0: is incorrect. I'm sorry. The correct spelling is F-U-T-U-R-E.
1: พลาดไปตัวเดียวเองตัวสุดท้ายไม่เป็นไรนะคะน้องนนท์โอกาสหน้าลองใหม่นะเอาละค่ะหมายเลขมาค่ะใครเอ่ย19ค่ะเชิญเลยชื่ออะไรคะ
2: น้องเบนค่ะ
1: โอเคขอให้โชคดีค่ะ Let's play spelling
0: Your word is disease.
2: D-E-S-C-I-N-E.
0: Okay, your answer is incorrect. I'm so sorry. The correct spelling of disease is D-I-S-E-A-S-E.
1: ชื่ออะไรคะ
3: ฮาร์ดี้ครับ
1: ฮาร์ดี้ฮาร์ดี้อายุเท่าไหร่แล้วคะ
3: 12ครับ
1: 12วันนี้พกความมั่นใจมาเท่าไหร่คะ
3: 50%
0: Do you feel confident?
3: Yes.
0: All right. You only have one word to win.
1: Let's play spelling.
0: Your word is alphabet.
3: A-L-P-H-A-B-E-T. Alphabet.
0: Your answer is... correct. Good job.
1: Yeah.เก่งมากเลยเอาล่ะเราได้ผู้โชคดีคนแรกของเราเรียบร้อยแล้วขอเชิญน้องคาร์ดี้ไปนั่งรอที่ไมค์จับได้เลยค่ะเก่งมากนะคะมาเลยชื่ออะไรคะ
2: แตงโมค่ะ
1: น้องแตงโมอายุกี่ขวบแล้ว
2: 11ปีค่ะ
1: 11ปีถ้าพร้อมแล้ว Let's play spelling
0: Your word is champion
2: C H A M P I A N
0: Incorrect. I'm so sorry. You were very close. The correct way to spell champion is C H A M P I O N.
1: ชื่ออะไรคะ
4: น้องอายค่ะ
1: น้องอายแล้ววันนี้อายหรือเปล่า
4: ใช่ค่ะ
1: ดีมากๆเพราะเรามั่นใจใช่ไหมขอให้โชคดีค่ะ Let's play spelling.
0: Your word is fountain.
2: F A L T I A N.
0: Incorrect. I'm so sorry. The correct way to spell fountain is F-O-U-N-T-A-I-N.
1: หนุ่มน้อยของเราคนนี้หน้าคุ้นๆชื่ออะไรครับ
5: พฤกษ์ครับ
1: น้องพฤกษ์น้องพฤกษ์เคยมาแล้วหรือยัง
5: เคยมาแล้ว2รอบครับ
1: เคยมาแล้วเราไปเตรียมตัวมาเพิ่มหรือเปล่าไปซุ่มท่องคำศัพท์มาเพิ่มหรือเปล่าคะเก่งมากถ้าพร้อมแล้วตั้งใจฟังดีๆนะ Let's play spelling
0: Your word is stadium. Okay, one more time. Stadium.
5: S-T-A-D-I-U-M.
0: Your answer is... correct! That is the correct way to spell stadium.
1: ลูกอกแล้วลูกถอนหายใจออกมาเฮือกมาเริ่มเลยเก่งมากเลยน้องพลุกเข้ารอบไปแล้วที่ไมค์จำได้เลยตอนนี้ได้ผู้เข้ารอบไปแล้ว2คนค่ะอีก3คนจะเป็นใครหมายเลขมาค่ะและต่อไปก็คือหมายเลข12ค่ะชื่ออะไรคะ
6: ชื่อจูนครับ
1: น้องจูนน้องจูนอายุเท่าไหร่ละคะ
6: 11ครับ
0: Do you feel ready?
6: Yes.
0: All right. So you only have one word to win.
1: Let's play spelling.
0: Your word is president.
6: P-R-E-S-E-D-E-N-T.
0: Your answer is... incorrect. I'm so sorry. Very close. President is spelled P-R-E-S-I-D-E-N-T.
1: เกือบแล้วนิดเดียวเองชื่ออะไรคะ
7: แองจี้ค่ะ
1: แองจี้อายุเท่าไหร่ละคะ
7: 10ปีค่ะ
1: มาสบายความตื่นเต้นออกไปเยี่ยมมากเยี่ยมมากถ้าพร้อมแล้ว Let's play spelling
0: Your word is village
7: V-I-L-L-A-G-E
0: Your answer is correct. Good job.
1: เก่งมากค่ะ Village เราทราบคำศัพท์นี้มาอยู่แล้วหรือเปล่าคะ
6: อยู่แล้วค่ะ
1: ว่าทำไมตอบเร็วมากเก่งมากค่ะน้องแองจี้ไปรอที่ Bike Stop ได้เลยค่ะอะไรหนุ่มน้อยชื่ออะไรคะ
6: ชื่อเทียบ
1: น้องเทียบอายุเท่าไหร่คะ
6: 11ครับ
1: ตื่นเต้นไหมลูกนิดนึงนะ
0: Have you been practicing your spelling?
6: Yes
0: Okay, you feel ready? All right
1: Let's play spelling
0: Your word is remote. Remote.
4: R-E-M-O-T-E.
0: Okay, your answer is correct. Good job.
1: เก่งมากมันตื่นเต้นอยู่ใช่ไหมเนี่ย Shake it off. ระหว่างเช็คก็ไปรอได้ที่ Bike Stop เลยค่ะเก่งมากเอาละค่ะน้องๆคะคนสุดท้ายที่จะร่วมกับเพื่อนๆอีก4คนจะเป็นใครหมายเลขมาค่ะโชคดีก็คือหมายเลข18ค่ะมาเลยสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะ
8: โนเน่ครับ
1: น้องโนเน่อายุเท่าไหร่แล้ว
8: 10ปีครับ
1: พร้อมหรือยังคะขอให้โชคดีค่ะ Let's play spelling
0: Your word is repeat.
8: R-E-P-E-A-T.
0: Your answer is correct. Good job.
1: โอ้โหแล้วตอนนี้เราก็ได้ครบทั้ง5คนแล้วนะคะขอเชิญน้องๆทั้ง4คนมารวมตัวกันด้านหน้าเลยค่ะมาเลยและในวันนี้นะคะทางรายการ Good Morning และไทย PBS ก็มีของที่ระลึกมอบให้น้องๆทุกคนเลยค่ะก็คือเสื้อที่น้องๆใส่อยู่นี้นะคะและหนังสือ 5,000 คำศัพท์รับไปเลยคนละ1เล่มค่ะและสำหรับน้องๆทั้ง5คนที่เข้ารอบไปนะคะก็จะได้รับชุดหนังสือเสริมทักษะภาษาอังกฤษทั้ง4ด้านและซีดีรอมค่ะรับไปเลยคนละ1ชุดค่ะไปพบกันในเกมต่อไป Let's go to Spelling Charity
9: น้องๆครับคำศัพท์ในรอบ Spelling Audition เล่นเอาทั้ง20คนเหนื่อยไปตามๆกันเลยนะครับแต่สุดท้ายก็ได้ตัวแทน5คนจนได้และหลังจากที่พี่ๆทีมงานได้บอกว่าทั้ง9หมวดนั้นมีอะไรบ้างเพื่อนๆทั้ง15คนก็รีบช่วยกันติวคำศัพท์ให้กับตัวแทนของพวกเขาทันทีเลยล่ะครับในรอบ Spelling Charity น้องๆทั้ง5คนจะต้องเล่นทีละคนโดยการเลือกหมวดคำศัพท์1หมวดจาก9หมวดแล้วสะกดคำศัพท์10คำภายใน45วินาทีถ้าไม่แน่ใจสามารถข้ามได้โดยบอก Pass ซึ่งแต่ละคำมีมูลค่า500บาทเงินรางวัลทั้งหมดของทั้ง5คนจะมอบให้กับองค์กรเพื่อสังคมต่อไป
1: และเข้ามาสู่ช่วง Spelling Charity แล้วค่ะซึ่งในช่วงนี้นะคะน้องๆจะนำเงินทั้งหมดไปมอบให้กับองค์กรสาธารณกุศลค่ะซึ่งในวันนี้น้องๆจะนำไปมอบให้กับองค์กรไหนคะ
10: สมาคมป้องกันการทารุณสัตว์ค่ะ
1: สมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทยใช่ไหมคะ
10: ค่ะ
1: เพราะอะไรคะ
10: เพราะว่าสัตว์เดี๋ยวนี้น่าสงสารค่ะบางครั้งสัตว์ก็ถูกทำร้ายโดยคน
1: ดีมากค่ะเอาละค่ะน้องๆเข้าใจกติกาดีแล้วใช่ไหมคะ
10: ค่ะ
1: เราไปเริ่มกับคนแรกที่เข้ารอบมาเลยนะคะนั่นก็คือน้องคาร์ดี้นั่นเองค่ะทุกคนประจำที่ค่ะ5คนแรกเลยน้องคาร์ดี้เป็นยังไงคะตื่นเต้นไหม
11: ตื่นเต้นคร
1: ับ ตื่นเต้นนิดนึงเนาะเอาล่ะเรามีให้เลือกหมวด1ถึง9เลือกหมายเลขอะไรดีคะน้องคาร์ดี้เพื่อนๆว่ายังไงคะ
11: 1 1 1
1: เลข1หมายเลข1ค่ะไปดูเลยค่ะว่าเป็นหมวดอะไรเทคโนโลยีพร้อมหรือยังคะน้องคาร์ดี
11: ้พร้อมนะครับ
1: ถ้าพร้อมแล้ว Let's play spelling
0: We will start next.

0: Phone.
1: P-H-O-N-E.
0: Fax.
1: Pass.
0: Camera.
1: C-A-M-E-R-A.
0: Media.
1: Pass.
0: Computer.
1: C-O-M-P-U-T-E-R.
0: Laptop.
1: L-A-P-T-O-P.
0: Website.
1: W-E-B-S-I-T-E.
0: Network.
1: N-E-T-W-O-R-K.
0: Battery.
1: B-A-T-T-E-R-Y.
0: Television.
1: T-L-E-V-I-S-O-N.
0: Television.
1: T-E-L-E-V-I-S-I-O-N.
0: Fax.
1: F-A-S-H.
0: Fax.
1: Pass.
0: Media.
2: หมดเวลาแล้วนะคะเกือบได้ครบทุกคำเลยนะคะขาดไปไม่กี่คำเองคำแรกที่พลาดไปก็คือคำว่า fax ใช่ไหมคะ
0: The correct way to spell fax is F-A-X
2: แต่เก่งมากๆเลยนะคะน้องคายดี้เพราะว่าวันนี้สะกดถูกทั้งหมด8คำค่ะเก่งมากเลยคนต่อไปน้องรึกเชิญเลยค่ะไปเลือกหมวดกันดีกว่าค่ะตอนนี้เหลือหมายเลข2 3 4 5 6 7 8และ9เพื่อนๆว่ายังไงคะ
3: 3ค่ะ
2: 3โอ้โหไปดูเลยค่ะว่าเป็นหมวดอะไร Vegetables ปกติเป็นคนชอบกินผักหรือเปล่า
3: ไม่ค่อยอะไร
2: ไม่ค่อยชอบแต่เราสะกดถูกไหมรู้ใช่ไหมคะถ้าพร้อมแล้ว Let's play spelling
0: We will start now. Onion.
3: Onion. Pass.
0: Tomato.
3: T-O-M-A-T-O.
0: Potato.
3: Again, please.
0: Potato.
3: P-O-T-A-T-O.
0: Corn.
3: C-O-R-N.
0: Carrot.
3: C-A-R-R-O-T.
0: Garlic.
3: Pass.
0: Lettuce.
3: Pass.
0: Parsley.
3: Pass.
0: Spinach.
3: S-P-I-N-S-H.
2: หมดเวลาแล้วนะคะน้องพฤกษ์โหก็ทำไปได้หลายคำนะใช่ไหมเราทำไปทั้งหมด4คำ Could you give us the correct way to spell the word?
0: Onion is spelled O-N-I-O-N. The next word is spinach. S-P-I-N-A-C-H.
2: น้องพฤกษ์ทำได้ไปทั้งหมด4คำนะคะรวมกับของน้องคาร์ดี้เป็น12คำเก่งมากเชิญไปนั่งเลยค่ะน้องพฤกษ์เชิญน้องแองจี้มาเลยค่ะตอนนี้นะคะเรามีหมายเลข2 4 5 6 7 8 9เหลืออยู่ค่ะโอ้หมายเลขเลยน้องแองจี้เลขอะไรดีคะ
4: 8ค่ะ
2: หมายเลข8นะคะไปดูกันเลยค่ะว่าหมายเลข8คือหมวดอะไร Musical Instruments ปกติเล่นดนตรีหรือเปล่าคะ
4: เล่นค่ะ
2: ปกติเล่นเครื่องอะไรเป็นพิเศษ
4: กลองค่ะ
2: เล่นกลองโอ้ยแสดงว่าพร้อมแล้ว
4: ค่ะ
2: พร้อมแล้วนะคะถ้าพร้อมแล้วขอให้โชคดีค่ะ Let's play spelling
0: We will start now. Cello.
3: C-H-E-L-L-O.
0: Cello.
3: Pass.
0: Drums.
3: D-R-U-M-S.
0: Piano.
3: P-I-A-N-O.
0: Bass.
3: B-A-S-E.
0: Bass.
3: Pass.
0: Violin.
3: V-O-I-L-I-N.
0: Violin.
3: V-I-O-L-I-N.
0: Flute.
3: F-L-U-I-T.
0: Flute.
3: Pass.
0: Trumpet.
3: T-R-U-M-P-E-T.
0: Guitar.
3: G-U-I-T-A-R.
0: Cymbals.
3: S-Y-M-B-L-B-L-E.
2: ไม่เป็นไรนะคะน้องแองจี้เราไปถาม professor ดีกว่าค่ะว่าการสะกดที่ถูกต้องคำว่า cello นี่สะกดว่ายังไงคะ
0: Correct way to spell cello is C E L L O
2: ใช่ไหม อีกคำหนึ่งที่น้องแองจี้พลาดไปก็คือ
0: the word bass
4: yeah
0: you spelled it B A S E
4: yeah
0: which is one way to spell it but it's a different meaning for a musical instrument bass

0: is BASS
1: คำว่า base น้อยที่ทำไปทั้งหมด5คำค่ะรวมกับของเดิมเป็น17คำเธอไปนั่งรอที่ไม่สต็อปเลยน้องทีคะมาเลยค่ะเราไปเลือกหมวดกันเลยดีกว่าค่ะตอนนี้มีหมายเลข2 4 5 6 7และ9เหลืออยู่เพื่อนๆว่ายังไงคะโอ้โหกองเชียร์อะไรนะลูกเลข5หมายเลข5ค่ะไปดูเลยค่ะว่าเป็นหมวดอะไร Nature ธรรมชาติพร้อมหรือยังคะน้องที
2: พร้อมครับ
1: ถ้าพร้อมแล้ว Let's play spelling
0: We will start now. Sea.
2: S-E-A.
0: River.
2: L-I-V-R.
0: River.
2: L-I-V-R.
0: River. River.
2: R-I-V-E-R.
0: Tree.
2: T-R-E.
0: Lake.
2: Pass.
0: Island.
2: I-R-O-N.
0: Island.
2: I-S-E-A.L-A-N-D
0: Beach
2: B-L-E-A-C-H
0: Beach
2: B-L-E-A-C-H
0: Beach Beach
2: B-E-A-C-H
0: Valley
2: Path
0: Rainbow
2: R-A-I-N-B-O-W
1: โอ้โหคำสุดท้ายนี่ได้ก่อนที่จะหมดเวลานะคะเริ่มสะกดก่อนหมดเวลาเมื่อกี้คำที่เราพลาดมีคำว่าอะไร Lake
0: The correct way to spell the word lake is L-A-K-E.
1: What was the other word that he missed?
0: Valley. Valley is spelled V-A-L-L-E-Y.
1: น้องทีสะกดถูกทั้งหมด6คำรวมกับของเพื่อนๆเป็น23คำค่ะเก่งมากเชิญไปนั่งรอที่ไวท์ช็อปเลยหนุ่มหล่อคนสุดท้ายออกมาเลยโนเน่เราไปดูกันดีกว่านะคะว่าเหลือหมายเลขอะไรบ้างมีหมายเลข2 4 6 7และ9ค่ะ
3: 9
1: มีหลายหมายเลขมากเลยน้องโนเน่จะเลือกหมายเลขอะไรดีคะ
2: 4
1: หมายเลข4นะคะเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าหมายเลข4คือหมวดอะไร Transportation รู้ไหมว่าแปลว่าอะไร
2: จะพาหนะ
1: ยานพาหนะถูกต้องค่ะพร้อมเรียงคานโนเน
2: ่พร้อม
1: พร้อมแล้วนะคะ Let's play spelling
0: We will start now ship
2: S-H-I-P ship
0: train
2: T-R-A-I-N
0: metro
2: pass
0: plane
2: P-L-A-N-E
0: tram
2: pass
0: yacht
2: pass
0: Cruise.
2: Pass.
0: Tricycle. Tricycle.
2: Pass.
0: Skytrain.
2: S-K-Y-T-R-A-I-N.
0: Helicopter.
2: H-E-L-E-C-O-P-T-E-R.
0: Helicopter.
2: Pass.
0: Metro.
2: Pass.
0: Metro. Tram.
2: T-R-A-M-P
0: Oh, I'm sorry.
1: โอ้ยเราเพิ่มมาหนึ่งตัว
2: T-R-A-M
1: T-R-A-M เฉยๆพลาดไปนิดเดียวใช่ไหมคะ What was the other word that he missed?
0: The next word is yacht. This is a difficult word because it has two letters that are silent. The two letters are C and H.
1: คือคำว่า C กับ H จะไม่อ่านออกเสียงเอาละค่ะน้องโนเน่เก่งมากเลยน้องโนเน่ทำไปถูกทั้งหมด4คำรวมทั้งหมดเป็น27คำนะคะขอเชิญน้องๆทั้ง4คนมารวมตัวกันข้างหน้าเลยค่ะ Professor ด้วยค่ะและนี่ก็คือน้องๆทั้ง5คนนะคะที่เป็นตัวแทนของน้องๆทั้งหมดที่ได้ไปเล่นเกมสะกดคำนำเงินรายได้ไปมอบให้กับสมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทยเป็นมูลค่าทั้งหมด 13,500 บาทค่ะเก่งมากๆเลยนะคะและสำหรับน้องๆทางบ้านคนไหนนะคะที่มีความสามารถพิเศษทางด้านสะกดคำค่ะและอยากจะมาเป็นส่วนร่วมของรายการเราและทำความดีแบบนี้นะคะส่งใบสมัครเข้ามาได้เลยค่ะที่อยู่ข้างล่างนี้เลย แล้ววันนี้ก็ต้องขอเชิญน้องๆทั้งหมดมารวมตัวกันตรงกลางหน่อยนะคะมาเลยและก่อนจากไปวันนี้ค่ะพี่โบก็มีข้อคิดดีๆมาฝากน้องๆทุกคนค่ะเรามีชีวิตอยู่จากการได้รับแต่เราสร้างชีวิตใหม่จากการให
0: ้ We make a living by what we get. We make a life by what we give.
1: และจำไว้เลยนะคะว่าภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
3: Because English is all around. Good morning. Bye.
4: This research is certainly the firstSurgical simulation of this kind in Thailand, and most certainly the first in the area of dental surgery, and certainly worldwide, we are the leading group in this area of applying AI techniques in virtual environments for surgery. I'm Peter Hadawi. I'm a professor of computer science here in the Faculty of ICT and director of the Mahidon Brahman Medical Informatics Research Unit. My research is in the area of medical informatics and also public health informatics. And in medical informatics, I have been focusing on intelligent virtual environments for surgical training.
5: Well, you can get me back this headache too.
4: We've been focusing in the area of endodontic surgery, which is a particular specialization within dentistry that's particularly challenging to teach. What we've produced is a simulator where we're able to simulate a patient and the entire dental station, the entire operating environment. We simulate the tooth of the patient, so we use CT scans of real teeth and generate 3D models. And so within this environment that we use a head-mounted display, it's called an HTC Vive. I think many people have seen these, that gives the user a 3D stereoscopic view of the patient and the room. And we use haptic devices, one that controls the dental drill and one that controls the mirror. And as a dental student is drilling, they can actually feel what it feels like to drill the tooth. And as they drill it, of course, the tooth is made of different kinds of material. You have the enamel, which is very hard, you have the dentine, which is softer, and then the pulp inside. And we even simulate the density of the tissue so it feels correct. So a student can carry out the procedure with this simulator. In this simulation is what we call the moisture effect. So right now we've been focusing much of our work on root canal. And part of the reason for that is that it's a complex procedure and we are one of the few groups in the world that can actually simulate it. And the other thing we've been working on is caries, so you know, tooth decay, so removing the decay. Another thing that we have looked at in the past with the simulator, this is with my colleague Professor Siriwan, is that we looked at not just teaching, but letting surgeons use the simulator to practice surgery. So the interesting thing is that we can scan a patient and create a 3D model of that patient and load that in the simulator. So a surgeon can virtually practice the surgery before they do the real thing. And what we were able to show was that if they virtually practice, the outcome is better than if they just went in and did it normally. So our Faculty of Dentistry has a very sophisticated simulation lab. The simulators they use, which are commercially produced, are physical simulators. They practice on plastic teeth. Less expensive plastic teeth do not have internal anatomy. Okay, they're just a solid chunk of plastic. So you can practice caries removal just fine. But if you want to practice something like endodontic surgery, you need a more expensive plastic tooth that has the internal anatomy inside it. And every time you use one, then you have to throw it away. With the virtual reality simulator, we don't waste anything like that. The other benefit with the VR simulator is one that we can perform a more detailed analysis of the procedure. We can rewind the simulator. So imagine this, a student is carrying out a procedure and they made a mistake. And now we want to let them practice just the part where they made the mistake. So what you want to do is let them go back in time and try it. We can do that. We can go back in time. With a physical simulator, you can't. Once you drilled the tooth, it's drilled. You can't undrill it, but we can undrill the teeth we have. So there are all kinds of benefits. The other benefit of a virtual reality simulator is that we can simulate lots of different situations that you can't with a physical simulator. So we can, for example, simulate bleeding. If the student perforates the tooth, the floor of the tooth, we can simulate that it bleeds. With the plastic teeth, you can't do that. So the potential impact is enormous. There is impact right now that we're seeing in medical schools, and I think we're just on the cusp of the curve now. In the next, let's say, 5 years, you're going to see tremendous deployment of systems like this.

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่69ปฏิจจสมุปบาทสายเกิดและสายดับ
1: ปุ่มไหนล่ะกดแล้วไม่เห็นประตูจะเปิดเลยสักปุ่ม
2: กดไปเถอะเราไม่มีทางเลือกแล้วมันต้องได้สักปุ่มล่ะนะ
3: ข้าว่าพวกเราพังประตูกันออกไปเลยเถอะก่อนที่เราจะถูกไฟช็อตชักแงกๆอยู่ในนี
1: ้ก็ไม่ใช
2: ่ข้าเห็นด้วยพวกเรารวมพลังพังประตู
4: 1 2 3
2: ย้าย
1: โอ้ย
3: บ้าท่านอาจารย์จริงๆด้วยพวกข้ากลับมาแล้วขอรับซาลาเปาอยู่ไหนซาลาเปาอยู่ไหนข้าหิว
2: โอ้ยเจ้าปันนี่ก็ห่วงกินตลอด
1: ถ้าไม่ห่วงกินก็ไม่ใช่เจ้าปันนะสิ
5: เอ้าเป็นยังไงบ้างพวกเจ้าทั้ง3ได้เรียนรู้อะไรในด่านปฏิจจสมุปบาทบ้าง
4: ข้าขอก่อนข้าก่อน
2: ข้าก่อน
6: เอ้าค่อยๆพูดไม่ต้องแย่งกัน
2: ท่านอาจารย์ข้าได้เรียนรู้เรื่องชรามรณะชาติภพอุปาทาน
1: ส่วนข้าก็ได้เรียนรู้เรื่องตัณหาเวทนาผัสสะอายตนะ
3: แล้วก็ต่อด้วยนามรูปวิญญาณสังขารอวิชชา
2: แล้วที่ร้ายสุดๆอยู่เบื้องหลังคืออาสวะอนุสัย
1: ใช่
6: เก่งมากที่เจ้าผ่านด่านปฏิจจสมุปบาทมาได้สิ่งที่เจ้าได้เรียนรู้นั้นท่านพระสารีบุตรเถระได้ถ่ายทอดไว้ในส่วนของสัมมาทิฏฐิสูตรคือการเรียนรู้ธรรมะที่อาศัยกันบัง

0: เกิดขึ้นคือมีเหตุและผลที่โยงกันอยู่อย่างเมื่อมีชรามรณะคือการแก่การตายเกิดขึ้นเหตุของการแก่การตายนั้นเกิดจากอะไรก็มีเพราะชาติคือความเกิดนั่นเอง
1: ใช่แล้วขอรับถ้าไม่มีการเกิดก็ไม่มีการแก่การตายเกิดขึ้น
2: เก่งมากศิลาแล้วชาติคือความเกิดเกิดขึ้นได้เพราะอะไรภพคือความเป็นภพมีเพราะอะไรก็เพราะอุปทานคือความยึดถืออุปทานมีเพราะอะไรก็เพราะตัณหาความดิ้นรนทยานอยากตัณหามีเพราะอะไรก็เพราะเวทนาเวทนามีเพราะอะไรก็เพราะผัสสะความกระทบผัสสะมีเพราะอะไรก็เพราะอายตนะ6อายตนะทั้ง6มีเพราะอะไรก็เพราะนามรูปนามรูปมีเพราะอะไรก็เพราะวิญญาณวิญญาณมีเพราะอะไรก็เพราะสังขารสังขารมีเพราะอะไรก็เพราะอวิชชาอวิชชามีเพราะอะไรก็เพราะอาสวะอนุสัย
3: นี่แหละคือปฏิจจสมุปบาทคือธรรมที่อาศัยกันบังเกิดขึ้นเหมือนลูกโซ่แต่ละอันที่เกี่ยวเนื่องกันไปอวิชชาก็เท่ากับเป็นลูกโซ่อันหนึ่งสังขารก็เท่ากับเป็นลูกโซ่อันหนึ่งท่านพระสารีบุตรเถระได้อธิบายว่าลูกโซ่แต่ละอันก็เกี่ยวข้องกับ4อย่างเทียบเคียงกับอริยสัจ4เช่นรู้จักทุกข์รู้จักสมุทัยเหตุให้เกิดรู้จักความดับรู้จักทางปฏิบัติให้ถึงความดับเป็นต้น
1: อ๋อเข้าใจแล้วขอรับ
3: สิ่งที่เจ้าเรียนรู้เรียกได้ว่าเป็นปฏิจจสมุปบาทสายเกิด
4: เอ๋สายเกิด
1: ถ้ามีสายเกิดงั้นก็ต้องมีสายดับด้วยใช่ไหมขอรับ
3: ใช่แล้วศิลาปฏิจจสมุปบาทมีสายเกิดเมื่อเกิดขึ้นมาก็เกิดทุกข์ส่วนสายดับก็จะทำให้ดับทุกข
5: ์เอแล้วสายดับนี่เริ่มต้นจากไหนหรอเจ้าคะ
3: ตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระต้นสายของปฏิจจสมุปบาทสายดับเริ่มต้นที่อาสวะ
6: อาสวะนี่ร้ายจริงๆอยู่เบื้องหลังทุกอย่างเลย
5: ตอนแรกข้าก็นึกว่าเป็นอวิชชาซะอีก
3: ศิลาระวังข้างหลัง
1: เฮ้ยเจ้าอาสวะบุกไม่ใช่แค่อาสวะนี่มากันหมดเลย
6: ศิลาไม่ต้องกลัวเจ้าจัดการเลยส่วนข้านี้ก่อนละ
5: โถเอ้ยพวกเจ้าก็กลัวกันไปได้นี่มันเป็นแค่ภาพไม่ใช่ตัวจริงสักหน่อย
6: โถท่านอาจารย์หลอกให้ข้าตกใจหรอกเหรอเนี่ย
3: พวกเจ้านี่ก็ขี้ตกใจเหมือนกันนะใจเย็นๆเอาข้าพัดให
6: ้
5: แล้วตกลงปฏิจจสมุปบาทสายดับมีขั้นตอนยังไงหรอเจ้าคะ
2: การที่สิ่งต่างๆจะเกิดขึ้นได้ต้องมีเหตุปัจจัยในทางกลับกันสิ่งต่างๆก็ดับหายไปหรือไม่เกิดขึ้นได้ถ้าไม่มีเหตุปัจจัยเพราะอาสวะดับอวิชชาความไม่รู้จึงดับเพราะอวิชชาดับสังขารอารมณ์ปรุงแต่งจึงดับเพราะสังขารดับวิญญาณจึงดับเพราะวิญญาณดับนามรูปจึงดับเพราะนามรูปดับอายตนะ6จึงดับเพราะอายตนะ6ดับผัสสะความกระทบจึงดับเพราะผัสสะดับเวทนาความรู้สึกสุขทุกข์หรือเฉยๆจึงดับเพราะเวทนาดับตัณหาความดิ้นรนทยานอยากจึงดับเพราะตัณหาดับอุปาทานความยึดถือจึงดับเพราะอุปาทานดับภพจึงดับเพราะภพดับชาติจึงดับเพราะชาติดับชรามรณะจึง
6: โหอย่างนี้นี่เอง
5: ทุกตัวเกี่ยวเนื่องกันหมดเลยพอตัวนึงหายไปอีกตัวก็หายตาม
6: แล้วทำยังไงเราถึงจะดับปฏิจจสมุปบาททั้งหมดนี่ไม่ให้เกิดขึ้นมาได้อีกล่ะขอรับ
0: เจ้าก็ต้องแจ้งในนิโรธและรู้ทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ด้วยการเจริญมรรค
4: นิโรธมรรค
3: ถูกต้องพวกเจ้าจ ะได้เรียนรู้แน่นอนแต่ยังไม่ใช่วันนี้รีบไปพักผ่อนกันได้แล้ว
1: โหยก็ได้ขอรับ
6: ดีเหมือนกันข้าน่ะหิวจนไส้จะขาดแล้วคืนเรียนต่อข้าต้องเป็นลมแง
5: เจ้าป่านนี่ล่ะก็เรื่องกินสำคัญกว่าเรียนเสมอ
4: คำทำคำไทย
6: เป็นอะไรไปสิล่ะหน้าหงิกมาเชียว
1: ก็เจอคนพูดไม่ดีใส่นะสิฟังแล้วหงุดหงิด
6: หงุดหงิดแบบเนี้ยแปลว่ามีปฏิฆะเกิดขึ้นแล้ว
1: ปฏิฆะอะไรข้าไม่เข้าใจ
6: ปฏิฆะแปลว่าความกระทบกระทั่งอย่างเจ้าได้ยินคำพูดไม่ดีคำพูดพวกนั้นมากระทบกระทั่งใจเข้าทำให้หงุดหงิดขัดใจขึ้นมาไงล่ะ
1: อ๋อเข้าใจแล้วแล้วถ้ามีปฏิฆะเกิดขึ้นมันจะส่งผลร้ายอะไรไหมเจ้าปัน
6: ถ้าหยุดแค่ปฏิฆะเจ้าก็จะแค่อารมณ์เสียแต่ถ้าปล่อยให้โกรธแรงขึ้นมากๆก็กลายเป็นความพยาบาทอยากทำร้ายใครต่อใครได
1: ้น่ากลัวแฮะงั้นหายอารมณ์เสียดีกว่า
6: ดีแล้วดีแล้ว
4: แล้วพบกันใหม่ตอนหน้ากับคำทำคำไทย
6: ในตอนต่อไปศิลาเจ้าปันกันถูกส่งไปพบกับอาจารย์คนใหม่เพื่อเรียนรู้เรื่องสำคัญเรื่องสุดท้ายอาจารย์คนใหม่เป็นใครและจะสอนเรื่องอะไรถ้าอยากรู้ต้องติดตาม

หลายๆคนเวลาที่เราเจอชาวต่างชาติใช่ไหมแล้วอยากจะแบบอ่ะพูดคุยกับเขาสักหน่อย How are you? Where you from? สองประโยคนี้หลักๆหลังจากนั้นไม่รู้จะคุยอะไรต่อแล้วนะคะเพราะฉะนั้นค่ะวันนี้นะคะธนาเอาตัวอย่าง5ประโยคคำถามที่จะช่วยให้เราสามารถต่อบทสนทนาให้ยาวขึ้นได้ค่ะประโยคแรกค่ะ Number 1 What do you do? What do you do? หรือ What do you do for a living? What do you do for a livingทำอะไรอยู่ตอนนี้ทำอะไรอะไรเงี้ยไม่ว่าจะเป็นงานหรือว่าถ้าเขาเรียนอยู่ก็อาจจะบอกว่าเขาเรียนอยู่ถ้าเขาทำงานเขาจะบอกว่า oh I work as ตุ๊ดแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาจะไม่ค่อยถามว่า what is your job งานของเธอคืออะไรมันอาจจะดูเฉพาะเจาะจงไปนิดนึงก็เปิดคำถามให้กว้างไว้นะคะ what do you do what do you do ทำอะไรอยู่ตอนนี้ถ้าสมมุติว่าเขาถามเรากลับมาบ้างอะ what do you do what do you do ไม่ต้องตกใจแล้วก็I'm eating ถ้าเป็นคำถามว่าตอนนี้ทำอะไรอยู่จะเป็น What are you doing What are you doing ในขณะนี้เลยจุดนี้เลยอะค่ะทำอะไรอยู่อะ I'm talking I'm teaching แต่ถ้าเขาถามว่า What do you do ให้เราบอกที่มันเป็นอาชีพหรือเป็นสิ่งที่เราทำเป็นปกติเช่น I'm a student I'm a teacher I work as a teacher I work as a doctor Question number 2 How's life How's life How is lifeคือชีวิตเป็นไงบ้างช่วงนี้มันค่อนข้าง informal นิดนึงเนาะอาจจะต้องแบบรู้จักกันแล้วสนิทกันแล้วในระดับนึงเคยคุยกันมาก่อนแล้วอะไรเงี้ยให้เขาได้เล่าเรื่องอัปเดตสถานการณ์ซึ่งกันและกันนะคะ How's life Question number 3 What brought you here

What brought you here? อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์มากๆเลยนะแต่คณะเชื่อว่ามันใช้ได้ในหลายสถานการณ์นะคะโดยเฉพาะเวลาที่อาจจะอยู่ในงานเดียวกันสถานการณ์เดียวกันกิจกรรมเดียวกันแล้วเราไปเจอแล้วเราไปถามเขาว่ามารู้จักงานนี้ได้ยังไงมาถึงที่นี่ได้ยังไง What brought you here? อะไรที่ทำให้คุณตัดสินใจให้มาอยู่ตรงนี้ได้ Question number 4 What do you like about หรือ What do you like most aboutคืออะไรสักอย่างอะไรเงี้ยเช่น What do you like about Thailand? What do you like about working in this field? หรือ What do you like about studying in Mahidol University? คือคุณชอบอะไรเกี่ยวกับสิ่งนี้สิ่งนี้มันจะค่อนข้างลงลึกเพื่อให้เขาอธิบายมากยิ่งขึ้นเป็น open question นะ open answer คือไม่ใช่ Do you like Thailand? Yes, of course I like Thailand แล้วก็จบ conversation แค่ตรงนั้นลองแบบอยากคุยไงอยากคุยกับเขาตอบเราก็จะถามว่าแล้วชอบอะไรชอบตรงไหนเกี่ยวกับประเทศไทยชอบตรงไหนเกี่ยวกับงานนี้ให้เขาได้เล่าอธิบายเราก็จะได้มีเรื่องไปคุยต่ออีก number 5 how do you say in English หรืออาจจะเป็นภาษาอื่นก็ได้นะคะ in Chinese in Japanese in German in Frenchแล้วแต่เลยว่าคนที่เราพูดอยู่เนี่ยเขาเป็นคนชาติไหนเนาะสมมุติว่าไปเจอสิ่งของอะไรที่เราไม่รู้ว่าถ้าต้องพูดในภาษาเนี้ยหรือภาษาอังกฤษต้องพูดว่าอะไรเราชี้ไปเลย How do you say that in English? How do you say this in French? เพื่อเป็นการที่จะทำให้เราได้เรียนรู้ภาษาเพิ่มเติมไปด้วยเลยค่ะ

0: And then the program can classify the output for them. The main impact that we can get directly from the program, from the project here, is we can replace the process of classify the type of the rice in the rice mill or in the company that have the trading of the rice. So we could solve the problem of lacking the human expert. We could solve the problem of bias situation that can happen when we estimate the price for the rice grain. But in the future, as you know, that the rice is the main product of our country, right? We can export the rice to make the money from the country and for the farmers. So in the future, we may develop into other purpose, like to make, like, for example, the premium grade of the rice grain of the Thai rice. So we can use this machine, this model, to classify the grade of the rice grain, and to we can like make the price of Thai rice to be more expensive for the premium railroad.
1: อยากจะพูดปฏิเสธแต่ว่าก็กลัวเขาเสียใจไม่อยากทำให้เขาเสียใจจะต้องพูดยังไงดีปกติเราก็อาจจะพูดว่า no ลองเพิ่มคำเดียวเข้าไปค่ะ thanks หรือสองคำก็ได้ thank you no thanks no thanks no thank you มันก็จะถ้าเกิดสมมติ no ธรรมดาใช่ไหมก็ไม่อ่ะแต่ถ้าเกิดเป็น no thanks โอ้ไม่อะค่ะขอบคุณนะคะขึ้นมานะคะอีกอย่างนึงนะคะอาจจะพูดว่าแบบ I'm okay thank you I'm good thank you it's all right thank you อย่าเพิ่งเข้าใจผิดนะเพราะนี่เคยมาแล้วนะคะอยากบริการนะคะเพื่อนชาวต่างชาติเอาน้ำไหม would you like some water แล้วเขาก็พูดตอบกลับมาว่า I'm okay thank you I'm okay thank you ไอ้เราก็นึกว่า I'm okay แปลว่าอ่ะโอเคเปล่าเลยเขาบอกหมายถึงว่าพอแล้วเฮ้ยตอนนี้โอเคแล้วที่มีกินมากพอแล้ว I'm okay I'm alright I'm good thank youแปลว่าปฏิเสธนะคะต่อไปนะคะปฏิเสธว่าวันนี้คงไปไม่ได้คงไม่ใช่สำหรับฉันนะคะ not today not today หรือ not for me not for me thank you เพิ่มคำว่า thank you ไปทุกๆคำได้เลย I would rather not I would rather not แล้วก็เพิ่ม thank you แปลว่าโอ้ฉันคงไม่ดีกว่าค่ะคงไม่ดีกว่า I think I will pass I think I will pass thank you ไม่ได้ใช้กับเฉพาะแบบ pass the exam อย่างเดียวนะ pass แปลว่าผ่านไม่เอาก็ได้เหมือนกันนะคะทีนี้ถ้ารู้สึกว่าเสียใจอ่ะกลัวว่าเขาจะแบบทำไมไม่รักษาน้ำใจเลยนะคะอ่ะลองเพิ่มระดับขึ้นมาอีกนิดนึง That's very kind of you That's very kind of you โอ้โหช่างเป็นความใจดีของคุณจริงๆเลย But I cannot go เขามีน้ำใจจังเลยนะที่ชวนหรือว่าที่ให้ข้อเสนอนี้มาแต่ว่าไม่ได้หรือ I appreciate the offerหรือ I appreciate the invitation เรารู้สึกซาบซึ้งใจแล้วรู้สึกดีอยากขอบคุณมากๆเลยอ่ะเธอให้คำข้อเสนอนี้มาหรือว่าคำเชิญเนี้ยแต่ again but อะไรก็ตาม I will be busy tomorrow หรือ I am not interested หรือขอโทษไปเลยก็ได้ Sorry I'm afraid I don't like it Sorry I'm afraid I'm not into itSorry, I'm afraid I'm not interested in it. คือขอโทษนะ I'm afraid ไม่ได้แปลว่ากลัวอย่างเดียวนะคะอาจจะแปลว่าเกรงว่าได้ด้วยนะคะทีนี้อาสุภาพขึ้นมาอีกนิดนึงโอ้ยแกอยากไปมากโอ้ยแกชอบมากที่เธอเสนอมานี่มันดีมากๆเลยนะแต่ว่าไม่ได้จริงๆ I wish I could but I wish คือโอ้โหฉันหวังอย่างมากเลยจริงๆฉันก็อยากให้มันได้นะแต่ว่าตึ๊ดๆแล้วก็ปฏิเสธไปนะคะ I wish I could but I will be busy tomorrow แต่ว่าพรุ่งนี้ยุ่งก็เลยไม่น่าจะได้ไป I would love to but I would love แปลว่าโอ้โหอยากนะใจฉันนะอยากแต่ว่ามันมีความจำเป็นอะไรบางอย่าง I would love to but I will be away this weekendสมมติเพื่อนชวนไปเที่ยวแต่ว่าโอ๊ยเราต้องไปต่างจังหวัดหรืออะไรก็แล้วแต่ว่ากันไป sounds great sounds great but ตึ๊ด sounds great but I have work to do or sounds great but I have so many things to finish by tonight เฮ้ยมันฟังดูดีนะสิ่งที่เธอพูดมาเนี่ยฟังดูเข้าท่าเลยเราสนใจนะแต่ว่าเราไปไม่ได้หรือ what a pity what a pityโอ้โหน่าเสียดายเลยอ่ะแล้วก็บอกเหตุผลเราไปนะคะ What a pity I will be abroad then

What a pity I will be abroad then คือโอ้น่าเสียดายจังเลยอ่ะเพราะว่าช่วงนั้นอ่ะเราไปต่างประเทศพอดีอะไรประมาณเนี้ยก็แล้วแต่นะคะเราสามารถใช้ประโยคอย่างเงี้ยในการปฏิเสธเพื่อให้เป็นการรักษาน้ำใจนะคะแล้วก็ดูไม่ห้วนจนเกินไปได้เสมอเลยค่ะ

0: ศูนย์วชิระเบญจทัศน์ศูนย์รถไฟ
1: ลบน้อยนักซิ่งกำลังมา
2: เฮ้ยเอาเด็กๆช้าๆกันหน่อย
1: ไม่ต้องห่วงครับผมเซียนมาก
2: ปูปั่นไม่ทันแล้วระวังคนหน่อย
1: เฮ้ย
2: เฮ้ยเอาเมฆเป็นอะไรไหม
1: ผมไม่เป็นไรครับแต่มีคนล้มตรงนั้นครับปู
3: เป็นไรหรือเปล่าวะ
4: เป็นอะไรอ่ะ
2: ฮะคุณใครก็ได้โทรเรียก1669ที
5: ผมเองครับ
2: ถ้าหยุดหายใจนานแบบนี้ไม่ดีแน่มีใครปั๊มหัวใจเป็นไหมครับ
6: ฉันค่ะทุกคนถอยออกไปก่อนนะคะเดี๋ยวเขาหายใจไม่ออก
7: จะฟื้นหรือเปล่าเนี่ยโอ้ยคุณพระคุณเจ้าช่วยดูเถิดขอให้ฟื้นที่เธอขอให้ฟื้น
5: ฮะรู้สึกตัวแล้วจริงเลยอ่ะ
4: จริ งเลย
5: เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมโอ้ยได้บุญกุศลเลย
8: พี่ไปเรียนปั๊มหัวใจจากที่ไหนมาเหรอคะหนูอยากทำเป็นบ้าง
6: อ๋อพี่เรียนปฐมพยาบาลเบื้องต้นจากโครงการจิตอาสาพระราชทานมานะ
2: จิตอาสาพระราชทานเขาทำอะไรกันบ้างนะหนู
6: โครงการมี3ส่วนค่ะส่วนแรกเป็นจิตอาสาพัฒนาแล้วก็จิตอาสาภัยพิบัติจะช่วยผู้เดือดร้อนจากน้ำท่วมไฟไหม้ภัยธรรมชาติสุดท้ายคือจิตอาสาเฉพาะกิจชวนคนมาช่วยในงานกิจกรรมสำคัญของบ้านเมืองนี่รูปที่ไปอบรมมาค่ะ
8: ดีจังเลยค่ะแล้วเด็กๆสมัครด้วยได้ไหมคะ
6: ได้ค่ะพระองค์อยากปลูกฝังเรื่องจิตสำนึกนะให้คนไทยรู้จักการเสียสละทั้งเวลาแรงกายแรงใจและสติปัญญาในการทำงานที่เป็นสาธารณประโยชน์โดยไม่หวังผลตอบแทนด้วยความสมัครใจเพราะฉะนั้นเด็กตั้งแต่7ขวบสมัครได้เลยพวกน้องอายุเท่าไหร่กันคะ
9: 7ขวบค่ะ
6: พอดีเลยจะสมัครอบรมหลักสูตรจิตอาสาหรือสมัครช่วยงานจิตอาสาต่างๆก็ได้นะแล้วถ้าอยู่ในโครงการจะได้เครื่องแบบเป็นหมวกกับผ้าพันคอแบบนี้ด้วยนะ
2: โอ้เท่จัง
1: โหเท่มากเลยครับ
6: ได้ความเท่นี่ไม่เท่าไหร่นะแต่ได้ความรู้ไว้ช่วยคนอื่นเนี่ยมันดีจริงๆนะ
2: งั้นเดี๋ยวให้พี่ก็พาไปสมัครนะ
10: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงทรงก่อตั้งโครงการจิตอาสาเราทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์เพื่อให้คนไทยรู้จักการเสียสละทั้งเวลาแรงกายแรงใจและสติปัญญาในการทำงานที่เป็นสาธารณ

0: ในหลวงก็ไม่ปล่อยให้คนไทยต้องลำบากหรอกลูกตอนที่ทีมหมูป่าติดถ้ำหลวงจนเป็นข่าวดังไปทั่วโลกก็ทรงช่วยหลายอย่างเลยละ
1: พระองค์ช่วยพี่ๆหมูป่าด้วยเหรอครับ
2: สงสัยปะกาขนนกอยากพาเราไปดูเหตุการณ์ถ้ำหลวงแน
1: ่ๆนี่เราเข้ามาในถ้ำเลยเหรอนั่นพี่ๆหมูป่านี
2: ่โอ๊ยเกือบติดอยู่ในถ้ำกับพี่ๆหมูป่าแล้ว

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ตอนรวมน้ำใจสู้ภัยฝนฟ้าคะนอง
1: หนังสือยังสภาพดีมากอยู่เลยนะครับ
0: แต่แล้วเล่มก็น่าสนใจมากด้วยครับ
2: ใช่แล้วบางเล่มพี่เคยอ่านตอนเด็กๆด้วยนะสนุกมากเลย
0: ผมว่าเรารีบช่วยกันยกขึ้นรถกันเถอะครับเพราะเมื่อวาน DLTV เช็คข้อมูลข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติในช่วงฤดูร้อนแบบนี้จะมีพายุฝนฟ้าคะนองได้บ่อยๆยิ่งเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมจะมีความรุนแรงกว่าปกติทั้งลมกระโชกฟ้าร้องและฟ้าผ่าฝนตกหนักอากาศปั่นป่วนรุนแรงด้วยครับ
1: ยิ่ง2วันมานี้อากาศร้อนอบอ้าวมากแล้วดูนู่นสิมีเมฆขนาดใหญ่ก่อตัวขึ้นในแนวดิ่งหรือเมฆรูปทั้งซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดลมกระโชกฟ้าแลบฟ้าผ่าและมีฝนตกหนักได
2: ้รีบขนหนังสือขึ้นรถจะได้ตามไปสมทบพี่บาสกับครูพี่ส้มที่บ้านหนังสือชุมชนก่อนฝนฟ้าคะนองจะเล่นงานพวกเราเนอะ
3: ครับ
2: ยังไม่ถึงไหนเลยรถก็ดันมาติดแงกซะนี่น่าจะถึงเกือบเย็นเลยนะ
0: นั่นสินะครับดีนะที่เมื่อวาน DLTV เช็คข่าวสภาพอากาศเลยไปแจ้งเตือนชาวบ้านให้เขาเตรียมเช็คสายไฟฟ้าภายในตัวบ้านและนอกบ้านเก็บข้าวของรอบๆ บ้านย้ายของมีค่าลงที่ต่ำเพื่อกันพายุฝนฟ้าคะนองพัดสิ่งของปลิวว่อนกระจัดกระจายข้าวของเสียหายได้ตัดต้นไม้กิ่งไม้เพราะถ้าลมพายุพัดแรงมากอาจทำให้ต้นไม้หักล้มทับบ้านเสียหายได้เลยนะครับเท่านั้นยังไม่พอเราต้องเตรียมถุงยังชีพที่จำเป็นอย่างข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่มยารักษาโรคไฟฉายถ่านเทียนและเอกสารสำคัญต่างๆรวมถึงเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมด้วยนะครับ
2: ดีมากเลย DLTVเพราะการเตรียมรับมือก่อนจะเกิดพายุฝนฟ้าคะนองจะทำให้ความเสียหายต่อทรัพย์สินและอันตรายต่อชีวิตของเราลดน้อยลงได้งั้นพี่ว่าพี่ไลน์ไปบอกพี่บาสให้เตรียมรับมือก่อนดีกว่า
1: อย่างที่พี่อ้นเคยบอกเลยครับว่าการที่เราใช้การสื่อสารด้วยโซเชียลมีเดียหรือติดต่อกันผ่านแอปพลิเคชันในการให้ความรู้และเตือนภัยกันภายในกลุ่มมันมีส่วนช่วยให้พวกเราเตรียมความพร้อมได้ทันและปลอดภัยได้เยอะเลยครับ
2: ใช่แล้วต้นกล้าและถ้าในกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการได้ยินไม่ว่าจะเป็นคนหูหนวกหรือคนหูตึงเขาก็จะมีข้อจำกัดและไม่สามารถสื่อสารด้วยเสียงได้การใช้วิธีพิมพ์และได้อ่านข้อความที่ส่งไปถือเป็นตัวช่วยในการสื่อสารระหว่างกันได้ดีเลยล่ะ
0: DLTV ขอถามหน่อยครับแล้วถ้าเกิดเรารู้ว่าจะมีฝนฟ้าคะนองฟ้าร้องฟ้าผ่าเกิดขึ้นแน่ๆเราจะมีวิธีเตรียมรับมือสำหรับคนพิการที่บกพร่องทางการได้ยินไหมครับ
2: ผู้บกพร่องทางการได้ยินเขาอาจจะไม่ได้ยินเสียงฟ้าร้องฟ้าผ่าจากฝนฟ้าคะนองได้ดีเราก็ต้องฝึกให้เขาสังเกตสัญญาณเตือนภัยทางธรรมชาติเหมือนที่ต้นกล้าสังเกตเลยถ้ามีเมฆฝนฟ้าคะนองก็อาจจะเป็นสัญญาณเตือนว่าอาจจะมีพายุลมแรงและฝนตกหนักได้แล้วก็ต้องตกลงทำความเข้าใจกันว่าถ้ามีสัญญาณภาษามือว่าลักษณะมือแบบนี้หมายถึงอะไรเช่นอันตรายหนีศูนย์อพยพให้ทุกคนรีบหนีออกจากสถานการณ์อันตรายหรือไปยังจุดหมายที่ได้มีการซักซ้อมกันไว้ทันทีอีกเรื่องคือต้องให้เขามีนกหวีดติดตัวไว้สำหรับเป่าขอความช่วยเหลือโดยมีการสอนแนะนำการใช้ที่ถูกต้องนะ
0: งั้นแสดงว่าในกรณีที่คนพิการบางคนมีปัญหาในการสื่อสารหลายๆอย่างเราก็ต้องทำการ์ดข้อมูลบุคคลที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ของบุคคลสำคัญหรือคนใกล้ชิดให้เขาพกติดตัวตลอดเวลาใช่ไหมครับ
2: ใช่แล้วเพราะเราจะสามารถช่วยเหลือเขาได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินเรื่องการฝึกซ้อมอพยพออกจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันเอาไว้แล้วอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดก็สำคัญนะจะต้องทำอย่างสม่ำเสมอมันจะช่วยสร้างความคุ้นเคยในเรื่องขั้นตอนเพื่อช่วยให้พวกเขาไม่สับสนหรือตื่นตระหนกและมีสติเมื่อเจอกับสถานการณ์จริงยังไงล่ะ
1: แล้วเด็กอย่างต้นกล้าจะช่วยเหลืออะไรได้บ้างครับ
2: เด็กๆทุกคนช่วยได้นะเพียงแค่ในชุมชนได้มีการนัดหมายและตกลงกันกับหน่วยงานสถานที่ มีการประสานงานที่ชัดเจนเพื่อจะได้ตอบสนองความต้องการแบบเร่งด่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพทันเหตุการณ์และปลอดภัยและที่สำคัญคนใกล้ชิดและคนในชุมชนควรทำความเข้าใจเรื่องพฤติกรรมของคนพิการที่อาจจะมีปัญหาการแสดงออกและการไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินตอนที่เกิดภัยพิบัติเนี่ยเมื่อมีการเตรียมความพร้อมและทำความเข้าใจกันอะไรๆก็จะง่ายขึ้นมากเลยล่ะโดยเฉพาะในศูนย์อพยพเราต้องจัดพื้นที่ส่วนตัวมีที่สงบสำหรับพวกเขามีแสงสว่างที่พอเพียงเพื่อให้คนพิการที่บกพร่องทางการได้ยินได้เห็นข้อความรูปภาพภาษาท่าทางภาษามือได้ชัดเจนอ้าวถึงแล้วครูพี่ส้มสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับครูพี่ส้มพี่บาสอยู่ไหนแล้วครับ
2: พี่บาสขอไปพักในห้องเก็บเครื่องมือด้านหลังแกคงเหนื่อยมากเพราะทำงานตั้งแต่เช้าตรู่เลยค่ะงั้นพวกเรารีบช่วยกันขนหนังสือลงกันก่อนนะเพราะดูท่าฝนจะตกแน่ๆเลย
1: ครับหวังว่าเราจะขนหนังสือกันเสร็จก่อนที่พายุฝนฟ้าคะนองจะเล่นงานเรานะครับ
0: นั่นนะสิยังไงแล้วทุกคนอย่าไปยืนหลบใต้ต้นไม้ใหญ่นะครับเวลาที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนองนะ
1: รับทราบฉันจำได้เรื่องที่นายเคยเตือนไว้ทั้งให้หลบในอาคารที่ปลอดภัยก่อนเป็นอย่างแรกและห้ามอยู่ใกล้ต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาเสาไฟฟ้าเพราะลมพายุจะพัดให้หักโค่นลงมาทับได้ต้องระวังพวกหลังคาสังกะสีและกระเบื้องจะปลิวตามลมถ้าโดนเข้าจะเป็นอันตรายมากเลยนะครับ
2: เก่งมากเลยต้นกล้าอีกอย่างที่สำคัญเวลาที่มีฝนฟ้าคะนองและมีฟ้าผ่าด้วยอย่ากางร่มที่ปลายยอดร่มเป็นโลหะในที่โล่งแจ้งเด็ดขาดเพราะเสี่ยงต่อการถูกฟ้าผ่าเป็นอันตรายต่อชีวิตได้ต้องระวังนะเด็ก
1: ๆครับพี่อ้นอย่าเพิ่งตกเลยนะฝนถ้าฝนตกลงมาอีกหนังสือเปียกหมดแน่เลย
2: ไม่เป็นไรนะยกลงได้เท่าไหนก็เท่านั้นนะเด็กๆเอาความปลอดภัยเป็นหลักนะ
1: ครับ
0: โอ้ยแย่แล้วครับพี่อ้นพายุมาไม่ทันตั้งตัวเลยครับเอาไงดี
1: นั่นสิทำไงดีดูสิลมพัดแรงจนถังขยะล้มเลย
2: เร็วเข้าพวกเรารีบเข้าไปข้างในอาคารกันก่อนเพื่อความปลอดภัยเร็วเข้าทุกคนไปเร็ว
1: โอ้ยอะไรเข้าตาผมก็ไม่รู้ครับ
0: ต้นกล้ารีบเข้าไปข้างในกันก่อนเถอะมาเดี๋ยวฉันประคองไปเอง
2: เร็วเข้านี่เอาทีวีต้นกล้ารีบเข้าไปหลบข้างในเร็ว
3: ครับ
0: ตอนนี้ทุกคนช่วยกันปิดประตูหน้าต่างอย่าอยู่ใกล้ผนังอาคารห้ามใช้โทรศัพท์ห้ามเล่นอินเทอร์เน็ตเมื่ออยู่ภายนอกอาคารหรือที่โล่งแจ้งต้องถอดปลั๊กอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าออกให้หมดเพราะในขณะที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนองหากเกิดฟ้าผ่าขึ้นมาจะเป็นอันตรายทั้งข้าวของเครื่องใช้และเป็นอันตรายต่อชีวิตได้เลยนะครับแล้วอย่าเพิ่งออกไปข้างนอกเด็ดขาดนะครับ
2: ต้นกล้า

0: ยังไงบ้าง
1: ดีขึ้นแล้วครับ
0: อ๋อให้ไปตามพี่บาสได้ๆแต่เดี๋ยวไลน์บอกก่อนดีกว่า
1: ตอนนี้ฝนก็ตกพี่บาสจะเห็นข้อความที่พี่อ้นส่งไปเหรอครับ
0: โทรศัพท์มือถือของพี่บาสเปิดเป็นระบบสั่นไว้นะเวลามีข้อความเข้าจะมีการแจ้งเตือนไฟหน้าจอโทรศัพท์มือถือก็จะสว่างแล้วเครื่องก็จะสั่นด้วยนะพี่ส่งไปละบาสเอ้ยสงสัยจะเหนื่อยมากจริงๆสินะพายุเข้าฟ้าผ่าขนาดนี้ยังไม่ตื่นเลยงั้นทุกคนรออยู่ตรงนี้ก่อนนะ
1: พี่บาสปลอดภัยแล้ว
0: นั่งพักก่อนพี่บาสในระหว่างที่เกิดภัยให้เรามีสติและใช้สัญญาณที่เป็นไฟกระพริบและวัสดุที่สั่นสะเทือนพวกสายรัดข้อมือหมอนที่มีระบบสั่นสะเทือนโทรศัพท์มือถือที่เชื่อมสัญญาณกับระบบสัญญาณเตือนภัยสัญญาณรูปภาพสัญญาณไฟภาษามือปรับสื่อสารข้อความสั้นๆเช่นรีบไปที่ทางออกก็จะช่วยเรื่องความปลอดภัยของชีวิตได้มากเลยล่ะที่สำคัญเวลาที่เราจะให้ความช่วยเหลือให้รีบอพยพออกจากที่เกิดเหตุอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดถ้ายิ่งใช้ภาษามือได้ก็จะยิ่งดีมากในศูนย์อพยพเองก็ต้องจัดหาล่ามภาษามือเพื่อไปเป็นอาสาสมัครล่ามภาษามือด้วยนะอีกเรื่องที่ต้องใส่ใจมากเป็นพิเศษคือเรื่องการดูแลทางด้านจิตใจต้องให้กำลังใจใส่ใจรับฟังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเข้าให้การช่วยเหลือในทุกภาคส่วนทั้งเรื่องการชดเชยค่าเสียหายจากภัยพิบัติเรื่องที่พักอาศัยชั่วคราวเรื่องการดูแลเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อสร้างความรู้สึกปลอดภัยสร้างความหวังเพื่อก้าวข้ามอุปสรรคไปด้วยกันหรือไม่ก็มีการส่งต่อผู้ประสบภัยเพื่อขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆตามความเหมาะสมด้วยนะพักก่อนนะบาสนี่พี่เองก็เพิ่งจะเคยเห็นบาสเขาเหนื่อยหอบก็วันนี้แหละ
1: เพราะพี่อ้นและครูพี่ส้มมีสติไม่ประมาทจึงทำให้เราสามารถช่วยเหลือพี่บาสได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัยยังไงล่ะครับ
2: นี่แหละครับข้อดีของการที่เราเตรียมตัวป้องกันอย่างดีเราจึงคิดหาทางแก้ไขได้ทันทีนะเดี๋ยวถ้ามั่นใจว่าพายุผ่านไปแล้วก็ค่อยตรวจสอบสายไฟและเสาไฟตัวอาคารต้นไม้ด้านนอกข้าวของต่างๆว่าเสียหายมากน้อยแค่ไหนถ้ามีความเสียหายเยอะมากก็ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าจัดการพื้นที่ทันที
1: นี่รูปอะไรเหรอครับพี่อ้นในจอมือถือครูพี่ส้มมาครับ
0: อ๋อรูปโครงการประตูระบายน้ำลำน้ำพุงน้ำก่ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่จังหวัดสกลนครเป็นโครงการที่นายหลวงรัชกาลที่9มีพระราชดำริไว้เมื่อปี2535เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ขาดแคลนน้ำในฤดูแล้งและแก้ปัญหาน้ำท่วมพื้นที่เพาะปลูกในฤดูฝนเพราะจังหวัดสกลนครเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากพายุฝนรุนแรงต่อมาในหลวงรัชกาลที่10ทรงมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดให้ภาครัฐสานต่อโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ยังคั่งค้างให้สำเร็จและให้ตรวจสอบปรับปรุงอ่างเก็บน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้ง22แห่งในจังหวัดสกลนครให้อยู่ในสภาพที่มั่นคงแข็งแรงปลอดภัยด้วยนะ
1: พระองค์ทรงห่วงพวกเราคนไทยเสมอมาเลยนะครับ
2: ส่วนข้อมูลความรู้เกี่ยวกับแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วม DLTV จะรวบรวมไว้ให้ที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นหาข้อมูลดีๆที่มีประโยชน์ได้เลยนะครับกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการได้ยินจะมีข้อจำกัดและไม่สามารถสื่อสารด้วยเสียงได้ในกรณีที่บางคนไม่ได้ยินเสียงเลยแม้แต่น้อยเรียกว่าคนหูหนวกบางคนพอได้ยินได้บ้างแต่ไม่ดีมากเรียกว่าคนหูตึงผู้บกพร่องทางการได้ยินต้องฝึกให้สังเกตสัญญาณเตือนภัยทางธรรมชาติควบคู่ไปด้วยเมื่อเกิดภัยต้องมีสติการใช้วิธีพิมพ์หรือเขียนข้อความการใช้ภาษามือที่ตกลงกันไว้การใช้นกหวีดและการพกการ์ดข้อมูลสำคัญติดตัวเสมอเมื่อเกิดภัยถือเป็นตัวช่วยในการสื่อสารระหว่างกันได้ดีในระหว่างการอพยพออกจากที่เกิดเหตุได้อย่างปลอดภัย

0: เด็กๆรีบเข้าบ้านแล้วเข้าพายุจะมาแล้วเข้ามาหลบในบ้านกันก่อนเร็ว
1: เมอันตรายรีบหนี
2: พายุฝนมาแล้วลูกไปรีบไปหลบที่บ้านเรากันก่อนจับแขนแม่ไว้แล้วเดินมากับแม่นะลูก

การศึกษาในช่วงต้นกรุงรัตนโกสินทร์จะมีนักปราชญ์ราชบัณฑิตเป็นผู้ให้ความรู้ภายในราชสำนักโดยมีพระและวัดเป็นแหล่งให้ความรู้แก่สามัญชนแบบเรียนที่ใช้กันทั่วไปในเวลานั้นได้แก่ประถมกอกาสุบินทกุมารประถมมาลาและประถมจินดามณีพระบาทสมเด็จพระนางเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีกุศโลบายในการให้การศึกษาประชาชนด้วยการสอดแทรกสรรพวิชาต่างๆไว้ในวัดทรงริเริ่มให้จัดทำจารึกโดยวาดภาพจิตรกรรมฝาผนังและสร้างงานศิลปกรรมภายในวัดต่างๆซึ่งล้วนส่งผลให้เกิดการบำรุงงานช่างศิลปกรรมสืบต่อมาการเปิดรับการเข้ามาของมิชชันนารีโปรเตสแตนต์และเรียนรู้ในเรื่องการศึกษาและวิทยาการต่างๆของพวกฝรั่งในช่วงปลายรัชสมัยนอกจากจะเป็นการรับมือกับการก้าวเข้ามาของชาติตะวันตกอย่างรู้เท่าทันแล้ววิทยาการตะวันตกยังเป็นคุณูปการที่ส่งผลโดยตรงต่อการเปลี่ยนแปลงสังคมไทยหลายด้านอย่างเป็นรูปธรรมในเวลาต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนับเป็นยุคทองของการปฏิรูปการศึกษาโปรดให้ตั้งโรงเรียนหลวงแห่งแรกในพระบรมมหาราชวังและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ขยายการศึกษาสู่ราษฎรโรงเรียนแห่งแรกสำหรับราษฎรได้ถือกำเนิดขึ้นที่วัดมหันนภารามเมื่อพุทธศักราช2427นอกจากนั้นยังทรงริเริ่มจัดตั้งหอพระสมุดสำหรับพระนครพิพิธภัณฑสถานและโบราณคดีสโมสรนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่การศึกษาของชาติเป็นอเนกอนันต์ต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอันเป็นสถาบันการศึกษาชั้นสูงแห่งแรกของไทยรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรนับเป็นแบบอย่างในการสร้างชาติสร้างคนด้วยการศึกษาอย่างแท้จริงพระองค์ทรงเป็นต้นแบบและทรงให้โอกาสในการศึกษาแก่ราษฎรผ่านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกว่า 4,000 โครงการดังเป็นที่ประจักษ์ชัดแก่สายตาทั้งชาวไทยและชาวโลกมาตลอด70ปีแห่งการครองสิริราชสมบัตินอกจากนั้นก็ยังโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานโอกาสทางการศึกษาโดยผ่านโครงการต่างๆเช่นพระราชทานทุนทรัพย์จัดตั้งสถานศึกษาแก่เด็กและเยาวชนในท้องถิ่นทุรกันดารส่งริเริ่มการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมและโครงการพระดาบทเพื่อสร้างโอกาสการศึกษาทางวิชาช่างให้ผู้เรียนสร้างอาชีพได้โดยไม่ต้องผ่านการศึกษาในระบบสามัญโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานทุนอนันทมหิดลสำหรับผู้มีความรู้ความสามารถในระดับยอดเยี่ยมให้ได้มีโอกาสศึกษาจนถึงขั้นสูงสุดยังต่างประเทศโปรดเกล้าให้จัดทำสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนเพื่อเพิ่มพูนความรู้และทรงสนับสนุนการศึกษาวิชาประวัติศาสตร์เพื่อการตระหนักรู้ในเรื่องของบรรพชนและความเป็นมาของชาตินอกจากนี้บทพระราชนิพนธ์ของพระองค์ล้วนมีเนื้อหาในเรื่องคุณธรรมจริยธรรมและความเพียรโดยทรงมุ่งหวังให้ราษฎรได้มีความรู้คู่คุณธรรมสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนจึงนับเป็นความโชคดียิ่งของปวงชนชาวไทยที่เกิดมาภายใต้พระบรมโพธิสมภารของพระมหากษัตริย์ที่ทรงยึดมั่นในพระราชปณิธานในการสร้างคนด้วยการมอบการศึกษาให้แก่ประชาชนเพื่อนำไปสู่การสร้างชาติ

พระราชภารกิจหนึ่งของพระมหากษัตริย์ไทยคือพระราชภารกิจในการส่งเสริมวัฒนธรรมไทยทุกด้านรวมทั้งด้านภาษาวรรณคดีกวีนิพนธ์โดยมีทั้งที่ทรงมีพระปรีชาทางการประพันธ์และที่ทรงอุปถัมภ์กวีและการประพันธ์วรรณคดีเริ่มแต่พ่อขุนรามคำแหงมหาราชทรงประดิษฐ์อักษรไทยหรือลายสือไทยขึ้นเมื่อพุทธศักราช1826เป็นหนึ่งในพระบรมราโชบายในการประกาศอิสรภาพและทำให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศในโลกที่มีตัวอักษรเป็นของตนเองพุทธศักราช1888พระมหาธรรมราชาลีไทยทรงรวบรวมคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาพระราชนิพนธ์หนังสือไตรภูมิพระร่วงขึ้นเพื่อเทศนาโปรดพระมารดาและสั่งสอนให้ประชาชนเป็นคนดีนับเป็นพระอัจฉริยภาพที่ใช้วรรณกรรมศาสนาเป็นเครื่องมือเข้าถึงจิตใจคนเพื่อประโยชน์ในการปกครองบ้านเมืองให้สงบสุขในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถยุคทองของวรรณกรรมโปรดให้แต่งหนังสือมหาชาติคำหลวงขึ้นสวดถวายให้ทรงฟังทุกวันพระในระหว่างเข้าพรรษาจึงเกิดเป็นธรรมเนียมการสวดมหาชาติทุกวันพระในระหว่างเข้าพรรษาสืบมาสมัยธนบุรีแม้บ้านเมืองยังมีศึกสงครามแต่ก็มีวรรณคดีสำคัญเกิดขึ้นหลายเรื่องด้วยพระเจ้ากรุงธนบุรีทรงเอาพระทัยใส่ทั้งยังทรงพระราชนิพนธ์บทละครเรื่องรามเกียรติ์ขึ้นพระมหากษัตริย์ในสมัยรัตนโกสินทร์ล้วนมีพระปรีชาและทรงอุปถัมภ์งานวรรณกรรมเช่นรัชกาลที่1ทรงพระราชนิพนธ์บทละครเรื่องรามเกียรติ์ฉบับที่เก็บความได้ครบถ้วนสมบูรณ์ที่สุดรัชกาลที่2ทรงพระราชนิพนธ์บทละครเรื่องรามเกียรติ์อีเหนาและกาบเฮรมเครื่องขาวหวานรัชกาลที่3ทรงพระราชนิพนธ์เสภาเรื่องขุนช้างขุนแผนตอนขุนช้างตามนางวันทองโครงปราบดาพิเศษรัชกาลที่4ทรงมีพระราชวินิจฉัยเรื่องภาษาปรากฏในประชุมประกาศฉบับต่างๆรัชกาลที่5ทรงพระราชนิพนธ์บทละครเรื่องง้อป่าไกลบ้านรัชกาลที่ทรงพระราชนิพนธ์วรรณกรรมอันทรงคุณค่าเป็นจำนวนมากทำให้ได้รับการถวายพระราชสมัญญาพระมหาธีรราชเจ้ารัชกาลที่7พระราชนิพนธ์คำร้องและทำนองเพลงราตรีประดับดาวรัชกาลที่9ทรงพระราชนิพนธ์หลายเรื่องเช่นพระมหาชนกทรงแปลเรื่องนายอินผู้ปิดทองหลังพระติโตสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูรทรงพระราชนิพนธ์บทความน้องน้อยของพี่ชายและพระราชนิพนธ์บทกลอนถวายสมเด็จพระราชชนนีในหลายวาระแสดงถึงพระปรีชาด้านอักษรศาสตร์เป็นที่ประจักษ์

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

ประเทศไทยของเราปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขโดยมีรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดเพื่อให้ทุกคนในสังคมอยู่ร่วมกันได้โดยสงบรัฐธรรมนูญของประเทศไทยนั้นหัวใจสำคัญคือหลักสิทธิเสรีภาพหน้าที่และสิทธิมนุษยชนซึ่งเป็นหลักการสากลที่ทั่วโลกต่างยอมรับและใช้ร่วมกันความหมายของสิทธิเสรีภาพหน้าที่สิทธิมนุษยชนสิทธิหมายถึงประโยชน์หรืออำนาจของบุคคลที่กฎหมายบัญญัติรับรองหรือคุ้มครองให้เช่นสิทธิการเข้าถึงการรักษาพยาบาลและบริการสาธารณสุขสิทธิการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารสิทธิที่จะได้รับเบี้ยอย่างชีพเป็นต้นหากไม่มีการกำหนดสิทธิไว้ในกฎหมายอาจจะทำให้มีการลิดรอนหรือไม่ได้รับการคุ้มครองได้เสรีภาพหมายถึงความเป็นอิสระของบุคคลที่จะกระทำการใดๆก็ได้แต่ต้องไม่ขัดต่อหลักกฎหมายความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนและไม่ละเมิดสิทธิผู้อื่นเช่นการประกอบอาชีพการนับถือศาสนาการเดินทางการเลือกที่อยู่อาศัยการชุมนุมโดยสงบปราศจากอาวุธเป็นต้นในบางกรณีรัฐอาจยกระดับเสรีภาพเป็นสิทธิเพื่อประโยชน์ของประชาชนเช่นสิทธิในการรักษาพยาบาลหน้าที่หมายถึงการกระทำด้วยความรับผิดชอบหากไม่ทำหน้าที่อาจมีความผิดตามกฎหมายหรือหลักศีลธรรมเช่นการไปเลือกตั้งการเกณฑ์ทหารการไม่ทุจริตคอร์รัปชันการไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่นการพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขการเสียภาษีเป็นต้นบางครั้งสิทธิอาจเปลี่ยนเป็นหน้าที่เช่นการเรียนหนังสือภาคบังคับเป็นต้นสิทธิมนุษยชนหมายถึงศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ที่มีตามธรรมชาติซึ่งติดตัวเรามาแต่กำเนิดมีความเป็นสากลไม่มีพรมแดนไม่อาจพรากไปได้และยังรวมถึงสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของบุคคลที่ได้รับการรับรองหรือคุ้มครองตามกฎหมายหรือตามสนธิสัญญาด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยมีพันธกรณีที่ต้องปฏิบัติตามด้วยสิทธิมนุษยชนต้องตรวจสอบได้ตามหลักนิติธรรมรวมถึงการมีส่วนร่วมในสิทธินั้นสายด่วนยุติธรรม1111กด77ฟรีตลอด24ชั่วโมง

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีครับนักเรียนสวัสดีนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์ทุกคนนะครับแล้วก็สวัสดีนักเรียนที่อยู่ปลายทางคุณครูที่อยู่ปลายทางด้วยนะครับชั่วโมงนี้ก็มาพบกับครูอาทิตย์ชัยเทพาในรายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมนะครับซึ่งวันนี้เราก็อยู่ในหน่วยที่2นะครับก็คือหน้าที่พลเมืองและเรื่องที่เราจะได้มาเรียนกันในวันนี้คือเรื่องอะไรครับ
1: การ
2: หลอกลวงออนไลน์ปัจจุบันมีเยอะไหมครับการหลอกลวงออนไลน์แล้วการหลอกลวงออนไลน์เนี่ยส่งผลอย่างไรต่อสังคมบ้างครับ
3: ท
2: ำให้ประชาชนเดือดร้อนเสียทรัพย์ใช่ไหมครับนี่ก็เป็นสิ่งที่ทำไมครับเราจะได้ยินมาจากอะไรเอ่ยทางข่าวสื่อข้อมูลต่างๆจะนำเสนอบ่อยไหมครับเกี่ยวกับการหลอกลวงออนไลน์บ่อยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ครับเราจะมาวิเคราะห์สถานการณ์ที่อาจนำไปสู่การหลอกลวงออนไลน์นะครับรวมทั้งในวันนี้นะครับนักเรียนจะต้องบอกแนวทางการปฏิบัติตนเมื่อพบสถานการณ์ที่ทำให้ตนเองถูกหลอกลวงออนไลน์นะครับและเราก็เองก็ต้องตระหนักว่าในการรู้เท่าทันสถานการณ์เนี่ยอาจนำไปสู่การหลอกลวงออนไลน์ได้แบบเราต้องทำไมครับต้องรู้เท่าทันเพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของการหลอกลวงออนไลน์นั่นเองนะครับเพราะเรารู้อยู่แล้วนี่ว่าการออกหลอกลวงออนไลน์เนี่ยผลกระทบต่อตัวเราเลยคือเราทำไมครับ
4: เส
2: ียทรัพย์บางทีก็เสียสุขภาพจิตด้วยใช่ไหมครับเอาละทีนี้นะครับก่อนเรียนครูมีนะครับข่าวมาให้นักเรียนได้ดูกันก่อนนะครับสัก3ตัวอย่างดีไหมครับ
5: ด
2: ีนะครับเรามาดูกันเลยนะครับข่าวแรกให้นักเรียนนะครับวิเคราะห์และร่วมสนทนานะครับเกี่ยวกับประเด็นของแต่ละข่าวข่าวแรกนะครับสาวนักศึกษาวัย18ปีร้องมายังทีมข่าวถูกแก๊งมิจฉาชีพหลอกให้ทำงานออนไลน์ช่วยโปรโมทเพจขายสินค้าสุดท้ายถูกหลอกไปกว่า 80,000 บาทจนสูญเงินที่จะใช้เรียนต่ออันนี้ฟังจากข่าวนี้สูญเงินไปเยอะไหมครับ
1: เยอะ
2: เยอะพอสมควรนะครับทีนี้เรามาดูกันว่านะครับเขามีนะครับกระบวนการอย่างไรนะครับแก๊งมิจฉาชีพมีกระบวนการอย่างไรในการทำไมครับหลอกลวงเหยื่ออ่ะให้นักเรียนลองศึกษานะครับจากแผ่นภาพนี้นะครับเอาละครับมีใครจะตอบครูได้ไหมครับว่าจากกรณีนี้นะครับแก๊งมิจฉาชีพใช้วิธีการใดในการหลอกลวงและนะครับเหยื่อได้รับความเสียหายอย่างไร
6: เขาให้อ้างแบบว่าให้ช่วยกดไลค์กดแชร์ครับเพจสินค้าแล้วก็ครั้งที่2ให้โอนเงินครับเพื่อให้ซื้อสินค้าเหมือนเสมือนจริงครับแล้วก็ได้คอมมิชชั่นก็คล้ายๆว่าเหมือนว่าเราทำงานนี้แล้วเราจะได้ตังค์เพิ่มครับแต่สุดท้ายผู้หญิงคนนี้เขาก็โดนหลอกครับแล้วก็เสียเงินไปจำนวนมากครับ
2: แล้วสิ่งไหนครับที่เขาใช้จูงใจเหยื่อ
6: เพจค่าคอมมิชชั่นครับ
2: ค่าคอมมิชชั่นเท่าไหร่ครับเนี่ย
6: 15-20% ครับ
2: นะครับคือเขาใช้ค่าคอมมิชชั่นมาจูงใจให้เหยื่อทำไมครับหลงเชื่อนะครับนะครับมีใครอยากจะเติมเต็มเพื่อนอีกไหมครับเขามีวิธีการดำเนินการอย่างไรเนี่ยแก๊งคอลเซ็นเตอร์ เขาใช้การสร้างความน่าเชื่อถืออย่างไรอีกใช้กลุ่ม2กลุ่ม2
3: ใช้คน2คนเพื่อเป็นการโน้มน้าวจิตใจค่ะ
2: นั่งลงได้ครับก็คือทำไมครับใช้แอดมิน2คนนะครับเพื่อทำไมครับโน้มน้าวเหยื่อนะครับอันนี้เป็นกรณีแรกกรณีแรกเนี่ยนะครับหลอกให้ทำไมครับโดนหลอกขายของออนไลน์โดยสิ่งที่จูงใจคือค่าคอมมิชชั่นนะครับแล้วก็ทำไมครับหลอกให้ทำไมครับโอนเงินนะครับโอนเงินเพื่อเสมือนซื้อสินค้าจริงนะครับและเพื่อสะสมแต้มนะครับแต่สุดท้ายโอนเงินไปได้คืนไหม
7: ไม
2: ่ได้คืนนะครับรวมโอนไปกี่ครั้งเนี่ยลูก11ครั้งเลยนะครับไม่ใช่ครั้งเดียวนะ11ครั้งรวมเป็นเงินตั้งกี่บาท
7: 80,000
2: บาทโอ้โหแสดงว่าแก๊งนี้ทำไมครับทำเป็นกระบวนการเลยไหมเป็นกระบวนการแล้วทำไมครับบอกเหยื่อเรื่อยใช่ไหมครับแล้วก็มีทำไมครับอาจจะมียอดมาจูงใจเรื่อยๆใช่ไหมครับจึงทำให้โอนเงินไปถึง11ครั้งรวมกว่า 80,000 บาทอ่ะมาดูกรณีที่2ข่าวที่2เนี่ยก็เช่นเคยนะครับให้นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์ข่าวและร่วมกันสนทนาประเด็นนะครับเกี่ยวกับข่าวเนาะอ้าวเรามาดูนี่ครับข่าวนี้นะครับเป็นข่าวมิจฉาชีพใช้รูปหนุ่มรอหลอกสาวเทรดหุ้นออนไลน์2ผู้เสียหายเข้าแจ้งความสภ.เมืองนนทบุรีหลังถูกมิจฉาชีพในคราบหนุ่มหล่อมาหลอกให้รู้สึกดีนะแล้วชวนลงทุนเทรดหุ้นโดยหนึ่งในผู้เสียหายเป็นอดีตข้าราชการวัยเกษียณสูญเงินบำเหน็จไปกว่า2ล้านบาทอ่ะเรามาดูกันครับว่าเขามีวิธีการอย่างไรอ่ะลองศึกษาดูครับเอาละครับจากกรณีนี้ต่างจากกรณีที่แล้วอย่างไร
8: อ
2: ัน
8: น
2: ี้
8: ทำให้รู้สึกด
2: ีตอบเลยครับ
3: ทำให้เรารู้สึกดีค่ะรู้สึกหลงรัก
2: เพราะทำไมเราถึงคิดว่าเขาทำให้รู้สึกดีรู้สึกหลงรักเพราะอะไรลูก
3: เพราะว่าจะทำให้ผู้หญิงคนนั้นหลอกได้ง่ายขึ้นค่ะ
2: เขาใช้อะไรล่ะในการหลอก
3: ใช้ชวนให้ลงทุนผ่านออนไลน์ค่ะ
2: ชวนให้ลงทุนผ่านออนไลน์อะนั่งลงได้ครับมีใครจะเติมเต็มเพื่อนไหมกลุ่ม6ครับกลุ่ม6มีความคิดเห็นว่าอย่างไรหลังจากสนทนากันแล้ว
9: ใช้หน้าตาในการหวานล้อมให้รู้สึกดีและอ้างว่ามีกำไรและรายได้ดีค่ะ
2: ทีนี้นะครับเราพอสรุปได้ไหมครับว่าเริ่มแรกใช้อะไรก่อน
10: ใช
2: ้หน้าตาใช่ไหมครับหลอกนะครับหวานล้อมนะครับให้ทำไมครับให้เหยื่อรู้สึกดีรู้สึกหลงรักจากนั้นทำไมครับ
10: ชวนให้ลงท
2: ุ
10: นออนไลน
2: ์
10: ผ่านแอป
2: ชวนให้ลงทุนออนไลน์ผ่านแอปโดยมีอะไรจูงใจมีกำไรมีรายได้และทำไมครับได้เงินปันผลสูงจากนั้นก็ทำไมครับ
10: ชวนเข้ากล
2: ุ่มไลน์ลับ VIP เพื่อให้เห็นทำไมครับเสมือนว่าทำไมครับเขามีตัวตนนะมีกลุ่มไลน์นะที่เป็นกลุ่มสำหรับการลงทุนสุดท้ายเป็นไงครับสุดท้ายเป็นไงครับผู้เสียหายเป็นไงเสียเงินไปเท่าไหร่เลย
10: 2ล้าน
2: กว่า2ล้านบาทเลยนะครับอันนี้กรณีนี้จะต่างจากกรณีแรกคือกรณีจะมีการทำไมครับใช้รูปนะครับใช้รูปหนุ่มหล่อเนี่ยใช่ไหมครับ ทำให้รู้สึกดีทำให้รู้สึกหลงรักก่อนและจากนั้นจึงชวนลงทุนนะครับจะแตกต่างจากกรณีแรกแล้วนะเรามาดูครับกรณีที่3อันนี้จะยาวนิดหนึ่งนะครับให้นักเรียนนะครับอ่านนะครับอ่านและลองวิเคราะห์ว่านะครับข่าวนี้นะครับมีวิธีการในการใช่ไหมครับหลอกลวงเหยื่ออย่างไรนะครับและเหยื่อนะครับได้รับความเสียหายอะไรบ้าง

0: เอาละครับตอนนี้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะครับน่าจะใช่ไหมครับอ่านข่าวนี้เรียบร้อยยัง
1: เร
0: ีย
1: บร
0: ้
1: อย
0: เรียบร้อยแล้วข่าวนี้ค่อนข้างยาวไหม
1: ยาว
0: แต่รู้สึกว่าอยู่ใกล้ตัวเราไหมครับ
1: ใกล้
0: ใกล้ตัวเรามากเลยนะครับเพราะข่าวนี้เกิดขึ้นกับเยาวชนอายุ17ปีเองนะครับอ่ะทีนี้ใครพอจะบอกครูได้บ้างว่าเรื่องราวที่ได้อ่านมาเนี่ยเป็นอย่างไรอ่ะลองเล่าให้เพื่อนต้นทางและปลายทางได้ฟังหน่อยครับเนื้อหาของข่าวเป็นอย่างไรเหยื่อคนที่ตกเป็นเหยื่อเนี่ยนะครับเขามีจุดประสงค์อะไรเขาต้องการอะไรและมิจฉาชีพนะครับมีวิธีการหลอกลวงเหยื่ออย่างไรและเหยื่อได้รับผลกระทบอย่างไรอ่ะใครเนี่ยเล่าให้ครูฟังหน่อยครับลองเล่าก่อนได้ลูกไม่มีผิดไม่มีถูกลองเล่าตามที่เราอ่านแล้วเราเข้าใจอย่างไรลูกกลุ่ม6ครับ
2: มีหญิงสาวอายุ17เธออยากไปเรียนที่ต่างประเทศแต่ครอบครัวมีข้อจำกัดและไม่มีเงินค่ะหญิงสาวเลยหารายได้จากแอป Twitter ได้ไปเจอมิจฉาชีพให้ลงทุนค่ะหญิงสาวเลยได้ลงทุนมาสักพักแต่ลงทุนโดยการใช้เงินของแม่ค่ะพอมาสักพักหญิงสาวได้เอะใจว่าทำไมยังไม่ได้แต่มิจฉาชีพบอกว่าให้โอนเงินมาอีกเธอเลยไม่ลงทุนต่อแต่มิจฉาชีพอยากได้เงินอีกจึงไปเอารูปศิลปินเกาหลีเพื่อมาหลอกลวงเธออีกค่ะ
0: นั่งลงได้ครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยทีนี้มีใครอยากจะเล่าต่ออีกไหมอ่านมาแล้วเข้าใจว่าอย่างไรกลุ่มเข้าใจว่าอย่างไรครับ
3: จากข่าวนี้นะครับเมื่อผมที่ได้อ่านมาหญิงสาวอายุ17ได้อยากได้เงินไปเรียนต่อที่ต่างประเทศครับแต่ที่รายได้ที่บ้านมีจำกัดครับและไม่เพียงพอซึ่งมิจฉาชีพได้ใช้ช่องทาง Twitter เพื่อเข้าถึงเยาวชนโดยตั้งโปรไฟล์เป็นรูปศิลปินเกาหลีใช้ภาษาเกาหลีเพื่อดึงดูดกลุ่มเยาวชนให้หลงเชื่อครับอธิบายขั้นตอนการลงทุนเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือโดยลูกของตนลงทุนเริ่มแรกจากเงิน50บาทและถูกหลอกล่อให้เพิ่มจำนวนเงินเป็นหลักร้อยหลักพันไปจนถึงหลักหมื่นครับซึ่งมิจฉาชีพกลุ่มนี้ใช้เวลาเพียง2ชั่วโมงเท่านั้นเมื่อลูกสาวรู้ว่าถูกหลอกจึงหนีออกจากบ้านเพราะกลัวตนจะว่ากล่าวและส่งข้อความเสียงมาหาตนขอโทษกับเรื่องที่เกิดขึ้นซึ่งตนทราบเรื่องได้ออกติดตามหาลูกและพาลูกไปแจ้งความครับ
0: นั่งลงได้ครับปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยครับอันนี้เพื่อนก็ทำไมครับได้เล่าเสริมเนี่ยครับได้เล่าเสริมว่าทำไมลูกได้เล่าเสริมว่ากรณีนี้แม่ของผู้เสียหายได้ทำไมครับแม่ของผู้เสียหายเนี่ยนะครับได้ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวนะครับได้ให้ข้อมูลกับนักข่าวถึงขั้นตอนของมิจฉาชีพนะครับแล้วก็ทำไมครับได้ออกตามหาลูกสาวใช่ไหมครับออกติดตามหาลูกเพราะเมื่อลูกรู้ว่าตัวเองโดนหลอกโดยเงินที่โดนหลอกเป็นเงินของใคร
1: ของแม่
0: ของแม่ตนก็กลัวแม่ทำไมครับจะว่ากล่าวจึงหนีออกแล้วก็หนีออกจากบ้านแล้วก็ส่งข้อความมาขอโทษแม่แต่สุดท้ายทำไมครับแม่ก็ตามหาลูกและพาไปแจ้งความนะครับนั่นยังจะเห็นว่าท่านจากกรณีนี้ค่อนข้างใกล้ตัวมากเลยเพราะ1สิ่งที่เขาใช้ดึงดูดความสนใจคือรูปอะไรลูก
1: ร
0: ู
1: ปศ
0: ิลปินเกาหลีใช้ภาษาเกาหลีสร้างความน่าเชื่อถือมากนะครับซึ่งเอาจริงๆแล้ว

0: ใครเราศึกษามา3ข่าวนักเรียนเราศึกษามา3ข่าวแล้วการที่มิจฉาชีพจะหลอกคนกลุ่มไหนเขาจะรู้อะไรครับเขาจะรู้อะไรรู้อะไรลูกถูกต้องเขาจะรู้สิ่งที่กลุ่มนั้นต้องการหรือจุดอ่อนของคนกลุ่มนั้นเขาจะรู้ว่าคนกลุ่มนี้ต้องการอะไรและจุดอ่อนคืออะไรเขาจะใช้สิ่งนั้นมาทำไมครับมาหลอกให้เหยื่อหลงเชื่อนะครับเอาล่ะทีนี้มาเข้าสู่กิจกรรมในวันนี้ครูมีเกมชื่อว่าเกมจับผิดข่าวจับผิดข่าวนะครับว่านะครับแต่ละข่าวเนี่ยมีข้อความไหนที่บ่งบอกถึงว่าเป็นการหลอกลวงพร้อมหรือยังครับแล้วกลุ่มไหนจะตอบยกมือเลยแล้วก็ตอบพร้อมอธิบายเหตุผลนะครับให้นักเรียนฟังอีกรอบนะครับครูจะมีข้อความนะครับที่เป็นข่าวสั้นๆเนาะให้นักเรียนได้อ่านนะครับเป็นข้อความเป็นข่าวสั้นๆให้นักเรียนได้อ่านและให้นักเรียนได้วิเคราะห์ว่าอ่านแล้วตรงไหนที่นักเรียนเห็นว่าอันเนี้ยหลอกลวงและใช้วิธีการใดหลอกลวงนะครับพร้อมหรือยังครับ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: พร้อมแล้วไปที่ข้อแรกครับคุณได้ส่งพัสดุผิดกฎหมายโดนอายัดบัญชีธนาคารผมเป็นเจ้าหน้าที่สรรพากรให้คุณโอนเงิน 30,000 บาทเข้ามาเพื่อตรวจสอบสถานะของพัสดุและเมื่อเรียบร้อยแล้วเราจะโอนค่าตรวจสอบคืนไม่เช่นนั้นคุณจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายกลุ่ม3ข้อนี้กลุ่ม3
2: ที่ผมได้อ่านข่าวมานะครับเขาได้บอกว่าเป็นเจ้าหน้าที่สรรพากรให้โอนเงิน 30,000 บาทอ้างว่าถ้าไม่โอนเงินค่าตรวจสอบคืนจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายครับ
0: ก็คือใช้ข้อความว่าถ้าทำไมครับถ้าไม่โอนเงินมาตรวจสอบพัสดุเนี่ยจะถูกทำไมครับ
2: คดีครับถูก
0: ดำเนินคดีตาม
2: กฎหมายครับ
0: สิ่งนี้ทำให้เหยื่อเป็นไงครับ
2: กลัวครับ
0: กลัวแล้วถ้านักเรียนเป็นเหยื่อนี้นักเรียนจะทำอย่างไรครับ
2: ควรคิดให้รอบคอบแล้วก็ถี่ถ้วนครับ
0: เราต้องคิดให้รอบคอบก่อน
2: ว่าเรามีพัสดุที่สั่งมาหรือเปล่าหรือพัสดุที่ตกค้างครับเราต้องเช็คแล้วก็สังเกตให้รอบคอบครับ
0: และที่สำคัญเราต้องดูทำไมด้วย
2: ดูบัญชีครับ
0: ตรวจสอบดูบัญชีของเราด้วยนะครับว่าเราโดนอายัดไหมหรืออะไรไหมนะครับนั่งลงได้ครับปรบมือให้เพื่อนข้อแรกอันนี้เป็นการทำไมครับนักเรียนเริ่มสตาร์ทเครื่องแล้วครูเชื่อว่านักเรียนปลายทางเองก็ทำไมครับน่าจะคิดเหมือนกับเพื่อนต้นทางนั่นแหละว่าถ้าเราเจอข้อความแบบนี้หรือมีคนโทรมาหาเราแบบนี้เราต้องทำไมก่อนเลยตั้งสตินะครับแล้วก็ค่อยๆตรวจสอบนะครับไม่ใช่ว่าพอเขาบอกจะดำเนินคดีปุ๊บโอนเงินเลยไหมโอนเงินเลยไหมไม่นะเราต้องตรวจสอบเราต้องมีสตินะลูกต่อไปครับเหตุการณ์ที่2ข่าวที่2สถานการณ์ที่2นะครับก็คือสายการบินเสนอการจองตั๋วเครื่องบินไปกับกรุงเทพนอร์เวย์เพื่อรับตั๋วฟรีให้ท่านกดเข้าลิงก์เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนกลุ่ม6ครับเขาใช้อะไรจูงใจลูกเขาใช้อะไรจูงใจ
3: เป็นการเสนอจองตั๋วเครื่องบินไปกับฟรีค่ะ
0: ก็คือใช้คำว่าจองตั๋วเครื่องบินไปกลับฟรีเห็นไหมใช้คำว่าฟรีใช้คำว่าฟรีดึงดูดใจแล้วทีนี้นะครับถ้านักเรียนเจอสถานการณ์นี้นักเรียนจะกดดำเนินการตามขั้นตอนเลยไหมกดเข้าลิงก์เลยไหม
3: ไม่กดค่ะจะพิจารณาก่อนว่ามันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าค่ะ
0: แล้วนักเรียนล่ะนักเรียนพิจารณาว่าไง

0: ทีนี
1: ้พิจารณาว่าลิงก์ที่ให้มาน่าเชื่อถือหรือเปล่าและข้อความที่ส่งมาเป็นจากสายการบินจริงๆหรือเปล่า
0: แล้วนักเรียนคิดว่าอันนี้เขาพูดจริงหรือหลอกลวง
1: หลอกลวงค่ะ
0: หลอกลวงนะครับอ่ะนั่งลงได้อันนี้นะครับเราจะเห็นว่าทำไมครับกรณีนี้มีเยอะไหมส่วนใหญ่จะส่งมาเป็นลิงก์เป็นข้อความนะครับให้เรากดเข้าไปนะครับพอเราดำเนินการไปเรื่อยก็จะมีให้เราทำไมครับมีค่าใช้จ่ายต่างๆนะครับสิ่งนี้แหละนะครับเราอาจจะทำไมครับตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพได้นะครับโดยเฉพาะคำว่ารับตั๋วฟรีเห็นไหมเขาใช้สิ่งนะครับทำให้เราทำไมครับพอคำว่าฟรีปุ๊บคนอยากได้ไหม
2: อยาก
0: ได้นะครับนะครับต่อมานะครับข่าวที่3ถ้าคุณเป็นแม่บ้านอยู่เฉยๆแล้วอยากได้เงินเพิ่มเชิญมาทำงานกับเราให้ค่าคอมมิชชั่นสูงทำงานได้จากที่บ้านใช้เพียงสมาร์ทโฟนเพียงกดไลค์กดแชร์เพื่อเพิ่มยอดวิวแกล้งรับออเดอร์ทำสต็อกสินค้าให้กับเราขั้นต่ำวันละ 5,000 บาทนะครับสถานการณ์นี้นักเรียนจะคุ้นๆไหมข่าวนี้คล้ายกับข่าวอะไรครับข่าวแรกกลุ่มไหนจะเป็นตัวแทนกลุ่มที่5ครับลองเป็นตัวแทนว่าอธิบายว่าเขาใช้อะไรจูงใจเหยื่อนะครับมิจฉาชีพใช้อะไรจูงใจเหยื่อ
3: เขาใช้หลอกโดยการบอกว่าให้ค่าคอมมิชชั่นสูงในการทำงานครับ
0: เพื่อมาทำไมครับ
3: เพื่อมาทำงานโดยเพียงแค่กดไลค์กดแชร์แล้วก็เพิ่มยอดวิวแกล้งรับออเดอร์ทับสต็อกสินค้าให้ครับ
0: ให้เหยื่อทำไมครับลูก
3: ให้เหยื่อลงเชื่อครับ
0: นะครับก็คือใช้เงินนะครับและวิธีการทำงานที่ง่ายเพื่อทำไมครับจูงใจให้เหยื่อหลงเชื่อแล้วถ้าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับนักเรียนจะทำยังไงครับ
3: ก็อาจจะไม่ทำงานด้วยครับแล้วก็ตระหนักด้วยครับว่ามันงานเป็นงานที่ง่ายครับใช้เพียงแค่สมาร์ทโฟนเพียงกดไลค์กดแชร์เองครับแล้วก็ต้องแกล้งรับออเดอร์ทำสต็อกสินค้าให้ด้วยครับ
0: ซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ที่เราจะได้เงินง่ายขนาดนี้
3: ใช่ครับ
0: นั่งลงได้ครับต่อไปอันนี้นะครับท่านเป็นผู้โชคดีได้รับรางวัลใหญ่ของบริษัทเป็นทองคำหนัก10บาทแต่มีเงื่อนไขคือต้องเสียค่าธรรมเนียม 20,000 บาทนะครับจึงจะรับรางวัลโดยจัดส่งถึงบ้านต้องเสียค่าธรรมเนียมเท่าไหร่ก่อน 20,000 บาทก่อนจึงจะได้รับทองคำหนัก10บาทใครจะเป็นผู้วิเคราะห์ข่าวนี้สถานการณ์นี้ให้ครูว่าเขาใช้อะไรจูงใจเราควรหลงเชื่อไหม
4: เขาใช้ทองคำหนัก10บาทให้หลงเชื่อครับ
0: เป็นสิ่งจูงใจให้หลงเชื่อใช่ไหมลูก
4: ครับ
0: แต่เงื่อนไขของเขาคืออะไร
4: ต้องเสียค่าธรรมเนียม 20,000 บาทครับ
0: แล้วถ้าสถานการณ์นี้เกิดขึ้นกับนักเรียนโอนเลยไหม 20,000 บาท
4: ไม่ครับเราควรพิจารณาแหล่งที่มาก่อนครับ
0: นั่งลงครับดีมากนะครับเราควรทำไมครับพิจารณาซึ่งที่จริงทองคำหนัก10บาทเนี่ยมูลค่าเท่าไหร่แล้ว400,000-500,000แล้วใช่ไหมครับซึ่งค่าธรรมเนียม 20,000 บาทเป็นไปได้ไหม
2: ไม่ได้
0: เราจะโชคดีขนาดนั้นไหมครับ
2: ไม
0: ่นะครับไม่มีใครได้อะไรมาฟรีฟรีสุดท้ายนะครับคุณคือผู้โชคดีรับสิทธิ์เฉพาะจากธนาคารขอเสนอสิทธิ์การกู้จำนวน 500,000 บาทไม่มีดอกเบี้ยเพียงแค่สมัครผ่านลิงก์กลุ่ม2ครับกลุ่ม2
1: คือเรา

0: ได้สิทธิ์จำเราได้สิทธิ์เงินจำนวน 500,000 บาทกู้โดยไม่มีดอกเบี้ยครับ
1: สิ่งนี้เป็นอะไรครับ
0: สิ่งนี้เป็นได้รับข้อความมาจากให้เราสมัครผ่านลิงก์ครับ
1: ก็คือเขาใช้อะไรครับใช้สิทธิ์กู้เงิน 500,000 บาทไม่มีดอกเบี้ยเนี่ยเป็นการ
0: มาหลอกเราครับ
1: มาหลอกมาจูงใจให้เราทำไมครับ
0: เชื่อถือครับ
1: เชื่อถือแล้วก็สมัคร
0: ผ่านลิงก์
1: ผ่านลิงก์นะครับซึ่งเป็นไปได้ไหม
2: ไม่ได้
1: นะครับอ้าวแล้วท่านนักเรียนได้รับข้อความนี้กดสมัครทันทีเลยไหม
2: ไม่
1: นะครับอ้าวดีมากแสดงว่าตอนนี้ทำไมครับนักเรียนทำไมครับเริ่มตระหนักแล้วนะครับอ้าวต่อไปนะครับเป็นใบงานที่6นะครับชื่อว่าใบงานเรื่องนี้หลอกลวงให้นักเรียนครับไปค้นหาข่าวหรือเรื่องราวเกี่ยวกับการหลอกลวงออนไลน์จากแหล่งข่าวต่างๆพร้อมบอกแนวทางนะครับปฏิบัติเมื่อพบสถานการณ์นั้นนะครับก็คือให้นักเรียนนะครับในใบงานให้เรียนบอกชื่อแหล่งชื่อข่าวนะครับว่าข่าวเรื่องอะไรรายละเอียดย่อๆและก็ทำไมครับแนวทางการปฏิบัติตนเมื่อพบสถานการณ์ที่ตนเองถูกหลอกลวงออนไลน์ลงมือปฏิบัติได้เลยครับสามารถสืบค้นได้เลย

0: เอาละครับตอนนี้นะครับทุกกลุ่มนะครับได้ข้อมูลแล้วเรียบร้อยนะครับอ่ะเดี๋ยวครูขอตัวแทนสัก3คนละกันนะครับนำเสนอให้เพื่อนทั้งต้นทางและปลายทางได้ฟังว่าข้อมูลข่าวหรือเรื่องราวนะครับที่นักเรียนได้ไปสืบค้นมาเนี่ยมีอะไรบ้างอ่ะตัวแทนครับคนแรก
1: เตือนระวังถูกหลอกซื้อลาบูบูรายละเอียดของข่าวโดยย่อเมื่อเราอยากได้ของตามกระแสอย่างลาบูบูที่ฮิตในขณะนั้นและได้ซื้อในออนไลน์เป็นราคาเต็มและเมื่อของมาส่งที่บ้านก็ไม่ตรงปกและเป็นของปลอมและคนซื้อก็ได้จ่ายเงินเป็นหลักพันแต่ได้ของปลอมแนวทางการปฏิบัติตนเมื่อพบสถานการณ์ที่ทำให้ตนเองถูกหลอกลวงออนไลน์เช็คของที่ซื้อก่อนที่จะสั่งและดูแหล่งที่มาสินค้าและเช็คดูให้เรียบร้อยว่าตรงปกหรือไม่ค่ะ
0: นั่งลงได้ครับอันนี้นะครับก็คือทำไมครับเป็นการหลอกให้ซื้อสินค้าออนไลน์นะครับถามว่าได้ของไหมจากข่าวได้ของไหมครับได้แต่เป็นอะไรเลยเป็นของปลอมนะครับอันนี้ก็น่ากลัวเหมือนกันนะแล้วพบได้บ่อยเหมือนกันอ่ะต่อมาครับคนที่2
2: 1ชื่อเรื่องข่าว4มุกยอดฮิตมิจฉาชีพหลอกลวง2รายละเอียดของข่าวโดยย่อ1มิจฉาชีพจะใช้บัญชีสื่อสังคมด้วยคำว่า I love you so much I จะส่งของให้ I จะชวนลงทุน2มิจฉาชีพจะโทรมาหาว่าโลโลนี่เพื่อนเองจำได้ไหมเอ่ย3มิจฉาชีพจะส่ง SMS ว่าสารพัด SMSชิงโชคโปรโมชั่นพัสดุตกค้าง 4. มิจฉาชีพจะโทรคอลมาว่าคอนเซ็นเตอร์ตัวร้ายหลอกว่าท่านเป็นตัวร้ายจะโอนเงิน 3. แนวทางการปฏิบัติตนเมื่อพบสถานการณ์ที่ทำให้ตนเองถูกหลอกลวงออนไลน์ดูให้ดีไม่ควรหลงเชื่อเพราะข้อความแค่ข้อความแบบนี้ค่ะ
0: อันนี้จะเป็นทำไมครับ4ข้อความฮิตเลยที่มิจฉาชีพมักใช้ในการหลอกลวงออนไลน์นะครับอ่ะต่อไปครับสุดท้าย
3: ข้อ1เชื่อเรื่องข่าวตัวอย่างกลลวงมิจฉาชีพใช้ลูกหลอกพ่อแม่โอนเงินเรียกค่าไถ่ศูนย์นับล้าน2รายละเอียดข่าวโดยย่อนักศึกษากว่า200คนถูกแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอกออนไลน์หลายรูปแบบเช่นกักตัวเพื่อเรียกค่าไถ่จากผู้ปกครองซื้อของไม่ตรงปกตำรวจคาดมูลค่าความเสียหายนับรวมทุกเคสหลายล้านบาท3แนวทางการปฏิบัติตนเมื่อพบสถานการณ์ที่ทำให้ตนเองถูกหลอกลวงออนไลน์จะระวังตัวเพื่อไม่ให้ถูกกักตัวและเมื่อซื้อของออนไลน์ก็จะดูรีวิวจากทางร้านก่อนถ้าหากไม่มีรีวิวก็ไม่ควรซื้อและดูว่ารีวิวจากทางร้านมีความดีหรือไม่มีความดีค่ะ
0: นั่งลงได้ครับปรบมือให้เพื่อนทั้ง3คนหน่อยครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างเนาะเราจะเห็นได้ว่านะครับจากที่เราเรียนมาวิเคราะห์ตั้งแต่ต้นชั่วโมงทำเกมแล้วก็ได้ศึกษาข่าวมาเนี่ยการหลอกลวงออนไลน์เนี่ยมีหลายรูปแบบไหมลูก
4: หล
0: ายรูปแบบมากเลยนะครับดังนั้นนะครับก่อนที่จะจบบทเรียนในวันนี้ครูมีคำถามมาถามนักเรียนครับว่าปัจจุบันมิจฉาชีพจะมาในรูปแบบใดบ้างรูปแบบใดบ้างลูกหนึ่งให้กดลิงก์ซื้อของออนไลน์ให้โอนเงิน
4: ม
0: ี
4: พ
0: ั
4: สด
0: ุ
4: ตกค
0: ้
4: าง
0: บอกว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานราชการต่างๆบอกว่าเป็นคนสนิทได้รับรางวัลมีการบอกว่าถูกอายัดบัญชีรวมถึงที่เยอะที่สุดคือหลอกให้ทำไมครับบอกให้หลงรักและชวนลงทุนนะครับนี่ก็เป็นนะครับรูปแบบของมิจฉาชีพคือการหลอกขายของหรือหลอกลวงให้หลงเชื่อใจอย่างที่เราได้ตอบกันมานั่นแหละนะครับ การที่เราเนี่ยรู้จักป้องกันตนเองจากการหลอกลวงออนไลน์นะครับก็จะช่วยให้เราไม่ตกเป็นเหยื่อและไม่ได้รับความเสียหายทั้งร่างกายจิตใจรวมทั้งทรัพย์สินนะครับอ่ะต่อมาครับสุดท้ายมีแนวทางอย่างไรไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพมีแนวทางอย่างไรบ้างลูก
4: พ
0: ิจารณาข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลก่อนใช่ป่ะควรรู้แหล่งที่มาให้ดีและที่สำคัญต้องไม่อะไร
4: ไม่หลงเชื่อท
0: ัน
4: ท
0: ีไม่หลงเชื่อทันทีและไม่อะไรล่ะส่วนใหญ่อยากได้อะไรล่ะ
5: ไม่
0: โลภนะครับแนวทางก็คือทำไมครับไม่เกิดความโลภและต้องศึกษาข้อมูลก่อนที่จะเชื่อหรือร่วมลงทุนนะครับนะเคยได้ยินไหมครับว่าต้องศึกษาข้อมูลก่อนลงทุนนะครับเอาล่ะครับสำหรับวันนี้เรื่องการหลอกลวงออนไลน์ครูเชื่อว่านักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางเนี่ยน่าจะมีทั้งความรู้เกี่ยวกับรูปแบบของการหลอกลวงออนไลน์และทำไมครับแนวทางในการปฏิบัติตนเพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของการถูกหลอกลวงออนไลน์เพราะเอาจริงๆแล้วหลอกลวงออนไลน์เนี่ยถือว่าส่งผลกระทบต่อสังคมไหมครับ
4: ส
0: ่งผลกระทบต่อสังคมอย่างยิ่งนะถือว่าเป็นอะไรครับเป็นภัยของสังคมได้เลยนะครับและสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปที่เราจะมาเรียนร่วมกันก็คือการบูลลี่นะครับการบูลลี่ปัจจุบันมีเยอะไหม
5: เยอะ
0: มีหลายรูปแบบไหมครับ
5: หลาย
0: รูปแบบนะครับและเราก็จะพบว่าผู้เสียหายจากการบูลลี่เนี่ยทำไมครับได้รับผลเยอะไหม
5: เยอะ
0: เยอะนะครับบางครั้งสูญเสียถึงขั้นที่แบบสูญเสียเยอะมากนะครับครั้งหน้าเราจะมาเรียนกันในเรื่องของการบูลลี่นะครับแล้วก็ใบงานที่7นะครับคนรุ่นใหม่ไม่บูลลี่นะครับสำหรับวันนี้นะครับครูก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้เจอกันในชั่วโมงต่อไปครับ
6: เรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: ระนครศรีอยุธยานะคะสถานที่ที่เห็นอยู่นี้เรียกว่าป้อมเพชรค่ะเป็นสถานที่ที่มีความสำคัญเชื่อมโยงกันทั้งทางการทหารและการค้านะคะสงสัยไหมคะว่า2 อย่างนี้มาเชื่อมโยงกันได้ยังไงเดี๋ยวเราไปหาคำตอบด้านในพร้อมกันเพราะว่าวันนี้จะมีนักโบราณคดีมาให้ข้อมูลกับเราพร้อมแล้วไปเลยค่ะนักโบราณคดีที่จะมาให้ข้อมูลกับเราอยู่ด้านข้างที่ฉันแล้วนะคะคุณชยาดาสุวรัชชุพันธ์นะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขออนุญาตเรียกคุณอ้นนะคะคุณอ้นเป็นนักโบราณคดีปฏิบัติการให้คุณอ้นเล่าหน่อยค่ะว่าที่เราเห็นอยู่ตรงนี้ค่ะป้อมเพชรเนี่ยมีประวัติความเป็นไปเป็นมายังไงแล้วทำไมถึงมาตั้งอยู่ตรงนี้คะ
1: ก็ในส่วนของป้อมเพชรนะคะที่ตั้งอยู่ตรงนี้เพราะว่าตรงนี้เป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญของกรุงศรีอยุธยาเพราะว่าจะเห็นได้ว่ามีแม่น้ำเจ้าพระยาอยู่ตรงทางด้านหน้าและในขณะเดียวกันเนี่ยถัดไปทางด้านทิศตะวันตกก็จะเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาสายเดิมแต่ว่าถัดไปทางด้านทิศตะวันออกเนี่ยก็จะเป็นแม่น้ำป่าสักเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็จะเป็นจุดที่แม่น้ำสองสายมาเจอกันแล้วก็สามารถเดินทางไปทางด้านทิศใต้ซึ่งเป็นกรุงธนบุรีหรือว่ากรุงรัตนโกสินทร์ได้เพราะฉะนั้นที่เขามาสร้างป้อมตรงนี้ก็เพื่อ1เหตุผลทางด้านการทหารค่ะ
0: แล้วเห็นบอกว่าถัดจากตรงนี้ไปอีกนิดนึงก็จะมีอีก1ป้อมที ่มีสำคัญเหมือนกัน
1: ใช่พื้นที่ในปัจจุบันที่เห็นนะคะก็คือจะมีทั้งหมด16ป้อมตอนนี้ที่ยังปรากฏชัดเจนก็คือ2ป้อมแต่ว่าในเอกสารเนี่ยถัดไปทางด้านทิศตะวันออกขึ้นไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือนะคะจะมีป้อมที่มันอยู่ตรงมุมของทิศตะวันออกเฉียงใต้ของเกา
0: ะ
1: กรุงศรีอยุธยาทั้งหมด3ป้อมด้วยกันคือก็ป้อมเพชรแล้วก็ป้อมที่อยู่ตรงข้ามวัดพนัญเชิงแล้วก็ป้อมหอราชคฤห
0: ์แล้วสำหรับป้อมหอราชคฤห์เนี่ยนะคะมีความสำคัญยังไงคะ
1: ก็สำหรับทั้งป้อมหอราชคฤห์กับป้อมที่อยู่ตรงข้ามวัดพนัญเชิงเนี่ยค่ะปรากฏในเอกสารโบราณก็คือเป็นภาพวาดของชาวฮอลันดารูปทรงเนี่ยเป็นแบบแปดเหลี่ยมส่วนความสำคัญเนี่ยว่าเคยเป็นพื้นที่ที่พระมหาธรรมราชาค่ะทรงใช้บัญชาการในขณะที่รบกับพญาระแวกในขณะที่พญาระแวกเนี่ยยกทัพมาตั้งอยู่ที่ขนอนบางตะนาวศรี
0: ก็เหมือนเป็นจุดที่ใช้วางแผนการรบว่าอย่าง
1: ไรใช่ใช่ค่ะ
0: ทีนี้ย้อนกลับมาตรงนี้ค่ะพี่อ้นจุดนี้ป้อมเพชรอย่างที่เราเกริ่นบอกคุณผู้ชมไปตั้งแต่ตอนต้นว่านอกเหนือจากเรื่องของการทหารแล้วยังเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของการค้าด้วยม
1: ัน
0: ไปเกี่ยวกันได้ยังไงคะ
1: ก็อย่างที่เราทราบกันดีว่ากรุงศรีอยุธยาเนี่ยเจริญขึ้นเพราะว่ามีความสำคัญเรื่องการค้าขายเป็นหลักยุทธศาสตร์ตรงนี้นอกจากเป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญทางการทหารแล้วก็ยังเป็นยุทธศาสตร์ที่เวลามีเรือสินค้ามาจากภายนอกไม่ว่าจะเป็นทั้งในแผ่นดินหรือว่านอกแผ่นดินเนี่ยค่ะทุกที่เนี่ยก็จะมาจอดอยู่ตรงหน้านี้ก็คือเป็นเขาเรียกว่าบางกระจับเพราะฉะนั้นตรงนี้ในอดีตนะคะก็เลยจะเป็นพื้นที่ที่เขาเรียกว่าเป็นตลาดน้ำวนบางกระจับก็จะเป็นการถ่ายเทสินค้าหรือว่าแลกเปลี่ยนสินค้าเพื่อที่จะเอาใส่เรือเล็กแล้วก็ค้าขายในกรุงศรีอยุธยาอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ่ายเทจากเรือสำเภาใหญ่ค่ะ
0: แม้จะเป็นจุดเล็กๆนะแต่ว่ามีความสำคัญทางประวัติศาสตร
1: ์
0: มากทีเดียวเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมที่จะมาพระนครศรีอยุธยาก็อย่าไปแต่วัดใหญ่ๆนะคะมาจุดเล็กๆแบบนี้บ้างและที่สำคัญคุณอ้นค้าจุดนี้อย่างที่บอกยุทธศาสตร์ดีไงโอ้โหร่มรื่นนะคะแล้วก็ริมฝั่งแม่น้ำมองเห็นเวิ้งน้ำได้สวยงามทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องขอบคุณคุณอ้นด้วยค่ะที่มาให้ความรู้กับเราขอบพระคุณนะคะ
1: ดีค่ะสวัสดี
0: ส่วนคุณผู้ชมคะกรมศิลป์อยากเล่าปี3ครั้งต่อไปจะพาไปที่ไหนอีกรับรองว่าได้ความรู้เหมือนเดิมแน่นอนวันนี้เราทั้ง2คนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิต

วันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

ประเทศไทยมีศิลปวัฒนธรรมและประเพณีที่งดงามซึ่งบรรพบุรุษได้สร้างสรรค์ไว้เป็นสมบัติล้ำค่าของชาติยั่งยืนสืบมาถึงปัจจุบันทั้งนี้ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ดังที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรมีพระมหากรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสืบทอดฟื้นฟูวัฒนธรรมพระราชพิธีบางอย่างที่ขาดหายไปหรือทรงริเริ่มพระราชพิธีขึ้นใหม่เพื่อเป็นเกียรติยศและสิริมงคลทั้งเพื่อเป็นเอกลักษณ์ของชาติดังนี้พระราชพิธีในการจารึกพระราชลัญจกรประจำแผ่นดินพระราชลัญจกรประจำพระองค์และพระราชลัญจกรพระครุฑพ่าประจำรัชกาลขึ้นตามโบราณราชประเพณีเมื่อวันที่20ถึง21เมษายนพุทธศักราช2493ก่อนพระราชพิธีบรมราชาภิเษกและพระราชพิธีเฉลิมพระราชมนเทียรโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ฟื้นฟูและผนวกรวมพระราชพิธีพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีศักดิ์รามาธิบดีรวมเข้าเป็นพิธีเดียวกับพระราชพิธีถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยาซึ่งได้ว่างเว้นไปหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองปี2475ทั้งนี้ในพระราชพิธีสถาปนาเฉลิมพระนามาภิไธยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเมื่อวันที่28ธันวาคมพุทธศักราช2515ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพระราชพิธีถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยาเป็นโอกาสพิเศษพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินโดยกระบวนพระยุหยาตราสถลมากหรือการเสด็จเลียบพระนครในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ3รอบวันเสาร์ที่7ธันวาคมพุทธศักราช2506โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ฟื้นฟูพระราชพิธีจรดพระนางครรแรกนาขวัญรวมเป็นงานเดียวกับรัฐพิธีพืชมงคลเพื่อรักษาโบราณราชประเพณีอันเป็นมิ่งขวัญแก่ประเทศชาติและการเกษตรกรรมพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐินโดยกระบวนพยุหยาตราทางชลมารคพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชเป็นการเฉพาะขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช2508มิต้องประกาศสถาปนาเนื่องในพระราชพิธีสำคัญดังแต่ก่อนมาพระราชพิธีเปลี่ยนเครื่องทรงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรประจำฤดูซึ่งพระมหากษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์จะทรงประกอบพระราชพิธีเปลี่ยนเครื่องทรงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรในวันเริ่มฤดูเป็นประจำทุกปีพระราชพิธีสมโภชขึ้นระหว่างช้างสำคัญโดยการฟื้นฟูโบราณราชประเพณีนี้ทรงถือหลักสายกลางคือไม่เปลี่ยนแปลงในหลักการและความมุ่งหมายแต่ทรงให้เปลี่ยนแปลงให้รัดกุมและประหยัดแต่ยังคงความภาคภูมิแห่งเอกลักษณ์วัฒนธรรมอันสูงส่งโออาของชาติไทยซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูรได้ทรงสืบทอดพระราชปณิธานนี้มาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านศิลปะวัฒนธรรมมาโดยตลอด

0: สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนต้นทางทุกคนนะครับแล้วก็ขอสวัสดีคุณครูและนักเรียนที่อยู่โรงเรียนปลายทางทุกโรงเรียนเลยนะครับเป็นที่แน่นอนว่าถ้าเจอหน้าคุณครูเจมก็จะเป็นการเรียนการสอนรายวิชาเก่งมากครับก็จะเป็นการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาไทยในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นั่นเองนะครับวันนี้เราจะขึ้นในหัวข้ออีกหัวข้อหนึ่งแต่ว่าก็ยังเป็นเรื่องของการอ่านทำนองสนออีกเช่นเดียวกันนะครับนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางครับจำได้ไหมครับว่าในชั่วโมงที่ผ่านมานั้นคุณครูได้มีการฝึกพวกเราอะไรไปบ้างครับเราได้ทำอะไรไปครับใช่เรามีการฝึกการอ่านเว้นวรรคเรามีการทำอะไรอีกครับทบทวนเรื่องของที่มาของบทร้อยกรองใช่ไหมครับแล้วก็มีการได้อ่านตัวอย่างบทสาธุศักดิ์จากวรรณคดีเรื่องกาบพระชัยสุริยาโดยแบ่งเป็น2ทํานองใช่ไหมทํานองที่1คือทํานองที่เป็นทํานองสนอก็คือเป็นทํานองแบบการอ่านกาบยานี11กับแบบที่2คือทํานองแบบการอ่านโอเอวิหารรายซึ่งนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางตอนนี้เนี่ยแยกได้หรือยังว่าเมื่อมีคนอ่านเราสามารถบอกได้หรือไม่ว่าเป็นทํานองแบบไหนตอนนี้แยกได้หรือยังแยกได้แล้วนะปลายทางครับปลายทางแยกได้หรือยังครับว่าเวลาเราได้ยินกระบวนการอ่านทำนองสนอแบบที่เป็นทำนองกาบยานี11กับแบบที่เป็นโอเอวิหารรายเนี่ยเวลานักเรียนได้ยินนักเรียนสามารถแยกได้หรือไม่ว่าทำนองแบบนี้เรียกว่าอะไรและนอกจากนี้คุณครูจำได้ว่าพอเราสอนไปสักพักหนึ่งแล้วมีการให้นักเรียนได้ทำกิจกรรมสำคัญอย่างคือการทำอะไรทำอะไรครับใบขนาดนี้ตอบไม่ได้นี่น้อยนะครับเป่ายิงฉุบเพื่อแลกบทบาทหน้าที่กันโดยผู้ที่ชนะก็จะทำหน้าที่เป็นผู้ประเมินส่วนผู้ที่ไม่ชนะก็จะต้องทำหน้าที่เป็นผู้อ่านแล้วก็กลุ่มใดที่สามารถปฏิบัติการอ่านได้จบก่อนก็สามารถสลับหน้าที่จากผู้ประเมินเป็นผู้อ่านได้ถูกต้องไหมครับเพราะว่าในใบงานในชั่วโมงที่ผ่านมานั้นคุณครูจำได้ว่าทำไมครับมีการพูดถึงเรื่องของเกณฑ์การประเมินซึ่งพวกเราทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางเนี่ยได้ฝึกกระบวนการออกแบบจากหน่วยที่ผ่านมาแล้วแล้วก็วันนี้ได้เอาทักษะที่เราฝึกนั้นมาใช้ในการประเมินเพื่อนเพื่อแจ้งเพื่อนไปว่ากระบวนการอ่านเพื่อนเป็นอย่างไรบ้างและในวันนี้ครับก็จะเป็นเรื่องของสนอเสียงสำเนียงหวานครั้งที่1นะครับวันนี้เรื่องสนอเสียงสำเนียงหวานเดี๋ยวไปดูกันว่าสำเนียงจะหวานแบบไหนอย่างไรบ้างเอาละครับเดี๋ยวตอนนี้เรามาดูจุดประสงค์กันก่อนนักเรียนพร้อมที่จะอ่านจุดประสงค์พร้อมกันไหมครับ
1: พร้อม
0: ถ้าพร้อมแล้วจุดประสงค์ข้อที่1ครับ
1: สอบนิยามของบทร้อยลบนี้กับยาติสเกตได
0: ้ข้อที่2ครับและข้อที่3ครับ
1: ร่วมกิจกรรมการอ่านบทร้อยรอบในกาบยานิสเกตได
0: ้วันนี้จุดประสงค์ก็จะเป็นหลักๆในเรื่องของการบอกนิยามแล้วก็การฝึกทักษะกระบวนการอ่านแบบทำนองสนอแล้วก็ทำนองโอเอหรือโอเอวิหารรายได้และร่วมกิจกรรมนั่นคือครูก็จะประเมินในกระบวนการที่นักเรียนนั้นระดมความคิดหรือว่าทำงานกลุ่มว่าวันนี้แต่ละกลุ่มนั้นเป็นอย่างไรบ้างนะครับนักเรียนครับขออีกหนึ่งครั้งได้ไหมครับอยากจะฟังคำตอบที่เราได้ผ่านกระบวนการอ่านมาในหลายหลายครั้งแต่รอบนี้คุณครูจะให้พวกเราได้ใช้ไมโครโฟนในการตอบให้กับปลายทางให้ฟังนักเรียนดูตัวอย่างดีๆนะกิจกรรมชวนคิดวันนี้คุณครูมีตัวอย่างคำถามว่าบทร้อยแก้วขออภัยครับบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองมีความแตกต่างกันอย่างไรอ่ะกลุ่มไหนเป็นตัวแทนตอบได้บ้างครับเริ่มมองหน้ากันแล้วนะครับเริ่มมองหน้าอ่ะเดี๋ยวให้ตัวแทนกลุ่มที่6เป็นคนตอบครับเดี๋ยวใช้ไมโครโฟนตอบให้กับปลายทางหน่อยครับ
2: บทร้อยแก้วเป็นความเรียงยาวๆค่ะส่วนบทร้อยกองเป็นคำที่มีการอ่านออกเสียงที่ไพเราะค่ะแล้วก็แบ่งวรรคได้ชัดเจนค่ะ
0: ปรบมือให้เพื่อนกลุ่มนี้หน่อยครับ มีใครอยากจะเสริมคำตอบจากเพื่อนกลุ่ม6เพิ่มเติมอีกไหมครับในมุมมองของพวกเราหรือว่าเห็นพ้องเหมือนเพื่อนครับเห็นพ้องเหมือนเพื่อนใช่ไหมครับฉะนั้นอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่เพื่อนได้ตอบมาเพื่อนเนี่ยบอกเราว่าบทร้อยแก้วเป็นความเรียงยาวๆใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็นบทร้อยกองเพื่อนบอกว่าอะไรครับเก่งมากเป็นคำที่แบ่งวรรคตอนที่ถูกต้องแล้วก็มีการเล่นเสียงจริงๆแล้วในการศึกษาเรื่องของบทร้อยกรองนะครับอยากจะแจ้งพวกเราให้ทราบก่อนว่าณวันนี้ที่เรามีการค้นพบหลักฐานทางประวัติศาสตร์ก็บ่งชี้ได้ว่าเมืองไทยของเรานั้นมีการเล่นเสียงมีการพูดคำคล้องจองมานานแล้วจากในชั่วโมงที่ผ่านมานักเรียนจำได้ใช่ไหมครับว่าคุณครูมีการพูดถึงคำว่าเลื้อนในจารึกหลักที่1คำว่าเลื้อนตรงนี้ก็คือเป็นการขับร้องแบบนี้ครับเป็นต้นนะฮะเป็นการพูดเป็นทํานองแบบนี้ทีนี้จากตรงนี้เนี่ยนักวิชาการก็มีการสันนิษฐานว่าในเมืองไทยของเราเนี่ยมีการรับเอาวัฒนธรรมอื่นๆเข้ามาด้วยจึงทำให้ปรากฏชนิดของบทร้อยกรองหลายชนิดนักเรียนฟังนะในบรรดาบทร้อยกรองที่คาดกันว่าเก่าแก่ที่สุดคือร่ายรอเรือไม่เอกสระอายอยักษ์ร่ายคืออะไรครับร่ายนั้นนักวิชาการสันนิษฐานกันว่าเป็นคำชนิดหนึ่งที่เก่าแก่มากสมัยก่อนนั้นให้เพียงแค่ผู้ชายอ่านเท่านั้นไม่ให้ผู้หญิงเป็นคนอ่านเพราะอะไรครับเพราะสังคมการศึกษาสมัยก่อนต้องเข้าใจว่าผู้ชายนั้นจะต้องไปเรียนหนังสือที่วัดส่วนผู้หญิงนั้นจะต้องเรียนรู้จารีตเรียนรู้ขนบแล้วก็เรียนรู้เรื่องการครองเรือนแต่ในปัจจุบันโลกเปลี่ยนไปหรือยังครับ
1: เป
0: ลี่ยนไปแล้วทั้งหญิงและชายนั้นสามารถได้รับโอกาสทางการศึกษาแบบเสมอภาคกันฉะนั้นสมัยก่อนร่ายนั้นจะให้ผู้ชายเป็นผู้อ่านและผู้ชายตรงนี้ไม่ใช่ใครก็ได้นะแต่ผู้ชายตรงนี้คืออะไรครับคือคนที่มีความรู้และได้รับการศึกษาและได้รับการถ่ายทอดจากครูบาอาจารย์มาทีนี้เราจะทราบได้อย่างไรว่าวรรณคดีเรื่องใดเป็นร่ายก็จะพบว่าเป็นวรรณคดีที่เก่ามากๆเช่นเก่ากว่าอยุธยาเป็นต้นมาฉะนั้นตอนนี้แม้ณเวลานี้เนี่ยพวกเราจะบอกกันว่าวรรณกรรมที่พบหรือวรรณคดีที่พบที่เก่าแก่ที่สุดตอนนี้คือศิลาจารึกหลักที่1ใช่แต่ถ้าในวันหน้าณวันนี้นะเอาวันนี้ก่อนนะวันนี้เป็นอย่างนี้แต่ในวันหน้ามันอาจจะมีการค้นพบหลักฐานใหม่เนี่ยความหมายก็อาจจะแปลเปลี่ยนไปก็ได้ทีนี้ครับวรรณคดีเก่าๆที่มันเป็นร่ายเช่นเรื่องอะไรเช่นลิลิตองค์การแช่งน้ำวรรณคดีเรื่องนี้ต้องเอามาเล่าให้ฟังอันนี้คุณครูก็อยากจะให้ที่อยู่ปลายทางนะครับรวมถึงคุณครูที่อยู่ปลายทางเนี่ยได้ให้ความรู้เพิ่มเติมว่าไอ้วรรณคดีเรื่องลิลิตองค์การแช่งน้ำเนี่ยนะฮะเป็นวรรณคดีเรื่องหนึ่งที่เก่าแก่มากใช้ในการทำอะไรเราไม่ได้มาเน้นเรื่องนี้แต่ว่าพูดให้ฟังว่าในสมัยก่อนข้าราชการนะครับข้าราชการที่อยู่ในยุคตั้งแต่ก่อนอยุธยาลงมาเนี่ยเวลาจะไปปกครองตามหัวเมืองต่างๆต้องมาเข้าพิธีการสาบานตนทีนี้ในการสาบานตนเนี่ยคนที่ทำพิธีเนี่ยก็จะเป็นพราหมณ์จะทำพิธีในการประกอบพิธีกรรมในการสวดบทบางอย่างทีนี้บทที่สวดนั้นเขาใช้ร่ายในการสวดมีการวิเคราะห์ด้วยนะครับว่าร่ายนั้นสมัยก่อนเป็นภาษาที่เอาไว้ติดต่อกับอำนาจลึกลับเหนือธรรมชาตินั่นแปลว่าอนุมานได้ไหมว่าอาจจะหมายถึงผีวิญญาณหรือเทพเจ้าตามความเชื่อของลัทธินั้นๆเช่นเราเปล่งคำว่าโอมในที่นี้ก็เป็นการสดุดีถึงเทพเจ้าในศาสนาพราหมณ์ฮินดู3พระองค์คือพระพรหมพระศิวะและพระนารายณ์เรียกรวมกันว่าโอมแบบนี้เป็นต้นและพราหมณ์ก็จะสวดโดยใช้ร่ายในขณะที่สวดนั้นก็จะมีการตั้งเครื่องบวงสรวงเครื่องพลีกรรมแล้วก็มีการเอาขันน้ำมนต์ใบใหญ่ๆเนี่ยลงมาโดยการเอาอุปกรณ์สำคัญคือพระแสงปไรวาทนะครับแล้วก็พระแสงอัคนิวาทคือมี3อาวุธนะครับ พอสวดเสร็จก็จะเอาพระแสงเนี่ยแทงลงไปในน้ําแล้วก็คนซึ่งเชื่อกันว่าเมื่อเสร็จจากพิธีกรรมแล้วเนี่ยน้ําที่อยู่ในโถเนี่ยจะเป็นน้ําศักดิ์สิทธิ์และสมมุติพวกเราทุกคนเป็นข้าราชการนะครับเขาก็จะส่งน้ําเนี่ยให้ดื่มโดยมีการแช่งเอาไว้ว่าถ้าข้าราชการคนใดที่กระทําตนได้ถูกต้องเหมาะสมอยู่ในจารีตไม่คดโกงน้ำนี้จะเป็นเหมือนพุทธคุณขอโทษน้ำนี่จะเป็นเหมือนคุณให้คุณกับตัวเองคือจะเสริมให้ตัวเองมีบารมีขึ้นอันนี้ตามความเชื่อย้ำนะครับต้นทางปลายทางว่าเป็นความเชื่อครูไม่ได้มาสอนให้เรางมงายนะแต่ถ้าข้าราชการคนใดคดโกงคิดคดทรยศต่อแผ่นดินน้ำนี้จะทำหน้าที่เหมือนกับยาพิษที่จะค่อยๆฆ่าเราให้ถึงแก่กรรมได้ใน3วันถึง7วันครูไม่ได้พูดเองนะคำว่า3วันถึง7วันคือมันมีปรากฏอยู่ในนั้นจริงๆเห็นไหมครับอันนี้แค่เรื่องคำว่าร่ายคำเดียวมันมีเรื่องราวเยอะไหมเยอะมากต่อมาคือร่ายไปแล้วใช่ไหมครับโครงครับโครงมีหลายแบบมากเช่นโครง2โครง3แต่ที่นิยมแล้วก็เห็นมากที่สุดคือเรื่องโครง4สุภาพจากวรรณคดีในระดับชั้นม.1เรื่องโครงโลกนิธิไงจริงๆโครงมีอยู่อีกหลายแบบนะฉะนั้นเราจะเจอโครง2สุภาพกับโครง3สุภาพได้ก็ต้องขึ้นมอปลายก่อนเช่นวรรณคดีเรื่องลิลิตตะเลงพ่ายก็จะมีการเอาร่ายโบราณขึ้นก่อนจบด้วยโครง2สุภาพก็ได้นะครับอันนี้ก็ไปศึกษาได้ต่อไปร่ายไปแล้วโครงไปแล้วกาบครับมีอะไรครับมีอะไรบ้างครับกาบมีกาบยานี11ฉบัง16แล้วก็สุรางคนาง28ต่อไปฉันนี่มาจากวรรณคดีอินเดียขอโทษมาจากฉันที่ไม่ใช่ตัวฉันนะฉอฉิงมหากาศนอหนูทอทหารแล้วก็ไม้ทันตคาตนะครับฉันนี้มาจากวรรณคดีที่มาจากตัวคัมภีร์ด้วยชื่อคัมภีร์วุตโตไทยมีตัวเลขกำกับเหมือนกับพวกกาบยานีเลยเช่นวิชุมมาลาฉันมานวกฉันอินทระวิเชียนฉันพวกนี้เช่นวิชุมมาลาฉัน8อินทระวิเชียนฉัน11ก็ทำให้รู้ว่าไอ้คำประพันธ์ชนิดฉันเนี่ยมันมีตัวคำกำกับอยู่กี่คำใช่ไหมครับแล้วก็มีอะไรครับกลอนก็จะมีทั้งแต่กลอน4กลอน6กลอนสุภาพหรือกลอน8รวมถึงคำประพันธ์ชนิดอื่นๆที่เพิ่งมาเกิดขึ้นในช่วงสมัยรัตนโกสินทร์ปัจจุบันเช่นอาจจะเป็นประเภทกลบทก็มีฉะนั้นทำไมก่อนที่เราจะมาเรียนเรื่องนี้จึงต้องพูดให้ฟังฉะนั้นบางคนเนี่ยที่เรานั่งกันอยู่ทั้งต้นทางปลายทางเนี่ยอาจจะยังไม่ทราบว่าในร้อยกรองของไทยนั้นมีอยู่เป็นจำนวนมากนี่คือความงามทางภาษาอย่างหนึ่งที่ชาติอื่นๆเนี่ยอาจจะยังไม่มีเท่าเราและด้วยความที่เราเนี่ยเป็นสังคมที่มีการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมจึงทำให้มีตัวคำประพันธ์ชนิดต่างๆนั้นอยู่ในเมืองไทยเป็นจำนวนมากอาทิคำฉันเนี่ยก็มาจากการแลกเปลี่ยนจากทางอินเดียเป็นต้นนะครับเอาละครับเดี๋ยววันนี้ก่อนที่เราจะไปเข้าเนื้อหาของกาพระชัยสุริยาในส่วนของการอ่านกาบยานี11คุณครูมีคลิปวิดีโอให้นักเรียนต้นทางและปลายทางได้ฟังกันพร้อมไหมครับถ้าพร้อมแล้วเราไปฟังวิดีโอฉบับแรกกันก่อนครับ
3: กาบพระชัยสุริยาการอ่านออกเสียงกาบยานี11

0: เป็นอย่างไรบ้างอันนี้เป็นการฟังเสียงจากคลิปวิดีโอแรกใช่ไหมครับเดี๋ยวไปต่อในคลิปวิดีโอที่2กันเลยแบบแรกเป็นการอ่านแบบไหนครับใช่เป็นการอ่านแบบกาบยานี11ทำนองธรรมดาใช่ไหมทีนี้ไปดูกันต่อครับอันนี้เป็นทำนองอะไรครับใช่เป็นกาบพระชัยสุริยาแต่เป็นทำนองโอเอวิหารรายพร้อมไหมครับ
1: พร
2: ้
1: อม
2: พระชัยสุริยาการอ่านแบบทำนองกลอนสวดโอเอวิหารราย

0: อ่ะเป็นอย่างไรบ้างหลังจากที่ได้ฟังวิดีทัศน์หรือว่าวิดีโอที่คุณครูได้เอามาเปิดให้กับนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางได้ฟังเป็นยังไงครับเป็นการอ่านกี่ทำนองใช่เป็นการอ่าน2ทำนองทำนองที่1ที่เราฟังคือทำนองอะไรใช่เป็นทำนองกาบยานี11อันที่2ล่ะวันนี้เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาขออนุญาตนำนักเรียนต้นทางและปลายทางทบทวนเนื้อหาเรื่องของกาบยานี11นักเรียนครับกาบยานี11เอาเรื่องของบทเลยบท1มีกี่บาท
1: 2บาท
0: บาทและกี่คำ
1: 11บาท
0: บาท1แบ่งเป็นกี่วรรควักหน้าเท่าไหร่
1: 5
0: วักหลังเท่าไหร
1: ่6
0: บท1จึงมี
1: 4วัก
0: อันนี้เป็นสิ่งที่เราได้เคยศึกษาไปแล้วต่อเลยครับนักเรียนปลายทางต้องตามต้นทางให้ทันนะฮะเรื่องที่2นะครับเรื่องของสัมผัสกาบยานีนั้นมีสัม

0: สำหรับวรรคที่3และ4เป็นอย่างไร
1: ไม่บังค
0: ับ
1: ส
0: ั
1: มพ
0: ัน
1: ธ
0: ์แต่ถ้าไปทำไม
1: คำสุดท้ายของวรรคที่3ต้องไปสัมพันธ์กับคำที่3ของวรรคที่4
0: ก็จะทำให้มันเกิดความไพเราะยิ่งขึ้นต่อไป 2.2 สัมผัสระหว่างบทคือคำสุดท้ายของบาทไหนครับไปทำอะไรครับ
1: ไปสัมผัสกับคำสุดท้ายของบาท
0: แรกใช่ไปสัมผัสกับคำสุดท้ายของบาทแรกในบทถัดไปข้อแนะนำในการอ่านกาบยานี11จริงๆแล้วเนี่ยค่อนข้างอ่านง่ายแต่มีหลักในการแนะนำเรื่องที่1คือแบ่งอย่างไรวรรคหน้าแบ่ง
1: 2
0: อ้าวขอชัดๆวรรคหน้าแบ่งเป็น
1: 2 1
0: 3 2 3วรรคหลังแบ่งเป็น
1: 3
0: 3เก่งมากต่อไปข้อ2การใส่ทำนองก็จะต้องเป็นอย่างนี้บาทเอกออกเสียงลง
1: ต่ำ
0: บาทโทออกเสียงวรรคต้นขึ้นเสียง
1: ส
0: ูงเก่งมากต่อไปการใส่อารมณ์อ่านการใส่กาบควรใส่อารมณ์สอดแทรกไปในบทที่อ่านเพราะต้องมีการตีความเราเรียนเรื่องการตีความมาแล้วใช่หรือไม่ใช่
1: ใช
0: ่ใช่เราเรียนเรื่องการอ่านตีความมาแล้วต้องตีความได้ว่าบทประพันธ์บทนั้นเป็นบทโกรธบทรักบทเสียใจหรือบทรำพึงรำพังฉะนั้นในการให้อารมณ์และความรู้สึกก็จะมีความแตกต่างกันไปด้วยสรุปแล้ววันนี้เนื้อหาเรามีเพียงเท่านี้แบบพอสังเขปและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปสู่ช่วงของการลงมือทำจดจำได้ซึ่งในชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยเราเป็นทั้งผู้อ่านแล้วก็ผู้ประเมินใช่ไหมครับวันนี้ครับคุณครูก็จะมีเรื่องของใบความรู้แล้วก็ใบงานมาให้พวกเราดูครับนักเรียนดูไปที่ใบงานเลยครับหน้าตาของใบงานเป็นแบบนี้ครับคุ้นๆไหมครับ
1: ค
0: ุ้
1: น
0: ใช่เดี๋ยวหน้าที่ของพวกเราวันนี้ครับขอทบทวนเรื่องของการแบ่งวรรคอีกครั้งเพื่อที่จะทำให้กระบวนการอ่านในวันนี้เกิดความถูกต้องที่สุดและฟังให้ดีครับ ขอเพิ่มกิจกรรมเข้าไปว่าเราขีดเนี่ยเราใช้เวลาแป๊บเดียวใช่ไหมครับ
2: ใช่
0: ขีดเสร็จแล้วเดี๋ยววันนี้ครับ จะให้เราอ่านพร้อมกันทั้งห้องแล้วก็แบ่งเป็น2ทำนองทั้งทำนองสนอแต่วันนี้เน้นทำนองสนอก่อนนะแล้วก็ขอแถมไปด้วยทำนองแบบโอเอวิหารรายแล้วเดี๋ยวครูอาจจะเอาแบบนิทานเรื่องที่เราเคยอ่านกันตอนบทแรกๆจำได้ใช่ไหมครับหมุนครับเช่นสาธุงสาเออเออเออเออเอ้ยจะเหิงเงยขอวายกลุ่มนี้ไปต่อเออเออเออเอ้ยพระเหิงเงยสีตรายดูมือครูให้ดีมือของครูผายไปที่กลุ่มใดกลุ่มนั้นต้องรับต่อจากทำนองคนที่อยู่ในกลุ่มแรกให้ได้โอเคไหมครับอ่ะตอนนี้พร้อมทำกิจกรรมหรือยังครับโอเคถ้าพร้อมแล้วตอนนี้ลงมือทำกิจกรรมก่อนครับแล้วเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งเรากลับมาพบกันครับ

0: เอาละครับนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางครับในช่วงที่ผ่านมาคุณครูเจมส์ได้นำพวกเราทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางเนี่ยร่วมกันขีดในการแบ่งวรรคตอนในการอ่านใช่ไหมครับแล้วก็หลังจากที่ในช่วงกลางของการศึกษาในวันนี้เนี่ยเราได้มีการชมวิดีโอการอ่านแบบ2ทำนองไปทำนองแรกเป็นทำนองอะไรใช่ทำนองสนอแบบการอ่านกาบยานี11และอีกทำนองเป็นทำนองอะไรครับเป็นทำนองโอเอวิหารรายวันนี้เดี๋ยวให้นักเรียนต้นทางครับอ้าวต้นทางนั่งตัวตรงๆครับปลายทางนั่งตัวตรงๆครับเดี๋ยวเราจะอ่านพร้อมกันก่อนขอแบบทำนองสนอก่อนได้ไหมครับ
1: ได้
0: มีคนใส่หัวไม่ได้ไม่ได้ก็คือต้องได้นะฮะอ่ะสาธุสะแบบทำนองสนอก่อน1 2 3

ถือว่าผ่านครับเดี๋ยวตอนนี้ขออนุญาตให้ทั้งห้องอ่านพร้อมกันโดยที่คุณเจมส์จะสุ่มบทในหน้านี้เราสาธุสาหลายรอบแล้วใช่ไหมเอาบทไหนดีนะมีเสียงมาบอกว่าเอาค่าเฝ้าเอาใจนักเรียนก่อนครับขอค่าเฝ้าพร้อมกัน1 2 3ค่าเฝ้าครับ

0: ลองประเมินพร้อมกันสมมติว่าเต็ม10เนี่ยตัวเองให้ตัวเองเท่าไหร
1: ่1 4
0: เอาทำไมถึงให้1ล่ะ
2: มันเสียง
0: เสียงยังไม่ชัดเจนแต่ก็ออกชัดอยู่นะถ้าครูเจมให้อยู่ที่5ก่อนเพราะว่าอะไรครับเพราะว่านักเรียนออกเสียงชัดเจนแล้วแต่การใส่ทำนองยังไม่ถูกเพราะอะไรรู้ป่ะเป็นปลายทางถ้าเราเจอปัญหาเดียวกันตอนนี้จะขออนุญาตพูดถึงปัญหาต้นทางก่อนหนูขึ้นเสียงสูงเลยข้าเฝ้าเหล่าเสนาใช่ไหมมีกิริยาอัจฉาใสซึ่งมันเป็นโมโนเดียวกันหมดเลยลืมหรือเปล่าว่าการทอดเสียงนั้นสำคัญแล้วนักเรียนก็ยังใช้เสียงเดิมว่าพ่อค้ามาแต่ไกลได้อาศัยในภาระซึ่งมันเป็นโทนเดียวหมดฟังนะเอาไปที่ถูกต้องก่อนนะ

อย่าลืมเก็บลมเพราะว่าถ้าไม่เก็บลมไปเป็นงี้นะฮะมีกิริยาอัจฉาสายบางคนเนี่ยแล้วจมูกกระพืออย่างนี้เลยพอดีนั่งตรงข้ามกันใช่ไหมล่ะหัวเราะเพื่อนเนี่ยอย่างเงี้ยก็สติดุดเลยนะฮะไม่ได้เอาใหม่ครับอ่ะเรารีเซ็ตใหม่เราเริ่มใหม่ข้าเฝ้าเราเสนาหนึ่งสองสามข้าเฝ้า

เห็นปะค่าก็เสียงสูงเฝ้าก็เสียงสูงใช่ปะมีกิริยาตรงนี้ต้องระวังมีกิริยาตีเสียงขึ้นอัจฉาสัยแต่บางคนก็ได้อ่ะใหม่1 2 3มี

ในห้องแบบนี้มันค่อนข้างจะดีอย่างหนึ่งแต่ว่าถ้าปลายทางมีห้องที่เหมาะกับการอ่านก็ลองดูนะครับการอ่านเนี่ยธาตุเสียงที่อ่านกลับมาที่หูเราแล้วแบบเรารู้สึกว่ามันกังวานนั่นคือการอ่านแบบเปล่งเต็มเสียงแต่ไม่ใช่ตะโกนจำได้ใช่ไหมครับในชั่วโมงที่ผ่านมาว่าเราจะอ่านแบบเต็มเสียงเช่น

0: อันนี้เสียงกลับมานะครับต่อไปครับพ่อค้ามาแต่ไกลได้อาศัยในภาราเห็นไหมได้อาศัยมันจะมีการเก็บรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเช่นได้บางคนก็จะคืออ่านไม่ได้ใช่ไหมครับได้อาศัยไม่เอาใส่ก็เสียงสูงอ่ะฟังได้อาศัย1 2 3
1: ได
0: ้
1: อาศ
0: ั
1: ย
0: ในภาราเก่งมากอ่ะทีนี้ขออนุญาตสุ่มครับได้อาศัยในภาราอ่ะตกเลข6พอดีเลยนะฮะเลข6กลุ่ม6ครับขออนุญาตกลุ่ม6ครับกลุ่ม6อ่านค่าเฝ้าให้ต้นทางกับปลายทางได้ฟังหน่อยกลุ่ม6ครึ่งหนึ่งของ6คือ3กลุ่ม3เป็นผู้ประเมินกลุ่ม6กลุ่ม6พร้อมไหมครับค่าเฝ้านะ1 1 2 3

0: ปรบมือให้กับกลุ่ม6หน่อยครับโอ้ยังไม่บอกว่าเป็นอย่างไรบ้างเชิญกลุ่ม3ที่ทำหน้าที่เป็นผู้ประเมินแบบโดยฉับพลันหน่อยครับ
1: มีเสียงที่ไพเราะครับแล้วก็ได้ยินชัดเจนครับแต่การเอื้อนเสียงยังมีการแบบว่าไปทำนองเดียวกันอยู่ครับ
0: ยังมีบางยังมีความเป็นแบบเป็นไปทำนองเดียวกันอยู่ใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: ขอบคุณมากครับนักเรียนครับเพื่อนกลุ่ม6อ่านเป็นอย่างไรบ้าง
2: ดีมาก
0: อ่านได้ดีเลยใช่ไหมครับเสียงมีการเอื้อนที่ปรับได้ดีขึ้นถูกต้องไหมครับเสียงนุ่มแล้วก็มีการเก็บรายละเอียดตามที่คุณครูเจมส์ได้บอกไปเมื่อสักครู่นี้ไปปรับให้ดีขึ้นใช่ไหมครับทีนี้อีกสักหนึ่งบทครับแหมหนักใจนะครับอยู่มาหมู่ข้าวเฝ้าพร้อมกัน1 2 3

ถ้าลงเรือนี่เรือร่มแน่นอนเอาใหม่ที่หน้าตาดี

มันเหมือนเราขับรถไปบนถนนลูกรังเอาฟิวฟิวฟิวตอนแรกทางออกเรียบๆฟิวฟิวอย่างเงี้ยได้ไหมอ่ะนะครับ

0: สูง
1: ที่เทเ
0: อาละครับตอนนี้เราได้ฝึกแบบการอ่านทำนองสนอเรียบร้อยแล้ววันนี้เราได้ร่วมกิจกรรมร่วมกันไหมได้ร่วมกิจกรรมด้วยกันใช่ไหมครับทีนี้อยากฟังแบบโอเอวิหารรายแบบไม่ได้ซ้อมอ่ะอยู่

0: วะเอ้ยนารีเออเออเอิงเอิงเอ้ยเอ้ยที่หน้าละเออเออเออเอ้ยตาเฮงเอิงเอ้ยดีดีเฮงเอิงเอ้ยทำเฮงเอิงเอ้ยมาโหรีเออเออเออเอ้ยที่เอ้ยเคหาเออเออเออเอิงเอิงเอ้ยเอ้ยการให้ทำนองอาจจะมีสองแบบเช่นเคหาคือแบบเสียงแบบลากไปเลยที่เอ้ยเคหากับที่เคหาเงยเออเออเงยเงยก็ได้แต่ว่าส่วนใหญ่จะนิยมแบบแรกอ่ะปรบมือให้ตัวเองหน่อยครับวันนี้ทำได้ดีมากๆเลยนะครับวันนี้การฝึกอ่านกาบยานี11เรามาสรุปกันก่อนครับการอ่านกาบยานี11นั้นมีผลดีอย่างไรใช่มีการใช้เสียงให้ไพเราะมีการแบ่งวรรคตอนได้ถูกต้องแล้วก็การอ่านกาบยานี11นั้นในบทเรียนนี้ก็จะได้ฝึกทั้งแบบทำนองเสนอด้วยแล้วก็แบบ OA วิหารรายด้วยเห็นไหมครับถ้าเราจับหลักการอ่าน OA ได้ยากไหมไม่ยากเลยนะครับเก่งมากและมาถึงช่วงท้ายของวันนี้คำไหนละเออเออไม่ใช่นะฮะเดี๋ยวเบลอก่อนคำไหนใช้ถูกวันนี้เอาคำนี้มาให้ครับ
1: โอ้ย
0: อัชราน่าจะเป็นคำเกี่ยวกับอะไรสักอย่างหนึ่งครับใครคิดว่าอัชราฝั่งสีเขียวถูกต้องยกมืออู้จริงเหรออาจจะถูกก็ได้นะโอ้นี่แสดงว่าเชื่อว่าเป็นขวาหมดเลยใช่ไหมครับมีบางส่วนนะครับปลายทางมีไหมครับปลายทางเชื่อว่าเป็นสีเขียวไหมครับต้นทางมีบางส่วนขอบคุณครับเอามือลงได้แสดงว่าที่เหลือเป็นสีม่วงใช่ไหมครับโดยส่วนใหญ่ต้นทางเชื่อว่าเป็นสีม่วงปลายทางคิดว่าเป็นสีม่วงไหมถ้าคุณคิดว่าเป็นสีม่วงอัชราเราจะเขียนแบบนี้ครับแปลว่านางฟ้าอีกเช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็คือหน้าตาของนางฟ้าที่ถือดอกบัวขนาดใหญ่สวยงามก็เป็นการเจเนเรตภาพจากปัญญาประดิษฐ์อีกเช่นเดียวกันนะครับชั่วโมงต่อไปเราจะยังเรียนกันอยู่เรื่องของ
2: สนอเสียงคำเยียวหวาน
0: ครั้งที
2: ่2
0: สิ่งที่คุณครูปลายทางจะต้องเตรียมนะครับมี PowerPoint ใบความรู้และใบงานเรื่องสนอเสียงสำเนียงหวานสำหรับวันนี้การเอื้อนเอ่ยสนอเสียงสำเนียงหวานในครั้งที่1ก็จบลงแล้วหวังเป็นอย่างยิ่งว่านักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางจะได้เอาลักษณะของการสอนแนวทางทั้งการอ่านทำนองสนอและการอ่านแบบ OA วิหารรายไปปรับประยุกต์ใช้ไม่เพียงแต่การอ่านกาบยานี11เท่านั้นถ้าวรรณคดีเรื่องใดที่ถูกแต่งเป็นกาบยานี11ลองอ่านดูนะหรือบางคนเก่งกว่านั้นอาจจะแต่งบทประพันธ์เป็นประเภทกาบยานี11และลองออกเสียงดูสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

การศึกษาเป็นหนึ่งในพระราชภารกิจสำคัญที่เหล่าบูรพกษัตริย์ไทยทุกพระองค์ทรงให้ความสำคัญในการวางรากฐานไว้ให้ประชาชนด้วยทรงตระหนักดี

ว่าประชาชนนั้นคือทรัพยากรที่สำคัญของชาติดังนั้นปรัชญาการศึกษาจึงมีความแตกต่างกันตามวัตถุประสงค์และสถานการณ์ของแต่ละสมัยการจัดการศึกษาของประเทศใดถ้าไม่ยึดหลักการที่ชัดเจนแล้วประเทศนั้นก็ไม่มีทางที่จะเดินหน้าไปสู่เป้าหมายที่ต้องการได้การพัฒนาด้านการศึกษาต้องสะดุดหยุดชะงักไปบ้างเมื่อบ้านเมืองต้องประสบภาวะศึกสงครามในอดีตแต่ยามสงบเรื่องการศึกษาก็จะกลับมาได้รับการทำนุบำรุงขึ้นใหม่ทุกครั้งนับเนื่องไปทุกรัชสมัยสืบต่อมาจนถึงปัจจุบันในสมัยสุโขทัยที่ประเทศไทยมีรูปแบบการปกครองแบบราชาธิปไตยคำกล่าวที่ว่าการศึกษาคือชีวิตคือปรัชญาการศึกษาในสมัยนี้พระมหากษัตริย์ทรงสนับสนุนการศึกษาของประชาชนผ่านทางพุทธศาสนาซึ่งมีอิทธิพลต่อทุกชีวิตในสังคมสมัยสุโขทัยจึงมีรัฐและวัดเป็นศูนย์กลางพระสงฆ์คือผู้ถ่ายทอดหลักธรรมคำสอนของพระพุทธองค์จากพระไตรปิฎกโดยที่พระมหากษัตริย์ทรงให้การสนับสนุนด้วยการพระราชทานที่ดินเป็นสถานที่ศึกษาเล่าเรียนและได้อาราธนาพระสงฆ์จากที่ต่างๆให้เข้ามาเผยแผ่ความรู้สู่กรุงสุโขทัยด้วยจารึกอักษรลายสือไทยในหลักศิลาจารึกของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชและหนังสือไตรภูมิพระร่วงที่พระมหาธรรมราชาลิไทยได้พระราชนิพนธ์ขึ้นนับเป็นหลักฐานทางการศึกษาชิ้นสำคัญที่แสดงถึงความเอื้ออาทรที่พระมหากษัตริย์ไทยทรงมีต่อไพร่ฟ้าข้าแผ่นดินมาตั้งแต่ครั้งอดีตธรรมเนียมการศึกษาในสมัยอยุธยาก็ยังคงมีวัดเป็นศูนย์กลางเป็นสมัยที่ศาสตร์ต่างๆโดยเฉพาะงานวรรณกรรมเจริญเฟื่องฟูยิ่งในราชสำนักสมเด็จพระนารายณ์มหาราชทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการส่งเสริมการศึกษาภาษาไทยอย่างกว้างขวางโดยพระโหราธิบดีได้แต่งหนังสือจินดามณีขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเมื่อปีชวดพุทธศักราช2215เนื้อหาครอบคลุมเรื่องการใช้ภาษาสระพยัญชนะวรรณยุกต์การสะกดการันและการแต่งคำประพันธ์ชนิดต่างๆนับเป็นแบบเรียนภาษาไทยเล่มแรกที่ใช้สืบต่อกันมาอย่างยาวนานในเวลาต่อมาการศึกษาที่วางรากฐานในราชสำนักจึงแพร่หลายสู่ประชาชนทั่วไปจนมีคำกล่าวว่าเป็นสมัยที่การศึกษาเจริญรุ่งเรืองจนแม้แต่นายประตูก็สามารถแต่งโครงกลอนได้อย่างไรก็ดีในช่วงปลายรัชสมัยพระองค์ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานที่ดินให้แก่บาทหลวงชาวยุโรปเพื่อใช้ในการสร้างโบสถ์และสร้างโรงเรียนสามเณรราลัยเพื่อเป็นสถานที่ศึกษาและเผยแผ่ศาสนาแม้สยามจะต้องประสบภาวะศึกสงครามในช่วงกรุงธนบุรีและกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นแต่พระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ก็ยังทรงมอบโอกาสทางการศึกษาให้แก่ประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยที่ยังยึดหลักปรัชญาการศึกษาเพื่อการสร้างคนที่มีวัดและพระเป็นศูนย์การเรียนรู้ไว้อย่างไม่เปลี่ยนแปลง

งสัยไหมว่าทำไมไม่สามารถดึงถุงพลาสติกออกจากขวดแก้วได้ต่อจากนั้นติดตามเรื่องน่ารู้ยิ้มเรื่องง่ายๆแต่มีกลไกซับซ้อนสวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับผมดร.นิกธีรชัยพรสินทรีลักษณ์กับรายการไอซายความฉลาดแบบยกกำลังสองการทดลองวันนี้นะครับเรามีการทดลองที่ง่ายๆแล้วก็สามารถที่จะใช้ของรอบตัวเรานะครับสำหรับคุณพ่อคุณแม่มาเล่นกับลูกๆที่บ้านหรือว่าคุณครูนะครับสามารถเอามาใช้กับนักเรียนในห้องก็ได้นะครับสิ่งที่เราต้องการอย่างเดียวก็คือขวดโหลปากกว้างนี้นะครับแล้วก็มีถุงพลาสติกนะครับถุงพลาสติกนี่อาจจะเป็นถุงที่เราซื้อของมาจากตลาดหรือว่าอาจจะเป็นถุงพลาสติกใส่ขยะ ก็ได้นะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือว่ายางรัดนะครับยางรัดเนี่ยอาจจะต้องใหญ่นิดหนึ่งเพื่อที่จะสามารถที่จะรัดปากโหลนี่ได้นะครับคราวนี้เนี่ยวิธีการ

0: ทำให้แนบกับขวดโหลมากที่สุดอย่างนี้นะครับโอเคนะครับแล้วเราก็พยายามดึงถุงนี่ให้ตึงนิดหนึ่งหลังจากนั้นผมก็จะใช้ยางนี้นะครับรัดปากขวดโหลอย่างนี้โอเคนะครับแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับว่าเราจะให้เด็กๆเนี่ยเข้ามาลองดึงถุงนี่ออกจากขวดนี่ได้อย่างไรตามมาดูกันเลยครับผมมีผู้ช่วยตัวน้อยของผมนะครับชื่อน้องอะไรเอ่ย
1: เคนครับ
0: เด็กชายอะไรครับ
1: ผมทำเพียนเหมือนคร
0: ับ โอเคน้องเคนพี่มีอะไรให้ช่วยอยู่อย่างหนึ่งนะน้องเคนพร้อมไหมพี่อยากจะให้น้องเคนเนี่ยครับช่วยดึงถุงพลาสติกนี่ออกจากขวดให้หน่อยได้ไหมครับ
1: ได้ค่ะ
0: ไหนลองดึงดูสิครับได้เปล่า
1: ไม่ได้
0: อ้าวสองมือเลยเอาดึงแรงๆได้ไหมครับอ้าวทำไมดึงไม่ได้ครับตั้งใจดึงว่าเนี่ยตั้งใจนะดึงแรงๆเอ๊ะใครดึงติดกาวข้างล่างเปล่า
1: ไม่
0: น้องเคนว่าทำไมมันดึงไม่ได้ครับทำไมถึงพลาสติกไม่ออกมาข้างล่างติดกาวไว้เปล่าดูไหมดูไหมข้างล่างมีไหมเห็นไหมก็ไม่มีอะไรนี่นาเห็นไหมถูกไหมมันก็โล่งๆน้องเคนดึงอีกทีดึงให้แรงๆเลยดึงสิครับดึงดึงออกมาได้ไหม
1: ไม
0: ่
1: ได
0: ้ไม่ได้เลยเห็นไหมโอ้โหนี่แข็งมากเลยเนาะดึงเท่าไหร่ก็ไม่ออกมาเนาะใช่ไหมครับต้องเคนว่าเป็นพ่ออะไรอะครับ
1: ไม่รู
0: ้ไม่รู้เหมือนกันโอเคนะครับน้องๆทางบ้านคิดออกไหมครับว่าเป็นพ่ออะไรถ้าหาว่าคิดไม่ออกนะครับเดี๋ยวไปฟังเฉลยกันเลยครับการที่เราไม่สามารถดึงถุงออกมาจากขวดได้ก็เพราะว่ามีแรงดันของอากาศกดทับถุงไว้จากด้านบนนั่นเองครับคนเราใช้ชีวิตอยู่ภายใต้ความดันบรรยากาศนี้อยู่แล้วจึงไม่เคยรู้สึกอะไรนะครับในช่องว่างระหว่างถุงกับขวดนั้นยังมีอากาศเหลืออยู่แต่เมื่อพยายามดึงถุงออกช่องว่างนี้ก็จะขยายตัวทำให้อากาศข้างในกระจายตัวไปตามช่องว่างที่เพิ่มขึ้นความหนาแน่นของอากาศภายในขวดจึงลดลงดังนั้นแรงดันจากอากาศภายนอกที่มีความหนาแน่นมากกว่าจึงดันถุงกลับเข้าไปในขวดทำให้ดึงไม่ออกเสมือนเป็นสุญญากาศเมื่อรู้จักแรงดันอากาศแล้วก็สามารถใช้หลักการนี้มาเล่นสนุกได้อีกมากมายครับการทำงานของร่างกายของคนเรานะครับมีความซับซ้อนมากกว่าคิดเพียงแค่การยิ้มอย่างนี้นะครับดูเหมือนจะง่ายแต่จริงๆแล้วมีความซับซ้อนไปดูกันครับว่าเป็นอย่างไรรอยยิ้มเกิดจากการทำงานของกล้ามเนื้อ2กลุ่มคือกล้ามเนื้อที่ดึงมุมปากให้ยกขึ้นไปหาโหนกแก้มกับกล้ามเนื้อรอบดวงตาที่ช่วยดึงเนื้อแก้มและเบ้าตาให้ยกขึ้นซึ่งการสั่งให้กล้ามเนื้อทั้ง2กลุ่มนี้เคลื่อนไหวมีกลไกที่แตกต่างกันครับเมื่อเรายิ้มตามมารยาทหรือยิ้มแบบบังคับให้ยิ้มกล้ามเนื้อรอบปากเท่านั้นที่เราสามารถสั่งให้ทำงานได้แต่ถ้าเรายิ้มจากใจหรือจากความรู้สึกมีความสุขกล้ามเนื้อทั้ง2กลุ่มนี้จึงจะทำงานประสานกันครับ
2: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกคนนะคะพบกับรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1กับครูสุพิชยาอภัยรัตน์หรือว่าครูแนนค่ะวันนี้เราอยู่กันที่หน่วยการเรียนรู้ที่เท่าไหร่คะ
1: 4
0: หน่วยการเรียนรู้ที่4เรื่องทศนิยมและเศษส่วนและในชั่วโมงนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องโจทย์ปัญหาค่ะก่อนอื่นเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนเลยค่ะนักเรียนสามารถนำความรู้เกี่ยวกับทศนิยมและเศษส่วนไปใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิตจริงค่ะนักเรียนคะนักเรียนทุกคนรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยให้นักเรียนสังเกตภาพบนกระดานค่ะคุณครูถามว่าภาพนี้เกี่ยวกับอะไรคะเกี่ยวกับทองคำแล้วคุณครูถามนักเรียนว่าในท้องตลาดมีทองคำขายแบบใดบ้างคะ
1: ทองคำแท่งทองคำรูปพรรณ
0: แล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะนักเรียนคิดว่าในท้องตลาดมีทองคำขายแบบใดบ้างคะนั่นก็คือทองคำแท่งกับทองคำรูปพรรณแล้วนักเรียนคิดว่าน้ำหนักทองคำมีหน่วยเป็นอะไรคะเก่งมากค่ะน้ำหนักทองคำมีหน่วยเป็นกรัมนั่นเองค่ะซึ่งทองคำที่จำหน่ายในประเทศไทยส่วนใหญ่จะเป็นทองคำซึ่งมีความบริสุทธิ์อยู่ที่ 96.5% โดยมีน้ำหนักแตกต่างกันค่ะแล้วนักเรียนทราบไหมคะว่าทองรูปพรรณน้ำหนัก1บาทเท่ากับกี่กรัมคะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะนักเรียนคิดว่าเท่ากับกี่กรัมคะคำตอบที่ถูกต้องคือ 15.16 กรัมค่ะแล้วนักเรียนคิดว่าทองคำแท่งน้ำหนัก1บาทจะเท่ากับกี่กรัมคะ
1: 15.244 กรัม
0: จะเท่ากับ 15.244 กรัมนั่นเองค่ะต่อมานะคะเราจะนำความรู้เกี่ยวกับทศนิยมและเศษส่วนมาใช้ในการแก้ปัญหาสถานการณ์ในชีวิตจริงค่ะเรามาดูตัวอย่างโจทย์กันเลยค่ะตัวอย่างที่1โจทย์บอกว่าทองคำมีความหนาแน่น19เศษ1ส่วน3กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตรถ้าทองคำแท่ง1มีปริมาตร 16.5 ลูกบาศก์เซนติเมตรจะมีมวลกี่กรัมนักเรียนคะจากโจทย์นักเรียนสามารถบอกคุณครูได้ไหมคะว่าสิ่งที่โจทย์ต้องการทราบคืออะไรคะสิ่งที่โจทย์ต้องการทราบคืออะไรคะ
1: ทองคำแท่งนี้จะมีมวลกี่กร
0: ั
1: ม
0: ถูกต้องค่ะสิ่งที่โจทย์ต้องการทราบคือจะมีมวลกี่กรัมหรือทองคำแท่งนี้มีมวลกี่กรัมนั่นเองค่ะแล้วสิ่งที่โจทย์กำหนดให้มีอะไรบ้างคะถูกต้องค่ะมีความหนาแน่นของทองคำและปริมาตรของทองคำนั่นเองค่ะแล้วโจทย์ยังบอกมาอีกว่ามวลของทองคำจะเท่ากับความหนาแน่นของทองคำคูณด้วยปริมาตรของทองคำนักเรียนคะในการแสดงวิธีทำขั้นตอนแรกคุณครูก็จะนำข้อความของสิ่งที่โจทย์กำหนดให้มาเขียนก่อนค่ะนั่นคือทองคำมีความหนาแน่น19เศษ1ส่วน3กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตรนักเรียนคะนักเรียนปลายทางด้วยคุณครูถามว่าเราสามารถเขียนทองคำมีความหนาแน่น19เศษ1ส่วน3กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตรให้อยู่ในรูปเศษเกินได้เท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 58ส่วน3
0: แล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะนักเรียนได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะเพราะฉะนั้นจะเขียนให้อยู่ในรูปเศษเกินได้เป็นเศษ58ส่วน3กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองค่ะแล้วสิ่งที่โจทย์กำหนดให้อีกคือทองคำแท่ง1มีปริมาตร 16.5 ลูกบาศก์เซนติเมตรนักเรียนคะเราจะหาได้ยังไงคะว่าทองคำแท่งนี้มีมวลกี่กรัมคะถูกต้องค่ะให้นำความหนาแน่นของทองคำคูณด้วยปริมาตรของทองคำจากสิ่งที่โจทย์บอกโจทย์บอกว่ามวลของทองคำหาได้จากความหนาแน่นของทองคำคูณด้วยปริมาตรของทองคำ ดังนั้นทองคำแท่งนี้ก็จะมีมวลเศษ58ส่วน3คูณด้วย 16.5 นั่นเองค่ะเมื่อนักเรียนคำนวณค่าออกมาแล้วจะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะให้นักเรียนคำนวณค่าออกมาได้เลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะตอนนี้นักเรียนคำนวณค่าเสร็จยังคะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 319กรัม
0: จะได้คำตอบเท่ากับ310กรัมเพราะฉะนั้นในตัวอย่างที่1ก็จะได้คำตอบเท่ากับ319กรัมนั่นเองค่ะเพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้นเรามาดูตัวอย่างที่2กันเลยค่ะตอนนี้ให้นักเรียนทุกคนรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยให้นักเรียนอ่านโจทย์บนกระดานไปพร้อมๆกันเลยค่ะนักเรียนคะจากการที่นักเรียนได้อ่านโจทย์นักเรียนบอกคุณครูได้ไหมคะว่าสิ่งที่โจทย์กำหนดให้มีอะไรบ้างคะเราจะเห็นว่าสิ่งที่โจทย์กำหนดคือมีน้ำหนักของกระปุกเปล่าและน้ำหนักของยาที่บรรจุ30เม็ดนั่นเองค่ะแล้วสิ่งที่โจทย์ต้องการทราบคืออะไรคะ
1: ว่ายา1เม็ดนั้นประมาณกี่กิโลกรัม
0: สิ่งที่โจทย์ต้องการทราบคือยา1เม็ดหนักประมาณกี่มิลลิกรัมนักเรียนคะเรามาดูการแสดงวิธีทำกันค่ะในการแสดงวิธีทำคุณครูก็จะนำข้อความของสิ่งที่โจทย์กำหนดให้มาเขียนก่อนค่ะนั่นคือกระปุกเปล่า1ใบหนัก112เศษ1ส่วน2นักเรียนคะ112เศษ1ส่วน2กรัมเราสามารถเขียนได้อยู่ในรูปเศษเกินได้เท่ากับเท่าไหร่คะ
1: เศษ225ส่วน2กรัม
0: ก็จะได้เท่ากับเศษ225ส่วน2กรัมจากนั้นสิ่งที่โจทย์กำหนดให้อีกโจทย์ยังบอกว่ากระปุกใบนี้บรรจุยา30เม็ดเมื่อนำยาทั้งกระปุกไปชั่งพบว่าหนัก119กรัมนักเรียนคะตอนนี้เราหาได้ไหมคะว่ายา30เม็ดหนักเท่าไหร่คะหาได้ไหมคะหาได้ยังไงคะนักเรียนคิดว่าหาได้ยังไงคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะนำยาทั้งกระปุกลบด้วยอะไรคะถูกต้องค่ะให้นักเรียนนำน้ำหนักของกระปุกที่บรรจุยา30เม็ดลบด้วยน้ำหนักของกระปุกยาค่ะเพราะฉะนั้นจะได้ว่ายา30เม็ดหนักเท่าไหร่คะถูกต้องค่ะเกิดจากการที่เรานำน้ำหนักของยาที่บรรจุ30เม็ดลบด้วยน้ำหนักของกระปุกเปล่านั่นเองค่ะก็จะได้เป็น119ลบด้วยเศษ225ส่วน2ตอนนี้ให้นักเรียนคำนวณค่าออกมาได้เลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะนักเรียนคำนวณค่าลงไปในสมุดได้เลยนะคะมีนักเรียนคนไหนได้คำตอบยังคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะนักเรียนปลายทางหากนักเรียนได้คำตอบแล้วนักเรียนสามารถตอบกับคุณครูปลายทางได้เลยนะคะ119ลบด้วยเศษ25ส่วน2จะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะจะได้เป็นเศษ238ลบด้วย225ส่วน2คำนวณค่าออกมาแล้วจะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: เศษ3ส่วน2กรัม
0: จะได้เท่ากับ เศษ13ส่วน2กรัมตอนนี้เราทราบแล้วว่ายา30เม็ดหนักเศษ13ส่วน2กรัมเรามาดูกันต่อเลยนะคะนักเรียนคะแล้วเราทราบได้ยังไงคะว่ายา1เม็ดหนักเท่ากับเท่าไหร่คะ
2: 13 เศษ 13 ส่วน 2
0: ทำยังไงต่อคะเมื่อกี้เราทราบว่ายา30เม็ดหนักเศษ13ส่วน2กรัมแล้วคุณครูถามนักเรียนว่าหากคุณครูต้องการทราบว่ายา1เม็ดหนักเท่าไหร่เราจะมีวิธีการคิดยังไงคะถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นยา1เม็ดก็จะหนักเศษ13ส่วน2หารด้วย30ค่ะให้นักเรียนคำนวณค่าออกมาได้เลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะนักเรียนคนอื่นล่ะคะนักเรียนได้คำตอบยังคะเรามาดูคำตอบกันค่ะเพราะฉะนั้นเศษ13ส่วน2หารด้วย30ก็จะมีค่าเท่ากับเศษ13ส่วน2คูณด้วยเศษ1ส่วน30คำนวณค่าออกมาแล้วก็จะได้คำตอบเท่ากับเศษ13ส่วน60กรัมนั่นเองค่ะแต่สิ่งที่โจทย์ถามเป็นหน่วยอะไรคะหน่วยมิลลิกรัมซึ่งเราทราบแล้วว่า1กรัมเท่ากับ 1,000 มิลลิกรัมดังนั้นยา1เม็ดจะหนักเท่าไหร่คะเศษ13ส่วน60คูณด้วย 1,000 ให้นักเรียนคำนวณค่าออกมาได้เลยนะคะว่าจะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่รวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะ
3: 216.6 มิลลิกรัม
0: ตอนนี้นักเรียนต้นทางได้ตอบคำถามมาแล้วแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะนักเรียนคำนวณค่าออกมาแล้วนักเรียนได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะจะได้ประมาณ 216.663 มิลลิกรัมนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นในตัวอย่างที่2ก็จะได้คำตอบเท่ากับ 216.663 มิลลิกรัมค่ะเรามาดูกันต่อในตัวอย่างที่3เลยนะคะให้นักเรียนทุกคนรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยให้นักเรียนอ่านโจทย์ตัวอย่างที่3ไปพร้อมๆกันเลยค่ะ
1: เมื่อนายเปลี่ยนสถาน

0: การที่นักเรียนได้อ่านโจทย์แล้วนักเรียนสามารถบอกคุณครูได้ไหมคะว่าสิ่งที่โจทย์กำหนดให้มีอะไรบ้างคะการขยายตัวของน้ำแข็งจะเห็นว่าสิ่งที่โจทย์กำหนดให้คือการขยายตัวของน้ำเมื่อนำมาทำน้ำแข็งและปริมาตรของน้ำที่นำมาทำน้ำแข็งนั่นเองค่ะแล้วสิ่งที่ต้องการทราบคืออะไรคะถูกต้องค่ะสิ่งที่โจทย์ต้องการทราบคือน้ำแข็งมีปริมาตรเท่าใดหรือปริมาตรของน้ำแข็งนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นในการแสดงวิธีทำเราก็จะเริ่มจากการที่นำข้อความของสิ่งที่โจทย์กำหนดให้มาเขียนก่อนค่ะคุณครูก็นำข้อความของสิ่งที่โจทย์กำหนดให้มาเขียนเลยนั่นคือเมื่อน้ำเปลี่ยนสถานะเป็นน้ำแข็งจะขยายตัวออกประมาณเศษ9ส่วน100ของปริมาตรเดิมสิ่งที่โจทย์กำหนดให้อีกนั่นคือถ้าน้ำที่นำมาทำน้ำแข็งมีปริมาตร 56.5 ลูกบาศก์เซนติเมตรเรียนดูบนกระดานต่อเลยนะคะคุณครูถามว่าเราจะหาปริมาตรของน้ำแข็งที่ขยายตัวได้ยังไงคะการขยายตัวของน้ำแข็งเพราะฉะนั้นน้ำแข็งที่ขยายตัวมีปริมาตรประมาณเศษ9ส่วน100คูณด้วย 56.5 ให้นักเรียนคำนวณค่าออกมาได้เลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะนักเรียนคำนวณค่าออกมาแล้วได้เท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 5.085 ลูกบาศก์เซนติเมตร
0: จะได้เท่ากับ 5.085 ลูกบาศก์เซนติเมตรเรามาดูกันต่อเลยนะคะดังนั้นจะได้น้ำแข็งมีปริมาตรเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 5.085
0: เราสามารถหาปริมาตรของน้ำแข็งได้ยังไงคะนำปริมาตรของน้ำแข็งที่ขยายตัวบวกด้วยอะไรคะปริมาตรของน้ำที่นำมาทำน้ำแข็งเพราะฉะนั้นก็จะได้เป็น 56.5 บวกด้วย 5.085 นักเรียนคำนวณค่าออกมาแล้วจะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 61.585 ลูกบาศก์เซนติเมตร
0: เมื่อนักเรียนคำนวณค่าออกมาแล้วก็จะได้คำตอบเท่ากับ 61.585 ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นในตัวอย่างที่3ก็จะได้คำตอบเท่ากับ 61.585 ลูกบาศก์เซนติเมตรค่ะเพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้นเรามาดูตัวอย่างที่4กันเลยค่ะตอนนี้ให้นักเรียนทุกคนรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยให้นักเรียนอ่านโจทย์ตัวอย่างที่4ไปพร้อมๆกันนะคะ
1: แม่ซื้อน้ำ3ขวด10บาทแม่ป้าซื้อ100ขวด330บาทใครซื้อมะนาวได้ถูกกว่ากันเพราะที่ไหนได้
0: จากการที่นักเรียนได้อ่านโจทย์นักเรียนสามารถตอบคุณครูได้ไหมคะว่าสิ่งที่โจทย์กำหนดให้มีอะไรบ้างคะ
1: แม่ซื้อน้ำ3ขวด10บาทแม่ป้า
0: ถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่โจทย์กำหนดให้ก็คือราคาของมะนาวนั่นเองค่ะแล้วสิ่งที่โจทย์ต้องการทราบคืออะไรคะ
1: ใครซื้อมะนาวได้ถูกกว่ากันเพราะเหตุใด
0: ถูกต้องค่ะสิ่งที่โจทย์ต้องการทราบคือใครซื้อมะนาวได้ถูกกว่ากันเพราะเหตุใดแล้วนักเรียนมีแนวคิดในการหาคำตอบไหมคะเราหาราคามะนาว1ผลได้ยังไงคะ
2: จ
0: ํ
2: านวน
0: ที
2: ่ทําให้เป็น
3: นําจํานวนผลก็
2: เศษให้เป็นจํานวน
0: นักเรียนมีแนวคิดในการหาคําตอบยังไงคะนําราคาของมะนาว มาทำยังไงกันคะนำอะไรหารด้วยอะไรคะนำราคาหารด้วยอะไรคะหารด้วยจำนวนผลของมะนาวเพราะฉะนั้นเรามาแสดงวิธีทำไปพร้อมๆกันเลยค่ะขั้นตอนแรกคุณครูเริ่มจากนำข้อความของสิ่งที่โจทย์กำหนดให้มาเขียนก่อนค่ะนั่นคือแม่ซื้อมะนาว3ผลราคา10บาทเมื่อกี้นักเรียนบอกคุณครูว่าเราสามารถหาได้จากการที่นำราคาหารด้วยจำนวนมะนาวคุณครูถามว่ามะนาว1ผลจะราคาเท่าไหร่คะ
3: 10 บาท
0: เมื่อกี้นักเรียนบอกว่านำราคาหารด้วยจำนวนของมะนาวเพราะฉะนั้นมะนาว1ผลก็จะเท่ากับ10หารด้วย3หรือเศษ10ส่วน3นั่นเองค่ะให้นักเรียนคำนวณค่าออกมาได้เลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะนักเรียนคะนักเรียนคำนวณค่าออกมาแล้วจะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะจะได้เท่ากับ 3.333 บาทนั่นเองค่ะต่อมาเราจะมาหาราคามะนาวของป้ากันต่อค่ะจากสิ่งที่โจทย์บอกโจทย์บอกว่าป้าซื้อมะนาว100ผลราคา330บาทคุณครูถามว่าหากเราต้องการทราบว่ามะนาว1ผลราคาเท่าไหร่เราจะมีแนวคิดยังไงคะมีแนวคิดในการหาคำตอบยังไงคะนำราคาหารด้วยจำนวนมะนาวเพราะฉะนั้นมะนาว1ผลก็จะเท่ากับ330หารด้วย100หรือเศษ330ส่วน100นั่นเองค่ะให้นักเรียนคำนวณค่าออกมาได้เลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะ

ค่ะเพราะฉะนั้นในตัวอย่างที่4ก็จะตอบว่าป้าซื้อมะนาวถูกกว่าแม่เพราะ 3.333 มีค่ามากกว่า 3.3 ค่ะเพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้นครูจะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดที่16โจทย์ปัญหาค่ะเรามาดูรายละเอียดของแบบฝึกหัดไปพร้อมๆกันเลยนะคะตอนนี้ในหน้าแรกจะมีข้อที่1ใหญ่ค่ะซึ่งประกอบด้วย2ข้อย่อยและหน้าต่อมาจะเป็นข้อ2ใหญ่ค่ะให้นักเรียนลงมือปฏิบัติได้เลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะแล้วเราจะมาตรวจสอบความถูกต้องไปพร้อมๆกันค่ะ

0: นักเรียนคะเรามาตรวจสอบความถูกต้องของแบบฝึกหัดที่16กันค่ะข้อแรกโจทย์บอกว่าอันมีช็อกโกแลตกล่อง1มีน้ำหนักสุทธิ600กรัมอันแบ่งให้น้องเศษ1ส่วน4ของกล่องแบ่งให้พี่เศษ1ส่วน3ของกล่องยังเหลือช็อกโกแลตในกล่องอีก10ชิ้นจงหาว่าข้อแรกโจทย์ให้หาอะไรคะเรามาตรวจสอบความถูกต้องไปพร้อมๆกันนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะข้อแรกโจทย์ให้หาอะไรคะ
1: เดิมมีช็อกโกแลตในกล่องกี่ช
0: ิ้
1: น
0: เดิมมีช็อกโกแลตอยู่ในกล่องกี่ชิ้นและข้อที่2คือช็อกโกแลตที่เหลือหนักเท่าไหร่ตอนนี้ให้นักเรียนทุกคนรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยให้นักเรียนเงยหน้ามาดูบนกระดานเลยนะคะข้อแรกเราจะหาได้ยังไงคะว่าเดิมมีช็อกโกแลตอยู่ในกล่องกี่ชิ้นคะขั้นตอนแรกเรามาหาก่อนว่าแบ่งช็อกโกแลตให้น้องและพี่รวมกันคิดเป็นเท่าไหร่เพราะฉะนั้นทำได้ยังไงคะถูกต้องค่ะแบ่งช็อกโกแลตให้น้องและพี่รวมกันเศษ1ส่วน4บวกด้วยเศษ1ส่วน3เมื่อนักเรียนคำนวณค่าออกมาแล้วก็จะเท่ากับเศษ7ส่วน12ของกล่องค่ะจากนั้นเราจะไปหาว่าเหลือช็อกโกแลตอยู่เท่าไหร่อันจะมีช็อกโกแลตเหลืออีก1ลบด้วยเศษ7ส่วน12คำนวณค่าออกมาแล้วเท่ากับเท่าไหร่คะเศษ5ส่วน12ของกล่องซึ่งเท่ากับ10ชิ้นนั่นเองค่ะจากสิ่งที่โจทย์กำหนดมาแสดงว่าช็อกโกแลตที่เหลือส่วนตรงนี้ที่เหลือ5ส่วนคิดเป็น10ชิ้นแล้ว1ส่วนคิดเป็นกี่ชิ้นคะนักเรียนก็นำ10หารด้วย5จะเท่ากับ2ชิ้นนั่นเองค่ะดังนั้นเดิมมีช็อกโกแลตอยู่ในกล่อง12ส่วนคิดเป็นกี่ชิ้นคะกี่ชิ้นคะ
1: 24
0: ชิ้นถูกต้องค่ะเกิดจากการที่เรานำ12คูณด้วย2ก็จะมีค่าเท่ากับ24ชิ้นเพราะฉะนั้นในข้อแรกนักเรียนก็ตอบได้แล้วว่าเดิมมีช็อกโกแลตอยู่ในกล่อง24ชิ้นนั่นเองค่ะให้นักเรียนตรวจสอบความถูกต้องได้เลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะหากนักเรียนทำได้ไม่ถูกต้องให้นักเรียนแก้ไขด้วยปากกาสีแดงได้เลยนะคะเรามาดูกันต่อในข้อที่2ย่อยค่ะโจทย์ถามว่าช็อกโกแลตที่เหลือหนักเท่าไหร่นักเรียนมีแนวคิดในการหาคำตอบไหมคะเรามาตรวจสอบความถูกต้องกันค่ะเนื่องจากช็อกโกแลตกล่องนี้มีน้ำหนักสุทธิอยู่ที่กี่กรัมคะ
1: 600
0: กรัมดังนั้นช็อกโกแลตที่เหลือมีน้ำหนักเศษ10ส่วน24คูณด้วย600เมื่อนักเรียนคำนวณค่าออกมาแล้วจะได้เท่ากับ250กรัมนั่นเองค่ะเรามาดูกันต่อในข้อที่2ใหญ่เลยนะคะโจทย์บอกว่าคุณแม่และอ้อมไปที่ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งแล้วแวะซื้อแปรงสีฟัน5อันสำหรับสมาชิกทุกคนในบ้านถ้าซื้อปลีกจะซื้อได้ราคาอันละ 24.25 บาทแต่ถ้าซื้อครึ่งโหลจะซื้อได้ในราคา130บาทคุณแม่และอ้อมควรตัดสินใจซื้อแบบใดเพราะเหตุใดนักเรียนคะจากการที่นักเรียนได้ลงมือทำแบบฝึกหัดแล้วนักเรียนสามารถตอบคุณครูได้ไหมคะว่าคุณแม่และอ้อมควรตัดสินใจซื้อแบบใดคะแบบซื้อปลีกหรือซื้อครึ่งโหลคะเรามาตรวจสอบความถูกต้องไปพร้อมๆกันค่ะแนวคิดแรกข้อนี้แสดงวิธีทำได้หลายแนวคิดนะคะเรามาดูแนวคิดแรกกันก่อนถ้าซื้อปลีก5อันจะซื้อได้ในราคาอันละ 24.25 บาทแต่ถ้าซื้อครึ่งโหล130บาทจะซื้อได้ในราคาอันละ130หารด้วย6หรือเศษ130ส่วน6นักเรียนคำนวณค่าออกมาแล้วจะได้เท่ากับเท่าไหร่คะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะ ได้เท่ากับ 26.663 บาทเพราะฉะนั้นคุณแม่และอ้อมตัดสินใจซื้อแบบครึ่งโหลเพราะราคาแปรงสีฟันต่ออันจะถูกกว่าซื้อปลีกซึ่งแปรงสีฟันที่เหลือก็สามารถเก็บไว้ใช้ได้ค่ะเพราะฉะนั้นในแนวคิดแรกก็จะตอบว่าคุณแม่และอ้อมตัดสินใจซื้อครึ่งโหลเพราะราคาแปรงสีฟันต่ออันจะถูกกว่าซื้อปลีกซึ่งแปรงสีฟันที่เหลือสามารถเก็บไว้ใช้ได้นั่นเองค่ะเรามาดูแนวคิดที่2กันต่อเลยนะคะแนวคิดที่2

0: 2ถ้าซื้อปลีก5อันราคาชิ้นละเท่าไหร่คะ
1: 24.25
0: บาทจะต้องจ่ายเงินเท่าไหร่คะ
1: 122.25
0: ซื้อ5อันราคาชิ้นละ 24.25 บาทจะต้องจ่ายเงิน5คูณด้วย 24.25 ซึ่งเมื่อนักเรียนคำนวณค่าออกมาแล้วก็จะได้คำตอบเท่ากับ 121.25 บาทเรามาดูแบบซื้อครึ่งโหลกันบ้างแต่ถ้าซื้อครึ่งโหลจะต้องจ่ายเงินเท่าไหร่คะจากสิ่งที่โจทย์กำหนดให
1: ้
0: 130บาทแล้วนักเรียนคิดว่าควรเลือกซื้อแบบใดคะ
2: เล
0: ือ
2: กซื้อแบบครึ่งโหลเป็นสีฟ
0: ั
2: น5
0: เพราะฉะนั้นคุณแม่และอ้อมตัดสินใจซื้อเป็นสีฟัน5อันเพราะในวันที่ซื้อจะจ่ายเงินน้อยกว่านั่นเองค่ะแนวคิดที่2ก็จะได้คำตอบว่าคุณแม่และอ้อมตัดสินใจซื้อแปรงสีฟัน5อันเพราะในวันที่ซื้อจะจ่ายเงินน้อยกว่าค่ะนักเรียนสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้เลยนะคะหากนักเรียนทำได้ไม่ถูกต้องให้นักเรียนแก้ไขด้วยปากกาสีแดงได้เลยนะคะเรามาสรุปบทเรียนที่ได้เรียนรู้ในวันนี้กันค่ะวันนี้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรไปบ้างคะเกี่ยวกับการแก้โจทย์ปัญหาซึ่งในการแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับทศนิยมและเศษส่วนสิ่งที่สำคัญคือการวิเคราะห์สิ่งที่โจทย์กำหนดให้และสิ่งที่โจทย์ต้องการทราบเพื่อให้สามารถหาแนวคิดในการแก้โจทย์ปัญหานั้นๆได้ค่ะสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปนะคะเรื่องคณิตศาสตร์ในชีวิตจริงสิ่งที่นักเรียนจะต้องเตรียมเลยนะคะ 1. รายการสินค้าเรื่องร้านค้าสุขใจและใบกิจกรรม1ร้านค้าสุขใจค่ะสำหรับชั่วโมงนี้มีนักเรียนคนไหนมีคำถามหรือข้อสงสัยไหมคะนักเรียนปลายทางหากนักเรียนมีคำถามหรือข้อสงสัยนักเรียนสามารถสอบถามคุณครูปลายทางได้เลยนะคะในชั่วโมงนี้คุณครูขอให้นักเรียนทุกคนรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยให้นักเรียนกลับไปทบทวนบทเรียนนะคะแล้วพบกันใหม่ชั่วโมงถัดไปค่ะ
3: Oh.

0: งสัยไหมว่าทำไมกระดาษรูปร่างต่างกันจึงรับน้ำหนักได้ไม่เท่ากันสวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับผมดร.นิกธีรชัยพรสินทรีลักษณ์กับรายการไอ้สายคมฉลาดแบบยกกำลังสองการทดลองวันนี้นะครับเป็นการทดลองเรื่องของการรับน้ำหนักของกระดาษรูปทรงต่างๆนะครับโดยผมมีผู้ช่วยตัวน้อยของผมนะครับก็คือน้องอะไร
1: มิมี่ค่ะ
0: น้องมิมี่ครับในน้องมิมิวนะครับคราวนี้ผมได้เตรียมกระดาษไว้นะครับเป็นกระดาษแผ่นนี้มีความยาวประมาณ15เซนแล้วก็กว้างประมาณ5เซนนะครับแต่เดี๋ยวเรามาพับนะเป็นรูปทรงต่างๆอย่างนี้นะครับน้องมิมี่แล้วก็มิมิวคิดว่ารูปทรงแบบไหนนี่นะครับที่จะสามารถรับน้ำหนักได้มากที่สุดนะครับ
1: อันนี้ค่ะ
0: เดี๋ยวเรามาลองดูกันครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยเราน่าจะเริ่มจากแผ่นกระดาษอย่างนี้นะครับและถ้าเรามีห่วงนี้จะเห็นว่าเราไม่ต้องใส่เหรียญเลยก็ได้นะครับกระดาษโดยธรรมดาถ้าเป็นแผ่นเรียบนี้แทบจะไม่สามารถที่จะรับน้ำหนักอะไรได้เลยถ้าใส่เหรียญเข้าไปแค่เหรียญเดียวอย่างนี้มันก็หล่นแล้วถูกไหมโอเคนะครับนี่เรามาลองแบบที่น้องมิมี่เลือกนะครับเป็นแบบคลื่นอย่างนี้เราดูว่าเราจะสามารถใส่เหรียญได้ทั้งหมดกี่เหรียญวันนี้เป็นนับเป็น5เหรียญอย่างเงี้ยได้ทั้งหมดกี่เหรียญนะครับ
2: 50
0: 30เหรียญนะครับเราก็จะค่อยๆใส่ลงไปนะครับอันหนึ่งนะครับโอ้6 30เหรียญนี่ก็ยังได้อยู่นะครับเดี๋ยวเรามาลองดูว่า7 35เหรียญใช่ไหมครับคราวนี้เอาน้องมี

0: มิวบ้างน้องของน้องมิวเป็นหลังคาเท่าไหร่กี่เหรียญดี5ใช่ไหมห้ามั้งเดี๋ยวลองดูนะอันนี้5เหรียญนะโอ้โหยังอยู่ได้ยังอยู่ได้ยังไม่ล้มสามสิบแล้วนะครับจะใส่30แล้วล้มไหมปล่อยเลยนะโอ้อันนี้50แล้วนะพร้อมนะโอ้โหแบบของหลังคานี่อยู่ได้นานเลยนะครับ55เดี๋ยวลองดู55ไม่ได้แล้วคราวนี้มาลองแบบอื่นบ้างเรามาลองอ้าวมีให้เลือก2แบบนี้คิดว่าแบบไหนจะอย
1: ู่พี่ก็ขอนี
0: ้โอเคเอานี้อันนี้แบบ3เหลี่ยมใช่ไหมครับปิซซ
2: ี่30 เหรียญ
0: 30กี่เหรียญ
2: 15ถ้ามันน้อยกว่า15ล่ะ
0: ถ้ามันมากกว่า15ล่ะโอเคพร้อมนะโอ้แข็งแรงจังเลย60 69 70 71เย้10โอ้โหลองใส่ดู6ใส่ทีละอันอย่าไปโดนนี้
1: 76 77 78 79 80
0: ดูสิ80นี่ยังสามารถที่จะรับน้ำหนักได้เพราะฉะนั้นจริงๆเนี่ยอาจจะรับน้ำหนักได้เป็นถึง100เลยใช่ไหมครับเห็นไหมครับแสดงว่าแบบไหนครับรูปทรงแบบไหนที่รับน้ำหนักได้มากที่สุดแบบทรงกลมไงล่ะครับน้องๆลองไปคิดดูนะครับว่ามีรูปทรงแบบไหนที่สามารถจะมารับน้ำหนักอย่างนี้ได้อีกนะครับ
3: จากการทดลองจะเห็นว่ากระดาษแผ่นเรียบรับน้ำหนักได้น้อยกว่าแบบอื่นๆกระดาษทรงหลังคาและทรงพริซึมมีการกระจายน้ำหนักไปตามมุมของรูปทรงส่วนทรงคลื่นนั้นก็เป็นการเพิ่มจุดรับน้ำหนักทำให้น้ำหนักที่ลงแต่ละจุดน้อยลงในขณะที่ท่อกลมเป็นรูปทรงที่สามารถกระจายน้ำหนักได้ดีที่สุดจึงรับน้ำหนักได้มากที่สุดครับ
0: น้องๆจะเห็นนะครับว่าสิ่งก่อสร้างที่ต้องการรับน้ำหนักที่ดีนะครับจะมีรูปทรงกลมหรือว่าทรงโค้งนะครับก็อย่างเช่นอุโมงค์หรือว่าประตูต่างๆนั่นเองครับ
4: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diaryออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

การที่ประเทศต่างๆจะสามารถอยู่ร่วมกันอย่างสันติและเป็นที่ยอมรับซึ่งกันและกันสิ่งสำคัญคือการติดต่อสัมพันธ์ที่จะต้องรู้เขารู้เราซึ่งเรื่องดังกล่าวสมเด็จพระบุรพกษัตริย์ไทยทรงตระหนักรู้และปรับเปลี่ยนแนวทางในการเจริญพระราชไมตรีกับนานาประเทศในแต่ละช่วงเวลาให้ประสานสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของโลกนำพาให้ประเทศชาติอยู่รอดปลอดภัยดำรงความเป็นเอกราชมาได้ตราบจนทุกวันนี้ในสมัยสุโขทัยปรากฏหลักฐานว่าไทยมีการติดต่อค้าขายกับจีนจนถึงสมัยอยุธยาจึงมีการส่งทูตอัญเชิญพระราชสารและเครื่องราชบรรณาการไปถวายพระเจ้าแผ่นดินจีนโดยไทยได้รับผลประโยชน์ทางการค้าเป็นการตอบแทนซึ่งจีนเรียกการติดต่อในลักษณะนี้ว่าจิ้มก้องหรือบรรณาการในสมัยอยุธยาด้วยสภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์ที่เอื้อต่อการเป็นเมืองท่าค้าขายประกอบกับนโยบายเปิดกว้างในการติดต่อสัมพันธไมตรีกับนานาประเทศส่งผลให้กรุงศรีอยุธยากลายเป็นศูนย์กลางการค้าที่สำคัญในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีชาวต่างชาติเข้ามาติดต่อค้าขายเจริญสัมพันธไมตรีและเผยแผ่ศาสนาตลอดจนมีการส่งทูตอัญเชิญพระราชสารแลกเปลี่ยนไปมาระหว่างกันเริ่มจากโปรตุเกสญี่ปุ่นฮอลันดาสเปนอังกฤษและฝรั่งเศสภายหลังเสียกรุงศรีอยุธยาในพุทธศักราช2310การเจริญทางพระราชไมตรีกับประเทศต่างๆต้องหยุดชะงักลงเมื่อสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงปราบดาภิเษกขึ้นครองราชแล้วทรงฟื้นฟูความสัมพันธ์ด้านการติดต่อค้าขายกับจีนจนกลับมาเจริญรุ่งเรืองอีกครั้งในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ส่วนชาติตะวันตกชาติแรกที่กลับเข้ามาติดต่อสัมพันธ์กับไทยอีกครั้งคือโปรตุเกสซึ่งส่งทูตเข้ามาเจริญสัมพันธไมตรีในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและในรัชกาลต่อมาจึงโปรดพระราชทานที่ดินริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อจัดตั้งโรงสินค้าและที่พักทูตซึ่งปัจจุบันคือที่ตั้งของสถานทูตโปรตุเกสต่อมาอังกฤษจึงส่งทูตเข้ามาเจรจาเรื่องการค้ากับไทยอันนำไปสู่การลงนามในหนังสือสัญญาทางพระราชไมตรีและการค้าในพุทธศักราช2369หรือที่รู้จักกันในนามสนธิสัญญาเบอร์นีครั้นถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงดำเนินพระราชวิเทโสบายในการเปิดรับไมตรีกับชาติตะวันตกอย่างกว้างขวางตลอดรัชกาลมีการเจริญทางพระราชไมตรีกับนานาประเทศโดยเฉพาะอังกฤษและฝรั่งเศสและได้ทำสนธิสัญญาสำคัญกับอังกฤษคือสนธิสัญญาบาวริงเมื่อพุทธศักราช2398โปรดให้ส่งทูตเชิญพระราชสารและเครื่องราชบรรณาการแลกเปลี่ยนระหว่างกันด้วยพระปรีชาสามารถและพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลในพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงตระหนักรู้ถึงสายธารแห่งความเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะชาติตะวันตกที่เริ่มเข้ามามีบทบาทสำคัญในดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จึงทรงปรับเปลี่ยนวิธีการเจริญพระราชไมตรีให้เหมาะสมกับยุคสมัยอันเป็นพื้นฐานสำคัญในการเจริญพระราชไมตรีกับนานาประเทศในรัชกาลต่อมา

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนน้ำท่วมขังแสนทรมานพวกนายจะเล่าให้ฟังได้หรือยังเนี่ยว่าเมื่อวานไปทัศนศึกษากันมาเป็นยังไงบ้าง
1: เมื่อวานช่างเป็นวันที่ทั้งสนุกทั้งตื่นเต้นสุดๆไปเลยเนาะ
2: ฉันชอบที่เราไปกันมากเลยมีเรื่องราวให้เราได้เรียนรู้เยอะมาก
1: ใช่นานๆจะได้ออกไปทัศนศึกษานอกสถานที่สักทีแต่ดันมาเจอฝนตกน้ำท่วมขังซะนี
2: ่เกือบไม่รอดซะแล้วพวกเรา
0: พวกนายไปเจอภัยพิบัติน้ำท่วมขังกันมาเหรอเนี่ย
1: นี่เราก็เรียกตามที่ครูเขาบอกมาน่ะแล้วน้ำท่วมขังมันคืออะไรแล้วเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ DLTV
0: ได้เลยขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิดนี่ไงเจอแล้วข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาน้ำท่วมขังคืออุทกภัยที่เกิดขึ้นจากฝนตกหนักเป็นเวลานานทำให้ปริมาณน้ำฝนเยอะมากเกินจนระบายไม่ทันหรือที่เรียกว่าน้ำรอการระบายก็เลยทำให้เกิดน้ำท่วมขังในเมืองหรือในพื้นที่ซึ่งบางครั้งน้ำทะเลหนุนสูงก็มีผลให้ระบบระบายน้ำทำงานได้ไม่ดีนักการวางผังเมืองที่ไม่เป็นระบบการทิ้งขยะไม่ลงถังจนขยะอุดตันท่อระบายน้ำการรุกล้ำแม่น้ำลำคลองที่เป็นเส้นทางไหลของน้ำพวกนี้ก็คือตัวเร่งให้เกิดน้ำท่วมขังได้หมดเลย
2: แล้วก่อนที่มันจะเกิดน้ำท่วมขังเนี่ยเขามีประกาศเตือนประชาชนไหมหรือว่าเราต้องเตรียมตัวยังไงบ้างหรอ
0: เขาก็จะมีประกาศเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องของสภาพอากาศเราต้องคอยติดตามข่าวอยู่เสมอและควรสังเกตเมื่อมีฝนตกหนักหรือฝนตกหนักติดต่อกันหลายๆวันทั้งในเมืองหรือในพื้นที่และเฝ้าดูระดับน้ำในแม่น้ำลำคลองหากมีปริมาณสูงขึ้นผิดปกติให้เตรียมตัวอพยพไปยังที่ที่ปลอดภัยตามแผนที่ได้เตรียมและซักซ้อมไว้ขนย้ายสิ่งของมีค่าและยานพาหนะขึ้นที่สูงเตรียมข้าวของที่จำเป็นให้พร้อมใช้งานอย่าลืมปิดแก๊สตัดกระแสไฟฟ้าเตรียมกระสอบทรายทำคันกั้นน้ำที่จะเข้าในตัวบ้านและต้องเตรียมเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินด้วยนะ
1: ฉันว่าเรื่องการทิ้งขยะไม่ลงถังก็น่าจะทำให้เกิดน้ำท่วมขังได้ง่ายขึ้นนะเพราะวันนั้นฉันเห็นขยะติดตามฝาท่อระบายน้ำแล้วก็ขวางทางระบายน้ำเพียบเลย
2: ใช่ใช่ใช่ฉันก็เห็นขยะเต็มลำคลองเต็มถนนเลย
0: พวกนายพูดถูกแล้วเราต้องจัดการกับขยะสิ่งของไม่ให้อุดตันท่อระบายน้ำหรือกีดขวางทางระบายน้ำนะ
1: โชคดีที่วันนั้นพวกเรารอดกลับถึงบ้านอย่างปลอดภัยมาได
0: ้แต่ถ้าเราตกอยู่ในสถานการณ์น้ำท่วมขังจริงๆจำไว้นะทุกคนเราต้องออกจากพื้นที่ที่อาจเกิดน้ำท่วมเป็นอย่างแรกงดทางและถ้ามีการแจ้งให้อพยพต้องอพยพทันทีเฝ้าระวังสัตว์อันตรายที่หนีน้ำท่วมปิดช่องทางน้ำที่สามารถไหลเข้าบ้านได้ไม่ว่าจะเป็นห้องน้ำโถสุขภัณฑ์ช่องน้ำทิ้งอ่างล้างจานเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำไหลเข้ามาได้ตัดกระแสไฟฟ้าในบ้านและยังคงต้องติดตามเหตุการณ์อย่างใกล้ชิด
2: นี่ถ้าเกิดน้ำท่วมขังที่บ้านเราคงลำบากแย่แน่ว่าไหมพวกเรา
3: เฮ้ย
4: หนักอกหนักใจอะไรกันเด็กๆถอนหายใจดังไปถึงหน้าบ้านเลย
5: สวัสดีครับคุณตา
1: พวกเรากำลังคุยกันถึงเรื่องน้ำท่วมขังที่เราไปเจอกันมาเมื่อวันก่อนนะครับคุณตา
2: จะบอกว่าน่ากลัวก็น่ากลัวนะครับแต่ว่าพวกเราอยู่บนรถบัสรถสูงน้ำเลยท่วมไม่ถึงรถเรานะคะ
1: แต่ว่าฝนตกหนักมากครับคุณตาพวกเราเห็นเลยว่าน้ำมันค่อยๆสูงขึ้นเรื่อย
2: ๆพอฝนตกน้ำท่วมรถก็ติดกันเป็นแถวยาว
1: พวกรถเล็กๆเตี้ยหรือรถมอเตอร์ไซค์นี่ท่วมครึ่งล้อเลยครับคุณตา
4: อ๋อตาเองสมัยทำงานอยู่ที่กรุงเทพก็เคยเจอเหมือนกันน้ำท่วมขังเนี่ย
1: แล้วตอนนั้นเป็นยังไงบ้างครับทั้งคุณตาทั้งคนในเมืองเขาต้องเดือดร้อนกันขนาดไหนเหรอครับ
4: ความเดือดร้อนก็มีแน่นอนละเพราะลักษณะภูมิประเทศของกรุงเทพเป็นที่ลุ่มต่ำคูคลองมีลักษณะตื้นเขินและมีความลาดเทน้อยมีวัชพืชปกคลุมกีดขวางทางน้ำไหลทำให้กรุงเทพและเขตปริมณฑลเกิดน้ำท่วมขังเป็นระยะเวลายาวนานแต่ในหลวงรัชกาลที่9ของเราพระราชทานแนวพระราชดำริให้มีการบริหารจัดการด้านน้ำท่วมในวิธีการที่ตรัสว่าแก้มลิงถ้าจะให้ตาอธิบายให้ฟังง่ายๆก็คือลิงโดยทั่วไปถ้าเราส่งกล้วยให้ ลิงจะรีบปอกรีบเคี้ยวแล้วเอาไปเก็บไว้ที่แก้มลิงหรือกระพุ้งแก้มซึ่งกระพุ้งแก้มของลิงสามารถเก็บกล้วยได้เกือบทั้งหวีแล้วลิงก็ค่อยทยอยออกมากินทีหลัง
1: แล้วมันช่วยน้ำท่วมได้ยังไงครับคุณตาผมยังไม่เข้าใจอ
4: ย่างนี้นะคือเราต้องขุดคูคลองต่างๆเตรียมไว้เพื่อชักน้ำให้มารวมกันแล้วนำน้ำมาเก็บไว้เป็นบ่อพักน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วมเปรียบได้กับแก้มลิงหรือกระพุ้งแก้มลิงที่เก็บอาหารไว้ในพื้นที่กรุงเทพก็มีแก้มลิงหลายแห่งเลยล่ะอย่างแก้มลิงบึงพระราม9แก้มลิงสวนเบญจกิติแก้มลิงบึงมักกะสันและยังมีอีกหลายแห่งที่จะคอยช่วยกักเก็บน้ำและระบายน้ำลงทะเลเมื่อปริมาณน้ำทะเลลดลงซึ่งความเสียหายก็จะลดลงถ้าไม่มีโครงการแก้มลิงกรุงเทพจะน้ำท่วมมากกว่านี้อีกตาอธิบายแบบนี้พอเข้าใจไหมต้นกล้า
1: เข้าใจครับเปรียบเทียบซะเห็นภาพเลยครับบ้านคุณตาที่ขุดบ่อไว้ก็เรียกว่าเป็นแก้มลิงได้ไหมครับ
4: ใช่แล้วบ้านตาก็มีแก้มลิงไว้รับ

0: น้ำพอหน้าแล้งก็มีไว้ใช้เหมือนกันนอกจากมีแก้มลิงแล้วคนกรุงเทพและสมุทรปราการยังมีโครงการคลองลัดโพในพระราชดำริช่วยระบายน้ำเหนือจากแม่น้ำเจ้าพระยาลงสู่ทะเลได้อย่างรวดเร็วขึ้นและถ้าหากวันใดเกิดมีน้ำทะเลหนุนก็สามารถปิดประตูน้ำเพื่อป้องกันน้ำทะเลทะลักเข้าท่วมพื้นที่ทำให้ป้องกันการเกิดน้ำท่วมขังได้อีกทางหนึ่งด้วยและเมื่อมาถึงรัชสมัยของในหลวงรัชกาลที่10พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้หน่วยราชการในพระองค์ร่วมกับหน่วยราชการต่างๆและประชาชนเหล่าที่มีจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ต่างๆเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจเพื่อสืบสานพระราชปณิธานของในหลวงรัชกาลที่9อย่างปัญหาน้ำท่วมในเขตชุมชนซึ่งโครงการที่ประสบความสำเร็จอย่างมากก็มีโครงการจิตอาสาพัฒนาคลองเปรมประชากรโครงการจิตอาสาพัฒนาคลองแม่ขาจังหวัดเชียงใหม่และโครงการท่อลอดถนนวิภาวดีรังสิตยังไงล่ะหลานๆนี่เป็นพระปรีชาสามารถของในหลวงรัชกาลที่9และในหลวงรัชกาลที่10ที่ทำให้เราคนไทยผ่านพ้นอุทกภัยไปได้นะจ๊ะ
1: DLTV ฉันถามหน่อยสิว่าหลังจากที่น้ำท่วมขังลดลงแล้วต้องทำอย่างไรบ้าง
2: ตามข้อมูลนะก็ต้องตรวจสอบความเสียหายของบ้านว่าปลอดภัยไม่พังเราต้องดูทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สเพื่อวางแผนซ่อมแซมน้ำประปาที่ใช้ดื่มช่วงแรกก็ควรต้มก่อนที่จะเอามาใช้ดื่มนะนี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับภัยพิบัติอุทกภัยน้ำท่วมขังเท่านั้นนะในเว็บไซต์ dltv.ac.th และกรมอุตุนิยมวิทยายังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
0: นี่ก็จะเที่ยงแล้วกินข้าวเที่ยงที่บ้านป้านี่แหละยายน่าจะทำกับข้าวเสร็จแล้วละ
1: เด็กๆล้างไม้ล้างมือแล้วมากินข้าวกันได้เลยจ้า
2: น้ำท่วมขังเกิดจากฝนตกหนักเป็นเวลานานทำให้ปริมาณน้ำฝนเยอะมากเกินจนระบายไม่ทันรวมถึงการวางผังเมืองที่ไม่เป็นระบบการทิ้งขยะไม่ลงถังจนขยะอุดตันท่อระบายน้ำการรุกล้ำแม่น้ำลำคลองที่เป็นเส้นทางไหลของน้ำทำให้เกิดน้ำท่วมขังในเมืองหรือในพื้นที่เราควรจัดการกับขยะสิ่งของไม่ให้อุดตันท่อระบายน้ำหรือกีดขวางทางระบายน้ำเพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขังพลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหสวนอนันต์สอนสถานบ้านน้ำเค็มจังหวัดพังงา
1: ที่นี่คือหนึ่งในสถานที่ที่เคยเกิดสึนามิใช่ไหม
2: ใช่แล้ว
4: นั่นไงระดับน้ำทะเลลดลงผิดปกติมากเลย

0: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: สงสัยไหมว่าเพราะอะไรเราจึงมองไม่เห็นเหรียญที่อยู่ใต้แก้วจากนั้นไปชมเรื่องน่ารู้ทำไมคุณหมอต้องเคาะที่หัวเข่า
2: สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับผมดร.นิกธีรชัย

0: ไอพรสินสิริลักกับรายการไอซายความฉลาดแบบยกกำลังสองวันนี้เรามีกลวิทยาศาสตร์สนุกๆ นะครับมาแสดงให้น้องๆทางบ้านได้ดูโดยเรามีน้องที่น่ารัก2คนนะครับน้องคนซ้ายของผมชื่อน้องอะไรเอ่ย
1: มิมี่ค่ะ
0: น้องมิมี่นะครับส่วนคนขวาล่ะครับ
2: มิมิ
0: วน้องมิมิวนะครับคราวนี้เนี่ยเห็นไหมครับว่าในมือของพี่มีอะไรอยู
1: ่
0: มีเหรียญเนาะน้องมิมี่ลองคิดดูว่ามีวิธีทำให้เหรียญเนี่ยหายไปได้ยังไง
1: ไม
0: ่
1: ร
0: ู้สิอ๋อโอเคแล้วมิมิวว่าไง
2: โยน
0: ทิ้งใช่ไหมโอเคไม่เป็นไรคราวนี้เนี่ยวิธีที่ง่ายนิดเดียวเนี่ยนะครับพี่มีแก้วอยู่นะครับแก้วนี้นะครับเราเอามาวางทับเหรียญอย่างนี้ถามว่าทำให้เหรียญหายไปได้หรือเปล่า
1: ไม่ได้ค่ะ
0: เห็นเหรียญไหมครับ
1: เห
0: ็
1: นค่ะ
0: แต่ดูให้ดีนะว่าจะเสกให้เหรียญนี้หายไปดูดีๆนะวิธีที่ทำเนี่ยก็จะง่ายนิดเดียวก็คือ
2: กินน้ำเปล่า
0: เอาน้ำไม่ใช่เนี่ยเอาน้ำนี่นะพร้อมนะดูดีๆนะดูที่เหรียญได้นะครับขณะที่พี่เติมน้ำไปเรื่อยๆนะครับยังเห็นเหรียญอยู่ป่ะครับ
2: เห็น
0: แล้วตอนนี้ล่ะเห็นไหมเหรียญยังเห็นอยู่ไหมตรงที่มองอยู
2: ่ไม่เห็น
0: อ้าวไม่เห็นแล้วเหรอไปไหนล่ะหายไปใช่ไหมจากสายตาที่เรามองเห็นถูกไหมครับ
2: ค่ะ
0: เป็นเพราะว่าเวลาเราจะมองเห็นวัตถุเนี่ยแสงนี่ธรรมดาเนี่ยก็จะต้องไปกระทบจากวัตถุนั้นแล้วก็เข้ามาสู่ตาเราถูกไหมแต่คราวนี้เนี่ยพอเราเอาแก้ววางอย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วใส่น้ำลงไปการหักเหของแสงเนี่ยมันทำให้เราไม่สามารถที่จะ เห็นวัตถุนั้นได้แต่ถ้าหากว่าเรามองมาด้านบนลองดูสิเห็นไหมแค่นี้เนี่ยมันก็เป็นหลักวิทยาศาสตร์ง่ายๆนั่นเองจริงไหมครับเดี๋ยวผมจะสาธิตการทดลองนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับให้เห็นว่าการทดลองเรื่องของการหักเหของแสงเนี่ยเราสามารถที่จะเห็นผลได้ชัดจากสิ่งที่เรามองเห็นเนี่ยนะครับไม่เป็นไปตามจริงนะครับยกตัวอย่างเช่นเนี่ยพี่มีตะเกียบนี้ใช่ไหมครับตะเกียบนี้ตรงหรือเปล่าครับ
1: ตรงค่ะ
0: โอเคดูนะแล้วถ้าเกิดว่าเราเอาตะเกียบเนี่ยใส่ไปในแก้วน้องมีมี่เห็นไหมครับว่าตะเกียบเนี่ยมันต่อกันหรือเปล่าไม่ต่อที่เป็นอย่างนั้นเป็นเพราะเรื่องของอะไรเอ่ยใช่ที่เป็นการหักเหของแสงนั่นเองนะครับในการทดลองนะครับแสงรอบๆแก้วจะตกกระทบกับเหรียญและสะท้อนออกมาในทุกทิศทุกทางสำหรับเส้นทางที่แสงสะท้อนออกมาด้านข้างของแก้วได้แสงที่สะท้อนขึ้นมาจากเหรียญจะผ่านตัวกลางที่แตกต่างกันได้แก่จากก้นแก้วผ่านน้ำในแก้วผ่านด้านข้างของแก้วและอากาศตามลำดับนะครับถ้าแสงนี้เข้าสู่ตาเราได้นะครับเราก็จะมองเห็นเหรียญทุกครั้งที่แสงผ่านตัวกลางที่ต่างกันแสงสามารถเกิดการหักเหได้ครับซึ่งสำหรับกรณีนี้เราพบว่าแสงนั้นหักเหออกมาในลักษณะที่เบนขึ้นหรือเรากล่าวได้ว่ามีมุมหักเหที่มากกว่ามุมตกกระทบนะครับทำให้มุมมองจากด้านข้างแก้วจะไม่สามารถมองเห็นเหรียญได้แต่ถ้ามองในตำแหน่งที่สูงขึ้นก็อาจสามารถมองเห็นได้ครับในขณะที่การมองผ่านอากาศแก้วและน้ำของการทดลองที่2การหักเหของแสงก็เป็นตัวการสำคัญที่ทำให้เรามองเห็นแท่งดินสอหักงอไม่ตรงครับเป็นยังไงครับจากการทดลองวันนี้น้องๆสนุกกับกลวิทยาศาสตร์ที่ทำให้เราได้เรียนรู้ว่านะครับในการที่เราจะมองเห็นวัตถุนั้นเราจะต้องมีแสงตกกระทบวัตถุนั้นแล้วก็ส่งกลับเข้ามาสู่ตาของเรานะครับแล้วก็การที่แสงผ่านตัวกลางต่างๆนี่นะครับก็จะทำให้เกิดการหักเหของแสงทำให้เรามองเห็นภาพของวัตถุนั้นแตกต่างจากความเป็นจริงครับน้องๆ อาจจะเคยเห็นคุณหมอเคาะหัวเข่าคนไข้หรือว่าบางคนอาจจะเคยโดนเคาะมาแล้วนะครับสงสัยไหมครับว่าทำไมคุณทำแบบนั้นการที่คุณหมอใช้ค้อนยางเคาะหัวเข่าก็เพื่อทดสอบปฏิกิริยาติดตัวซึ่งควบคุมโดยระบบประสาทอัตโนมัตินะครับแรงเคาะจะทำให้กล้ามเนื้อคนขายืดตัวและส่งสัญญาณไปยังกระดูกสันหลังกระดูกสันหลังจะส่งสัญญาณกลับมาทำให้กล้ามเนื้อหดตัวและทำให้ขากระดกขึ้นกระบวนการทั้งหมดนี้เรียกว่า reflex arc นะครับถ้าขาไม่กระตุกก็อาจเป็นไปได้ว่าระบบ

0: ไก่กอและอาหารประจำถิ่นของปัตตานีที่มีอัตลักษณ์โดดเด่นทั้งรสชาติที่กลมกล่อมหวานแตะลิ้นหอมเครื่องแกงรับประทานได้ทุกวัยและกรรมวิธีการปรุงที่ถ่ายทอดการทำจากรุ่นสู่รุ่นสามารถหาซื้อได้ตามชุมชนและตามเทศกาลงานสำคัญต่างๆในจังหวัดกอและมาจากภาษามาลายูถิ่นแปลว่ากลิ้งหรือพลิกไปพลิกมาไก่กอและจึงหมายถึงไก่ที่ชุบแกงหรือคลุกเคล้าเครื่องแกงแล้วนำไปปิ้งพลิกไปพลิกมาบนเตาถ่านเป็นชื่อที่บ่งบอกกรรมวิธีการปรุงที่มีลักษณะเฉพาะและจดจำชื่อเรียกได้ง่ายสิ่งสำคัญที่ทำให้ไก่กอและมีรสชาติเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นคือน้ำแกงหรือน้ำราดที่เป็นสูตรดั้งเดิมใช้วัตถุดิบที่มีอยู่ในพื้นที่ทั้งหมดส่วนประกอบสำคัญคือน้ำกะทิและเครื่องแกงที่มีพริกแห้งหอมแดงขิงกระเทียมกะปิมะขามเปียกเกลือมาปั่นรวมกันจากนั้นนำมาเคี่ยวรวมกับน้ำกะทิใช้เวลาเคี่ยวประมาณ2ชั่วโมงคนทำจะต้องคนน้ำราดอย่างต่อเนื่องชิมรสชาติที่กลมกล่อมหวานติดลิ้นเคี่ยวจนเหนียวเมื่อนำไปราดไก่ขณะย่างจะทำให้ไก่มีความมันวาวน่ารับประทานนิยมรับประทานพร้อมข้าวเหนียวหรือหมี่ผัด
1: เริ่มตั้งแต่ใส่กะทิก่อนนี่กะทิ5โลนี่หัวกะทินี่กะทิ5โลใส่พร้อมกันเลยแล้วก็ใส่พริกถ้ากะทิ5โลพริก2โลบิสมิลลาห์พวกเครื่องแกงมาบดละเอียดเลยมีครบทุกอย่างในส่วนนี้ก็เทไปเลยแล้วก็คนเลยไฟต้องแรงหน่อยลูกไฟเบาไม่ได้นี่ต้องไฟน้ำตาลโลหนึ่งจบแค่นี้เองนาน2ชั่วโมงถ้ากระทะใหญ่อะถ้าเวลานิดเดียวนี่ชั่วโมงเดียวพริกนั้นจะมีเกลือในตัวแล้วไงต้องชิมก่อนถึงจะได้ใส่เกลือก็หวานปัตตานีของบ้านนาเราของบ้านเรานี่เกลือหวานแค่นี้ส่วนผสมแล้วก็ค้นไปค้นมาเป็นชั่วโมงหนึ่งพอสมควรได้ค้นไปค้นมาได้สุกพอดีเลยเสน่ห์ของมันแบบถ้าเวลากินซื้อเช้ากินเย็นนี่ไม่เสียกินเล่นก็ได้เด็กกินได้ยอมไม่เผ็ดวัยกลางคนวัยครอบครัววัยทำงานถ้าเด็กเกินก็ไม่ค่อยเท่าไหร่มีคนแล้วก็มีข้าราชการมีคนกรุงเทพแขกมาเลยแขกอะไรมีทุกคนเลยที่ขายดีที่สุดก็น่องกับหนังไก่มีปลาทูกอและแล้วก็มีหอยแครงกอและบางทีก็มีคนมาฝากทำปลาจะรำเม็ดปลาอะไรทุกอย่างมาทำได้แต่ว่าส่วนที่มาทำของที่บ้านนี่ไก่พันไก่เนื้อแล้วก็ปลาทูหอยกอและ3อย่างว่าเมนูว่าจะเพิ่มใหม่ว่าจะเป็นหมึกกอและ
0: ส่วนวิธีการย่างไก่นำไก่ที่หนีบกับไม้ไผ่มัดด้วยใบตองไปต้มจนนิ่มจากนั้นจึงนำมาย่างจนไก่สุกแล้วนำไก่มาจุ่มหรือราดน้ำแกงให้ทั่วเนื้อไก่นำไปย่างบนไฟอ่อนๆพลิกไปพลิกมาเพื่อให้เนื้อสัมผัสนุ่มเข้าถึงเนื้อในและกลิ่นหอมจากเครื่องแกง
1: เนี่ยจุดที่เลือกไก่กอและเนี่ยรากไก่อย่างนี้แหละเรียกว่าไก่กอและแล้วก็มาตั้งไฟก็เรียกว่าพอพลิกไปพลิกมาอย่างนี้เรียกว่ากอและกอและภาษาอินโดภาษาถิ่นเราพอภาษาไทยก็เรียกว่าพริกไปพริกมานี่แหละกอและไก่กอและ
0: แม้ไก่กอและจะเป็นอาหารที่รับประทานได้ทุกเวลาและเข้ากับทุกเพศทุกวัยแต่ในปัจจุบันนี้ยังหาคนรุ่นใหม่ที่สืบทอดกิจการได้ไม่มากนัก
2: ประเด็นสำคัญเลยอยากให้มีการถ่ายทอดสืบทอดให้คนรุ่นใหม่นี่นะคะได้รับการถ่ายทอดสืบทอดจากครูภูมิปัญญาซึ่งตรงนี้ในกระบวนการถ่ายทอดตรงนี้อยากให้เยาวชนเกิดการตระหนักรู้ถึงความสำคัญของไก่กอและซึ่งก่อนที่จะไปสู่การตระหนักอยากจะให้เยาวชนเนี่ยเกิดความรู้สึกมีทัศนคติที่ดีเห็นถึงความสำคัญของไก่กอและมีความภาคภูมิใจแล้วมันถึงจะไปเกิดการตระหนักมีส่วนร่วมในการช่วยกันห่วงแหนอนุรักษ์ให้คงอยู่ต่อไปในสังคมอย่าลืมว่าเยาวชนเป็นเจนใหม่ที่เป็นความหวังของสังคมที่จะนำไปสู่การ

0: เอาง่ายๆไก่กวาและมันจะเชื่อมโยงกับวิถีชีวิตของคนในชุมชนเชื่อมโยงกับประเพณีเชื่อมโยงกับอาหารที่เขารับประทานกันในชีวิตประจำวันหากคนในชุมชนยังบริโภคไก่กอและเป็นอาหารมื้อประจำวันนะคะไก่กอและก็จะไม่เกิดการสูญหายหรือคนในชุมชนช่วยกันประชาสัมพันธ์ช่วยกันโปรโมทโดยซื้อไก่กอและไปเป็นของฝากให้กับคนต่างถิ่นหรือเยาวชนในชุมชนเนี่ยถ่ายคลิปอะไรอัปโหลดในของดีในชุมชนตนเองนะคะซึ่งตรงนี้มันจะทำให้คนในชุมชนเนี่ยเกิดการรับรู้อัตลักษณ์ของตนเองว่าตัวเองเนี่ยในชุมชนของตนเองเนี่ยมีข้อดีมีสิ่งที่ดีๆอะไรบ้างนะคะที่จะใส่ทอดสู่สังคม
1: นายอารันสุขลิ้มนักพัฒนาชุมชนชำนาญการกองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองปัตตานีกล่าวว่าในทุกปีจะมีการจัดงานมหกรรมไก่กอและซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีทุกคนรู้จักอาหารชนิดนี้มากขึ้น
2: ทุกส่วนจะเข้ามาบูรณาการร่วมกันในการจัดกิจกรรมไก่กอและอันนี้จะจัดเป็นประจำทุกปีนะครับซึ่งต้องบอกว่าไก่กอและก็จะอยู่กับคู่กับมโหรสพจริงๆอยู่กับคู่กับกิจกรรมที่เชื่อมโยงกันนะครับให้เห็นว่าอันนี้มีการร้อยเรียงเรื่องของการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจสร้างการขับเคลื่อนทางการจัดการรายได้นะครับเรื่องของการยกระดับผลิตภัณฑ์เนี่ยให้เป็นที่รับรู้ของพี่น้องประชาชนมากขึ้นนะครับอันนี้สิ่งที่เทศบาลเราพยายามจะทำแล้วก็เชื่อมโยงให้เป็นส่วนหนึ่งร้อยเรียงกันเพื่อจะให้เศรษฐกิจของชุมชนเนี่ยได้ขับเคลื่อนไปได้นะครับอันนี้ก็น่าจะประมาณนี้ที่เราช่วยดูแลอยู่นะครับ
1: ไก่กอและจึงถือเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของปัตตานีเป็นสูตรอาหารแท้ที่มีการถ่ายทอดจากบรรพบุรุษมายาวนานกว่า100ปีและได้รับการยอมรับว่าเป็นอาหารชั้นเลิศที่ใครมาเยือนปัตตานีต้องได้ลองลิ้มชิมรสสักครั้ง

0: คุณผู้ชมกรมศิลป์อยากเล่าปีที่3วันนี้นะคะพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่นี่ค่ะวัดชัยวัฒนารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะอีกหนึ่งโบราณสถานที่สำคัญค่ะแล้วก็ต้องบอกว่าตอนนี้นอกจากนักท่องเที่ยวชาวไทยนะคะนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติยังหลั่งไหลเข้ามาที่นี่เป็นจำนวนมากเลยสถานที่แห่งนี้มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์อย่างไรวันนี้เราจะมารับทราบข้อมูลความรู้กันนะคะจากท่านผู้อำนวยการอุทยานประวัติศาสตร์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาผู้อำนวยการสุกัญญาเบลเนอร์นะคะสวัสดีค่ะก่อนอื่นเลยนะคะอยากจะให้หมออ้อได้เล่าเกี่ยวกับเรื่องของความเป็นมาของสถานที่จุดนี้ให้เราได้ฟังกันหน่อยค่ะ
1: ก็สำหรับวัดชัยวัฒนารามนะคะก็เป็นวัดสำคัญก็ถือว่าเป็นพระอารามหลวงในสมัยกรุงศรีอยุธยาแล้วก็เป็นช่วงกรุงศรีอยุธยาตอนปลายเป็นวัดที่กษัตริย์สร้างอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาเนี่ยก็ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเป็นที่หนึ่งที่เดินทางมาประเทศไทยแล้วก็จะต้องมาชมโบราณสถานต่างๆที่อยู่ในบริเวณทั้งภายในเกาะเมืองและนอกเกาะเมืองโดยเฉพาะวัดชัยวัฒนาราม
0: พูดถึงนักท่องเที่ยวเราเนี่ยนะคะอย่างที่บอกว่าชาวต่างชาติเข้ามาเยอะมากขึ้นค่ะถามพ่ออ้อหน่อยค่ะว่าหลายคนก็อยากรู้เข้ามาเนี่ยเขามาทำอะไรบ้างมาถ่ายรูปอย่างเดียวแล้วกลับหรือเปล่าคะ
1: มันไม่ใช่แค่ชาวต่างชาตินะคะ
0: คนไทย
1: เราเนี่ยค่ะที่เข้ามาที่เนี่ยเยอะจะด้วยเนื่องด้วยกระแสละครอาจจะเนื่องด้วยแบบแต่งกายย้อนยุคอะไรเงี้ยค่ะตรงนี้ก็คือเข้ามาถ่ายภาพทีนี้เราเองเนี่ยเป็นส่วนที่เราต้องเติมเต็มความรู้ตรงนี้ไปนะคะเราก็พยายามที่จะคิดหลายจุดด้วยกันในเรื่องของการจัดการว่าจะทำยังไงให้คนเข้ามาไม่มาถ่ายภาพชุดไทยเฉยๆค่ะได้รับความรู้กลับไปด้วยนี่

0: ป้ายคำบรรยายต่างๆเนี่ยก็ไม่ได้ผ่านนักท่องเที่ยวก็เหมือนกับว่าไม่ได้เห็นแล้วก็ไม่ได้รู้อย่างเงี้ยค่ะก็เลยมีการกำหนดทางเดินใหม่ให้มีนักท่องเที่ยวได้เดินผ่านนะจุดนะคะแล้วก็เราก็มีอำนวยความสะดวกให้ชาวต่างชาติด้วยในเรื่องของ QR code นะคะ4ภาษามีภาษาไทยภาษาอังกฤษนะคะภาษาจีนแล้วก็ภาษาญี่ปุ่นนะคะที่นักท่องเที่ยวสามารถสแกนแล้วก็จะมีภาพเคลื่อนไหวแล้วก็จะมีการบรรยายมีเสียงบรรยายมีภาพให้ดูด้วย
1: ณปัจจุบันเรื่องของการดูแลบูรณะเองก็ตามเดี๋ยวนี้ทราบมาว่าไม่ใช่เฉพาะหน่วยงานในบ้านเราแล้วเท่านั้นเรายังได้รับความร่วมมือจากต่างประเทศด้วย
0: ก็จะทำการบูรณะโดยโครงการที่เราร่วมกับรัฐบาลอเมริกาค่ะภายใต้กองทุนโบราณสถานโลก WMF ค่ะอันนี้เป็นโครงการระยะที่2แล้วซึ่งระยะแรกเนี่ยเสร็จสิ้นไปแล้วทางผู้เชี่ยวชาญจากต่างชาติเนี่ยก็ได้เข้ามาทำการฟื้นฟูบูรณะตัวโบราณสถานค่ะอันนี้ก็คือเป็นโครงการความร่วมมือกับนานาชาตินะคะที่ดำเนินการอยู
1: ่แล้วคือคุณค่าทางประวัติศาสตร์ด้วยนะคะที่เราต้องช่วยกันนะคะคุณผู้ชมคะนี่คือทั้งหมดนะคะของเรื่องราววัดชัยวัฒนารามที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะเพราะฉะนั้นอย่างที่ท่านผอ.บอกไปนะคะเข้ามาแล้วมาเที่ยวแล้วช่วยกันอนุรักษ์ค่ะแล้วก็ที่สำคัญปลูกจิตสำนึกที่ดีนะคะทั้งคนในบ้านเรารวมถึงต่างชาติด้วยวันนี้ขอบคุณผอ.มากๆนะคะขอบคุณค่ะส่วนกรมศิลป์อยากเล่าปีที่3ครั้งต่อไปจะพาไปที่ไหนติดตามได้ช่องทางนี้นะคะสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันอังคารที่29กันยายน2569ค่ะอยู่กับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปฐมาพรหันชันชัยส่วนล่างภาษาเหมือนนะคะวันนี้พบกับคุณจันทราสุขสัจธรรมค่ะ
0: ข่าวเที่ยงวันนี้นะครับเราจะไปเริ่มที่การอัปเดตสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประเทศไทยนะครับจะเริ่มมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งโดยเฉพาะภาคเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกครับขอให้ประชาชนนั้นเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มขณะที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลฝนฟ้าคะนอง 60% ของพื้นที่กรุงเทพมหานครวันนี้ครับฝนลดลงแต่ว่าภาคเหนือยังคงต้องระวังพื้นที่สีแดงที่จะฝนตกหนักมากโดยเฉพาะที่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และตากพื้นที่สีส้มครับฝนตกหนักในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออกคือจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดพื้นที่ที่ฝนตกสะสมมาหลายวันก็อย่าเพิ่งวางใจเพราะว่าหากมีฝนตกซ้ำอาจเกิดน้ำหลากน้ำท่วมซ้ำน้ำล้นตลิ่งและดินถล่มได้และสำหรับบ้านใครครับที่อยู่ใกล้กับเขานั้นช่วงนี้ต้องระวังมากกว่าแค่ฝนนะครับเพราะว่าวันนี้ฝนยังคงตกหนักมากในบางแห่งโดยเฉพาะภาคเหนือด้านตะวันตกแล้วก็ตอนล่างภาคกลางด้านตะวันตกภาคตะวันออกนะครับฝนที่ตกสะสมต่อเนื่องเองตอนนี้อาจทำให้เกิดดินโคลนถล่มแล้วก็น้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะคนที่อยู่บริเวณเชิงเขาพื้นที่ลาดชันแล้วก็ใกล้ทางน้ำไหลผ่านหากพบสัญญาณอันตรายให้รีบออกจากจุดเสี่ยงไปยังพื้นที่ปลอดภัยและกระจายเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ทันทีเพื่อขอความช่วยเหลือนะครับคือที่สายด่วนของปภ1784อย่างที่จังหวัดตากครับโซเชียลมีการแชร์คลิปเหตุการณ์ดินถล่มจากผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นบริเวณริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข1175เส้นทางบ้านตากแม่ระมาดนะครับบ้านม้งขุนห้วยตากหมู่5ตำบลท้องฟ้าอำเภอบ้านตากซึ่งเป็นจุดที่ฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็สะสมกันนานหลายสัปดาห์ทำให้ดินภูเขานั้นสไลด์และก็ถล่มลงมาด้านล่างขณะที่มีรถกำลังแล่นผ่านชาวบ้านที่อยู่บริเวณดังกล่าวก็มีการส่งเสียงตะโกนครับเพื่อให้รถนั้นรีบขับออกจากจุดดังกล่าวจนปลอดภัยในที่สุดแต่ว่าก็ทำให้มีรถจักรยานยนต์และรถยนต์ของชาวบ้านได้รับความเสียหายหลายคันครับ
1: รัฐบาลก็เร่งระบายน้ำในพื้นที่ของกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลเพื่อที่จะลงสู่อ่าวไทยให้เร็วที่สุดนะคะคาดว่าจะคลี่คลายภายใน 2-3 วันหากไม่มีฝนตกลงมาค่ะมีการแจ้งเตือนนะคะฝั่งตะวันตกลุ่มน้ำแม่กลองใน3จังหวัดเนื่องจากว่าจะมีการระบายน้ำเพิ่มเติมของ2เขื่อนเพราะฉะนั้นขอให้ประชาชนค่ะในพื้นที่ของจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีและสมุทรสงครามต้องติดตามข้อมูลการแจ้งเตือนของทางจังหวัดอย่างใกล้ชิดแล้วก็เตรียมยกของขึ้นที่สูงนายเอกภพเพียงพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวนะคะว่าวันนี้จะมีการแจ้งเตือนระดับน้ำที่สูงขึ้นในลำน้ำแม่กลองค่ะโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีและสมุทรสงครามซึ่งก็อาจจะมีฝนตกอยู่เล็กน้อยเนื่องจากเขื่อนศรีนครินทร์และเขื่อนวชิราลงกรณ์หยุดระบายน้ำไป2วันแต่ก็มีปริมาณเพิ่มเติมเข้ามาในวันนี้ซึ่งก็อาจจะมีการเปิดให้มีการระบายน้ำออกจากเขื่อนทั้ง2เขื่อนด้วยซึ่งน้ำค่ะจะลงไปสู่ลำน้ำแม่กลองในระยะเวลาประมาณ3วันทำให้ระดับน้ำเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นอีกประมาณ1เมตรและจากแม่กลองน้ำก็จะไหลไปสู่อัมพวาใช้เวลาประมาณ17ชั่วโมงนะคะ ย้ำเลยนะคะว่าพื้นที่ที่จะต้องมีการเฝ้าระวังคือริมน้ำแม่กลองจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีและสมรามเพราะฉะนั้นขอให้ประชาชนค่ะติดตามข้อมูลจากการแจ้งเตือนของทางจังหวัดอย่างใกล้ชิดและเตรียมพร้อมในการยกของขึ้นที่สูง
2: เมื่อวานนะครับที่เราพูดถึงฝั่งตะวันตกที่มีฝนเข้าไปเพิ่มเติมทำให้ปริมาณน้ำเพิ่มเติมในวันนี้นะครับก็จะมีการแจ้งเตือนนะครับระดับน้ำที่อาจจะเพิ่มสูงขึ้นในลำน้ำแม่กลองนะครับอยู่ใน3จังหวัดนะครับกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามครับซึ่งในวันนี้อาจจะยังมีฝนตกอยู่เล็กน้อยนะครับเนื่องจากว่าเขื่อนศรีนครินทร์และเขื่อนวชิราลงกรณ์เนี่ยได้มีการหยุดระบายน้ำไป2วันนะครับแล้วก็มีปริมาณน้ำที่เพิ่มเติมเข้ามาเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้อาจจะเริ่มมีการเปิดให้มีการระบายน้ำออกจากเขื่อนทั้ง2เขื่อนนะครับเส้นทางน้ำก็จะลงไปที่แม่น้ำแม่กลองลงไปสู่เขื่อนแม่กลองนะครับจากเขื่อนทั้ง2เขื่อนคือเขื่อนศรีนครินทร์กับเขื่อนวชิราลงกรณ์นะครับจะใช้เวลามวลน้ำเนี่ยจะใช้เวลา3วันนะครับลงไปสู่เขื่อนแม่กลองแล้วจากเขื่อนแม่กลองจะลงไปสู่อัมพวาใช้เวลาประมาณ17ชั่วโมงนะครับ
0: ส่วนในพื้นที่กรุงเทพมหานครในวันนี้นะครับไม่มีกลุ่มฝนแล้วทำให้การระบายน้ำมีประสิทธิภาพมากขึ้นแต่ว่าปัจจุบันยังคงมีระดับน้ำที่ท่วมสูงเกิน30เซนติเมตรและก็รถเล็กไม่สามารถผ่านได้อีกเพียงแค่6จุดครับส่วนใหญ่อยู่ในโซนของรามคำแหงจากพระราม9ถึงแยกลำสาลีถนนศรีนครินทร์จากถนนพัฒนาการถึงซอยอ่อนนุชสุขุมวิท77นะครับถนนนวมินทร์ถนนพหลโยธินถนนลาดพร้าวจากซอยลาดพร้าว101นะครับถึงแยกบางกะปิและถนนสุวินทวงศ์ส่วนกรุงเทพฝั่งตะวันออกนั้นยังคงมีน้ำท่วมในหลายจุดซึ่งกทม.เองก็ได้เร่งระบาย

0: น้ำอย่างเต็มที่ประมาณ51ล้านลูกบาทเมตรต่อวันซึ่งคาดว่าบริเวณที่น้ำยังท่วมอยู่น่าจะใช้เวลา 2-3 วันในการระบายน้ำและก็หากไม่มีฝนตกลงมาเพิ่ม
1: ส่วนของการระบายน้ำนะครับในปัจจุบันนี้ที่จังหวัดสมุทรปราการนะครับทางกรมชลประทานก็ได้มีการติดตั้งเครื่องระบายน้ำเพิ่มเติมแล้วก็ใช้เครื่องสูบน้ำเดิมอย่างเต็มประสิทธิภาพนะครับก็จะมีการระบายน้ำออกอ่าวไทยปริมาณมากขึ้นนะครับส่วนของกรุงเทพครับเช้านี้ไม่มีฝนตกแล้วนะครับเรดาร์อากาศเมื่อ 7:07 น.เช้านี้ไม่มีกลุ่มฝนทำให้วันนี้เนี่ยตลอดทั้งวันกรุงเทพน่าจะไม่มีฝนทำให้การระบายน้ำก็จะมีประสิทธิภาพแล้วก็ไม่มีฝนมาเพิ่มเติมนะครับแต่ในปัจจุบันนี้ยังมีระดับน้ำที่ท่วมสูงถนนอยู่นะครับที่สูงกว่า30เซนติเมตรรถเล็กผ่านไม่ได้อยู่อีกเพียงแค่6จุดนะครับส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่โซนตะวันออกของกรุงเทพนะครับอย่างเช่นถนนรามคำแหง24ถนนศรีนครินทร์ถนนนวมินทร์
2: นางสาวละลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวนะคะว่าสำหรับพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังในกรุงเทพได้แก่เคหะรามอินทราระดับน้ำสูงเนี่ยประมาณ 25-30 เซนติเมตรเคหะคลองจันทน์ระดับน้ำสูง1เมตรถึง1เมตร50เซนติเมตรเคหะล่มเกล้าระดับน้ำสูง1เมตรถึง1เมตร50เซนติเมตรเช่นกันค่ะแต่ขณะนี้ท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการลงพื้นที่ไปดูแลประชาชนที่เดือดร้อนแล้วก็เร่งส่งความช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นอาหารน้ำของใช้ที่จำเป็นรวมถึงมีบริการสาธารณสุขลงไปในพื้นที่ส่วนการระบายน้ำณขณะนี้ยังมีปัญหาทางเทคนิคอีกเล็กน้อยแต่ว่าคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายใน 2-3 วันนี้พร้อมย้ำบอกว่ารัฐบาลติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่สภาวะปกติ
0: ซึ่งจากสถานการณ์น้ำท่วมในกรุงเทพมหานครและก็การหมุนเวียนอากาศยานนะครับก็กระทบต่อการให้บริการของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนครับทั้งกรณีเรื่องของสัมภาระที่คนถ่ายล่าช้าการเดินทางด้วยล่าสุดก็มีการประกาศยกเลิกเที่ยวบินในบางเส้นทางทั้งเส้นทางภายในประเทศและระหว่างประเทศในช่วงของวันนี้และนี้นะครับขอให้ประชาชนตรวจสอบก่อนออกเดินทางการบินไทยประกาศแจ้งยกเลิกเที่ยวบินไปกลับในบางเส้นทางทั้งในและระหว่างประเทศประจำวันที่29กันยายน2569เนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมในกรุงเทพและการหมุนเวียนอากาศยานครับประกอบไปด้วยเที่ยวบินกรุงเทพขอนแก่น TG040 ขอนแก่นกรุงเทพ TG041 กรุงเทพภูเก็ต TG201 ภูเก็ตกรุงเทพ TG202 กรุงเทพฮานอยครับ TG560 ฮานอยกรุงเทพ TG561 กรุงเทพสิงคโปร์ TG403 และก็กระโปกกรุงเทพ TG404 เป็นการประกาศเพิ่มเติมนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้การบินไทยได้ยกเลิกเที่ยวบินในวันที่29กันยายนไปก่อนหน้านี้แล้วก็คือเที่ยวบินของกรุงเทพอุดรธานีกรุงเทพนิวเดลีกรุงเทพสิงคโปร์กรุงเทพคัวลาลัมเปอร์และก็กรุงเทพแฟรงก์เฟิร์ตและวันที่30กันยายนกับยกเลิกเที่ยวบินกรุงเทพมิวนิกและกรุงเทพบรัสเซลส์นอกจากนี้การบินไทยก็ได้เร่งส่งคืนสัมภาระของผู้โดยสารที่ลงทะเบียนไว้แล้ว52เที่ยวบินของวันที่26-27กันยายนที่ผ่านมาและจะดำเนินการอย่างต่อเนื่องจนสามารถส่งมอบได้ครบถ้วนผู้โดยสารที่ลงทะเบียนสัมภาระไว้แล้วสามารถติดตามสถานะผ่านช่องทางดังนี้นะครับกรณีรับสัมภาระด้วยตนเองติดต่อที่สำนักงานบริการสัมภาระชั้น2บริเวณด้านหน้าทางออกผู้โดยสารภายในประเทศระหว่างเวลา 6:30 น.ถึง 23:30 น.หมายเลขโทรศัพท์ครับ02-134-5373-74ส่วนกรณีที่ผู้โดยสารลงทะเบียนข้อมูลสัมภาระผ่าน QR Code ของบริษัทก็จะดำเนินการส่งสัมภาระให้ตามที่อยู่ที่ลงทะเบียนไว้สำหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ลงทะเบียนนะครับหรือว่าต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่เส้นทางภายในประเทศหมายเลขโทรศัพท์คือ02-134-5373-74ส่วนเส้นทางระหว่างประเทศครับหมายเลขโทรศัพท์คือ02-134-5466-68
2: ในประเด็นที่การให้บริการของการบินไทยนะคะเรื่องนี้นักข่าวก็ไปสอบถามกับทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะคะท่านก็แสดงความไม่พอใจในการบริหารจัดการของสายการบินไทยค่ะหลังจากที่เกิดวิกฤตเกี่ยวกับเรื่องสัมภาระผู้โดยสารตกค้างที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิพร้อมกับตำหนิผู้บริหารนะคะที่ขาดความกระตือรือร้นในการแก้ไขปัญหาค่ะนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยนะคะว่าได้ลงพื้นที่ตรวจสอบปัญหาเช่นเดียวกับกระทรวงกลาโหมและกระทรวงคมนาคมค่ะคือสาเหตุหลักๆเนี่ยเกิดจากการที่สายการบินไทยต้องรับหน้าที่บริหารจัดการ

0: าให้กับสายการบินอื่นในเครือข่ายค่ะประกอบกับช่วงที่ผ่านมาก็มีฝนตกหนักนะคะทำให้พนักงานเนี่ยไม่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่ส่งผลให้ผู้โดยสารบางส่วนต้องรอรับสัมภาระนานกว่า 5-6 ชั่วโมงแล้วก็มีกระเป๋าตกค้างสะสมอยู่เป็นจำนวนมากสำหรับการแก้ไขปัญหาในเบื้องต้นค่ะมีการประสานขอกำลังทหารกว่า100นายเข้ามาช่วยลำเลียงกระเป๋าเพื่อจัดส่งไปยังโรงแรมและที่พักของนักท่องเที่ยวคาดว่าจะใช้เวลาดำเนินการตามที่ทางสายการบินประเมินเอาไว้ประมาณ 3-4 วันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาตำหนิการตัดสินใจของผู้บริหารสายการบินไทยโดยบอกนะคะว่าการนำเจ้าหน้าที่ไปช่วยเหลือสายการบินอื่นเพื่อหลีกเลี่ยงค่าปรับกลับทำให้การบริการของสายการบินไทยเองนั้นได้รับผลกระทบอย่างหนักนอกจากนี้ก็พบว่าขาดการดูแลสนับสนุนกำลังพลทหารที่เข้ามาให้ความช่วยเหลือทั้งในเรื่องของอาหารสถานที่พักประจำจุดทำให้ทหารเนี่ยนะคะก็ต้องเดินทางกลับไปรับประทานอาหารที่หน่วยแล้วก็กลับมาปฏิบัติหน้าที่ต่อค่ะนอกจากนี้ได้แสดงความกังวลว่าทางสายการบินไทยไม่ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลและไม่พยายามในการแก้ไขปัญหาเท่าที่ควรซึ่งเหตุการณ์ครั้งนี้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวของประเทศโดยให้ความเห็นเพิ่มเติมนะคะว่าหากผู้บริหารไม่สามารถทำงานในเชิงรุกเพื่อแก้ไขวิกฤตที่เกิดขึ้นได้ก็ควรพิจารณาตนเอง
1: กระเป๋าของการบินไทยแล้วก็ในเคร
0: ือ
1: ของการบินไทยรับผิดชอบก็ช้าล่าช้าแต่ในที่สุดก็ลงมาล่าช้าที่การบินไทยครับเพราะอะไรฮะการบินไทยก็พยายามเอาพนักงานตัวเองไปบริการสายการบินอื่นที่ตัวเองรับจ้างมาเพราะไม่นั้นเขาจะโดนค่าปรับก็กลายเป็นว่าวันนี้สายการบินที่ต้องบอกว่าแย่ที่สุดก็คือการบินไทยนะครับเพราะว่าผมเชื่อว่ามันต้องท่านนายกรัฐมนตรีทราบเรื่องทุกคนทราบเรื่องทุกคนยังพูดเลยครับว่าการบินไทยได้ปีหนึ่งกำไรเริ่มกลับมาเยอะแต่มาทำอย่างนี้ครับการบริหารจัดการนี่ต้องตำหนิเลยนะครับเมื่อวานท่านรัฐมนตรีกลาโหมเนี่ยคนทหารไปช่วยครับข้าวยังไม่มีเลี้ยงทหารเลยครับที่พักก็ไม่มีก็ต้องกลับไปกินที่หน่วยแล้วก็มาใหม่ซึ่งแบบผมงงกับก็อันนี้ต้องน่าตำหนิจริงๆว่าทุกคนอยากช่วยนะครับแต่การบินไทยเหมือนกับไม่ให้ข้อมูลอะไรเลยไม่พยายามที่จะแก้ปัญหาเลยทั้งที่มันคือภาพของประเทศนี้นะครับมันกระทบการท่องเที่ยวมันกระทบภาพลักษณ์ของสายการบินที่เป็นชื่อว่าไทยซึ่งมันก็เป็นชื่อเสียงของเราด้วยเพราะงั้นเนี่ยผมเชื่อว่าการที่จะต้องจริงจังก็ต้องพูดคุยกันครับว่าผู้บริหารจะต้องอะไรฮะทำงานเชิงลุกมากกว่านี้หรือว่าคิดว่าจะหมดวาระแล้วไม่ทำอะไรเลยผมว่าไม่ได้นะครับแม้นั้นก็ลาออกเลยก็ยังดีนะฮะถ้าเกิดไม่อยากทำผู้บริหารสูงเขาครับก็คงทราบนะฮะอันนี้ขอฝากไปเลยฮะวันนั้นผมไปแกก็ยังไม่เรายังเดือดรู้สึกว่ากังวลกังวายมากกว่าผู้ที่ต้องรับผิดชอบโดยตรงเพราะงั้นก็อย่างไรครับปัญหาแต่ทั้งนี้ทุกกำลังทุกความสามารถที่รัฐบาลเข้าไปต้องไปช่วยครับวันนี้สนามบินสุวรรณภูมิเองก็พร้อมเรื่องจะสนับสนุนกำลังคนเรื่องหน่วยความสะดวกแต่เพียงแค่ว่าการบินไทยก็ต้องเปิดให้คนอื่นเข้าไปช่วยได้มากกว่านี้
2: มาดูสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับโดยเฉพาะที่ถนนวิภาวดีรังสิตบางช่วงยังมีน้ำท่วมขังอยู่เช่นที่บริเวณหน้ากองทัพอากาศดอนเมืองครับแต่ว่าในช่วงบริเวณที่หน้าสถานีโทรทัศน์ไทย PBS จนถึงห้าแยกลาดพร้าวนั้นระดับน้ำที่เคยท่วมขังตอนนี้ลดลงแล้วครับรถสามารถใช้เส้นทางสัญจรได้ตามปกตินี่คือสภาพที่บริเวณถนนวิภาวดีรังสิตครับตั้งแต่หน้าสถานีโทรทัศน์ไทย PBS ไปจนถึงห้าแยกลาดพร้าวก็พบว่าระดับน้ำที่ท่วมขังได้ลดลงแล้วรถสามารถใช้เส้นทางได้ตามปกติตลอดเส้นทางครับแต่ว่าจากการสำรวจนะครับยังมีการพบรถยนต์ที่จอดเสียตกค้างอยู่บนถนนอยู่หลายคันเหมือนกันขณะที่สภาพผิวการจราจรโดยรวมตอนนี้กลับมาใช้งานได้แล้วขณะที่บริเวณโครงการก่อสร้างคูน้ำวิภาวดีคนงานก็กลับเข้าทำงานตามปกติแล้วก็เดินหน้าก่อสร้างอย่างต่อเนื่องหลังระดับน้ำลดลงแล้วเช่นกันส่วนการจราจรในเส้นทางที่สำรวจในวันนี้ครับรถยนต์สามารถเคลื่อนตัวได้อย่างต่อเนื่องแต่ปริมาณรถนั้นยังไม่หนาแน่นเนื่องจากอยู่ในช่วงของวันหยุดราชการกรณีพิเศษจากสถานการณ์น้ำท่วม
0: อีกจุดนะคะที่วันนี้ทางทีมข่าว NBTลงพื้น

0: ที่ไปสำรวจคือที่ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ก็พบว่าปริมาณน้ำเนี่ยเริ่มที่จะลดระดับลงบ้างแล้วนะคะแต่ว่ายังคงมีน้ำท่วมขังบนผิวการจราจรบางจุดค่ะก็อาจจะทำให้การเดินทางเนี่ยยังคงต้องใช้ความระมัดระวังโดยเฉพาะถนนเพชรบุรีตัดใหม่ฝั่งขาเข้าช่วงก่อนถึงแยกพร้อมพงษ์มุ่งหน้าไปแยกอโศกเพชรบุรีพบปริมาณน้ำท่วมขังรอการระบายล้นเข้ามาบนผิวจราจรถึง2ช่องทางทำให้รถยนต์แล้วก็รถจักรยานยนต์ส่วนใหญ่ค่ะต้องใช้ช่องขวาสุดส่งผลให้การจราจรฝั่งขาเข้าเนี่ยเกิดการชะลอตัวแล้วก็เคลื่อนตัวได้ช้าขณะที่ฝั่งขาออกมุ่งหน้าไปที่แยกคลองตันและถนนพัฒนาการระดับน้ำก็แห้งขอดแล้วก็กลับเข้าสู่สภาวะปกติแล้วค่ะนายธงชัยชูกันหอมกับผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างในพื้นที่เล่าให้ทีมข่าวฟังบอกว่าช่วงที่น้ำสูงเนี่ยบ้านพักได้รับผลกระทบคือถูกน้ำท่วมไปเกือบ1เมตรนะจนต้องนำรถจักรยานยนต์เนี่ยไปจอดไว้ที่ศูนย์พักพิงใกล้เคียงแล้วก็ไม่สามารถวิ่งรับส่งผู้โดยสารได้เนื่องจากน้ำก็ยังท่วมขังบนผิวการจราจรรถเล็กไม่สามารถสัญจรได้แต่ว่าณปัจจุบันเนี่ยสถานการณ์เนี่ยก็คือเข้าสู่ภาวะปกติน้ำแห้งแล้วค่ะก็ทำให้สามารถกลับมาวิ่งรถรับส่งผู้โดยสารประกอบอาชีพได้ตามปกติ
1: ไม่ได้วิ่งเลยครับเพราะน้ำมันสูงมากเราไม่อยากจะเอามาเสี่ยงเพราะเห็นรถมอไซค์อย่างเงี้ยเขาเข็นเอาเพราะรถมันน้ำมันท่วมไงทั้งรถใหญ่รถอะไรโอ้รถติดมากเลยวันนั้นพอมันติดมันมากทีนี้น้ำมันก็ขึ้นทีนี้รถมันก็เสียรถใหญ่ก็พวกรถเจ๋งอ่ะพวกอะไรส่วนมากจะเสียครับ
2: แล้ววันนี้ที่ออกมาวิ่งรถคือสภาพการจราจรตรงแถวนี้ตรงที่เราไปมาเป็นยังไงบ้างคะ
1: ก็เหตุการณ์ก็เกือบปกติแล้วล่ะครับเพราะน้ำมันลดลงมากแล้ว
0: ขณะเดียวกันค่ะที่บริเวณแยกเอกมัยเหนือนะคะผู้สื่อข่าวก็ไปสังเกตเห็นตำรวจอยู่ระหว่างการเคลื่อนย้ายรถยนต์ของประชาชนที่จอดเสียอยู่บนผิวการจราจรในช่วงที่น้ำท่วมขังค่ะโดยงานจราจรสน.มักกะสันฝากประชาสัมพันธ์สำหรับประชาชนนะคะที่รถจอดเสียอยู่ที่บริเวณถนนเพชรบุรีตัดใหม่ทางเจ้าหน้าที่ได้มีการเคลื่อนย้ายรถไปไว้ที่สวนสมเด็จสรานราชมณีรมย์ริมถนนบนสะพานเอกมัยแล้วก็หลังโรงแรมแหล่งคลัสเตอร์ถนนกำแพงเพชร7ค่ะทางนี้เพื่อความปลอดภัยและป้องกันการสูญหายขอความร่วมมือประชาชนเจ้าของรถนะคะติดต่อไปที่ดีตำรวจงานจราจรสน.มักกะสันหรือว่าสอบถามผ่านทางเพจ Facebook งานจราจรสน.มักกะสันก่อนเดินทางมาเคลื่อนย้ายรถออกไปนอกจากนี้ประชาชนที่คาดว่าแผ่นป้ายทะเบียนนะคะหลุดหายไปในช่วงน้ำท่วมนะคะก็สามารถมาติดต่อขอรับคืนได้ที่งานจราจรสน.มักกะสันได้เช่นเดียวกัน
3: ขณะที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกับมีการสรุปภาพรวมของสถานการณ์น้ำว่าขณะนี้ก็ได้เริ่มคลี่คลายแล้วโดยภายใน2วันนี้คาดว่าถนนสายหลักกับน้ำจะแห้งสนิทซึ่งขณะนี้ก็มีการเร่งระดมการเดินเครื่องอุโมงค์ระบายน้ำอย่างเต็มกำลังพร้อมกับดึงเรือดันน้ำระบายน้ำคลองแสนแสบและคลองประเวศบุรีรมย์นายชัชชาติ สิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแถลงความคืบหน้าการบริหารจัดการน้ำและการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยเปิดเผยว่าสถานการณ์น้ำในภาพรวมดีขึ้นถนนสายหลักส่วนใหญ่คาดว่าจะแห้งสนิทภายใน2วันส่วนพื้นที่หมู่บ้านและชุมชนอย่างเคหะร่มเกล้าและแฟลตคลองจันทน์นั้นอาจต้องใช้เวลามากในการเร่งการสูบน้ำออกพร้อมปรับแผนการกระจายอาหารและถุงยางชีพร่วมกับโรงเรียนในสังกัดเพื่อส่งตรงถึงพื้นที่อย่างทั่วถึงและรวดเร็วส่วนเรื่องของการระบายน้ำมีการเดินเครื่องอุโมงค์ระบายน้ำหลักอย่างเต็มกำลังโดยเฉพาะอุโมงค์บึงมักกะสันช่วยตัดยอดน้ำจากคลองสามเสนอุโมงค์บางซื่อและอุโมงค์พระขนงแม้ว่าการสูบน้ำที่สถานีสูบน้ำพระขนงจะดึงระดับน้ำลงได้ต่ำมากแต่ด้วยระยะทางที่ไกลทำให้น้ำจากคลองที่อยู่ห่างออกไปต้องใช้เวลาในการเดินทางโดยพื้นที่วิกฤตนั้นจำเป็นต้องรอระดับน้ำในคลองหลักให้พร่องลงก่อนจึงจะสามารถเร่งสูบน้ำออกจากชุมชนได้ซึ่งกทมเองก็ได้รับการสนับสนุนเรือดันน้ำเข้ามาช่วยในการเร่งดันน้ำในคลองแสนแสบและคลองประเวศบุรีรมย์เพื่อลำเลียงน้ำเข้าสู่อุโมงค์ระบายน้ำ
4: แล้วก็เพิ่มเมื่อวันก่อนมีฝนเติมมาตรงนั้นบาง50มิลนะแต่ว่าตอนนี้ก็ใช้วิธีผลักดันน้ำแล้วก็ยกมาแล้วถ้าเกิดทุกจุดลดลงเช่นแสนแสบลดลงไอประตูน้ำขนงก็จะดูดทางประเวศได้ดีขึ้นนั่นหมายว่าสถานการณ์โดยภาพรวมก็ยังหนักใจอยู่ทางฝั่งตอนออกอยู่ก็

0: ศูนย์วชิระเบญจทัตศูนย์รถไฟ
1: ลบน้อยนักซิ่งกำลังมา
2: เฮ้ยเอาเด็กๆช้าๆกันหน่อย
1: ไม่ต้องห่วงครับผมเซียนมาก
2: ปูปั่นไม่ทันแล้วระวังคนหน่อย
1: เฮ้ย
2: เมฆเป็นอะไรไหม
1: ผมไม่เป็นไรครับแต่มีคนล้มตรงนั้นครับปู
3: ่เป็นไรหรือเปล่า
4: เป็นอะไร
2: คุณใครก็ได้โทรเรียก1669ที
5: ผมเองครับ
2: ถ้าหยุดหายใจนานแบบนี้ไม่ดีแน่มีใครปั๊มหัวใจเป็นไหมครับ
6: ฉันค่ะทุกคนถอยออกไปก่อนนะคะเดี๋ยวเขาหายใจไม่ออก
7: จะฟื้นหรือเปล่านี่โอ้ยคุณพระคุณเจ้าช่วยดูเถิดขอให้ฟื้นที่เธอขอให้ฟื้น
5: ฮะรู้สึกตัวเลยจริงเลยอ่ะ
4: จริ งเลย
5: เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมโอ้ยได้บุญกุศลเลย
8: พี่ไปเรียนปั๊มหัวใจจากที่ไหนมาเหรอคะหนูอยากทำเป็นบ้าง
6: อ๋อพี่เรียนปฐมพยาบาลเบื้องต้นจากโครงการจิตอาสาพระราชทานมาน่ะ
2: จิตอาสาพระราชทานเขาทำอะไรกันบ้างนะหนู
6: โครงการมีสามส่วนค่ะส่วนแรกเป็นจิตอาสาพัฒนาแล้วก็จิตอาสาภัยพิบัติจะช่วยผู้เดือดร้อนจากน้ำท่วมไฟไหม้ภัยธรรมชาติสุดท้ายคือจิตอาสาเฉพาะกิจชวนคนมาช่วยในงานกิจกรรมสำคัญของบ้านเมืองนี่รูปที่ไปอบรมมาค่ะ
8: ดีจังเลยค่ะแล้วเด็กๆสมัครด้วยได้ไหมคะ
6: ได้ค่ะพระองค์อยากปลูกฝังเรื่องจิตสำนึกสาธารณะให้คนไทยรู้จักการเสียสละทั้งเวลาแรงกายแรงใจและสติปัญญาในการทำงานที่เป็นสาธารณประโยชน์โดยไม่หวังผลตอบแทนด้วยความสมัครใจเพราะฉะนั้นเด็กตั้งแต่7ขวบสมัครได้เลยพวกน้องอายุเท่าไหร่กันคะ
9: 7ขวบครับ
6: พอดีเลยจะสมัครอบรมหลักสูตรจิตอาสาหรือสมัครช่วยงานจิตอาสาต่างๆก็ได้นะแล้วถ้าอยู่ในโครงการจะได้เครื่องแบบเป็นหมวกกับผ้าพันคอแบบนี้ด้วยนะ
2: โอ้เท่จัง
1: โหเท่มากเลยครับ
6: ได้ความเท่นี่ไม่เท่าไหร่นะแต่ได้ความรู้ไว้ช่วยคนอื่นเนี่ยมันดีจริงๆนะ
2: งั้นเดี๋ยวให้พี่ก็พาไปสมัครนะ
10: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงทรงก่อตั้งโครงการจิตอาสาเราทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์เพื่อให้คนไทยรู้จักการเสียสละทั้งเวลาแรงกายแรงใจและสติปัญญาในการทำงานที่เป็นสาธารณประโยชน์โดยไม่หวังผลตอบแทนใดๆด้วยความสมัครใจ

0: ในหลวงก็ไม่ปล่อยให้คนไทยต้องลำบากหรอกลูกตอนที่ทีมหมูป่าติดถ้ำหลวงจนเป็นข่าวดังไปทั่วโลกก็ทรงช่วยหลายอย่างเลยละ
1: พระองค์ช่วยพี่ๆหมูป่าด้วยเหรอครับ
2: สงสัยปากกาขนนกอยากพาเราไปดูเหตุการณ์ถ้ำหลวงแน
1: ่ๆนี่เราเข้ามาในถ้ำเลยเหรอนั่นพี่ๆหมูป่านี
2: ่โอ๊ยเกือบติดอยู่ในถ้ำกับพี่ๆหมูป่าแล้ว

0: สวัสดีคุณครูปลายทางนะคะแล้วก็นักเรียนปลายทางทุกคนนะคะวันนี้พบกับคุณครูเจนจิราโคตรวงศ์นะคะในรายวิชาวิทยาการคำนวณ นะคะนักเรียนคะเดี๋ยวเราจะมาเรียนกันในเรื่องสุดท้ายนะคะในวิชาวิทยาการคำนวณแล้วก็ในหน่วยนี้ด้วยนะคะทีนี้เนี่ยก่อนที่เราจะไปสู่กิจกรรมในชั่วโมงนี้นะคะเดี๋ยวครูจะต้องพานักเรียนทบทวนสักนิดหนึ่งนะคะเพื่อเป็นการทบทวนความรู้แล้วก็เอาความรู้ที่นักเรียนได้เนี่ยมาต่อยอดในชั่วโมงนี้ด้วยนะคะอ่ะก่อนอื่นเลยนะคะเดี๋ยวนักเรียนมาดูที่สไลด์นะคะ เดี๋ยวเรามาทบทวนนะคะเรื่องความฉลาดรู้ดิจิทัลในชั่วโมงที่แล้วกันก่อนนั่นก็คือชั่วโมงที่1ใช่ไหมจำได้ไหมเราเรียนอะไรกันไปบ้างเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรคะชั่วโมงที่แล้วเกี่ยวกับอะไรคะข่าวปลอมมิจฉาชีพใช่ไหมการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัยใช่ไหมคะจำได้ไหมการตั้งรหัสผ่านเนาะโอเคเดี๋ยวให้นักเรียนร่วมกันดูนะข้อนี้ข้อที่1เลยนักเรียนควรปรับปรุงโปรแกรมป้องกันไวรัสอย่างสม่ำเสมอข้อนี้ถูกหรือผิดคะ
1: ถูก
0: หรือผิดตอบดังๆเลยเร็ว
1: ถูก
0: ถูกต้นทางตอบว่าถูกปลาย

0: ปทางตอบว่าอย่างไรนะคะรบกวนคุณครูปลายทางช่วยให้คำแนะนำด้วยนะคะถูกต้องต่อมาข้อที่2นะคะการตั้งรหัสผ่านควรหลีกเลี่ยงการใช้ข้อมูลส่วนตัวและคำที่มีอยู่ในพจนานุกรมถูกต้องไหมเนี่ยข้อนี้โดยส่วนใหญ่แล้วจะต้องใช้อะไรคะเป็นอักษรอะไรเป็นอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์เล็กหรือพิมพ์ใหญ่ใช่ไหมผสมกันใช่ไหมคะแล้วก็อะไรอีกตัวเลขจากนั้นอะไรอีกมีไหมอักษรพิเศษใช้ได้ไหมถามก่อนไม่ได้ใช่ไหมคะอักษรพิเศษใช้ไม่ได้และไม่ควรจะเป็นอะไรวันเดือนปีเกิดควรไหมไม่ควรนะคะชื่อจริงหรือทำไมคะชื่อสกุลแบบนี้ก็ไม่ควรใช้นะคะเพราะว่าทำไมคะเวลาที่มีคนที่ต้องการแฮกแอคเคาท์เราเขาก็จะเดาจากอะไรคะข้อมูลส่วนตัวของเรานี่แหละนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังให้ดีนะคะข้อนี้ถูกต้องนะต่อมานะคะนักเรียนชำเลืองอ่านข้อความจากอีเมลในจอภาพของเพื่อนเป็นไงควรไหมคะข้อนี้ถูกหรือผิดถูกหรือผิด
1: ผ
0: ิดแล้วต้องทำยังไงอ่ะแล้วต้องทำยังไงคะไม่ดูข้อมูลส่วนตัวของคนอื่นใช่ไหมนะคะต่อมานะคะข้อนี้เนี่ยครูเชื่อว่านักเรียนเคยทำแหละนะแชร์รหัสผ่านของ Facebook ให้เพื่อนเพื่อป้องกันการลืมรหัสผ่านเคยไหมจริงเหรอไม่เคยเหรอควรทำหรือไม่ควรทำข้อนี้ถูกหรือผิดถูกหรือผิดคะผิดนะไม่ควรทำนะคะนักเรียนแล้วก็ไม่ควรจะบันทึกไว้ในอะไรคะอุปกรณ์ต่างๆด้วยนะคะเช่นอะไรสมาร์ทโฟนควรไหมถ้าสมมุติว่ามีใครที่ทำไมหยิบโทรศัพท์เราไปเขาเจอรหัสหมดเลยทีนี้ทำไมคะเขาสามารถนำเข้าไปล็อกอินแพลตฟอร์มอื่นๆได้นะคะหรือว่าทำไมคะอาจจะมีผลกระทบต่ออะไรบางทีก็แกล้งกันใช่ไหมเพื่อนในห้องแกล้งกันแบบนี้เป็นต้นต่อมานะคะการตั้งรหัสผ่านควรประกอบไปด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์เล็กตัวพิมพ์ใหญ่ตัวเลขและสัญลักษณ์พิเศษข้อนี้ถูกไหมคะสัญลักษณ์พิเศษในที่นี้ได้ในกรณีไหนบ้างเมื่อสักครู่นี้ครูบอกว่าสัญลักษณ์พิเศษไม่ได้ใช่ไหมนะคะแต่สัญลักษณ์พิเศษนะคะแบบไหนที่ได้ล่ะมีอะไรบ้างจุดได้ไหมจุดได้ไหมคะเขาเรียกว่าอะไรนะจุด full stop ใช่ไหมตัวที่เป็นขีดได้ไหมขีดกลางได้ไหมคะunderscore ขีดล่างได้ไหมถ้าเรียกง่ายๆคือขีดล่างขีดกลางขีดล่างใช่ไหมใช่ไหมคะได้ไหมได้แต่สัญลักษณ์อะไรที่ไม่ได้เช่นอะไรคะ slash back slashแบบนี้ไม่ได้นะคะหรืออะไรคะเป็นดอกจันนี้ได้ไหมไม่ได้นะคะมันก็จะมีบางตัวที่ใช้ได้และบางตัวที่ใช้ไม่ได้นะคะนักเรียนก็ลองไปทบทวนดูนะข้อนี้ตอบถูกหรือผิดตอบถูกหรือผิดคะนะคะต่อมานะคะออกจากระบบเมื่อเลิกใช้งานคอมพิวเตอร์สาธารณะถูกไหมคะถูกนะข้อนี้ตอนที่เราไปใช้ห้องปฏิบัติการเป็นไงเป็นยังไงคะออกจากระบบทุกครั้งไหมมีบางคนไม่ออกนะห้องนี้นะคะครูต้องไปไล่ทำไมคะล็อกเอาท์ออกให้เพราะฉะนั้นต้องระวังโดยเฉพาะอะไรคะคอมพิวเตอร์ที่ใช้ส่วนรวมใช่ไหมมีเช่นห้องเรียนแบบนี้หรือนักเรียนไปตามคาเฟ่ที่เขามีบริการเครื่องคอมพิวเตอร์อย่างนี้ก็ต้องทำไมคะก็ต้องระวังนะคะต่อมานะคะส่งต่อการเชิญชวนการเล่นพนันออนไลน์ถูกหรือผิดเนี่ยข้อนี
1: ้
0: ตอบดังๆหน่อยสิถูกหรือผิดผิดนะคะต่อมาแอบถ่ายภาพผู้อื่นแล้วนำไปโพสต์บนสื่อสังคมเป็นไง
1: ผิด
0: ผิดหรือถูก
1: ผ
0: ิ
1: ด
0: ผิดมีห้องนี้มีใครแอบถ่ายรูปเพื่อนแล้วไปโพสต์บน Facebook ไหมมีไหมนั่งยิ้มกันแล้วแสดงว่าต้องมีเนี่ยต้องมีแน่ๆเลยนะไม่ควรทำนะคะข้อนี้ผิดนะคะต่อมาดาวน์โหลดโปรแกรมจากเว็บไซต์ของผู้พัฒนาโดยตรงถูกหรือผิด
1: ถูก
0: ถูกนะคะข้อนี้นะและไม่ควรทำอะไร ข้อสุดท้ายไม่ควรอะไรคะไม่ควรจะติดตั้งโปรแกรมนะเวลาที่ทำไมคะอยู่ดีๆก็มีป๊อปอัพขึ้นมาให้เราทำไมคะดาวน์โหลดโปรแกรมใช่ไหมหรือทำไมคะติดตั้งอะไรสักอย่างหนึ่งนะบนระบบปฏิบัติการหรือโทรศัพท์มือถือของเราเพราะบางทีอาจจะเป็นอะไรคะอาจจะเป็นหนึ่งไวรัสพวกมันแวร์ใช่ไหมหรือทำไมคะมิจฉาชีพนะคะต้องระวังให้ดีนะคะต้องทำไมดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของผู้พัฒนาโดยตรงนะคะอันนี้ครูก็ฝากไว้เป็นการทบทวนบทเรียนในครั้งที่แล้วนะคะทีนี้เรามาดูนะคะเรื่องในวันนี้จะเป็นเรื่องความฉลาดรู้ดิจิทัลนะคะในชั่วโมงของนะคะเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะข้อที่หนึ่งนะคะอธิบายการนำสื่อหรือแหล่งข้อมูลไปใช้งานให้ถูกต้องเคยไหมเนี่ยเคยนำข้อมูลหรือว่าสื่อต่างๆไปใช้ในชีวิตประจำวันไหม
2: เคย
0: เอาไปทำอะไรเพื่อนบอกว่าศึกษาความรู้ทำรายงานใช่ไหมทำสื่อนำเสนอเคยไหมคะนำรูปไปอย่างเงี้ยเนาะล่าสุดนี่คือวิชาอะไรนะ
2: ประว
0: ั
2: ติ
0: ศาสตร์ใช่ไหมของครูอะไรคะครูอาทิตย์ใช่ไหมมีรูปไหมในนั้นน่ะแล้วได้ใส่อ้างอิงไหม
2: ใส่
0: ไหมทีนี้เดี๋ยววันนี้เราก็จะมาดูว่าอะไรที่ทำไมคะสามารถใช้ได้หรือใช้ไม่ได้นะต่อมาข้อที่สองใช้ผลงานของผู้อื่นตามข้อตกลงการใช้งานนะคะข้อที่สามข้อสุดท้ายเลยคือปฏิบัติงานตรงเวลาโดยมีความรับผิดชอบและจริยธรรมในการเลือกนะคะสื่อหรือแหล่งข้อมูลไปใช้งานให้ถูกต้องนะตามจริงสื่อต่างๆนักเรียนเวลาที่เราเอามาทำงานนำเสนอส่วนใหญ่ใช้ได้หมดแหละแต่เราก็ต้องเอามาใช้ให้มันถูกต้องนะคะมันจะอาจจะมีข้อจำกัดหรือวิธีการใช้งานหรือข้อตกลงนะคะที่เขากำหนดไว้เราก็ต้องใช้ให้ถูกต้องด้วยนะคะทีนี้เรามาดูนะคะลิขสิทธิ์เคยได้ยินไหมคำว่าลิขสิทธิ์เนี่ย
2: เคยได้
0: ยินไหมคะเคยได้ยินนะทีนี้เรามาดูก่อนว่าลิขสิทธิ์คืออะไรนะคะลิขสิทธิ์นะคะเป็นทรัพย์สินทางปัญญาประเภทหนึ่งนะคะที่ได้รับความคุ้มครองทันทีที่สร้างสรรค์ผลงานขึ้นนะพอเราได้ยินแบบนี้แล้วคำว่าคุ้มครองทันทีที่สร้างสรรค์ขึ้นครูจะยกตัวอย่างในกรณีอะไรคะสมมติว่าเราถ่ายภาพหนึ่งนะเคยถ่ายภาพลงเฟซบุ๊กไหมแล้วโพสต์เคยไหมคะเช่นอาจจะเป็นท้องฟ้าเป็นต้นไม้นะเป็นรูปสัตว์เลี้ยงที่เรารักแบบนี้เคยไหมเด็กเจนใหม่จะไม่ค่อยทำไมคะเคลื่อนไหวใน Facebook หรือเคลื่อนไหวในสื่อโซเชียลเท่าไหร่แต่มันก็อาจจะมีบางคนที่ทำไมอัพรูปภาพลงไปนะพอนักเรียนอัพรูปภาพลงไปบนสื่อโซเชียลต่างๆนะคะพ.ร.บ.ลิขสิทธิ์คุ้มครองทันทีว่าเป็นผลงานใครคะของเรานะคะคุ้มครองทันทีนะเมื่อเราโพสต์ลงไปถือว่าเป็นงานสร้างสรรค์ของเรานะคะอันนี้ในกรณีเป็นตัวอย่างที่แบบให้เห็นชัดเจนนะคะบุคคลอื่นไม่สามารถนำผลงานไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตนะคะจากเจ้าของผลงานถึงแม้ว่าเจ้าของผลงานจะไม่ได้เขียนข้อกำหนดการใช้งานไว้ก็ตามนะคะไม่ว่าจะเป็นการทำซ้ำหรือดัดแปลงพอเข้าใจไหมสมมุติถ้าเราทำไมคะถ่ายรูปภาพแล้วอัพลงโซเชียลหรือสื่อสังคมแบบนี้นักเรียนนะคะแล้วอยู่ดีๆทำไมคะมีคนก๊อปปี้รูปเรากดเซฟรูปภาพเราแล้วทำไมคะอาจจะไปทำพวงกุญแจเอาไปสกรีนใส่กระเป๋านะคะแล้วก็ทำไมคะเอาไปใช้ในเชิงพาณิชย์แบบนี้ถือว่าผิดนะหรือแม้กระทั่งเอาไปแนบรูปทำรายงานนะคะแล้วทำไมคะไม่ใส่อ้างอิงหรือขอบคุณให้เครดิตแบบนี้ก็ถือว่าทำไมคะผิดเช่นกันนะคะทีนี้เรามาดูผลงานที่มีลิขสิทธิ์เช่นบทเพลงภาพยนตร์โปรแกรมคอมพิวเตอร์นะคะอันนี้คือเป็นตัวอย่างนะตามจริงแล้วเนี่ยมีหลายประเภทมากนักเรียนนะนักเรียนก็ลองไปศึกษาเพิ่มเติมทั้งนี้ผู้สร้างสรรค์ผลงานอาจกำหนดเงื่อนไขหรือข้อตกลงเพิ่มเติมนะคะเพื่อให้ผู้ใช้ผลงานรับทราบดังนั้นการใช้บริการงานไอทีนะคะควรอ่านและทำความในข้อตกลงข้อกำหนดนะคะทีนี้เรามาดูลักษณะของข้อตกลงข้อกำหนดการใช้งาน นะคะอ่ะทีนี้นักเรียนดูให้ดีดูให้ดีนะเราจะได้ใช้สื่ออย่างถูกต้องนะคะข้อที่1เลยการระบุข้อตกลงนะคะข้อกำหนดเป็นข้อความเป็นการเขียนชี้แจงข้อตกลงนะคะข้อกำหนดต่างๆเป็นข้อความต่อเนื่องให้ผู้ใช้อ่านและตกลงปฏิบัติตามนะคะจึงสามารถเข้าใช้ระบบหรือบริการที่ต้องการได้คุ้นๆไหมคุ้นไหมเวลาเราอัปเดตแอปพลิเคชันหรืออะไรคะเพื่อนบอกเล่นเกมมีอะไรอีกไหมที่ขึ้นมาข้อตกลงยาวมากเลยการใช้งานบริการแอปต่างๆใช่ไหมคะแอปพลิเคชันต่างๆนะหรือฟังก์ชันอื่นๆที่นักเรียนทำไมคะฟีเจอร์อื่นๆที่นักเรียนต้องการจะใช้งานนะทีนี้เรามาดูตัวอย่างนะเคยเห็นไหมหน้าตาลักษณะแบบนี้ข้อตกลงการใช้งานถ้าสมมติว่าทำไมคะเราไม่ได้เลื่อนอ่านนะให้หมดหน้านั้นหรือหมดตามข้อตกลงที่เขากำหนดตรงนี้ทำไมคะจะไม่สามารถทำไมด้านล่างกดถัดไปหรือกดยอมรับได้ใช่ไหมจะต้องทำไมคะทำการเลื่อนอ่านให้ครบในนั้นเนี่ยเขาก็จะต้องทำไมคะระบุว่าเขามีข้อจำกัดหรือข้อตกลงในการใช้งานอะไรบ้างนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างนะเคยเห็นไหมคะหน้าตาลักษณะแบบนี้เคยเห็นไหมส่วนใหญ่เราจะอยู่ในอะไรแพลตฟอร์มที่อยู่ในมือถือใช่ไหมนะคะนักเรียนก็เลื่อนไปนะส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะอะไรคะอย่างครูเคยเจอเนี่ยเป็นลักษณะเหมือนแบบอัปเดตแอปพลิเคชันแล้วเขาก็จะขึ้นมาเป็นข้อตกลงนะคะเราก็ต้องเลื่อนอ่านนะคะจากนั้นทำไมกดยอมรับแล้วก็กดอะไรคะถัดไปถึงจะสามารถเข้าใช้งานได้นะคะหรือการสมัครนะบริการต่างๆบนสื่อออนไลน์แบบนี้นะคะอ่ะเคยเห็นนะนะคะเดี๋ยววันนี้มีกิจกรรมด้วยนะคะทีนี้เรามาดูลักษณะของข้อตกลงข้อกำหนดการใช้งานนะคะอันที่2ข้อที่2เมื่อกี้ข้อแรกนะการระบุเงื่อนไขการใช้งานและข้อตกลงโดยใช้สัญลักษณ์เช่นฟังให้ดีนะคะเช่นสัญลักษณ์สัญญาอนุญาต Creative Commons เคยได้ยินไหมเคยได้ยินไหมคะชื่ออาจจะยาวสักนิดนึงแต่ถ้าเราเห็นลักษณะของสัญลักษณ์แล้วเราอาจจะทำไมคะเคยผ่านตามาบ้างนะพัฒนาโดยองค์กร Creative Commons นะคะผู้ใช้สามารถใช้งานและเผยแพร่ผลงานภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดนะคะโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายและยังเป็นการเพิ่มโอกาสการเรียนรู้นะคะแต่ยังคงไว้ซึ่งผลประโยชน์และการรับรู้ของเจ้าของโดยมีอะไรคะเขาเรียกว่าสัญลักษณ์แทนข้อกำหนดนะเห็นไหมคะเป็นลักษณะแบบนี้นะอันนี้ไม่ใช่แบบอันที่อยู่ตามป้ายจราจรนะไม่ใช่นะดูก่อนนะสัญลักษณ์แรกเลยคืออะไรคะเป็นลักษณะอะไรวงกลมแล้วก็มีคนยืนใช่ไหมมีเป็นวงกลมนะคะแล้วก็ทำไมคะมีคนยืนอยู่ใช่ไหมคะไม่ใช่สัญลักษณ์สุขานะไม่ใช่นะนะคะเป็นอะไรคะแทนสัญลักษณ์อะไรลูกตอบดังๆช่วยกันต้องอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลอันที่สองคือห้ามดัดแปลงจะเป็นสัญลักษณ์อะไรวงกลมแล้วก็มีอะไรคะเครื่องหมายเท่ากับนะคะต่อมาอะไรคะยินยอมให้ผู้อื่นนำไปใช้หรือเผยแพร่ต่อได้จะเป็นลักษณะอะไรวงกลมแล้วเป็นลูกศรใช่ไหมเป็นลูกศรนะคะโค้งนิดหนึ่งนะคะคล้ายๆกับตัวอะไรตัว4ตัว4ใช่ไหมกับแบบไหนกับด้านเป็นตัว4กับด้านนะคะต่อมานี่สุดท้ายเลยคืออะไรคะเป็นลักษณะอะไร
3: ห้ามนำ
0: ไปใช้เพื่อการค้าห้ามนำไปใช้เพื่อการค้าหรือแสวงหาผลกำไรนะจะเป็นลักษณะอะไรคล้ายๆสกุลเงินใช่ไหม
4: ใช
0: ่ป่ะแล้วก็มีอะไรมีขีดค่าเลยใช่ไหมคะนะจะเป็นลักษณะแบบนี้อันนี้คือสัญลักษณ์ย่อยๆนะเดี๋ยวเรามาดูสัญลักษณ์เต็มเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างสัญลักษณ์ สัญญาอนุญาต Creative Commons นะคะนี่เห็นไหมแรกก่อนเห็นไหมคะว่าจะเป็นอะไรคะCC ใช่ไหมเป็น CC แล้วก็อะไรคะมีอะไรมีสัญลักษณ์อะไรอีกต้องอ้างอิงแหล่งข้อมูลใช่ไหมคะมีคำว่า by ด้านล่างด้วยถูกต้องไหมคะตัวอย่างที่ครูนำมาอาจจะไม่ได้ครบตามสัญลักษณ์เท่าไหร่นะคะแต่ว่ามีเพิ่มเติมในใบความรู้ไหมมีไหมคะมีนะหมายถึงอะไรล่ะหมายถึงสามารถใช้เผยแพร่และดัดแปลงได้แต่ต้องทำอะไรคะต้องอ้างอิงแหล่งที่มาของผลงานนะคะต่อมาหมายถึงอะไรคะมีสัญลักษณ์อะไรบ้างเนี่ย CC ใช่ไหมแล้วก็มีอะไรคะเป็นลักษณะตัวคนยืนอยู่นั่นก็คือต้องอ้างอิงแหล่งที่มาใช่ไหมจากนั้นทำไมคะมีสัญลักษณ์อะไรด้วยตัว C กับด้านใช่ไหมแล้วก็มีลูกศรอยู่ตรงปลายใช่ไหมคะหมายถึงอะไรล่ะสามารถใช้เผยแพร่และดัดแปลงได้แต่ต้องอ้างอิงแหล่งที่มาและยินยอมให้ผู้อื่นนำไปใช้หรือเผยแพร่ต่อได้นะคะนักเรียนดูในใบความรู้ประกอบไปด้วยนะได้ประเด็นอะไรเพิ่มเติมนักเรียนจดบันทึกลงไปนะคะทีนี้ดูนะคะสัญลักษณ์ต่อมาเห็นไหมคะเป็นอะไร CC ใช่ไหม CC แล้วก็อะไรคะเป็นลักษณะอะไรลูกต้องอ้างอิงแหล่งที่มาจากนั้นทำไมมีสัญลักษณ์อะไรเป็นวงกลมแล้วเท่ากับห้ามดัดแปลงเก่งมากนะคะเขาบอกว่าทำไมคะสามารถใช้และเผยแพร่ได้ห้ามดัดแปลงและต้องอ้างอิงแหล่งที่มานะคะห้ามดัดแปลงนะต่อมาอันสุดท้ายอันนี้สัญลักษณ์เยอะเลยมีอะไรบ้างคะมี CC แล้วก็อะไรอีกคะต้องอ้างอิงแหล่งที่มาแล้วก็อะไรคะห้ามใช้เพื่อการค้าจากนั้นทำไมคะ
2: ห้ามด
0: ั
2: ดแปลง
0: ห้ามดัดแปลงนะคะสามารถใช้และเผยแพร่ได้และต้องทำไมต้องทำอะไรคะอ้างอิงแหล่งที่มาห้ามนำไปใช้เพื่อการค้านะคะแล้วก็ทำไมห้ามดัดแปลงนักเรียนมันจะต้องทำไมคะสัญลักษณ์นี้นักเรียน Creative Commons เนี่ยนะคะนักเรียนจะต้องจำอะไรคะสัญลักษณ์ย่อยๆของมันก่อนเข้าใจไหมคะจากนั้นทำไมคะเวลาที่เขาใช้เขาจะขึ้นต้นด้วย CC ทุกครั้งนะและตามด้วยอะไรลูกสัญลักษณ์ย่อยใช่ไหมคะเหมือนอะไรอันแรกตัวอย่างแรกที่ครูขึ้นให้เนี่ยนะคะนักเรียนจะเห็นว่าเขามี2ข้อกำหนดใช่ไหมนะคะแต่พอมาภาพที่2นะเขาขึ้นต้นด้วย CC ถูกต้องไหมคะเป็นสัญลักษณ์หลักอยู่แล้วแล้วเขาก็ตามด้วยอะไรสัญลักษณ์ย่อยอีก3ข้อกำหนดนะคะพอเข้าใจไหม
2: เข้าใจ
0: พอเข้าใจนะประเด็นเลยคือนักเรียนจะต้องจำอะไรลูกสัญลักษณ์ว่าเขาหมายถึงอะไรนะคะทีนี้เรามาดูนะคะตัวอย่างในภาพนี้เป็นภาพอะไรเนี่ยดอกไม้ดอกอะไรคะดอกอะไรคะดอกลีลาวดีอันนี้ครูถ่ายที่หน้าอาคารเรียนเราเลยนะคะในภาพนี้คือเขาใช้นะคะสัญลักษณ์ Creative Commons นะคะอะไรบ้างตอบพร้อมกันเลยตอบพร้อมกันเลยง่ายมากข้อนี
2: ้ข้อมูล
0: ต้องอะไรคะ
2: ต้องอ
0: ้
2: างอ
0: ิ
2: ง
0: ต้องอ้างอิงแหล่งข้อมูลจากนั้นทำอะไรอีก
2: ห้ามด
0: ั
2: ดแปลง
0: ห้ามดัดแปลงนะคะห้ามดัดแปลงนะคะนี่นั่นก็คืออะไรคะสามารถใช้และเผยแพร่ได้ห้ามดัดแปลงและต้องมีการอะไรคะอ้างอิงแหล่งที่มานะคะถ้านักเรียนเจอภาพลักษณะแบบนี้และมีสัญลักษณ์อะไรคะ Creative Commons แบบนี้นักเรียนต้องทำไมใช้ให้ถูกเอาไปปรับสีได้ไหมเนี่ยรูปเนี้ย
2: ได
0: ้ไหมคะเอาไปเติมเกสรเอาไปทำได้ไหม
2: ไม
0: ่
2: ได
0: ้ไม่ได้นะคะไม่ได้นักเรียนนะนะคะเพราะว่าทำไมคะเขาใส่สัญลักษณ์ไว้แล้วนะคะว่าทำไมคะห้ามดัดแปลงนะห้ามดัดแปลงคือสัญลักษณ์อะไร วงกลมแล้วก็เท่ากับใช่ไหมหรือว่าตัวที่เป็นอะไรคะ

เป็นดีโอเคพอเข้าใจแล้วนะต่อมาอันนี้เป็นรูปเห็นไหมอันนี้ครูถ่ายเองเลยนะอันนี้รูปที่ไหนเนี่ยอะไรนะมันติดอยู่ที่ปากใช่ไหมเอ๊ะที่ไหนนะ

0: Creative Commons อะไรบ้าง
1: ต้องอ้างอิงแหล่งข้อมูล
0: ต้องอ้างอิงแหล่งที่มาใช่ไหมใช่ไหมคะจากนั้นทำไม SA คืออะไรนะยินยอมให้ผู้อื่นนำไปใช้หรือเผยแพร่ต่อได้นะคะอ่ะทีนี้เรามาดูนะสามารถใช้เผยแพร่และดัดแปลงได้แต่ต้องทำไมคะอ้างอิงนะคะแหล่งที่มาและยินยอมให้ผู้อื่นนำไปใช้หรือเผยแพร่ต่อได้ถ้าเขาบอกว่าทำไมคะดัดแปลงได้สมมติว่าถ้าครูจะเติมคนไปสักคนหนึ่งได้ไหม
2: ไม่ได
3: ้
0: ฮะได้ไหมคะได้หรือไม่ได้
4: ได
0: ้ไหม
4: ได
0: ้ได้ครูจะปรับท้องฟ้าให้เข้มขึ้นได้ไหม
4: ได
0: ้ได้ไหมคะ
4: ได
0: ้ได้เพราะว่าทำไมสัญลักษณ์ Creative Commons เขาระบุไว้ว่าทำไมลูกว่าได้ว่าทำได้ใช่ไหมนะคะโอเคนะทีนี้เราเข้าใจละพอเข้าใจละเดี๋ยวเรามาเข้าสู่กิจกรรมนะคะใบกิจกรรมที่18เรื่องใช้สื่อให้ถูกสิทธิ์นะคะนักเรียนเอาใบกิจกรรมขึ้นมาก่อนเร็วๆเลยอยู่ไหนคะอยู่ไหนคะอยู่ไหนคะให้นักเรียนบันทึกใบกิจกรรมของใครของมันนะแต่ปรึกษากันในกลุ่มได้นะครูจะมีด้วยกันทั้งหมด3ข้อนะคะครูจะมีด้วยกันทั้งหมด3ข้อเห็นไหมเห็นไหมคะลองพลิกดูอีกหน้าหนึ่งสิลองพลิกดูอีกหน้าหนึ่งเจอไหมคะเจอไหมคะอะครบไหมครบไหมอะครบนะคะทีนี้นักเรียนฟังให้ดีนะคะใบกิจกรรมที่18เรื่องใช้สื่อให้ถูกสิทธิ์นะให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมปรึกษากันภายในกลุ่มได้นะคะและสามารถทำอะไรศึกษาใบความรู้เพิ่มเติมได้นะคะจากสิ่งที่ครูสอนไปนะนักเรียนนะนักเรียนก็สามารถศึกษาใบความรู้เพิ่มเติมได้ในใบความรู้ที่12การใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศนะคะโอเคไหมคะมีใครไม่เข้าใจตรงไหนไหมในเรื่องการทำกิจกรรมมีไหมคะไม่มีนะถ้าพร้อมแล้วทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนะคะทำกิจกรรมที่18ได้เลยค่ะ

0: นักเรียนคะตอนนี้เราก็ได้ปฏิบัติกิจกรรมที่18เรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวครูจะขอตัวแทนนำเสนอนะคะซึ่งตอนนี้มีตัวแทนนำเสนอก็คือกลุ่มที่4นะคะแล้วเดี๋ยวไล่ลำดับไปเลยนะคะตามที่เราได้นัดแนะกันไว้โอเคไหมคะนะโอเคอ่ะเชิญได้เลยค่ะ
1: สถานการณ์ที่1เพื่อนำมาประกอบการทำรายงานวิชาวิทยาศาสตร์วิทยาสามารถทำได้หรือไม่สามารถใช้เผยแพร่และดัดแปลงได้แต่ต้องอ้างอิงแหล่งที่มาของผลงานห้ามนำไปใช้เพื่อการค้าหรือแสวงหากำไรค่ะ
0: ตบมือเพื่อนหน่อยค่ะต่อไปข้อที่2กลุ่มไหนคะกลุ่มนี้นะ
2: ผู้ชมพูค้นหาบทความเรื่อง6วิธีการเลือกนมถั่วเหลืองให้ได้คุณค่าน่าดื่มจากเว็บไซต์โดยได้ผลดังรูปครับเพื่อนำมาประกอบการแผ่นพับโฆษณาสินค้านมถั่วเหลืองของบริษัทตนเองผู้ชมพูสามารถทำได้หรือไม่อย่างไรไม่ครับเพราะว่าผู้ชมพูทำผิดกฎข้อหนึ่งครับคือการนำไปใช้เพื่อการค้าหรือแสวงหาผลกำไรครับ
0: เอาปรบมือเพื่อนหน่อยค่ะนะข้อต่อไปข้อ3ค่ะสถานการณ์ด้วยนะ
3: สถานการณ์นะคะสายฟ้านำรูปภาพอาหารที่ค้นหาจากเว็บไซต์ที่มีบริการให้ดาวน์โหลดให้ดาวน์โหลดรูปฟรีดังรูปนำมาดัดแปลงด้วยโปรแกรมตกแต่งภาพและนำภาพที่ตกแต่งเสร็จแล้วไปให้ผู้อื่นดาวน์โหลดใช้ฟรีโดยสายฟ้าอ้างอิงแหล่งที่มาของรูปจากเว็บไซต์ที่ดาวน์โหลดมาสายฟ้าทำถูกต้องหรือไม่เพราะเหตุใดถูกต้องค่ะเพราะว่าผลงานยินยอมให้ผู้อื่นนำไปใช้หรือเผยแพร่ต่อได้และสายฟ้าอ้างอิงแหล่งที่มาอย่างถูกต้องค่ะ
0: ปรบมือเพื่อนหน่อยค่ะต่อไปข้อสุดท้ายข้อที่4
4: สถานการณ์ที่4พายุสมัครเข้าเป็นสมาชิกของเว็บไซต์ขายของออนไลน์โดยไม่อ่านข้อตกลงการใช้งานและเงื่อนไขการเป็นสมาชิกและกดยอมรับข้อตกลงใช้งานทันทีในขั้นตอนแรกของการสมัครสมาชิกเนื่องจากพายุคิดว่าทำให้เสียเวลาและไม่มีความจำเป็นนักเรียนคิดว่าพายุทำถูกต้องหรือไม่เพราะเหตุใดคำตอบคือพายุทำไม่ถูกต้องเนื่องจากการอ่านข้อตกลงก่อนที่จะสมัครสมาชิกเป็นสิ่งที่สำคัญหากไม่อ่านข้อตกลงให้เข้าใจก่อนก็จะเกิดปัญหาตามมาในภายหลังค่ะ
0: โอเคปรบมือเพื่อนหน่อยค่ะเก่งหมดทั้ง4กลุ่มเลยนะคะเป็นยังไงยากไหมไม่ยากเลยเพียงแต่ว่านักเรียนจะต้องดูอะไรคะสัญลักษณ์อะไร Creative Commons ใช่ไหมเนาะว่าเขามีอะไรคะข้อกำหนดอย่างไรบ้างนะหรือแม้กระทั่งอะไรคะข้อตกลงในการใช้งานนะหรือการใช้บริการต่างๆนะตามที่เพื่อนกลุ่มที่4ได้บอกไว้เลยนะคะจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด4สถานการณ์นักเรียนก็ทำได้ดีเลยนำเสนอได้ดีด้วยนะคะโอเคทีนี้เราเข้าสู่คำถามชวนคิดนะคะในท้ายกิจกรรมพร้อมหรือยังปลายทางพร้อมหรือยังคะต้นทางพร้อมหรือยัง
5: พร้อม
0: พร้อมแล้วครูเตรียมโพสต์อิทให้นักเรียนทุกกลุ่มแล้วให้นักเรียนนำไปแจกเพื่อนในกลุ่มนะคะใครถือไว้เร็วๆแจกให้เพื่อนในกลุ่มนะคะคนละ1ใบคนละ1ใบเดี๋ยวเราจะเขียนคำตอบลงไปในโพสต์อิทในชั่วโมงนี้นะคะพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วนะปลายทางพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วนะคะดูคำถามนะคะนักเรียนจะนำความรู้ในชั่วโมงนี้มาประยุกต์ใช้หรือปฏิบัติต่อตนเองฟังให้ดีนะต่อตนเองผู้อื่นและสังคมได้อย่างไรอีกรอบนึงนะ นักเรียนจะนำความรู้ในชั่วโมงนี้นะคะมาประยุกต์ใช้หรือปฏิบัติต่อตนเองผู้อื่นและสังคมได้อย่างไรนะคะ

0: นักเรียนคะจากคำถามชวนคิดนะเดี๋ยวครูขอตัวแทนสักหนึ่งคนนะคะยกมือหน่อยว่าใครคะกลุ่มที่2นะคะกลุ่มที่2กลุ่มที่2นะคะต้องอะไรตอบทั้ง3ด้านนะต่อใครคะ1คือ
1: ตัว
0: ตนเอง2ผู้อื่น3สังคมเชิญเลยค่ะ
2: นะครับด้านต่อตนเองนะครับเลือกใช้ผลงานต่างๆได้อย่างเหมาะสมครับด้านที่2นะครับด้านต่อผู้อื่นนะครับเคารพลิขสิทธิ์ของผู้อื่นสม่ำเสมอครับด้านที่3นะครับด้านสังคมครับลดปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์ในสื่อสังคมออนไลน์ครับ
0: ปรบมือเพื่อนหน่อยค่ะนะอันนี้ก็เป็นอะไรคะข้อปฏิบัติง่ายๆเลยที่ต่อตนเองต่ออะไรคะผู้อื่นและต่อสังคมนะคะนักเรียนต้องนำความรู้ที่ได้วันนี้ไปใช้ประโยชน์ให้ถูกต้องนะคะโดยเฉพาะอะไรเวลาที่เราทำสื่อนำเสนอในรายวิชาต่างๆหรือทำรายงานนะคะเอาไปปรับประยุกต์ใช้นะคะโอเคนะทีนี้นะคะเนื่องจากว่าชั่วโมงนี้จะเป็นชั่วโมงสุดท้ายในรายวิชานี้นะคะครูฝากไว้ให้นักเรียนทำไมคะไปทบทวนบทเรียนนะทบทวนบทเรียนช่องทางดาวน์โหลดและรับชม DLTV นะคะการเตรียมกิจกรรมสำหรับครูปลายทางนะคะก็จะมีใบความรู้ใบกิจกรรมแผนจัดการเรียนรู้นะคะสำหรับอันนี้สำหรับคุณครูปลายทางนะคะส่วนนักเรียนฟังให้ดีนะนักเรียนสามารถเข้าไปทบทวนบทเรียนนะคะได้ที่ www.dltv.ac.th นะคะครูก็ฝากให้นักเรียนทำไมกลับไปทบทวนบทเรียนด้วยอาจจะมีบางบทเรียนที่ทำไมคะนักเรียนอาจจะยังไม่เข้าใจนักเรียนก็สามารถไปทบทวนได้สำหรับวันนี้ใครมีคำถามอะไรไหมคะถ้าไม่มีแล้วนะคะก็จบไว้เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวพบกันใหม่นะคะภาคเรียนที่2นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรได้รับการยกย่องเป็นตัวอย่างที่ดีในการใช้ภาษาไทยที่ถูกต้องและสละสลวยยากจะหาผู้ใดเสมอเหมือนแสดงให้เห็นถึงพระอัจฉริยภาพและพระปรีชาสามารถด้านภาษาและวรรณกรรมหนังสือพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรมีทั้งหมด8เรื่องเรื่องแรกคือเมื่อข้าพเจ้าจากสยามมาสู่สวิตเซอร์แลนด์เป็นบันทึกของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระราชนิพนธ์ขึ้นเมื่อเสด็จพระราชดำเนินเพื่อกลับไปศึกษาต่อที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์หลังจากที่เสด็จขึ้นครองราชเนื้อความทุกถ้อยคำในพระราชนิพนธ์ยังคงจับใจไม่รู้ลืมดังความตอนหนึ่งว่าตามทางที่ผ่านมาได้ยินเสียงใครคนหนึ่งร้องขึ้นมาดังๆว่าอย่าละทิ้งประชาชนอยากจะร้องบอกเขาส่งไปว่าถ้าประชาชนไม่ทิ้งข้าพเจ้าแล้วข้าพเจ้าจะละทิ้งอย่างไรได้แต่รถวิ่งเร็วและเลยไปไกลเสียแล้วลำดับที่2พระราชานุกิจรัชกาลที่8พระราชนิพนธ์ตามคำกราบบังคมทูลของหม่อมเจ้าหญิงภูลพิสมัยดิษกุลเพื่อให้เรื่องพระราชานุกิจกรุงรัตนโกสินทร์ครบ8รัชกาลทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พิมพ์พระราชทานในการพระราชกุศลสัตมวานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอัฏฐมรามาธิบดินทร์เมื่อวันที่20กันยายน2489ลำดับที่3นายอิน

ผู้ปิดทองหลังพระทรงแปลจากต้นฉบับภาษาอังกฤษเรื่อง A Man Called Intrepid ของเซอร์วิลเลียมสตีเฟนสันมีความหนาถึง501หน้าทรงใช้ระยะเวลาในการแปลถึง3ปีแสดงให้เห็นถึงพระราชวิริยะอุตสาหะ 4. เรื่องติโตซึ่งทรงแปลจากต้นฉบับเรื่องติโตของฟิลิสออตตี 5. เรื่องมหาชนกทรงพระราชนิพนธ์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 6. เรื่องพระมหาชนกฉบับการ์ตูน 7. เรื่องคุณทองแดง 8. คุณทองแดงฉบับการ์ตูนหนังสือพระราชนิพนธ์มิได้มีคุณค่าด้านวรรณกรรมเท่านั้นหากแต่คือหลักธรรมนำชีวิตด้วยสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ร่วมในหนังสือพระราชนิพนธ์นั้นคือตัวละครเอกจะเป็นผู้มีคุณงามความดีที่สามารถยึดถือเป็นแบบอย่างได้กล่าวคือนายอินเป็นแบบอย่างของผู้กล้าหาญที่ยอมอุทิศชีวิตเพื่อความถูกต้องยุติธรรมเสรีภาพและสันติภาพโดยไม่หวังลาภยศสรรเสริญใดๆติโตเป็นแบบอย่างของผู้ฝ่าฟันอุปสรรคในทุกวิถีทางเพื่อสร้างความเป็นไทยให้แก่ประเทศพระมหาชนกเป็นแบบอย่างของผู้มีปัญญาและความเพียรและคุณทองแดงเป็นแบบอย่างของผู้มีความกตัญญูรู้คุณหนังสือพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรทุกเล่มเป็นหนังสือขายดีหรือที่เรียกว่าเบสเซลเลอร์ได้รับการจัดพิมพ์ใหม่หลายครั้งและด้วยพระมหากรุณาธิคุณยังหาที่สุดมิได้ได้พระราชทานรายได้จากการจัดจำหน่ายหนังสือทุกเล่มสมทบมูลนิธิชัยพัฒนา

0: ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลัง
3: วิเศษด้วยเนาะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
4: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: ับนักเรียนสวัสดีนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์ทุกคนนะครับแล้วก็สวัสดีนักเรียนที่อยู่ปลายทางคุณครูที่อยู่ปลายทางด้วยนะครับชั่วโมงนี้ก็มาพบกับครูอาทิตย์ชัยเทพาในรายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมนะครับซึ่งวันนี้เราก็อยู่ในหน่วยที่2นะครับก็คือหน้าที่พลเมืองและเรื่องที่เราจะได้มาเรียนกันในวันนี้คือเรื่องอะไรครับ
1: การ
0: หลอกลวงออนไลน์ปัจจุบันมีเยอะไหมครับการหลอกลวงออนไลน
1: ์
0: แล้วการหลอกลวงออนไลน์เนี่ยส่งผลอย่างไรต่อสังคมบ้างครับ
2: ทำให้ประชาชนเดือดร้อน
0: เสียทรัพย์ใช่ไหมครับนี่ก็เป็นสิ่งที่ทำไมครับเราจะได้ยินมาจากอะไรเอ่ยทางข่าวสื่อข้อมูลต่างๆจะนำเสนอบ่อยไหมครับเกี่ยวกับการหลอกลวงออนไลน์บ่อยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ครับเราจะมาวิเคราะห์สถานการณ์ที่อาจนำไปสู่การหลอกลวงออนไลน์นะครับรวมทั้งในวันนี้นะครับนักเรียนจะต้องบอกแนวทางการปฏิบัติตนเมื่อพบสถานการณ์ที่ทำให้ตนเองถูกหลอกลวงออนไลน์นะครับและเราก็เองก็ต้องตระหนักว่าในการรู้เท่าทันสถานการณ์เนี่ยอาจนำไปสู่การหลอกลวงออนไลน์ได้แบบเราต้องทำไมครับต้องรู้เท่าทันเพื่อไม่ให้ตกเป็น
1: เหย
0: ื่อของการหลอกลวงออนไลน์นั่นเองนะครับเพราะเรารู้อยู่แล้วนี่ว่าการออกหลอกลวงออนไลน์เนี่ยผลกระทบต่อตัวเราเลยคือเราทำไมครับ
1: เส
0: ียทรัพย์บางทีก็เสียสุขภาพจิตด้วยใช่ไหมครับเอาละทีนี้นะครับก่อนเรียนครูมีนะครับข่าวมาให้นักเรียนได้ดูกันก่อนนะครับสัก3ตัวอย่างดีไหมครับดีนะครับเรามาดูกันเลยนะครับข่าวแรกให้นักเรียนนะครับวิเคราะห์และร่วมสนทนานะครับเกี่ยวกับประเด็นของแต่ละข่าว

0: ข่าวแรกนะครับสาวนักศึกษาวัย18ปีร้องมายังทีมข่าวถูกแก๊งมิจฉาชีพหลอกให้ทำงานออนไลน์ช่วยโปรโมทเพจขายสินค้าสุดท้ายถูกหลอกไปกว่า 80,000 บาทจนสูญเงินที่จะใช้เรียนต่ออันนี้ฟังจากข่าวนี้สูญเงินไปเยอะไหมครับ
1: เยอะ
0: เยอะพอสมควรนะครับทีนี้เรามาดูกันว่านะครับเขามีนะครับกระบวนการอย่างไรนะครับแก๊งมิจฉาชีพมีกระบวนการอย่างไรในการทำไมครับหลอกลวงเหยื่ออ่ะให้นักเรียนลองศึกษานะครับจากแผ่นภาพนี้นะครับเอาละครับมีใครจะตอบครูได้ไหมครับว่าจากกรณีนี้นะครับแก๊งมิจฉาชีพใช้วิธีการใดในการหลอกลวงและนะครับเหยื่อได้รับความเสียหายอย่างไร
2: เขาให้อ้างแบบว่าให้ช่วยกดไลค์กดแชร์ครับเพจสินค้าแล้วก็ครั้งที่2ก็บอกให้โอนเงินครับเพื่อให้ซื้อสินค้าเหมือนเสมือนจริงครับแล้วก็ได้คอมมิชชั่นก็คล้ายๆว่าเหมือนว่าเราทำงานนี้แล้วเราจะได้ตังค์ครับแต่สุดท้ายผู้หญิงคนนี้เขาก็โดนหลอกครับแล้วก็เสียเงินไปจำนวนมากครับ
0: แล้วสิ่งไหนครับที่เขาใช้จูงใจเหยื
2: ่อค่าคอมมิชชั่นครับ
0: ค่าคอมมิชชั่นเท่าไหร่ครับเนี่ย
2: 15-20% ครับ
0: นะครับคือเขาใช้ค่าคอมมิชชั่นมาจูงใจให้เหยื่อทำไมครับหลงเชื่อนะครับนะครับมีใครอยากจะเติมเต็มเพื่อนอีกไหมครับเขามีวิธีการดำเนินการอย่างไรเนี่ยแก๊งคอลเซ็นเตอร์เขาใช้การสร้างความน่าเชื่อถืออย่างไรอีกใช้กลุ่ม2
3: ใช้คน2คนเพื่อเป็นการโน้มน้าวจิตใจค่ะ
0: นั่งลงได้ครับก็คือทำไมครับใช้แอดมิน2คนนะครับเพื่อทำไมครับโน้มน้าวเหยื่อนะครับอันนี้เป็นกรณีแรกกรณีแรกเนี่ยนะครับหลอกให้ทำไมครับโดนหลอกขายของออนไลน์โดยสิ่งที่จูงใจคือค่าคอมมิชชั่นนะครับแล้วก็ทำไมครับหลอกให้ทำไมครับโอนเงินนะครับโอนเงินเพื่อเสมือนซื้อสินค้าจริงนะครับและเพื่อสะสมแต้มนะครับแต่สุดท้ายโอนเงินไปได้คืนไหม
1: ไม
0: ่ได้คืนนะครับรวมโอนไปกี่ครั้งเนี่ยลูก11ครั้งเลยนะครับไม่ใช่ครั้งเดียวนะ11ครั้งรวมเป็นเงินตั้งกี่บาท
1: 80,000
0: บาทโอ้โหแสดงว่าแก๊งนี้ทำไมครับทำเป็นกระบวนการเลยไหมเป็นกระบวนการแล้วทำไมครับบอกเหยื่อเรื่อยๆใช่ไหมครับแล้วก็มีทำไมครับอาจจะมียอดมาจูงใจเรื่อยๆใช่ไหมครับจึงทำให้โอนเงินไปถึง11ครั้งรวมกว่า 80,000 บาทอ่ะมาดูกรณีที่2ข่าวที่2เนี่ยก็เช่นเคยนะครับให้นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์ข่าวและร่วมกันสนทนาประเด็นนะครับเกี่ยวกับข่าวเนาะเอ้าเรามาดูนี่ครับข่าวนี้นะครับเป็นข่าวมิจฉาชีพใช้รูปหนุ่มรอหลอกสาวเทรดหุ้นออนไลน์2ผู้เสียหายเข้าแจ้งความสภ.เมืองนนทบุรีหลังถูกมิจฉาชีพในคราบหนุ่มหล่อมาหลอกให้รู้สึกดีนะแล้วชวนลงทุนเทรดหุ้นโดยหนึ่งในผู้เสียหายเป็นอดีตข้าราชการวัยเกษียณสูญเงินบำเหน็จไปกว่า2ล้านบาทเรามาดูกันครับว่าเขามีวิธีการอย่างไรลองศึกษาดูครับ

0: เอาละครับจากกรณีนี้ต่างจากกรณีที่แล้วอย่างไร
1: อ
0: ัน
1: น
0: ี้
1: ทำให้รู้สึกด
0: ีตอบเลยครับ
2: ทำให้เรารู้สึกดีค่ะรู้สึกหลงรัก
0: เพราะทำไมเราถึงคิดว่าเขาทำให้รู้สึกดีรู้สึกหลงรักเพราะอะไรลูก
2: เพราะว่าจะทำให้ผู้หญิงคนนั้นหลอกได้ง่ายขึ้นค่ะ
0: และเขาใช้อะไรหลายในการหลอก
2: ใช้ชวนให้ลงทุนผ่านออนไลน์ค่ะ
0: ชวนให้ลงทุนผ่านออนไลน์อะนั่งลงได้ครับมีใครจะเติมเต็มเพื่อนไหมอะกลุ่ม6ครับกลุ่ม6มีความคิดเห็นว่าอย่างไรหลังจากสนทนากันแล้ว
3: ใช้หน้าตาในการหวานล้อมให้รู้สึกดีและอ้างว่ามีกำไรและรายได้ดีค่ะ
0: ทีนี้นะครับเราพอสรุปได้ไหมครับว่าเริ่มแรกใช้อะไรก่อน
4: ใช้หน้าตา
0: ทำไมครับหลอกนะครับหวานล้อมนะครับให้ทำไมครับให้เหยื่อรู้สึกดีรู้สึกหลงรักจากนั้นทำไมครับ
4: ชวนให
0: ้
4: ลงท
0: ุ
4: นออนไลน
0: ์
4: ผ่านแอป
0: ชวนให้ลงทุนออนไลน์ผ่านแอปโดยมีอะไรจูงใจมีกำไรมีรายได้และทำไมครับได้เงินปันผลสูงจากนั้นก็ทำไมครับ
4: ชวนเข้ากล
0: ุ่มไลน์รับ VIP เพื่อให้เห็นทำไมครับเสมือนว่าทำไมครับเขามีตัวตนนะมีกลุ่มไลน์นะที่เป็นกลุ่มสำหรับการลงทุนสุดท้ายเป็นไงครับสุดท้ายเป็นไงครับผู้เสียหายเป็นไงเสียเงินไปเท่าไหร่เลย
4: 2 ล้าน
0: กว่า2ล้านบาทเลยนะครับอันนี้กรณีนี้จะต่างจากกรณีแรกคือกรณีนี้จะมีการทำไมครับใช้รูปนะครับใช้รูปหนุ่มหล่อเนี่ยใช่ไหมครับทำให้รู้สึกดีทำให้รู้สึกหลงรักก่อนและจากนั้นจึงชวนลงทุนนะครับจะแตกต่างจากกรณีแรกแล้วนะเรามาดูครับกรณีที่3อันนี้จะยาวนิดหนึ่งนะครับให้นักเรียนนะครับอ่านนะครับอ่านและลองวิเคราะห์ว่านะครับข่าวนี้นะครับมีวิธีการในการทำไมครับหลอกลวงเหยื่ออย่างไรนะครับและเหยื่อนะครับได้รับความเสียหายอะไรบ้าง

0: เอาละครับตอนนี้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะครับน่าจะใช่ไหมครับอ่านข่าวนี้เรียบร้อยยัง
1: เร
0: ีย
1: บร
0: ้
1: อย
0: แล้วข่าวนี้ค่อนข้างยาวไหม
1: ยาว
0: แต่รู้สึกว่าอยู่ใกล้ตัวเราไหมครับ
1: ใกล้
0: ใกล้ตัวเรามากเลยนะครับเพราะข่าวนี้เกิดขึ้นกับเยาวชนอายุ17ปีเองนะครับอ่ะทีนี้ใครพอจะบอกครูได้บ้างว่าเรื่องราวที่ได้อ่านมาเนี่ยเป็นอย่างไรอ่ะลองเล่าให้เพื่อนต้นทางและปลายทางได้ฟังหน่อยครับเนื้อหาของข่าวเป็นอย่างไรเหยื่อคนที่ตกเป็นเหยื่อเนี่ยนะครับเขามีจุดประสงค์อะไรเขาต้องการอะไรและมิจฉาชีพนะครับมีวิธีการหลอกลวงเหยื่ออย่างไรและเหยื่อได้รับผลกระทบอย่างไรอ่ะใครเนี่ยเล่าให้ครูฟังหน่อยครับลองเล่าก่อนได้ลูกไม่มีผิดไม่มีถูกลองเล่าตามที่เราอ่านแล้วเราเข้าใจอย่างไรลูกกลุ่ม6ครับ
2: มีหญิงสาวอายุ17เธออยากไปเรียนที่ต่างประเทศแต่ครอบครัวมีข้อจำกัดและไม่มีเงินค่ะหญิงสาวเลยหารายได้จากแอป Twitter ได้ไปเจอมิจฉาชีพให้ลงทุนค่ะหญิงสาวเลยได้ลงทุนมาสักพักแต่ลงทุนโดยการใช้เงินของแม่ค่ะพอมาสักพักหญิงสาวได้เอะใจว่าทำไมยังไม่ได้แต่มิจฉาชีพบอกว่าให้โอนเงินมาอีกเธอเลยไม่ลงทุนต่อแต่มิจฉาชีพอยากได้เงินอีกจึงไปเอารูปศิลปินเกาหลีเพื่อมาหลอกลวงเธออีกค่ะ
0: นั่งลงได้ครับเอาปรบมือให้เพื่อนหน่อยทีนี้มีใครอยากจะเล่าต่ออีกไหมอ่านมาแล้วเข้าใจว่าอย่างไรกลุ่มเข้าใจว่าอย่างไรครับ
3: จากข่าวนี้นะครับเมื่อผมที่ได้อ่านมาหญิงสาวอายุ17ได้อยากได้เงินไปเรียนต่อที่ต่างประเทศครับแต่ที่รายได้ที่บ้านมีจำกัดครับและไม่เพียงพอซึ่งมิจฉาชีพได้ใช้ช่องทาง Twitter เพื่อเข้าถึงเยาวชนโดยตั้งโปรไฟล์เป็นรูปศิลปินเกาหลีใช้ภาษาเกาหลีเพื่อดึงดูดกลุ่มเยาวชนให้หลงเชื่อครับอธิบายขั้นตอนการลงทุนเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือโดยลูกของตนลงทุนเริ่มแรกจากเงิน50บาทและถูกหลอกล่อให้เพิ่มจำนวนเงินเป็นหลักร้อยหลักพันไปจนถึงหลักหมื่นครับซึ่งมิจฉาชีพกลุ่มนี้ใช้เวลาเพียง2ชั่วโมงเท่านั้นเมื่อลูกสาวรู้ว่าถูกหลอกจึงหนีออกจากบ้านเพราะกลัวตนจะว่ากล่าวและส่งข้อความเสียงมาหาตนขอ

0: โทษกับเรื่องที่เกิดขึ้นซึ่งตนทราบเรื่องได้ออกติดตามหาลูกและพาลูกไปแจ้งความครับ
1: นั่งลงได้ครับปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยครับอันนี้เพื่อนก็ทำไมครับได้เล่าเสริมเนี่ยครับได้เล่าเสริมว่าทำไมลูกได้เล่าเสริมว่ากรณีนี้แม่ของผู้เสียหายได้ทำไมครับแม่ของผู้เสียหายเนี่ยนะครับได้ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวนะครับได้ให้ข้อมูลกับนักข่าวถึงขั้นตอนของมิจฉาชีพนะครับแล้วก็ทำไมครับได้ออกตามหาลูกสาวใช่ไหมครับออกติดตามหาลูกเพราะเมื่อลูกรู้ว่าตัวเองโดนหลอกโดยเงินที่โดนหลอกเป็นเงินของใคร
2: ของแม่
1: ของแม่ตนก็กลัวแม่ทำไมครับจะว่ากล่าวจึงหนีออกแล้วก็หนีออกจากบ้านแล้วก็ส่งข้อความมาขอโทษแม่แต่สุดท้ายทำไมครับแม่ก็ตามหาลูกและพาไปแจ้งความนะครับนั่นจะเห็นว่าท่านจากกรณีนี้ค่อนข้างใกล้ตัวมากเลยเพราะ1สิ่งที่เขาใช้ดึงดูดความสนใจคือรูปอะไรลูก
2: ร
1: ู
2: ปศ
1: ิลปินเกาหลีใช้ภาษาเกาหลีสร้างความน่าเชื่อถือมากนะครับซึ่งเอาจริงๆแล้วนะครับสิ่งนี้ถามว่าถูกใจกลุ่มเยาวชนไหม
2: ถ
1: ูกใจและชวนให้หลงเชื่อได้ง่ายนะครับแสดงว่ามิจฉาชีพนะครับการที่เขาจะหลอกใครเราศึกษามา3ข่าวนักเรียนเราศึกษามา3ข่าวแล้วการที่มิจฉาชีพจะหลอกคนกลุ่มไหนเขาจะรู้อะไรครับเขาจะรู้อะไรรู้อะไรลูกถูกต้องเขาจะรู้สิ่งที่กลุ่มนั้นต้องการหรือจุดอ่อนของคนกลุ่มนั้นเขาจะรู้ว่าคนกลุ่มนี้ต้องการอะไรและจุดอ่อนคืออะไรเขาจะใช้สิ่งนั้นมาทำไมครับมาหลอกให้เหยื่อหลงเชื่อนะครับเอาละทีนี้มาเข้าสู่กิจกรรมในวันนี้ครูมีเกมชื่อว่าเกมจับผิดข่าวจับผิดข่าวนะครับว่านะครับแต่ละข่าวเนี่ยมีข้อความไหนที่บ่งบอกถึงว่าเป็นการหลอกลวงพร้อมหรือยังครับแล้วกลุ่มไหนจะตอบยกมือเลยแล้วก็ตอบพร้อมอธิบายเหตุผลนะครับให้นักเรียนฟังอีกรอบนะครับครูจะมีข้อความนะครับที่เป็นข่าวสั้นๆเนาะให้นักเรียนได้อ่านนะครับเป็นข้อความเป็นข่าวสั้นๆให้นักเรียนได้อ่านและให้นักเรียนได้วิเคราะห์ว่าอ่านแล้วตรงไหนที่นักเรียนเห็นว่าอันเนี้ยหลอกลวงและใช้วิธีการใดหลอกลวงนะครับพร้อมหรือยังครับ
2: พร้อมแล้วค่ะ
1: พร้อมแล้วไปที่ข้อแรกครับคุณได้ส่งพัสดุผิดกฎหมายโดนอายัดบัญชีธนาคารผมเป็นเจ้าหน้าที่สรรพากรให้คุณโอนเงิน 30,000 บาทเข้ามาเพื่อตรวจสอบสถานะของพัสดุและเมื่อเรียบร้อยแล้วเราจะโอนค่าตรวจสอบคืนไม่เช่นนั้นคุณจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายกลุ่ม3ข้อนี้กลุ่ม3
0: ที่ผมได้อ่านข่าวมานะครับเขาได้บอกว่าเป็นเจ้าหน้าที่สรรพากรให้โอนเงิน 30,000 บาทอ้างว่าถ้าไม่โอนเงินค่าตรวจสอบคืนจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายครับ
1: ก็คือใช้ข้อความว่าถ้าทำไมครับถ้าไม่โอนเงินมาตรวจสอบพัสดุเนี่ยจะถูกทำไมครับ
0: คดีครับถูก
1: ดำเนินคดีตาม
0: กฎหมายครับ
1: สิ่งนี้ทำให้เหยื่อเป็นไงครับ
0: กลัวครับ
1: กลัวแล้วถ้านักเรียนเป็นเหยื่อนี้นักเรียนจะทำอย่างไรครับ
0: ควรคิดให้รอบคอบแล้วก็ถี่ถ้วนครับ
1: เราต้องคิดให้รอบคอบก่อน
0: ว่าเรามีพัสดุที่สั่งมาหรือเปล่าหรือพัสดุที่ตกค้างครับเราต้องเช็คแล้วก็สังเกตให้รอบคอบครับ
1: และที่สำคัญเราต้องดูทำไมด้วย
0: ดูบัญชีครับ
1: ตรวจสอบดูบัญชีของเราด้วยนะครับว่า เราโดนอายัดไหมหรืออะไรไหม

นะครับอ่ะนั่งลงได้ครับอ่ะปรบมือให้เพื่อนข้อแรกอันนี้เป็นการใช่ไหมครับนักเรียนเริ่มสตาร์ทเครื่องแล้วครูเชื่อว่านักเรียนปลายทางเองก็ทำไมครับน่าจะคิด

0: ต้องตรวจสอบเราต้องมีสตินะลูกอ่ะต่อไปครับเหตุการณ์ที่2ข่าวที่2สถานการณ์ที่2นะครับก็คือสายการบินเสนอการจองตั๋วเครื่องบินไปกับกรุงเทพนอร์เวย์เพื่อรับตั๋วฟรีให้ท่านกดเข้าลิงก์เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนกลุ่ม6ครับเขาใช้อะไรจูงใจลูกเขาใช้อะไรจูงใจ
1: เป็นการเสนอจองตั๋วเครื่องบินไปกับฟรีค่ะ
0: ก็คือใช้คำว่าจองตั๋วเครื่องบินไปกลับฟรีเห็นไหมใช้คำว่าฟรีใช้คำว่าฟรีดึงดูดใจอ้าวแล้วทีนี้นะครับถ้านักเรียนเจอสถานการณ์นี้นักเรียนจะกดดำเนินการตามขั้นตอนเลยไหมกดเข้าลิงก์เลยไหม
1: ไม่กดค่ะจะพิจารณาก่อนว่ามันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าค่ะ
0: แล้วนักเรียนล่ะนักเรียนพิจารณาว่าไงทีนี
1: ้พิจารณาว่าลิงก์ที่ให้มามีความน่าเชื่อถือหรือเปล่าและข้อความที่ส่งมาเป็นจากสายการบินจริงๆหรือเปล่า
0: แล้วนักเรียนคิดว่าอันนี้เขาพูดจริงหรือหลอกลวง
1: หลอกลวงค่ะ
0: หลอกลวงนะครับนั่งลงได้อันนี้นะครับเราจะเห็นว่าทำไมครับกรณีนี้มีเยอะไหมส่วนใหญ่จะส่งมาเป็นลิงก์เป็นข้อความนะครับให้เรากดเข้าไปนะครับพอเราดำเนินการไปเรื่อยก็จะมีให้เราทำไมครับมีค่าใช้จ่ายต่างๆนะครับสิ่งนี้แหละนะครับเราอาจจะทำไมครับตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพได้นะครับโดยเฉพาะคำว่ารับตั๋วฟรีเห็นไหมเขาใช้สิ่งนะครับทำให้เราทำไมครับพอคำว่าฟรีปุ๊บคนอยากได้ไหม
2: อยาก
0: ได้นะครับนะครับต่อมานะครับข่าวที่3ถ้าคุณเป็นแม่บ้านอยู่เฉยๆแล้วอยากได้เงินเพิ่มเชิญมาทำงานกับเราให้ค่าคอมมิชชั่นสูงทำงานได้จากที่บ้านใช้เพียงสมาร์ทโฟนเพียงกดไลค์กดแชร์เพื่อเพิ่มยอดวิวแกล้งรับออเดอร์ทำสต็อกสินค้าให้กับเราขั้นต่ำวันละ 5,000 บาทนะครับสถานการณ์นี้นักเรียนจะคุ้นๆไหมข่าวนี้คล้ายกับข่าวอะไรครับข่าวแรกกลุ่มไหนจะเป็นตัวแทนกลุ่มที่5ครับลองเป็นตัวแทนว่าอธิบายว่าเขาใช้อะไรจูงใจเหยื่อนะครับมิจฉาชีพใช้อะไรจูงใจเหยื่อ
3: เขาใช้หลอกโดยการบอกว่าให้ค่าคอมมิชชั่นสูงในการทำงานครับ
0: เพื่อมาทำไมครับ
3: เพื่อมาทำงานโดยเพียงแค่กดไลค์กดแชร์แล้วก็เพิ่มยอดวิวแกล้งรับออเดอร์ทับสต็อกสินค้าให้ครับ
0: ให้เหยื่อทำไมครับลูก
3: ให้เหยื่อลงเชื่อครับ
0: นะครับก็คือใช้เงินนะครับและวิธีการทำงานที่ง่ายเพื่อทำไมครับจูงใจให้เหยื่อลงเชื่อแล้วถ้าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับนักเรียนนักเรียนจะทำยังไงครับ
3: ก็อาจจะไม่ทำงานด้วยครับแล้วก็ตระหนักด้วยครับว่ามันงานเป็นงานที่ง่ายครับใช้เพียงแค่สมาร์ทโฟนเพียงกดไลค์กดแชร์เองครับแล้วก็ต้องแกล้งรับออเดอร์ทำสต็อกสินค้าให้ด้วยครับ
0: ซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ที่เราจะได้เงินง่ายขนาดนี้
3: ใช่ครับ
0: นั่งลงได้ครับต่อไปอันนี้นะครับท่านเป็นผู้โชคดีได้รับรางวัลใหญ่ของบริษัทเป็นทองคำหนัก10บาทแต่มีเงื่อนไขคือต้องเสียค่าธรรมเนียม 20,000 บาทนะครับจึงจะรับรางวัลโดยจัดส่งถึงบ้านต้องเสียค่าธรรมเนียมเท่าไหร่ก่อน 20,000 บาทก่อนจึงจะได้รับทองคำหนัก10บาทใครจะเป็นผู้วิเคราะห์ข่าวนี้สถานการณ์นี้ให้ครูว่าเขาใช้อะไรจูงใจเราควรหลงเชื่อไหม
4: เขาใช้ทองคำหนัก10บาทให้หลงเชื่อ
0: เป็นสิ่งจูงใจให้หลงเชื่อใช่ไหมลูก
4: ครับ
0: แต่เงื่อนไขของเขาคืออะไร
4: ต้องเสียค่าธรรมเนียม

0: 20,000 บาทครับ
1: และถ้าสถานการณ์นี้เกิดขึ้นกับนักเรียนโอนเลยไหม20,000 บาท
0: ไม่ครับเราควรพิจารณาแหล่งที่มาก่อนครับ
1: นั่งลงครับดีมากนะครับเราควรทำไมครับพิจารณาก่อนซึ่งที่จริงทองคำหนัก10 บาทเนี่ยมูลค่าเท่าไหร่แล้ว450,000แล้วใช่ไหมครับซึ่งค่าธรรมเนียม20,000 บาทเป็นไปได้ไหม
2: ไม่ได
1: ้เราจะโชคดีขนาดนั้นไหมครับ
2: ไม
1: ่นะครับไม่มีใครได้อะไรมาฟรีฟรีอ่ะสุดท้ายนะครับคุณคือผู้โชคดีรับสิทธิ์เฉพาะจากธนาคารขอเสนอสิทธิ์การกู้จำนวน 500,000 บาทไม่มีดอกเบี้ยเพียงแค่สมัครผ่านลิงก์กลุ่ม2ครับกลุ่ม2
3: คือเราได้สิทธิ์เงินจำนวน 500,000 บาทกู้โดยไม่มีดอกเบี้ยครับ
1: สิ่งนี้เป็นอะไรครับ
3: สิ่งนี้เป็นได้รับข้อความมาจากให้เราสมัครผ่านลิงก์ครับ
1: ก็คือเขาใช้อะไรครับใช้สิทธิ์กู้เงิน 500,000 บาทไม่มีดอกเบี้ยเนี่ยเป็นการ
3: มาหลอกเราครับ
1: มาหลอกมาจูงใจให้เราทำไมครับ
3: เชื่อถือครับ
1: เชื่อถือแล้วก็สมัคร
3: ผ่านลิงก์
1: ผ่านลิงก์นะครับซึ่งเป็นไปได้ไหม
2: ไม่ได้
1: นะครับอ้าวแล้วท่านนักเรียนได้รับข้อความนี้กดสมัครทันทีเลยไหม
2: ไม่
1: นะครับอ้าวดีมากแสดงว่าตอนนี้ทำไมครับนักเรียนทำไมครับเริ่มตระหนักแล้วนะครับอ้าวต่อไปนะครับเป็นใบงานที่6นะครับชื่อว่าใบงานเรื่องนี้หลอกลวงให้นักเรียนครับไปค้นหาข่าวหรือเรื่องราวเกี่ยวกับการหลอกลวงออนไลน์จากแหล่งข่าวต่างๆพร้อมบอกแนวทางนะครับปฏิบัติเมื่อพบสถานการณ์นั้นนะครับก็คือให้นักเรียนนะครับในใบงานให้เรียนบอกชื่อแหล่งชื่อข่าวนะครับว่าข่าวเรื่องอะไรรายละเอียดย่อๆและก็ทำไมครับแนวทางการปฏิบัติตนเมื่อพบสถานการณ์ที่ตนเองถูกหลอกลวงออนไลน์ลงมือปฏิบัติได้เลยครับสามารถสืบค้นได้เลย

0: เอาละครับตอนนี้นะครับทุกกลุ่มนะครับได้ข้อมูลแล้วเรียบร้อยนะครับอ่ะเดี๋ยวครูขอตัวแทนสัก3คนละกันนะครับนำเสนอให้เพื่อนทั้งต้นทางและปลายทางได้ฟังว่าข้อมูลข่าวหรือเรื่องราวนะครับที่นักเรียนได้ไปสืบค้นมาเนี่ยมีอะไรบ้างอ่ะตัวแทนครับคนแรก
1: เตือนระวังถูกหลอกซื้อลาบูบูรายละเอียดของข่าวโดยย่อเมื่อเราอยากได้ของตามกระแสอย่างลาบูบูที่ฮิตในขณะนั้นและได้ซื้อในออนไลน์เป็นราคาเต็มและเมื่อของมาส่งที่บ้านก็ไม่ตรงปกและเป็นของปลอมและคนซื้อก็ได้จ่ายเงินเป็นหลักพันแต่ได้ของปลอมแนวทางการปฏิบัติตนเมื่อพบสถานการณ์ที่ทำให้ตนเองถูกหลอกลวงออนไลน์เช็คของที่ซื้อก่อนที่จะสั่งและดูแหล่งที่มาสินค้าและเช็คดูให้เรียบร้อยว่าตรงปกหรือไม่ค่ะ
0: นั่งลงได้ครับอันนี้นะครับก็คือทำไมครับเป็นการหลอกให้ซื้อสินค้าออนไลน์นะครับถามว่าได้ของไหมจากข่าวได้ของไหมครับได้แต่เป็นอะไรเลยเป็นของปลอมนะครับอันนี้ก็

0: น่ากลัวเหมือนกันนะแล้วพบได้บ่อยเหมือนกันอ่ะต่อมาครับคนที่สอง
1: 1. ชื่อเรื่องข่าว 4. มุกยอดฮิตมิจฉาชีพหลอกลวง 2. รายละเอียดของข่าวโดยย่อ 1. มิจฉาชีพจะใช้บัญชีสื่อสังคมด้วยคำว่า I love you so much I จะส่งของให้ I จะชวนลงทุน 2. มิจฉาชีพจะโทรมาหาว่าโลโลนี่เพื่อนเองจำได้ไหมเอ่ย 3. มิจฉาชีพจะส่ง SMS ว่าสารพัด SMSชิงโชคโปรโมชั่นพัสดุตกค้าง 4. มิจฉาชีพจะโทรคอลมาว่าคอนเซ็นเตอร์ตัวร้ายหลอกว่าท่านเป็นตัวร้ายจะโอนเงิน 3. แนวทางการปฏิบัติตนเมื่อพบสถานการณ์ที่ทำให้ตนเองถูกหลอกลวงออนไลน์ดูให้ดีไม่ควรหลงเชื่อเพราะข้อความแค่ข้อความแบบนี้ค่ะ
0: อันนี้จะเป็นทำไมครับ4ข้อความฮิตเลยที่มิจฉาชีพมักใช้ในการหลอกลวงออนไลน์นะครับอ่ะต่อไปครับสุดท้าย
2: ข้อ1เชื่อเรื่องข่าวตัวอย่างกลลวงมิจฉาชีพใช้ลูกหลอกพ่อแม่โอนเงินเรียกค่าไถ่ศูนย์นับล้าน2รายละเอียดข่าวโดยย่อนักศึกษากว่า200คนถูกแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอกคดีออนไลน์หลายรูปแบบเช่นกักตัวเพื่อเรียกค่าไถ่จากผู้ปกครองซื้อของไม่ตรงปกตำรวจคาดมูลค่าคาดมูลค่าความเสียหายนับรวมทุกเคสหลายล้านบาท 3. แนวทางการปฏิบัติตนเมื่อพบสถานการณ์ที่ทำให้ตนเองถูกหลอกลวงออนไลน์จะระวังตัวเพื่อไม่ให้ถูกกักตัวและเมื่อซื้อของออนไลน์ก็จะดูรีวิวจากทางร้านก่อนถ้าหากไม่มีรีวิวก็ไม่ควรซื้อและดูว่ารีวิวจากทางร้านมีความดีหรือไม่มีความดีค่ะ
0: นั่งลงได้ครับปรบมือให้เพื่อนทั้ง3คนหน่อยครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างเนาะเราจะเห็นได้ว่านะครับจากที่เราเรียนมาวิเคราะห์ตั้งแต่ต้นชั่วโมงทำเกมแล้วก็ได้ศึกษาข่าวมาเนี่ยการหลอกลวงออนไลน์เนี่ยมีหลายรูปแบบไหมลูกหลายรูปแบบมากเลยนะครับดังนั้นนะครับก่อนที่จะจบบทเรียนในวันนี้ครูมีคำถามมาถามนักเรียนครับว่าปัจจุบันมิจฉาชีพจะมาในรูปแบบใดบ้างรูปแบบใดบ้างลูกหนึ่งให้กดลิงก์ซื้อของออนไลน์ให้โอนเงิน
3: ม
0: ี
3: พ
0: ั
3: สด
0: ุ
3: ตกค
0: ้
3: าง
0: บอกว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานราชการต่างๆบอกว่าเป็นคนสนิทได้รับรางวัลมีการบอกว่าถูกอายัดบัญชีรวมถึงที่เยอะที่สุดคือหลอกให้ทำไมครับบอกให้หลงรักและชวนลงทุนนะครับนี่ก็เป็นนะครับรูปแบบของมิจฉาชีพคือการหลอกขายของหรือหลอกลวงให้หลงเชื่อใจอย่างที่เราได้ตอบกันมานั่นแหละนะครับการที่เราเนี่ยรู้จักป้องกันตนเองจากการหลอกลวงออนไลน์นะครับก็จะช่วยให้เราไม่ตกเป็นเหยื่อและไม่ได้รับความเสียหายทั้งร่างกายจิตใจรวมทั้งทรัพย์สินนะครับต่อมาครับสุดท้ายมีแนวทางอย่างไรไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพมีแนวทางอย่างไรบ้างลูก
3: พิจารณาข
0: ้
3: อมูล
0: วิเคราะห์ข้อมูลก่อนใช่ป่ะควรรู้แหล่งที่มาให้ดีและที่สำคัญต้องไม่อะไร
3: ไม่หลงเชื่อทันที
0: ไม่หลงเชื่อทันทีและไม่อะไรล่ะส่วนใหญ่อยากได้อะไรล่ะไม่โลภนะครับแนวทางก็คือทำไมครับไม่เกิดความโลภและต้องศึกษาข้อมูลก่อนที่จะเชื่อหรือร่วมลงทุนนะครับนะเคยได้ยินไหมครับว่าต้องศึกษาข้อมูลก่อนลงทุนนะครับเอาละครับสำหรับวันนี้เรื่องการหลอกลวงออนไลน์ครูเชื่อว่านักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางเนี่ยน่าจะมีทั้งความรู้เกี่ยวกับรูปแบบของการหลอกลวงออนไลน์และทำไมครับแนวทางในการปฏิบัติตนเพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของการถูกหลอกลวงออนไลน์

0: เพราะเอาจริงๆแล้วหลอกลวงออนไลน์เนี่ยถือว่าส่งผลกระทบต่อสังคมไหมครับ
1: ส
0: ่งผลกระทบต่อสังคมอย่างยิ่งนะถือว่าเป็นอะไรครับเป็นภัยของสังคมได้เลยนะครับและสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปที่เราจะมาเรียนร่วมกันก็คือการบูลลี่นะครับการบูลลี่ปัจจุบันมีเยอะไหมมีหลายรูปแบบไหมครับหลายรูปแบบนะครับและเราก็จะพบว่าผู้เสียหายจากการบูลลี่เนี่ยทำไมครับได้รับผลกระทบเยอะไหม
1: เยอะ
0: เยอะนะครับบางครั้งสูญเสียถึงขั้นที่แบบสูญเสียเยอะมากนะครับครั้งหน้าเราเรียนกันในเรื่องของการบูลลี่นะครับแล้วก็ใบงานที่7นะครับคนรุ่นใหม่ไม่บูลลี่นะครับสำหรับวันนี้นะครับครูก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้เจอกันในชั่วโมงต่อไปครับ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

สิทธิและเสรีภาพของเด็กและเยาวชนสิทธิเด็กเป็นสิทธิติดตัวมาตั้งแต่เกิดเด็กมีความชอบธรรมและไม่มีผู้ใดสามารถไปริดรอนสิทธิของเด็กได้โดยจะคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของเด็กซึ่งมีการคุ้มครองสิทธิของเด็กจากอนุสัญญาพันธกรณีสำหรับประเทศภาคีสมาชิกการคุ้มครองเด็กมี4ด้าน 1. การมีชีวิตและการอยู่รอดเด็กที่คลอดออกมาจะได้รับความคุ้มครองให้มีชีวิตอยู่รอดอย่างปลอดภัยและได้รับสิทธิ์เลี้ยงดูไม่ว่าจะเป็นจากบิดามารดาหรือญาติพี่น้องรวมถึงการช่วยเหลือจากหน่วยงานของภาครัฐเพื่อให้มีความเจริญเติบโตและอยู่บนมาตรฐานที่ดีตามฐานะซึ่งถ้าไม่สามารถดำเนินการได้รัฐจะต้องเข้าไปช่วยเหลือให้เด็กมีสิทธิ์ในด้านสุขอนามัยการมีที่อยู่อาศัยและสิทธิการเข้าถึงอาหารที่สะอาดและพอเพียง 2. เด็กมีสิทธิ์ที่จะได้รับการปกป้องคุ้มครองในทุกรูปแบบจากการกระทำที่อาจเกิดอันตรายต่อเด็กเด็กได้รับสิทธิ์คุ้มครองตามมาตรฐานสาธารณสุขการคุ้มครองและป้องกันเรื่องของยาเสพติดการล่วงละเมิดทางเพศรวมไปถึงการคุ้มครองจากการนำไปใช้ในการสู้รบด้วยกำลังอาวุธยังครอบคลุมไปถึงสิทธิ์เมื่อเด็กถูกจับกุมจะได้รับความช่วยเหลือทางด้านกฎหมายและช่วยเหลือฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจให้กลับคืนสู่สภาวะปกติ 3. เด็กมีสิทธิ์ในการได้รับการพัฒนาตนเองทั้งในด้านร่างกายจิตใจสังคมและสติปัญญาเด็กมีสิทธิ์ได้รับบริการสาธารณสุขที่ดีมีที่อยู่อาศัยที่มีมาตรฐานเหมาะสมเพียงพอต่อการพัฒนาตนเองอีกทั้งทางด้านการศึกษาที่เด็กจะต้องมีโอกาสเท่าเทียมกันโดยรัฐจัดการศึกษาภาคบังคับในระดับประถมให้ทั่วถึงโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายและต้องส่งเสริมการศึกษาในระดับสูงขึ้นให้มีความหลากหลายเพื่อให้เด็กทุกคนมีโอกาสเข้าศึกษาอย่างเท่าเทียมกันตามความสามารถและสติปัญญาของเด็ก 4. สิทธิ์ในการมีส่วนร่วมเด็กมีสิทธิ์ในการมีส่วนร่วมทางด้านการแสดงความคิดเห็นโดยเสรีในทุกเรื่องที่มีผลกระทบต่อตนเองรวมถึงสิทธิ์ในการแสวงหาและเข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม

งสัยไหมว่าทำไมไม่สามารถดึงถุงพลาสติกออกจากขวดแก้วได้ต่อจากนั้นติดตามเรื่องน่ารู้ยิ้มเรื่องง่ายๆแต่มีกลไกซับซ้อนสวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับผมดร.นิกธีรชัยพรสินทรีลักษณ์กับรายการไอซายความฉลาดแบบยกกำลังสองการทดลองวันนี้นะครับเรามีการทดลองที่ง่ายๆแล้วก็สามารถที่จะใช้ของรอบตัวเรานะครับสำหรับคุณพ่อคุณแม่มาเล่นกับลูกๆที่บ้านหรือว่าคุณครูนะครับสามารถเอามาใช้กับนักเรียนในห้องก็ได้นะครับสิ่งที่เราต้องการอย่างเดียวก็คือขวดโหลปากกว้างนี้นะครับแล้วก็มีถุงพลาสติกนะครับถุงพลาสติกนี่อาจจะเป็นถุงที่เราซื้อของมาจากตลาดหรือว่าอาจจะเป็นถุงพลาสติกใส่ขยะก็ได้นะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือว่ายางรัดนะครับยางรัดเนี่ยอาจจะต้องใหญ่นิดหนึ่งเพื่อที่จะสามารถที่จะรัดปากโหลนี่ได้นะครับคราวนี้เนี่ยวิธี

0: ให้แนบกับขวดโหลมากที่สุดอย่างนี้นะครับโอเคนะครับแล้วเราก็พยายามดึงถุงนี่ให้ตึงนิดหนึ่งหลังจากนั้นผมก็จะใช้ยางนี้นะครับรัดปากขวดโหลอย่างนี้โอเคนะครับแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเราจะให้เด็กๆเนี่ยเข้ามาลองดึงถุงนี่ออกจากขวดนี่ได้อย่างไรตามมาดูกันเลยครับผมมีผู้ช่วยตัวน้อยของผมนะครับชื่อน้องอะไรเอ่ย
1: เคนครับ
0: เด็กชายอะไรครับ
1: ผมทำเพียนเหมือนคร
0: ับโอเคน้องเคนพี่มีอะไรให้ช่วยอยู่อย่างหนึ่งนะน้องเคนพร้อมไหมพี่อยากจะให้น้องเคนเนี่ยครับช่วยดึงถุงพลาสติกนี่ออกจากขวดให้หน่อยได้ไหมครับ
1: ได้ค่ะ
0: ไหนลองดึงดูสิครับได้เปล่า
1: ไม่ได้
0: เอาสองมือเลยเอาดึงแรงๆได้ไหมครับอ้าวทำไมดึงไม่ได้ครับตั้งใจดึงวะเนี่ยตั้งใจนะดึงแรงๆเอ๊ะใครดึงติดกาวข้างล่างเปล่า
1: ไม่
0: น้องเคนว่าทำไมมันดึงไม่ได้ครับทำไมถึงถุงพลาสติกไม่ออกมาข้างล่างติดกาวไว้เปล่าดูไหมดูไหมข้างล่างมีไหมเห็นไหมก็ไม่มีอะไรนี่นะเห็นไหมถูกไหมมันก็โล่งๆน้องเคนดึงอีกทีดึงให้แรงๆเลยดึงสิครับดึงดึงออกมาได้ไหม
1: ไม
0: ่
1: ได
0: ้ไม่ได้เลยเห็นไหมโอ้โหนี่แข็งมากเลยเนาะดึงเท่าไหร่ก็ไม่ออกมาเนาะใช่ไหมครับต้องเคนว่าเป็นเพราะอะไรอะครับ
1: ไม่รู
0: ้ไม่รู้เหมือนกันโอเคนะครับน้องๆทางบ้านคิดออกไหมครับว่าเป็นเพราะอะไรถ้าหากว่าคิดไม่ออกนะครับเดี๋ยวไปฟังเฉลยกันนะครับการที่เราไม่สามารถดึงถุงออกมาจากขวดได้ก็เพราะว่ามีแรงดันของอากาศกดทับถุงไว้จากด้านบนนั่นเองครับคนเราใช้ชีวิตอยู่ภายใต้ความดันบรรยากาศนี้อยู่แล้วจึงไม่เคยรู้สึกอะไรนะครับในช่องว่างระหว่างถุงกับขวดนั้นยังมีอากาศเหลืออยู่แต่เมื่อพยายามดึงถุงออกช่องว่างนี้ก็จะขยายตัวทำให้อากาศข้างในกระจายตัวไปตามช่องว่างที่เพิ่มขึ้นความหนาแน่นของอากาศภายในขวดจึงลดลงดังนั้นแรงดันจากอากาศภายนอกที่มีความหนาแน่นมากกว่าจึงดันถุงกลับเข้าไปในขวดทำให้ดึงไม่ออกเสมือนเป็นสุญญากาศเมื่อรู้จักแรงดันอากาศแล้วก็สามารถใช้หลักการนี้มาเล่นสนุกได้อีกมากมายครับการทำงานร่างกายของคนเรานะครับมีความซับซ้อนมากกว่าที่เราคิดเพียงแค่การยิ้มอย่างนี้นะครับดูเหมือนจะง่ายแต่จริงๆแล้วมีความซับซ้อนไปดูกันครับว่าเป็นอย่างไรรอยยิ้มเกิดจากการทำงานของกล้ามเนื้อ2กลุ่มคือกล้ามเนื้อที่ดึงมุมปากให้ยกขึ้นไปหาโหนกแก้มกับกล้ามเนื้อรอบดวงตาที่ช่วยดึงเนื้อแก้มและเบ้าตาให้ยกขึ้นซึ่งการสั่งให้กล้ามเนื้อทั้ง2กลุ่มนี้เคลื่อนไหวมีกลไกที่แตกต่างกันครับเมื่อเรายิ้มตามมารยาทหรือยิ้มแบบบังคับให้ยิ้มกล้ามเนื้อรอบปากเท่านั้นที่เราสามารถสั่งให้ทำงานได้แต่ถ้าเรายิ้มจากใจหรือจากความรู้สึกมีความสุขกล้ามเนื้อทั้ง2กลุ่มนี้จึงจะทำงานประสานกันครับ
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: งทัวร์กรุ๊ปใหม่กับเพื่อนชาวเจแปนงานนี้ทีมไกด์เด็กของเราออกอาการบอกให้รู้ว่ามันสนุกมากๆครับได้ร่วมกันผจญภัยทั้งการเดินทางและปฏิบัติภารกิจกับโจทย์เกมออนทัวร์ที่ทำให้ความสนิทระหว่างลูกทัวร์กับไกด์เด็กดูจะเพิ่มดีกรีขึ้นอีกแล้วมือเย็นเมนูซูชิไทยญี่ปุ่นร่วมชาติสาบานรักของเราแม่แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมจะได้รสชาติหรือหน้าตาออกมาเป็นยังไงตามชมกันเลยครับ
1: ก็คือทำอาหารญี่ปุ่นคือตอนแรกก็ไม่รู้ว่ามันจะออกมาเป็นยังไงเพราะว่ากลัวว่าข้าวมันจะแบบไม่เหมือนกันเดี๋ยวมันจะแบบข้าวแตกอะไรอย่างเงี้ยแต่ออกมาก็ประสบความสำเร็จไปด้วยดีค่ะตอนแรกก็ไม่คิดว่ามันจะเข้าไปได้แต่กินไปกินมาก็อร่อยดีนะแต่เครื่องก้างปลาทูมันเยอะนิดนึงก็ตำคออะไรอย่างงี้แต่ก็อร่อยดีค่ะ
0: ผัดกันชิมเมนูซูชิไทยญี่ปุ่นด้วยสีหน้าที่ดูจะอาเรศอร่อยกับวาซาบิครับช่วยเพิ่มรสชาติแบบเข้มข้นเลยล่ะครับทีนี้อย่างนี้ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า we kick it up a notch with some wasabi ล่ะครับ

0: ค่ะตอนนี้ก็เป็นเวลา6โมงเช้านะคะวันนี้เราจะไปผูกลูกทัวร์มาทำกิจกรรมพิเศษกันก็คือการตักบาตรตอนเช้านั่นเองค่ะเป็นตักบาตรตอนเช้าคืออะไรอ่ะ
1: Give food offering to a Buddhist monk นะคะ
2: เฮ้ย
3: คำสอบเลิศนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะแยกกันไปปลุกคนญี่ปุ่นที่นอนอยู่ตอนนี้นะครับ
1: เฮ้ยโชโต้ Good morning
0: Hello. Today we will go to อะไรนะพี่แป้ง
2: To give food offering to the Buddhist monk
3: เดี๋ยวแล้ว

0: Ohayou gozaimasu.
1: Ohayou gozaimasu.
0: Yeah.
1: When you're free time, what you like to do?
0: Movie?
1: What watch movie?
0: Yeah.
1: What kind of movie that you like to do? Like to watch?
0: Like watch movie, Japan movie, US movie.
1: But kind of movie?
0: Type
1: of movie?
0: Type, yeah. Drama.
1: Drama?
0: Yeah.
1: Oh, yeah.
0: Not like horror.
1: Horror movie?
0: Yeah.
1: 皮, ghost?
0: Ghost, yeah. No.
1: Now, why Japanese like to say loudly and like, hey, hey, yaha, yaha. การพูดภาษาอังกฤษกับคนที่เขาประมาณเดียวกับเราเนี่ยค่ะมันทำให้เราแบบกล้าที่จะพูดมากขึ้นเพราะว่าเหมือนเขาก็ประมาณเดียวกับเราเปล่าอะไรเงี้ยเราก็เหมือนคุยกันเลยอะไรเงี้ยใช้ภาษาใช้ทักษะที่เรามีให้เต็มที่อย่างเงี้ยค่ะไม่ต้องดันหรือว่าเกรงอะไรมาก
2: Do you know what where we are going?
3: No, I don't know.
2: We are going to floating market. Do you know?
3: Yeah.
2: ประทับใจที่ว่าเราพูดอังกฤษไม่ค่อยได้เขาก็พูดอังกฤษไม่ค่อยได้เราก็ต้องพยายามให้มันเข้าใจด้วยกันทั้งคู่โดยการเราอ้อมๆมั่งใช้ศัพท์ง่ายๆมั่งอะไรประมาณนี
4: ้ So how do you start English when you're in Japan
5: Sorry
4: Speak English study English in Japan How เทคนิคพิเศษภาษามือค่ะอันนี้แบบเป็นภาษาตั้งแต่กำเนิดภาษาเซนอะไรอย่างเงี้ยแบบมาถึงต้องมืออะไรอย่างงี้ไปก่อนเขาก็จะแบบเข้าใจบางทีแบบไม่รู้ก็ทำมือเขาก็ทำมือกลับค่ะประเด็นแต่เหมือนเขาก็แบบพยายามที่จะพูดให้เราเข้าใจอะไรเงี้ยค่ะ
6: Why do you speak English good
7: ถามลูกทัวร์2ครั้งว่า Why do you speak English good และ How to learn English good ลูกทัวร์เข้าใจครับน้องฮาร์ดแต่เจ้าของภาษาอาจจะมีงอนเล็กๆนะครับเพราะ good เป็น adjective ทำหน้าที่ขยายคำนามครับดังนั้นที่ถูกต้องคุณเปลี่ยนจากคำว่า good เป็น well ครับที่ทำหน้าที่เป็น adverb วางไว้ท้ายประโยคเพื่อขยาย speak English และ learn English นะครับน้องฮาร์ด
8: I used to live in Australia and I study English over there for 9 years.
6: How to learn English? Good.
8: I went to school and I went to high school and college and I worked there as well.
6: Did you learn extra class for minimum class?
8: Not really.
6: Not really?
8: Yeah.
6: For Thai people, we learn extra class from more.
8: Yes, but because you when you're putting yourself in an environment, you adapt. You have to you basically to leave. You have to communicate with locals. Automatically, I have to learn.
6: What about your school, right? The environment about that, maybe. What about your school?
8: There wasn't many international students, so I have to speak to Australian Aussie.
6: Your friends speak English or not?
8: They do. Are they Australian?
7: ตลาดน้ำดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีแห่งนี้แหละครับที่ทีมไกด์เด็กจะต้องพาทีมลูกทัวร์ของเรานั้นลงเรือปฏิบัติภารกิจครับและแน่นอนครับต้องใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารปฏิบัติภารกิจเป็นหลักซึ่งหากทีมใดทำเวลาไปได้น้อยที่สุดก็จะเป็นทีมที่ชนะครับ
1: ที่หนูได้เลยคือให้ไปหาส้มตำไปกินส้มตำโดยตำเองด้วยอย่างเงี้ยค่ะ
9: ส้มตำ
10: ส้มตำ
11: ป๊าป้าอย่า
1: คือพอเริ่มมาก็หันไปบอกยายเขาว่ายายคะหนูไปร้านส้มตำค่ะยายเขาก็พายไปเรื่อยๆค่ะเลี้ยวพายไปหันสักพักยายคะอีกไกลไหมคะยายก็บอกว่าอ๋อยายก็ไม่รู้ว่าเขาออกมาหรือเปล่าหนูก็อ้าวแล้วทำไงแล้วจะทำไงคะยายอย่างเง
9: ี้
1: ยก็พาย ไปเรื่อยๆตะโกนถามข้างๆแบบร้านส้มตำอยู่ตรงไหนคะคือเขามาหรือยังอะไรเงี้ยเขาบอกว่าอ๋อเจ๊เปียอยู่ข้างในทุกคนชี้ข้างในข้างในหมดก็แบบหอยไปข้างในก็ไม่ถึงสักทีเจ๊เปียอยู่ไหน
3: เห็นเจ๊เปียไหมคะ
5: ข้างหน้าเนี่ย
3: คุณเลย
5: มาแล้ว
3: เห็นแล้วยังคะ
1: ดูคนข้างๆเขาบอกว่านี่ไงเจ๊เปียอยู่ตรงเนี้ยก็พายไปก็ตะโกนเจ๊เปียอยู่ไหนเจ๊เปียแล้วแบบพี่เขาก็ยกมือป้าเขาก็ยกมือใช่ๆเลยเหมือนตกใจเพราะตะโกนมา 8,500 หลาตะโกนมาแบบเจ๊เปียอยู่ไหนอะไรอย่างเงี้ย
8: This is a dry shrimp and pea.
9: What's
8: this?
9: It's a
8: pea and dry shrimps and with salt. Oh, น้ำตาล Sugar, liquid sugar lah.
9: It's not honey.
8: Not
9: honey.
8: And this is salt.
9: Okay,
3: this is salt.
8: And this is lime.
9: Lime.
3: Lime. Lime. Lime.
1: Lime. Lime.
3: Lime.
8: Lime. Lime. Lime. Lime. Lime. Lime.
9: Lime.
8: Lime. Lime. Lime. Lime. Lime. Lime. Lime. Lime.
9: Lime. Lime. Lime. Lime. Lime. Lime. Lime. Lime. Lime. Lime. Lime. Lime. Lime.
8: เดินเดินเดินเดินเดินเดินเดิน
3: ห่อช้างแกะสลักปีอาร์ตสปอร์ตนี่ไงช้างแกะสลัก
10: น
3: ี่
10: ไงคร
3: ับ เอ๊ะจอดตรงนี้เลย
10: จอดเจรจาแล้วขอปีนะ
9: โอ้โหได้สลัก
3: บ๊ายบายบ๊ายบายเจอแล้ว
8: อาร์ตสปอร์ตเดอร์This elephant, you know, elephant made by
3: Hello.
8: myself.
3: Hello.
8: Yeah. Oh, okay. Handmade elephant, ask for handmade
3: elephant. เอาตัวเล็กได้ไหมคะ
8: มันเป็นภารกิจค่ะหนูต้องขออนุญาตลุงฟีฟีได้ไหมคะขอตัวเล็กนิดฟีฟีได้ไหม
3: ตัวเล็กได้ไหมอ่ะ
11: We have two artists for free, so we're gonna do. We're gonna do
9: big,
11: big,
9: big.
11: ขอร้อง please
3: ขอบคุณค่ะเนี่ยมันเป็นช้างแกะสลักเลยไหมคะแกะสลักจากกระดาษ
1: ว่าจะให้ทำอะไรแบบนี้ค่ะเพราะเป็นแก๊งสาวสาวสาวยายเขาก็สาวแบบสาวกันหมดแล้วพอเปิดมาปั้งให้ถ่ายรูปกับงูโอ้ my god
3: เฮ้ยแต่เขากลัวงูอ่ะ
9: อายุเท่าไหร่แบบ
3: ไอ้ไอ้ไอ้แย่
9: I don't want to try.
3: I'm scared. I'm really scared. ยูกินั่งกินอ่ะ
9: Are you scared?
8: Yes.
9: Are you scared?
8: Me too.
9: Me too.
12: เขาสองคนนะตอนแรกเขาหันมาบอกเลยว่าแบบไม่ทำได้ไหมกลัวจริงๆแล้วอีกคนนึงก็บอกกลัวจริงๆเหมือนกันหนูก็บอกกลัวจริงๆทุกคนก็หันไปมองตุนแล้วตุนก็ตุนกลัวจริงๆส่วนทุกคนก็แบบเครียดว่ายังไงดีเสร็จปุ๊บญี่ปุ่นสองคนเขาก็เลยแบบเป่ายิงชุบเลยค่ะ
8: ใส่เสื้อแ
9: จ็คเก
8: ็
9: ต
8: ให้ใส่เสื้อแจ็คเก็ตให้
7: กลัวจนถึงขนาดต้องเป่ายิงฉุบเพื่อหาผู้เสียสละทำภารกิจถ่ายรูปกับงูกันเลยล่ะครับเนี่ยแม่เป่ายิงฉุบภาษาอังกฤษเขาก็เรียกว่า paper scissors ซึ่งก็คือการทำมือแทนสัญลักษณ์ของค้อนกระดาษและกรรไกรนั่นเองครับ
12: เขาให้หนูแปลให้กับเจ้าของร้านฟังว่าให้จับปังงูให้หน่อยแล้วก็ขอแป๊บเดียวแต่คือเจ้าของร้านอะเข้าใจว่าแบบเราจะเหมาถ่ายรูปหลายคน
3: โอเค
12: อีปิกิอีปิกิ
3: ถ่ายรูป
10: เชื่อไม่เป็นไร
1: พี่เขาก็ปล่อยแบบไม่สนใจแล้วแบบมาจังก็โอ้เอาออกให้หน่อยอะไรอยู่แบบขอให้เอาออกก็แบบบอกพี่เขาว่าพี่ขาออกเถอะค่ะเขากลัวแล้วเอาออกเถอะอะไรเงี้ยพี่เขาก็เอาเลยเนี่ยเต็มที่พี่ไม่ห่วงอะ200เอาเต็มที
3: ่โอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโ
10: อเคโ
3: อเคโอเค
10: จะถ่าย
3: ไม่ได้แล้วไม่ได้แล้ว
4: เด้งๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
5: yes.
13: ร้านไหนก็ได้ okay. ก๋วยเตี๋ยวค่ะเอาร้านนี้เอาร้านนี้

0: ่วงแรปอัพ
1: It's easy Dan อุ๊ย It's easy Dan ท่านผู้ชมค่ะต้องระวังเลยนะคะเจอน้องแดนค่ะไหว้หนึ่งทีอุ๊ยแดน
2: สว
1: ัสดีค่ะแดนเพราะว่าทำไมคะเจอน้องแดนเมื่อไหร่หนูทันทีต้องรู้เลยว่าต้องเป็นขั้น
2: กว่า
1: ดีมากเพราะการเปรียบเทียบอยู่3แบบค่ะขั้นเท่ากันเช่นครูเก๋สวยเหมือนอะไรคะยาย่าค่ะนะคะยาย่าเลยลูกครูสวยเหมือนยาย่าแต่ครูเป็นละยาย่ายาค่ะยาค่ะนะคะสวยเท่ากันแบบแรกอันที่2ค่ะครูเก๋สวยกว่ายาย่าอะไรอย่างเงี้ยเห็นปะขั้นกว่าขั้นสูงสุดครูเก๋สวยที่สุดใน3โลกอย่างเงี้ยค่ะนะคะมีการเปรียบเทียบอยู่3แบบแต่มีคำว่าแดนหนูพูดตามลูกแดน
2: Dan
1: More Dan
2: More Dan
1: Dan แล้วมอแดนเอาพูดเร็วแดนละมอมอแดนท่านผู้ชมค่ะพูดตามด้วยนะคะแดนละมอมอแดนน้องสั้นสั้นแต่มอยาวยาวพูดตามค่ะน้องสั้นสั้นแต่มอยาวยาวดีมากค่ะคำว่า easy สองพยางค์เท่านั้นเป็นคำสั้นสั้นค่ะก็เป็น easy แต่ครูเก๋แบบอุ้ยครูเก๋สวยอ๋อก็เป็นอะไรคะ beautiful จะใช้ beautiful ไหมลูกมีเด็กบางคนนะคะบอกอู้ you are beautiful โอ้โหหนูลูกคุณจะเป็นลมนะคะห้ามพูดค่ะต้องใช้คำว่า more beautiful นั่นเองโอเคปะนะสั้นมอ
2: ยาว
1: ดีมากค่ะ
3: แม่หนูชอบภาษาอังกฤษค่ะชอบมากๆเลยตอนนี้แม่หนูก็ยังเรียนภาษาอังกฤษอยู่เลยค่ะหนูก็เลยชอบตามแม่ค่ะเพราะว่าภาษาอังกฤษก็เป็นภาษาสากลด้วยอะค่ะแล้วก็ต้องใช้ในชีวิตประจำวันอีกแล้วก็เวลาสมัครงานเนี่ยคนที่เก่งภาษาอังกฤษอยู่แล้วก็จะมีสิทธิ์มากกว่าคนที่ไม่เก่ง
4: ไม่ค่อยเก่งเรื่องแกรมม่าค่ะก็ต้องฝึกจากครูที่สอนภาษาอังกฤษเรียนพวกประโยคสนทนาเนี่ยค่ะมันเป็นภาษาว่าสื่อกลาง
5: สำคัญที่สุดเลยครับเพราะตอนนี้ก็เข้าสู่ประชาคมอาเซียนต้องมีการติดต่อสื่อสารค้าขายการส

การเรียนรู้วิชาแพทย์ในสมัยโบราณมุ่งเน้นสืบทอดภูมิปัญญาความรู้จากรุ่นสู่รุ่นเฉพาะบุคคลในวงตระกูลส่วนยารักษาโรคนิยมใช้พืชสมุนไพรที่หาได้ในแต่ละท้องถิ่นและมีความเชื่อกันว่าสาเหตุของการเจ็บป่วยเกิดจากการของพูดผีปีศาจจึงมักประกอบพิธีกรรมทางด้านไสยศาสตร์เช่นปั้นตุ๊กตาเสียกบาทให้เป็นตัวตายตัวแทนผู้ป่วยในสมัยอยุธยาปรากฏหลักฐานว่าเกิดโรคระบาด ที่ทำให้ผู้คนล้มตายเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะอหิวาตกโรคและไข้ทรพิษพระมหากษัตริย์ในสมัยอยุธยาทรงใส่พระทัยกิจการด้านการแพทย์มีกรมหมอในราชสำนักเรียกว่าหมอหลวงส่วนหมอชาวบ้านที่คอยดูแลรักษาราษฎรทั่วไปเรียกว่าหมอเฉลยศักดิ์หรือหมอราษฎรสมเด็จพระนารายณ์มหาราชโปรดให้รวบรวมตำรายาต่างๆที่หมอหลวงประกอบถวายเรียกว่าตำราพระโอสถพระนารายณ์นับเป็นหลักฐานที่แสดงถึงภูมิปัญญาด้านการแพทย์ของไทยสมัยอยุธยาได้เป็นอย่างดีถึงสมัยรัตนโกสินทร์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้รวบรวมตำรายาและปั้นรูปฤาษีดัดตนและสรรพวิทยาการจารึกไว้ที่วัดโพเพื่อสืบทอดภูมิปัญญาของเหล่าบรรพชนและเป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ของราษฎรจึงได้รับการยกย่องเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของเมืองไทยและเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกในเวลาเดียวกันนั้นมิชชันนารีตะวันตกได้เดินทางเข้ามาเผยแผ่คริสตศาสนาและนำเอาความเจริญทางการแพทย์แบบตะวันตกเข้ามาในสังคมไทยทั้งการผ่าตัดรักษาบาดแผลการปลูกฝีป้องกันไข้ทรพิษตลอดจนการผดุงครรภ์แบบตะวันตกแพทย์มิชชันนารีที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของคนไทยในเวลานั้นคือหมอบรัดเลย์และหมอเฮาส์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้ตั้งกรมพยาบาลและโรงศิริราชพยาบาลขึ้นพร้อมทั้งโปรดให้ตั้งโรงเรียนราชแพทยาลัยเพื่อผลิตแพทย์และยังโปรดให้จัดการสุขาภิบาลเพื่อส่งเสริมสุขอนามัยแก่ราษฎรรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรทรงห่วงใยสุขอนามัยของราษฎรในท้องถิ่นทุรกันดารจึงโปรดให้มีโครงการด้านสาธารณสุขต่างๆเพื่อบำบัดโรคภัยไข้เจ็บแก่ประสบนิกรเช่นโครงการหน่วยแพทย์พระราชทานโครงการศัลยแพทย์อาสาและโครงการอบรมหมอหมู่บ้านพระราชกรณียกิจด้านสาธารณสุขดังกล่าวสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูรครั้งทรงดำรงพระอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารได้โดยเสด็จสมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนีไปทรงเยี่ยมราษฎรในชนบทตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ทำให้ทรงเข้าพระราชหฤทัยถึงปัญหาความขาดแคลนด้านการแพทย์และการบริการสาธารณสุขในพื้นที่ที่ห่างไกลจึงได้พระราชทานโครงการด้านการสาธารณสุขอาทิโครงการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชโครงการกาญจนบารมีศูนย์บำบัดรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งเป็นต้นนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่ปวงชนชาวไทยอย่างหาที่สุดมิได้

ู้ชมครับกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับรายการคิดนะฮะแล้วกระผมครูคิดนะฮะก็จะมานำเสนอภาษาอังกฤษนะครับแบบสนุกๆให้กับคุณผู้ชมเหมือนเดิมนั่นเองนะครับแหมเมื่อกี้นะครับเปิดมาก็พูดสำเนียงนะครับก็ได้ค่อนข้างจะผิดเลยทีเดียวนะครับรายการคิกนะฮะเพราะถ้าไปบอกว่ารายการคิกเนี่ยมันจะต้องแปลว่าปุ๊บจะต้องแปลว่าเตะสิครับแต่ที่จริงแล้วนะครับรายการของเราชื่อว่าคลิกนะครับคลิกนั่นเองนะฮะแต่ทุกวันนี้นะครับนี่ก็คือปัญหาของบ้านเราอย่างนะครับกับการใช้ภาษาอังกฤษนั่นก็คือการออกเสียงภาษาอังกฤษไม่ถั่วต้มนั่นเองนะฮะแต่ผมจะพยายามอย่างมากเลยครับที่จะมารวบรวมนะครับภาษาอังกฤษที่พี่น้องชาวไทยออกเสียงผิดระดับชาติอย่างแรกเลยครับวันนี้ผมจะมาพยายามเนี่ยนะฮะมากรุ๊ปเนี่ยนะฮะกลุ่มคำต่างๆที่จะมีทริคเนี่ยนะหรือจะมีการคลิกนะครับให้คุณผู้ชมนั้นได้เข้าใจนะครับว่ากลุ่มคำแบบนี้เขาจะออกเสียงงี้ครับแต่ผมก็มีวอร์นิ่งสักนิดนะครับวอร์นิ่งก็คือคำเตือนนะครับว่าสุดท้ายแล้วนะครับในภาษาอังกฤษมันก็ไม่ได้มีอะไรตายตัวนะครับเพราะว่ามันสามารถที่จะบิดเบือนไปนะครับตามอัธยาศัยของฝรั่งเขาเนี่ยนะฮะอย่างเช่นที่นักเรียนผมคนนึงเคยเดินมาถามผมครับว่าอาจารย์ผมไม่เข้าใจทำไม TO คือ to DO ก็ดูแล้วทำไม GO ไม่กูผมก็บอกไปสั้นๆครับกูก็ไม่รู้เพราะให้ทำยังไงได้ล่ะครับเพราะว่าถ้า TO คือ to DO คือดู GO มันคือ go อะฮะแล้วเราจะรู้ได้ไงครับวิธีเดียวนะครับก็คือการหาสื่อนะครับที่มีภาษาอังกฤษที่แท้จริงที่ถูกต้องนะฮะแล้วก็ทำยังไงครับฟังแล้วถ้าเป็นไปได้ถ้าเขามีซับอังกฤษนะครับเหมือนรายการของเราเนี่ยนะครับฟังดีๆอ่านตามแล้วก็ที่สำคัญนะครับก็คือพูดตามทีเดียวครับดังนั้นครับวันนี้ผมอยากคุณผู้ชมนั้นอ้าปากเปิดตาเปิดหูเปิดสมองเปิดใจแล้วมาลองออกเสียงภาษาอังกฤษกับผมกันสักนิดนึงดีกว่าครับคำแรกครับก็คือคำว่า pronunciation ไม่ใช่ pronunciation นะครับถึงแม้ว่า verb เนี่ยนะครับก็คือ pronounce นะครับแต่พอมันเป็นนามเนี่ยนะครับมันก็จะพูดว่า pronunciation นี่ก็คือเรื่องแรกของเราวันนี้ครับก็คือเมื่อไหร่ที่ verb เนี่ยนะครับกับนามเนี่ยนะครับมันมีการเปลี่ยนแปลงกันนะครับการออกเสียงก็มักจะมีการเปลี่ยนแปลงเหมือนกันครับอยากให้เราไปดูกันนิดนึงครับก็คือคำนี้ครับคำว่าตัดสินใจครับถ้ามันเป็น verb เนี่ยนะครับเป็น verb เนี่ยเขาจะออกเสียงว่าอะไรครับ decide นะครับ decide I decided to buy a house ผมตัดสินใจซื้อบ้านครับแต่พอ decide กลายเป็นคำนามเนี่ยนะครับมันจะกลายเป็นอะไรครับถามว่า decision หรือ decision ครับตุ๊กตอกตุ๊กตอก decision เห็นไหมฮะง่ายๆครับเพราะเรารู้อยู่นะครับว่า decide ก็จะเป็น decision make a decision ก็คือทำการตัดสินใจนี่ง่ายต่อไปครับถ้าเป็น verb to เชิญชวน inviteผมอยากจะเชิญชวนคุณมาเรียนภาษาอังกฤษนะครับ I would like to invite you to come and study English with me invite ก็คือ verb to เชิญชวนแต่พอเป็นนามฮะอย่างเช่นส่งการ์ดเชิญหรือบัตรเชิญนะครับเขาจะเรียกอะไรครับระหว่างข้อ1 invitation กับข้อ2 invitation นะครับ invitation เห็นไหมครับเพราะหลายคนพูดว่า invitation ก็รู้สึกแปลกแต่ปรากฏว่าพอคำว่า inspire นะครับแล้วออกเสียงว่าผิดเป็น inspire นะครับ inspire เห็นสระไอเนี่ยนะฮะกลายเป็นนามปุ๊บชาวไทยก็ออกสไปเรชันแล้วรู้สึกก็โอนะโอเคเลยจริงๆแล้วนะครับมันเป็นอะไร inspiration นั่นเองครับถ้าให้เหมือนถ้าให้เหมือนเป็นกฎกติกาเดียวคือสระอินะครับ inspiration แต่เนื่องจากฝรั่งเขาจะพูดเร็วนะครับบางครั้งก็จะกลายเป็น inspiration เสียงมันจะเปอร์มากกว่านั่นเองครับแต่จะ inspiration หรือว่า you are Chris you are my inspiration หรือ you are my inspirationก็ดีกว่า you are my inspiration แน่นอนครับผมนะฮะนั่นก็คือเรื่องแรกของเรานะครับ

คำไหนที่ลงท้ายด้วย IRE อย่างเช่นคำว่า inspire เนี่ยนะครับฝรั่งก็จะต้องออกเสียงว่า inspire ถูกต้องแล้วครับ inspire ไม่ใช่ inspire นะครับวิธีการจำง่ายๆครับก็คืออยู่ในปาร์ตี้ร้อนดังกับไฟเออร์เธอสวยเซ็กซี่ร้อนดังกับไฟเออร์ F-I-R-E ก็คือ fire ถูกต้องไหมครับไม่มีใครออกเสียงว่าไฟใช่ไหมฮะแล้วก็แน่นอนไม่ใช่ไฟเอ้ยแน่นอนนะครับดังนั้นนะครับ IRE ก็คือ fire ถ้าเป็นสายไฟฟ้าก็เรียกว่า wire ใช่ไหมฮะหรือแม้กระทั่งเนี่ยนะครับยางรถยนต์ก็คือเรียกว่า tire นะฮะ tire คำว่าจ้างก็คือ hire H-I-R-E hire นะฮะหรือแม้กระทั่งคำว่าเหนื่อยเนี่ยนะครับก็คือ tired นะฮะสองพยางค์นะครับ tired นะฮะหรือถ้าเกษียณเนี่ยนะครับจากการทำงานหรือว่าเลิกเล่นกีฬานะครับเขาเรียกว่า retire แต่น้องๆมหาวิทยาลัยห้ามใช้เด็ดขาดนะครับคำว่า retire I retire ไม่ได้นะครับเพราะถ้าคุณนั้นโดนทายออกจากมหาวิทยาลัยนะครับเขาจะเรียกว่า I got expelled นั่นเองครับ I got expelled ก็คือถูกไล่ออกนั่นเองครับดังนั้นครับอย่าลืมนะครับว่าคำที่ลงท้ายด้วย IRE นะครับต้องออกเสียงว่า IRE ผมเคยเจอนะครับพี่น้องชาวไทยคนนึงครับมาทำงานสายครับผมถามเขาไปว่า Why are you late คุณมาสายทำไมเขาบอกผมแบบนี้ครับเขาบอกว่า My car have a fat Thai รถผมมีคนไทยอ้วนๆนั่งมาด้วยเอ้าแล้วมันจะไปเกี่ยวอะไรวะเขาก็บอกครับนี่ครับยางแบนนะครับอาจารย์โอ้โหยางแบนไปออกซะแฟตไทยที่จริงแล้วนะครับต้องเป็น flat tire สิครับผมนะฮะเพราะปัญหาคือคำว่า flat มันมีตัว L ด้วยนะครับผมก็ไปข้ามซะครับ flat เนี่ยนะฮะดังนั้นครับวันนี้เรื่องที่อยากจะเน้นนะครับก็คือภาษาอังกฤษครับเมื่อไหร่ที่มันมีตัว L กับตัว R นะครับอยู่ตรงนั้นเนี่ยก็ต้องใส่เสียงนะครับอย่างเช่นผมก็คือ Chris นะครับผมดังนั้นอยากให้ออกเสียงภาษาไทยกันให้ถูกต้องนะครับไม่ใช่ครูคิดครูคิดบ้านครูคิดอยู่ตรงไหนบ้านของผมตรงไปเลี้ยวฝาโอ้โหจะเอาหินไปเฟี้ยงบ้านซะหน่อยเนี่ยนะฮะต้องเป็นอะไรครับครูคริสสิครับเพราะถ้าคุณออกเสียงภาษาไทยถูกต้องเนี่ยนะฮะคุณก็จะสามารถออกเสียงภาษาอังกฤษได้ถูกต้องเหมือนกันครับก็คือ Christopher นะฮะหรือว่า flat นะฮะแล้วคำว่ายางก็คือ tire flat tire นั่นเองครับกฎกติกาที่2เนี่ยนะครับผมที่ผมเห็นประจำเนี่ยนะครับก็คือคุณผู้ชมครับปุ๊บนี่ก็คือนิ้วครับ finger ก็คือนิ้วนั่นเองนะครับแต่ทราบไหมครับว่าพอเป็นคำว่านักร้องปุ๊บเนี่ยนะครับเขาจะไม่ได้ออกเสียงว่า singer นะครับหรือ singer นะครับมันจากเย็บผ้าแล้วครับเขาจะออกเสียงว่า singer เป็นงองูครับนี่นะครับไม่มีกฎกติกามารยาทนะครับ singer ไม่ใช่ singer ครับนั่นก็หมายความว่าการร้องเพลงนะครับก็ต้องเป็น singing นั่นเองครับsinging ถูกต้องแล้วครับไม่ใช่ sinking นะครับเพราะถ้าคุณบอกว่า sinking เนี่ย sinking มันจะแปลว่าจมน้ำสิครับคุณผู้ชมครับปัญหานะครับเคยเจอนะครับที่แน่นอนฮะฝรั่งคนนึงนะครับออกเรือไปนะครับในอ่าวไทยครับเรือเธอไปชนหินฮะแล้วก็เลยวอไปที่หอบังคับการว่า I'm sinking ผมกำลังจมน้ำปรากฏนะครับว่าพี่น้องชาวไทยงงนะครับ you are sinkingWhat song are you singing? โอ้ยไม่ได้ร้องเพลงไหมก็เลยจะจมน้ำอยู่แล้วครับดังนั้นครับการร้องเพลงเขาเรียกว่า singing นะครับและอีกหนึ่งคำนะครับที่เราออกเสียงผิดกันบ่อยๆนะครับก็คือคำว่า belongings นั่นเองนะครับ belongings ก็แปลว่าอะไรครับของมีค่านะครับไม่ใช่ belonging นะฮะดังนั้นเขาอยากจะบอกนะครับว่าเมื่อไหร่เห็นคำว่า gings นะครับหลายๆครั้งมันจะเป็นงิ่งนะฮะก็ลองเช็คกันดีๆแล้วกันครับชุดต่อไปเนี่ยนะฮะจะเป็นอันนี้ครับคำว่าหุบเขานะครับในภาษาอังกฤษเนี่ยนะฮะเขาจะสะกดกันเป็น V A double L E Y บ้านเราก็ไปออกเสียงนะครับวันเล่นะฮะโอ้โหวันเล่นะครับฝรั่งก็ฟังว่าอะไรครับฝรั่งก็จะฟังเป็นว่าบริการรับฝากจอดรถสิครับผม valet parking ครับ V A L E T เพราะ valet parking นะครับจะเห็นได้ตามโรงแรมนะครับกับร้านอาหารหรูๆเช่นนี้นะครับก็จะมีบริการรับฝากจอดรถให้ valet parking ครับที่จริงแล้วคำนี้ไม่ได้ออกเสียงว่า valet นะครับคำนี้ก็ออกเสียงว่า valley ครับผมถ้าหุบเขาครับจำไว้เลยนะครับเมื่อไหร่ที่เป็น L E Y นะครับจะเป็น L E L E A นะครับ valley นะครับ valley หรืออย่างเช่นนะครับเพลงที่เขามาร้องรวมกันไม่ใช่เมดเล่นะครับต้องเป็น medley นั่นเองครับvolleyball ไม่ใช่วอลเลย์บอลนะฮะ volleyball นะฮะส่วนรถเข็นนะครับเขาจะเรียกว่า trolley นะฮะไม่ใช่ trolley นะครับ trolley เนี่ยเป็นนักแสดงตลกมั้งฮะ trolley นั่นเองครับหรือแม้กระทั่ง Harley นะฮะไม่ใช่ Harley นะฮะ Harley Davidson นะฮะ Sun นะฮะไม่ใช่สันนะฮะบ้านเราครับ Harley Davidson
พอฝรั่งมาถาม Is that a Harley Davidson? ฮะ Harley Davidson? ฮะ Harley Davidson? Yeah, Harley Davidson นึกเข้าใจนะครับคุยกับพี่น้องชาวไทยก็ต้อง Harley Davidson แต่ถ้าฝรั่งเนี่ยนะครับก็จะออกเสียงว่า Harley Davidson นั่นเองครับคำต่อไปครับคำที่ลงท้ายด้วยนะครับที่ด้วยตัว BT หรือ PT เนี่ยนะฮะอยากจะฝากบอกนะครับว่าตัว P กับตัว B นะครับหลายครั้งไม่ได้ออกเสียงนะฮะอย่างเช่นคำนี้ครับคำว่า receipt ที่แปลว่าใบเสร็จนะครับบ้านเราชอบออกเสียงว่า receipt นะฮะ receipt ไม่ใช่ receipt นะฮะก็จะออกเสียงว่า receipt นะครับผม receipt นั่นเองนะฮะเหมือนกับคำนี้ครับคำว่าหนี้สินนั่นเองนะฮะหนี้สินเนี่ยนะครับก็คือ debt นะครับไม่ได้ออกเสียงว่า debt แล้วก็ไม่ได้ออกเสียงว่า debt ด้วยนะฮะบางคนบอก debt debt นะฮะเขาออกเสียงว่า debt นั่นเองครับตัว b จะข้ามไปเลยนะครับเขาออกเสียงว่า debt อย่างเช่นถ้าตอนนี้ผมเป็นหนี้เนี่ยนะครับ I'm in debt นั่นเองครับ I'm in debt ต้องใส่ in นะฮะถ้าไม่ได้ใส่ in นะครับไปออกเสียงว่า I am debt ก็จะแปลว่าเขาตายแล้วนะตัวเอง I'm in debt และอีกหนึ่งคำนะครับที่มีความเกี่ยวข้องคำว่า debt เนี่ยนะครับก็คือคำว่า doubt นั่นเองครับซึ่งคำนี้นะครับบ้านเรานะครับมักจะชอบเข้าใจผิดกันบ่อยๆนะครับนึกว่า doubt เนี่ยมันจะแปลว่าสงสัยไงแต่มันเอ๊ะมันผิดนะครับไม่ใช่นะฮะ doubt เนี่ยนะครับแปลว่าอะไรแปลว่าความคิดในเชิงลบหรือการไม่ไว้วางใจอะไรเป็นอย่างสูงนั่นเองครับเหตุผลนึงที่คนไทยนั้นพูดภาษาอังกฤษกันไม่ค่อยได้ที่จริงแล้วมีความรู้แล้วก็มีประสบการณ์การเรียนรู้มาเยอะนะครับแต่เป็นเพราะตัวเองนั้น doubt ตัวเองครับ doubt ตัวเองไม่ได้แปลว่าสงสัยนะฮะ doubt ตัวเองคืออะไรมองว่าตัวเองนั้นไม่เก่งหรือว่าเหมือนแบบเก่งสู้เขาไม่ได้ครับก็เลยคิดตัวกับตัวเองว่าโอ้ยฉันจะว่าฉันทำไม่ได้แน่เลยแล้วก็เลยไม่กล้าที่จะพูดนั่นเองครับดังนั้นครับอยากจะบอกนะครับว่า get rid of your doubts get rid of your doubts ก็คืออะไรครับกำจัดนะครับความคิดในเชิงลบของตัวเองแล้วลองคิดดูสิครับว่าเราก็พอมีความรู้เราก็ทำได้ลองทำดูผิดถูกไม่เป็นไรครับขอให้ได้ลองทำดูสักนิดหนึ่งก็ดีครับนะฮะดังนั้นครับคำว่า doubt แปลว่าความคิดในเชิงลบนะฮะอย่างเช่นฝรั่งจะใช้ครับ I doubt it ก็จะแปลอะไรผมคิดว่าไม่นะคำต่อไปครับคำชุดนี้ก็ออกเสียงผิดประจำเลยนะฮะน้ำผลไม้ครับ juice นะครับผม juice ไม่ได้ออกเสียงว่าจุ้ยนะฮะ juice นะครับผมท้องเสีย juice เลยนะครับผมน้ำผลไม้ไม่ใช่จุ้ยนะฮะต้องออกเสียงว่า juice นั่นเองครับเมื่อไรที่เป็น UI นะครับอยู่ในไส้นะครับก็จะออกเสียงสระอูกันบ่อยๆครับนะฮะอย่างเช่นอีกหนึ่งคำนะครับก็คือคำว่า cruise นั่นเองครับถูกต้องครับ cruise เหมือนทอมครูซนะฮะชาวไทยนะครับบางทีไปออกเสียงว่าครุยนะฮะอย่างเช่นถ้าจะไปทานข้าวล่องเรือกันนะครับบนแม่น้ำเขาจะเรียกว่าอะไรครับเรียกว่า dinner cruise แต่ผมเคยได้ยินนะครับไปถามฝรั่งว่า would you like to go on a dinner cruise ฝรั่งก็งงฮะ dinner cruise ฮะเพราะอาจจะบอกนะครับว่าล่องเรือทานข้าวต้องออกเสียงว่า dinner cruise แต่ถ้า dinner cruise เนี่ยน่าจะเป็นการหาของกินตามขยะอะไรเงี้ยนะเหมือนคุยของกินเนี่ยนะฮะนั้นครับต้องออกเสียงว่าอะไร dinner cruise นั่นเองครับนะฮะ cruise แปลว่าการล่องเรือหรืออย่างเช่นครับ cruise control ไม่ใช่ cruise control นั่นเองครับคำต่อไปครับเมื่อไหร่ที่นะฮะคำภาษาอังกฤษเนี่ยนะครับลงท้ายด้วยตัว B ฮะมันก็จะต้องออกเสียงลากยาวต่ำนิดนึงนะครับคล้ายๆกับภาษาไทยครับก็คืออย่างเช่นบ้านผีปอบเราคงไม่ได้บอกว่าบ้านผีป๊อปใช่ไหมครับผมบ้านผีปอบนั่นเองครับดังนั้นครับอยากจะฝากไว้นะครับก็คือ1ฮะคำว่าปูเนี่ยนะครับก็ต้องออกเสียงว่า crab ก็คือปูครับผมเหมือนคล้ายๆกินแกลบนะฮะแต่ถ้าไปออกเสียงสั้นๆว่า crab เนี่ยนะฮะอย่างเช่นบ้านเราชอบไปเสียง I like to eat crabถ้าพูดสั้นๆอย่างนี้ก็เหมือนกันเลยครับผมชอบกินครีนะครับผม crab ก็คือครีคือของเสียๆ crab ก็คือปูหรืออีกหนึ่งคำครับที่เราออกเสียงผิดนะครับเรื่องราวของอาหารก็คืออะไรครับเนื้อลูกแกะเนี่ยนะครับมันสะกดเป็น lamb เนี่ยนะครับผม lamb เนี่ยมันออกเสียงว่า lamb รู้จักพี่คนนี้ไหมครับพี่อ่างครับวันนี้จะมาสอนคำว่าเนื้อลูกแกะเนื้อลูกแกะก็ออกว่าแหลมไงนึกออกป่ะแหลมเลยนั่นไงเข้าใจแล้วใช่ไหมล่ะแหลมนั่นเองครับแต่ก็อย่าไปออกเสียงเหมือนอย่างนั้นนะฮะไม่งั้นผมกลัวคุณไปหาฝรั่งครับไปบอก Can I have some แหลมเลยนะฮะดังนั้นครับต้องออกเสียงว่าแหลมถ้าไปออกเสียงสั้นๆว่า

แหลมเนี่ยนะฮะแหลมก็จะกลายเป็นโคมไฟสิครับโอ้นี่ฟันแข็งมากนะฮะไปกินโคมไฟได้ด้วยแหลมคือโคมไฟแหลมเนี่ยนะฮะก็คือลูกแกะหรือเนื้อลูกแกะนั่นเองครับที่จริงนะครับมันก็จะมีหลายคำนะฮะที่ลงท้ายตัว B นะฮะที่บ้านเราออกเสียงผิดอันนึงนะครับออกไปเลยครับพี่น้องครับออกไปเลยนะครับพี่น้องบ้านเราก็ไปออกเสียงว่าม็อบใช่ไหมฮะถ้าไปบอกฝรั่งครับตอน today we mop here mop here ก็จะเราจะมาถูพื้นที่นี่สิครับผมนะฮะม็อบเนี่ยมันไม่ได้นะครับฝรั่งจะฟังเป็น mop mopที่จริงแล้วนะครับมันต้องออกเสียงว่ามอบนั่นเองครับมอบ M O B มอบเหมือนกับขอมอบดอกไม้ในสวนเนี่ยนะฮะมอบแต่ถ้าเป็นม็อบถูพื้นหรือไม้ถูพื้นแต่ที่จริงแล้วนะครับถ้าเรามีการชุมนุมกันเนี่ยนะครับที่จริงฝรั่งเขาก็ไม่ค่อยรู้ว่ามอบเท่าไหร่หรอกครับเพราะมอบภาษาอังกฤษจะแปลว่ากลุ่มคนที่มีความไม่ดีหรือว่ามีพึงประสงค์ไม่ดีกันเนี่ยนะฮะการชุมนุมเนี่ยนะครับเขาจะเรียกว่า a rally นะฮะหรือว่า demonstrationหรือจะเป็น protest ก็ได้ครับ protest ก็เหมือนประท้วงนั่นเองนะครับดังนั้นฝากไว้นะฮะคำที่ลงท้ายในตัว B เนี่ยก็ต้องลากยาวต่ำตัวที่2ครับที่ลากยาวต่ำก็คือตัว D ครับ Thai food นะฮะไม่ใช่ Thai food ฮะไปถามฝรั่ง Would you like to eat some Thai food พี่ครับพี่จะกินเท้าไทยหน่อยไหมครับผมนะฮะดังนั้นครับก็เป็นใน Thai foodหรือแม้กระทั่งครับวันนี้นะครับคุณผู้หญิงครับคุณมีแฟนฝรั่งแล้วอยากจะด่าแฟนฝรั่งของคุณว่าคุณเป็นผู้ชายที่ไม่ดีมากเลยก็ต้องบอกอะไรครับ you are a bad man แต่ผมเคยเจอนะครับที่นะครับรีบด่าแฟน I hate you you are a bad man ฝรั่งทำท่าแบบนี้ให้ดูเลยครับโอเค baby I'm bad man แล้วเธอจะเป็น bad girl ไหมดังนั้นนะครับก็อยากจะบอกครับว่า bad man ก็คือมนุษย์ข้างข่าวBad man เนี่ยนะครับก็คือผู้ชายที่ไม่ดี Thai food ก็คือเท้าไทย Thai food ก็แน่นอนครับก็คืออาหารไทยนั่นเองครับตัวที่3หลักๆที่เราใช้ผิดนะฮะในแก๊งนี้ครับก็คือตัว G นั่นเองครับชาวไทยครับไปทำกระเป๋าหายที่เมืองนอกครับแล้วไปถามฝรั่งว่า Where is my bag Where is my bag หลังฉันอยู่ไหนฝรั่งบอกเอาหลังก็อยู่ที่ข้างหลังสิครับคุณก็ไปดูสิครับดังนั้นนะครับไม่ใช่แบกนะครับต้องเป็นอะไรครับแบกเหมือนกับวันนี้ผมกำลังอะไรครับแบกของอย่างหนักใช่ไหมฮะแบกนั่นเองครับแบกนะฮะจอกไม่ใช่จ็อกนะฮะจอกหรือว่าแม้กระทั่งหมานะครับต้องออกเสียงว่า dog นะฮะไม่ใช่ dog เพราะถ้าไปออกเสียงว่า dog นะครับมันก็จะแปลว่าการเอาเรือนะครับมาจอดเทียบท่านั่นเองครับผมเรื่องต่อไปนะครับที่เรานั้นมักจะมีปัญหาในการออกเสียงนะครับก็คือออกเสียงตัว L กับตัว R นั่นเองครับตัว L ก็ต้อง L นะฮะเสียงก็คล้ายคล้ายรอลิงส่วนตัว R นะครับก็คือเร่อก็คือคล้ายๆนั่นนะครับผมกับรอเรือนะครับ R เนี่ยนะครับเรามาลองดูฝั่งตัว R กันก่อนไหมฮะตัว R ครับจะมีอะไรบ้างครับ 1. rice ก็คือข้าวครับ rice 2. ครับก็จะมีคำว่า rightright right ที่แปลว่าถูกต้องหรือเลี้ยวขวาครับต่อไปนะครับก็จะมีคำว่า ripe นะฮะก็คือผลไม้ที่สุกแล้วนั่นเองครับ ripe ต่อไปนะครับจะมีคำว่า ride นะตัวนี้มันเป็นตัว D นะครับส่วนนั้นตัว D ก็ต้องเป็นลากยาวต่ำก็คือ ride ไม่ใช่ ride my bike นะครับ ride นะครับ ride แล้วก็อีกหนึ่งคำก็คือคำว่า rise rise ที่แปลว่าขึ้นนะครับอย่างเช่น sunrise นั่นเองครับบางคนผมได้ยินนะครับไล่กลายเป็นรูปไล่กันไปหมดเลยครับไปดูฝั่งตัว L กันบ้างครับตัว L ก็จะมีอะไรบ้างครับกดไล่นะฮะไม่ได้นะครับกด like แต่แน่นอนครับถ้าคุยกับคนไทยผมจะพูดว่ากดไล่นะฮะแต่ถ้าฝรั่งมาต้องเป็น like ที่แปลว่าชอบ light light ที่แปลว่าไฟแปลว่าเบาแล้วสว่างหรือจะแปลว่าจุดก็ได้ครับอย่างเช่นจุดเทียนนะครับต่อไปจะมีคำว่าlice นะฮะที่แปลว่าเห็บเหาอะไรอย่างงี้นะฮะต่อไปนะครับก็จะมีคำว่า life ที่แปลว่าชีวิตนะครับแล้วก็อีกหนึ่งคำนะครับก็คือคำว่า live live live ที่แปลว่าถ่ายทอดสดนั่นเองนะครับ live และอย่าลืมนะครับต้องแยกแยะให้ถูกนะครับระหว่าง live ถ่ายทอดสดนะฮะและถ้ามี s ก็จะกลายเป็นชีวิตหลายชีวิตอย่างเช่น many livesและถ้าเป็น live อีกหนึ่งตัวก็จะเป็น live นะครับที่อยากจะฝากไว้นะครับสุดท้ายนี้ก่อนเราจะปิดนะฮะตอนนี้นะครับก็คืออยากจะให้ทุกๆคนนะครับในประเทศไทยออกเสียงกันถูกต้องสักทีนะครับ long live the king ครับผมขอให้ทรงพระเจริญไม่ใช่ long life the king นั่นเองนะครับผม
แม่นะคุณผู้ชมครับแน่นอนครับหวังว่าคุณคงจะกลายเป็นคนที่ออกเสียงภาษาอังกฤษกันได้ถูกต้องแล้วก็พูดได้มากขึ้นอย่างแน่นอนนะครับแต่ตอนนี้นะครับรายการคลิกของเราก็หมดเวลากันอีกแล้วเนี่ยนะครับแล้วอย่าลืมมาพบกันคราวหน้านะครับแต่ตอนนี้ลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: การออกเสียง th เนี่ยนะคะเป็นปัญหาแบบระดับชาติเลยทีเดียวเชียวเฮ้ยมันก็ไม่ใช่ดอเด็กแล้วมันก็ไม่ใช่ทอทงด้วยเสียง th เนี่ยแล้วมันยังมี2เสียงที่แตกต่างกันอีกร้องไห้ทีนี้ th เนี่ยมันมี2เสียงด้วยกันนะคะเสียงแรกค่ะเป็นเสียงแบบ unvoiced คือออกมาแค่ลมเราเอาลิ้นเนี่ยมาวางตรงกลางระหว่างฟันบนกับฟันล่างอย่างงี้เนาะแล้วก็ปล่อยลมออกมาเหมือนเราจะแบบเก็บที่หน้ามันจริงๆอ่ะพ่นลมใส่ไปเลยเดี๋ยวเราลองเอาไปใส่กับคำดูว่ามันจะออกมาเป็นยังไงอ่ะลองไปพร้อมกันเลยนะคะวอร์มก่อนวอร์มก่อน3เห็นปะคือมันไม่ใช่ถอดธงมันไม่ใช่3อะไรนะคะ
1: 3 thanks think
0: about something อะไรก็ว่าไป I think อะไรเงี้ยนะคะหรือ
1: thin
0: รูปปากเขาเริ่มมาแล้วอ่ะคำต่อไปเลยค่ะ
1: thing
0: สุดยอดน้องลองทำตามได้เลยนะคะลองวางปากแบบที่บอกเนาะแล้วก็ลองพูดตามออกมาเลยต่อไป
1: thirsty
0: มันก็จะดูเป็นแบบดูเป็นเจ้าของภาษาขึ้นมาเลยทีเดียวเชียวนะคะอีกเสียงนึงค่ะอันนี้คือเสียงที่2นะคะจะเป็นเสียง voiced เนี่ยแปลว่าเส้นเสียงของเราเนี่ยมันจะสั่นแต่วางปากเนี่ยมีคล้ายกันมากๆเลยค่ะคือวางที่เดิมเลยคือลิ้นอยู่ระหว่างฟันบนกับฟันล่างแต่ว่าอันเนี้ยลิ้นอาจจะไม่ต้องโผล่เข้ามาขนาดนั้นก็ได้อาจจะอยู่แบบหลบๆอยู่ในฟันอุ๊ยเราไม่อยากจะโชว์ลิ้นให้เขาดูนิดนึงอ่ะค่ะอ่ะลองพร้อมกันโอเคมั้ยได้อยู่เนาะเมื่อกี้เหมือนเราผายลมตอนนี้เหมือนเราก็ผายลมแต่ว่ามีเสียงอะไรอย่างเงี้ยอ่ะเดี๋ยวมาลองดูตัวอย่างกันเลยนะคะ
1: the
0: โอเคอ่ะต่อไป
1: that
0: ปกติเราคิดว่าตัวเนี้ยมันน่าจะเป็นดอเด็กแน่นอนแต่จริงๆแล้วอันนี้มันไม่ใช่ดอเด็กอย่างเดียวเนาะมันมีความสั่นนิดนึงแล้วก็มีลมออกมานิดนึง
1: this
0: ได้อยู่โอเค
1: them
0: ให้มันมีสั่นกว่าเดิมนิดนึงมันจะเหมือนดอเด็กบวกฟอฟันบวกอะไรก็ไม่รู้อ่ะให้มันออกมาเป็น they โอเค
1: those
0: สมมุติว่าเราออกดอเด็ก those มันจะกลายเป็น d ไปเลยเนาะเพราะฉะนั้นมีสั่นนิดนึงนะคะ those ต่อไป
1: these
0: เมื่อกี้มันแบบพี่กะมันง่ายจนเกินไปค่ะแบบมีอะไรที่มันยากกว่านี้ไหมอะค่ะมีโอเควันนี้เรามาอัพเลเวลกันเลยนะคะมันมีสิ่งที่เรียกว่าทั้ง twisters พูดให้ลิ้นมันพันบึกแบบแร่กันไปเลยทีเดียวลองดูขำๆไม่ต้องซีเรียสนะคะคำแรกค่ะ I thought of thanking you อะประโยคต่อไปเลยดีกว่า room 333 on the third floor ทีนี้ประโยคสุดท้ายเนี่ยมันอาจจะยากหน่อยนะคะไม่ยากหน่อยเลยยากเลยนะคะถ้าสมมุติว่าไม่สามารถแบบออกได้หมดมันไม่ไหวแล้วค่ะพี่ไม่เป็นไรค่อยๆฝึกไปนะคะในประโยคจริงๆอ่ะมันไม่ได้แบบ th เยอะขนาดนี้หรอกแต่อันนี้มันเป็นทางทวิสเตอร์ค่อยๆฝึกไปพร้อมๆกันนะคะ I'm thinking of 3,300

133 things ไหวไหมเราต้องสู้ถ้าไม่ทันยังไงก็ย้อนกลับไปดูใหม่ได้ตลอดนะคะ I'm thinking of 3,333 things ถ้ายังไม่ได้ไม่เป็นไรมันปกติมันธรรมดามากนะคะค่อยๆฝึกกันไปค่อยๆปรับกันไปเดี๋ยวจะได้เองค่ะ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกับเมนูรายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: the food station. My name is Wantani. You can call me Kuni. Do you understand? Yes. How do you understand? เข้าใจว่าไงคะเมื่อกี้ครูพูดอะไรลูกเอาไม่ทราบอ๋อแล้วตอบ yes ทำไมครูพูดว่า
1: ไม่น
0: ั่นอ๋อยังไม่ใช่โอ้นี่ดาวมีจินตนาการไม่ใช่เมื่อกี้แค่แนะนำตัวเองค่ะ My name is เป็นการแนะนำตัวค่ะMy name is Wantani ชื่ออะไร Wantani and you can call me ครูนีแต่พวกเราเรียกว่าครูนีก็ได้นะคะโอเค Now do you understand เข้าใจยัง Yes อันนี้แหละเข้าใจจริงๆนะเมื่อกี้มั่วนิดนึงไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะโอเคนะคะ our topic is food หัวข้อของเราที่เราจะเรียนเช้าวันนี้คือ food แปลว่าอาหารนะคะ so today this morning did you have your breakfast ใช่ถามว่ากินข้าวเช้าหรือยัง
2: กินแล้วครับ
0: yes ตอบ yes ลูก
2: yes
0: นะกินแล้ว what did you have for your breakfast what แปลว่าอะไรกินอะไรข้าวเหนียวไก่โอเคไก่ภาษาอังกฤษว่าอะไรคะ
2: chicken
0: ข้าวเหนียว
2: chicken
0: ข้าวเหนียว
2: chicken
0: แปลว่าไก่ลูกใช่ไก่รู้ละข้าวเหนียวล่ะข้าวเหนียวข้าวเหนียวโอเค sticky rice rice แปลว่าข้าวนะคะ sticky rice with chicken กินข้าวเหนียวไก่ทอดโอเคข้าวเหนียวไก่ใช่ไหมโอ้ยเหมือนกันเลยค่ะวันนี้ครูก็กินข้าวเหนียวไก่มาโอ้ใจเราตรงกันเนาะนะโอเค which one do you know เรารู้จักคำอาหารประเภทไหนบ้างเชคไข่ดาวไข่ดาวภาษาอังกฤษว่าไงนะเดี๋ยวเราได้เรียนมีคำว่าเอกยูเอ๊ะแต่ดาวอะไรนะสตาร์หรือเปล่าไม่ใช่นะเอ็กซ์ตาไข่ดาวใช่หรือเปล่านะเดี๋ยวมาเรียนอันนี้อะไรคะเขียวๆแตงกวาภาษาอังกฤษว่าไงเนาะยังไม่รู้ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวสอนอันนี้อะไร
2: แซนด
0: ์
2: ว
0: ิ
2: ช
0: ขนมปังแซนด์วิชโอเคอันนี้อะไรคะ
2: ชา
0: ชาน่าจะเหมือนชามากกว่าชาโอเคอันนี้อะไร
2: ช
0: ิ
2: คเก้น
0: อันนี้โอเคทุกคนรู้จักชิคเก้นไก่ใช่ไหมคะโอเค this morning เช้านี้ what should I have for breakfast ครูควรจะกินอะไรดี
2: ก
0: ินอะไรคะ
2: ช
0: ิ
2: คเก้น
0: คนตอบออกมาดึงให้หน่อยออกมาดึง what should I have for breakfastเช้านี้คนกินอะไรออกมาเลยค่ะมาดึง
2: แซนด์วิช
0: มาครูกินอะไรดี
3: กินไอ้นี
0: ่โอเคโอเคอันนี้คนอื่นเอาชิคเก้นอันนี้กินทั้งตัวเลยดิบๆอยู่เลยนะกินอันนี้เค้กอันนี้ด้วยโอเค
4: อันหมดเลย
0: กินหมดเลยสรุปกินหมดเลยโอเค thank you very muchกลุ่มนี้แนะนำว่าให้กินให้หมดเลยอันนี้ยังดิบๆอยู่เลยนะยังไม่ได้ปรุงเลยแสดงว่าต้องเป็นปอบเนาะเสร็จเดี๋ยวกินเด็กๆเลยนะคะเนี่ยโอเค and if I am sleepy ง่วงนอน what should I have ควรกินอะไรดีถ้าง่วงเนี่ย
2: กิน
0: which one
2: กาแฟ
0: คุณค่ะ
2: ชา
0: ทีไรท์cucumber หรือกินแตงกวาไหมคะหายง่วงไหม
2: ไม
0: ่หายใช่ไหมคะโอเคกินเค้กกินเค้กแล้วหายง่วงว้าวนะลองดูเนาะกินเค้กแล้วหายง่วงนะคะบางคนเริ่มสลบแล้วโอเค so this for breakfast right and after this หลังจากนี้นะคะเราแบ่งเป็น2ทีมแล้วตอนนี้เดี๋ยวบางคนจะเริ่มง่วงแล้วนะคะเราก็จะแบ่งนะจะมีกิจกรรมให้ทำนั่นก็คือ ฝั่งหนึ่งนะคะเดี๋ยวจะเอารูปให้ส่วนอีกฝั่งหนึ่งจะมีคำศัพท์ภาษาอังกฤษให้ไม่ได้ถ้าขอรูปต้องอยู่ฝั่งนี้นะเดี๋ยวเราจะต้องนะคะใครได้รูปไหนนะใครได้คำศัพท์ไหนเราจะต้องมาแมทช์กันนะคะมาจับคู่นั่นเองค่ะนะเดี๋ยวพี่นะคะจะแจกรูปแล้วก็คำศัพท์ให้พวกเรานะคะเราจะได้เรียนคำศัพท์เพิ่มเติมเนาะเอาชิคเก้นเดี๋ยวต้องไปจับคู่กับฝั่งโน้นนะคะยังใจเย็น
5: ยังนี่แปะไหมครับ
0: ครับคนละรูปพอแปะสวยแบบนี้เลยคำศัพท์เดี๋ยวอย่าเพิ่งแปะหนูบอกว่าเราบอกน้องว่าคำศัพท์อย่าเพิ่งแปะเดี๋ยวรอแป๊บนึงรอแป๊บคำศัพท์อย่าเพิ่งแปะแป๊บนึงแปะรูปก่อนนะคะแปะรูปก่อนนั่งก่อนเสร็จไหมอันนี้เหลือเนาะเหลือพอไหมแปะให้หมดเลยลงมาหน่อยลองมาลุ้นนะว่าเพื่อนกลุ่มนี้เขาจะแปะคำศัพท์ถูกไหมนะคะขอไม้ฝั่งนี
6: ้จะแปะแล้ว
0: อยากแปะแล้วแต่ว่า
6: ได้รางว
0: ั
6: ล
0: แล้วได้รางวัลอ๋อใช่ระหว่างรอแป๊บนึงนะเดี๋ยวพี่จะขอตัดอันนี้ให้ก่อนมันไม่พอนะเดี๋ยววันนี้ตลอดการทำกิจกรรมเรามีของรางวัลให้นะแต่ว่าของรางวัลไม่ได้ทุกคนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะต้องมีเกมมีกิจกรรมให้ทำนะคะแต่ของที่ทุกคนจะได้คือสติกเกอร์แล้วก็ลูกอมค่ะนะเพราะฉะนั้นถ้าร่วมกิจกรรมกับเราแน่นอนทุกคนได้สติกเกอร์

นะคะเดี๋ยวพี่จะมาทยอยแจกให้นะลูกอมด้วยนะใครได้ลูกอมไปคืนนี้อย่าลืมแปรงฟันดีๆนะคะลองดูนะเดี๋ยวพึ่งนะคะเดี๋ยวรอเราแป๊บนึงนะคำศัพท์พวกนี้เรารู้หมดหรือยังยังใช่ไหมไม่เป็นไรลองเดาดูนะคะลองๆเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะคะอันนี้แอมเบอร์เกตแอมเบอร์เกตเราได้คำนายเดี๋ยวรอแป๊บนึงรอแป๊บนึงเดี๋ยวรอกระดาษแก้วก่อนรู้ทุกคำหรือยังรู้ไหมรู้แล้วเก่งมากนะคะเดี๋ยวรอแป๊บนึงอาจจะไม่ใช่ลูกทุกภาพ

แปะคำศัพท์ไว้ตรงนี้เลยถึงไหมลูกอันนี้เหรอ

camera. Yes. สุกสุกที่ไม่พออ่ะอันไหนเอ่ยโอเคหนูแปะตรงนี้ลูกเดี๋ยวเพื่อนเห็นลูกโอเค thank you and you find that fried rice คืออะไรเอ่ยFried rice ครับ yes Can you buy ice cream? Beef. Yes. Salad. Which one? Salad. เจอไหมเอ่ย

0: ขออันหนึ่งนะคะเยฟโอเค get back to your seat if you have finished posting that ทุกคน get back to your seat กลับมาที่นั่ง and sit down ค่ะ very good water ไปลองติดต่อพี่ข้างนอกเลยนะคะมันคืออะไรลูกมีอยู่เจอยัง Can you find that มันคืออะไรรู้ไหมอันไหนยังเหลืออยู่มันแปลว่าอะไรครับ Can you find that the last word คำสุดท้ายแล้วหนูเจอไหมลูกเจอแล้วโอเคWell done, very good. เรียบร้อย Finally, you did it. ในที่สุดพวกเราก็ทำสำเร็จนะคะเก่งมากเลยแต่ลองมาเช็คก่อนถูกต้องหรือไม่นะคะลองมาดูจากตรงนี้แล้วกันนะคะอันนี้ What is this? Pizza นะคะถูกต้องไหม Yes or no? Yes. Next. แตงโมภาษาอังกฤษว่ายังไงwatermelon โอเคถูกต้องค่ะnextbanana แปลว่ากล้วยใครชอบกิน chicken ชอบกินเหรอคะnext fish ปลา very good this what is this tea แปลว่าชาต่อมา nextChicken. ไก่ How about this? Corn. ข้าวโพด Corn. Okay. Next. Cake. Really easy, right? ง่ายเลยข้อนี้ How about this? Sandwich. เราทำสับเลยใช่ไหมคะ Sandwich. นะ How about this? Beef. แปลว่าเนื้อวัวนะคะ Beef คือเนื้อวัว Chicken คือเนื้อไก่next ภาษาไทยเราจะเรียกว่าแซลมอนแต่ภาษาอังกฤษอ่านว่าแซลมอนไม่ออกเสียง L นะแซลมอนนะคะภาษาไทยใช้คำว่าปลาแซลมอนแต่ภาษาอังกฤษไม่ใช่แซลมอนนะคะโอเคต่อมากาแฟกาแฟกับชาต่างกันใช่ไหมคะนะโอเค next sausage คือ
1: ไส้กรอก
0: ค่ะชอบไหมชอบกินกันไหม
1: ชอบ
0: next โอเค spaghetti ทับศัพท์เลยนะคะ spaghetti โอเค next ภาษาไทยเราเรียกช็อกโกแลตแต่ภาษาอังกฤษเรียกออกเสียงว่าช็อกเกตช็อกเกตภาษาไทยแปลว่าช็อกโกแลตนี่แหละแต่ภาษาอังกฤษต้องอ่านออกเสียงว่า
1: ช็อกโกแลต
0: โอเคเก่งมาก next
1: ซุป
0: แปลว่าซุปนะคะอันนี้อะไรต้มยำกุ้งมีแถมด้วยใช่ไหมมีกุ้งแถมมาด้วยนะต้มยำนะทับศัพท์เลยค่ะคำนี้next pineapple นะคะแปลว่าสับสับปะรดส่วนอันนี้ครับสับแครอทใครชอบกินชอบกินใช่ไหมต่อมาเดี๋ยวอันนี้คืออะไรเนี่ยอันนี้แปลว่าอะไรคะwater แปลว่าอะไร
1: น
0: ้ำคู่กับอะไรดีอันนี้ใช่ไหมคู่กับอันนี้ใช่ไหมคะโอเค water ก็คือน้ำเปล่านะคะน้ำเปล่าส่วนอันนี้คืออะไร
1: น้ำส้ม
0: orange juice นะคะ juice คำนี้ค่ะ juice แปลว่าน้ำผลไม้ส่วน orange แปลว่าอะไรคะ
1: น
0: ้ำส้มทีนี้ถ้าเกิดว่าเราบอกว่าอยากจะกินน้ำแตงโมแตงโมว่าอะไรละ watermelon

0: อยากจะกินน้ำสับปะรด pineapple juice ใช่ไหมคะนะนี่แปลว่าน้ำผลไม้โอเคต่อมาอันนี้อาจจะดูยากนิดนึงค่ะมันคืออะไรคะข้าวผัดภาษาอังกฤษว่า fry rice คำว่าข้าวนะคะใช้คำว่า rice r-i-c-e rice นะเรากินข้าวทุกวันใช่ไหมเพราะเราต้องรู้จักคำนี้นะไม่งั้นเดี๋ยวเราสั่งข้าวไม่ได้ fry rice ต่อมาเป็นแตงกวาภาษาอังกฤษอ่านว่าใครอ่านได้ใครอ่านได
1: ้ bubble
0: ยังไม่ใช
2: ่
0: ยังไม่ใช่มีใครไหมโอเคมาละ cucumber แปลว่า
1: แตงกวา
0: เรากินแตงกวากับอะไรบ้าง
1: ข้าวผัด
0: ข้าวผัดใช่ใช่เกี๊ยวขนมอะคะข้าวหมกข้าวหมกไก่ใช่ใช่เนาะกินกับน้ำพริกก็ได้ใช่ไหมถ้าต้มโอเค next milk อันนี้กินทุกวันเลยสูงเลยใช่ไหมคนนี้ดีโอเคต่อมา tomato แปลว่าชอบไหม
1: ชอบ
0: โอเคกินแล้วผิวดีนะคะดีมากอันนี้เมื่อกี้ที่คุยกันFry egg ไข่ดาวค่ะไข่ดาวนะไข่ดาว Fry egg ไม่ใช่ egg star นะคะ Fried egg แปลว่าไข่ดาวไข่ดาวต่อมาอันนี้คืออะไรก้อนเนี่ยเป็นก้อนๆเลยbread อ่านว่า bread โรตีหรอโรตีจะไม่ใช่หน้าตาแบบนี้นะโรตีจะเป็นกลมๆนะคะอันนี้ bread ขนมปังนะคะต่อมาอันนี้เห็นรูปเปล่า
3: สปาเกตตี
0: ้อันนี้บางกลุ่มตอบว่าราเมงมันคืออะไร
3: ก๋วยจั๊บ
0: ก๋วยจั๊บภาษาไทยบอกว่าก๋วยเตี๋ยวใช่ไหมภาษาอังกฤษอ่านว่า noodle นะคะโอเคอันนี้บางคนบอกว่าราเมงน่ารักจังต่อมาอันนี้ค่ะเป็นก้อนอย่างนี
2: ้
0: สเต็กเราทับศัพท์เลยนะคะกินสเต็กชอบกินกันไหมชอบเนาะ next apple อันนี้ง่ายเลยใช่ไหมคะ appleต่อมาแฮมเบอร์เกอร์แฮมเบอร์เกอร์หน้าตาแบบนี้นะคะส่วนแซนด์วิชหน้าตาแบบนี้เนาะ and I think the one ice cream นะคะเป็นไอศกรีมหรือว่าไอติมเราจะทับศัพท์ว่าไอติมใช่ไหมนะคะโอเคตอนนี้รู้จักคำศัพท์หมดหรือยัง
3: หมดแล้วค่ะ

0: A group of children named Yuri, Ang Tao, and Park Bung have sent a message to me through the Facebook page. They said that they would like to invite me to play at the playground and the wooden horse at their backyard garden. They will take me on a tour of the amusement park in exchange for my English language tutoring. Moreover, they guarantee a wet experience. Wow! Can I resist such an invitation? Yuri, Ang Tao, Park Bung, get ready to meet me. Hey, they said it would be over here. How am I doing? Where is it? It's over here? Oh, I'm coming! I'm coming, I'm coming! Yay! Good morning!
1: Good morning, teacher! My name is Park Bung. I'm 5 years old.
0: Oh, น่ารัก! Okay, let's go to the next one. Oh, look, I can't. Let's go to the next one.
2: My name is Ang Tao. I'm 8 years
0: old. The last one. Let's go.
3: My name is Yuri, I'm 10 years old.
0: Ah, Nong Yuri, 10 years old. My name is Teacher Greg, I'm 34 years old. Hey, toklong Teacher Greg, ayo, how old are you?
4: 34!
0: Hey, 34! What's that? 34?
3: 34.
0: I'm an English teacher. Teacher Greg taught which are you? ถูกต้องครับเป็นครูสอนภาษา
5: อังกฤษ
0: นั่นเองครับ
5: ผมดีใจมากเลยครับที่ทีเจอร์มาหาผมถึงสวนหลังบ้าน
0: ทีเจอร์ก็ดีใจเหมือนกันครับเพราะเป็นโอกาสที่ดีไปเที่ยวและฝึกภาษาไปด้วย
5: ทีเจอร์มานี่ทีเจอร์เห็นหมาหรือยังครับ
0: ยังไม่เห็นอยู่นู่นหรือเปล่า
5: ไม่ใช่ครับทางนี้
0: ทางนี้เหรอโอ้ตัวใหญ่มากเลยครับสอนคำว่าม้าภาษาอังกฤษว่า
4: horse
0: เป็นตัวจริงหรือเปล่าครับ
5: ไม่จริงครับเป็นไม้คร
0: ับ โอ้ทำจากไม้ wooden horse
4: wooden horse
0: เสียงดีชัดเก่งมาก
1: เราจะพาลิเซียไปเล่นสวนหลังบ้านลิเซียพร้อมหรือยังครับ
0: โอ้ทีเจอร์พร้อมที่สุดในโลกเด็กๆพร้อมหรือยังครับ
4: พร้อมแล้วครับ
0: เริ่มจากจุดไหนดีครับ
5: ที่นี่มีกิจกรรมเยอะมากเลยครับ
0: ทางบ้านนะครับได้ยินหรือเปล่าที่นี่มีกิจกรรมมากมายตั้งใจฟังคำศัพท์และตอบคำถามด้วย Quiz Challenge รออยู่ครับ
5: เดินตามพวกผมมาเลยนะครับ
0: แล้วตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับ
5: เราอยู่ในกรงไก่คร
0: ับ เห็นรอบๆตัวเรานะมีสัตว์เลี้ยงเยอะแยะมากมายนะครับคำว่าสัตว์เลี้ยงใช้คำว่า farm animal
4: farm animal
0: แล้วมีตัวอะไรบ้าง
4: มี
0: นกกระจอกเทศ ostrich
4: ostrich
0: เก่งมากเฮ้ยรู้หรือเปล่าไก่ภาษาอังกฤษว่า
4: chicken
0: เฮ้ยได้แล้วไก่จะร้องว่ายังไงครับ
4: เอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะ
0: รู้หรือเปล่าที่บ้านผมมันจะร้องว่าคาคูดูดูดูไม่เป็นไรครับตั้งต่อครับมีอะไรอีกไหม
6: เยอะเลยครับ
0: เช่น
6: ห่านหมูกระต่ายแพะแล้วก็เป็ด
0: เริ่มจากคำว่าเป็ดจัก
4: จัก
0: ได้ละห่านดูดีนะ goose
4: goose
0: และกระต่ายคือ rabbit
4: rabbit
0: ชัดเจนครับ
5: แล้วก็หมู
0: โอ้หมู pig
4: pig
0: แล้วหมูจะร้องว่ายังไงครับ
4: อูดอูด
0: อูดอูดที่บ้านผมร้องว่าอ้อยอ้อยอ้อยเออจริงจ้ะนั่นนั่นอ้อยอ้อยอ้อยอูดอูดอ้อยอ้อย
5: เราหันไปหันสัตว์กันไหมครับ
0: Sure, but which should we start? หรือว่าเริ่มจากสัตว์ตัวไหนดีครับ
5: นกกระจอกเทศและต่อไปก็ไปให้เต่าครับ
0: เมื่อกี้ทีเจอร์ก็เห็นนกกระจอกเทศแต่ว่ามันหายไปไปไหนครับ
5: อยู่ตรงนู้นครับ
0: อ๋อเห็นแล้วพาไปดูได้ไหม
5: ได้ครับ
0: Let's go Come on ตอนนี้น้องๆพาทีเจอร์ให้อาหารสัตว์ครับผมเต่ากินอาหารด้วย bird greens และนกกระจอกเทศกิน carrot แต่ทุกคนครับเสียดายมากนกกระจอกเทศอิ่มแล้วไม่เป็นไรครับให้อาหารสัตว์อื่นก็ได้ครับสัตว์ตัวต่อไปตัวอะไรครับ
4: แพะครับ
0: แพะภาษาอังกฤษว่า goat
4: goat
0: แล้วแพะชอบกินอะไรครับ
5: กินได้ทุกอย่าง
0: ทุกอย่างกินพิซซ่าเหรอครับแต่วันนี้เรามีอะไรนะ
5: แครอทครับ
0: ถูกต้อง carrot เดี๋ยวให้อาหารดีกว่า
5: ครับ
0: ยู
7: โ
0: โอ้กินเยอะมาก
7: ใช่ครับ
0: โอ้ดึงด้วย
7: เขาดึงอย่างเดียว
0: มีแรงนะมีพลังสนุกมากจริงๆครับแล้วต่อไปนี้จะพาทีเจอร์แกร์ไปทำอะไรดีครับ
7: ไปเก็บไข่ของแม่ไก่อารมณ์ดีกันครับ
0: แม่ไก่คำนี้น่ารู้นะเด็กๆดูบากด้วยนะ hen
4: hen
0: แต่ถ้าเป็นตัวผู้ rooster
4: rooster
0: ทีเจอร์แกร์ได้ยินเสียงแล้วกุ๊กกุ๊กเอ๊กเอ๊กเข้าไปดูดีกว่า
7: ครับ
0: let's go follow me ตามผมมาเลยโอ้เด็กๆดูในองค์นะครับมีไข่ไก่เต็มเลยช่วยเก็บด้วยนะ
7: ครับ
0: อ่ะเย
7: ้ไข่ไก
0: ่สองฟองแล้ว
7: ผมครบแล้วครับ
0: ครบแล้ว1 2 3 4 4ฟองฮะโอ้ผักบุ้งได้เยอะมาก4ครบแล้วทำเมนูอะไรดีฮะไข่เจียวหรือไข่ดาว
8: ไข่เจียว
0: โอเคจัดให้ครับ
9: คือไก่ที่นี่เราจะเลี้ยงแบบคือมันจะเป็น free range เป็นไก่เลี้ยงปล่อยไก่เราจะไม่เครียดเพราะว่าเราเลี้ยงให้เขาจิกอาหารธรรมชาติ nutrition อะไรต่างๆเนี่ยมันจะได้มากกว่าไก่ที่เลี้ยงในจำกัดพื้นที่ไก่ที่นี่เราไม่ได้เลี้ยงด้วยสารเร่งโตอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันก็จะธรรมชาติมาก
7: ทีเจอร์ครับพร้อมไปเล่นที่สนุกกันยังครับ
0: พร้อมที่สุดในโลกแต่ไม่รู้จะเล่นอะไรดีครับเด็กๆดูรอบๆตัวเองมีอะไรบ้างช่วยแนะนำครับ
7: มีสไลเดอร์ครับแล้วก็บ้านต้นไม
0: ้บ้านต้นไม
7: ้ซิปไลน์
0: ก็มีครับ
7: แล้วก็เด้งดึงคร
0: ับสไลเดอร์น้ำใช้คำว่า water slide
4: water slide
0: เฮ้ยเก่งมากและบ้านต้นไม้อุ้ยมีป้ายด้วยเด็กๆ tree house
4: tree house
0: ใช่แล้วนะแบบนี้ด้วยนะครับ zip line ก็ไม่เปลี่ยนเรียกว่า zip line
7: zip line
0: แล้วน้องยูรีครับคิดว่า teacher Greg ตัวใหญ่สูงสูงแบบนี้ควรเล่นอะไรก่อนครับ
7: สไลเดอร์ครับ
0: โอ้มันเร็วไหมเร็วแค่ไหน
7: ก็เร็วมากๆเลยครับ
0: ยูรีเล่นให้ teacher ดูก่อนหน่อยไหม
7: ได้ครับเดี๋ยวให้เปากับบุ้งผักบุ้งเล่นนะคร
0: ับได้เดี๋ยวที่จะดูให้ไปวิธีเล่นครับผักบุ้งเห็นไหมครับพื้นเพื่อนก็ขึ้นได้ยังไงครับอันนั้นคืออะไร
7: เป็นเชือก
0: ปีนอะไรปีนเชือกผักบุ้งพูดว่า climb the rope
4: climb the rope
0: เก่งมากคิดแล้วว่าปีนเชือกแล้วขึ้นไปไหนครับ
7: ขึ้นไปเล่นสไลเดอร์ทางนี้ครับจะขึ้นบันไดหรือปีนเชือกก็ได้ครับ
0: ทีนี้ก็รู้แล้วนะครับจะปีนเชือกเอาแบบว่าลำบากเฮ้ยเด็กๆขึ้นบันไดก็ได้ก็แล้วแต
7: ่เดี๋ยวให้เปากับผักบุ้งเล่นโจครับเดี๋ยวผมอธิบายและล่างให้ครับ
0: เยี่ยมเล่นให้สนุกครับลงมาเลย
7: ลงมาเลย
0: ว้าวเฮ้ยอังเปาว้าวหยุดหยุดวู้ฮู้ว้าว
7: พี่เจ้าต่างนะคร
0: ับ เร็วมากกล้าหาญอยากเล่นด้วย
7: ครับ
0: เดี๋ยวดูของพี่เจ้ามันจะเร็วแค่ไหนครับ
7: ครับพี่เจ้าขึ้นไปบนสุดเลยนะครับ
0: ครับไม่กล้าเลยโอเค we're gonna do it we're going down the slider สาธุ see you soon 3 2 1 ว้าวว้าวว้าวเป็นยังไง
7: โอเคไหมครับ
0: โอมากเลยสนุก
7: ทีเจอร์ครับเราไปเล่นซิปไลน์กันครับ
0: โอ้ดีมากเลยนะครับแต่ทีเจอร์ก็เล่นไม่เป็นเล่นยังไงครับ
7: เดี๋ยวให้พวกหนูเล่นให้ดูก่อนก็ได้ครับ
0: เฮ้ยเล่นได้ยังไงเห็นไหมนู่นมีป้ายที่บอกว่า zip line is closed from 12 to 1หรือว่า zip line ก็ปิดเวลา 12:00 น.ถึง 13:00 น.รอเวลาอีก5นาทีครับ
7: ไม่เป็นไรครับที่นี่เล่นได้ก่อนเลยครับ
0: โอเคเชิญเลยครับมาโชว์สกิลป้ายโ ู้ที่จะไม่เชื่อนะครับผักบุ้งตัวเล็กตัวน้อยจะเล่นก่อนทีเจอร์อีกผักบุ้งพร้อมหรือยังครับโอเคโชคดีครับ ready steady go จับแน่นๆครับจับแน่นๆไปแล้วไปแล้วโอ้น้องผักบุ้งนะครับกล้าหาญเล่นก่อนทีเจอร์อีกทีเจอร์ก็ต้องทำใจไปก่อนครับเพราะคิดว่าถ้าทีเจอร์เล่นมันจะเร็วกว่านี้มากเลยครับคำที่น่ารู้นับคือกล้าหาญหรือว่า brave เช่น I am brave ที่แปลว่าฉันกล้าหาญเอาละครับอังเปาพร้อมหรือยังครับ
8: พร้อมแล้วครับ
0: 1 2 3 go ลงมาแล้วจับแน่นๆจับแน่นๆไปโอ้เย้ well done เอาละครับและคนที่3รออยู่นะครับโอเคยูริ you ready 1 2 3 bye bye โอ้มือเดียวครับสุดยอดว้าว well done ได้เวลาแล้วนะ teacher ต้องเล่นด้วยมันจะเป็นยังไงครับกลัวนิดนึงโอเค let's see โอเค don't forget children safety first หรือว่าปลอดภัยไว้ก่อนครับ let's try it ready steady here we go bye ลงมาแล้ว

0: ทิชเชอร์ครับอันนี้ชูชีพทิชเชอร์ครับ
1: สอนให้นะครับคำว่าเสื้อชูชีพเด็กๆรู้บ้างด้วยนะ
0: ครับ
1: life jacket
2: life jacket
1: เก่งมากเดี๋ยวถอดเสื้อก่อนโอเค let's try oh Yuri thank you ขอบคุณมากแล้วให้ทิชเชอร์ใส่ life jacket เพราะอะไรครับแล้วจะทำอะไรต่อ
0: เพื่อทิชเชอร์ยืนไม่ถึงและจมครับ
1: จมน้ำ
0: ใช่ครับแล้วใส่เพื่อความปลอดภัยครับ
1: ถูกต้องเพื่อความปลอดภัยหรือ safety
0: เล่น
1: สิใช่แล้วนะครับแล้วจะเล่นกิจกรรมอะไรครับ
0: เป็นเล่นน้ำครับ
1: เล่นน้ำ
0: อันนู้นครับเป็นด่านแรกเลยครับ
1: โอ้ที่มีเชือกโอ้โหน่าเล่นมาก
0: ครับ
1: รออะไรเด็กๆพร้อมหรือยัง
0: พร้อมแล้วครับ
3: พร้อมแล้วค่ะ
1: Let's go ไป

Tonight.

การที่มีโครนเพราะเราอยากให้เด็กเรียนรู้ธรรมชาติได้มา

0: ่นโคลนได้มาคลุกคลีกับความเลอะคือมาก็เล่นให้เต็มที่เลยที่นี่แตกต่างจากที่อื่นยังไงคือเราอยากให้เด็กมาเรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชาติต่างๆเวลาเขามาเล่นเขาจะได้มีความคิดว่าเครื่องเล่นอันนี้ต้องเล่นแบบไหนเขาจะได้จดจ่อเขาจะได้ใช้ความคิดของเขาว่าโอเคเขาต้องรับผิดชอบตัวเองแบบไหนอยากให้เด็กได้มาเรียนรู้สิ่งต่างๆด้วยตัวเขาเองการที่เด็กมาเล่นที่นี่ส่วนมากเด็กเมืองจะไม่รู้เนาะว่าการเล่นโคลนเล่นกับธรรมชาติมันคือแบบไหนเพราะเด็กในเมืองก็จะเล่นแต่กับโทรศัพท์อยู่แต่ในห้องสี่เหลี่ยมพอเขามาเล่นที่นี่เขาก็จะได้เพื่อนใหม่ได้ความรู้เกี่ยวกับการเล่นกับธรรมชาติว่ามันเป็นยังไงก็จะได้ทำให้เขามีความหงส์แหนว่าโอเคโตขึ้นไปเขาจะได้มีความรักในธรรมชาติ
1: ทีเจอร์ครับ
2: ครับ
1: วันนี้เล่นสนุกไหมครับ
2: ดูสภาพนะครับแล้วดูหน้าตาด้วยโคลนยังติดขนตานะครับสนุกมากชอบมากเลยอ่ะ
1: ทีเจอร์ชอบเครื่องเล่นไหนที่สุดครับ
2: โอ้ไม่ต้องคิดมากนะครับชอบเล่นสไลเดอร์โคลนโอ้สนุกจริงๆครับแล้วยูริชอบอุปกรณ์หรือเกมอะไรครับ
1: ผมชอบสไลเดอร์โคลนกับกระโดดน้ำครับ
2: กระโดดน้ำก็สนุกดีครับแล้วน้องอังเปาชอบเล่นอะไรครับ
3: สไลเดอร์โคนและก็ชอบเล่นกระโดดน้ำ
2: เห็นอยู่นะครับเล่นให้สนุกแต่ระวังตัวเองและคนอื่นรอบๆตัวเองด้วยโอ้ผักบุ้ง
4: เชื่อค่ะเดี๋ยวให้ไข่เอากลับไปกินที่บ้านค่ะ
2: โอ้ทำเมนูอะไรดีนะ
1: ไข่เจียวครับ
2: ไข่เจียวออมเล็ต coming right up ขอบคุณมากเดี๋ยวทีเจอร์เกรกอยากทบทวนนิดนึงนะครับคำศัพท์ที่เราเจอวันนี้นะครับเช่นคำว่าม้าไม้อย่างนี้นะครับเรียกว่า wooden horse
5: wooden horse
2: โอ้เสียงดีคำต่อไปคำที่สองนกกระจอกเทศ ostrich
5: ostrich
2: เสื้อชูชีพ life jacket
5: life jacket
4: life jacket
2: นี่ถูกต้องครับ
1: ขอบคุณมากครับทีเจอร์ที่มาเล่นกับผมวันนี้ผมได้ความรู้จากทีเจอร์มากมายเลยครับ
5: ขอบคุณครับ
2: You're welcome ยินดีเสมอครับไปเล่นต่อดีกว่าไปไหมพอแล้วถ้ามีโอกาสเราจะเล่นต่อนะครับแต่วันนี้สนุกมากทีเจอร์ได้ย้อนเวลากลับมาเป็นเด็กอีกครั้งหนึ่งในชีวิตต้องขอขอบคุณน้องๆด้วยครับ
1: ครับ
2: Thank you very much ผักบุ้ง Thank youขอบคุณมากครับ Today was another day that I had a lot of fun. I didn't expect that coming to visit this group of friends would bring both fun and new experiences. Being in nature and experiencing new things is always good. Don't just stay glued to your phone screen. Come out and play. Have fun like a kid again. See you all later. Bye bye. คำถาม Quiz Challenge ถามว่าสัตว์ไหนข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่สัตว์ปีกA. Ostrich B. Green Dove C. Gecko Dun-dun-dun-dun-dun คำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ C. Gecko เพราะ Gecko แปลว่าตุ๊กแกเป็นสัตว์เลื้อยคลานสามารถพบได้ในบ้านมนุษย์และในป่าดิบด้วยครับ
6: น้องๆคนไหนอยากแลกเปลี่ยนความรู้กับทีเจอร์เกรกและเป็นส่วนหนึ่งของรายการส่งประวัติและเรื่องราวที่น่าสนใจของตัวเองไม่ว่าจะเป็นความสามารถพิเศษทักษะอาชีพหรืองานอดิเรกรีบส่งมาที่ Facebook Fanpage World Cap Journey ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับ
2: กี้กี้มาเลยกี้ไม่ยอมกันเนี่ยสงสัยมันอิ่มแล้วยูรี่ว่ายังไงครับ
1: ว่าน่าจะอ
2: ิ่
1: ม
2: เนี่ยอิ่มแล้วใช่ไหม
1: โบนี่ใส่เลยไหม
7: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข192ถึง194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้

0: ยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนดแนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ร่าชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: When we say big dataPeople always think of a fancy, expensive research. But big data can have an impact on how we work with the disease of poverty. The theme of our research is the genomic surveillance for malaria elimination. We are the first countryStart to do this for the whole nation.
3: 2009ก็เห็นชัดว่าเกิดการระบาดขึ้นมา
2: Our unit is interested in the using genomic information and translate that into actionable information for the national control programs. For example, we work with our partners at the Ministry of Public Health to monitor every single malaria case that enters into the system.We analyze the genomic sequence and we have a team to make sense of the data and then translate it into a simple report card to be used with the drug policy control programs, with the surveillance effort in the country. We have partners from many countries. We work with the Wellcome Sanger Institute in the UK. We work with our team at Mahidol University from physics department, from departments of medicine.Disease of poverty is the disease that the people who have suffered from poor socioeconomic status need to live with every day. Malaria is one of them. The people who live at the border between Thailand and Myanmar, Thailand and Cambodia, who need to go into the forest to sustain their living. And very often they get infected. When they become infected, they come back to their homes and the disease can spread to the community.So we want to monitor how we can develop a drug strategy to suppress the parasites. And when we say big data, our idea is we go in, we work with our partners at the ministry. We collect the blood spot samples from the patients, and then we analyze the genomic sequence. But instead of publishing it as a paper,

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับนำทุกท่านเข้าสู่รายการ The Speech Guide ผมเต้สุวัจนกลิ่นสุวรรณนะครับแขกรับเชิญทุกๆคนครับที่เราเชิญมาใน The Speech Guide ในซีซั่นนี้ครับล้วนแล้วแต่เป็นตัวจริงในแต่ละสาขาอาชีพที่เขาและเธอทำงานอยู่ครับแขกรับเชิญของเราในวันนี้นิยามตัวเองว่าเป็นผู้บริหารอาชีพครับเขาคนนี้ครับมีหลากหลายตำแหน่งทำหน้าที่อยู่หลากหลายหน้างานเยอะแยะไปหมดรวมถึงล่าสุดฮะเป็นอาจารย์พิเศษในมหาวิทยาลัยชั้นนำหลายๆมหาวิทยาลัยด้วยเขาคนนี้นะครับมีการเรียนรู้ตลอดเวลาเพราะเชื่อว่าการเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุดครับกับภาษาอังกฤษที่ว่า knowledge never ending go without a plan is just a dream โอ้แม่การวางเป้าหมายโดยที่ไม่ได้มีแผนมันก็แค่ฝันเฟื่องไปวันๆนะครับไปรู้จักกับเขาเลยครับดร.โชคชัยเอี่ยมฤทธิไกรครับดร.คิมครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณเต้สวัสดีครับ

0: ื่อก่อนนะตอนสมัยเราเรียนนะไม่ได้มีเขียนบอกในตำราว่าจริงๆแล้ววิชาที่เรียนมันมีหมดอายุซึ่งหน้าที่อาจารย์ครูก็คือการสร้างคนต่ออะไรที่เป็นงานยากที่สุดคืองานสร้างคนครับ
1: ดร.คิมนะที่วันนี้มาเป็นไกด์ให้กับเราในการแนะนำแนะแนวแนะนำแบ่งปันเคล็ดลับให้กับน้องๆที่ดูอยู
0: ่ครับยินดีครับ
1: ก่อนอื่นเลยนะฮะเล่าถึงประวัติการทำงานแล้วตอนนี้ปัจจุบันทำหน้าที่อะไรยังไงอยู่บ้างครับ
0: จริงๆก็เคยไปลองเป็นเบื้องหน้าแล้วก็หลักๆตอนนี้ก็เป็นเบื้องหลังดีกว่าครับก็เป็นผู้บริหารจริงๆแล้วเป็นลูกจ้างมืออาชีพถ้าเป็นสไตล์ผมก็จะบอกว่าเราอยู่เบื้องหลังเราไม่ได้เป็นคนเบื้องหน้าแต่ว่าเราเป็นผู้บริหารมืออาชีพ
1: ครับ
0: ตอนนี้ก็เป็นรองกรรมการผู้จัดการอยู่ที่ Terro Entertainment
1: ครับ
0: นะครับแล้วก็หลังจากที่ทำงานเป็นลูกจ้างมืออาชีพแล้วเราก็ต้องขยับขยายก็จะมีธุรกิจส่วนตัวนะ
1: คร
0: ับก็ไปหุ้นกับพี่ๆเพื่อนๆตอนนี้ก็ดูหลังบ้านให้กับของนาเน็กนะครับเกษตรสวัสดิ์ปลากระวงณอยุธยาเนี่ยครับช่องนาเน็ก55บนออนไลน์ทั้งหมดแล้วก็ยังมีเป็นที่ปรึกษาที่ต่างๆ3ที่ที่ประมาณนี้
1: ยอดมากเลยฮะรวมถึงเป็นอาจารย์พิเศษด้วย
0: ใช่ครับอาจารย์พิเศษก็จะรับเป็นรายวิชาที่เราถนัดเพื่อที่จะได้นำประสบการณ์แหละครับความรู้ที่หามาของเก่าบวกของใหม่เนี่ยนำมาถ่ายทอดผู้เรียนจะได้นำไปใช้งานได้จริงไม่ต้องเดินผิดเหมือนเรา
1: ไอ้ที่ว่าเดินผิดมันผิดอะไรยังไงท่าไหนครับอาจารย์
0: ครับเยอะแยะเลยครับจริงๆแล้วในการทำงานการทำธุรกิจที่ผ่านมาเนี่ยประสบในอดีตนะครับยังใช้ได้หลายส่วนในปัจจุบัน
1: ครับ
0: แต่ว่าการเรียนเนี่ยเมื่อก่อนนะตอนสมัยเราเรียนนะไม่ได้มีเขียนบอกในตำราว่าจริงๆแล้ววิชาที่เรียนมันมีหมดอายุ

0: ไม่ได้เหมือนกับอาจารย์ไม่ได้เคยบอกมาก่อนว่าเหมือนกับข้างกล่องอาหารนะบอกว่าเฮ้ยเรียนไปเนี่ยอีกนานเท่าไหร่มันจะหมดอายุแต่จริงๆมันมีนะก็ตลอดตอนนี้ที่ทำงานด้านดิจิตอลมาก็สัก22ปีที่ผ่านมาเริ่มต้นล้มลุกคลุกคลานเป็นอีคอมเมิร์ซ5รายแรกในประเทศไทยเลยมั้งที่จ่ายผ่าน Payment Gateway ผ่านอะไรพวกนี้ได้เนี่ยเราก็ลองผิดลองถูกโดนแฮกบ้างอะไรบ้างนะครับจนมาสรุปตอนท้ายเนี่ยใครทำตอนนี้ไปเชื่อมแบบนี้เลยใช้เวลา3วันเสร็จจากที่เมื่อก่อนน่ะต้องเดบ 2-3 เดือนก็บอกเลยว่าไปใช้เจ้านี้เป็นอย่างนี้ค่าฟรีเรทอยู่ที่ประมาณเท่านี้พวกอย่างเงี้ยแหละครับเหมือนเราไปย่อโลกที่เราเรียนมา20กว่าปีแล้วมาผนวกกับปัจจุบันแล้วก็ไปบอกผู้เรียนนักศึกษาหรือว่าคอร์สต่างๆที่เรามีโอกาสแต่ธรรมดาผมไม่ค่อยขายคอร์สเพื่อนก็บอกเหมือนกันแต่ว่าก็จะสอนนักศึกษาซะมากกว่าเพื่อที่ผู้เรียนเนี่ยจะได้นำไปทดลองแล้วก็ใช้จริงเลยนะครับ
1: เขาบอกไอ้ยุคดิจิตอลเนี่ยมันจะต้องรู้จักที่จะ learn to unlearn เรียนรู้ที่จะไม่รู้มันและเรียนทิ้งวิชาต่อๆอะไรมั่งอาจารย์ตอนนี้ที่เป็นวิชาที่แต่ก่อนเนี่ยโอ้โหซึ่งอันนี้อาจจะรวมถึงพ่อแม่ที่บอกเนี่ยลูกๆต้องไปทางนี้ต้องใส่นี้ใส่นี้ใส่นี้แล้วตอนนี้มัน obsolete แล้วมันไม่ใช่ทางแล้วตอนนี
0: ้ก็ยกตัวอย่างที่เราทำงานกันอยู่เนี่ยนิเทศศาสตร
1: ์
0: ดีกว่าสื่อสารมวลชนสิ่งที่เรียนเมื่อจุฬาผมเรียนจบปริญญาโทที่จุฬาตอนปี2002
1: ครับ
0: หมดอายุไปครึ่งหนึ่งได้แล้วครับนะครับแล้วก็ช่วงนี้ครับก็ทำส่งให้อาจารย์หลายๆท่านเหมือนกันว่าธรรมดาณปัจจุบันเนี่ยจะเป็นแมสคอมที่เป็นดิจิตอลนะครับการสื่อสารมวลชนโดยที่ใช้ดิจิตอลเป็นหลักเนี่ยมันไม่ใช่เรียนแค่วิธีการถ่ายทอดอย่างอันนี้ The Speech วันนี้เราพูดคุยกันใช่ไหมครับ
1: ใช่
0: แต่จริงๆอ่ะเวลาเรียน Mass Communication เนี่ยเมื่อก่อนไม่ได้บอกว่าการเขียนแบบนี้แล้วทำยังไงถึงจะเป็นภาษาอื่นได้โดยที่ใช้เครื่องมือ
1: ครับ
0: อย่างตอนนี้เวลาเราทำคลิปอย่างเงี้ยโยนลงบน YouTube เสร็จเนี่ยเราก็จะใส่ CC Subtitle เนี่ยครับใส่ CC นะครับCloses Caption เนี่ยเป็นภาษาอังกฤษก่อนแล้วหลังจากนั้นมันก็จะมีเครื่องมือในการแปลเป็น100ภาษาให้เลยแต่เบสแรกหรือว่าฐานแรกเนี่ยเวลาเราพูดภาษาไทยอ่ะถ้าจะทำคุณจะทำเป็นภาษาอังกฤษก่อน
1: mm-hmm.
0: นะครับแล้วเวลาจะทำซับไตเติลอื่นเนี่ยคุณถึงแม้คุณไม่มีความรู้ถ้าเกิดคุณทำภาษาอังกฤษเสร็จเนี่ยคุณสามารถไปจ้างฟรีแลนซ์ออนไลน์อย่างต่อนาทีประมาณสัก5เหรียญ คุณจะแปลเป็นภาษาจีนเป็นภาษาเกาหลีภาษาญี่ปุ่นไปตรงเนี้ยโดยที่คุณไม่ต้องมีความรู้เลยใช้เครื่องมือ บนออนไลน์คุณครูเคยสอนไหม
1: ในยุคผมไม่มีย
0: ุคผมก็ไม่มีครับก็เลยบอกได้เลยว่าความรู้ที่เราเรียนมาเนี่ยมันมีหมดอายุแล้วถ้าเกิดไม่อัปเดตไม่รีสกิลไม่รีเลิร์นนะครับไม่รีสกิลไม่อัพสกิลของตัวเองไปเรื่อยๆเนี่ยมันหมดอายุ
1: ครับ
0: นี่แหละครับก็เป็นที่มาที่แบบ knowledge is never ending เนี่ยครับเป็นตัวหลักเลยผมคิดว่าเรียนแล้วมันต้องใฝ่เรียนรู้ตลอดเวลาแล้วที่สำคัญคือหลังจากเรียนเนี่ยต้องเอามาใช้งานทันที
1: ครับ
0: ใช้งานอย่างเมื่อครู่เนี่ยพูดได้ไปบรรยายเล่าให้ฟังเนี่ยแต่ถ้าเกิดไม่เปิดแล้วไม่ให้นักศึกษาไม่ให้คนนี้ลงไปทำจริงๆนะว่าอ่ะเดี๋ยวนี้ถ้าแปลนะ CC นะเบสเป็นภาษาอังกฤษก่อนนะเสร็จแล้วไปจ้างฟรีแลนซ์ยังไงเกิดแล้วเดี๋ยวแพลตฟอร์มที่ควรจะไปขึ้นถ้าไปขึ้นที่จีนมี5อันดับแรกแต่ไม่ใช่อยู่ดีๆจะไปเปิดแอคเคาท์ได้เหมือน YouTube ต้องไปทำไงอีกเนี่ยแมสคอม
1: ครับ
0: เนี่ยแหละครับแมสคอม
1: ยุคนี้
0: เลยครับ
1: ยุคนี้
0: ยุคเมื่อ5ปีที่แล้วจนถึงปัจจุบันเนี่ยประมาณนี
1: ้โอ้โอเคงั้นเราต้องพูดหรือสื่อสารยังไงให้คนคนนั้นน่ะเห็นศักยภาพตัวเองแล้วพัฒนาขึ้นมาเป็นผู้บริหารหรือเขาอาจจะไม่มีแต่เสริมเขาเพื่อให้เขาขึ้นมาให้ได
0: ้ก็อย่างที่เรียนครับชุดแรกเนี่ยในการทำงานเป็นผู้บริหารเนี่ยหรือว่าเป็นอาจารย์สอนเนี่ยเราต้องมีทักษะในการประเมิน
1: ครับ
0: ประเมินคนกันว่าเขาอ่ะอยู่ในขั้นตอนไหนช่วงการเรียนการศึกษาอันไหนเสร็จแล้วก็มาต่อด้วยว่าเขาถนัดอะไ
1: ร
0: นะครับ right man on the right job เนี่ยเขาต้องถนัดสิ่งที่เขาเป็นสุดครับแล้วหลังจากนั้นมาเราถึงจะเริ่มเติมด้วยอะไรเติมด้วยการให้เขาไปเรียนอย่างตอนนี้ self learning หรือว่าเรียนรู้ด้วยตัวเองนะครับอย่างเวลาการเรียนการสอนผ่านออนไลน์เนี่ยผมก็จะให้กับทีมงานมาตั้งแต่ต้นเลยยกตัวอย่างเช่นทีมวิดีโอทุกคนที่ทำงานของผมทั้งหมดจะต้องจบตัว YouTube Certificate ครับ YouTube Certificate มันมีลึกไปถึงว่าถ้าในองค์กรหนึ่งเนี่ยคุณจะต้องเรียนไม่ต่ำกว่า5คนในกรณีที่คุณจะเป็น MCN หรือ Multi Content Network ว่าคุณจะไปดูแลให้ช่องอื่นๆได้เนี่ยคุณต้องมีคนจบ YouTube Certificate ได้กี่คนดังนั้นในการเรียนเนี่ยก็เริ่มต้นโดยจุดประกายเบื้องต้นเปิดให้ดูเล่าให้ฟังสรุปเลยจับมาเรียนเลยนะครับ10กว่าคนนั่งอยู่ในห้องเสร็จก็สอนไปประมาณสัก3ชั่วโมงหลังจากนั้นมาaccount Gmail สมัครให้เรียบร้อยผูกเข้าบริษัทใครได้เซอร์ติฟิเคตถึงจะได้โบนัสก็ผูกไปกับงานเลยเรื่องนั้นก็เป็นเซลฟ์เลิร์นนิ่งเลยครับคือเข้ามาเสร็จเขาก็จะไปเปิดวิดีโอดูบทที่1บทที่2บทที่3 4 5แล้วก็ดูเสร็จทำแบบทดสอบในการประเมินเนี่ยครับทุกคนเนี่ยที่จะมาเป็นของทางฝั่งทีมงานของผมเนี่ยส่วนมากก็จะโดนโจทย์อย่างนี้

0: ถ้าอย่างนั้นถ้าเกิดจะถามพี่คิมเอาครับไม่เฉพาะเรื่องของกับนักศึกษาที่สอนอยู่เท่านั้นนะฮะแต่ว่ากับทุกๆการที่ทำเนี่ยทักษะในการสื่อสารเนี่ยสำคัญจำเป็นมากน้อยแค่ไหนยังไงฮะและการสื่อสารที่ดีต้องทำไง
1: เนี่ยครับการสื่อสารสำคัญมากๆกับทุกอาชีพโดยอย่างพวกเราครับที่ทำงานเนี่ยเราเป็นนักสื่อสารมวลชนเนา
0: ะ
1: อย่างผมเองก็เนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นของเทโลมีเนี่ยตอนนี้รายการทีวีก็ออนอยู
0: ่
1: ที่ช่อง7นะครับมีทกไม่เถียงมีการ์ตูนดังสุดสัปดาห์มีข้าโง่เนี่ยพวกนี้ใช้การสื่อสารการสื่อสารได้มีทั้งผู้อยู่ข้างหน้าอย่างคุณเต้เนี่ยครับเรียกว่าเป็นพิธีกรมืออาชีพเนี่ยก็อยู่ข้างหน้าเพื่อที่จะสื่อสารกับผู้ช
0: ม
1: แต่การสื่อสารที่ดีเนี่ยคนเบื้องหลังเนี่ยถึงแม้ไม่ได้พูดแต่ต้องทำได
0: ้
1: ตั้งแต่ต้นเลยอย่างเช่นคลิปเนี้ยที่เราพูดกันเนี่ยจะตั้งไทเทิลว่าอะไรจะตั้งชื่อของเรื่องว่ายังไงไม่เกิน100ตัวอักษร
0: ครับถ้าเป็นผมก็ต้อง #speechguide #technique ในการพูด
1: จริงๆแล้วThe speech guide เนี่ยต้องไปไว้หลังสุดของไททอลเลยครับต้องไปไว้หลังสุดของไททอลเลยครับสมมุติว่าถ้าเป็นผมเนี่ยวันนี้ครับนักสื่อสารมืออาชีพผู้ทำอีคอมเมิร์ซและรายการออนไลน์มีผู้ติดตามเป็นอันดับ3ของประเทศทำอย่างไร The speech
0: โอเค
1: คุณต้องเอา
0: ผมถึงไม่ได้อยู่เบื้องหลังไง ผมถึงอยู่แค่ตรงนี้ไง
1: ไม่นะครับอันนี้เป็นสกิลไงครับในเรียนว่าเนี่ยครับวิธีการสื่อสารนี่ขนาดนี้เราคุยกันคนอยู่ข้างหน้าถ่ายทอดแต่ฟังแล้วลื
0: ม
1: แต่การสรุปประเด็นในไททอลในเนื้อหาข้างในวิธีการใส่แท็กการคีย์เวิร์ดพวกนี้ยกตัวอย่างเนี่ยครับมันมีศิลปะในของเขาเองดังนั้นเนี่ยผู้อยู่เบื้องหน้าและเบื้องหลังเนี่ยในการสื่อสารเนี่ยณปัจจุบันมันไม่ใช่การพูดอย่างเดียวละจากคนที่พูดมาเนี่ยคุณจะต้องจับใจความแล้วก็ในตัวอักษรที่จำกัดเนี่ย คุณจะต้องพาดหัวให้โดนทำตั้มเนลให้ได
0: ้
1: สองอย่างนี้ก่อนเลยแล้วเดี๋ยวไส้ข้างใน YouTube มาเพื่อที่จะเสิร์ชเพื่อที่จะทำอะไรพวกนี้มันจะมาต่อเนื่องกับอันนั้นไป
0: ตั้มเนลก็คือเพื่อให้เป็นภาพนิ่ง
1: ที่ภาพปกที่เห็นทุกอันเลยเฟซบุ๊กยูทูบหรือแพทเทิร์นอื่นๆเนี่ยเอาสองเรื่องนี้ก่อนนี่แหละครับถามว่านอกเหนือจากการสื่อสารที่ใช้การพูดแล้วเนี่ยการเป็นผู้ฟังก็เป็นอีกส่วนหนึ่งสำคัญมากเพราะว่าคุณจะต้องสรุปเพื่อที่จะออกงานเนี่ยจริงๆคลิป1ชั่วโมงเนี่ยคนฟังจำไม่ได้หมดหรอก
0: ไม่ทัน
1: ครับแต่เบื้องต้นหัวเรื่องมาแล้วได้ไกด์แล้วก็ใน description คุณทำสรุปไว
0: ้
1: ประมาณหนึ่งใส่ไทม์สแตมป์ด้วยว่านาทีนี้คุณจะเจออะไรนาทีนี้คุณจะเจออะไรเป็นการช็อตคัทลัดให้คนเข้ามาดูและที่สำคัญคือมันสามารถสืบค้นในเรื่องนั้นๆได้เจอเนี่ยเป็นทริคในการทำคลิปทำวิดีโอดังนั้นนักสื่อสารถ้าถามผมครับ The Speech เนี่ย1การฝึกพูดเนี่ยจำเป็นอยู่แล้วเพราะว่าคุณต้องเป็นโค้ชเพื่อที่จะถ่ายทอดสอนต้องสอนทีมงานได้ต้องไปเล่างานเล่าประสบการณ
0: ์
1: เล่าเรื่องราวที่เขาไม่ต้องมาผิดเหมือนเราอีกนะครับเนี่ยไปเสร็จแล้วก็ต้องให้เขาแชร์กลับมาเพื่อที่จะเราจะรับว่าปัญหานั้นคืออะไรนะครับแต่แล้วก็มาประมวลผลเป็นคนหลังบ้านเนี่ยเพื่อที่จะทำสรุปลักษณะเนี้ยนำไปถ่ายทอดได้อีกนะครับ

0: สำคัญคือเราสื่อสารยังไงให้ทีมงานน้องๆลูกน้องทั้งหลายเห็นไปในทิศทางเดียวกับเราแล้วบอกเฮ้ยทำได้เว้ยจริงๆทำได้จริงๆและให้เขาเชื่อแล้วเขาทำ
1: ต้องทำด้วยกันครับชุดแรกก่อนเลยถ้าเป็นผู้บริหารแล้วเราอยู่บนหอคอยนั่งอยู่ในห้องอย่างเดียวไม่ลงไปคลุกฝุ่นด้วยกัน
0: คร
1: ับไม่ลงไปทำงานร่วมกันเนี่ยโอกาสจะสำเร็จจะน้อยเพียงแต่ว่าจะทำยังไงให้ทีมงานเนี่ยคนที่เฉิดฉายเนี่ยได้แสดงศักยภาพเต็มที
0: ่
1: นะครับถ้าถามณปัจจุบันเนี่ยในความเก่งในหลายๆเรื่องเนี่ยสู้น้องๆไม่ได้แล้วเช่น TikTok เนี่ยครับ TikTok ของ Telo Digital เปิดมาปีที่แล้วเมื่อเนี้ยครับประมาณกุมภาเนี่ยตอนนี้ตามเกือบ2ล้านฟอลล์แล้วเราเองเราก็ใช้ความเก่าของเราในการที่เจอคน TikTok เจอผู้บริหารเขาทำให้เราได้รู้ว่าอ๋อ Hashtag ในแต่ละช่วงต้องใช้อะไรจะทำ TikTok ยังไงให้ Growth ก็ต้องใช้มันไม่ได้ดูวิดีโอแล้วน
0: ะ
1: เขาไม่ได้ดูวิดีโอเขาจับแต่ว่าโอเคเป็นประเภทสัตว์เลี้ยงนะเป็นประเภทข่าวเป็นประเภทคนหลักๆที่เขารู้อ่ะเขารู้จาก Hashtag Hashtag อะไรที่ตอนนี้เขาดันอย่างเช่นTikTok ยูนิก็เป็นเรื่องการเรียนใครไปใส่ว่าบทเรียน TikTok คุณก็จะไม่ได้ติดไกด์ไลน์พวกอย่างเงี้ยอันเนี้ยเราอ่ะเก๋าเราอ่ะรู้เหลี่ยมรู้ว่าวิธีการทำคอนเทนต์ต้องทำยังไงแต่คนที่ถ่ายวิดีโอวิธีการใส่เอฟเฟกต์วิธีการคิดที่สื่อสารกับเด็กกับเด็กเด็กประมาณครับอายุ2020ช่วงเรนจ์20นะครับเขาต้องถ่ายแบบไหนก็ถึงจะชอบแล้วกลุ่มที่ดูของรายการนี้จะเป็นแมสต่างจังหวัดก็จะเป็นคนละฟิลกับภาพที่เราอยากจะทำอีกพวกนี้ต้องให้เขาเฉิดฉายใช่ไหมครับดังนั้นเราบอกไกด์ไลน์ไปเสร็จดูแล้วก็ดูงานเขาทำผิดไม่เป็นไรผิดก็บอกว่าเฮ้ยเอาใหม่ทำอีกแล้วเดี๋ยวพอทำแล้วมันเก่งขึ้นอ่ะมันจะโดนบางคลิปนี่โหเคยสูงสุดมีอยู่14ล้านวิวอย่างเงี้ย
0: ครับ
1: ครับ
0: โอ้โห

0: อยากจะขอเช็คลิสต์นิดหนึ่งพี่นะฮะน้องๆมปลายน้องๆมหาวิทยาลัยที่ดูอยู่ตอนนี้อยากจะมานั่งเป็นผู้บริหารอย่างพี่คิมเป็นผู้บริหารอาชีพอย่างที่พี่ว่าเนี่ยนะฮะต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้างครับ
1: อ๋ออย่างแรกเลยต้องชอบต้องรักงานที่ทำ อย่างแรกเลยครับแล้วก็ผมก็จะพูดเสมอว่าเลือกสิ่งที่ตัวเองสนใจเลือกสิ่งที่ตัวเองชอบนะครับเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยทุกอาชีพมันมีมุมข้อดี
0: ครับ
1: แล้วก็ข้อเสียอยู่เยอะ
0: ให้เลือกที่สนใจและชอบไม่ใช่เลือกที่เก่งนะเอาที่ชอบและสนใจ
1: ครับ
0: โอเค
1: เอาเลือกที่ชอบที่สนใจก่อนคิดว่าเราไปอยู่อย่างเงี้ยเป็นหลัก10 20ปีแล้วเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยน่าจะโอเคกับอาชีพนี
0: ้ okay.
1: อยู่อันแรกเลือกที่ชอบที่สนใจอันที่2เนี่ยครับอึดความอดทนก่อนเลยความอดทนเพราะว่าการที่จะลงไปรู้และทำเนี่ยมันใช้โอเคมันจะมีคำเปรียบเทียบอย่างนี้ครับว่าเวลาคุณทำอะไรเรื่องเดิมๆเนี่ยจำนวนประมาณ1,000 ชั่วโมงเนี่ยคุณจะเป็นมืออาชีพในเรื่องนั้นๆเป็นคนเก่งในเรื่องนั้น
0: ๆ
1: มันอาศัยความสม่ำเสม
0: อ
1: นะครับอย่างที่หลังบ้านอย่างเงี้ยวิธีการตั้งวิธีการคิดทำคอนเทนต์ต่างๆครีเอทีฟต่างๆเนี่ยคุณต้องทำเรื่องนี้มันสะสมทำมันไปเรื่อยๆมันจะถึงจุดนึงคุณจะมีความเป็นมืออาชีพหรือว่าความเก่งในเรื่องนั้น
0: ๆ
1: ที่สองก็เลยต้องอดทนต้องอึดต้องอึดอดทนก่อนนะครับในส่วนที่สามเนี่ยหลังจากนั้นมาคราวนี้จะเป็นเรื่องแนวความคิดทักษะวิธีการใช้ชีวิตการเทรนนิ่งคนวิธีการหาเรื่องใหม่ๆประสบการณ์ใหม่ๆเข้ามา
0: ครับ
1: นะครับ
0: และการสื่อสารนี่อยู่ในเช็คลิสต์นั้นไหม
1: โอ้โหอยู่ในทุกอันเลยครับนะครับของการสื่อสารเนี่ยผมว่าเริ่มต้นมานะครับอย่างหลายอาชีพเลยอย่างอาชีพที่สื่อสารด้วยกันยากสุดน่าจะเป็นโปรแกรมเมอร
0: ์
1: นะครับแต่ว่าวิธีการพูดวิธีการถ่ายทอดกับวิธีเขียนเขาจะคิดลอจิกหรือว่าแนวความคิดเขาเขียนไม่คิดไม่เหมือนเรา
0: okay.
1: นะครับวิธีการถ่ายทอดของเขาเนี่ยคนที่เขียนโคดดิ้งได้รู้อ่านสคริปต์ได้ละการที่จะขึ้นไปถัดไปคนก็จะขึ้นไปลักษณะเป็นพวก SA หรือว่า System Analyst วิเคราะห์แล้วก็ System Indication สองอันนี้ต้องใช้ทักษะในการสื่อสารละเอาภาษาโปรแกรมเมอร์ไปคุยกับภาษาคนให้รู้เรื่องแล้วก็ถ่ายทอดไม่ว่าจะเป็นเรื่องพูดเรื่องเก็บ requirement ความต้องการรวมถึงการทำพวก data flow diagram พวกวิซิโอเป็นวิชวลไลซ์ครับการทำวิชวลไลซ์การทำภาพเนี่ยให้เข้าใจกันทั้งสองข้างให้ได้ดังนั้นการสื่อสารเนี่ยผมว่าใช้ทุกอาชีพ

0: ่ในฐานะผู้บริหารอาชีพครับพี่ขิมครับแน่นอนว่าหลายๆองค์กรหลายหน่วยงานอยากจะเชิญไปร่วมหรืออย่างน้อยมาเป็นที่ปรึกษาก็ยังดีนะฮะหลายๆครั้งพี่ขิมต้องไปพิจารณาต้องไปบอกอ่ะอันนี้ฉันมีไอเดียดังต่อไปนี้ไอ้วิธีการนำเสนอยังไงครับให้เขาซื้อ
1: ครับงานที่ยากเรื่องแรกคือเรื่องคนงานที่ยากอันที่สองสุดก็คือเรื่องขาย
0: ขาย
1: เนี่ยครับใช่ขายหรือการหารายได้เข้าองค์กรหรือการเพิ่มมูลค่าของโครงการหรือว่าตัวเองที่เข้าไปเนี่ยชุดอันที่สองเนี่ยถ้าถามผมเรื่องขายเนี่ยอย่างแรกเลยต้องรู้ว่าเราอ่ะกำลังจะขายอะไรไม่ใช่ไปแล้วต้องไปด้นสดอย่างเช่นรู้ว่าที่เนี่ยยกตัวอย่างมีอยู่โครงการหนึ่งนะครับเป็นบริษัททำเกี่ยวกับอาหารเสริมนะทำทั้งอาหารเสริมทั้งยาเลยครับเขาอยู่ในตลาดหลักทรัพย์เลยก่อนที่จะเข้าไปเราต้องรู้แล้วว่า product สินค้าเขาคืออะไรเขามี pain point หรือว่าจุดที่มีปัญหาคืออะไรบ้างโอ้ยตัวยาดีไฮโซเลเวลทานหมดละวันก่อนเห็นดาราคนนี้ก็ทานดาราคนนี้ก็ทานแต่ว่าไม่ได้จับเข้าไปเป็นโฆษณาเราก็ต้องดูว่า pain point เขาเป็นอันนี้ซ้ำซ้อนแล้วก็เตรียม bullet หลักๆแล้วทำ bullet แล้วก็เอาเรื่องที่เราเรียนด้านบริหารการบริหารธุรกิจมาเนี่ยการเรียนปริญญาตรีปริญญาโทเนี่ยส่วนสำคัญหนึ่งเลยผมพูดกับนักศึกษาตลอดว่าเราทำเช็คลิสต์ที่เรียนมาทฤษฎีเนี่ยมีหน้าที่เป็นเช็คลิสต์นะครับอย่างเช่น 4P 4CS จนตอนนี้มาเป็น 5A ของ Kotler ทั้งหมดอย่างเงี้ย 4P นะครับ 4CS มองคอน sumer เข้ามาแล้วก็ 5A นะครับไล่จนถึงสุดท้ายตอนนี้ไป advocate เพื่อที่จะบอกต่อ
0: ทั้งหมดนี่ขั้นต่ำ
1: ก็มินิมัมดังนั้นเวลาจะพิชงานที่หลักตัวเลขแบบหลายๆล้านขึ้นไปเป็น10อย่างเงี้ย

0: ไปเป็นร้อยเนี่ยตัวเช็คลิสต์ที่ไปเรียนมาเนี่ยเอามาใช
1: ้
0: ถ้าเกือบทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ทำกลยุทธ์เนี่ยโยนเข้าไปเอาสิ่งที่เรามีโยนเข้าไปเอาสื่อที่เรามีโยนเข้าไปเอาครีเอทีฟโยนเข้าไปในนั้นดังนั้นเนี่ยในการไปนำเสนอชุดแรกอ่ะต้องมีพวกหัวข้อบุลเลตเนี่ยที่ดีก่อนหลังจากนั้นก็ออกมาเป็นพรีเซนเทชันแล้วแต่ละว่าคุณจะใส่แค่นิดหน่อยแล้วเล่าให้เขาฟังบางอย่างเนี่ยก็เป็นหน้าแล้วก็มีแค่รูปเดียวแต่เนื้อที่จะอธิบายเนี่ยโอ้โหประกอบไปด้วยองค์ความรู้ต่างๆที่เรากันกรองมาแล้วแล้วก็บอกอันนี้คือบุลเลตสำคัญของแคมเปญนี
1: ้
0: เนี่ยครับดังนั้นในการขายชุดแรกรู้ว่าเราจะไปขายอะไร2ทำกันบ้านมาก่อนเอาทฤษฎีเข้าไปจับ3เนี่ยครับการขายวิธีการพูดการสื่อสารต้องเตรียมตัวมาต้องทำกันบ้านมาก่อนนะครับพอหลังจากนั้นมาก็ซ้อมนิดหน่อยนะครับแล้วก็ลุยเลยก็มีทั้งวินมีทั้งชนะมีทั้งไม่สำเร็จเหมือนกัน
1: เวลาที่ดีที่สุด duration ที่มันไม่เร็วจนกระทับจนเกินไปหรือว่าไม่ยืดเยื้อจนเกินไปเวลาสักเท่าไหร่ที่ความสนใจคนในการดีลธุรกิจเนี่ยถือว่าโอเค
0: 5สไลด์แรกก่อนเลย5 presentation แรกสำคัญที่สุดของในมีตติ้งนั้นนะครับ5 presentation แรกเสร็จแล้ว company profile ไม่ต้องเล่าเยอะเปิดด้วยวิดีโอนิดหน่อยพูดแค่5นาทีพอละ
1: ครับ
0: หลังจากนั้นเนี่ยพูดถึงเขาใน5สไลด์แรกสำคัญมากและสุดท้ายมาก็จะไปปิดตอนจบว่ามูลค่าเท่าไหร่จะทำตรงนี้ให้ได้ไม่ได้เมนหลักๆแค่นี้เองครับถามระยะเวลาเหรออยู่ที่ความลึกของงานอย่างบางงานเนี่ยรับ TOR มาเป็นปึกเบื้องเลยก็จะนานหน่อยเพราะว่าความต้องการเขาจะลิสต์มาทีละข้อเลยแต่เราอ่ะควรจะโดนใจที่สุดใน5
1: สไลด์แรก

0: คำถามสุดท้ายนะฮะคุณคิมเชื่อว่าการเรียนรู้เนี่ยไม่มีที่สิ้นสุดแต่ทุกอย่างมันต้องมีจุดจบสิ่งที่คิดว่าจะเป็นสิ่งสุดท้ายที่คุณคิมอยากที่จะเรียนรู้จนสำเร็จคืออะไร
1: ผมเชื่อว่าผมจะเรียนไปเรื่อยๆจนกว่าจะฟังไม่ได้จะอ่านไม่เห็นนะครับจะเรียนไปเรื่อยๆจะพยายามทดลองไปเรื่อยๆอย่างตอนนี้ครับที่เพิ่งเรียนล่าสุดมาปีที่แล้วปีนี้ก็จะเรียนพวกบล็อกเชนนะครับคริปโตเคอเรนซี NFT
0: ครับ
1: อย่างพวกนี่เหมือนกันครับเนี่ยล็อกอิน MetaMask คือล็อกอินในส่วนของบล็อกเชนมาเสร็จเข้าไปแก้แล้วต้องสเต็กทำเอิร์นนี่ย้ายโปรโตคอลคนทำโคดดิ้งได้ยังงงครับ
0: ครับ
1: เพราะว่ามันเป็นทักษะคือถ้าอะไรง่ายเนี่ยโอกาสที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มหรือรายได้เนี่ยจะยาก
0: ครับ
1: แต่อะไรที่มันยากมากๆมีความคอมพลิเคทความลึกซึ้งซับซ้อนเนี่ยเราเองตามไม่ทัน
0: ครับ
1: เราเองตามไม่ทันก็จะต้องบิ้วคนรุ่นใหม่แล้วเราเอามาวิเคราะห์เอามาใช้แล้วก็บิ้วเขาต่อไปในทางที่ถนัดในตอนนี้หนึ่งในธุรกิจเองก็บิ้วทำพวก decentralized finance ครับ
0: อ
1: ันนี้ในธุรกิจเลยเพื่อที่จะ disrupt ของเดิมที่เคยทำอยู่เพราะว่าเกมเดิมยังไงก็สู้เจ้าใหญ่ไม่ได้แต่เกมใหม่เนี่ยเจ้าใหญ่ต้องหันกลับมามองเราว่าเฮ้ยตายแล้วไอ้นี่มันทำแบบนี้แล้ว
0: ครับ
1: นี่แหละครับดังนั้นก็ต้อง investในคน
0: ครับ
1: invest เขาให้โอกาสเขา grooming เขาสร้างในตัวนี้ขึ้นมาแล้วก็ให้โอกาสดันเขาไปเป็น CEO เป็นอะไรเราก็อยู่เป็นเบื้องหลังอย่างเดียว

0: สิ่งเหล่านี้ที่ดร.คิมมาแบ่งปันกับเราที่เขารู้ลึกรู้จริงเนี่ยอันนี้ไม่ได้มาด้วยโชคช่วยทั้งหมดนี้มาจากคอนเซปต์ที่ว่าการเรียนรู้ไม่มีสิ้นสุดและแน่นอนครับที่จะต้องส่งต่อคือการสร้างคนซึ่งทักษะในการพูดนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญมากถ้าน้องวันหนึ่งอยากจะรู้ขึ้นมาว่าเอ๊ะเมื่อกี้ที่พูดกันตอนท้ายๆมันคืออะไรนะไปเรียนรู้ไปพัฒนาตัวเองครับน้องๆและเชื่อว่าวันหนึ่งทุกๆคนก็สามารถเป็นดร.คิมได้นะฮะไงวันนี้ต้องขอขอบคุณมากๆนะครับแขกรับเชิญของเรานะครับดร.โชคชัยเอี่ยมนิติกายขอบคุณมากครับ
1: ขอบคุณมากครับคุณเต้ครับ

0: ที่อันไหนๆก็มาแล้วโจทย์สุดท้ายนะฮะอาจารย์คิมนี่เป็นสุดยอดโปรเจกต์อยู่แล้วโน้มน้าวยังไงให้น้องๆที่ดูอยู่ตอนนี้ดูต่อๆไปในทุกๆตอนของ The Speech Guide ครับอาจารย์อ่ะว่า
1: ครับรายการ The Speech Guide เนี่ยครับผมคิดว่าเป็นรายการที่

0: เชิญนะครับคนที่มีประสบการณ
1: ์
0: คนที่เป็นตัวจริงนะครับแล้วก็ยิ่งพิธีกรเก่งๆอย่างคุณเต้เนี่ยคอยเรียกว่าดึงกลเม็ดเด็ดพลายต่างๆไม่ว่าจะเป็นวิธีการสื่อสารวิธีการใช้ชีวิตรวมถึงประโยชน์กับตัวน้องๆและผู้ปกครองนะครับ

0: ในสาขาวิชาชีพที่เราจะเชิญมานะครับการที่เอาข้อมูลยากๆเยอะๆมาย่อยให้มันง่ายๆ
1: อย่างแรกที่สุดที่ทำให้คนสนใจไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามแต่ก็คือดราม่า
0: เทคนิคในการสื่อสารที่จะทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายและสำคัญคือเป็นการสื่อสารเพื่อที่จะหวังเปลี่ยนพฤติกรรมคนเนี่ย
1: คุณเข้าใจเรื่องที่คุณจะพูดก่อนแล้วถ้าเข้าใจเสร็จแล้วคุณไม่ต้องจำสคริปต์สักคำเลยก็ได้สุดท้ายก็ถามข้างในครับว่าอยากเล่าเรื่องอะไร
0: สำหรับวันนี้อาจารย์คิมผมและทีมงานทุกคนสวัสดีครับ

สวัสดีค่ะพบกันที่นี่นะคะรายการ AYC Food Fit for Fire พัชรีรักษาวงรับหน้าที่พิธีกรนะคะเอาล่ะค่ะเจาะกันที่เรื่องของภาษาอังกฤษกันเลยหลายๆคนนะคะเวลาไปรับประทานอาหารที่ร้านอาหารนะคะมักจะนึกถึงคำว่า restaurant เป็นคำที่คุ้นเคยกันมากๆเลยนะคะแต่ว่าถ้าจะเป็นร้านอาหารเฉพาะเลยนะคะพิเศษหน่อยเนี่ยเล็กๆหน่อยเนี่ยนะคะเราสามารถใช้คำนี้ได้ค่ะคำว่า diner ก็จะหมายถึงนะคะผู้ที่มารับประทานอาหารก็ได้นะคะหรือว่าจะหมายถึงร้านอาหารเล็กๆนะคะขายอาหารเฉพาะนะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเป็นอาหารที่สะดวกหน่อยเร็วหน่อยนะคะอย่างเช่นตัวอย่างประโยคนี้ we'll have dinner at the local diner พวกเรานะคะจะไปทานมื้อเย็นกันที่ร้านอาหารท้องถิ่นเล็กๆนะคะหรือว่าจะเป็นร้านอาหารเฉพาะเลยค่ะในประโยคตัวอย่างนี้เนี่ยนะคะจะมีอีกคำศัพท์นึงนะคะที่น่าสนใจแล้วก็จะใกล้เคียงกันกับคำที่นำเสนอในวันนี้นะคะคำว่า dinner นี้เนี่ยนะคะก็แปลว่ามื้อเย็นหรือว่าอาหารค่ำค่ะซึ่งร้านอาหารนะคะที่เป็นร้านในลักษณะ diner นะเนี่ยจะถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของสังคมอเมริกันเลยก็ว่าได้นะคะเพราะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเจอตามภาคกลางนะคะแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศสหรัฐอเมริกานั่นเองค่ะแล้วก็ไม่ได้เป็นร้านอาหารแนว fast food ซะทีเดียวนะคะแต่ว่าจะเป็นร้านริมทางค่ะที่หน้าตาเนี่ยเมื่อเห็นแล้วเนี่ยจะนึกถึงบรรยากาศในยุค50ค่ะจะเน้นขายอาหารนะคะประเภทง่ายๆเลยอย่างเช่นแฮมเบอร์เกอร์อาจจะมีสปาเกตตี้เฟรนช์ฟรายส์นะคะพวก

วิชนะคะหรือว่ามีทโลฟค่ะเป็นอะไรที่ง่ายๆแล้วก็เสิร์ฟแบบรวดเร็วเลยค่ะเอาล่ะวันนี้เนี่ยนะคะหมดเวลาของรายการ AYC Food Fit for Five แล้วอย่าลืมนะคะใครที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับภาษาอังกฤษเนี่ยสามารถที่จะเขียนเข้ามาหากันได้เลยนะคะที่อยู่ของเราด้านล่างตรงนี้ค่ะส่วนวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะ
1: กลับมาพบกันในช่วงเวลาเย็นๆแบบนี้นะครับกับผมอาจารย์เอครับและ
0: เอพัชรีรักษาวงเคนสเปเกอร์ค่ะ
1: พี่โดครับเราอยู่กันที่การสัมภาษณ์บริษัท Carryam ซึ่งดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการลงทุนนะครับการจัดหาและธุรกิจทุกรูปแบบในต่างประเทศนะครับเขาจัดหาครูต่างชาติ
0: ว้าวแล้วก็เอาครูเนี่ยนะคะที่ผ่านกระบวนการฝึกอบรมเรียบร้อยแล้วไปสอนโรงเรียนต่างจังหวัดที่ด้อยโอกาส
1: โอ้โหดีมาก
0: ประทับใจมากๆเลย
1: ครับ
0: เอาล่ะคราวนี้เนี่ยนะคะมาที่เรื่องของเอกสารในการสมัครงานกันบ้างเอกสารสำคัญเลยนะคะที่ขาดไม่ได้ก็คือประวัติของผู้สมัครงานนั่นเองภาษาอังกฤษก็คือ resume หลายๆคนคุ้นเคยกับคำนี้อย่าอ่านผิดนะจริงๆแล้วอ่านได้สองแบบ resumeแล้วก็จะมีคำว่า resume เนาะ
1: โอ้จะคนได้ยินบ่อยแต่อาจจะไม่ทราบครับว่าเป็นคำศัพท์อเมริกันที่มีรากฐานมาจากฝรั่งเศส
0: นั่นแหละค่ะถึงอ่านแบบเพี้ยนๆแปลกๆนิดนึงนะคะ resume อีกคำหนึ่งนะคะที่ใช้ได้เช่นเดียวกันก็คือคำว่า personal data บางทีเราก็จะได้ยิน profile ก็ได้นะคะแต่ว่า personal data คำนี้เนี่ยทางฝั่งอเมริกันเนี่ยเขามักจะชอบใช้กันแต่ถ้าเป็นฝั่งอังกฤษนะคะ CV นี่ย่อมาจาก curriculum vitae ซึ่งเป็นคำที่คนอังกฤษใช้เรียก resume หรือว่าบางครั้งนะคะเราก็อาจจะเจอคำว่า bio data ซึ่งก็จะมาจากคำเต็มๆเลยว่า biographical data จะหมายถึงประวัติที่ย่อลงมานิดนึงนะคะเอาล่ะเรามาดูประเด็นอื่นๆกันบ้างนะคะอย่างเช่น to resume doing something ก็เป็นการที่ว่าเราจะดำเนินต่อไปในสิ่งที่เราค้างอยู่ที่เราทำค้างอยู่นะคะตัวอย่างประโยคค่ะ after Jenny took a nap for a while she resumed finishing her resume ก็แปลว่าเนี่ยนะคะ Jenny เนี่ยกำลังร่างเรซูเม่อยู่ปรากฏว่าเธอไปนอนหลับสักพักหนึ่งตื่นมาแล้วเธอก็ทำต่อนั่นก็คือ to resume doing something ก็คือกลับมาทำต่อนั่นเองค่ะ
1: ครับและสำหรับวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณนะครับสำหรับผู้สนับสนุนรายการของเรานะครับครับ
0: วันนี้เราสองคนลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่ในครั้งต่อไป AYC Food Fit for Fight สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

สวัสดีครับกลับมากับรายการ AYC Food Fit for Fire อย่างเช่นเคยนะครับและในวันนี้เรายังอยู่ที่ร้านอาหารบ้านวัชราชัยในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับคนไทยทุกคนคงจำได้ว่าเมื่อเร็วๆนี้ตามสื่อไทยนะครับก็จะมีรายงานข่าวเกี่ยวกับแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นที่จังหวัดเชียงรายใช่ไหมครับซึ่งเป็นแผ่นดินไหวที่แรงที่สุดในรอบ70ปีและตามสื่อไทยเนี่ยก็เขียนว่ามีแรงขนาด 4.5 ริกเตอร์ถูกไหมครับเหมือนใช้คำว่าริกเตอร์เหมือนเป็นหน่วยวัดเหมือนหลักกิโลเมตรแต่จริงๆแล้วนะครับถ้าเราจะวัดความแรงของแผ่นดินไหวเราควรจะใช้เต็มคำซะมากกว่านั้นนะครับแทนที่จะใช้คำว่า Richter เฉยๆเนี่ยควรจะใช้คำว่าในภาษาอังกฤษคือ Richter Scale Richter Scale หรือถ้าเป็นภาษาไทยนะครับก็คือตามมาตรา Richter นะครับยกตัวอย่างเช่น An earthquake measuring 2.5 on the Richter scale occurred in Chiang Rai province จนอีกครั้งนะครับ An earthquake measuring 2.5 on the Richter scaleoccurred in Chiang Rai province ประโยคนี้ก็หมายความว่าแผ่นดินไหวที่มีแรงขนาด 2.5 ตามมาตราริกเตอร์เกิดขึ้นในจังหวัดเชียงรายครับถ้าเราจะค้นตามสื่อต่างๆในต่างประเทศเนี่ยผมบอกได้เลยนะครับว่าในสมัยนี้เนี่ยมีประเทศน้อยที่ยังใช้คำว่าริกเตอร์หรือริกเตอร์สเกลอยู่นะครับประเทศไทยเป็นหนึ่งในจำนวนน้อยๆเนี่ยที่ยังใช้คำว่าริกเตอร์อยู่ประเทศอื่นๆนะครับเมื่อเขาพูดถึงความแรงหรือการวัดความแรงของแผ่นดินไหวเนี่ยเขาจะวัดตามมาตรวัดแบบ magnitude นะครับถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็คือ moment magnitude scale moment magnitude scale ครับยกตัวอย่างเช่น a moderate 4.8 magnitude earthquake hit Ma Sui district of Chiang Rai ทวนอีกครั้งนะครับ a moderate 4.8 magnitude earthquakeHit Ma Sui District of Chiang Rai ประโยคนี้ก็หมายความว่ามีแผ่นดินไหวหนักขนาด 4.8 magnitude เกิดขึ้นที่อำเภอแม่สวยของเชียงรายครับแต่ถ้าสมมุตินะครับว่าเราเจอข่าวเนี่ยที่ไม่ได้ระบุมาตรวัดหรือหน่วยวัดที่ชัดเจนนะครับเราแค่เขียนว่าแผ่นดินไหวนั้นเกิดที่ไหนแรงแค่ไหนแค่นั้นก็เพียงพอแต่ถ้าสมมุติเอานะครับว่าในข่าวนั้นๆเนี่ยระบุหน่วยวัดหรือมาตรวัดที่ชัดเจนเนี่ยควรจะมีคำว่าตามมาตราเสมอนะครับถึงจะถูกต้องวันนี้เสียดายนะครับเวลาของเราก็หมดแล้วเนี่ยวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ AYC Food Fit for Fight นะคะวันนี้ค่ะเอก็มาอยู่ที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยนะคะเราก็ยังมีเรื่องราวเกี่ยวกับท่าเรือแล้วก็การขนส่งทางน้ำอีกเยอะแยะเลยนะคะที่น่าสนใจนำมาฝากคุณผู้ชมค่ะเราเคยพูดถึงแล้วนะคะคำว่า port P-O-R-T port นี้เนี่ยนะคะจะหมายถึงท่าเรือค่ะและท่าเรือกรุงเทพแห่งนี้ล่ะค่ะถือว่าเป็นท่าเรือแม่น้ำหรือว่า river port รวมถึงเป็นท่าเรือแห่งแรกของประเทศไทยอีกด้วยนะคะส่วนท่าเรือที่ตั้งอยู่บริเวณทะเลนั้นเนี่ยเขาเรียกกันว่า sea port หรือว่าจะเป็น deep sea port ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะท่าเรือแหลมฉบังเนี่ยล่ะค่ะเป็นตัวอย่างเลยแล้วเมื่อพูดถึงคำว่า port แล้วนะคะทำให้นึกถึงPort of Call ก็คือท่าเรือที่แต่ละประเทศนะคะจะกำหนดให้เป็นจุดจอดเรือค่ะถ้าหลายจุดก็จะใช้คำว่า Ports of Call อย่างเช่น Bangkok Port is one port of call for tourists on their way to Koh Samui, the Andaman Sea, Singapore, Vietnam and Europeประโยคนี้ก็แปลว่าท่าเรือกรุงเทพนะคะเป็นจุดจอดเรือแห่งหนึ่งสำหรับนักท่องเที่ยวนะคะที่จะไปสู่เกาะสมุยจะเดินทางไปฝั่งทะเลอันดามันนะคะหรือว่าประเทศสิงคโปร์เวียดนามหรือว่าจะเป็นทวีปยุโรปค่ะการกำหนดนะคะให้ท่าเรือใดเนี่ยเป็นจุดจอดหรือว่า port of call ค่ะก็จะส่งผลดีต่อการจัดกิจกรรมของประเทศนั้นๆด้วยละค่ะอย่างเช่นกำหนดให้ท่าเรือกรุงเทพเนี่ยเป็นจุดจอดเรือท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวนะคะก็จะมีโอกาสได้เที่ยวรอบๆกรุงเทพมหานครค่ะรวมไปถึงทางด้านโลจิสติกส์กันด้วยนะคะที่ท่าเรือกรุงเทพเนี่ยยังคงเป็นท่าเรือหลักในการเข้าเทียบท่า Port of Call อยู่ตอนนี้ด้วยแล้วค่ะนอกจากนี้นะคะ Port of Call อาจจะใช้กับการเดินทางอื่นๆได้อีกด้วยแหละการเดินทางด้วยเครื่องบินที่จะหมายถึงจุดจอดเครื่องบินนะคะจุดต่อเครื่องก็ได้เนาะเอาละค่ะวันนี้ได้ความรู้ไปเยอะแยะเลยขอบคุณมากๆเลยที่ติดตามชมรายการของเรานะคะแล้วก็จะต้องขอขอบพระคุณด้วยค่ะการท่าเรือแห่งประเทศไทยวันนี้เอพัชรีรักษาวงคินสเปเกลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สนับสนุนโดย

0: สวัสดีครับ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ค่ะ
0: กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับคุณผู้ชมครับกับผมอาจารย์เอกิตติพัฒน์เสริมทองและ
1: And my name is เอพัชรีรักษาวงเคนสแบร์เกอร์เอาล่ะค่ะตอนนี้เนี่ยเราก็จะมาพูดถึงเรื่องของการสมัครงานพอพูดถึงเรื่องของการทำงานสิ่งแรกๆเลยที่ผู้สมัครนะคะหรือว่าผู้ว่าจ้างเนี่ยจะต้องพิจารณาก็คือเรื่องของเงินเดือนเป็นสิ่งสำคัญไหมพี่เอ
0: โอ้ที่สุดแล้ว
1: ค่าตอบแทนนะคะซึ่งเงินเดือนเนี่ยภาษาอังกฤษใช้คำว่า salary เป็นค่าจ้างนะคะที่ได้รับเป็นรายเดือนไปและอีกคำศัพท์หนึ่งนะคะที่น่าสนใจก็คือคำว่า wage หรือว่า wages จะหมายถึงค่าจ้างหรือว่าค่าแรงที่ได้รับเป็นรายชั่วโมงหรือว่าเป็นรายวัน
0: แล้วก็อีกอันนึงนะฮะที่ทุกคนอยากได้นะครับสำหรับคนที่ทำงานขายก็จะมีcommission

0: โอ้แน่นอน
1: คอมมิชชั่นนะครับก็ให้การในระหว่างการที่เกิดการขายของนะฮะแบบนี้นะครับก็แบ่งเป็นเปอร์เซ็นต์กำไรกันนะฮะแล้วก็อีกคำหนึ่งนะครับที่เกี่ยวข้องกับค่าตอบแทนนั่นก็คือสิ่งที่ทุกคนตั้งตารอคอย
0: ค
1: ือโบนัส
0: โบนัสแน่นอนที่สุดเลยนะคะก็คือเงินพิเศษที่ได้รับนอกเหนือจากเงินเดือนล่ะค่ะแต่ในบางบริษัทนะคะอาจจะมีสิ่งที่เรียกกันว่า fringe benefits ก็คือผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆนอกเหนือจากเงินเดือนหรือว่าค่าจ้างค่ะ
1: ครับเช่นบริษัทที่มีรถรับส่งเนี่ยนะครับก็จะมีที่พักฟรีให้นะครับมีสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลต่างๆนะครับแล้วก็ยังมีคำที่ใกล้เคียงแบบนี้ด้วยใช่ไหมน้องเอ
0: ๋มีด้วยนะคะแล้วนั่นก็คือคำว่า perks นะคะ perk perks ซึ่งก็ย่อมาจากคำว่า perquisite นะคะซึ่งหมายถึงเงินเพิ่มหรือว่าสิ่งที่ได้มาโดยสิทธิพิเศษนอกเหนือจากเงินเดือนปกตินะคะอาจจะเป็นพวกทิปต่างๆนี่ก็ถือว่าเป็น perquisite ได้เช่นเดียวกันนะคะหรือว่ามีรถประจำตำแหน่งเป็นต้น
1: ก็คือมีสิทธิพิเศษที่เพิ่มขึ้นมา
0: อ
1: นอกเหนือจากข้อกำหนดกฎเกณฑ์ที่ตกลงกันไว้หมดเวลาแล้วเองโอ้โหเราก็ต้องกลับมาพบกันใหม่นะครับสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนในช่วงนี้นะครับ
0: ค่ะแล้วก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะคุณผู้ชมด้วยที่ติดตามรายการของเราอยู่ค่ะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีนะคะ
1: สวัสดีครับ

วัสดีครับกลับมากับรายการ AYC Food Fit for Fight ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาในร้านอาหารบ้านวัชราชัยอย่างเช่นเคยนะครับคงไม่มีใครหรอกนะครับที่ไม่รู้จักคำว่าเซลฟี่ถูกไหมครับซึ่งเซลฟี่เนี่ยก็คือวิธีการถ่ายรูปตนเองเนี่ยจากผ่านมือถือนะครับหรือกล้องดิจิทัลจริงๆแล้วนะครับคำว่าเซลฟี่เนี่ยมาจากคำว่าเซลฟ์ที่แปลว่าตนเองอยู่แล้วนะครับเติม suffix ie เข้าไปด้วยก็เป็นเซลฟี่ที่แปลว่าถ่ายรูปด้วยตนเองคำนี้นะครับก็เริ่มใช้เปลี่ยนแพร่หลายนะตั้งแต่ปี2012แล้วนะครับจนเป็นคำยอดฮิตในปี2013และบรรจุเป็นคำใหม่เกิดขึ้นใน2014ครับจากคำว่าเซลฟี่นะครับในสมัยนี้มีอีกคำหนึ่งที่เพิ่งเกิดขึ้นมาใหม่นะครับคือคำว่าอัสซีอัสซีก็มาจากคำว่าอัสที่แปลว่าพวกเราหรือเรานะครับดังนั้นอัสซีเนี่ยมีใกล้เคียงกับคำว่าเซลฟี่อัสซีนี่ก็คือถ่ายรูปคณะด้วยตนเองโดยที่ไม่ต้องพึ่งพาคนอื่นหรือไม่ต้องให้คนอื่นมาถ่ายให้นะครับจากนั้นขึ้นมาก็ยังจะมีกลุ่มคนในโซเชียลมีเดียที่ชอบถ่ายรูปอาหารหรูๆแพงๆหรือสถานที่ท่องเที่ยวหรูๆแพงๆที่ตัวเองไปเที่ยวเพื่ออัปโหลดมาและมาโชว์ให้เพื่อนๆเห็นนะครับซึ่งหลายคนอาจจะคิดว่าเป็นการโชว์ออฟหรือเป็นการอวดขึ้นมาในภาษาอังกฤษเนี่ยเกิดคำนี้ขึ้นมานะครับคือคำว่า braggy นะครับมาจากคำว่า brag ที่แปลว่าคุยโอ้อวดขึ้นมานะครับส่วนอีกคำหนึ่งที่ผมเชื่อแล้วเกินว่าแฟนรายการเคยเห็นแต่สับสนว่ามันคืออะไรนะครับคือคำว่า hashtag คำว่า hashtag จริงๆแล้วนะครับเป็นเครื่องหมายที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งถ้าเครื่องหมายที่เห็นอยู่ตรงนี้เนี่ยที่เรียกว่า hashtag เนี่ยอยู่หน้าคำอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับในโซเชียลมีเดียเนี่ยเป็นการจับเป็นหมวดหมู่หรือ grouping คำนั้นๆหรือกลุ่มหมู่คำนั้นๆนะครับเพื่อเวลาเราจะค้นหาเรื่องราวในเกี่ยวกับคำนั้นๆเนี่ยจะค้นหาได้ง่ายขึ้นครับส่วนคำสุดท้ายที่น่าสนใจในวันนี้นะครับคือคำว่า catfish นะครับคำว่า catfish โดยทั่วไปที่เรารู้จักก็คือปลาดุกแต่เมื่ออยู่ในโซเชียลมีเดียหรือออนไลน์เนี่ย catfish เนี่ยจะพูดถึงบุคคลที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นักที่มาของคำว่า catfish ในแง่มุมตรงนี้นะครับมาจากร้านอาหารทะเลบางแห่งที่มาขายปลาสวายที่เรียกว่า Vietnamese catfish แทนอาหารทะเลที่แพงกว่าเพราะเป็นการหลอกลวงเขานั่นนะครับเสียดายนะครับวันนี้เวลาของเราก็หมดแล้วนะครับพบกันทุกวันอังคารถึงวันศุกร์นะครับกับรายการ AYC Food Fit for Fight ต้องขอขอบคุณนะครับที่เป็นผู้สนับสนุนของรายการของเราวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

วัสดีค่ะได้เวลารายการ AYC Food Fit for Five กันแล้วนะคะและแน่นอนเลยนะคะว่าผู้ลงทุนหรือว่านักลงทุนเนี่ยเมื่อลงทุนไปแล้วเนี่ยจะต้องนึกถึงเรื่องของผลกำไรแน่นอนเลยนะจริงๆแล้วเป็นประเด็นที่สำคัญเลยนะคะสำหรับนักลงทุนภาษาอังกฤษมีสำนวนนี้ค่ะ throw

out a sprat to catch a mackerel. หรือว่าจะเป็น set a sprat to catch a mackerel. Sprat เนี่ยนะคะก็คือปลาทะเลขนาดเล็กหน่อยนะคะความหมายของสำนวนนี้เนี่ยก็คือว่าการที่จะลงทุนน้อยๆเนี่ยแต่ว่าเราเนี่ยมักจะหวังผลมากกว่าที่ได้ลงทุนไปค่ะการให้อะไรเพียงเล็กน้อยโดยหวังว่าจะได้ของที่ดีกว่ามีค่ามากกว่าเป็นการตอบแทนค่ะถ้าเป็นสำนวนไทยนะคะก็คือการหว่านพืชเพื่อที่จะหวังผลนั้นเองล่ะค่ะซึ่งที่มาของสำนวนนี้เปรียบกันนะคะกับการจับปลาค่ะก็คือเวลาตกปลาเนี่ยก็จะใช้ปลาตัวเล็กนะคะเป็นเหยื่อเพื่อที่จะให้จับปลาตัวใหญ่ได้ก็เหมือนกันกับการที่เราลงทุนน้อยเพื่อหวังว่าเราจะได้ผลกำไรกลับคืนมาอย่างเยอะแยะเลยนะคะมาดูตัวอย่างเป็นประโยคภาษาอังกฤษค่ะ Tom set a sprat to catch a mackerel when he sent a present to his rich aunt หรือว่า Tom threw out a sprat to catch a mackerel when he sent a present to his rich aunt Tom เนี่ยส่งของขวัญไปให้คุณป้าที่จะแบบว่ามีตังค์เยอะแยะเลยนะคะก็เป็นการที่จะแบบว่าลงทุนไปเล็กน้อยนะคะซื้อของขวัญให้คุณป้าแต่ว่าก็หวังผลกำไรเยอะแยะเลยนะคะหวังว่าคุณป้าอาจจะให้เงินกลับมาเยอะๆค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการกันแล้วนะคะพบกันใหม่ในครั้งต่อไป AYC Food Fit for Five วันนี้ขอบคุณค่ะก่อนสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับ
1: พบกันอีกเหมือนเดิมนะคะพี่เอและเอนะคะรายการ AYC Food Fit for Fight ค่ะ
0: เรายังคงอยู่กันที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยนะครับน้องเอมีเรื่องราวดีๆที่เกี่ยวข้องกับการขนถ่ายสินค้าให้เรียนรู้อีกมากทีเดียวล่ะครับ
1: ใช่ค่ะและถ้าพี่เอนะคะหรือว่าคุณผู้ชมนะคะต้องการที่จะนำเข้าหรือว่าอาจจะเป็นส่งออกสินค้านะคะพี่เอนับถึงอะไรเป็นอันดับแรกเลย
0: นำเข้าส่งออกผมก็นึกถึงเรื่องของชิปปิ้ง
1: ถูกต้องแล้วค่ะ
0: การนำสินค้าส่งสินค้าเข้าส่งสินค้าออกนะครับเราก็จะนึกถึงบริษัทชิปปิ้งนะครับหรือที่หลายคนเนี่ยนะฮะก็จะเรียกคำว่าชิปปิ้งสั้นๆแต่จริงๆแล้วมาจากคำว่าชิปปิ้งคอมพานีนะครับหรือว่าชิปปิ้งเอเจนต
1: ์แต่ปัจจุบันนี้เนี่ยนะคะมีธุรกิจอีกรูปแบบหนึ่งนะคะที่เรียกกันว่า freight forwarder ที่จะทำหน้าที่นะคะเป็นธุระแทนผู้ส่งออกและผู้นำเข้าตั้งแต่การจองระวางเรือนะคะการบรรจุสินค้าหรือว่าภาษาอังกฤษใช้คำว่า packing บริการจัดหาคลังพักสินค้า warehouse การให้บริการด้านแรงงานขนถ่ายสินค้านะคะ stevedoring รวมถึงนะคะการให้คำปรึกษาในเชิงธุรกิจแก่ผู้นำเข้าแล้วก็ส่งออกด้วยนะคะเรียกกันว่าเป็นบริษัทให้บริการแก่ลูกค้ามากมายเลยนะคะผ่านทีการสุรากากรด้วยค่ะ
0: โอ้โหแบบนี้นะครับการนำเข้าส่งออกก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปนะครับเพราะเรามีบริษัทที่ทำให้แบบครบวงจรทีเดียวครับคุณผู้ชมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: และที่ทราบมานะครับการท่าเรือแห่งประเทศไทยของเรานะครับในขณะนี้ครับเรามีระบบที่เรียกว่า e-port นะครับซึ่งลดขั้นตอนยุ่งยากมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนในเรื่องของการจัดเอกสารนะครับข้อมูลการขนส่งสินค้าเส้นทางเดินรถการคำนวณค่าใช้จ่ายอื่นๆนะครับแล้วก็ยังมีการคำนวณทุกเรื่องแบบนี้ในเว็บไซต์ของการท่าเรือด้วยครับ
1: หมดนี้เนี่ยก็เพื่อที่จะให้มีมาตรฐานการบริการเป็นสากลแล้วก็อำนวยความสะดวกทางภูมิภาคเพื่อต้อนรับ AEC หรือว่า ASEAN Economic Community ที่จะเกิดขึ้นปลายปี2015นั่นเอง
0: ถูกต้องครับขอบคุณการท่าเรือแห่งประเทศไทยนะครับที่สนับสนุนรายการของเราด้วยดีตลอดมา
1: ใช่แล้วค่ะวันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่ครั้งต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: สนับสนุนโดย

0: สวัสดีค่ะนะคะวันนี้เราจะลองไปฟังความรู้สึกของครูต่างชาติที่ได้มีโอกาสสอนนักเรียนไทยกันบ้าง Hello Teacher Bob As a foreign teacher what are some challenges you face in teaching the students
1: Teaching here in Thailand

0: is very different to back where I come from. In a class, you have many different levels. Very few that have a very good command in English, and you have quite a few that the English is reasonable, and then you have an amount that English is very poor. For me, teaching, the ones with a very good command, I would set separate sheets for them and teach to the majority.
1: Finally, if you can give some words of encouragement to our viewers or to your students.
0: I think one of the most important things for students who want to learn English and have a good command in the language is to watch films, read books in English, and study as much as they can with the language. That's a good way forward. And when they go into the local community, they will be speaking Thai. So it's important that it's within the English language. This will definitely move you forward.
1: ปัญหาหลักเลยนะคะตามที่ Teacher Bob ได้เล่าให้เราได้ฟังกันก็คือว่าเด็กไทยเนี่ยมักจะขี้อายกันเนาะก็เลยส่งผลต่อการฝึกหรือการพูดภาษาอังกฤษออกมาทำให้นึกถึง2คำนี้เลยค่ะคำแรกเลยค่ะ shy แปลว่าขี้อายนะคะหรือว่าเขินก็ได้ที่จะทำบางสิ่งบางอย่างนะคะไม่กล้าที่จะทำนั่นเองค่ะอีกหนึ่งคำก็คือคำว่า embarrassed ก็หมายถึงอาการอายนะคะแต่ว่าจะเป็นความรู้สึกของการอายแบบหน้าแตกซะมากกว่าหรือว่าถ้าพูดง่ายๆเลยก็คืออับอายขายหน้าละค่ะแต่การพูดภาษาอังกฤษนะคะจะต้องอย่าอายกันนะแล้วก็พูดผิดเนี่ยไม่ถือว่าเป็นอะไรเลยนะ We learn from our mistakes ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

วัสดีค่ะได้เวลาแล้วรายการ AYC Food Fit for Fire นะคะทุกคนก็คงทราบกันดีอยู่แล้วเนาะว่าในปีพุทธศักราช2558เราก็จะก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนซึ่งวันนี้ค่ะเราก็จะเริ่มต้นปูทางเพื่อเตรียมความพร้อมแล้วก็เตรียมความรู้เกี่ยวกับเรื่องของอาเซียน community เราก็ทราบกันดีว่าประเทศไทยเนี่ยอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือว่าถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็คือ Southeast Asia ซึ่งประกอบไปด้วยทั้งหมด11ประเทศด้วยกันนะคะแล้วนอกจากนี้แล้วเนี่ยภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของเราเนี่ยยังแบ่งภูมิศาสตร์ออกเป็นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แผ่นดินใหญ่ซึ่งถ้าเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยเขาใช้คำว่า mainland southeast asia mainland ก็จะแปลว่าแผ่นดินใหญ่นะคะหรือว่าที่เราคุ้นเคยว่า indochinaอินโดจีนค่ะ Indochina โดยคำว่า Indochina เนี่ยจะเรียกขึ้นเพื่อที่จะเน้นความสำคัญแล้วก็อิทธิพลของประเทศอินเดียแล้วก็ประเทศจีนซึ่งตั้งขนาบอยู่และแน่นอนเลยนะคะว่าปัจจุบันนี้เนี่ยคนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยก็รับเอาวัฒนธรรมของทั้งสองประเทศเนี่ยมาใช้ในชีวิตปัจจุบันกันด้วยแล้วก็ผสมผสานกันนะคะจนเป็นวัฒนธรรมของตัวเองค่ะและอีกภูมิศาสตร์หนึ่งนะคะก็คือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สมุทรหรือว่า Maritime Southeast Asia ทิ้งท้ายวันนี้ด้วยคำนี้คำว่า located ที่หมายถึงตั้งอยู่ณที่จุดๆอะไรก็ว่าไปเราใช้เมื่อเวลาที่เราพูดถึงที่อยู่ของสถานที่ค่ะซึ่งใช้ในลักษณะที่เป็นทางการแต่ว่าก็จะให้ความหมายนะคะที่ชัดเจนกว่าโดยจะต้องมีนะคะ verb to be verb ช่วยก่อนคำว่า located เสมอเลยค่ะอย่างเช่น Thailand is located in Southeast Asia ประเทศไทยตั้งอยู่ในแถบภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ค่ะอีกหนึ่งประโยคตัวอย่างค่ะ My house is located in the Sukhum Wit area บ้านของฉันตั้งอยู่ย่านสุขุมวิทค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วขอขอบคุณนะคะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่และผู้ปกครอง
1: และน้องๆที่น่ารักทุกคนพบกับรายการ English Level Up ครูพี่แนท
2: ครูพี่นุ่น
1: มาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆทุกคนแล้วค่ะเอ๊ะน้องๆเคยสงสัยหรือสับสนกันไหมคะว่าเมื่อไหร่เราจะใช้คำว่า little a little few a few หรือ a bit of ที่แปลว่าเล็กน้อยนั่นเองค่ะ
3: วันนี้ครูพี่แนทกับครูพี่นุ่นมีคำตอบค่ะทีนี้นะคะเรามารู้จักกับ4คำแรกกันก่อนค่ะคือคำว่า little กับ a little few กับ a few ที่แปลว่าเล็กน้อยนั่นเองค่ะคำว่า little กับ a little นะคะเราจะใช้กับคำนามที่นับไม่ได้ค่ะส่วนคำว่า few กับ a few เราจะใช้กับคำนามนับได้ที่เป็นพหูพจน์พหูพจน์ก็คือมีหลายสิ่งนั่นเอง
1: คำนามนับได้นะคะภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า countable noun นั่นเองค่ะมาจากคำว่า count ที่แปลว่านับable ที่แปลว่าสามารถรวมกันเป็น countable noun แปลว่านามนับได้นั่นเองค่ะตัวคำนามนับได้นะคะเราสามารถใส่จำนวนวางไว้ข้างหน้าคำนามนั้นได้ด้วยค่ะยกตัวอย่างเช่น one book หนังสือ1เล่มหรือ a book นั่นเองนะคะหรือ two cats แมว2ตัว three pens ปากกา3ด้ามนั่นเองค่ะ
3: แล้วคำนามนับไม่ได้นะคะในภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า uncountable noun ค่ะคำว่า un แปลว่าไม่นะคะคำว่า countable แปลว่านับได้รวมกันเป็น uncountable noun นามนับไม่ได้นั่นเองค่ะคำนามนับไม่ได้เหล่านี้นะคะเราก็จะไม่สามารถระบุจำนวนของเขาได้ค่ะว่าเขามีกี่ชิ้นกี่อันกี่สิ่งตัวอย่างเช่นของเหลวต่างๆค่ะน้ำนมเกลือน้ำตาลเหล่านี้เป็นคำนามนับไม่ได้ค่ะ
1: ถ้าเข้าใจแล้วนะคะเราลองมาดูตัวอย่างการใช้ few a few little กับ a little กันค่ะคำว่า few หรือ a few นะคะจะบวกคำนามนับได้พหูพจน์นั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่นถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าฉันมีหนังสืออยู่ไม่กี่เล่มภาษาอังกฤษเราจะพูดว่า I have a few books เห็นไหมคะ books เติม s เป็นคำนามนับได้พหูพจน์นะคะเราเลยใช้คำว่า a few นั่นเองค่ะ
3: ส่วนคำว่า little นะคะคำว่า little กับ a little เนี่ยเราจะใช้กับคำนามที่นับไม่ได้ค่ะตัวอย่างเช่นครูพี่แนทจะบอกว่าครูพี่แนทมีน้ำอยู่นิดหน่อยเราจะพูดว่า I have a little water เห็นไหมคะคำว่า water เป็นคำนามนับไม่ได้นะคะเราเลยใช้คำว่า little นั่นเอง
1: ครูพี่นุ่นอยากจะชวนน้องๆไปพบกับรายการ Chris Jobs กันค่ะแล้วอย่าลืมสังเกตนะคะว่ามีคำว่าfew, a few, little หรือ a little ตรงไหนกันบ้างไปดูกันเลยค่ะ
4: โอเค next please
5: hello sir
4: it's you again huh
5: yes
4: all right welcome back so what can I do for you today
5: what do you like to do sir
4: no I mean is like how can I help you today
5: oh today I would like to apply for secretary position.
4: So secretary, not security, right?
5: Yes, secretary.
4: All right. Okay, so tell me a little bit about your education, please.
5: ครั้งที่แล้วบอกให้พูดยาวๆตื่นเต้นจังเลย Okay. Kindergarten I study here at Anuman Minai and World Premise the
4: club. Can you speak up, please?
5: Speak up? Okay. Kindergarten I...
4: No. Sit down.
5: Oh, sit down.
4: But speak up.
5: But speak up.
4: Yeah. No. Sit down, but speak up.
5: Sit up and speak up.
4: Why?
5: Why?
4: Sit down.
5: Why?
4: ดูนานแล้วเนี่ย
5: พี่มาทำอะไรอะคะ
4: มาสมัครงานกับเธอมั้ง
5: อ้าว
4: มาช่วยเธอสิ
5: หรอคะ
4: แล้วเธอจะลุกนั่งทำไมเนี่ย
5: ก็เขาบอกว่าให้ speak up ก็ให้ยืนขึ้นแล้วก็พูดไงคะ
4: อ
5: ๋
4: อเพราะ speak up คือพูดขึ้นอย่างนี้ใช่ไหม
5: ใช่
4: ไม่ใช่เธอผิดแล้ว
5: อ้าว
4: speak up แปลว่าไปพูดข้างบน
5: อ๋อโอเคเดี๋ยวไปพูดข้างบน
4: เล่นจะบ้าเหรอโทษเธอนี่คุณผู้ชมครับคำว่า speak 2คำที่พี่น้องชาวไทยควรจะต้องรู้จักเวลาจะพูดกับฝรั่งนั่นนะครับที่ฝรั่งเขาต้องการอะไรก็คือ speak up กับ speak out นั่นเองนะครับ speak up ส่วนมากแล้วจะแปลว่าพูดดังๆหรือจะแปลว่าคิดอะไรก็พูดออกมาก็ได้นะฮะแต่ speak up หลักๆก็จะใช้กับการพูดดังๆคือให้มันเสียงดังขึ้นและ speak out แปลว่ามีความคิดความรู้สึกอะไรก็พูดออกมาเยอะๆไม่ใช่พูดน้อยๆอย่าไปพูดน้อยเพราะกลัวผิดนะครับพูดให้เยอะๆเพื่อฝรั่ง

0: ได้เข้าใจและประทับใจกับเราแก้ปัญหาความทุกข์ใจอย่างเช่นตอนนี้แหละครับกุ๊ก speak up and speak out พูดดัง
1: ๆก็ตื่นเต้นนะคะโอเค I graduated from Faculty of Computer Science International Course
2: What international course really
3: เป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆจากรายการ Chris Jobs น้องๆสังเกตคำว่า little กับ a little feel กับ a feel กันได้หรือเปล่าเอ่ย
4: ครูพี่นุ่นเจอประโยคนึงนะคะที่ว่า Can you tell me a little bit about your education please ช่วยบอกประวัติการศึกษาของคุณสักเล็กน้อยได้ไหมเห็นไหมคะคำว่า a little bit แปลว่าเล็กน้อยนั่นเองค่ะแล้วนอกจากคำว่า little กับ a little feel กับ a feel ที่ครูพี่เน็ตครูพี่นุ่นพูดไปเมื่อตอนต้นนะคะยังมีคำว่า a little bit ที่แปลว่าเล็กน้อยได้ด้วยค่ะคำว่า a little bit ที่แปลว่าเล็กน้อยนะคะใช้กับคำนามนับไม่ได้เหมือนกับคำว่า little เลยค่ะตัวอย่างเช่นครูพี่เน็ตจะบอกว่าครูพี่เน็ตพูดภาษาจีนได้นิดหน่อยเราจะพูดว่า I can speak a little bit of Chineseเห็นไหมคะฉันพูดภาษาจีนได้นิดหน่อย a little bit แปลว่าเล็กน้อยนั่นเองค่ะแล้วคำนี้นะคะเราจะเห็นเขาใช้กันในภาษาพูดค่ะน้องๆเคยสงสัยกันบ้างไหมคะว่าเมื่อไหร่เราจะใช้คำว่า a little เมื่อไหร่เราจะใช้คำว่า little คำว่า little นะคะกับ a little เนี่ยแปลว่าเล็กน้อยเหมือนกันทั้งคู่เลยค่ะเราจะใช้กับคำนามนับไม่ได้นะคะแตกต่างกันตรงที่คำว่า a little นะคะเราจะใช้กับคำว่าเล็กน้อยแต่ว่ายังพอมีอยู่นั่นเองค่ะเป็นความหมายในเชิงบวกถ้าเราใช้ little ที่ไม่มีอะนำหน้านะคะเราจะใช้ในความหมายที่ว่าเล็กน้อยแต่แทบจะไม่มีเหลือพอเลยค่ะยกตัวอย่างการใช้ a little กับ little นะคะถ้าครูพี่นุ่นอยากจะซื้อขนมครูพี่นุ่นก็หยิบกระเป๋าสตางค์ขึ้นมาเปิดดูแล้วก็เห็นว่ามีเงินอยู่เล็กน้อยแต่เพียงพอที่จะซื้อขนมนะคะครูพี่นุ่นจะพูดว่า I have a little money ฉันมีเงินอยู่เล็กน้อยแต่ว่ามีอยู่เพียงพอนะคะสามารถซื้อขนมได้ค่ะแต่ถ้าเปิดดูแล้วนะคะมีเงินไม่เพียงพอนะคะมีอยู่นิดหน่อยแต่ไม่พอซื้อขนมเนี่ยครูพี่นุ่นจะพูดว่า I have little money ฉันมีเงินอยู่นิดหน่อยเองไม่สามารถซื้อขนมได้อดกินเลยค่ะ
3: ส่วนการใช้ a feel แล้วก็ feel นะคะที่แปลว่าเล็กน้อยเหมือนกันค่ะแต่ว่าใช้กับคำนามที่นับได้เรามาดูกันค่ะว่าเขาใช้ต่างกันยังไงคำว่า a feel นะคะจะมีความหมายมากกว่าคำว่า feel ค่ะ a feel เนี่ยแปลว่ามีน้อยนะแต่มีอยู่บ้างยังเพียงพออยู่แต่คำว่า feel เฉยๆค่ะจะมีความหมายลบก็คือแทบจะไม่มีเลยตัวอย่างนะคะถ้าครูพี่เน็ตต้องการจะบอกว่าครูพี่เน็ตเนี่ยรู้ภาษาจีนอยู่นิดหน่อยเราจะพูดว่า I know a few words of Chinese เห็นไหมคะคำว่า a few นะคะแปลว่ารู้อยู่บ้างนิดหน่อยแต่ว่าถ้าครูพี่เน็ตพูดว่า I know a few words of Chineseเห็นไหมคะคำว่า feel ไม่มีอะก็จะมีความหมายที่แบบว่าแทบจะไม่มีเลยค่ะรู้น้อยมากๆแทบจะไม่รู้อะไรเลยน้องๆคะน้องๆคงจะสับสนความหมายแล้วก็การใช้คำว่า little กับ a little feel กับ a feel ใช่ไหมคะเดี๋ยวมีอะเดี๋ยวไม่มีอะครูพี่เน็ตเลยมีสูตรช่วยจำง่ายๆค่ะคำว่า a little แล้วก็ a feel นะคะตัวอักษรเขาจะมีมากกว่าใช่ไหมคะเพราะว่ามีอะนำหน้าเนี่ยแหละค่ะความหมายของเขาก็จะเป็นในทางบวกค่ะคือมีน้อยนะแต่ก็ยังมีพออยู่บ้างทีนี้ถ้าคำว่า feel กับ little ที่ไม่มีอะตัวอักษรเขาน้อยกว่าใช่ไหมคะความหมายก็จะเป็นแทบจะไม่มีเลยค่ะความหมายก็จะเป็นลบ
4: ตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วนะคะที่ครูพี่นุ่นจะชวนน้องๆไปพบกับรายการ Itchy Feet
3: และน้องๆมาสังเกตกันนะคะว่าเราเจอคำว่าเล็กน้อยกันอีกไหมไปดูกันเลย
4: ค่ะ
5: Hi boys and girls, I'm here with Chef Joy, who flew all the way from Australia just to show us a very, very delicious menu. สวัสดีครับ Chef Joy ครับ
6: สวัสดีครับ
5: But originally you were born and grew up in the Philippines.
6: So. Actually, I was born in the Philippines and then I moved to Australia.
5: I see. Okay, so what dish are we doing today?
6: All right, what I'm doing here is the popular red velvet.
5: Red velvet
6: cake. Yeah.
5: Red velvet cake.
6: But I'm gonna deconstruct it.
5: โอ้ยจะทำลายร้านเลยฮะ deconstruct เลยนะ
6: It's a trend nowadays, you know. Everything's deconstructed.
5: Okay, so let's take a look at the ingredients.
6: Sure. What we have here is a strawberry sauce.
5: Sauce normally, นะครับ
6: White chocolate sauce. It's slightly darker because of the caramelization. Then what we have next is an almond praline. It's made of almond nuts. You crush it, roasted it. Then you add a bit of sugar in it, and then you caramelize the sugar on a pot while you're cooking it. The sugar caramelizes.
5: Caramel.

0: ายส์ก็คือทำให้เกิดเป็นคาราเมลหรือที่พี่ไทยเรียกกาลาแมนั่นแหละครับก็คือว่าเอาถั่วเนี่ยอัลมอนด์เนี่ยมาบดเสร็จใส่น้ำตาลคั่วเสร็จก็ได้นี้เลย
1: Then what I have here is basically strawberry crumble it's made of butter flour
0: ใส่แป้ง
1: sugar
0: ใส่น้ำตาล
1: and then you crumble it by your hand
0: แล้วขยี้เลยด้วยมือนะ
1: and you bake it in the oven
0: อ๋อต้องเอาไปอบด้วย
1: The next one is the strawberry yogurt parfait
0: okay
1: you turn it into sort of a semi mousse semi ice cream
0: ลูกครึ่งฮะระหว่างจะเป็นแบบมูสแบบเป็นโฟมๆหรือว่าจะเป็นไอติมแต่ว่านี่ก็เรียกว่าเป็นโยเกิร์ตชนิดหนึ่งแล้วกัน
1: And of course the famous red velvet cake
0: โอ้โหนี่กำมะหยี่สีแดงเราจะแปลตรงๆนะครับ
1: Which is it contains of the red sponge with the flavor of apple cider with slightly acidic
0: มีความเป็นกรดนะครับของน้ำส้มสายชูแอปเปิ้ลนิดนึง
1: Then you have the cream ofthe cream cheese
0: มีครีมชีสเคลือบบนด้วยครับ
1: with additional of whipped cream
0: และแน่นอนต้องมีวิปครีมเนี่ยตัวอร่อยเลยตรงนี
1: ้ and of course we have fresh strawberries and blueberries
0: มีสตรอเบอรี่สดกับบลูเบอรี่สดด้วย
1: that's it
0: okay so let's get cooking chef
1: all right the first thing that I have to do is I'm gonna make it rustic
0: okay
1: so I'm just gonna spread all this sauce everywhere
0: ทำให้มันแบบออกมาแบบเป็นอารมณ์ออกมาแล้วมันใช่เลยเอานู่นนี่เมื่อกี้สตรอเบอรี่ไปแล้วอันนี้ white chalk
1: then the next one is crushed almond praline
0: So where and how much do you put it? It's really up to your mood that day.
1: Correct.
0: แล้วแต่อารมณ์เชฟฮะ
1: And then the strawberry crumbles. Then what we have is the strawberry yogurt parfait.
0: ครับ
1: Then the famous red velvet cakes. So if you notice, it's small pieces. It's really deconstructed. It's not whole piece, you know.
0: มันถูกทำให้มันเล็กๆลง So it's like the culinary trend at the moment.
1: Correct.
0: โอ้เป็นกระแสว่าด้วยการทำอาหารทุกวันนี้
1: Then a few blueberries.
0: Can we change the fruit?
1: Yes, you can. You can use your fresh
0: mango. เปลี่ยนผลไม้ได้นะครับสามารถใช้เป็นมะม่วงก็ได้อยู
1: ่ And just add some sliced fresh strawberries.
0: Oh.
1: Then the last thing that we have to add, of course, is this strawberry lychee ice cream.
0: ไอติมลิ้นจี่กับสตรอเบอรี่ผสมกันอย่าไปสับสนนะเด็กๆนะไลจี่นี่คือลิ้นจี่นะส่วนลำไยนี่คือลองแก้นนะ
1: The last product that we have to add is the garnish, which is the micro herbs.
0: Oh, the garnish คือส่วนประดับตกแต่งซึ่งไม่มีก็ได้แต่ว่ามีแล้วมันก็สวยดีถ้าดูดีอ่ะมันก็อร่อยไปครึ่งนึงแล้วล่ะ
1: There you go This is for you to taste
0: Wow we done Oh yeah. So this is once again
1: the deconstructed red velvet
0: The deconstructed red velvet ก็คือเป็นเค้ก red velvet นะครับแล้วก็ใส่ด้วยส่วนผสมเล็กๆน้อยๆเต็มไปหมดเลยแลดูน่าดูและน่ากินมากๆเลยวันนี้ขอบคุณเชฟมากนะครับ
1: ขอบคุณครับขอบคุณครับ
0: โอ้โห
2: เป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆจากรายการ Itchy Feed เนี่ยน้องๆเห็นคำที่แสดงจำนวนเล็กน้อยกันบ้างหรือเปล่าเอ่ย
3: ครูพี่นุ่นเจอประโยคนึงนะคะที่ว่า you add a bit of sugar to it ให้คุณเนี่ยเติมน้ำตาลเข้าไปอีกสักเล็กน้อยค่ะ
2: น้องๆจะเห็นได้ว่าคำว่า a bit of นะคะก็คือจะแปลเหมือนคำว่า little กับ a little เลยที่แปลว่าเล็กน้อยค่ะแต่คำว่า a bit of นะคะเราจะใช้กับคำที่ไม่เป็นทางการค่ะ
3: เรามารู้จักกับคำว่า a bit of กันค่ะคำว่า a bit of นะคะแปลว่าเล็กน้อยนะคะใช้กับคำนามนับไม่ได้นั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่น a bit of sugar น้ำตาลเล็กน้อยนะคะ a bit of salt เกลือเล็กน้อยนั่นเองค่ะทั้งน้ำตาลแล้วก็เกลือนี่ก็นับไม่ได้เลยนะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าคุณสามารถเติมน้ำตาลลงไปในเค้กนี้ได้เล็กน้อยภาษาอังกฤษเราจะพูดว่า you can add a bit of sugar on this cakeเห็นไหมคะคำว่า sugar แปลว่าน้ำตาลเป็นคำนามนับไม่ได้เราสามารถใช้คำว่า a bit of ได้ด้วยค่ะ
2: นอกจากนี้นะคะคำว่า a bit of ยังใช้กับนามธรรมได้ด้วยค่ะนามธรรมคืออะไรนามธรรมนะคะคือคำนามที่เราจับต้องไม่ได้ค่ะเป็นอย่างเช่นข้อมูลข่าวสารความดีการช่วยเหลือคำแนะนำไม่ได้เป็นชิ้นเป็นอันให้เราสัมผัสหรือแตะต้องได้นะคะตัวอย่างเช่น a bit of adviceคำแนะนำเล็กน้อย a bit of help ความช่วยเหลือเล็กน้อยตัวอย่างเช่น do you need a bit of help คุณต้องการความช่วยเหลือเล็กน้อยหรือเปล่า
3: เราลองมาทวนกันดีกว่าค่ะว่าคำว่าบอกปริมาณเล็กน้อยนะคะมีอะไรบ้างคะครูพี่แนท
2: คำว่าเล็กน้อยนะคะจะมีคำว่า little กับ a little แล้วก็ a bit of แล้วก็ a little bit of ค่ะแปลว่าเล็กน้อยใช้กับคำนามนับไม่ได้
3: ส่วนคำว่า a few กับ few นะคะแปลว่าเล็กน้อยเหมือนกันเลยเราจะบวกคำนามนับได้พหูพจน์นั่นเองค่ะ
2: ถ้าน้องๆเข้าใจแล้วเรามาลองเล่นเกมกันดีกว่า
3: ข้อที่1 นะคะถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าฉันได้อ่านหนังสือไปนิดหน่อยในวันหยุดเราจะพูดว่าอะไรดีคะ I read books during the holiday ตอบอะไรดีคะระหว่าง a little กับ a feel TikTok ตอบอะไรดีคะถูกต้องนะคะตอบ a feel นั่นเองค่ะ I read a few books during the holiday เห็นไหมคะคำว่า books นะคะเติม s เป็นคำนามนับได้เพราะหูพจน์เราเลยใช้คำว่า a few นั่นเองค่ะข้อที่2นะคะถ้าเราต้องการจะบอกว่ามีน้ำอยู่เพียงเล็กน้อยในสระน้ำน้อยแบบแทบจะไม่มีเลยเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษว่ายังไงดี There is water in the pool ใช้อะไรดีคะระหว่าง few กับ little ใช่แล้วค่ะเราต้องใช้คำว่า little นะคะที่แปลว่าน้อยใช้กับคำนามนับไม่ได้เพราะเราเห็นคำว่า water นั่นเองข้อที่3นะคะถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าคุณสามารถเติมเกลือในซุปของคุณได้เล็กน้อยภาษาอังกฤษเราจะพูดว่า you can add salt in your soup ใช้อะไรดีคะระหว่าง a few หรือ a bit of TikTok ใช้อะไรดีนะถูกต้องค่ะ a bit of นั่นเองค่ะ you can add a bit of salt in your soup เห็นไหมคะคำว่า salt นะคะแปลว่าเกลือเป็นคำนามนับไม่ได้เราเลยใช้ a bit of นั่นเองค่ะ
2: พบกับรายการต่อไปดีกว่าค่ะกับรายการ vocab king
3: และน้องๆนะคะอย่าลืมลุ้นไปกับเพื่อนๆนะคะว่าวันนี้เพื่อนๆจะสะกดกันได้กี่คำและที่สำคัญนะคะต้องท่องแล้วก็สะกดไปพร้อมๆกับเพื่อนๆเลยนะคะ
2: ไปดูกันเลย
4: Good morning, Vocab King.
5: Let's play spelling.
4: Welcome to the final rounds. Are you ready?
6: Yes.
4: Okay. Your first word is income.
6: I-N-C-O-M-E.
4: Correct. Good job. Slow it down. Don't worry.Your next word is medium.
6: M-E-D-I-U-M.
4: Correct.
2: ถูกต้องนะคะคำที่สองนี้แปลว่าอะไรคะ
7: ปานกลางครับ
2: ปานกลางนะคะหรือว่าอยู่ตรงกลางก็ได้นะคะโอเคไปต่อกันเลยนะคะ
4: Your next word is slight.
6: S-L-I-T-E.
4: Slight.
6: S-L-I-D-E.
4: Slight.
2: ฟังดีๆมีตัวอะไรบ้าง
6: S-L-I-T-E
4: Slight
6: Again
4: Slight
6: S-L-I-D-E Slight
4: Slight
8: เวลาผ่านไปแล้วกว่าครึ่งแต่น้องภูเขาก็ยังฝ่าคำนี้ไปไม่ได้ครับสังเกตจากสีหน้าก็รู้ได้เลยว่าทั้งตื่นเต้นและกดดันสุดๆทำให้เขาไม่สามารถหลุดจากการสะกดแบบเดิม
4: Slight
2: นึกถึงคำอื่นที่มีเสียงแบบเนี้ย
4: Ight, slight.
6: S-L-I-T-E.
4: Oh, slight.
6: S-L-I...
2: นึกถึงคำอื่นที่มันออกเสียงแบบนี้เร็ว
4: ๆ
2: โอ้หมดเวลาซะแล้วนะ
4: Don't worry, this word is not easy.
2: สมมติถ้าบอกว่าคำว่า
4: Right. หรือ Light.
2: สะกดยังไง
6: S-L-I-G-H-T.
4: Ah, there it is.
2: พี่โบเชื่อว่าคำนี้เราจะจำได้อีกนานเลยสะกดยังไงนะ
6: S-L-I-G-H-T ค
4: ่
6: ะ
4: แน่นอนครับ slight
3: แล้ววันนี้จากรายการ Vocab King เนี่ยมีคำศัพท์คำไหนที่น่าสนใจที่จะเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆกันบ้างคะ
2: วันนี้นะคะครูพี่เน็ตเจอคำว่า slight ที่เป็น adjective แปลว่าเล็กน้อยอีกแล้วค่ะคำว่า slight นะคะแปลว่าเล็กน้อยเป็น adjective ค่ะตัวอย่างเช่นฉันมีไข้เล็กน้อยเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษว่า I have a slight feverน้องๆคะครูพี่เน็ตอดไม่ได้เลยค่ะที่จะบอกว่าเวลาเราพูดว่าเราเป็นไข้ในภาษาไทยเราใช้คำว่าเป็นใช่ไหมคะแต่ในภาษาอังกฤษเราไม่ใช้คำว่าเป็นนะคะเราจะใช้คำว่ามีค่ะเพราะฉะนั้น I am a fever ผิดนะคะต้องเป็น I have a fever คือฉันมีไข้ถ้าเราบอกว่าฉันเป็นไข้แปลว่าเราเป็นเชื้อโรคฝรั่งไม่พูดแบบนี้ค่ะ
3: คำว่า slight นะคะถ้าเป็น verb จะแปลว่าถูกมองข้ามหรือถูกเพิกเฉยนั่นเองค่ะจะใช้เหมือนคำว่า overlook นะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าพวกเรารู้สึกถูกมองข้ามภาษาอังกฤษเราจะพูดว่า we feel we are being overlooked or slighted เห็นไหมคะคำว่า slighted นะคะหรือว่า overlook เนี่ยค่ะจะเป็น verb นะคะแปลว่ามองข้ามนั่นเองค่ะ
2: หรือถ้าเราเติม ly เข้าไปข้างหลังคำว่า slight นะคะเป็นคำว่า slightly จะเป็น adverb ค่ะแปลว่าอย่างเล็กน้อยตัวอย่างเช่นฉันรู้จักเธอเพียงแค่เล็กน้อยเราจะใช้พูดเป็นภาษาอังกฤษว่า I know her slightly เห็นไหมคะคำว่า slightly ที่แปลว่าเล็กน้อยเป็น adverb ขยาย verb คือคำว่า know นั่นเองค่ะเอาละค่ะเติมพลังคำศัพท์กันไปแล้วนะคะขอทวนหน่อยค่ะว่าวันนี้เราได้คำศัพท์คำว่าอะไรกันบ้างคำแรกนะคะคำว่า slight ที่เป็น adjective แปลว่าเล็กน้อยใช้วางไว้หน้าคำนามค่ะ slight ที่เป็น verb แปลว่าเมินเพิกเฉยละเลยไม่สนใจ slightly ที่เป็น adverb ใช้ขยาย verb adjective แล้วก็ adverb แปลว่าเล็กน้อยคำว่า overlook ที่เป็น verb นะคะเราจะใช้เหมือนคำว่า slight ที่เป็น verb นั่นเองค่ะแปลว่าเมินเพิกเฉยละเลยไม่สนใจไม่เอาใจใส่ค่ะเอาละค่ะตอนนี้ก็ได้เวลาแล้วนะคะที่ครูพี่นุ่นจะชวนน้องๆไปพบกับรายการดูให้รู้ตอนคุณยายมหัศจรรย์กับการให้ที่ไม่รู้จบไปดูกันเลยค่ะไปดูกันเลย
7: ยี่จี้ฮังการ์เน่ไอโยยัตเตอร์โยโอเคจ้ะโอเคจ้ะโอเคจ้ะ
9: 一人でやられてるんですか
7: 一人
9: โอ้นี่คุณผู้ชมผมด
7: ูไม่5人いたんだよ
9: はい
7: 5人いたけど
9: はい
7: あのこういう何か持ってっちゃうんだうちのものを持ってっちゃう
9: あ
7: だから全部首
9: อ๋อซื้อวัตถุดิบอาหารเนี่ยนะแค่แบกนี่ผมว่าเป็น10กิโลเลยนะเนี่ยแบกมาได้ยังไงเธอこれは毎日買い物行くんですか
7: そう毎日
9: これ何キロぐらいどうやって行くんですか車で
7: バイク
9: バイクทั้งหมดเนี่ยประมาณน่าจะ10กิโลครับนี่ทั้งหมดนี้นะฮะเธอใส่มอเตอร์ไซค์แล้วก็ขนมานะครับทุกวัน22ปีแล้วนะฮะยาสุนีนาชิและไม่มีวันหยุดด้วยท่านทำงานนี่ครับอาจจะเป็นเคล็ดลับของการที่อายุยืนก็ได้ครับ
7: ยี่การเซเกนนาชิ
9: โ
7: อ3時間も5時間もいる人が
9: いる。ここに
7: ここにずっと夕方まで小学校ただ。
9: 500เยน。กินไม่อั้นและไม่มีเวลากำหนด。
7: みんながね喜べばいい。みんなが嬉しいなって喜べばいいね。
9: และผู้คนคนที่มากินมาจากทั่วประเทศคือเป็นแบบบุฟเฟ่กินแล้วไม่อั้น。
10: 500เยนต่อ1คนกินได้ไม่อั้นเหมือนบุฟเฟ่ทั่วไปแถมลูกค้าบางคนทราบว่าท่านใจดีมากินฟรีก็มีหรือแม้แต่คุณยายเห็นว่าลูกค้ามาไกลให้กินฟรีเพื่อเป็นการปลอบใจที่เดินทางมาไกลก็มีค่ะแต่ผลสุดท้ายเธอต้องขาดทุนเดือนละ 70,000 เยนนี่มันอะไรกันคะเนี่ยงานครัวไม่ใช่งานทำสบายๆสนุกๆ นะคะงานครัวเป็นงานละเอียดแล้วก็ใช้เวลาแต่ดูสิคะว่าเธอกระฉับกระเฉงเดินวนไปมาในครัวเหมือนไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยเลยค่ะแต่ว่าในความเหน็ดเหนื่อยคุณยายก็ยังได้ความช่วยเหลือจากคนมากมายค่ะอย่างคุณผู้ชายท่านนี้เป็นข้าราชการทำอาหารไม่เป็นมาช่วยล้างจานก็ยังดีค่ะ
7: お金500万持ってたから楽しかった
9: よ。おー、なんか得てるもんね。
7: おー、だからバカで。
9: จากที่เธอเก็บเงินมาประมาณ60ปีครับเก็บหอมรอมริบทีละนิดทีละหน่อยทีละนิดทีละหน่อยครับแล้วเงินเก็บมาได้เนี่ย5ล้านเยนเนี่ยก็ไปเที่ยว3เดือนนะแล้วในที่เที่ยว3เดือนเนี่ยเธอมีเงินเหลือล้าน3แสนเยนเอาไปอีกโทษการคริสโตว่าそれも同じ値段ですけど子供の場合は無料なんですね。
7: 無料無料。
9: 何歳からですか？
7: 0歳からだよ
9: 何歳まで子供
7: 13歳
9: 13歳
7: 小学校
9: อ๋อครับก็บอกว่าคนที่จะมาทานจากประเทศอื่นหรือที่ไหนก็ตามนะครับคิดราคาเดียวกัน500เยนครับสำหรับเด็กนะฮะ0ขวบจนถึง13ขวบกินฟรีไม่อั้นครับ
10: ทำด้วยใจมีแรงไม่มีวันหมดจริงๆค่ะดังนั้นลูกค้าที่มาอุดหนุนไม่ใช่แค่มากินอาหารแต่ถือว่าเป็นการมาให้กำลังใจคุณยายฮัจจังด้วยนะคะ
3: มหัศจรรย์กับการให้ไม่รู้จบสนุกกันไหมคะ
2: ใช่แล้วค่ะเป็นเรื่องราวของคุณยายฮัจจังนะคะที่ยอมขาดทุนเพื่อแลกกับความสุขที่ได้เห็นลูกค้าอิ่มค่ะ ทีนี้คุณยายอ่ะเป็นคนที่ใจดีแล้วก็น่าชื่นชมมากๆเลยว่าแต่ครูพี่นุ่นคะคำว่า

0: จดีแล้วก็น่าชื่นชมในภาษาอังกฤษคือคำว่าอะไรคะ
1: คำว่าใจดีในภาษาอังกฤษนะคะเราจะใช้คำว่า kind หรือ generous นั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่นเธอเป็นคนที่ใจดีมากๆเลยภาษาอังกฤษเราจะพูดว่า she is kind and generous นะคะเห็นไหมคะคำว่า kind กับ generous แปลว่าใจดีทั้งคู่เลยค่ะและเมื่อเราทำดีนะคะแล้วมีคนชื่นชมเราเนี่ยภาษาอังกฤษนะคะเราจะใช้คำว่า you did a good job ทำได้ดีมากเลยหรือสั้นๆว่า good jobทำดีมากอย่างนี้นะคะหรืออีกคำหนึ่งนะคะคือคำว่า excellent ก็แปลว่ายอดเยี่ยมเช่นกันค่ะ
0: นอกจากนี้นะคะคำที่ใช้ชื่นชมยังมีอีก2คำค่ะคือคำว่า awesome ที่แปลว่าเยี่ยมไปเลยเจ๋งไปเลยค่ะหรือเราจะใช้กับคำว่า I'm proud of you เวลาน้องๆทำอะไรที่น่าภูมิใจเราก็จะพูดคำนี้ค่ะ I'm proud of you
1: เมื่อพูดถึงคุณยายที่น่าชื่นชมนะคะก็มีอีกคำศัพท์นึงค่ะที่น้องๆ นะคะจะต้องจำกันให้ดีๆเลยคือคำว่า admirable นะคะจะเป็น adjective แปลว่าน่าชื่นชมนั่นเองค่ะแต่ถ้าเราตัดคำว่า able ออกนะคะก็จะเหลือแค่คำว่า admire ที่เป็น verb แปลว่าชื่นชมนั่นเองค่ะ
0: วันนี้เติมพลังอังกฤษกันไป level up กันหรือยังเอ่ยถ้า level up แล้วเรามาทบทวนกันหน่อยดีกว่าค่ะอย่างแรกที่เราได้เรียนกันไปนะคะคือเรื่องของการใช้ little กับ a little feel กับ a feel ว่าใช้แตกต่างกันยังไงค่ะคำว่า little กับ a little นะคะใช้กับคำนามนับไม่ได้ส่วน feel กับ a feel ใช้กับคำนามนับได้ที่เป็นพหูพจน์ค่ะ
1: เรื่องที่สองนะคะคือเรื่องคำนามนับได้กับคำนามนับไม่ได้นั่นเองค่ะคำนามนับได้นะคะเราสามารถใส่ความระบุจำนวนเอาไว้ข้างหน้าคำนามนั้นได้เลยค่ะเช่นแมว2ตัวแมว3ตัวแบบนี้เป็นต้นค่ะส่วนคำนามนับไม่ได้นะคะเราไม่สามารถใช้คำระบุจำนวนเอาไว้ข้างหน้าได้นะคะยกตัวอย่างเช่นคำว่าน้ำ water เป็นนามนับไม่ได้นั่นเองค่ะ
0: อย่างที่3นะคะก็คือการใช้ a few a little few กับ little เนี่ยใช้ต่างกันยังไงคำว่า a few กับ a little น้องๆเห็นใช่ไหมคะว่ามีตัวอักษรที่มากกว่าเราเลยจะมีความหมายว่าน้อยนะแต่ยังพอมีอยู่บ้างเป็นความหมายในแง่บวกส่วน few กับ little ที่มีตัวอักษรน้อยกว่าเนี่ยเราก็จะใช้ในความหมายในแง่ลบค่ะคือมีน้อยหรือแทบจะไม่มีเลย
1: เรื่องที่4นะคะคือคำศัพท์คำว่า slight ที่เป็น adjective แปลว่าเล็กน้อย slight เป็น verb แปลว่าเพิกเฉยมองข้ามไม่สนใจslightly เป็น adverb แปลว่ายังเล็กน้อย overlook เป็น verb แปลเหมือน slight ที่เป็น verb เลยค่ะแปลว่าเพิกเฉยมองข้ามไม่สนใจค่ะเรื่องที่5ที่เราได้เติมพลังคำศัพท์กันไปในวันนี้นะคะคือคำศัพท์ในเกี่ยวกับคำว่าใจดีนะคะแล้วก็คำว่าน่าชื่นชมนั่นเองค่ะคำแรกนะคะคือคำว่า kind
0: ใจดี
1: generous
0: ใจดี
1: admirable
0: น่าชื่นชม
1: admire
0: ชื่นชมยกย่อง
1: excellent
0: เยี่ยมไปเลย
1: Good job
0: ดีมาก
1: ๆ Awesome
0: เจ๋งที่สุดเลย
1: I'm proud of you
0: ฉันภูมิใจในตัวคุณ
1: ก่อนจากกันในวันนี้นะคะครูพี่นุ่นมีสำนวนมาฝากค่ะ Busiest men find the most time คนยิ่งขยันก็ยิ่งมีเวลามากนะคะเหมือนกับการที่คนเรานะคะถ้ายิ่งขยันทำงานเสร็จเร็วเนี่ยเราก็มีเวลาว่างไปทำอย่างอื่นอีกมากมายเลยค่ะ
0: แล้วน้องๆสามารถกลับมาพบกับรายการ English Level Up กันได้ใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

สวัสดีครับมาพบกับพยากรณ์อากาศประจำวันที่29กันยายนพุทธศักราช2569สำหรับลักษณะอากาศวันนี้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีแนวโน้มฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้โดยเฉพาะบริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือส่วนภาคใต้ยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่ทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมบริเวณอ่าวมัตตบันได้เคลื่อนขึ้นไปปกคลุมบริเวณชายฝั่งประเทศเมียนมาตอนบน

แล้วประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมในพื้นที่ทางด้านทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงขอให้ประชาชนบริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลาก

0: ลมในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตามภาคต่างๆของประเทศไทยภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางตากและกำแพงเพชรอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 28-33 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-33 เซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝั่งอันดามันมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสในระยะนี้บริเวณประเทศไทยมีแนวโน้มที่จะมีฝนลดลงโดยเฉพาะในส่วนของประเทศไทยตอนบนแต่ยังคงมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้ในด้านตะวันตกของภาคเหนือขอให้ประชาชนบริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มที่อาจจะเกิดขึ้นในระยะนี้ไว้ด้วยส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยอยู่ในเกณฑ์กำลังปานกลางแต่บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยท่านสามารถติดตามข้อมูลพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: อุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปวงชน
2: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ศูนย์รถไฟ
1: ลบหน่อยนักซิกกำลังมา
2: เออเอาเด็กๆช้าๆกันหน่อย
1: ไม่ต้องห่วงครับผมเซียนมาก
2: ปูปั่นไม่ทันแล้วระวังคนหน่อย
1: เฮ้ย
2: เอาเฮ้ยเอาเมฆเป็นอะไรไหม
1: ผมไม่เป็นไรครับแต่มีคนล้มตรงนั้นครับปู
3: เป็นไรหรือเปล่า
4: เป็นอะไรอ่ะ
2: คุณคุณคุณใครก็ได้โทรเรียก1669ที
5: ผมเองครับ
2: ถ้าหยุดหายใจนานแบบนี้ไม่ดีแน่มีใครปั๊มหัวใจเป็นไหมครับ
4: ฉันค่ะทุกคนถอยออกไปก่อนนะคะเดี๋ยวเขาหายใจไม่ออก
6: จะฟื้นหรือเปล่านี่คุณพระคุณเจ้าช่วยดูเถิดขอให้ฟื้นทีเธอขอให้ฟื้น
5: ฮะรู้สึกตัวแล้วจริงเลยอ่ะ
3: จริงเลย
5: เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมโอ้ยได้บุญกุศลเลย
7: พี่ไปเรียนปั๊มหัวใจจากที่ไหนมาเหรอคะหนูอยากทำเป็นบ้าง
4: อ๋อพี่เรียนปฐมพยาบาลเบื้องต้นจากโครงการจิตอาสาพระราชทานมานะ
2: จิตอาสาพระราชทานเขาทำอะไรกันบ้างนะหนู
4: โครงการมีสามส่วนค่ะส่วนแรกเป็นจิตอาสาพัฒนาแล้วก็จิตอาสาภัยพิบัติจะช่วยผู้เดือดร้อนจากน้ำท่วมไฟไหม้ภัยธรรมชาติสุดท้ายคือจิตอาสาเฉพาะกิจชวนคนมาช่วยในงานกิจกรรมสำคัญของบ้านเมืองนี่รูปที่ไปอบรมมาค่ะ
7: ดีจังเลยค่ะแล้วเด็กๆสมัครด้วยได้ไหมคะ
4: ได้ค่ะพระองค์อยากปลูกฝังเรื่องจิตสำนึกสาธารณะให้คนไทยรู้จักการเสียสละทั้งเวลาแรงกายแรงใจและสติปัญญาในการทำงานที่เป็นสาธารณประโยชน์โดยไม่หวังผลตอบแทนด้วยความสมัครใจเพราะฉะนั้นเด็กตั้งแต่7ขวบสมัครได้เลยพวกน้องอายุเท่าไหร่กันคะ
8: 7ขวบค่ะ
4: พอดีเลยจะสมัครอบรมหลักสูตรจิตอาสาหรือสมัครช่วยงานจิตอาสาต่างๆก็ได้นะแล้วถ้าอยู่ในโครงการจะได้เครื่องแบบเป็นหมวกกับผ้าพันคอแบบนี้ด้วยนะ
2: โอ้เท่จัง
1: โอ้เท่มากเลยครับ
4: ได้ความเท่นี้ไม่เท่าไหร่นะแต่ได้ความรู้ไว้ช่วยคนอื่นเนี่ยมันดีจริงๆนะ
2: งั้นเดี๋ยวให้พี่ก็พาไปสมัครนะ
9: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงทรงก่อตั้งโครงการจิตอาสาเราทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์เพื่อให้คนไทยรู้จักการเสียสละทั้งเวลาแรงกายแรงใจและสติปัญญาในการทำงานที่เป็นสาธารณประโยชน์โดยไม่หวังผลตอบแทนใดๆด้วยความสมัครใจ

0: ในหลวงก็ไม่ปล่อยให้คนไทยต้องลำบากหรอกลูกตอนที่ทีมหมูป่าติดถ้ำหลวงจนเป็นข่าวดังไปทั่วโลกก็ทรงช่วยหลายอย่างเลยละ
1: พระองค์ช่วยพี่ๆหมูป่าด้วยเหรอครับ
2: สงสัยปากกาขนนกอยากพาเราไปดูเหตุการณ์ถ้ำหลวงแน่แน
1: ่นี่เราเข้ามาในถ้ำเลยเหรอนั่นพี่ๆหมูป่านี
2: ่โอ๊ยเกือบติดอยู่ในถ้ำกับพี่ๆหมูป่าแล้ว

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนน้ำท่วมขังแสนทรมานพวกนายจะเล่าให้ฟังได้หรือยังเนี่ยว่าเมื่อวานไปทัศนศึกษากันมาเป็นยังไงบ้าง
1: เมื่อวานช่างเป็นวันที่ทั้งสนุกทั้งตื่นเต้นสุดๆไปเลยเนอะ
2: ฉันชอบที่เราไปกันมากเลยมีเรื่องราวให้เราได้เรียนรู้เยอะมาก
1: ใช่นานๆจะได้ออกไปทัศนศึกษานอกสถานที่สักทีแต่ดันมาเจอฝนตกน้ำท่วมขังซะนี่

0: เกือบไม่รอดซะแล้วพวกเรา
1: พวกนายไปเจอภัยพิบัติน้ำท่วมขังกันมาเหรอเนี่ย
2: นี่เราก็เรียกตามที่ครูเขาบอกมาน่ะแล้วน้ำท่วมขังมันคืออะไรแล้วเกิดขึ้นได้ยังไงหรอ DLTV
1: ได้เลยขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิดนี่ไงเจอแล้วข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาน้ำท่วมขังคืออุทกภัยที่เกิดขึ้นจากฝนตกหนักเป็นเวลานานทำให้ปริมาณน้ำฝนเยอะมากเกินจนระบายไม่ทันหรือที่เรียกว่าน้ำรอการระบายก็เลยทำให้เกิดน้ำท่วมขังในเมืองหรือในพื้นที่ซึ่งบางครั้งน้ำทะเลหนุนสูงก็มีผลให้ระบบระบายน้ำทำงานได้ไม่ดีนักการวางผังเมืองที่ไม่เป็นระบบการทิ้งขยะไม่ลงถังจนขยะอุดตันท่อระบายน้ำการรุกล้ำแม่น้ำลำคลองที่เป็นเส้นทางไหลของน้ำพวกนี้ก็คือตัวเร่งให้เกิดน้ำท่วมขังได้หมดเลย
0: แล้วก่อนที่มันจะเกิดน้ำท่วมขังเนี่ยเขามีประกาศเตือนประชาชนไหมหรือว่าเราต้องเตรียมตัวยังไงบ้างหรอ
1: เขาก็จะมีประกาศเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องของสภาพอากาศเราต้องคอยติดตามข่าวอยู่เสมอและควรสังเกตเมื่อมีฝนตกหนักหรือฝนตกหนักติดต่อกันหลายๆวันทั้งในเมืองหรือในพื้นที่และเฝ้าดูระดับน้ำในแม่น้ำลำคลองหากมีปริมาณสูงขึ้นผิดปกติให้เตรียมตัวอพยพไปยังที่ที่ปลอดภัยตามแผนที่ได้เตรียมและซักซ้อมไว้ขนย้ายสิ่งของมีค่าและยานพาหนะขึ้นที่สูงเตรียมข้าวของที่จำเป็นให้พร้อมใช้งานอย่าลืมปิดแก๊สตัดกระแสไฟฟ้าเตรียมกระสอบทรายทำคันกั้นน้ำที่จะเข้าในตัวบ้านและต้องเตรียมเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินด้วยนะ
2: ฉันว่าเรื่องการทิ้งขยะไม่ลงถังก็น่าจะทำให้เกิดน้ำท่วมขังได้ง่ายขึ้นนะเพราะวันนั้นฉันเห็นขยะติดตามฝาท่อระบายน้ำแล้วก็ขวางทางระบายน้ำเพียบเลย
0: ใช่ใช่ใช่ฉันก็เห็นขยะเต็มลำคลองเต็มถนนเลย
1: พวกนายพูดถูกแล้วเราต้องจัดการกับขยะสิ่งของไม่ให้อุดตันท่อระบายน้ำหรือกีดขวางทางระบายน้ำนะ
2: โชคดีที่วันนั้นพวกเรารอดกลับถึงบ้านอย่างปลอดภัยมาได
1: ้แต่ถ้าเราตกอยู่ในสถานการณ์น้ำท่วมขังจริงๆจำไว้นะทุกคนเราต้องออกจากพื้นที่ที่อาจเกิดน้ำท่วมเป็นอย่างแรกงดการเดินทางและถ้ามีการแจ้งให้อพยพต้องอพยพทันทีเฝ้าระวังสัตว์อันตรายที่หนีน้ำท่วมปิดช่องทางน้ำที่สามารถไหลเข้าบ้านได้ไม่ว่าจะเป็นห้องน้ำโถสุขภัณฑ์ช่องน้ำทิ้งอ่างล้างจานเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำไหลเข้ามาได้ตัดกระแสไฟฟ้าในบ้านและยังคงต้องติดตามเหตุการณ์อย่างใกล้ชิด
0: นี่ถ้าเกิดน้ำท่วมขังที่บ้านเราคงลำบากแย่แน่ว่าไหมพวกเรา
3: เฮ้ย
4: หนักอกหนักใจอะไรกันเด็กๆถอนหายใจดังไปถึงหน้าบ้านเลย
5: สวัสดีครับคุณตา
2: พวกเรากำลังคุยกันถึงเรื่องน้ำท่วมขังที่เราไปเจอกันมาเมื่อวันก่อนนะครับคุณตา
0: จะบอกว่าน่ากลัวก็น่ากลัวนะครับแต่ว่าพวกเราอยู่บนรถบัสรถสูงน้ำเลยท่วมไม่ถึงรถเรานะคะ
2: แต่ว่าฝนตกหนักมากครับคุณตาพวกเราเห็นเลยว่าน้ำมันค่อยๆสูงขึ้นเรื่อยๆ
0: พอฝนตกน้ำท่วมรถก็ติดกันเป็นแถวยาว
2: พวกรถเล็กๆตี้ดูรถมอเตอร์ไซค์นี่ท่วมครึ่งล้อเลยครับคุณตา
4: อ้อตาเองสมัยทำงานอยู่ที่กรุงเทพก็เคยเจอเหมือนกันน้ำท่วมขังเนี่ย
2: แล้วตอนนั้นเป็นยังไงบ้างครับทั้งคุณตาทั้งคนในเมืองเขาต้องเดือดร้อนกันขนาดไหนเหรอครับ
4: ความเดือดร้อนก็มีแน่นอนละเพราะลักษณะภูมิประเทศของกรุงเทพเป็นที่ลุ่มต่ำคูคลองมีลักษณะตื้นเขินและมีความลาดเทน้อยมีวัชพืชปกคลุมกีดขวางทางน้ำไหลทำให้กรุงเทพและเขตปริมณฑลเกิดน้ำท่วมขังเป็นระยะเวลายาวนานแต่ในหลวงรัชกาลที่9ของเราพระราชทานแนวพระราชดำริให้มีการบริหารจัดการด้านน้ำท่วมในวิธีการที่ตรัสว่าแก้มลิงถ้าจะให้ตาอธิบายให้ฟังง่ายๆก็คือลิงโดยทั่วไปถ้าเราส่งกล้วยให้ลิงจะรีบปอกรีบเขียวแล้วเอาไปเก็บไว้ที่แก้มลิงหรือกระพุ้งแก้มซึ่งกระพุ้งแก้มของลิงสามารถเก็บกล้วยได้เกือบทั้งหวีแล้วลิงก็ค่อยทยอยออกมากินทีหลัง
2: แล้วมันช่วยน้ำท่วมได้ยังไงครับคุณตาผมยังไม่เข้าใจ
4: อย่างนี้นะคือเราต้องขุดคูคลองต่างๆเตรียมไว้เพื่อชักน้ำให้มารวมกันแล้วนำน้ำมาเก็บไว้เป็นบ่อพักน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วมเปรียบได้กับแก้มลิง หรือกระพุ้งแก้มลิงที่เก็บอาหารไว้ในพื้นที่กรุงเทพก็มีแก้มลิงหลายแห่งเลยล่ะอย่างแก้มลิงบึงพระราม9แก้มลิงสวนเบญจกิติแก้มลิงบึงมักกะสันและยังมีอีกหลายแห่งที่จะคอยช่วยกักเก็บน้ำและระบายน้ำลงทะเลเมื่อปริมาณน้ำทะเลลดลงซึ่งความเสียหายก็จะลดลงถ้าไม่มีโครงการแก้มลิงกรุงเทพจะน้ำท่วมมากกว่านี้อีกตาอธิบายแบบนี้พอเข้าใจไหมต้นกล้า
2: เข้าใจครับเปรียบเทียบซะเห็นภาพเลยครับบ้านคุณตาที่ขุดบ่อไว้ก็เรียกว่าเป็นแก้มลิงได้ไหมครับ
4: ใช่แล้วบ้านตาก็มีแก้มลิงไว้รับน้ำพอหน้าแล้งก็มีไว้ใช้เหมือนกันนอกจากมีแก้มลิงแล้วคนกรุงเทพและสมุทรปราการยังมีโครงการคลองลัดโพในพระราชดำริช่วยระบายน้ำเหนือจากแม่น้ำเจ้าพระยาลงสู่ทะเลได้อย่างรวดเร็วขึ้นและถ้าหากบันไดเกิดมีน้ำทะเลหนุนก็สามารถปิดประตูน้ำเพื่อป้องกันน้ำทะเลทะลักเข้าท่วมพื้นที่ทำให้ป้องกันการเกิดน้ำท่วมขังได้อีกทางนึงด้วยและเมื่อมาถึงรัชสมัยของในหลวงรัชกาลที่10พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้หน่วยราชการในพระองค์ร่วมกับหน่วยราชการต่างๆและประชาชนทุกหมู่เหล่าที่มีจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ต่างๆเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจเพื่อสืบสานพระราชปณิธานของในหลวงรัชกาลที่9อย่างปัญหาน้ำท่วมในเขตชุมชนซึ่งโครงการที่ประสบความสำเร็จอย่างมากก็มีโครงการจิตอาสาพัฒนาคลองเปรมประชากรโครงการจิตอาสาพัฒนาคลองแม่ขาจังหวัดเชียงใหม่และโครงการท่อลอดถนนวิภาวดีรังสิตยังไงล่ะหลานนี่เป็นพระปรีชาสามารถของในหลวงรัชกาลที่9และในหลวงรัชกาลที่10ที่ทำให้เราคนไทยผ่านพ้นอุทกภัยไปได้นะจ๊ะ
2: DLTV ฉันถามหน่อยสิว่าหลังจากที่น้ำท่วมขังลดลงแล้วต้องทำอย่างไรบ้าง
1: ตามข้อมูลนะก็ต้องตรวจสอบความเสียหายของบ้านว่าปลอดภัยไม่พังเราต้องดูทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สเพื่อวางแผนซ่อมแซมน้ำประปาที่ใช้ดื่มช่วงแรกก็ควรต้มก่อนที่จะเอามาใช้ดื่มนะนี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับภัยพิบัติอุทกภัยน้ำท่วมขังเท่านั้นนะในเว็บไซต์ dltv.ac.th และกรมอุตุนิยมวิทยายังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
4: นี่ก็จะเที่ยงแล้วกินข้าวเที่ยงที่บ้านป้านี่แหละยายน่าจะทำกับข้าวเสร็จแล้วละ
2: เด็กๆล้างไม้ล้างมือแล้วมากินข้าวกันได้เลยจ้า
1: น้ำท่วมขังเกิดจากฝนตกหนักเป็นเวลานานทำให้ปริมาณน้ำฝนเยอะมากเกินจนระบายไม่ทันรวมถึงการวางผังเมืองที่ไม่เป็นระบบการทิ้งขยะไม่ลงถังจนขยะอุดตันท่อระบายน้ำการรุกล้ำแม่น้ำลำคลองที่เป็นเส้นทางไหลของน้ำทำให้เกิดน้ำท่วมขังในเมืองหรือในพื้นที่เราควรจัดการกับขยะสิ่งของไม่ให้อุดตันท่อระบายน้ำหรือกีดขวางทางระบายน้ำเพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขังพลังแสงทะลุมิติ
5: โอ้โห
2: สวนอนันต์สองสถานบ้านน้ำเค็มจังหวัดพังงาที่นี่คือหนึ่งในสถานที่ที่เคยเกิดสึนามิใช่ไหม
6: ใช่แล้ว
7: นั่นไงระดับน้ำทะเลลดลงผิดปกติมากเลย

0: ที่คณะเจอมาหลายๆคนเนี่ยการออกเสียง R และ L เนี่ยเป็นปัญหาที่แบบปกติทั่วไปไม่มีในภาษาไทยอ่ะตัว R ก็ไม่ใช่รอเรือไรเรดไม่ใช่นะคะตัว L ก็ไม่เชิงรอลิงแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆๆๆเพราะอ่านผิดนิดเดียวเอ้าเป็นอีกคำนึงไปเลยวันนี้ค่ะคณะก็เลยจะมาสอนการออกเสียง R และ L ในแบบฉบับของคนไทยแล้วฝึกยังไงได้บ้างเดี๋ยวมาดูกันค่ะเดี๋ยวเราบอกก่อนนะว่าปากมันต้องทำยังไงนะคะเอาที่ตัว L ก่อนละกันตัว L ลิ้นมันจะแตะที่หลังฟันบนค่ะหรือบางทีมันก็ยื่นออกมาระหว่างฟันบนกับฟันล่างลองทำเสียงแบบนี้ก่อนนะลองทำตามได้ไหมคะทั้งที่มาปากอันนี้ดูเหมือนจะอ้วกยังไงไม่รู้นะคะข้างหลังทีมงานตอนนี้ทุกคนทำหน้าอย่างนี้นะคะชอบมากเลยนะคะลิ้นกระดกขึ้นแล้วก็ออกมาระหว่างฟันบนกับฟันล่าง love love แต่เวลาพูดจริงๆอ่ะไม่จำเป็นต้อง love อะไรขนาดนั้นมันจะค่อยๆมานิดๆหน่อยๆแต่ว่าเราต้องรู้ก่อนว่าต้องทำปากยังไงให้ถูกนะคะลองทำไปพร้อมกันเลยนะ love love letter letter อ่ะต่อไป r ค่ะR มันจะต่างกับ L ตรงที่ตัว R เนี่ยปากมันจะอูมๆมันเหมือนห่อตัวเข้าไปลิ้นกระดกเหมือนเดิมแต่มันไปแตะบนเพดานปากอุ้มตัวเข้าไปมันจะอ้วกมากเลยนะโอเคเอาใหม่อย่างนั้นเลยค่ะถูกต้องค่ะคือเอาลิ้นอะห่อตัวกลับเข้าไปแล้วปากมันจะอูมๆนิดนึงประมาณนี้ right roll อ่ะเดี๋ยวทีนี้เรามาลองแบบเทียบกันให้เห็นเลยดีกว่าว่าตัว L กับตัว R แล้วที่มันออกเสียงคล้ายกันมากแต่ต่างกันแค่ R กับ L เนี่ยมันต่างกันยังไง Are you ready? Let's start light อันนี้ตัวอะไรเอ่ยตัว L นะคะตัว L กับ right เห็นความแตกต่างไหมคะมันจะมีนิดนึงสำหรับ R คำต่อไปค่ะ long อันนี้ตัวอะไรคะตัว L long เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าลิ้นเรามันจะออกมานิดนึงแล้วมันก็ไปแตะข้างหน้า long ทีนี้ WRONG เราลองแบบบิ้วเสียงกันก่อนนะ wrong แต่ว่าไม่ต้องแบบ wrong ได้แล้วใช่ไหมพอได้แล้วนะต่อไปค่ะอันนี้เป็นคำที่งงที่สุดในประเทศคืออันไหนแปลว่าแก้วอันไหนแปลว่าหญ้า glass grass grass ตัว r มันจะมี grr นิดหนึ่งนะคะ fly นี่ไม่ได้ด่าใครใช่ไหมคะโอเคปากนี่ยื่นออกไป fly นะคือถ้าช่วงแรกๆอ่ะมันยากเกินไปก็ลองออกแบบเฟะเฟะเฟะมีเสียง F แล้วก็มีตัว R แล้วก็ I เฟะ I fry ต่อไป rice เนี่ยแปลว่าข้าวใช่ไหมคะแต่ถ้าเราเปลี่ยนเป็น rice มันจะแปลว่าเห็บ เพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องออกเสียงให้ชัดเพื่อให้เขารู้ว่าเราหมายถึงข้าวแล้วมันหมายถึงเราอยากกินเหา rice อันนี้คือตัว L แล้วก็มีนิดนึงใช่ไหมคะ rice ต้องวอร์มก่อน
1: rice
0: โอเคนะต่อไป collect correct มันจะมีนิดนึงเนาะอ่ะทีนี้เทียบกัน collect นะคะ play ไม่เหมือนกันนะคะมันจะต่างกันนิดนึงเพราะฉะนั้นเราต้อง ไว้ตลอดเวลาถ้าเป็นตัว R ถ้าเป็นตัว L ต้องและไว้ตลอดเวลานะคะ loading คอมพิวเตอร์อะไรเงี้ย road load road คำสุดท้ายค่ะ lock ันนี้คือตัว L นะคะต่อไปตัว R rock rock rocker อะไรเงี้ย rock ถ้ายังออกไม่ได้ตั้งแต่ครั้งแรกไม่เป็นไรเลยมันโอเคมาก there's nothing wrong with thatนะคะไม่ต้องกังวลออกยังไม่ได้เลยไม่เห็นเหมือนที่พี่ก็ออกมาเลยไม่เป็นไรมันถูกต้องแล้วนะคะสิ่งที่เราต้องทำก็คือฟังมันบ่อยๆเงี้ยมีเสียงอะไรที่เขาออกเสียงตัว R ตัว L แล้วก็ฟังบ่อยๆได้ยินชาวต่างชาติพูดแล้วก็พูดตามเลยนะคะแล้วก็ปรับเสียงปรับปากของเราไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวเราจะทำได้เองค่ะ

0: I think the end goal for everyone, every researcher, after we develop some innovation, we want patients to have a better quality of life.
1: ได้แล้วได้แล้วได้แล้วโอ้โหสุดยอดเลยนี่ไม่ง่ายนะคะ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: Good morning สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Good Morning รายการที่เชื่อว่าภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
1: Because English is all around
0: ค่ะและรายการของเราก็ผ่านไปแล้ว2สัปดาห์นะคะเราไปถาม Professor กันดีกว่าค่ะว่ามีกระแสตอบรับยังไงบ้าง So Professor what kind of feedback have you gotten for the show
1: Oh the feedback has been very positiveEveryone is saying that it's great that the children are able to practice their English, and at the same time, they are giving to charity and learning to give to others.
0: ค่ะและแน่นอนค่ะเราก็อยากจะเห็นน้องๆทางบ้านนะคะช่วยกันแบ่งปันเพื่อนๆแล้วก็ช่วยเหลือผู้อื่นเช่นเดียวกับน้องๆ20คนที่มาในวันนี้ค่ะ So Professor, let's say hello to today's contestant.
1: How are you all doing today? Are you excited to be here?Who has the most confidence?
2: Me!
1: Okay, well, whoever gets chosen, I wish you the best of luck.
0: ถ้าพร้อมแล้วไปพบกับเกมแรกกันเลยนะคะ Here we go with the first game,
1: Spelling Audition.
3: ในรอบ Spelling Audition

0: น้องๆทั้ง20คนจะถูกสุ่มออกมาทีละคนโดยน้องจะได้ฟังคำศัพท์1คำจากโปรเฟสเซอร์หลังจากนั้นน้องจะต้องสะกดคำนั้นให้ถูกต้องถ้าสะกดถูกน้องจะได้เข้ารอบทันทีแต่ถ้าผิดหมายเลขต่อไปก็จะถูกสุ่มออกมาในรอบนี้เราต้องการผู้เข้ารอบแค่5คนเท่านั้น
1: น้องๆเข้าใจกติกาแล้วใช่ไหมคะเข้าใจแล้วแล้วน้องๆพร้อมหรือยังคะ
2: พร้อมแล้วค่ะ
1: เสียงดังฟังชัดมากถ้าพร้อมแล้วนะคะเราไปลุ้นกันดีกว่าค่ะว่าใครจะเป็นผู้โชคดีคนแรกของเราหมายเลขมาค่ะหมายเลขอะไรและผู้โชคดีก็คือหมายเลข5ค่ะขอเชิญน้องหมายเลข5ออกมาประจำที่ได้เลยนะคะชื่ออะไรคะ
3: ชื่อน้องนนท์ครับ
1: ชื่อน้องนนท์น้องนนท์อายุเท่าไหร่แล้ว
3: 9ปีครับ
1: 9ปีถ้าพร้อมแล้ว Let's play spelling
4: Your word is future
3: F-U-T-U-R Future
4: Your answer is incorrect, I'm sorry. The correct spelling is F-U-T-U-R-E
1: พลาดไปตัวเดียวเองตัวสุดท้ายไม่เป็นไรนะคะน้องนนท์โอกาสหน้าลองใหม่นะเอาละค่ะหมายเลขมาค่ะใครเอ่ยใครเอ่ยใครเอ่ย19ค่ะเชิญเลยชื่ออะไรคะ
5: น้องเบนค่ะ
1: โอเคขอให้โชคดีค่ะ Let's play spelling
4: Your word is disease.
5: D-E-S-C-I-N-E.
4: Okay, your answer is incorrect. I'm so sorry. The correct spelling of disease is D-I-S-E-A-S-E.
1: ชื่ออะไรคะ
6: ฮาร์ดี้ครับ
1: ฮาร์ดี้ฮาร์ดี้อายุเท่าไหร่ละคะ
6: 12ครับ
1: 12วันนี้พกความมั่นใจมาเท่าไหร่คะ
6: 50%
4: Do you feel confident?
6: Yes.
4: All right. You only have one word to win.
1: Let's play spelling.
4: Your word is alphabet.
6: A L P H A B E T alphabet.
4: Your answer is correct. Good job.
1: Yeah.เก่งมากเลยเอาล่ะเราได้ผู้โชคดีคนแรกของเราเรียบร้อยแล้วขอเชิญน้องคาร์ดี้ไปนั่งรอที่ไมค์ซับได้เลยค่ะเก่งมากนะคะมาเลยมาเลยชื่ออะไรคะ
7: แตงโมค่ะ
1: น้องแตงโมอายุกี่ขวบแล้ว
7: 11ปีค่ะ
1: 11ปีถ้าพร้อมแล้ว Let's play spelling
4: Your word is champion
7: C H A M P I A N
4: Incorrect. I'm so sorry. You were very close. The correct way to spell champion is C H A M P I O N.
1: ชื่ออะไรคะ
8: น้องอายค่ะ
1: น้องอายแล้ววันนี้อายหรือเปล่า
8: ไม่ค่ะ
1: ดีมากมากเพราะเรามั่นใจใช่ไหมขอให้โชคดีค่ะ Let's play spelling.
4: Your word is fountain.
8: F A L T I A N.
4: Incorrect. I'm so sorry. The correct way to spell fountain is F-O-U-N-T-A-I-N.
1: หนุ่มน้อยของเราคนนี้หน้าคุ้นๆชื่ออะไรครับ
9: พฤกครับ
1: น้องพฤกน้องพฤกเคยมาแล้วหรือยัง
9: เคยมาแล้วสองรอบครับ
1: เคยมาแล้วเราไปเตรียมตัวมาเพิ่มหรือเปล่าไปซุ่มท่องคำศัพท์มาเพิ่มหรือเปล่าคะเก่งมากถ้าพร้อมแล้วตั้งใจฟังดีๆนะ Let's play spelling
4: Your word is stadium. Okay, one more time. Stadium.
9: S-T-A-D-I-U-M.
4: Your answer is... correct! That is the correct way to spell stadium.
1: เข้ารอบไปแล้วที่ไมค์ซับได้เลย ตอนนี้ได้ผู้เข้ารอบไปแล้ว2คนค่ะอีก3คนจะเป็นใครหมายเลขมาค่ะและต่อไปก็คือหมายเลข12ค่ะชื่ออะไรคะ
2: ชื่อจูนครับ
1: น้องจูนน้องจูนอายุเท่าไหร่ล่ะคะ
2: 11ครับ
4: Do you feel ready?
2: Yes.
4: All right. Totally only have one word to win.
1: Let's play spelling.
4: Your word is president.
2: P-R-E-S-E-D-E-N-T.
4: Your answer is incorrect. I'm so sorry. Very close. President is spelled P-R-E-S-I-D-E-N-T.
1: เกือบแล้วนิดเดียวเองชื่ออะไรคะ
10: แองจี้ค่ะ
1: แองจี้อายุเท่าไหร่ล่ะคะ
10: 10ปีค่ะ
1: มาสบายความตื่นเต้นออกไปเยี่ยมมากเยี่ยมมากถ้าพร้อมแล้ว Let's play spelling.
4: Your word is village.
10: V-I-L-L-A-G-E.
4: Your answer is correct. Good job.
1: เยี่ยมมากเก่งมากค่ะ Village เราทราบคำศัพท์นี้มาอยู่แล้วหรือเปล่าคะ
10: อยู่แล้วค่ะ
1: ว่าทำไมตอบเร็วมากเก่งมากค่ะน้องแองจี้ไปรอที่ Bike Stop ได้เลยค่ะอะไรหนุ่มน้อยชื่ออะไรคะ
11: ชื่อเทียบ
1: น้องเทียบอายุเท่าไหร่คะ
11: 11ครับ
1: ตื่นเต้นไหมลูกนิดนึงนะ
4: Have you been practicing your spelling?
11: Yes.
4: Okay, you feel ready? All right.
1: Let's play spelling.
4: Your word is remote. Remote.
12: R-E-M-O-T-E.
4: Okay, your answer is... correct. Good job. Yeah.
1: ตื่นเต้นอยู่ใช่ไหมเนี่ยเช็คอินออฟระหว่างเช็คก็ไปรอได้ที่ Bike Stop เลยค่ะเก่งมากเอาละค่ะน้องๆคะคนสุดท้ายที่จะไปร่วมกับเพื่อนๆอีก4คนจะเป็นใครหมายเลขมาค่ะโชคดีก็คือหมายเลข18ค่ะมาเลยสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะ
13: โนเน่ครับ
1: น้องโนเน่อายุเท่าไหร่แล้ว
13: 10ปีครับ
1: พร้อมหรือยังคะขอให้โชคดีค่ะ Let's play spelling
4: Your word is repeat
13: R E P E A T
4: Your answer isCorrect. Good job.
1: โอ้โหแล้วตอนนี้เราก็ได้ครบทั้ง5คนแล้วนะคะขอเชิญน้องๆทั้ง4คนมารวมตัวกันด้านหน้าเลยค่ะมาเลยและในวันนี้นะคะทางรายการ Good Morning และไทย PBS ก็มีของที่ระลึกมอบให้น้องๆทุกคนเลยค่ะก็คือเสื้อที่น้องๆใส่อยู่นี้นะคะและหนังสือ 5,000 คำศัพท์รับไปเลยคนละ1เล่มค่ะและสำหรับน้องๆทั้ง5คนที่เข้ารอบไปนะคะก็จะได้รับชุดหนังสือเสริมทักษะภาษาอังกฤษทั้ง4ด้านและซีดีรอมค่ะรับไปเลยคนละ1ชุดค่ะไปพบกันในเกมต่อไป Let's go to Spelling Charity
0: น้องๆครับคำศัพท์ในรอบ Spelling Auditionเล่นเอาทั้ง20คนเหนื่อยไปตามๆกันเลยนะครับแต่สุดท้ายก็ได้ตัวแทน5คนจนได้และหลังจากที่พี่ๆทีมงานได้บอกว่าทั้ง9หมวดนั้นมีอะไรบ้างเพื่อนๆทั้ง15คนก็รีบช่วยกันติวคำศัพท์ให้กับตัวแทนของพวกเขาทันทีเลยล่ะครับในรอบ Spelling Charity น้องๆทั้ง5คนจะต้องเล่นทีละคนโดยการเลือกหมวดคำศัพท์1หมวดจาก9หมวดแล้วสะกดคำศัพท์10คำภายใน45วินาทีถ้าไม่แน่ใจสามารถข้ามได้โดยบอก pass ซึ่งแต่ละคำมีมูลค่า500บาทเงินรางวัลทั้งหมดของทั้ง5คนจะมอบให้กับองค์กรเพื่อสัง

0: ังคมต่อไป
1: สู่ช่วง Spelling Charity แล้วค่ะซึ่งในช่วงนี้นะคะน้องๆจะนำเงินทั้งหมดไปมอบให้กับองค์กรสาธารณกุศลค่ะซึ่งในวันนี้น้องๆจะนำไปมอบให้กับองค์กรไหนคะ
2: สมาคมป้องกันการทารุณสัตว์ค่ะ
1: สมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทยใช่ไหมคะ
2: ค่ะ
1: เพราะอะไรคะ
2: เพราะว่าสัตว์เดี๋ยวนี้น่าสงสารค่ะบางครั้งสัตว์ก็ถูกทำร้ายโดยคน
1: ดีมากค่ะเอาละค่ะน้องๆเข้าใจกติกาดีแล้วใช่ไหมคะ
2: ค่ะ
1: เราไปเริ่มกับคนแรกที่เข้ารอบมาเลยนะคะนั่นก็คือน้องคาร์ดี้นั่นเองค่ะทุกคนประจำที่ค่ะคนแรกเลยน้องคาร์ดี้เป็นยังไงคะตื่นเต้นไหม
3: ตื่นเต้น
1: ตื่นเต้นนิดนึงเนาะเอาล่ะเรามีให้เลือกหมวด1ถึง9เลือกหมายเลขอะไรดีคะน้องคาร์ดี้เพื่อนๆว่ายังไงคะ
3: 1 1 1
1: หมายเลขหนึ่งค่ะไปดูเลยค่ะว่าเป็นหมวดอะไรเทคโนโลยีพร้อมหรือยังคะน้องคาร์ดี้
3: พร้อมนะครับ
1: ถ้าพร้อมแล้ว let's play spelling
4: we will start now phone
3: p h o n e
4: fax
3: pass
4: camera
3: c a m e r a
4: media
3: pass
4: Computer.
3: C-O-M-P-U-T-E-R.
4: Laptop.
3: L-A-P-T-O-P.
4: Website.
3: W-E-B-S-I-T-E.
4: Network.
3: N-E-T-W-O-R-K.
4: Battery.
3: B-A-T-T-E-R-Y.
4: Television.
3: T-L-E-V-I-S-O-N.
4: Television.
3: T-E-L-E-V-I-S-I-O-N.
4: Fax.
3: F-A-S-H
4: Fax
3: Pass
4: Media
1: หมดเวลาแล้วนะคะเกือบได้ครบทุกคำเลยนะคะขาดไปไม่กี่คำเองคำแรกที่พลาดไปก็คือคำว่า Fax ใช่ไหมคะ
4: The correct way to spell Fax is F-A-X
1: แต่เก่งมากๆเลยนะคะน้องคาร์ดี้เพราะว่าวันนี้สะกดถูกทั้งหมด8คำค่ะเก่งมากเลยคนต่อไปน้องเริกเชิญเลยค่ะไปเลือกหมวดกันดีกว่าค่ะตอนนี้เหลือหมายเลข2 3 4 5 6 7 8และ9เพื่อนๆว่ายังไงคะ
5: 3ค่ะ
1: 3โอ้โหไปดูเลยค่ะว่าเป็นหมวดอะไร Vegetables ปกติเป็นคนชอบกินผักหรือเปล่า
5: ไม่ค่อยอะไร
1: ไม่ค่อยชอบแต่เราสะกดถูกไหมรู้ใช่ไหมคะถ้าพร้อมแล้ว Let's play spelling
4: We will start now. Onion.
5: Onion. Pass.
4: Tomato.
5: T-O-M-A-T-O.
4: Potato.
5: Again, please.
4: Potato.
5: P-O-T-A-T-O.
4: Corn.
5: C-O-R-N.
4: Carrot.
5: C-A-R-R-O-T.
4: Garlic.
5: Pass.
4: Lettuce.Lettuce.
5: Pass.
4: Parsley. Parsley.
5: Pass.
4: Spinach.
5: S-P-I-N-S-H.
1: หมดเวลาแล้วนะคะน้องเพลิกโหก็ทำไปได้หลายคำนะใช่ไหมเราทำไปทั้งหมด4คำ Could you give us the correct way to spell the word?
4: Onion is spelled O-N-I-O-N The next word is spinach S-P-I-N-A-C-H
1: น้องพลุกทำได้ไปทั้งหมด4คำนะคะรวมกับของน้องคาร์ดี้เป็น12คำเก่งมากใช่ไปนั่งเลยค่ะน้องเพลิกเชิญน้องแองจี้มาเลยค่ะตอนนี้นะคะเรามีหมายเลข2 4 5 6 7 8 9เหลืออยู่ค่ะ
6: 9
1: 9 9โอ้หลายเลขเลยน้องแองจี้เลขอะไรดีคะ
7: 8ค่ะ
1: หมายเลข8นะคะไปดูกันเลยค่ะว่าหมายเลข8คือหมวดอะไร Musical Instruments ปกติเล่นดนตรีหรือเปล่าคะ
7: เล่นค่ะ
1: ปกติเล่นเครื่องอะไรเป็นพิเศษ
7: กลองค่ะ
1: เล่นกลองโอ้ยแสดงว่าพร้อมแล้ว
7: ค่ะ
1: พร้อมแล้วนะคะถ้าพร้อมแล้วขอให้โชคดีค่ะ Let's

0: play Belly.
1: We will start now. Cello.
2: C-H-E-L-L-O.
1: Cello.
2: Pass.
1: Drums.
2: D-R-U-M-S.
1: Piano.
2: P-I-A-N-O.
1: Bass.
2: B-A-S-E.
1: Bass.
2: Pass.
1: Violin.
2: V-O-I-L-I-N.
1: Violin.
2: V-I-O-L-I-N.
1: Flute.
2: F-L-U-I-T.
1: Flute.
2: Pass.
1: Trumpet.
2: T-R-U-M-P-E-T.
1: Guitar.
2: G-U-I-T-A-R.
1: Cymbals.
2: S-Y-M-B-L-B-L-E.
0: ไม่เป็นไรนะคะน้องแองจี้เราไปถาม professor ดีกว่าค่ะว่าการสะกดที่ถูกต้องคำว่า cello นี่สะกดว่ายังไงคะ
1: correct way to spell cello is c e l l o
0: ใช่ไหมอีกคำหนึ่งที่น้องแองจี้พลาดไปก็คือ
1: the word bass
3: yeah
1: you spelled it b a s e
3: yeah
1: which is one way to spell it but it's a different meaning for a musical instrument bass is b a s s
0: คำว่า bass น้องที่ทำไปทั้งหมด5คำค่ะรวมกับของเดิมเป็น17คำเดินไปนั่งรอที่ไม่สต็อปเลยน้องทีคะมาเลยค่ะเราไปเลือกหมวดกันเลยดีกว่าค่ะตอนนี้มีหมายเลข2 4 5 6 7และ9เหลืออยู่เพื่อนๆว่ายังไงคะโอ้โหกองเชียร์อะไรนะลูกเลข5หมายเลข5ค่ะไปดูเลยค่ะว่าเป็นหมวดอะไร Nature ธรรมชาติพร้อมหรือยังคะน้องที
4: พร้อมครับ
0: ถ้าพร้อมแล้ว Let's play spelling
1: We will start now C
4: S E A
1: River
4: L I V R
1: River
4: L I V R
1: River. River.
4: R I V E R.
1: Tree.
4: T R E.
1: Lake.
4: Pass.
1: Island.
4: I R O N.
1: Island.
4: I S L A N D.
1: Beach.
4: B L E A C H.
1: Beach.
4: B L E A C H.
1: Beach. Beach.
4: B-E-S-H
1: Valley
4: Pass
1: Rainbow
4: R-A-I-N-B-O-W
0: โอ้โหคำสุดท้ายนี่ได้ก่อนที่จะหมดเวลานะคะเริ่มสะกดก่อนหมดเวลาเมื่อกี้คำที่เราพลาดมีคำว่าอะไร Lake
1: The correct way to spell the word lake is L-A-K-E
0: What was the other word that he missed?
1: Valley Valley is spelledV-A-L-L-E-Y
0: น้องทีสะกดถูกทั้งหมด6คำรวมกับของเพื่อนๆเป็น23คำค่ะเก่งมากเชิญไปนั่งรอที่ไมค์ครับเลยหนุ่มหล่อคนสุดท้ายออกมาเลยโนเน่เราไปดูกันดีกว่านะคะว่าเหลือหมายเลขอะไรบ้างมีหมายเลข2 4 6 7และ9ค่ะเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าหมายเลข4คือหมวดอะไร Transportation รู้ไหมว่าแปลว่าอะไร
5: จะพาหนะ
0: ยานพาหนะถูกต้องค่ะพร้อมหรือยังคะโนเน
5: ่พร้อม
0: พร้อมแล้วนะคะ Let's play spelling
1: We will start now ship
5: S I P ship
1: train
5: T R A I N
1: metro
5: Pass.
1: Plane.
5: P-L-A-N-E.
1: Tram.
5: Pass.
1: Yacht.
5: Pass.
1: Cruise.
5: Pass.
1: Tricycle. Tricycle.
5: Pass.
1: Skytrain.
5: S-K-Y-T-R-A-I-N.
1: Helicopter.
5: H-E-L-E-C-O-P-T-E-R.
1: Helicopter.

0: Helicopter.
1: Huh?
0: Metro.
1: Pass.
0: Metro. Tram.
1: T-R-A-M-P.
0: Oh, I'm sorry.
2: โอ้ยเราเพิ่มมาหนึ่งตัว
1: T-R-A-M
2: T-R-A-M เฉยๆพลาดไปนิดเดียวใช่ไหมคะ What was the other word that he missed?
0: The next word is yacht. This is a difficult word because it has two letters that are silent. The two letters are C and H.
2: คือคำว่า C กับ H จะไม่อ่านออกเสียงเอาละค่ะน้องโนเน่เก่งมากเลยน้องโนเน่ทำไปถูกทั้งหมด4คำรวมทั้งหมดเป็น27คำนะคะขอเชิญน้องๆทั้ง4คนมารวมตัวกันข้างหน้าเลยค่ะ Professor ด้วยค่ะและนี่ก็คือน้องๆทั้ง5คนนะคะที่เป็นตัวแทนของน้องๆทั้งหมดที่ได้ไปเล่นเกมสะกดคำนำเงินรายได้ไปมอบให้กับสมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทยเป็นมูลค่าทั้งหมด 13,500 บาทค่ะเก่งมากๆเลยนะคะและสำหรับน้องๆทางบ้านคนไหนนะคะที่มีความสามารถพิเศษทางด้านสะกดคำค่ะและอยากจะมาเป็นส่วนร่วมของรายการเราและทำความดีแบบนี้นะคะส่งใบสมัครเข้ามาได้เลยค่ะที่อยู่ข้างล่างนี้เลยแล้ววันนี้ก็ต้องขอเชิญน้องๆทั้งหมดมารวมตัวกันตรงกลางหน่อยนะคะมาเลยและก่อนจากไปวันนี้ค่ะพี่โบก็มีข้อคิดดีๆมาฝากน้องๆทุกคนค่ะเรามีชีวิตอยู่จากการได้รับแต่เราสร้างชีวิตใหม่จากการให
0: ้ We make a living by what we get. We make a life by what we give.
2: และจำไว้เลยนะคะว่าภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
3: Because English is all around. Good morning. Bye.
4: When the COVID-19gone pandemic, it causes the demanding of all of those disposable supplies such as face shield, surgical mask, and also some other material. It causes shortages of all of those materials.

0: การผสมผสานวัฒนธรรมของอาหารแสดงให้เห็นว่าโลกแห่งวงการอาหารนั้นไร้ขอบเขตเราสามารถรังสรรค์เมนูอาหารแบบใดก็ได้หากเรายังเชื่อมั่นในคุณค่าของอาหารแต่ละประเภทและยังสามารถบูรณาการวัฒนธรรมอาหารดั้งเดิมมาพัฒนาให้มีมูลค่ามากยิ่งขึ้นและนั่นคือความหมายของวัฒนธรรมส่วนผสมหรือคุกคัลเจอร์
1: เรามีผักเชียงดาของภาคเหนือเราก็ทำได้แค่เชียงดาผัดไข่หรือว่าแกงเชียงดาผมเชื่อว่าถ้าทำได้แค่นี้มันทำให้ความเป็นเอกลักษณ์และความเป็นประโยชน์ของผักเชียงดาเนี่ยมันถูกใช้น้อยจนเกินไป
2: ผมอยากให้มันเป็นอาหารที่มันเล่าเรื่องราวของวัฒนธรรมเล่าเรื่องราวของการท่องเที่ยวคนที่อยู่ที่ปลายทางเขาจะรู้สึกว่าวันหนึ่งอ่ะเขานึกถึงอาหารเมนูนี้แล้วเขากลับมาสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับคนในพื้นที่

หากเราพูดถึงเมนูไก่คุณผู้ชมคงมีเมนูเด้งขึ้นมาในใจอย่างแน่นอนใช่ไหมล่ะครับไม่ว่าจะเป็นไก่ทอดไก่ย่างหรือไก่นึ่งหรืออีกหลายๆเมนูที่มีไก่เป็นพระเอกซึ่งไก่ส่วนใหญ่ที่เราได้กินก็จะเป็นพันธุ์ทั่วๆไปที่สามารถหาทานได้ง่ายแต่กับวัตถุดิบที่จะถูกนำมารังสรรค์ในแบบคุกเคาเจอร์นั้นต้องมีความพิเศษและยกระดับขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งครับในเทปนี้เราจะพาไปดูเมนูอาหารที่นำไก่ประดู่หางดำที่เป็นไก่พื้นบ้านแท้ๆของไทยเรามารังสรรค์เป็นเมนูในแบบต่างๆจาก2เชฟ2สไตล์ที่แตกต่างกันเมนูแรกในวันนี้พิซซ่าหน้าน้ำเงี้ยวไก่ประดู่หางดำที่ถูกรังสรรค์โดยเชฟต้อมนั่นเองครับ

ีนี้ก็คือเจ้าหน้าที่เขาก็เลยเห็นว่าโปรดักต์ของเรานะครับคือตอบโจทย์กับทางของทางมหาลัยเขาก็เลยให้เราครับเข้าไปสมัครครับก็เลยได้เข้าโครงการของ Gastronomy ครับผมตอนที่เข้าไปในโครงการนั้นนะครับเราก็พัฒนาแล้วก็สร้างตัวเมนูขึ้นมาใหม่ครับเราโดยการที่เรานำวัตถุดิบของเราที่เราผลิตอยู่แล้วนะครับมาใช้ให้เป็นตัวอาหารรูปแบบใหม่เพื่อตอบโจทย์กลุ่มผู้บริโภคที่เป็นคนรุ่นใหม่ครับผมเราได้เรียนรู้เทคโนโลยีการหลักวิทยาศาสตร์ในการที่เรานำเครื่องมือนะครับมาใช้ในการทำอาหารซึ่งมันเป็นการพัฒนาผู้ประกอบการให้รู้จักการใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์เพื่อมาใช้กับอาหารเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดจริงๆแล้วครับจุดเด่นของอาหารเมืองนะครับหรืออาหารในของความเป็น culture ของทางมือเหนือเนี่ยผมมองว่าจริงๆแล้วมันมีเสน่ห์ค่อนข้างจะมากมายเลยทั้งในเรื่องของวัตถุดิบที่มีหลากหลายสมุนไพรที่ค่อนข้างจะปลูกในพื้นที่ค่อนข้างจะเยอะแล้วพอเรามานำประกอบกันนะครับรสชาติกลิ่นหรือการให้รสชาติค่อนข้างหลายๆอย่างนะครับค่อนข้างที่จะให้รสชาติที่ค่อนข้างจะดีมากเครื่องเทศนะครับจะไปดับกลิ่นคาวทำให้กลิ่นของอาหารนะครับจะออกมาค่อนข้างจะดีมีอรรถรสในการทานได้ดีกว่าและทีนี้เราก็เห็นว่าพื้นที่ของทางเชียงใหม่เนี่ยเป็นพื้นที่ที่เป็นการเพาะเลี้ยงไก่ประดู่หางดำเราจึงสนใจนำตัววัตถุดิบของในพื้นที่นะครับเข้ามาเพื่อมารังสรรค์ของเมนูขึ้นมาใหม่เพื่อให้เกิดมาเป็นอาหารฟิวชั่นซึ่งตอบโจทย์กับผู้บริโภคในคนกลุ่มคนยุคใหม่ซึ่งอาจจะเปลี่ยนพฤติกรรมในการทานจากน้ำเงี้ยวที่เป็นจานกลับมาเป็นทานพิซซ่าเพื่อให้ง่ายต่อการที่จะเทคเอาเวย์ในการเดินทางหรือแม้แต่การที่นำไปทานบนออฟฟิศครับวัตถุดิบของตัวพิซซ่าไก่ประดู่หางดำนะครับก็คือหลักๆแล้วเนี่ยคือถ้าเป็นพระเอกจริงๆก็คือเป็นซอสน้ำเงี้ยวครับแล้วก็ตัวไก่ประดู่หางดำซึ่งเป็นพระเอกแล้วก็ตัวกระเทียมดำซึ่งในพื้นที่ครับค่อนข้างจะปลูกกระเทียมค่อนข้างจะเยอะเราเลยรวม3เมนูเนี้ยเข้ามาอยู่ในตัวพิซซ่าซึ่งตัวซอสเนี่ยครับกระบวนการค่อนข้างจะละเอียดตั้งแต่เรานำตัวเครื่องแกงตั้งแต่การโขลกเครื่องแกงจนไปถึงการทำซอสขั้นตอนกระบวนการทำจริงๆเริ่มตั้งแต่การทำแป้งเราเตรียมแป้งพิซซ่ามาก่อนนะครับเตรียมแป้งพิซซ่าเพื่อผสมแล้วเราพักไว้จากนั้นเราก็มาทำในส่วนของตัวเครื่องแกง

ดีครับผมอิทธิเชษฐ์ศักดิ์ศิวนาถครับหรือต้อมครับผมด้วยเราเข้าโครงการของทางมช.นะครับ

ที่เสน่ห์ของตัวน้ำเงี้ยวจริงๆก็จะเป็นตัวถั่วเน่าแคปซึ่งจะหาที่อื่นไม่ได้ตัวถั่วเน่าแคปจะเป็นตัวที่ชูโรงเสร็จแล้วเราดำตัวเครื่องแกงเนี่ยเข้ามาผัดเพื่อนำไปเป็นซอสจากนั้นเสร็จแล้วเราก็เตรียมกระเทียมดำมาเป็นส่วนผสมเสร็จปุ๊บเราก็มาทำตัวเนื้อไก่สไลด์ไก่บางๆเนาะเมนูนี้นะครับก็ชูโรงด้วยคาวาซอสซึ่งเขาก็จะได้กลิ่นของความเป็นตัวน้ำเงี้ยวอ่อนๆแล้วก็กลิ่นของกระเทียมดำที่ก็จะแทรกออกมาครับเวลาที่เรากัดเข้าไปเนี่ยความรู้สึกของความหวานความกลมกล่อมตลอดจนความหอมของน้ำเงี้ยวครับก็จะกลัวอยู่ในปากของเราเวลาที่เรากัดตัวไก่ปลาดุกหางดำนะครับข้อดีของเขาคือด้วยแคลอรี่เขาต่ำรสชาติจะเป็นระหว่างไก่เมืองกับไก่ไทยคือเนื้อเท็กเจอร์ของเขาอ่ะจะค่อนข้างมีความนุ่มเวลาที่เรานำมาใช้เป็นวัตถุดิบนะครับคือเขาจะให้ได้รสชาติได้ดีและแคลอรี่ของเขาต่ำมากการที่เราได้ส่งเสริมคนในพื้นที่ได้สร้างอาชีพได้มีงานทำได้นำวัตถุดิบที่เป็นธรรมชาติจากในพื้นที่

0: จริงๆนำมาประยุกต์ใช้ในการที่เราเอามาทำเป็นร้านอาหารเพื่อมารังสรรค์เมนูขึ้นมาใหม่นี้เนี่ยครับคือมันจะสามารถที่ทำให้คนในพื้นที่นะครับเกิดรายได้เพราะว่าเราอ่ะสามารถที่จะดูไปดูที่ฟาร์มเขาได้เลยว่ากระบวนการเลี้ยงแม้แต่การที่จัดเก็บหรือกระบวนการยังไงเนี่ยเขาถือว่าเขาอ่ะได้รับคุณภาพมาตั้งแต่ต้นทางเพราะว่าเราสามารถที่จะไว้ใจได้ในการที่เรานำวัตถุดิบจากที่เราเห็นการเพาะเลี้ยงตั้งแต่การเลี้ยงจนบ่มจนถึงการที่เขานำส่งต่อมาถึงเรานะครับ
1: ใครจะคิดล่ะครับว่าเมนูพิซซ่าแบบยุโรปจะมาผสานกับความเป็นล้านนาย่างน้ำเหนียวได้อย่างลงตัวเท่านั้นยังไม่พอยังบวกกับการนำวัตถุดิบท้องถิ่นอย่างไก่ประดู่หางดำมาประยุกต์ให้เกิด texture ใหม่ๆถือว่าเป็นเมนูที่มีความน่าสนใจแบบสุดๆไปเลยล่ะครับตอนนี้เรามาทำความรู้จักกับวัตถุดิบหลักที่เป็นหัวใจสำคัญของเทปนี้กันครับซึ่งนั่นก็คือไก่ประดู่หางดำไก่พื้นเมืองพันธุ์แท้ที่ทางกรมปศุสัตว์ได้ร่วมมือกับเกษตรกรในการวิจัยและอนุรักษ์สายพันธุ์ให้คงอยู่ไม่เกิดการสูญพันธุ์ไก่ประดู่หางดำจะแตกต่างจากไก่พันธุ์ทั่วไปอย่างไรเราไปหาคำตอบพร้อมกันกับตัวเกษตรกรกันได้เลยครับ
2: ผมชื่อนายซิมโอนปัญญานะครับหรือลุงซิมโอนปัญญานะครับอยู่ตำบลแม่แฝกนะครับอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่นะครับผมเป็นคนแรกในประเทศไทยนะครับที่นำไก่พื้นเมืองสายพันธุ์ประดู่หางดำเชียงใหม่มาเลี้ยงแล้วก็มาต่อยอดในการพัฒนาอาชีพในการทำอาชีพในครอบครัวครับจุดเริ่มต้นผมนี่มันเจอวิกฤตปี40นะครับวิกฤตเศรษฐกิจปี40ใครคงจำได้นะครับตอนนั้นประเทศไทยมีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจวิกฤตเศรษฐกิจนะครับพอดีผมมีโอกาสได้ไปอบรมที่หอประชุมอำเภอสันทรายนะครับแต่ตอนนั้นผมยังเลี้ยงไก่ไม่เป็นเลยผมไม่ได้มีอาชีพเลี้ยงไก่ทีนี้สายพันธุ์ประดู่หางดำตอนแรกๆนี่ผมยังไม่เข้าใจว่าไก่พันนี้ทำไมรูปร่างมันดีลักษณะมันค่อนข้างสวยนะครับโครงสร้างอะไรดีผมก็เลยสอบถามทางศูนย์วิจัยนะพอสอบถามว่าไก่พันนี้มันมาจากศูนย์วิจัยบำรุงพันธุ์สัตว์เชียงใหม่ของกรมปศุสัตว์ก็เลยได้ติดต่อผู้เชี่ยวชาญนะครับถ้าเราจะมานำไปเลี้ยงเนี่ยมันจะเป็นยังไงเราก็เริ่มซื้อมาเลี้ยงนะครับพอซื้อมาเลี้ยงได้สักปีหนึ่งนะครับทางศูนย์วิจัยว่าเราทำวิจัยร่วมกันไหมเพื่อจะสร้างให้กับเกษตรกรเมื่อทีมงานวิจัยมีเยอะเนี่ยผมอยากจะมาทำเป็นอาชีพได้ไหมก็น่าจะเป็นคนแรกที่เอาไก่จับไก่พื้นเมืองขึ้นมาทำเป็นอาชีพในฟาร์มไก่ประดู่หางดำพันธุ์แท้นี่นะครับจุดเด่นเขาเนี่ยถ้าตัวเมียนะเอาตัวเมียก่อนขนนี่เรายังรู้ว่ามันเป็นสีดำแต่ว่าเราจะต้องดูแข้งเขาแข้งเขาเนี่ยถ้าพันธุ์ประดู่หางดำจริงแข้งเขาจะดำสนิทถ้าตัวผู้นี่จะมีสร้อยคอสีไม้ประดู่นะครับและหางจะดำอันนี้เขาเรียกว่าประดู่หางดำผมเอางานวิจัยเลยนะผมไม่ได้คิดเองนะถ้าเราคิดเองเรานึกว่าโอ้ใครเลี้ยงไก่ของเราเองเนี่ยเราก็รู้ว่าของเราดีแต่อันนี้ผมไม่ได้จับต้องตรงนั้นนะครับถ้าผมกินอร่อยแสดงว่าโอ้ไก่คุณลุงที่บนมันก็กินอร่อยแต่ผมเอางานวิจัยมาจับเลยงานวิจัยคอเลสเตอรอลต่ำต่ำเยอะมากนะถ้าไปดูข้อมูลเนี่ยนะครับคอเลสเตอรอลต่ำไขมันต่ำโปรตีนสูงนะครับโปรตีน 51% สูงมากอันนี้คือความดีของไก่พื้นเมืองไทยเรานะผมบอกว่าสำหรับผมเนี่ยเลี้ยงไก่500ตัว1,000ตัวมันจิ๊บๆผมใช้เวลาอย่างมากไม่เกิน20นาทีก็เสร็จไก่พื้นเมืองเนี่ยมันเลี้ยงง่ายนะครับถ้าเรามีพื้นที่ให้เขาที่ผมชอบไก่พื้นเมืองเนี่ยสายพันธุ์ประดู่หางดำหรือว่าสายพันธุ์อื่นๆที่ทางกรมปศุสัตว์เขาอนุรักษ์ไว้เนี่ย1มันเลี้ยงเป็นกึ่งขังกึ่งธรรมชาติได้ดีอันนี้เราต้องยอมรับว่ามันดีและความแข็งแรงมันมีสูงธรรมชาติของไก่บ้านเราไก่พื้นเมืองทุกสายพันธุ์เนาะ1ในนั้นก็คือประดู่หางดำนี่แหละเราต้องใช้วิธีสังเกตบ้างเวลาไก่มันออกไปเล่นข้างนอกเนี่ยมันจะชอบเล่นฝุ่นเล่นฝุ่นนอนเล่นนอนอาบแดดอะไรเขาตอนเช้าถ้ายิ่งหน้าหนาวนี่ยิ่งสวยเลยจะออกไปอาบแดดไปออกไปเล่นแดดถ้าแดดจัดมันก็เข้าร่มของมันเองพอตอนเย็นมันจะออกจนถึงมืดมันถึงจะเข้าเล้าเองนะครับอันนี้แสดงว่ามันไม่มีความเครียดที่ผมชอบพันธุ์ประดู่หางดำเนี่ยมันไม่ต้องใช้อาหารโปรตีนที่สูงเกินไป

ผมเลี้ยงตอนนี้อยู่ในฟาร์มนี้ไม่ต่ำกว่า 6,000 ตัวรวมทั้งลูกเจี๊ยบแรกเกิดทั้งหมดนะครับผมจะเลี้ยงเองทั้งหมดและผมใช้เวลาอย่างมากตอนเช้าไม่เกิน3ชั่วโมงเสร็จตอนบ่ายก็ให้แค่2ชั่วโมงเสร็จผมเลี้ยงแค่นี้ไม่ต้องมีลูกจ้าง

แต่ไก่พื้นเมืองแล้วเราต้องระวังนะครับเวลาเราต้องให้หญ้าทุกวันอย่างน้อยวันละ1มื้ออันนี้โดยงานวิจัยเลยนะครับไม่ใช่ผมคิดเองนะไม่ว่าจะเป็นไก่ขุนไก่อะไรก็แล้วแต่ถ้าให้หญ้าเนี่ยอัตราการเกิดจะดีเราไม่ต้องไปเสียค่าวิตามินสูงแทนที่จะซื้อวิตามินมาซองตั้งหลายร้อยหรือว่า200เป็นต้นนะครับเราก็จะต้องอัดตรงนั้นเข้าไปแล้วก็เสียตังค์ทีนี้ถ้าเราใช้หญ้าเนี่ยมันไม่มีต้นทุนเราปลูกเองก็ได้อย่างหญ้าเดเปียบางคนว่าผมไม่มีที่คุณลุงคุณก็เลี้ยงให้น้อยลงแล้วคุณปลูกหญ้าในกระถางก็ได้ถ้าคุณจะทำมันอยู่ที่เราจะทำหรือเปล่าแค่นั้นนะครับเวลาไก่ถ้ากินหญ้าถ้าสังเกตนะเมื่อกี้ไก่ผมเดือดร้อนน่าดูนะพอให้อาหารให้หญ้ามันนิ่งเลยมันไม่สนใจมันจะกินหญ้าอย่างเดียวผมว่าไก่เนี่ยมันไม่ได้สนใจเลี้ยงอาหารมากเกินไปนะมันสนใจเรื่องหญ้าพอเราให้หญ้าเนี่ยอาหารมันทิ้งเลยผมเคยท้าเกษตรกรเลยบอกว่าสมมติว่าคุณจะให้อาหารไก่รุ่นเนี่ยคุณให้1ถาดหญ้า1ถาดอาหารให้เขาแต่ต้องฝึกให้เขากินหญ้าก่อนนะ2สัปดาห์ขึ้นไปนะต่ำกว่านั้นอย่าฝึกให้เขากินว่าลำไส้เขายังไม่แข็งพอนะครับ2สัปดาห์ฝึกให้กินหญ้าอันนี้ถาดหญ้าอันนี้ถาดปลายข้าวอันนี้ถาดอาหารมันจะกินหญ้าก่อนให้หมดแล้วมากินปลายข้าวแล้วมันจะมากินอาหารทีหลังก็แสดงว่าหญ้านี้มันมีประโยชน์สำหรับเขาไม่ใช่ว่าเราให้อาหญ้าเป็นแทนอาหารหลายคนเข้าใจผิดนะเวลาผมถ่ายทอดสดทางโทรศัพท์ผมให้หญ้าอย่างเดียวอาหารไม่ให้เหมือนคนเรากินผักอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้กินอย่างอื่นเลยมันก็ไม่ไหวมันก็ต้องให้แมทกันหญ้าเนี่ยมันมีวิตามินนะโดยงานวิจัยนะครับมีวิตามินอยู่หลายตัวนะครับหญ้าสดเขาจะกินหญ้าสดนะครับหลายคนเอาหญ้าแห้งไปผสมอาหารหญ้านี่แห้งไปผสมอาหารเด็ดขาดผมบอกให้เกษตรกรเลยว่าหญ้าจะใช้หญ้าให้ไก่เนาะให้หญ้าสดๆเนี่ยถ้าคุณขยันนะคุณหั่นให้เลยผมมีความรู้สึกว่าผมดีใจนะที่คนทั้งประเทศเนาะโดยเฉพาะยิ่งคนในชาวจังหวัดเชียงใหม่เนาะหรือคนในชุมชนบ้านผมเนี่ยมันมีของดีในชุมชนนะครับมีโอกาสได้พัฒนาขึ้นมานะครับเราไปสู่อาหารในครัวของท่านเนี่ยนะครับผมถือว่านี่ผมดีใจนะผมถึงคุยกับลูกคุยกับใครตลอดว่าจะให้มันหายไปไม่ได้พวกนี้มันเป็นสิ่งหนึ่งที่คนไทยจะต้องอนุรักษ์เขาไว้อย่าให้พันธุ์นี้มันหายผมถึงบอกว่าไอ้ตรงนี้ผมดีใจนะว่าคนไทยหรือว่าคนเชียงใหม่คนในชุมชนบ้านผมมีโอกาสได้บริโภคไก่ไทยจริงๆ

0: มันจะออกไหมครับ
1: ไม่เป็นไรครับไม่ต้องกลัวมันออกวันนี้มันเห็นผมมันชอบเล่นกับผม
2: และเมนูที่2ในวันนี้แกงฮังเลไก่ซึ่งถูกรังสรรค์โดยเชฟตวงนั่นเองครับ

ผมชื่อนายอภิวัตรเลี่ยมมินฟุนนะครับณปัจจุบันนี้ก็ทำธุรกิจเกี่ยวกับด้านของอาหารนะครับก็คือทำร้านอาหารชื่อร้านสลุงเงินนะครับแล้วก็ร้านกาแฟ Specialty Coffee ชื่อร้าน289 Coffee ครับอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่โครงการล้านนาแกสโตรโนมีนี้นะครับพอดีว่าด้วยความที่ผมจบทางด้านฟู้ดไซส์มานะครับแล้วก็เป็นคนเชียงใหม่ตั้งแต่กำเนิดก็จะมีเพื่อนฝูงนะครับที่ศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่อนข้างเยอะครับแล้วก็เราจะได้ทำโปรเจกต์ร่วมกันกับทางของคณะอุตสาหกรรมเกษตรเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับในหลายโปรเ

projects ซึ่งพอมาถึงโปรเจกต์นี้เพื่อนๆก็ได้แนะนำร้านเราให้เข้าไปร่วมในการทำโปรเจกต์จริงๆแล้วแกงฮังเลเนี่ยเหมือนที่ทุกท่านรู้นะครับมันก็จะเป็นเหมือนซิกเนเจอร์ของอาหารเหนือนะครับถ้าจะพูดถึงท็อป3ท็อป5เนี่ยก็ต้องติดหนึ่งในนั้นแน่นอนนะครับแล้วก็เป็นที่ชื่นชอบของหลายๆท่านไม่ว่าจะเป็นคนเหนือเองหรือว่าคนภาคอื่นๆปกติแล้วนะครับเบสของการทำแกงฮังเลนะครับของภาคเหนือเนี่ยเราก็จะใช้เนื้อหมูนะครับทำเป็นหลักนะครับก็จะมีทั้งส่วนของ3ชั้นนะครับแล้วก็ส่วนของเนื้อคอหรือว่าเนื้อสะโพกนะครับเราจะไม่ได้ค่อยใช้เนื้อสัตว์ที่ค่อนข้างที่จะมีความแข็งแต่ด้วยร้านของเราอะครับมันจะเป็นอาหารเพื่อสุขภาพนะครับก็จะเป็นที่ในวงการก็จะเรียกอาหารคลีนนั่นแหละครับเราก็เลยพยายามปรับเปลี่ยนมาเป็นใช้ไก่นะครับใช้เนื้อไก่แทนนะครับเนื้อไก่เราก็จะไม่ได้มีหนังนะครับเราจะเลาะหนังออกทั้งหมดมีส่วนที่ใช้เป็นหลักๆนะครับก็คือสะโพกแล้วก็อกเมื่อเราปรับเปลี่ยนมาเป็นไก่เนี่ยวิธีแรกเราก็ทำก็คือ copy paste เลยก็คือใช้เนื้อไก่ไปแทนเนื้อหมูแต่พอเราไปทำจริงๆแล้วเนี่ยมันค่อนข้างที่จะแห้งแข็งนะครับเพราะนั้นเราก็เลยใช้วิทยาศาสตร์นะครับก็คือศาสตร์สมัยใหม่เข้ามาแก้ปัญหาตรงจุดนี้นะครับแล้วก็ใช้วิธีการซูวีเข้ามาครับทำให้เนื้อไก่นะค่อนข้างที่จะนิ่มนุ่มและชุ่มนะครับเนื่องด้วยที่เท้าความว่าฮังเลเนี่ยมันคือเครื่องแกงแล้วก็เนื้อสัตว์นะครับเพราะฉะนั้นน่ะเบสของแกงฮังเลเลยนะครับก็คือเราต้องมีน้ำพริกก่อนนะครับก็คือเหมือนอาหารเหนือทุกเมนูนะครับเบสก็คือน้ำพริกนะครับก่อนที่เราจะเอามาปรุงนะครับก็จะเป็นเบสง่ายๆก็จะมีพวกหอมแดงกระเทียมนะครับแล้วก็พริกและที่สำคัญก็จะเป็นกะปินะครับกะปินี่ก็จะเป็นสิ่งที่แทบจะทุกเมนูต้องใช้นะครับแต่ด้วยแกงฮังเลที่มันมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างนะครับมันก็จะมีบางตัวที่เพิ่มเติมเข้าไปเพื่อให้มันมีความเป็นโทนกะหรี่แกงกะหรี่เยอะขึ้นจะเป็นพวกผงแกงฮังเลซึ่งมันก็จะเป็นเบสก็จะคล้ายๆกับผงแกงกะหรี่

ด้วยแกงฮังเลนะครับก็คือเราต้องเตรียมน้ำพริกก่อนนะครับเราก็ตำส่วนผสมครับที่ผมได้อธิบายไปเนี่ยครับเบื้องต้นให้เกิดมาเป็นน้ำพริก

ครับพอได้น้ำพริกปุ๊บเนี่ยเราเอาน้ำพริกตัวนี้ครับนำมาคลุกเราอาจจะมีการปรุงนะครับอาจจะเติมส่วนผสมบางอย่างเข้าไปนะครับเพื่อให้มันได้รสชาติที่มันชัดเจนขึ้นกระชูมีเนี่ยมันคือการที่เราค่อนข้างที่จะดูแลน้ำที่อยู่ในเนื้อสัตว์โดยที่การที่เราจะให้ความร้อนที่ค่อนข้างที่จะต่ำอยู่ที่ประมาณ60ถึง65องศาเท่านั้นเองนะครับเวลาทำก็ปกติเลยครับก็คือเอาเนื้อสัตว์ที่เราหมักเครื่องแกงไว้แล้วนะครับก็นำมาลวนในกระทะแล้วก็ค่อยๆตุ๋นไปเรื่อยๆครับให้เนื้อสัตว์นิ่มนะครับนี่ก็คือการทำแกงฮังเลง่า

0: เมนูแกงฮังเลที่เราครีเอทขึ้นมานะครับในรูปแบบของฮังเลไก่ในรอบนี้นะครับความนุ่มของไก่นะครับบวกกับซอสแกงฮังเลที่เราทำไว้เนี่ยมันก็เลยทำให้จะได้รสชาติที่แปลกใหม่กว่าเดิมขึ้นมาทานง่ายมีความเป็นสุขภาพมากขึ้นนะครับก็จะเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งของทั้งคนที่เคยทานแบบเดิมนะครับแล้วก็คนที่รักสุขภาพครับด้วยร้านของผมเองเนี่ยกว่าจะมีวันนี้ได้นะครับเราก็ได้รับการสนับสนุนนะครับจากเกษตรกรรายเล็กๆทำไมถึงจะต้องเลือกใช้และเชิดชูวัตถุดิบท้องถิ่นนะครับอย่างแรกเลยก็คือเราจะได้สร้างงานให้กับเกษตรกรนะครับโดยที่เขามีงานต่อเนื่อง2คือเราได้ของที่ดีนะครับ3ก็คือมันจะได้เป็นการบูรณาการร่วมกัน
1: และนี่ก็คือเมนูจากเชฟตวงได้นำอาหารเหนือแบบแกงฮังเลมาปรับให้เข้ากับยุคสมัยที่ผู้บริโภคมีความใส่ใจในด้านสุขภาพมากยิ่งขึ้นโดยเปลี่ยนจากการใช้เนื้อหมู3ชั้นที่มีไขมันสูงมาเป็นเนื้อไก่ประดูหางดำที่มีไขมันต่ำแถมยังมีโปรตีนสูงอีกด้วยล่ะครับนับว่าเป็นอีกหนึ่งเมนูทางเลือกสำหรับใครที่เป็นสายรักสุขภาพเลยครับสำหรับเทปนี้เราก็ได้เห็นเมนูอาหารที่นำไก่ประดูหางดำมาเป็นวัตถุดิบหลักในการรังสรรค์เมนูที่แตกต่างกันแต่ความต่างก็ยังคงมีความเหมือนในเรื่องของการส่งต่อคุณค่าวัตถุดิบพื้นเมืองให้เป็นที่รู้จักเป็นวงกว้างและยังช่วยส่งเสริมการยกระดับคุณค่าอาหารให้มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นอีกด้วยในสัปดาห์หน้าเรามาดูกันครับว่าเมนูอาหารที่ได้รังสรรค์ขึ้นมาเป็นเมนูใหม่จะมีความน่าสนใจและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากแค่ไหนติดตามได้ในสัปดาห์หน้าครับ

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 192-194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: สวัสดีครับผมโค้ชเอ็กครับ
1: ค่ะพี่ปูนนะคะ
0: และในวันนี้เป็นพาร์ทของโยคะครับแต่ว่าวันนี้ได้รับเกียรติจากคุณปูนครับเราจะเน้นในเรื่องของโยคะของความแข็งแรงนะครับวันนี้สายสตรองอย่างคุณปูนมาหา ก็ต้องแข็งแรงแหละ ก็เป็นพาร์ทของคอมัสเซิลครับก็คอมัสเซิลจะเป็นกล้ามเนื้อแกนกลางนั่นแหละกล้ามเนื้อแกนกลางเนี่ยครับจะมีส่วนสำคัญมากเลยครับในส่วนของไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกายแต่ไม่ว่าจะเป็นโยคะจะสำคัญมากเรื่องของโยคะระดับแอดวานซ์จำเป็นที่จะต้องแบบอาศัยความแข็งแรงของลำตัวเยอะเลยเดี๋ยวเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันกับคอร์มัสเซลครับรวมถึงนักวิ่งนักกีฬาต่างๆก็ต้องมีกล้ามเนื้อแกนกลางที่แข็งแรงครับอาจจะเป็นมัดลึกๆที่อยู่ข้างในบางคนเรียกซิกแพคแต่มันจะมีมัดลึกๆอยู่ข้างในครับมีหลายมัดมากเลยบางคนพอกล้ามเนื้อแกนกลางไม่แข็งแรงก็อาจจะปวดหลังได้แต่พอกล้ามเนื้อแกนกลางแข็งแรงเนี่ยจะทำให้แบบบางคนก็ลดอาการปวดหลังได้อย่างสายใช่ครับอย่างสายคุณปูนเนี่ยก็แบบสายสตรองก็เวลาเล่นโยคะเล่นเวทก็ต้องฝึกแกนกลางลำตัวครับก็จะทำท่ายากๆหรือแบบสุขภาพดีได้
1: แทบจะเป็นหัวใจหลักเลยนะคะ
0: ใช่ครับหัวใจหลักของการออกกำลังกายของโยคะเลยนั่นคือคอมัสเซิลเดี๋ยวเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราจะมาฝึกกันนะครับว่าคอมัสเซิลที่เราฝึกเป็นยังไงบ้างครับคุณปู่พร้อมนะครับเดี๋ยวเจอกันครับครับหลังจากที่เราไปเตรียมตัวกันมาแล้วเดี๋ยวท่านผู้ชมทางบ้านก็จะไปพร้อมกับเราได้เลยนะครับเน้นไปที่แกนกลางเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปช่วงพีคๆเนี่ยเราจะไปวอร์มร่างกายกันก่อนที่จะไปฝึกในรูปแบบแกนกลางต่างๆขอเดี๋ยวจะไปช้าๆนะครับให้ผู้ชมทางบ้านเตรียมตัวแล้วทำตามได้เลยครับถ้าไม่สามารถทำท่ายากๆได้มันจะเรียกว่าออปชันนะครับก็ค่อยๆทำในจุดที่ร่างกายเราทำได้ครับโอเคเดี๋ยวเราเริ่มวอร์มกันนะครับคุณปูนเดี๋ยวเราเริ่มด้วยการวอร์มที่ฝ่ามือกันก่อนเลยนำสองมือครับมาประกบกันไว้ที่กลางอกเลยเดี๋ยวเราเริ่มวอร์มไปด้วยกันนะครับจากนั้นให้เราประสานนิ้วมือไปข้างหน้าก่อนแล้วผลักไปข้างหน้าคุณปูนเหยียดไปให้รู้สึกตึงฝ่ามือนะครับพอเรารู้สึกตึงละเรารู้สึกตึงแล้วเราเคลื่อนแขนของเราให้อยู่เหนือศีรษะไว้ก่อนตอนนี้เรายืดข้อมือหัวไหล่อันนี้เมื่อเรายืดขึ้นค่อยๆดึงไปข้างหลังพร้อมกันนะครับพอเราเหยียดจนรู้สึกตึงแขนตึงไหล่จากนั้นให้เรากดคางไปข้างหน้าครับคุณปูนให้รู้สึกตึงไหล่ไว้แล้วกดคางไปด้านหน้ารู้สึกถึงหัวไหล่ครับแล้วก็ยืดก่อนหน้าจากนั้นค่อยๆถอยตัวกลับมองไปข้างหน้าครับคุณปูนหายใจเข้าทีนี้เพิ่มท่าให้เอียงตัวออกไปด้านขวามือคุณปูนก่อนครับเราเอียงออกไปเน้นลำตัวด้านข้างหายใจเข้าออกเดี๋ยวจะโฟลไปตลอดเลยนะครับคุณปูนหายใจเข้าคืนกลับมาครับหายใจออกครับทำสลับซ้ายมือก่อนเน้นลำตัวด้านข้างครับหายใจเข้าออกปกติเราเน้นยืดเหยียดก่อนจากนั้นค่อยๆคืนกลับไปครับหายใจเข้ากดสะโพกไว้นิ่งๆแล้วเอียงออกไปข้างๆครับหายใจออกโฟกัสที่การยืดลำตัวด้านข้างก่อนนะครับรู้สึกตึงแล้วหายใจเข้าออกปกติไว้ขึ้นกลับมาครับคุณมูลหายใจเข้ารอบนี้ค่อยๆปล่อยมือทั้งสองข้างรอบนี้เอามือไปจับกันด้านหลังเลยประสานกันให้แน่นครับแล้วเหยียดแขนไปข้างหลังเลยจังหวะที่เหยียดแขนไหล่ข้างหน้าเราเหมือนเรารู้สึกยืดที่ไหล่ยืดที่อกเหยียดจนคุณปูนรู้สึกตึงนะครับท่านชมรู้สึกตึงแล้วเงยหน้ามองไปข้างหน้ารู้สึกยืดคอยืดไหล่จากตรงนี้เอาเพิ่มท่าเข้าไปค่อยๆมองไปที่พื้นครับแล้วค่อยเพิ่มท่าเข้าไปก้มไปข้างหน้าหน้าผากไปถึงพื้นไปเลยก็ได้แล้วเราก็ผลักแขนของเราให้สูงขึ้นมารู้สึกโฟกัสไปที่การยืดหัวไหล่ก่อนนะครับเรารู้สึกตึงเราขยับเป็นการวอร์มไปด้วยกันพร้อมกันได้เลยยกตัวขึ้นครับคุณปูนจากนั้นปล่อยแขนออกแขนสองข้างเรายกขึ้นเหนือศีรษะอีกครั้งหายใจเข้าคุณปูนทวิตตัวไปด้านขวามือก่อนครับบิดกระดูกสันหลังมือไปจับที่เข่าแล้วมือขวาเลื่อนไปด้านหลังเราก็ทวิตจนสุดได้เลยโอเคหายใจเข้าและหายใจออกครับคุณปูนให้ตึงไหล่ลุ้นตัวนะครับเราขยับให้เรารู้สึกสบายคุณปูนสลับครับยกแขนขึ้นหายใจเข้าอีกครั้งนึงครับทวิตมาข้างนี้ครับหายใจออกโฟกัสไหล่ลำตัวบอกสลับกับม้วนก้นกบโครงหลังแคสโพสเราครับกระดูกสันหลังค่อยๆยืดคอบ่าไหล่ค่อยๆได้เหยียดคุณปูนเราจะทำ3รอบนะครับท่านผู้ชมตามคุณปูนได้เลยหายใจเข้าอกยืดขยายดันให้รู้สึกตึงเลยโอเคครับเยี่ยมหายใจออกครับนี่คือรอบที่2 ค่ะอีก1ครั้งหายใจเข้าครับรอบสุดท้ายนะครับหายใจออกครับจังหวะที่ม้วนเราเริ่มโฟกัสแกนกลางครับจุดแรกให้เราเหมือนดันสะดือเข้าไปแล้วก็ม้วนให้รู้สึกเหมือนท้องเริ่มรู้สึกเหมือนเราสูบหน้าท้องเข้าไปแล้วเริ่มรู้สึกเน้นไปที่แกนกลางให้เรารู้สึกแน่นๆหน่อยเช็คแต่การรู้สึกเราเกร็งนิดนึงครับมันรู้สึกว่าได้กล้ามเนื้อบริเวณท้องคุณปูนโอเคนะครับรู้สึกตึงแค่นั้นแหละครับแล้วคอนโทรลไว้จากนั้นก็ค่อยปล่อยครับเงยหน้ามองไปข้างหน้าแล้วกลับเหมือนเดิมอีกรอบโอเคมาเราเริ่มกระตุ้นแกนกลางได้แล้วคุณบุญเคลื่อนไหวนะครับขึ้นไปดาวเวทด็อกของเราเชิญครับขึ้นไปเลยเมื่อเราขึ้นไปที่ดาวเวทด็อกครับค่อยๆกดส้นเท้าลงให้รู้สึกตึงแล้วหายใจเข้าออกอีกครั้งโอเคเดี๋ยวเราวอร์มกันไปเรื่อยๆก่อนนะครับค่อยๆงอเข่าขวาเน้นกดส้นเท้าซ้ายโอเคทำสลับไปซ้ายและขวาช้าๆหายใจเข้าและออกปูนไปเรื่อยๆนะครับท่านผู้ชมตามมาเลยจุดที่เราจะโฟกัสคือการวอร์มข้อเท้าก่อนวอร์มหัวเข่าวอร์มต้นขาด้านหลังเอาจุดที่เรา

ู้สึกตึงนะครับท่านผู้ชมได้แค่ไหนก็แค่นั้นเราก็เคลื่อนไหวไปพร้อมกันไปเรื่อยๆนะครับสัก 3-4 รอบคุณปูนหายใจเข้าแล้วออกโอเคขออีก1รอบครับจากนั้นให้เหยียด2ขาพร้อมกันแล้วค้างไว้จุดที่เราตึงที่สุดครับคุณปูนตึงแค่นี้นะครับได้แค่นี้ก็แค่นั้นฝ่ามือเรากดแน่นๆไว้เลยพยายามออกแรงที่ฝ่ามือแล้วก็ตรงโคนนิ้วครับกดแน่นๆเลยสำหรับใครที่เจ็บข้อมืออาจจะฝึกใหม่ๆอาจจะเจ็บมากก็เท่าที่เราทำได้ไม่ต้องไปฝืนมากเท่าที่ทำไหวจากนั้นครับคุณมูลเราจะคอนโทรลแกนกลางไปที่ท่าแพลงแต่ช้าๆหน่อยปกติเราจะพุ่งแพลงธรรมดาเลยแต่วันนี้เราจะค่อยๆคอนโทรลโชว์ภาพช้าครับค่อยๆขมวดท้องยกก้นสไลด์ไปคุณมูลโปไว้แป๊บหนึ่งครั้งไว้ครับให้ท่านผู้ชมได้เห็นแขนจะรู้สึกเหมือนผลัดใช่ไหมครับเหมือนผลัดพื้นแขนจะรู้สึกเหยียบเลยเป็นความแข็งแรงคุณพูนกลับครับเป็นดาวเวอร์ด็อกธรรมดาเรานี่คือรอบที่หนึ่งหายใจเข้าออกท่านผู้ชมสามารถกดมือคอนโทรลจังหวะมูฟเมนต์ไปพร้อมกันนะครับคุณปูน3รอบนะครับรอบ2ขยงสไลด์ไปคุณปูนจะโชว์ชัดมากคอนโทรลท้องแขนสะบักรู้สึกเหมือนผลักและเหยียดแล้วท้องผมเพิ่มเก็บเข้านิดหนึ่งรู้สึกแข็งแรงเราได้เริ่มกระตุ้นเริ่มวอร์มกันมาแล้วเดี๋ยวท่าต่อไปของเราตามนะครับเริ่มจากขาขวาก่อนดีกว่ายกเท้าขวาขึ้นสู่เพดานครับในท่าสุนัข3ขาขายกขึ้นไปก่อนจากนั้นขาขวาของเราค่อยๆก้าวไปข้างหน้าระหว่างฝ่ามือคุณปูนจะยืนขึ้นนะครับแต่ก่อนที่จะยืนยืนขึ้นเลยยกแขนเหนือศีรษะตอนที่ยืนขึ้นจุดโฟกัสของเราคือเริ่มมีความแข็งแรงของขาขวาขาซ้ายลำตัวละเอียดขึ้นสังเกตแกนกลางคุณปูนจะนิ่งคุณปูนคอนโทรลไว้ใช่ไหมครับหายใจเข้าและออกรู้สึกโอเคเริ่มรู้สึกมั่นคงใช่ไหมครับคนที่ฝึกใหม่ๆบางคนเวลาแกนกลางไม่แข็งแรงจะเอียงไปเอียงมาแต่สำหรับคุณปูนนิ่งลองค้างท่าสักพักหนึ่งก่อนถ้ารู้สึกหนักมากย่อเหมือนคุณปูนไม่ได้อาจจะสูงๆไว้หน่อยเท่าที่ทำได้ได้ไหมครับคุณปูนแข็งแรงนะครับเดี๋ยวผมเช็คขาก่อนขาหันหลังเหยียดรู้สึกจริงๆโอเคนะครับคอนโทรลแกนเดี๋ยวถอยดาวเวิร์ดด็อกเหมือนเดิมวางมือครับถอยดาวเวิร์ดด็อกอีกรอบช้าๆครับโอเคส้นเท้าเรากดลงเดี๋ยวจะเป็นขาซ้ายนะครับสลับอีกครั้งครับคุณปูนสลับขายกขึ้นสร้างจังหวะหายใจเข้าก้าวไปข้างหน้าหายใจออกแขนยกขึ้นโอเคเมื่อเราโชว์ภาพช้าช้าตอนที่ฝึกคือฝ่าเท้าคุณปูนจะกดแน่นสังเกตจะรู้สึกแน่นๆที่หน้าแข้งที่ขาเลยสะโพกจัดระเบียบเท่ากันสองข้างแขนรู้สึกมั่นคงเหมือนได้เหยียดขึ้นเท่าที่ได้ครับกระดูกสันหลังจะเป็นแนวตรงสังเกตจะรู้สึกมั่นคงเลยลองเช็คโยกไปได้ไหมครับรู้สึกแข็งแรงมั่นคงเริ่มรู้สึกใช้กล้ามเนื้อมากขึ้นวางฝ่ามือครับถอยดาวเวิร์ดด็อกครับคุณปูนโอเคเมื่อเราได้แบบนี้คุณปูนโอเคนะครับยังไหวเนาะหายใจเข้าออกเดี๋ยวเราชุดวอร์มอีกรอบหนึ่งคุณปูนสไลด์ไปแพลงแต่คอนโทรลแกนกลางครับเชิญครับสไลด์โชว์ให้ท่านผู้ชมชัดๆเลยแขนลำตัวรู้สึกแข็งแรงแล้วเดี๋ยวออปชั่นแรกนะครับวางเข่าลงก่อนช้าๆครับงอแขนอกคางวางพื้นไปเลยช้าสไลด์ขึ้นคอบบาร์โพสครับยกเปิดเหมือนเดิมเบสิกเราโอเคพยายามเปิดอกยืดหน้าท้องขึ้นแล้วหลังตรงพยายามอย่าให้เจ็บหลังนะครับนึกถึงการยืดไว้หาจุดที่เราตึงที่สุดคุณปูนตึงนะครับได้เนาะธรรมชาติเช็คมือเช็คขาของเราโอเคได้สายตามองพื้นค่อยๆนอนลงไปเลยแล้วขึ้นดาวเวิร์ดด็อกปกติเราเชิญครับขึ้นปกติเราโอเคคุณปูนโชว์ความแข็งแรงแขนด้วยได้เนาะเมื่อได้แบบนี้อีกชุดหนึ่งครับขาขวาของเราเตะขึ้นสู่เพดานเลยโอเคแล้วก้าวไปข้างหน้าคุณปูนเหยียดขาเป็นพีระมิดโพสของเราครับเหยียดขาแล้วพับตัวลงพับก้มลงเลยครับนอกเหนือจากความแข็งแรงแล้วความยืดหยุ่นของต้นขาด้านหลังก็มีผลกับแกนกลางลำตัวครับแต่คุณปูนแข็งแรงมากขาก็จะเหยียดได้ตรงเลยแต่บางคนที่แบบไม่แข็งแรงก็จะงอได้นิดหนึ่งเอาตามเลเวลของการฝึกของเรานะครับแต่นี่ถือว่าระดับขั้นแอดวานละพอคุณปูนคนที่ตึงมากก็อาจจะงอไว้สักนิดหนึ่งก็ได้ตามจุดตึงของเราแต่ละคนไม่เท่ากันครับคุณปูนได้นะครับงอเข่าขึ้นกับโอเคตามนะครับสองแขนยกใหม่คุณปูนหายใจเข้าวางฝ่ามือเคลื่อนไหวกับหายใจออกดาวเวิร์ดด็อกหลับโอเค

ขาขวาได้คุณปูนทันนะครับท่านผู้ชมทันนะครับเดี๋ยวขาซ้ายอีกนะครับเป็นซีเควนต์เดิมขาซ้ายยกขึ้นสู่เพดานแล้วก้าวไปข้างหน้าเหมือนเดิมอีกครั้งเหยียดขาเหยียดขาก่อนครับเรามาซีเควนต์เดิมก่อนเหยียดขาซ้ายพับตัวลงพับไปเลยต้นขาด้านหลังสำหรับนี้ช่วยในเรื่องของความยืดหยุ่นนะครับบางทีเล่นกีฬาหนักๆมาแล้วมันอาจจะช่วยในการยืดคลายท่านี้จะดีมากๆคุณปูนโชว์ความแข็งแรงนะครับย่อเข่ายกแขนเหนือศีรษะเป็นล้างใหม่ของเราเริ่มร้อนขึ้นแล้วใช่ไหมครับเช็คความแข็งแรงขานะโอเคดาวเวิร์ดด็อกครับหายใจออกโอเคนี่ยังเป็นชุดวอร์มของเราอยู่นะครับเราวอร์มร่างกายเราก่อนสไลด์แพลงค์ครับคุณปูนรอบนี้เมื่อกี้เราวางเข่าใช่ไหมแต่รอบนี้เราจะไม่วางเข่าละคุณปูนโชว์ความแข็งแรงจตุรังกาดันดาสันแล้วโหเหมือนท่าวิดพื้นเลยคุณปูนโหโอเคแขนนะครับแข็งแรงได้นะครับคุณปูนยิ้มได้นะครับสไลด์ขึ้นไปคุณปูนน่าจะเริ่มร้อนขึ้นบ้างนะครับโอเคนะอีกชุดนึงยังอยู่ในชุดที่เราขยับคุณปูนขาขวาก่อนครับยกทีเล็กด็อกขวาก่อนโอเคก้าวไปข้างหน้าเหมือนเดิมซีเควนต์เรารอบนี้เมื่อกี้ยืดด้านหน้าแล้วทีนี้ไปด้านข้างนะคุณปูนปิดส้นเท้าลงนักรบที่2หันออกข้างโอเคหันหน้าผมใส่กล้องตามทันนะครับได้มุมอยู่ด้านข้างคราวนี้นักรบที่2จะหันออกด้านข้างเป็นกล้ามเนื้อลายด้านข้างเช็คความกว้างของเท้าประมาณสะโพกตามคุณปูนเลยผมเช็คจากขาประมาณ90องศาละแล้วเหยียบเท้าแน่นๆเท้าด้านนี้ก็กดให้เหมือนขา2ข้างออกแรงกระจายแรงใช่ไหมครับเท่าๆกันบางคนหนักขาข้างใดข้างหนึ่งพยายามกระจายออกกระดูกสันหลังตรงแขนเราก็เหยียดปกติเช็คก่อนนะครับแข็งแรงนะครับจากนั้นเมื่อเราแข็งแรงเสร็จแล้วคุณปูนเหยียดขาขวาเหยียดขวาช้าๆครับเดี๋ยวทำในท่าสามเหลี่ยมก่อนโอเคสามเหลี่ยมนะครับปูนสไลด์ไปจับข้อเท้าจับเข่าตรงไหนก็ได้ครับแล้วเปิดแขนใช่ท่านี้คือด้านข้างขาอีกมุมนึงจะยืดลำตัวสองข้างจะยืดตึงนะครับปูนแขนเราก็เหยียดขึ้นสบายโอเคนะครับเป็นการวอร์มขาแล้วก็ลำตัวด้านข้างท่านผู้ชมสามารถตามเรามานะครับถ้าตึงมากก็สามารถงอเข่าได้ครับคุณบุญลองงอเข่าคนที่ตึงมากๆจะแบบเหยียดไม่ได้งอนิดนึงลองเหยียดขานิดนึงครับเหยียดขานิดนึงคนที่ตึงจะเหยียดได้แค่นี้นะครับจะมาเบียดแบบปูนเหยียดขาสุดเลยครับก็จะมาไม่ได้แบบนี้ก็คือแค่งอไว้นิดนึงก็พอละถือว่าได้ยืดก็โอเคละจากนั้นโอเคได้นะครับปูนเดี๋ยวคุณปูนทรงตัวเคลื่อนไปมานะกับนักรบที่2ย่อเข่าคืนกลับมานักรบ2นี่คือเปลี่ยนจังหวะจากท่าไปท่าคุณปูนจะนิ่งมากแต่บางคนแกนกลางไม่แข็งแรงจะสั่นๆค่อยๆฝึกนะครับโอเคคุณบุญเราไปดาวเวิร์ดด็อกกันครับไปดาวเวิร์ดด็อกปกติเราเดี๋ยวจะอีกข้างหนึ่งนะครับโอเคขาซ้ายนะคราวนี้เตะขึ้นทรีเล็กด็อกเราเหมือนเดิมครับหายใจเข้าคุณบุญก้าวไปข้างหน้าครับแล้วไปวอร์เรียร์ทูของเราปิดส้นเท้าหันออกข้างซีเควนต์เดิมเช็คเบสิกของเราก่อนเบสิกถ่ายเทน้ำหนัก2ข้างคุณปูนเช็คนะครับว่าเราถ่ายเทน้ำหนักเท่ากันโอเคขาแข็งแรงนะครับเช็คเชิงการหน่อยเก็บเทคนิคไปเรื่อยสะโพกเปิดมันตึงไหมสะโพก2ข้างพยายามเปิดแขนพยายามเหยียดตัวพยายามยืดเหมือนมีคนดึงแขนเหยียดออกไปแข็งแรงนะครับโอเคเมื่อเราได้หายใจปกติบางคนค้างก็จะสั่นละเพราะมันเกร็งเมื่อยมากแต่เราเน้นความแข็งแรงคุณปูนเหยียดขาซ้ายโอเคนี่ขาตึงนะครับโอเคคุณปูนจับสามเหลี่ยมเราครับไปสามเหลี่ยมเราเหมือนเดิมไปครับโอเคจุดเดิมเรานะครับคนที่ตึงมากจะไม่สามารถเหยียดแบบนี้ได้เลยนะครับท่านผู้ชมทางบ้านอาจจะลองทําดูแล้วเหยียดไม่ได้แบบนี้เลยสามารถที่จะเลื่อนมือมาที่เข่าครับอีกแบบนึงคุณปูนเลื่อนมาที่เข่าแค่นี้ก็ตึงละบางคนหรือเลื่อนลงมาอีกบางคนก็ตึงละไปข้อเท้าก็ได้ครับคุณปูนจับลงไปอีกครับลงไปอีกเลยถึงจนถึงพื้นเลยครับวางไปเลยโอเคเลเวลแต่ละคนจะไม่เหมือนก็เลือกเอาจุดที่เราตึงแต่ค่อยๆทำช้าๆโอเคเราได้เทคนิคแล้วคุณปูนกลับช้าๆนะครับคืนกลับมาย่อขากับนักรบ2หายใจเข้าได้นะครับคืนกลับไปดาวเวิร์ดด็อกไปโอเคไปพักที่ดาวเวิร์ดด็อกเมื่อท่าหนักๆชุดสแตนดิ้งจะรู้สึกเหนื่อยใช่ไหมครับมันเริ่มรู้สึกเหมือนร่างกายมันร้อนขึ้นเป็นเหมือนเราวอร์มร่างกายแต่พาร์ทของเราจะเน้นไปที่คอมัสเซิลแต่เราเน้นหน่อยจุดเราจะฝึกในท่าแรกนะครับคุณปูน

ว่าเราเริ่มวอร์มได้แล้วคุณปุณวางเข่าลงครับแล้วเงยหน้ามองไปข้างหน้าเซตเป็นออลโฟปกติเราส่วนท่าฝึกท่าแรกของเราจะเน้นไปที่หลังนิ่งๆกล้ามเนื้อที่เรียกมัลติไฟดัสจะอยู่ข้างหลังเป็นท่าที่สำคัญในโยคะในการออกกำลังกายทั้งหมดสำคัญมากจุดนี้บางคนได้ปวดหลังเพราะมัดเนี่ยไม่แข็งแรงสิ่งที่เราจะฝึกครับให้เซตท่าเหมือนคุณปูนเลยออลโฟปกตินี่แหละคิดถึงว่ามีแก้วน้ำอยู่ข้างหลังแล้วให้มันนิ่งๆไว้คุณปูนหลังนิ่งนะครับคอนโทรลไว้นะเดี๋ยวคุณปูนจะค่อยๆโชว์ไปคุณปูนนำมือซ้ายของตัวเองเหยียดไปข้างหน้าครับแล้วนำเท้าขวาไปข้างหลังถีบออกไปใช่ท่านผู้ชมทางบ้านเวลาทำท่านี้ถือว่าระดับที่ยากพอสมควรจะเอียงไปเอียงมาจะไม่นิ่งเหมือนคุณปูนนะครับนี่คือท่าที่ฝึกสำคัญที่สุดไม่ว่าจะโยคะออกกำลังกายผมอยากให้ฝึกท่านี้มากเพราะมันจะช่วยเรื่องของความแข็งแรงของหลังคนที่ปวดหลังคนที่แบบออกกำลังกายเวทบ่อยๆท่านี้คือท่าที่สำคัญสังเกตคุณปูนจะนิ่งคุณปูนหายใจนะครับคอร์มัสเซลผมเช็คแขนคุณปูนแข็งแรงขาแข็งแรงแกนกลางแข็งแรงถือว่าโอเคครับคุณปูนลงช้าๆนะครับวางเข่าวางมือโอเคคุณปูนไปท่าใหม่เงยหน้ามองทีนี้กล้ามเนื้อด้านข้างคอร์มัสเซลมัดด้านข้างฝึกพร้อมกันนะครับเห็นครับโอเคท่านี้จะเห็นว่าแขนคุณปูนรับน้ำหนักกล้ามเนื้อด้านข้างจะทำงานและช่วงของเอวบางคนมีไขมันสะสมท่านี้ก็จะช่วยลดช่วงของเอวแล้วก็สร้างความแข็งแรงให้กับลำตัวด้านข้างหลังจากนั้นเมื่อได้แบบนี้ถ้าทำใหม่ๆจะรู้สึกเกรงยากมากทั้งแขนทั้งลำตัวก็ค่อยๆทำนะครับหลังจากนั้นพอได้เสร็จแล้วความยากจะเพิ่มขึ้นในเลเวล2คุณปูนจะยกขาด้านขวาขึ้นถ้าคนที่เลเวลแรกเราโอเคอยู่ให้ทำในเลเวล2โอเคหายใจเข้าออกคนที่ทำเลเวล2ได้รู้สึกเก่งๆแล้วก็เมื่อยตอนไหนก็หยุดตอนนั้นนะแต่คุณปูนสามารถทำเลเวล3ได้คุณปูนจะทำสายแพลงเต็มรูปแบบแล้วนะครับเอาขาคู่กันเลยก็ได้ที่เราแบบมี3แบบเมื่อกี้คุณปูนโอเคนะครับข้างๆทั้งหมดเลยนะตามคุณปูนนะครับดาวเวิร์ดด็อกครับคุณปูนแล้วกลับกันเถอะโอเคหายใจเข้าแล้วออกอีกหนึ่งครั้งกับอีกข้างหนึ่งนะครับไปพร้อมกันรอบนี้คุณปูนสไลด์ในท่าแพลงวางเข่าลงตั้งปลายเท้าขวาเปิดออกเปิดแขนซ้ายเปิดสะโพกซ้ายยกขาขึ้นเลยพยายามให้สะโพกนิ่งแขนแข็งแรงโฟกัสการหายใจปกติรู้สึกแข็งแรงแต่ไม่ต้องเกรงจนแบบหน้ามืดนะครับเอาเกรงแบบรู้สึกแข็งแรงตามความแข็งแรงเราขายกเหยียดคุณปูนวางลงออปชั่น3ถ้าใครตามมาได้เชิญครับ1 2และ3เป็นลำตัวด้านข้างโอเคคุณปูนได้นะครับ3 2ท่านชมสามารถค้างได้นาน30วิ1นาทีได้เลยนะครับได้หมดเลยฝึกของตัวเองไปดาวเวิร์ดด็อกครับคุณปูโอเคลำตัวด้านข้างหายใจเข้าออกแต่วันนี้เราโฟลใช่ไหมครับคุณปูนเรามาหนักเลยวันนี้เราดับแอดวานซ์สไลด์แพงจัตุรังกาดันดาสนะเราเหมือนเดิมครับคุณปูนสไลด์ขึ้นอัพเวิร์ดด็อกหายใจเข้าซีเควนซ์เรายาวดาวเวิร์ดด็อกครับหายใจออกตามนะครับท่านผู้ชมตามมาคุณปูนเท้าขวายกขึ้นทรีเล็กด็อกขวาก้าวไปด้านหน้าอีกครั้งแขนสองข้างยกขึ้นเหนือศีรษะกลับมาท่าแรกท่าเดิมคราวนี้กล้ามเนื้อแกนกลางเกี่ยวกับการทรงตัวครับคุณปูนเราจะไปนักรบที่3นะครับทำทีละสเต็ปท่านผู้ชมตามมาใหม่ไปข้างหน้าครับคุณปูน2มือจับที่เอวก่อนสายตามองที่พื้นหาบาลานซ์สเต็ปเท้าหลังขึ้นมาครึ่งหนึ่งกดฝ่าเท้าขวาแน่นๆรู้สึกขาด้านขวามีแรงโถมตัวประมาณขนานพื้นขาจะรู้สึกแน่นๆนะครับคนที่ยกขาไม่ได้ไม่ต้องยกขึ้นมาแค่นี้ก็หนักละขาอีกข้างหนึ่งยกขึ้นมาครับคุณปูนถ้ายกได้ถ้ายกไม่ได้ให้เหมือนผมเนาะโอเคแตะไว้แค่นี้ก็หนักละคุณปูนแขนแนบชิดลำตัวหรือแขนเหยียดเพื่อฝึกผมแค่ฝึก3ลมหายใจก็พอ1 2และก็3คุณปูนกลับหลังเราค่อยๆหย่อนขากลับไปท่าเดิมยกแขนของเราไฟดาวเวิร์ดด็อกครับกลับไปพักเราปกติท่านผู้ชมจะเห็นว่าคุณปูนเนี่ยขาแข็งแรงแกนกลางจะนิ่งมากแต่สำหรับคนฝึกใหม่ๆ
จะแบบเอียงไปเอียงมาไม่สามารถที่จะยืนแบบนี้

0: ได้นะครับค่อยๆฝึกไปอาจจะ3เดือน4เดือน5เดือนหรืออาจจะเป็นปีเลยค่อยๆฝึกให้เราแข็งแรงขึ้นคุณปูนซ้ายนะครับยกขาซ้ายขึ้นทีเล็กด็อกซ้ายหายใจเข้าก้าวซ้ายไปข้างหน้าครับเหมือนเดิมแขน2ข้างยกโชว์ซีเควนซ์เดิมของเราหายใจเข้าเช็คขาเช็คแกนกลางคุณปูนขึ้นวอร์เรียร์ทรีเลยโน้มตัวด้านหน้าเตะขาโน้มขาด้านซ้ายแข็งแรงท่านี้ประโยชน์จะเยอะครับทั้งแกนกลางข้อเท้าน่องขาจะเฟิร์มจะแข็งแรงมากค้างการทรงตัวต้องใช้ทักษะหลายอย่างสมาธิทุกอย่างจะสอดประสานกันหายใจเข้าออกคุณปูนได้นะครับ3 2และ1เท้าวางลงชูขึ้นเหนือศีรษะหายใจเข้าหายใจออกดาวเวิร์ดด็อกครับคืนกลับไปคุณปูนอีกชุดหนึ่งสไลด์ด้านหน้าแพลงเหมือนเดิมจาตุรังกาลงครับสไลด์อัพเวิร์ดด็อกหายใจเข้าดาวเวิร์ดด็อกครับคุณปูนคุณปูนสังเกตว่าจะรู้สึกร้อนขึ้นมาเริ่มเหนื่อยขึ้นมาใช่ไหมครับท่านผู้ชมทางบ้านถ้าตามเราจะรู้สึกว่าเหนื่อยเริ่มร้อนขึ้นนิดหนึ่งเป็นระดับความแข็งแรงนะครับเดี๋ยวอีกชุดหนึ่งเป็นซีเควนซ์ที่ผมคิดมาให้ทุกคนได้ฝึกแต่ไปพร้อมกันนะครับเดี๋ยวคุณปูนไปท่าของเราซีเควนซ์นี้เราเริ่มจากเท้าขวาคุณปูนยกเท้าขวาขึ้นทีเล็กด็อกขวาโอเพนฮิปครับคุณปูนนีทูเชสแพลงนีทูเชสแทงเข่าไปข้างหน้าหาอกเอาเกียร์หนึ่งคุณปูนเตะขึ้นมาทีเล็กด็อกโอเพนฮิปเปิดมาหาผมขึ้นมาไม่เตะขึ้นมาเหมือนเดิมโอเพนฮิปคุณปูนได้ไหมครับทันเนาะฝึกอีก2รอบคุณปูนไปแพลงนีทูเชสเหมือนเดิมแขนโอเคโอเพนฮิปเปิดมาคุณปูนไหวไหมครับโอเคอีก1รอบไปใช่ทรีเล็กด็อกโอเพนฮิปโอเคคุณปูนโฟต่อเท้าวางข้างหลังวางมาหาผมวางที่พื้นข้างหลังเป็นแบ็คเบนต่อเลยสเต็ป1 2เปิดขึ้นแขนชิดผมคิดชุดคอมัสเซิลโอเคได้ไหมครับคุณปูนแขนคอเนาะเราไปพักทีเจียนก่อนคุณปูนวางมือแขนลำตัวค่อนข้างหนักพอสมควรเริ่มร้อนขึ้นใช่ไหมครับโอเคแขนได้แข็งแรงค่อยๆฝึกตามมาคุณปูนก้มไปข้างหน้าครับหายใจใจเข้าและออกครับก็เรามาพักในท่าพีเจียนเพื่อยืดสะโพกให้คลายแต่เราเหลืออีกข้างหนึ่งนะครับเป็นความแข็งแรงคุณปูนยกตัวขึ้นหายใจเข้าคุณปูนนีทูเชสไปแล้วก็ไปหาศอกจัตุรังกาฮุกโอเพนฮิปครับคุณปูนฝึก3รอบนะท่านผู้ชมสามารถฝึกตามคุณปูนได้เลยนะครับท่านี้รู้สึกแข็งแรงแขนท้องขาคุณปูนใช่ครับโอเคอีก1รอบครับโอเพนฮิปคุณปูนขึ้นมาเปิดไปเลยครับวางแบ็คเบนไปเลยสเต็ป1 2โฟกัสเอวขวาได้เหยียดแล้วก็เปิดระวังปวดหลังนะครับเช็คร่างกายค่อยๆใช้ไปคุณปูนกับทีเจียนก้มไปข้างหน้าหายใจออกก้มคุณปูนเป็นไงบ้างครับแขนท่านผู้ชมนี่คือระดับที่สูงขึ้นมาเป็นความแข็งแรงของคอรวมถึงแขนลำตัวขาทั้งหมดเลยแล้วก็ไปในระดับแอดวานซ์เราจะแข็งแรงขึ้นครับแต่ท่านผู้ชมอาจจะรู้สึกหนักหน่อยแต่สามารถทำออปชันลงมาได้ครับเท่าที่ทำได
1: ้2คนครับหวังว่าท่านผู้ชมคงจะได้ประโยชน์จากการฝึกไปกับพวกเราครับ
2: ค่ะและวันนี้พวกเรา2คนขอลาไปก่อนและสามารถพบกับพวกเราได้ทางช่อง T-Sport เจ๋ตัวจริงเรื่องกีฬา
1: สวัสดีครับ

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่29กันยายนพุทธศักราช2569ค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชโอรสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลอองพระบาทวันนี้เวลา 8:59 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและคณะเฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านในงานกาชาติประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาติไทยนายนรินทร์เผ่าวณิชผู้ว่าการการไฟฟ้าแก่58นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสัปปทุมพระราชทานพระราชโอรสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลอองพระบาทตามลำดับดังนี้นายดิษฐวัฒน์จันอีผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวงและคณะเฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านในงานกาชาติประจำปี2567และ2568เพื่อบำรุงสภากาชาติไทยนางศรีสุขผู้ชัยวัฒนานนท์นายกสมาคมนักเรียนเก่าราชินีในพระบรมราชินูปถัมภ์และคณะกรรมการสมาคมชุดที่37เฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบมูลนิธิเทพรัตนเวชานุกูลเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 นบริษัท TFS โฮเรกาจำกัดวัดประวัตินิเวศวิหารกรุงเทพมหานครได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดสุวรรณรามวัดสุทธิวรารามวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามวัดรุ่มเจริญศรัทธาวัดพิชยะยาติการามวัดป่ามิ่งมงคลจังหวัดร้อยเอ็ดและวัดบางเดือดจังหวัดปทุมธานีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้น

วดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพัฒหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีสำนักงานลูกเสือแห่งชาติพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดนิมมานรดีกรุงเทพมหานครวัดต่างๆในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้แก่วัดกษัตราธิราชวัดบันไดช้างวัดสะแกวัดจันทร์วัดรางจระเข้สวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นมหาวิทยาลัยนานาชาติสแตมฟอร์ดองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดใหม่จังหวัดอ่างทองและคณะกรรมการวัดช่องแคจังหวัดนครสวรรค์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดไตรมิตรวิทยารามวัดโมลีโลกยารามวัดแป้นทศภารามวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารวัดประวัตินิพนธ์วัดรอยพระพุทธบาทภูมิมโนรมจังหวัดมุกดาหารและวัดมหาวนารามจังหวัดอุบลราชธานีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นนางราชสกุลราชินิกูลและหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 นบริษัทปตท.จำกัดมหาชนบริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนบริษัทไทยออยจำกัดมหาชนบริษัท PTT Global Chemical จำกัดมหาชนบริษัท Global Power Synergy จำกัดบริษัท IRPC จำกัดมหาชนบริษัทปตท.น้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนบริษัท PTT LNG จำกัดและบริษัท Business Services Alliance จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเดเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์พระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพัฒหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีราชสกุลศรีธวัฒน์ราชินิกูลชูโตราชินิกูลวงแสงชูโตและราชินิกูลวงสวัสดิ์ชูโตได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นกรุงเทพมหานครได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเดเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดประยุรบงสาวาสกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นกระทรวงการต่างประเทศได้พระราช

ทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานคร4รูปณวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทรา4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายตามระเบียบผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสฉันตระก้าสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ครอบครัวเจ้าหน้าที่ที่เสียชีวิตจากเหตุคนร้ายก่อความไม่สงบในพื้นที่ลำเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสฉันตระก้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่ครอบครัวอาสาสมัครทหารพรานซุปกรันลาเต้ตำแหน่งพลปืนเล็กสังกัดกองร้อยทหารพรานที่4515ซึ่งได้รับบาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิตในเวลาต่อมาจากเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงใส่เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการจรยุทธ์ขณะปฏิบัติหน้าที่ตามแผนยุทธการพิทักษ์ระแงะเหตุเกิดบริเวณบ้านกูจิงหรือป่าหมู่4ตำบลเฉลิมอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่27กันยายน2569การได้รับตระก้าสิ่งของพระราชทานยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร3เขตโดยมอบณศูนย์ฮอนด้าขับขี่ปลอดภัยรามคำแหงเขตบางกะปิจุดรวมพล IT Square เขตหลัก4และวัดวชิรธรรมสาธิตเขตพระโขนงเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นโดยส่งห่วงใยประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่ทางนี้หน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐภาคเอกชนและจิตอาสาพระราชทานได้บูรณาการความร่วมมือให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเพื่อกลับมาดำเนินชีวิตได้อย่างปกติสุขโดยเร็วจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสฤษฎิ์สัมภาภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ

0: ไปผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบเรียนการสอนและความรู้ต่าง
1: ๆพลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญ

0: กับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: พบกับการกลับมาอีกครั้งในการประจนภัยย้อนอดีตครั้งยิ่งใหญ่ของการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย
3: ์ร้านรู้ไหมว่า800ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์ทุกพระองค์ทรงทำทุกอย่างเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของพวกเรา
2: เริ่มออกอากาศตอนแรกอีกครั้งวันที่17พฤษภาคมนี้ทางช่อง DLTV และ www.dltv.ac.th
4: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.thสมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebookพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิต

0: และสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ศูนย์วชิระเบญจทัตศูนย์รถไฟ
1: ผมไม่เป็นไรครับแต่มีคนล้มตรงนั้นครับปู
2: ่เป็นไรหรือเปล่า
3: เป็นอะไรอ่ะ
4: คุณใครก็ได้โทรเรียก1669ที
5: ผมเองครับ
4: ถ้าหยุดหายใจนานแบบนี้ไม่ดีแน่มีใครปั๊มหัวใจเป็นไหมครับ
6: ฉันค่ะทุกคนถอยออกไปก่อนนะคะเดี๋ยวเขาหายใจไม่ออก
0: จะฟื้นหรือเปล่าเนี่ยคุณพระคุณเจ้าช่วยดูเถิด

0: ขอให้ฟื้นสิเธอขอให้ฟื้นฮะ
1: รู้สึกตัวแล้ว
2: โอ้
3: ยเย้ฟื้นแล้ว
1: จริงๆเลยอ่ะ
4: จริงๆเลย
0: เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมโอ้ยแต่บุญกุศลเลย
5: อันนี้ไม่เท่าไหร่นะแต่ได้ความรู้ไว้ช่วยคนอื่นเนี่ยมันดีจริงๆนะ
6: งั้นเดี๋ยวให้พี่ก็พาไปสมัครนะ
7: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงทรงก่อตั้งโครงการจิตอาสาเราทำความดีเพื่อชาติศาสตร์

0: สวัสดีครับ and a very warm welcome to See You on the Road Season 2. This is the quiz show in English that is the pride of จุฬาลงกรณ์ University. นี่คือความภาคภูมิใจของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับ We've been spending the past few months in seeking the
1: สมแต้มไปเรื่อยๆจนเมื่อแข่งครบทั้งหมดแล้ว2โรงเรียนที่มีแต้มสูงสุดจะได้เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศครับซึ่งในแต่ละคู่จะแข่งกันทั้งสิ้น3เกมเช่นเคยเริ่มที่เกมตอบคำถามจาก VTR 100คะแนนต่อด้วยเกมใหม่ที่จะให้น้องๆมาสนุกกับการทดลองกันอย่าง What Should We Do 200คะแนนและเกมที่คุ้นเคยกันดีอย่าง Who What or Where 300คะแนน
0: ขอเสียงปรบมือดังๆต้อนรับน้องๆจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้องกล้านครราชสีมาและระยองวิทยาคมการดาออมสินน้องอายนะครับสามสาวเตรียมน้อมโคราชอยากจะบอกอะไรหนุ่มๆระยองวิทย์ครับ
2: หนุ่มๆระยองสู้ๆฮิ
3: ตพวกเราไม่ได้มาเพื่อแพ้เว้ยแต่ที่แน่ๆพวกเราไม่ได้มาเพื่อชนะเหมือนกัน
0: All right soMay the best team take 3 points. เราจะเริ่มกันจาก VTR ครับ
4: Hi everyone. Right now I'm at an important site in Surat Thani, the Ratchaphapa Dam. What's so interesting about this place? Well, my boat is ready. So, let's see.
5: Ratchaphapa Dam or Shiolan Dam is an important multi-purpose dam in the south of Thailand. Construction began on February 9, 1982 and was completed in September 1987. The dam was built for flood prevention and irrigation. It supplies water to more than 100,000 rai of farmland and helps locals earn extra income from inland fisheries.
4: There's a few highlights in Ratchaphapa Dam, and Khao San Kler is one of them. As you can see, this signature view is very popular among tourists.
5: The Ratchaphapa Dam also generates a large amount of electricity, thereby improving the stability of the electric power system in the south of Thailand.
4: Ratchaphapa Dam remains a popular tourist destination today, attracting more than 70,000 visitors per year.With this beautiful and peaceful scenery, it's not hard to see why it's a great place for a vacation.
0: Which of the following is not one of the benefits of Ratchaphapa Dam? A. It is an inland fishery source that helps generate extra income for locals. B. It can create more electricity for the south of Thailand. C.It helps mitigate the severity of the floods in southern Thailand. D. It increases more than 100,000 rai of arable land. พร้อมนะครับน้องๆ2ทีม Hands behind your backs please. พร้อมแล้วพี่เต้ให้คิวนะครับ C. U.

0: เอาละเซระยองวิทยาคม Your answer
1: The answer is C It helps mitigate the severity of the floods in southern Thailand
0: C เป็นคำตอบที่ Incorrect All right so by default ladies your turn
2: Our answer is D It increases more than 100,000 rai of arable land
0: Your answer D All right, so the first 100 points goes to the ladies from Triem Nom Korat. And now we're going to be entering a brand new game. And the game's called What Should We Do? และสำหรับการทดลองนี้เราตั้งชื่อว่า Enlarging a Balloon. Your challenge is to use the given items to enlarge a balloon so that its horizontal diameter is at least 15 centimeters.Now, the items you see on each of your tables. So now that both teams have their safety goggles on, from the cup. All right, may the best team win 200 points. Let's begin.
3: สามสาวเตรียมน้อมโคราชเลือกนำน้ำส้มสายชูใส่ในขวดและผงฟูใส่ในลูกโป่งครับจากนั้นก็นำลูกโป่งครอบที่ปากขวดแล้วเทผงฟูลงไปในน้ำส้มสายชูครับวิธีนี้มีลุ้นนะเนี่ยแต่จะใหญ่ถึง15เซนติเมตรหรือเปล่าต้องมาลุ้นกันครับฟังสามหนุ่มระยองวิทย์ดูเหมือนจะลองมาหลายวิธีเลยนะครับทั้งเอาผงฟูผสมกับน้ำเปล่าเอาโซดาผสมกับผงฟูเททั้งสองอย่างใส่ลูกโป่งอีกซะด้วยก็ยังไม่สำเร็จตอนนี้เริ่มจะลองน้ำส้มสายชูกับผงฟูดูแล้วครับเอาละครับเริ่มใกล้เคียงกันแล้วทั้งสองทีมแต่ผลก็คือ
0: All right เอาน้องๆจากระยองวิทยาคมปล่อยมือก่อนนะครับ It's given ได้ครับ It's given ได้ครับ
3: ถ้าอธิบายตามสูตรวิทยาศาสตร์เมื่อนำ acetic acid มาผสมกับโซเดียมไบคาร์บอเนตจะทำให้มีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จะทำให้ลูกโป่งขยายตัวได้ครับผ่านไป2ข้อเป็นเตรียมน้อมนครราชสีมาที่นำอยู่ระยองวิทยาคมจะแก้ปัญหานี้อย่างไรช่วงหน้าห้ามพลาดจ้าคลังปัญญาจุฬาเพื่อประเทศไทย CUIR เปิดให้บริการแก่ประชาชนทั่วไปที่ต้องการศึกษาผ่านคลังผลงานวิชาการของคณาจารย์นักวิจัยและนิสิตบัณฑิตศึกษาของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแบบดิจิทัลในรูปแบบฉบับเต็มสามารถเข้าใช้ได้แล้ววันนี้สถานการณ์ตอนนี้ระยองวิทยาคมต้องชนะในข้อต่อไปให้ได้เท่านั้นเพื่อตีเสมอและแบ่งกันไปคนละแต้มไปติดตามกันครับ
0: เกมนี้เป็นเกมที่คุ้นเคยกันดี Who, What, or Where The following are the characteristics of which country Clue number one This country's main exports are hydroelectricity, gypsum, timber, handicraft, Australia Clue number two This country has a monarchy Its population is composed ofThe Sharshops, Ngalop, and Lachampa peoples. To clue number three, the Takin is the national animal. It is an endangered animal that can only be found in this country. It looks like a cross between a cow and a large goat. Clue number four, this country is situated in the Himalayan range. It is one of the countries in South Asia that has neverbeen colonized by the European. And the last clue, it is the only country in the world that uses the principle of gross national happiness, or GNH, to measure its development. Ryong Wittiakum. So your answer is?
4: Bhutan.
0: ใจเย็นๆนี่คือแบบ

0: ตีเสมอไม่ได้ได้แชมป์ประเทศโอเคอ่ะ
1: กันเราเป็นคนตอบคือทาน Which of the five clues gave it up
2: three because the name Takin is I don't know too but sound like it's not in Europe or Africa it might be near India maybe
1: นะครับโอ้โหตอนนี้กระชากมาแล้ว1แต้มก็ยังดี
2: ก็เพราะเราก็มีคำคมอยากจะฝาก
1: นี่ๆเขามีคำคมมาฝากจัดไป
2: ความสุขไม่ได้เกิดจากชัยชนะกระทะเคลือบเชฟรอนกระทะเคลือบเชฟรอน
1: เชฟรอนมันยิ้มน้ำมันนะถ้าเชฟรอนเชฟรอนก็ผ่านอร่อยดีไม่เป็นไรขอเสียงปรบมือดังๆให้กับน้องๆเรียววิทยาคมด้วยครับเพราะฉะนั้นน้องๆทั้ง2ทีมรับไปคนละ1แต้มNext up, please welcome หมอ อ. วิทยานุสรณ์และน้องๆสาธิตจุฬา Welcome back, guys. Welcome back. น้องเจเจ น้องเบนและน้องว่านนะครับ Is there anything you guys would like to say to your friends from สาธิตจุฬา
3: ตอนจบ
4: อย่าโกรธนะ
3: 3คะแนนอ่ะพวกเราขอนะ
1: One of the teams will go back with 3 points. เราจะเริ่มกันด้วยแน่นอนที่สุดครับก็คือ VTR.
5: Nowadays, a lot of young people are interested in careers in agriculture.
6: Of the product. In this case, the locals community comprises the member of the network and the consumers of the agricultural products. The certification system does not involve independent organization or the third party. Together,The members and the consumers set standards and penalties for those who violate the agreement or use chemicals in their farming. This community quality assurance system is suitable for farmers who are selling their crops locally and focusing on community involvement. This type of certification doesn't include a costly certification fee, unlike certification for large businesses.
5: Today, this network has more than 53 members, and within a year and a half, 18 of those members have already been certified.
1: Of all these farmers, who could be certified by the organic PGS model? Mr. A grows corn all year round without using any chemicals. Mr. B uses manure and compost. Mr. C exports his produce. Mr. D burns corn cobs and other plants after the harvest to let them decompose and turn into organic fertilizer.เอามือไว้ข้างหลังนะครับที่ได้ให้คิวนะ See you สาธิตจุฬาได้ไป
7: The answer is A Mr. A grow corn all year round without using any chemicals
1: A Your answer Incorrect น้องๆมอวิทยาศาสตร์ครับตอบอะไรดี
8: B Mr. B uses manure and compost
1: Your answer, B. Correct. นำไปแล้ว100คะแนนไอ้200คะแนนต่อไปเนี่ยแหละจะยากหน่อย And the name of the game is called What Should We Do? And for this game, safety is our number one concern. ความปลอดภัยต้องมาก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเชิญน้องๆทั้ง2ทีมแปลงร่างได้เลยนะครับพร้อมนะ1 2 3หนึ่งสองสามโอเคการทดลองนี้มีชื่อว่า floating clips กติกามีอย่างนี้ basically you have to float as many paper clips as possible on the water what's given a tank some water 100 paper clips and a chicken statue all right you guys have 2 minutes beginsNow
9: ทั้งสองโรงเรียนต่างก็มีวิธีที่น่าสนใจวางกันอย่างบรรจงแต่ยังไงก็ไม่สำเร็จสักทีจึงต้องมีตัวช่วยแต่
1: aim is called who what or where the following are the characteristics of which food clue number oneThis food has been part of the Thai cuisine for over a century. Its name is believed to have come from a word that expresses how addictive, irresistible, and delicious it is. Clue number two.

0: It can only be grown once a year. It has fiber that covers the white and grain. The grain is small and slim with a curved tip. Each grain is about 6.7 millimeters long, 1.18 millimeters wide, and 1.64 millimeters thick. It is resilient against diseases, insects, and other pests. It also adapts well to the environment. Clue number three, this original GABA, or gamma aminobutyric acid, and antioxidants that help prevent cancer, slow down aging, prevent memory loss, nourish the blood, and prevent heart disease. Because it is high in fiber, it is good for the digestive system. Clue number four. In 2006, it received a Geographical Identification Certification, or GI, from the Rice Department and Department of Agriculture, making it Thailand's first GI rice. Its GI name has the word Pathalung in it. มอ อวิทยาศาส
1: ตร์อะไรล่ะ
0: Yes คำตอบนะครับ
1: พัดอะไรล่ะพัดพัดพัดพัดพัดพัดพัดพัดพัดพัดพัดพัดพัดพัดพัดพัดพัดพัดพัดพัดพัดพัดพัดพัดพัดพัดพัดพัดพัดพัดพัดพัดพัดพัดพัดพัดพัดพัดพัดพัดพัดพัดพัดพัดพัดพัดพัดพัดพัดพัดพัดพัดพัดพัดพัดพัดพัดพัดพัดพัดพัดพัดพัดพัดพัดพัดพัดพัดพัดพัดพัดพัดพัดพัดพัดพัดพัดพัดพัดพัดพัดพัดพัดพัดพัดพัดพัดพัดพัดพัดพัดพัดพัดพัดพัดพัดพัดพัดพัดพัดพัดพัดพัดพัดพัดพัดพัดพัดพัดพัดพัดพัดพัดพัดพัดพัดพัดพัดพัดพัดพัดพัดพัดพัดพัดพัดพัดพัด
0: กดแล้ว so your answer is
2: สังหยดไรซ์
0: สังหยดไรซ์ your answer and correct นี่คือโมเมนต์นี่คือไงรู้ไหมนี่ต้องโปรดต้องยี้แล้วก็อย่างงี้มองลงงี้
3: ต้องสารภาพว่าโปรดเจอข้าวนี้ในร้านอาหาร The Terrace ครับมันเป็นข้าวแบบขมกเหมือนว่ามันมาจากภาคใต้แต่โปรดลืมๆไปแล้วแต่กินกับคุณแม่แล้วก็ลองเสิร์ชดูในอินเทอร์เน็ตก็เลยมีพอติดหัวบ้างแล้วก็จำได้ว่ามันเป็นสีแดงแล้วมันก็อร่อยนะเท่าที่โปรดลองทานดูครับ
0: เพราะฉะนั้น3คะแนนเป็นของน้องๆสาธิตจุฬาขอเชิญทุกท่านนะครับพบกับน้องๆจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และเตรียมอุดมศึกษาดอนกล่าวนครราชสีมาขอต้อนรับครับน้องทามน้องเมโลดี้และน้องไผ่หลิวนะครับน้องๆสาธิตมช. Is there anything you'd like to tell your friends from เตรียมน้องโคราช
4: ทำใจดีๆไว้นะ3แต้มเป็นของพวกเรา
0: โอ้โหตายอกอีแป้นจะแตกร้องไห้มีอะไรที่3สาวจากเตรียมน้องโคราชอยากจะบอกเพื่อนๆสาธิตมช.ครับ
5: เชียงใหม่เชียงใหม่ฮักตั๋วอยู่ฮู้อ้ําเปา
0: All right guys so bear with me on this one นะ we're going to start with the VTR round
6: There's a type of nutrient-rich shellfish that has become in short supply and is now very expensive. But now we can farm this type of shellfish. Let's go have a look.
7: Today, fewer and fewer abalone can be found in nature. Not only that, the harvesting process also destroys the environment. So the Aquatic Resources Research Institute, Chulalongkorn University,launched a project to build a prototype of a commercial abalone farm as an alternative to the wild-caught abalone. Studies have found that it is possible to farm the species called Haliotis asinina, or Ass's Ear abalone, which is a tropical species that can be bred all year round by mimicking the natural method. In order to stimulate the breeding process,The Research Institute built a dark room and an irrigation system to replace this in nature. There might be an excessive amount of semen from the male, causing polyspermy, or when multiple sperms fertilize an egg. That egg is then considered damaged. Its cell cannot be divided, resulting in an abnormal embryo that will eventually die. So the researchers let the female and the male release their eggs and sperm in their own separate pools before bringing the eggs and the sperms together for fertilization. Each fertilization
0: process of seasonal breeding. พร้อมนะครับ ให้สัญญานะครับ Hands behind your backs, guys. พร้อมแล้ว See you. เอาละสิ สาธิตวช. เชิญครับ
4: ตอบ C ครับ It is a con

0: Construction of an abalone farm prototype that can prevent eggs from damaging and embryos from dying.
1: คำตอบของน้องข้อ4นั้น correct เรื่องหอยฝอยรับไป100คะแนนเรียบร้อยนะฮะสำหรับน้องๆจากสาธิตบช.
2: น่าเสียดายหมดเวลาซะแล้วครับวันนี้ติดตามความสนุกได้ใหม่ในครั้งหน้า

0: ทานอาหารญี่ปุ่นคือตอนแรกก็ไม่รู้ว่ามันจะออกมาเป็นยังไงเพราะว่ากลัวว่าข้าวมันจะแบบไม่เหมือนกันเดี๋ยวมันจะแบบข้าวแตกอะไรอย่างเงี้ยแต่ออกมาก็ประสบความสำเร็จไปด้วยดีค่ะตอนแรกก็ไม่คิดว่ามันจะเข้าไปได้แต่กินไปกินมาก็อร่อยดีนะแต่ก็ก้างปลาทูมันเยอะนิดนึงก็ตำคออะไรอย่างเงี้ยแต่ก็อร่อยดีค่ะ
1: โอเคEverybody I know it's time to eat and I show you the Thai style
2: yes Thai style
1: what Thai style
2: how to eat
1: with Thailand style
2: yeah should I do
3: ผัดกันชิมเมนูซูชิไทยญี่ปุ่นด้วยสีหน้าที่ดูจะอาเร็ดอร่อยกับวาซาบิครับช่วยเพิ่มรสชาติแบบเข้มข้นเลยล่ะครับทีนี้อย่างนี้ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า we kick it up a notch with some วาซาบิล่ะครับ
4: เค็มใส
5: ่ like it
1: put it on all above head and make a wish
4: yes make some wish man.
1: and put it to monk okay let's start and do it
5: start to
6: and say this thing
4: for the woman you don't touch the monk you believe

0: はようございます。
1: おはようございます。Yeah. When you free time, what you like to do?
0: Movie?
1: What watch movie?
0: Yeah.
1: Ah, what kind of movie that you to do like to watch?
0: Like what? Movie, Japan movie.
1: Oh, yeah.
0: I not like horror.
1: Horror movie.
0: Yeah.
1: Ghost.
0: Ghost, yes. No.
1: Now, why Japanese like to say loudly and like, hey, hey, yeah, yeah, yeah. การพูดภาษาอังกฤษกับคนที่เขาประมาณเดียวกับเราเนี่ยค่ะมันทำให้เราแบบกล้าที่จะพูดมากขึ้นเพราะว่าเหมือนเขาก็ประมาณเดียวกับเราเปล่าอะไรเงี้ยเราก็เหมือนคุยกันเลยอะไรเงี้ยใช้ภาษาใช้ทักษะที่เรามีให้เต็มที่อย่างเงี้ยค่ะไม่ต้องมากดดันหรือว่าเกรงอะไรมาก
2: Do you know what where we are going?
3: No, I don't know.
2: We are going to floating market. Do you know?
3: Yeah.
2: ประทับใจที่ว่าเราพูดอังกฤษไม่ค่อยได้เขาก็พูดอังกฤษไม่ค่อยได้เราก็ต้องพยายามให้มันเข้าใจด้วยกันทั้งคู่โดยการเราอ้อมๆมั่งใช้ศัพท์ง่ายๆมั่งอะไรประมาณนี
4: ้ So how

0: How เทคนิคพิเศษภาษามือค่ะอันนี้แบบเป็นภาษาตั้งแต่กำเนิดภาษาเซนอะไรอย่างเงี้ยแบบมาถึงต้องมืออะไรอย่างงี้ไปก่อนเขาก็จะแบบเข้าใจบางทีแบบไม่รู้ก็ทำมือเขาก็ทำมือกลับค่ะประเด็นแต่เหมือนเขาก็แบบพยายามที่จะพูดให้เราเข้าใจอะไรเงี้ยค่ะ
1: Why do you speak English good
2: ถามลูกทัวร์2ครั้งว่า Why do you speak English good และ How to learn English good ลูกทัวร์เข้าใจครับน้องฮาร์ทแต่เจ้าของภาษาอาจจะมีงอนเล็กๆนะครับเพราะ good เป็น adjective ทำหน้าที่ขยายคำนามครับดังนั้นที่ถูกต้องควรเปลี่ยนจากคำว่า good เป็น well ครับที่ทำหน้าที่เป็น adverb วางไว้ท้ายประโยคเพื่อขยาย speak English และ learn English นะครับน้องฮาร์ท
3: I used to live in Australia and I studied English over there for 9 years.
1: How to learn English? Good.
3: I went to school and I went to high school and college and I worked there as well.
1: Did you learn extra class for minimum class?
3: Not really.
1: Not really?
3: Yeah.
2: และแน่นอนครับต้องใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารปฏิบัติภารกิจเป็นหลักซึ่งหากทีมใดทำเวลาไปได้น้อยที่สุดก็จะเป็นทีมที่ชนะครับ
4: ที่หนูได้เลยคือให้ไปหาส้มตำไปกินส้มตำโดยตำเองด้วยอย่างเงี้ยค่ะ
5: ส้มตำ
6: ส้มตำ
7: ป๊อปป้าอย่า
4: คือพอเริ่มมาก็หันไปบอกยายเขาว่ายายคะหนูไปร้านส้มตำค่ะยายเขาก็พายไปเรื่อยๆค่ะเลี้ยวหันจะแบบยายคะอีกไกลไหมคะยายก็บอกว่าอ๋อยายก็ไม่รู้ว่าเขาออกมาหรือเปล่าหนูก็อ้าวแล้วทำไงแล้วจะทำไงคะยายเงี้ย
6: ฮัลโหลเฟย์ชังตรงเปียวก็คันเป็นเปียว
4: เปียวค่ะพี่คนข้างๆเขาบอกว่านี่ไงเจ๊เปียอยู่ตรงเนี้ยก็พายไปก็ตะโกนเจ๊เปียอยู่ไหนเจ๊เปียแล้วแบบพี่เขาก็ยกมือป้าเขาก็ยกมือใช่ๆเลยเหมือนตกใจเพราะตะโกนมา 8,500 หลาตะโกนมาแบบเจ๊เปียอยู่ไหนอะไรอย่างเงี้ย
3: This is a dry stream and pee
6: What's
3: this?
6: It's
3: a pee and dry streams and with salt อ๋อน้ำตาลเหรอ sugar liquid sugar ล่ะ
6: It's not honey.
3: Not honey.
6: And this is salt.
3: Fish
6: salt.
3: And this is
6: lime.
3: Lime.
6: Lime. Lime. Lime. Lime. Lime. Lime. Lime. Lime. Lime. Lime. Lime. Lime. Lime.
3: Lime. Lime. Lime. Lime.
7: Lime.
3: Lime.
7: Lime. Lime. Lime. Lime. Lime. Lime. Lime. Lime. Lime. Lime. Lime. Lime. Lime. Lime.
8: เอาแล้วเนา
9: ะเย้โอ้ยขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณ
6: มากขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมาก
8: ขอบคุณ
6: มากขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมาก
8: ขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมาก
6: ขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมากขอบ
3: คุณมากขอบคุณมากขอบคุณThis elephant, you know, elephant made by myself. Hello. Can we elephant ask for
6: help?
10: I'll
6: go next to you. I'll go next to you. It's a project. I have to ask for help. Can I ask for help? Can I ask for help? Can I ask for help?
11: We have two artists for free, so we're gonna do. We're gonna do
7: big,
11: big,
6: big. ขอร้องพี่ขอบคุณค่ะเนี่ยมันเป็นช้างแกะสลักเลยไหมคะแกะสลักจัดกระดาษ
12: What's your name? Where you come from?
6: ถ่ายรูปถ่ายรูปกับมึง Take pic with snake เฮ้ยทุกคน
4: ตกใจมากเพราะว่าไม่คิดว่าจะให้ทำอะไรแบบนี้ค่ะเพราะเป็นแก๊งสาวสาวสาวยายเขาก็สาวแบบสาวกันหมดแล้วพอเปิดมาปั้งให้ถ่ายรูปกับงูโอ้ my god
6: เฮ้ยแต่ของกองงูอ่ะ
7: ไอ้ยิ้มตัวแบบ
6: เฮ้ยไอ้ยิ้มแล้ว

0: I don't want to. I'm really scared.
1: Yuki, Nangi, Nang Mei Kwan, look at
0: me. You don't have option. Are you scared?
2: Yes.
0: Are you scared? Me too.
1: Me too. เขาสองคนนะตอนแรกเขาหันมาบอกเลยว่าแบบไม่ทำได้ไหมกลัวจริงๆแล้วอีกคนนึงก็บอกกลัวจริงๆเหมือนกันหนูก็บอกกลัวจริงๆคนก็หันไปมองตุนแล้วตุนก็ตุนกลัวจริงๆตอนนี้ทุกคนก็แบบเครียดมากว่ายังไงดีเสร็จปุ๊บญี่ปุ่นสองคนเขาก็เลยแบบเป่ายิงชุบกันค่ะ
2: ไซโชจังเก้เฮ้ยไซโชจังเก้เฮ้ย
3: รู้ว่าจนถึงขนาดต้องเป่ายิงฉุบเพื่อหาผู้เสียสละทำภารกิจถ่ายรูปกับงูกันเลยล่ะครับเนี่ยแม่เป่ายิงฉุบภาษาอังกฤษเขาก็เรียกว่า rock paper scissors ซึ่งก็คือการทำมือแทนสัญลักษณ์ของค้อนกระดาษและกรรไกรนั่นเองครับ
1: เขาให้หนูแปลให้กับเจ้าของร้านฟังว่าให้จับปังงูให้หน่อยแล้วก็ขอแป๊บเดียวแต่คือเจ้าของร้านอะเข้าใจว่าแบบเราจะเหมาถ่ายรูปหลายคน
4: โอเค
1: อีปิกิอีปิกิอีปิกิ
5: ถ่ายรูปแล้ว
6: ค่ะโอ้โหทำไมเนี่ยเชื่อไม่เป็นไร
7: พี่เขาก็ปล่อยแบบไม่สนใจแล้วแบบมาจังก็โอ้ยเอาออกให้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยแบบขอให้เอาออกก็แบบบอกพี่เขาว่าพี่ขาออกเถอะค่ะเขากลัวแล้วเอาออกเถอะอะไรเงี้ยพี่เขาก็เอาเลยเนี่ยเต็มที่พี่ไม่ห่วงอ่ะ200เอาเต็มที
5: ่โอเค
8: เด้งๆๆๆๆอ่ะมาขอโทษแ
5: วะกินก๋วยเตี๋ยวให้ครบทุกคนอีกนิดนึง
7: โอเค
5: ชั้นไหนก็ได
7: ้
5: ก๋วยเตี๋ยวค่ะ
9: ชั้นไหนชั้นนี้ก๋วยเตี๋ยว
7: เย้ๆๆ Let's go
5: เ
10: จ๊จิงต้องดำถ่ายที่ไหนครับ
11: เข้าไปในแม่จ้ามันอยู่เลย
10: แมงโก
12: ้แมงโก้
5: นี่สิ
10: โอ้ย
12: มันซ้ำ
10: แมงโก
12: ้นะ
3: ปากหวานจนได้ของฟรีครับแบบนี้ต้องบอกเป็นภาษาอังกฤษว่า He sweet talk the seller ครับ
12: ของใจใจดี
13: เย้เรีย
10: นกันมา The next mission is
12: yeah
10: take a picture with a snake
12: yeah
10: anaconda
12: mission impossible 3 yeah

0: This is named Python.
1: Oh, yeah.
0: So you can go.
2: Oh, there.
0: Yeah. Let's go.
1: Yeah. Whoa.
3: Mix it.
0: This is Python.
3: Don't be scared.
1: Yeah, right? Man.
3: I see in the, when we start, right?
1: Yeah, yeah, yeah,
3: yeah, yeah. Yeah. Let's go, right? Yeah.
2: We are the winner.
4: Let's go to the
2: finish. Okay, let's go to the finish.
1: Delicious.
2: Okay. Winner.
1: Winner.
5: Winner. Winner. Winner. Winner. Winner.
6: ตอนนี้ต้องมาเฉลยกันแล้วนะครับว่าทีมไหนเป็นฝ่ายชนะสำหรับเกมการแข่งขันในครั้งนี้นะฮะและผู้ชนะคือผู้ที่ทำเวลาได้น้อยกว่านะครับและทำสำเร็จในทุกอย่างด้วย So the winner of this activity is Lady Team.
7: เป็นฝ่ายที่ได้รับชัยชนะในภารกิจนี้ของเกมออนทัวร์ไปอย่างเป็นเอกฉันท์ครับซึ่งภาษาอังกฤษใช้คำว่า unanimously งานนี้หนุ่มๆก็ต้องทำหน้าที่เป็นม้าทรงเมืองพาสาวๆ ladies team ของเราระเวนเที่ยวตลาดน้ำต่อกันจนเหนื่อยแล้วครับทีนี้อาทิตย์หน้ามาติดตามชมกันต่อครับช่วง wrap up
8: it's easyDan อุ๊ย it easy Dan ท่านผู้ชมค่ะต้องระวังเลยนะคะเจอน้องแดนค่ะว่ายหนึ่งทีอุ๊ยแดน
9: สว
8: ัสดีค่ะแดนเพราะว่าทำไมคะเจอน้องแดนเมื่อไหร่หนูทันทีต้องรู้เลยว่าต้องเป็นขั้น
9: กว่า
8: ดีมากเพราะการเปรียบเทียบอยู่3แบบค่ะขั้นเท่ากันเช่นกูเก๋สวยเหมือนอะไรคะยาย่า นะคะยาย่าเลยลูกกูสวยเหมือนยาย่าแต่กูเป็นละยาย่ายาค่ายาค่ะนะคะสวยเท่ากันแบบแรกอันที่2ค่ะกูเก๋สวยกว่ายาย่าอะไรอย่างเงี้ยเห็นปะขั้นกว่าขั้นสูงสุดครูเก๋สวยที่สุดใน3โลกอย่างเงี้ยค่ะนะครับมีการเปรียบเทียบอยู่3แบบแต่มีคำว่าแดนหนูพูดตามหลกแดน
9: แดน
8: more than
9: more than
8: แดนน้องสั้นสั้นแต่มอยาวยาวพูดตามค่ะน้องสั้นสั้นแต่มอยาวยาวดีมากค่ะคำว่า easy 2พยางค์เท่านั้นเป็นคำสั้นสั้นค่ะก็เป็น easy แต่ครูเก๋บอกอุ้ยครูเก๋สวยอ๋อก็เป็นอะไรคะ beautiful จะใช้ beautiful ไม่รู้มีเด็กบางคนนะคะบอกอู้ you are beautiful โอ้โหหนูลูกคุณจะเป็นลมนะคะห้ามพูดค่ะต้องใช้คำว่า more beautiful นั่นเองโอเคปะนะสั้นมอ
9: ยาว
8: ดีมากค่ะ
10: แม่หนูชอบภาษาอังกฤษค่ะชอบมากๆเลยตอนนี้แม่หนูก็ยังเรียนภาษาอังกฤษอยู่เลยค่ะหนูก็เลยชอบตามแม่ค่ะเพราะว่าภาษาอังกฤษก็เป็นภาษาสากลด้วยอะค่ะแล้วก็ต้องใช้ในชีวิตประจำวันอีกแล้วก็เวลาสมัครงานเนี่ยคนที่เก่งภาษาอังกฤษอยู่แล้วก็จะมีสิทธิ์มากกว่าคนที่ไม่เก่ง
11: ไม่ค่อยเก่งเรื่องแกรมมาค่ะก็ต้องฝึกจากครูที่สอนภาษาอังกฤษเรียนพวกประโยคสนทนาเนี่ยค่ะมันเป็นภาษาว่าสื่อกลาง
12: สำคัญที่สุดเลยครับเพราะตอนนี้ก็เข้าสู่ประชาคมอาเซียนต้องมีการติดต่อสื่อสารค้าขายการส่งออกอะไรก็ต้องใช้ภาษาทางราชการภาษาอังกฤษครับผม
13: งานนี้ครับต้องใช้ภาษาอังกฤษเพื่อ

0: ใช้ประกอบอาชีพแล้วนะครับ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลพระเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
2: 8:25 นถึง 10:40 น
1: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอด
1: กับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

วัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับรายการคิดนะฮะแล้วกระผมครูคิดนะฮะก็จะมานำเสนอภาษาอังกฤษนะครับแบบสนุกๆให้กับคุณผู้ชมเหมือนเดิมนั่นเองนะครับแหมเมื่อกี้นะครับเปิดมาก็พูดสำเนียงนะครับได้ค่อนข้างจะผิดเลยทีเดียวนะครับรายการคิกนะฮะเพราะถ้าไปบอกว่ารายการคิกเนี่ยมันจะต้องแปลว่าปุ๊บจะต้องแปลว่าเตะสิครับแต่ที่จริงแล้วนะครับรายการของเราชื่อว่าคลิกนะครับคลิกนั่นเองนะฮะแต่ทุกวันนี้นะครับนี่ก็คือปัญหาของบ้านเราอย่างนะครับกับการใช้ภาษาอังกฤษนั่นก็คือการออกเสียงภาษาอังกฤษไม่ถั่วต้มนั่นเองนะฮะแต่ผมจะพยายามอย่างมากเลยครับที่จะมารวบรวมนะครับภาษาอังกฤษที่พี่น้องชาวไทยออกเสียงผิดระดับชาติอย่างแรกเลยครับวันนี้ผมจะมาพยายามเนี่ยนะฮะมากรุ๊ปเนี่ยนะฮะกลุ่มคำต่างๆที่จะมีทริคเนี่ยนะหรือจะมีการคลิกนะครับให้คุณผู้ชมนั้นได้เข้าใจนะครับว่ากลุ่มคำแบบนี้เขาจะออกเสียงงี้ครับแต่ผมก็มีวอร์นิ่งสักนิดนะครับวอร์นิ่งก็คือคำเตือนนะครับว่าสุดท้ายแล้วนะครับในภาษาอังกฤษมันก็ไม่ได้มีอะไรตายตัวนะครับเพราะว่ามันสามารถที่จะบิดเบือนไปนะครับตามอัธยาศัยของฝรั่งเขาเนี่ยนะฮะอย่างเช่นที่นักเรียนผมคนนึงเคยเดินมาถามผมครับว่าอาจารย์ผมไม่เข้าใจอ่ะทำไม TO คือ to DO ก็ดูแล้วทำไม GO ไม่กูอ่ะผมก็บอกไปสั้นๆครับกูก็ไม่รู้เพราะให้ทำยังไงได้ล่ะครับเพราะว่าถ้า TO คือ to DO คือดู GO มันคือ go อ่ะฮะแล้วเราจะรู้ได้ไงน้ำเนี่ยนะครับมันจะกลายเป็นอะไรครับถามว่า decision หรือ decision ครับตึ๊กตอกตึ๊กตอก decision ง่ายๆครับเพราะเรารู้อยู่นะครับว่า decide ก็จะเป็น decision make a decision ก็คือทำการตัดสินใจนี่ง่ายต่อไปครับถ้าเป็น verb to เชิญชวน invite ผมอยากจะเชิญชวนคุณมาเรียนภาษาอังกฤษนะครับ I would like to invite you to come and study English with me invite ก็คือ verb to เชิญชวนแต่พอเป็นนามฮะอย่างเช่นส่งการ์ดเชิญหรือบัตรเชิญนะครับเขาจะเรียกอะไรครับระหว่างข้อ1 invitation กับข้อ2 invitation ว่าไงครับ invitation เห็นไหมครับเพราะหลายคนพูดว่า invitation ก็รู้สึกแปลกๆแต่ปรากฏว่าพอคำว่า inspire นะครับแล้วก็ออกเสียงว่าผิดเป็น inspire นะครับ inspire เห็นสระไอเนี่ยนะฮะกลายเป็นนามปุ๊บชาวไทยก็ออกเสียงว่า inspiration แล้วรู้สึกก็โอ้นะโอเคเลยจริงๆแล้วนะครับมันเป็นอะไร inspiration นั่นเองครับถ้าให้เหมือนถ้าให้เหมือนเป็นกฎกติกาเดียวก็คือสระอินะครับ inspiration แต่เนื่องจากฝรั่งเขาจะพูดเร็วนะครับบางครั้งก็จะกลายเป็น inspiration เสียงมันจะเปอร์มากกว่านั่นเองครับแต่จะ inspiration หรือว่า you are Chris you are my inspiration หรือ you are my inspirationก็ดีกว่า you are my inspiration แน่นอนครับผมนะฮะนั่นก็คือเรื่องแรกของเรานะครับบอกสิ่งว่า inspire ถูกต้องแล้วครับ inspire ไม่ใช่ inspire นะครับวิธีการจำง่ายๆครับก็คืออยู่ในปาร์ตี้ร้อนดังกับ fire เธอสวยเซ็กซี่ร้อนดังกับ fire fire ก็คือ fire ถูกต้องไหมครับไม่มีใครออกเสียงว่า fire ใช่ไหมฮะแล้วก็แน่นอนไม่ใช่ fire เอ้ยแน่นอนนะครับดังนั้นนะครับ IRE ก็คือ fire ถ้าเป็นสายไฟฟ้าก็เรียกว่า wire ใช่ไหมฮะหรือแม้กระทั่งเนี่ยนะครับยางรถยนต์ก็คือเรียกว่า tire นะฮะ tire คำว่าจ้างก็คือ hire hire hire นะฮะหรือแม้กระทั่งคำว่าเหนื่อยเนี่ยนะครับก็คือ tired นะฮะสองพยางค์นะครับ tired นะฮะหรือถ้าเกษียณเนี่ยนะครับจากการทำงานหรือว่าเลิกเล่นกีฬานะครับเขาเรียกว่า retire แต่น้องๆมหาวิทยาลัยห้ามใช้เด็ดขาดนะครับคำว่า retire I retire ไม่ได้นะครับเพราะถ้าคุณนั้นโดนทายออกจากมหาวิทยาลัยนะครับเขาจะเรียกว่า I got expelled นั่นเองครับ I got expelled ก็คือถูกไล่ออกนั่นเองครับดังนั้นครับอย่าลืมนะครับว่าคำที่ลงท้ายด้วย ire นะครับต้องออกเสียงว่า ire ผมเคยเจอนะครับพี่น้องชาวไทยคนนึงครับมาทำงานสายครับผมถามเขาไปว่า why are you late คุณมาสายทำไมเขาบอกผมแบบนี้ครับเขาบอกว่า my car have a fat Thai รถผมมีคนไทยอ้วนๆนั่งมาด้วยเอ้าแล้วมันจะไปเกี่ยวอะไรวะเขาก็บอกครับนี่ครับยางแบนนะครับอาจารย์โอ้โหยางแบนไปออกซะ fat Thai ที่จริงแล้วนะครับต้องเป็น flat tire สิครับผมนะฮะเพราะปัญหาคือคำว่า flat มันมีตัว LE เองนะครับ valley นะครับ valley หรืออย่างเช่นนะครับเพลงที่เขามาร้องรวมกันไม่ใช่เมดเล่นะครับต้องเป็นเมดลีนั่นเองครับ volleyball ไม่ใช่วอลเลย์บอลนะฮะ volley

บอลนะฮะศูนย์รถเข็นนะครับเขาจะเรียกว่าทรอลลี่นะฮะไม่ใช่โทรเล่นะครับโทรเล่เนี่ยเป็นนักแสดงตลกมั้งฮะคำต่อไปครับคำที่ลงท้ายด้วยนะครับที่ด้วยตัว BT หรือ PT นี่นะฮะอยากจะฝากบอกนะครับว่าตัว P กับตัว B นะครับหลายๆครั้งไม่ได้ออกเสียงนะฮะอย่างเช่นคำนี้ครับคำว่า receipt ที่แปลว่าใบเสร็จนะครับบ้านเราชอบออกเสียงว่า receipt นะฮะ receipt ไม่ใช่ receipt นะฮะก็จะออกเสียงว่า receipt นะครับผม receipt นั่นเองนะฮะเหมือนกับคำนี้ครับคำว่าหนี้สินนั่นเองนะฮะหนี้สินเนี่ยนะครับก็คือ debt นะครับไม่ได้ออกเสียงว่า debt แล้วก็ไม่ได้ออกเสียงว่า debt ด้วยนะฮะบางคนบอก debt debt นะฮะเขาออกเสียงว่า debt นั่นเองครับตัว B จะข้ามไปเลยนะครับเขาออกเสียงว่า debt อย่างเช่นถ้าตอนนี้ผมเป็นหนี้เนี่ยนะครับ I'm in debt นั่นเองครับ I'm in debt ต้องใส่ in นะฮะถ้าไม่ได้ใส่ in นะครับไปออกเสียงว่า I am debt ก็จะแปลว่าเขาตายแล้วนะตัวเอง I'm in debt และอีกหนึ่งคำนะครับที่มีความเกี่ยวข้องคำว่า debt เนี่ยนะครับก็คือคำว่า doubt นั่นเองครับซึ่งคำนี้นะครับบ้านเรานะครับมักจะชอบเข้าใจผิดกันบ่อยๆนะครับนึกว่า doubt เนี่ยมันจะแปลว่าสงสัยไงแต่มันแอบมันผิดนะครับไม่ใช่นะฮะDoubt เนี่ยนะครับแปลว่าอะไรแปลว่าความคิดในเชิงลบหรือการไม่ไว้วางใจอะไรเป็นอย่างสูงนั่นเองครับเหตุผลหนึ่งที่คนไทยนั้นพูดภาษาอังกฤษกันไม่ค่อยได้ที่จริงแล้วมีความรู้แล้วก็มีประสบการณ์การเรียนรู้มาเยอะนะครับแต่เป็นเพราะตัวเองนั้น Doubt ตัวเองครับ Doubt ตัวเองไม่ได้แปลว่าสงสัยนะฮะ Doubt ตัวเองคืออะไรมองว่าตัวเองนั้นไม่เก่งหรือว่าเหมือนแบบเก่งสู้เขาไม่ได้ครับก็เลยคิดตัวกับตัวเองว่าโอ้ฉันจะว่าฉันแน่เลยแล้วก็เลยไม่กล้าที่จะพูดนั่นเองครับดังนั้นครับอยากจะบอกนะครับว่า Get rid of your doubtsget rid of your doubts ก็คืออะไรครับกำจัดนะครับความคิดในเชิงลบของตัวเองแล้วลองคิดดูสิครับว่าเราก็พอมีความรู้เราก็ทำได้ลองทำดูผิดถูกไม่เป็นไรครับขอให้ได้ลองทำดูสักนิดหนึ่งก็ดีครับนะฮะดังนั้นครับคำว่า doubt แปลว่าความคิดในเชิงลบนะฮะอย่างเช่นฝรั่งจะใช้ครับ I doubt it ก็จะแปลอะไรผมคิดว่าไม่นะคำต่อไปครับคำชุดนี้ก็ออกเสียงผิดประจำเลยนะฮะคำว่าน้ำผลไม้ครับ juice นะครับผม juice ไม่ได้ออกเสียงว่าจุ้ยนะฮะ juice นะครับผมท้องเสีย juice เลยนะครับผมน้ำผลไม้ไม่ใช่จุ้ยนะฮะต้องออกเสียงว่า juice นั่นเองครับเมื่อไหร่ที่เป็น UI นะครับอยู่ในไส้นะครับก็จะออกเสียงสระอูกันบ่อยๆครับนะฮะอย่างเช่นอีกหนึ่งคำนะครับก็คือคำว่า cruise นั่นเองครับถูกต้องครับ cruise เหมือนทอมครูซนะฮะชาวไทยนะครับบางทีไปออกต่อไปครับเมื่อไหร่ที่นะฮะคำภาษาอังกฤษเนี่ยนะครับลงท้ายด้วยตัว B ฮะมันก็จะต้องออกเสียงลากยาวต่ำนิดนึงนะครับคล้ายๆกับภาษาไทยครับก็คืออย่างเช่นบ้านผีปอบเราคงไม่ได้บอกว่าบ้านผีป๊อปใช่ไหมครับผมบ้านผีปอบนั่นเองครับดังนั้นครับอยากจะฝากไว้นะแลมก็จะกลายเป็นโคมไฟสิครับโอ้นี่ฟันแข็งมากนะฮะไปกินโคมไฟได้ด้วยแลมคือโคมไฟแลมเนี่ยนะฮะก็คือลูกแกะหรือเนื้อลูกแกะนั่นเอง MOB มอบเหมือนกับขอมอบดอกไม้ในสวนเนี่ยนะฮะมอบแต่ถ้าเป็นม็อบถูพื้นหรือไม้ถูพื้นตัวที่2ครับที่ลากยาวต่ำก็คือตัว D ครับ Thai food นะฮะไม่ใช่ Thai food ฮะไปถามฝรั่ง Would you like to eat some Thai food พี่ครับพี่จะกินเท้าไทยหน่อยครับผมนะฮะดังนั้นเขาจะเป็นใด Thai foodหรือแม้กระทั่งครับวันนี้นะครับคุณผู้หญิงครับคุณมีแฟนฝรั่งแล้วอยากจะด่าแฟนฝรั่งของคุณว่าคุณเป็นผู้ชายที่ไม่ดีมากเลยก็ต้องบอกอะไรครับ you are a bad man แต่ผมเคยเจอนะครับที่นะครับรีบด่าแฟนฝรั่งตัวเอง I hate you you are a bad man ฝรั่งทำท่าแบบนี้ให้ดูเลยครับโอเค baby I'm bad man แล้วเธอจะเป็น bad girl ไหมดังนั้นนะครับก็อยากจะบอกครับว่า bad man ก็คือมนุษย์ข้างข่าว bad man เนี่ยนะครับก็คือผู้ชายที่ไม่ดี Thai food ก็คือเท้าไทยThai food ก็แน่นอนครับก็คืออาหารไทยนั่นเองครับตัวที่3หลักๆที่เราใช้ผิดนะฮะในแก๊งนี้ครับก็คือตัว G นั่นเองครับชาวไทยครับไปทำกระเป๋าหายที่เมืองนอกครับแล้วไปถามฝรั่งว่า Where is my bag หลังฉันอยู่ไหนฝรั่งบอกเอ้าหลังก็อยู่ที่ข้างหลังสิครับคุณก็ไปดูสิครับดังนั้นนะครับไม่ใช่แบกนะครับต้องเป็นอะไรครับแบกเหมือนกับวันนี้ผมกำลังอะไรครับแบกของอย่างหนักใช่ไหมฮะแบกนั่นเองครับแบกนะฮะจอกไม่ใช่จ็อกนะฮะจอกหรือว่าแม้กระทั่งหมานะครับต้องออกเสียงว่า dog นะฮะไม่ใช่ dog เพราะถ้าไปออกเสียงว่า dog นะครับมันก็จะแปลว่าการเอาเรือนะครับมาจอดเทียบท่านั่นเองครับผม

เรื่องต่อไปนะครับที่เรานั้นมักจะมีปัญหาในการออกเสียงนะครับก็คือออกเสียงตัว L กับตัว R นั่นเองครับตัว L ก็ต้อง L นะฮะเสียงก็คล้ายๆ Rolling ส่วนตัว R นะครับก็คือเร่อก็คือคล้ายๆนั่นนะครับผมกับรอเรือนะครับ R เนี่ยนะครับเรามาลองดูฝั่งตัว R กันก่อนไหมฮะตัว R ครับจะมีอะไรบ้างครับ1 Rice ก็คือข้าวครับ Rice 2ครับก็จะมีคำว่า Right R-I-G-H-T Right ที่แปลว่าถูกต้องหรือเลี้ยวขวาครับต่อไปนะครับก็จะมีคำว่า Ripe นะฮะก็คือผลไม้ที่สุกแล้วนั่นเองครับ ripe ต่อไปนะครับจะมีคำว่า ride นะตัวนี้มันเป็นตัว d นะครับส่วนนั้นตัว d ก็ต้องเป็นลากยาวต่ำก็คือ ride ไม่ใช่ ride my bike นะครับ ride นะครับ ride แล้วก็อีกหนึ่งคำก็คือคำว่า rise rise ที่แปลว่าขึ้นนะครับอย่างเช่น sunrise นั่นเองครับบางคนผมได้ยินนะครับไลกลายเป็นรูปไลกันไปหมดเลยครับไปดูฝั่งตัว L กันบ้างครับตัว L ก็จะมีอะไรบ้างครับกดไลค์กดไลค์นะฮะไม่ได้นะครับกดไลค์แต่แน่นอนครับถ้าคุยกับคนไทยผมจะพูดว่ากดไลค์นะฮะแต่ถ้าฝรั่งมาต้องเป็นไลค์ที่แปลว่าชอบ light l i g h t ที่แปลว่าไฟแปลว่าเบาแล้วสว่างหรือจะแปลว่าจุดก็ได้ครับอย่างเช่นจุดเทียนนะครับต่อไปจะมีคำว่า lice นะฮะที่แปลว่าเห็บเหาอะไรอย่างงี้นะฮะต่อไปนะครับก็จะมีคำว่า life ที่แปลว่าชีวิตนะครับแล้วอีกหนึ่งคำนะครับก็คือคำว่า live l i v e live ที่แปลว่าถ่ายทอดสดนั่นเองนะครับ live และอย่าลืมนะครับต้องแยกแยะให้ถูกนะครับระหว่าง live ถ่ายทอดสดนะฮะนะครับรายการคลิกของเราก็หมดอีกแล้วเนี่ยนะครับแล้วอย่าลืมมาพบกันคราวหน้านะครับแต่ตอนนี้ลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ

การชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนาฬิกาช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 ถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: the food station. My name is Wantani. You can call me Kuni. Do you understand? Yes. How do you understand? เข้าใจว่าไงคะเมื่อกี้ครูพูดอะไรลูก
1: ไม
0: ่ทราบอ๋อแล้วตอบ yes ทำไมครูพูดว่า
1: ไม่น
0: ั่นอ๋อยังไม่ใช่อันนี้เดามีจินตนาการไม่ใช่ Today this morning did you have your breakfast ใช่ถามว่ากินข้าวเช้าหรือยัง
2: กินแล้วครับ
0: yes ตอบ yes ลูก
2: yes
0: นะกินแล้ว what did you have for your breakfast what แปลว่าอะไรกินข้าวเหนียวไก่โอเคอไก่ภาษาอังกฤษว่าอะไรคะ
2: ช
0: ิ
2: คเก
0: ้
2: น
0: ข้าวเหนียวข้าวเหนียวชิคเก้นแปลว่าไก่ลูกใช่ไก่รู้ละข้าวเหนียวล่ะข้าวเหนียวข้าวเหนียวโอเค sticky rice rice แปลว่าข้าวนะคะ sticky rice with chicken กินข้าวเหนียวไก่ทอดโอเคข้าวเหนียวไก่ใช่ไหมโอ้ยเหมือนกันเลยค่ะวันนี้ครูก็กินข้าวเหนียวไก่มาโอ้ใจเราตรงกันเนาะนะโอเค which one do you know เรารู้จักคำอาหารประเภทไหนบ้าง
2: เค
0: ้
2: ก
0: ใช่นะเค้กเอสตาไข่ดาวใช่หรือเปล่านะเดี๋ยวมาเรียนอันนี้อะไรคะเขียว
1: ๆ
0: แตงกวาภาษาอังกฤษว่าไงเนาะยังไม่รู้ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวสอนอันนี้อะไร
1: แซนด
0: ์วิชขนมปังแซนด์วิชโอเคอันนี้อะไรคะ
1: ชา
0: ชาน่าจะเหมือนชามากกว่าชาโอเคอันนี้อะไรอันนี้โอเคทุกคนรู้จักชิคเก้นไก่ใช่ไหมคะโอเค This morning เช้านี้ What should I have for breakfast ครูควรจะกินอะไรดี
1: ก
0: ินอะไรคะคนตอบออกมาดึงให้หน่อยออกมาดึง What should I have for breakfast เช้านี้คนกินอะไรออกมาเลยค่ะมาดึง
1: แซนด์วิช
0: มาครูกินอะไรดี
3: กินไอ้นี้
0: โอเคโอเคอันนี้คนอื่นเอาชิคเก้นอันนี้กินทั้งตัวเลยดิบๆอยู่เลยนะกินอันนี้เค้กอันนี้ด้วยโอเค
4: อันหมดเลย
0: กินหมดเลยสรุปกินหมดเลยโอเค thank you very much กลุ่มนี้แนะนำว่าให้กินให้หมดเลยอันนี้ยังดิบๆอยู่เลยนะยังไม่ได้ปรุงเลยแสดงว่าต้องเป็นปอบเนาะเสร็จเดี๋ยวกินเด็กๆเลยนะคะเนี่ยโอเค and if I am sleepy ง่วงนอน what should I have ควรกินอะไรดีอ่ะถ้าง่วงเนี่ย
1: กิน
0: which one
1: กาแฟ
0: คุณค่ะ
1: ช
0: ากินเค้กแล้วหายง่วงว้าวนะเอาลองดูเนาะกินเค้กแล้วหายง่วงนะคะบางคนเริ่มสรุปแล้วโอเค so this for breakfast right and after this หลังจากนี้นะคะเราแบ่งเป็น2ทีมแล้วตอนนี้เดี๋ยวบางคนจะเริ่มง่วงแล้วนะคะเราก็จะแบ่งนะจะมีกิจกรรมให้ทำนั่นก็คือฝั่งหนึ่งนะคะเดี๋ยวจะเอารูปให้ส่วนอีกฝั่งหนึ่งจะมีคำศัพท์ภาษาอังกฤษให
4: ้
0: ไม่ได้ถ้าขอรูปต้องมีอยู่ฝั่งนี้นะเดี๋ยวเราจะต้องนะคะใครได้รูปไหนนะใครได้คำศัพท์ไหนเราจะต้องมาแมทช์กันนะคะมาจับคู่นั่นเองค่ะนะเดี๋ยวพี่นะคะ

0: จะแจกรูปแล้วก็คำศัพท์ให้พวกเราเราจะได้เรียนคำศัพท์เพิ่มเติมเนาะแปะเลยโอเคนุ๊กเดิมนุ๊กเดิม
1: ขอบคุณมากที่จ้า
0: เดี๋ยวเขาก็ยังไม่แปะแปะสวยแปะสวยแบบนี้เลยเอ๊กคำศัพท์เดี๋ยวอย่าเพิ่งแปะหนูบอกว่าเราบอกน้องว่าคำศัพท์อย่าเพิ่งแปะเดี๋ยวรอแป๊บนึงรอแป๊บนึงคำศัพท์อย่าเพิ่งแปะแป๊บนึงแปะรูปก่อนนะคะแปะรูปก่อนนั่งก่อนเสร็จไหมนี่เหลือเนาะเหลือไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยแปะทีหลังแล้วใช่ไหมลองมาลุ้นนะว่าเพื่อนกลุ่มนี้เขาจะแปะคำศัพท์ถูกไหมนะคะขอไม้ฝั่งนี
1: ้อยากแปะแล้ว
0: อยากแปะแล้วแต่ว่าอยากได้รางวัลโอ้ใช่ระหว่างรอแป๊บนึงนะเดี๋ยวพี่จะขอตัดอันนี้ให้ก่อนมันไม่พอนะเดี๋ยววันนี้ตลอดการทำกิจกรรมเรามีของรางวัลให้นะแต่ว่าของรางวัลไม่ได้ทุกคนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะต้องมีเกมมีกิจกรรมให้ทำนะคะแต่ของที่ทุกคนจะได้คือสติกเกอร์แล้วก็ลูกอมค่ะนะเพราะฉะนั้นถ้าร่วมกิจกรรมกับเราแน่นอนทุกคนได้สติกเกอร์นะคะเดี๋ยวพี่จะมาทยอยแจกให้นะลูกอมด้วยใครได้ลูกอมไปคืนนี้อย่าลืมแปรงฟันดีๆนะคะลองดูนะเดี๋ยวพึ่งนะคะเดี๋ยวรอเราแป๊บนึงนะคำศัพท์พวกนี้เรารู้หมดหรือยังยังใช่ไหมไม่เป็นไรลองเดาดูนะคะลองเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะคะอันนี้แฮมเบอร์เกอร์แฮมเบอร์เกอร์เราได้คำนายเดี๋ยวรอแป๊บนึงเดี๋ยวรอกระดาษก้าวก่อนรู้ทุกคำหรือยังรู้ไหมรู้แล้วเก่งมากนะคะเดี๋ยวรอแป๊บนึงอาจจะไม่ใช่ลูกทุกภาพอ๋อมีหัวนี้ของน้องนี่ก็มีเหลือแปะไม่พอเดี๋ยวให้ค่ะโอเคนะพร้อมยังพร้อมหรือยังพร้อมหรือยังฝั่งนี้โอเคstand up please pose it แปะนี้แปะข้างล่างแปะข้างล่าง

0: แปะข้างล่างนะคะคำศัพท์ไว้ตรงนี้เลยถึงไหมลูกอันนี้เหรWatermelon โอเคถูกต้องค่ะnextbanana แปลว่าก
1: ล
0: ้วยใครชอบกินใครชอบกินชิคเก้นชอบกินเหรอคะnext fish ปลา very good this what is this
1: tea
0: แปลว่าชาต่อมา next
1: Chicken
0: ไก่ How about this corn corn ข้าวโพด corn okay next
1: cake
0: cake really easy right ง่ายเลยข้อนี้ How about this
1: sandwich
0: เราคำศัพท์เลยใช่ไหมคะ sandwich นะ How about this beef แปลว่า
1: เน
0: ื้อวัวนะคะ beef คือเนื้อวัว chicken คือเนื้อไก่next ภาษาไทยเราจะเรียกว่าแซลมอนแต่ภาษาอังกฤษอ่านว่าแซลมอนแซลมอนไม่ออกเสียง L นะแซลมอนแซลมอนนะคะภาษาไทยใช้คำว่าปลาแซลมอนแต่ภาษาอังกฤษไม่ใช่แซลมอนแซลมอนนะคะโอเคต่อมา
1: คอฟฟ
0: ี่กาแฟกับชาต่างกันใช่ไหมคะนะnext โอเคสปาเกตตีทับศัพท์เลยนะคะสปาเกตตีโอเค next ภาษาไทยเราเรียกช็อกโกแลตแต่ภาษาอังกฤษเรียกออกเสียงว่าช็อกเกตช็อกเกต
1: ช็อกเก
0: ตภาษาไทยแปลว่าช็อกโกแลตนี่แหละแต่ภาษาอังกฤษต้องอ่านออกเสียงว่า
1: ช็อกเกต
0: โอเคเก่งมาก next
1: ซ
0: ุปแปลว่าซุปนะคะอันนี้อะไรต้มยำกุ้งมีแถมด้วยใช่ไหมมีกุ้งแถมมาด้วยนะต้มยำนะทับศัพท์เลยค่ะคำนี้next pineapple pineapple นะคะแปลว่าสับปะรดส่วนอันนี้ทับศัพท์แครอทใครชอบกินชอบกินใช่ไหมต่อมาเดี๋ยวอันนี้คืออะไรเนี่ยโอเค water ก็คือน้ำเปล่านะคะน้ำเปล่าส่วนอันนี้คืออะไร
1: น
0: ้
1: ำส้ม
0: น้ำส้ม orange juice นะคะ juice คำนี้ค่ะ juice

0: แปลว่าน้ำผลไม้ส่วน orange แปลว่าอะไรคะ
1: น
0: ้ำส้มทีนี้ถ้าเกิดว่าเราบอกว่าอยากจะกินน้ำแตงโมแตงโมว่าอะไรละ watermelon juice อยากจะกินน้ำสับปะรด pineapple juice ใช่ไหมคะนะนี่แปลว่าน้ำผลไม้โอเคต่อมาอันนี้อาจจะดูยากนิดนึงค่ะมันคืออะไรคะข้าวผัดภาษาอังกฤษว่า fry rice คำว่าข้าวนะคะใช้คำว่า rice r-i-c-e rice นะเรากินข้าวทุกวันใช่ไหมเพราะเราต้องรู้จักคำนี้นะไม่งั้นเดี๋ยวเราสั่งข้าวไม่ได้ fry rice ต่อมาเป็นแตงกวาภาษาอังกฤษอ่านว่าใครอ่านได้ใครอ่านได
2: ้
0: ยังไม่ใช
1: ่
0: ยังไม่ใช่มีใครไหมโอเคมาละ cucumber แปลว่า
2: แ
0: ตงกวาเรากินแตงกวากับอะไรบ้าง
2: ข้าวผัด
0: ข้าวผัดใช่ใช่เกี๊ยวขนมอะคะข้าวหมกข้าวหมกไก่ใช่ใช่เนาะกินกับน้ำพริกก็ได้ใช่ไหมถ้าต้มโอเค next milk อันนี้กินทุกวันเลยสูงเลยใช่ไหมคนนี้ดีโอเคต่อมา tomato แปลว่าชอบไหม
2: ชอบ
0: โอเคกินแล้วผิวดีนะคะดีมากอันนี้เมื่อกี้ที่คุยกัน fry
2: Egg
0: ไข่ดาวค่ะไข่ดาวนะไข่ดาว fry egg ไม่ใช่ egg star นะคะ fried egg แปลว่าไข่ดาวไข่ดาวต่อมาอันนี้คืออะไรก้อนเนี่ยเป็นก้อนๆเลย
2: ขนมโรตี
0: bread อ่านว่า bread โรตีหรอโรตีจะไม่ใช่หน้าตาแบบนี้นะโรตีจะเป็นกลมๆนะคะอันนี้ bread ขนมปังนะคะต่อมาอันนี้เห็นรูปป่ะเปล่า
2: สปาเกตตี
0: ้อันนี้บางกลุ่มตอบว่าราเมงมันคืออะไร
2: ก๋วยจั๊บ
0: ก๋วยจั๊บภาษาไทยบอกว่าก๋วยเตี๋ยวใช่ไหมภาษาอังกฤษอ่านว่า noodle นะคะโอเคอันนี้บางคนบอกว่าราเมงน่ารักจังต่อมาอันนี้ค่ะเป็นก้อนอย่างนี
2: ้
0: สเต็กเราทับศัพท์เลยนะคะกินสเต็กชอบกินกันไหม
2: ช
0: อบเนาะ next apple อันนี้ง่ายเลยใช่ไหมคะ apple ต่อมา hamburger หน้าตาแบบนี้นะคะส่วนแซนด์วิชหน้าตาแบบนี้เนาะ and I think the last oneIce cream นะคะเป็น ice cream หรือว่าไอติมเราจะทับศัพท์ว่าไอติมใช่ไหมนะคะโอเคตอนนี้รู้จักคำศัพท์หมดหรือยัง

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: A group of children named Yuri, Ang Tao, and Park Bung have sent a message to me through the Facebook page. They said in exchange for my English language tutoring. Moreover, they guarantee a fun and wet experience. Wow! Can I resist such an invitation? Yuri, Ang Tao, Park Bung, get ready to meet. Hey, they said it would be over here. How am I doing? Where is it? It's over here?
1: Oh, mga teacher!
0: Oh, I'm coming! I'm coming, I'm coming! Yay! Good morning!
2: Good morning, teacher!
3: My name is Park Bung. I'm 5 years old.
0: Oh, narak! Okay, let's go to the next one. We can't do it. Let's go to the next one.
4: My name is Ang Tao. I'm 8 years
0: old. Last one. Turn like that.
5: My name is Yuri. I'm 10 years old.
0: Ah, Nong Yuri, 10 years old. My name is Teacher Greg. I'm 34 years old. Hey, toklong Teacher Greg, ayo taolai, ha?
6: 34.
0: Hey, 34. Pasanggit wa? 34.
5: 34.
0: I'm an English teacher. Teacher Greg son which alai, ha? ถูกต้องครับเป็นครูสอนภาษา
7: อังกฤษ
0: นั่นเองครับ
7: ผมดีใจมากเลยครับที่ทีเจอร์มาผมถึงสวนหลังบ้าน
0: ทีเจอร์ก็ดีใจเหมือนกันครับเพราะเป็นโอกาสที่ดีไปเที่ยวและฝึกภาษาไปด้วย
7: ทีเจอร์มานี่ทีเจอร์เห็นหมาหรือยังครับ
0: ยังไม่เห็นยูเป็นตัวจริงหรือเปล่าครับ
7: ไม่จริงครับเป็นไม้คร
0: ับโอ้ทำจากไม้ wooden horse
8: wooden horse
0: เสียงดีชัดเก่งมาก
3: เราจะพาลิเซียไปเล่นสวนหลังบ้านทีเจอร์พร้อมหรือยังคะ
0: โอ้ทีเจอร์พร้อมที่สุดในโลกเด็กๆพร้อมหรือยังครับ
8: พร้อมแล้วครับ
0: เริ่มจากจุดไหนดีครับ
7: ที่นี่มีกิจกรรมเยอะมากเลยครับ
0: ทางบ้านนะครับได้ยินหรือเปล่าที่นี่มีกิจกรรมมากมายตั้งใจฟังคำศัพท์และตอบคำถามด้วย Quiz Challenge รออยู่ครับ
7: เดินตามพวกผมมาเลยนะครับ
0: แล้วตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับ
7: เราอยู่ในกองไก่ครับ
0: เห็นรอบๆตัวเรานะมีสัตว์เลี้ยงเยอะแยะมากมายนะครับคำว่าสัตว์เลี้ยงใช้คำว่า farm animal
8: farm animal
0: แล้วมีตัวอะไรบ้าง
9: มีไก่
10: กระจอกเทศครับ
0: นกกระจอกเทศ ostrich
11: ostrich
0: เก่งมากเฮ้รู้หรือเปล่าไก่ภาษาอังกฤษว่า
12: chicken
0: เฮ้ได้ละไก่จะร้องว่ายังไงครับ
13: เอ๊กเอ๊ก
14: เอ๊กเอ๊กเอ๊ก
0: รู้หรือเปล่าที่บ้านผมมันจะร้องว่าคาคูดูดูดูฮะไม่เป็นไรครับตั้งต่อครับมีอะไรอีกไหม
15: เยอะเลยครับ
0: เช่น
15: ห่านหมูกระต่ายแพะไก่และก็เป
0: ็
15: ด
0: เริ่มจากคำว่าเป็ดจักได้ละห่านดูดีนะดูดีนะ
16: goose
0: และกระต่ายคือ rabbit ชัดเจนครับ
7: แล้วก็หมู
0: pig แล้วหมูจะร้องว่ายังไงครับ
16: อูด
0: ที่บ้านผมร้องว่าอ้อยอ้อยอ้อย

0: จริงจ้ะนั่นนั่นอุ๊ย
1: เราอ่ะได้อ่านสัตว์กันไหมครับ
2: Sure but which should we start หรือว่าเริ่มจากสัตว์ตัวไหนดีฮะ
1: นกกระจอกเทศและต่อไปก็ไปให้เต่าครับ
2: เมื่อกี้ที่เจ้าก็เห็นนกกระจอกเทศแต่ว่ามันหายไปไปไหนฮะ
1: อยู่ตรงนู้นครับ
2: อ๋อเห็นแล้วพาไปดูได้ไหม
1: ได้ครับ
2: Let's go Come on ตอนนี้น้องๆพาทีเจอร์ให้อาหารสัตว์ครับผมเต่ากินอาหารด้วย Colored Greens และนกกระจอกเทศกิน Carrot แต่ทุกคนครับเสียดายมากนกกระจอกเทศอิ่มแล้วไม่เป็นไรครับให้อาหารสัตว์อื่นก็ได้ครับสัตว์ตัวต่อไปตัวอะไรครับ
1: แพะครับ
2: แพะภาษาอังกฤษว่า Goat
1: Goat
2: แล้วแพะชอบกินอะไรครับ
1: กินได้ทุกอย่าง
2: ทุกอย่างกินพิซซ่าเหรอครับแต่วันนี้เรามีอะไรนะ
1: แครอทครับ
2: ถูกต้องแครอทเดี๋ยวให้อาหารดีกว่า
1: ครับ
2: ยูโอ้กินเยอะมาก
1: ครับ
2: โอ้ดึงด้วย
1: เขาดึงอย่างเดียว
2: มีแรงนะมีพลังสนุกมากจริงๆครับแล้วต่อไปนี้จะพาทีเจอร์แกรกไปทำอะไรดีครับ
1: ไปเก็บไข่ของแม่ไก่อารมณ์ดีกันครับ
2: แม่ไก่คำนี้น่ารู้นะเด็กๆดูบากด้วยนะเฮน
1: เฮน
2: แต่ถ้าเป็นตัวผู
3: ้ชอบมาก
1: ทีเจอร์ครับพร้อมไปเล่นที่สนุกกันยังครับ
2: พร้อมที่สุดในโลกแต่ไม่รู้จะเล่นอะไรดีครับเด็กๆดูรอบๆตัวเองมีอะไรบ้างช่วยแนะนำครับ
1: มีสไลเดอร์ครับแล้วก็บ้านต้นไม
2: ้บ้านต้นไม
1: ้ซิปไลน
2: ์ซิปไลน์ก็มีครับ
1: แล้วก็เด้งดึง
2: ครับสไลเดอร์น้ำใช้คำว่า water slide
1: water slide
2: เฮ้ยเก่งมากและบ้านต้นไม้อุ้ยมีป้ายด้วยเด็กๆ tree house
1: tree house
2: ใช่แล้วนะแบบนี้ด้วยนะครับ zip line ก็ไม่เปลี่ยนเรียกว่า zip line
1: zip line
2: แล้วน้องยูรีครับคิดว่า teacher Greg ตัวใหญ่สูงสูงแบบนี้ควรเล่นอะไรก่อนครับ
1: สไลเดอร์ครับ
2: โอ้มันเร็วไหมเร็วแค่ไหน
1: ก็เร็วมากๆเลยครับ
2: ยูรีเล่นให้ teacher ดูก่อนหน่อยไหม
1: ได้ครับเดี๋ยวให้เปากับบุ้งผักบุ้งเล่นนะคร
2: ับ ได้เดี๋ยวที่จะดูให้มีวิธีเล่นครับผักบุ้งเห็นไหมครับพื้นเพื่อนก็ขึ้นได้ยังไงครับอันนั้นคืออะไร
1: เป็นเชือก
2: ปีนอะไรปีนเชือกผักบุ้งพูดว่า climb the rope
1: climb the rope
2: เก่งมากคิดแล้วว่าปีนเชือกแล้วขึ้นไปไหนครับ
1: ขึ้นไปเล่นสไลเดอร์ทางนี้ครับจะขึ้นบันไดหรือปีนเชือกก็ได้ครับ
2: ทีแรกก็รู้แล้วนะครับจะปีนเชือกเอาแบบว่าลำบากเฮ้ยเด็กๆขึ้นบันไดก็ได้ก็แล้วแต
1: ่เดี๋ยวให้เปากับผักบุ้งเล่นโจครับเดี๋ยวผมอธิบายด้านล่างให้ครับ
2: เยี่ยมเล่นให้สนุกครับลงมาเลย
1: ลงมาเลย
2: ว้าว
1: พี่เจ๊กันนะครับ
2: โอ้เร็วมากกล้าหาญอยากเล่นด้วย
1: ครับ
2: เดี๋ยวดูของที่จะมันจะเร็วแค่ไหนครับ
1: โอเคครับจิจ้าขึ้นไปบนสุดเลยนะครับ
2: ครับไม่กล้าเลยโอเค we're gonna do it we're going down the slider สาธุ see you soon 3 2 1ว้าวเป็นยังไง
1: โอเคไหมครับ
2: โอ้มากเลยสนุก
1: ทีเจอร์ครับเราไปเล่นซิปไลน์กันครับ
2: โอ้ดีมากเลยนะครับแต่ทีเจอร์ก็12:01หรือว่าซิปไลน์ก็ปิดเวลา12:00 นถึง13:00 นรอเวลาอีก5 นาทีครับ
1: ไม่เป็นไรครับที่นี่เล่นได้ก่อนเลยครับ
2: โอเคเชิญเลยครับมาโชว์สกิลไปผู้ที่จะไม่เชื่อนะครับผักบุ้งตัวเล็กตัวน้อยจะเล่นก่อนทีเจอร์อีกผักบุ้งพร้อมหรือยังครับโอเคโชคดีครับ ready steady go จับแน่นๆครับจับแน่นๆไปแล้วไปแล้วโอ้น้องผักบุ้งนะครับกล้าหาญเล่นก่อนทีเจอร์อีกทีเจอร์

0: ต้องทำจ่ายไปก่อนครับเพราะคิดว่าถ้าที่จะเล่นมันจะเร็วกว่านี้มากเลยครับคำที่น่ารู้นับคือกล้าหาญหรือว่า brave เช่น I am brave ที่แปลว่าฉันกล้าหาญเอาละครับอังเปาพร้อมหรือยังครับ
1: พร้อมแล้วคร
0: ับ 1,2,3 go ลงมาเลยคนที่3รออยู่นะครับโอเคยูริ you ready 1,2,3 bye bye โอ้มือเดียวครับสุดยอดว้าว well done ได้เวลาแล้วนะ teacher ต้องเล่นด้วยมันจะเป็นยังไงครับกลัวนิดนึงโอเค let's seeOkay, don't forget children, safety first, หรือว่าปลอดภัยไว้ก่อนฮะ Let's try it. Ready? Steady? Here we go. Bye. ลงมาแล้ว Wow! Wow! Bye!
1: Teacher ครับ อันนี้ชูชีพ Teacher ครับ
0: สอนให้นะครับ คำว่าเสื้อชูชีพ ดูบากด้วยนะLife jacket.
1: Life jacket.
0: เก่งมาก เดี๋ยวถอดเสื้อก่อน โอเค Let's try. Oh, Yuri. Thank you. ขอบคุณมาก แล้วให้ teacher ใส่ life jacket เพราะอะไรครับ แล้วจะทำอะไรต่อ
1: เพื่อ teacher ยืนไม่ถึงและจมครับ
0: จมน้ำ
1: ใช่ครับ แล้วใส่เพื่อความปลอดภัยครับ
0: ถูกต้อง เพื่อความปลอดภัยหรือ safety.
1: Safety.
0: ใช่แล้วนะครับเราจะเล่นกิจกรรมอะไรครับ
1: เป็นเล่นน้ำครับ
0: เล่นน้ำ
1: อันนู้นครับเป็นด่านแรกเลยครับ
0: โอ้ที่มีเชือก
1: ครับ
0: โอ้น่าเล่นมากเลยนะครับ
1: ครับ
0: รออะไรเด็กๆพร้อมหรือยัง
1: พร้อมแล้วครับ
2: พร้อมยังค่ะ
0: Let's go ไป

การที่มีโคลนเพราะเราอยากให้เด็กเรียนรู้ธรรมชาติได้มาเล่นโคลนได้มาคลุกคลีกับความเลอะคือมาก็เล่นให้เต็มที่เลยที่นี่แตกต่างจากที่อื่นยังไงคือเราอยากให้เด็กมาเรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชาติต่างๆเวลาเขามาเล่นเขาจะได้มีความคิดว่าเครื่องเล่นอันนี้ต้องเล่นแบบไหนเขาจะได้จดจ่อเขาจะได้ใช้ความคิดของเขา

0: ว่าโอเคเขาต้องรับผิดชอบตัวเองแบบไหนอยากให้เด็กได้มาเรียนรู้สิ่งต่างๆด้วยตัวเขาเองการที่เด็กมาเล่นที่นี่ส่วนมากเด็กเมืองจะไม่รู้เนาะว่าการเล่นโคลนเล่นกับธรรมชาติมันคือแบบไหนเพราะเด็กในเมืองก็จะเล่นแต่กับโทรศัพท์อยู่แต่ในห้องสี่เหลี่ยมพอเขามาเล่นที่นี่เขาก็จะได้เพื่อนใหม่ได้ความรู้เกี่ยวกับการเล่นกับธรรมชาติว่ามันเป็นยังไงก็จะได้ทำให้เขามีความหงส์แหนว่าโอเคโตขึ้นไปเขาจะได้มีความรักในธรรมชาติ
1: ค่ะเจ๊เจ๊ครับ
2: ครับ
1: วันนี้เล่นสนุกครับ
2: ดูสภาพนะครับแล้วดูหน้าตาด้วยโคลนยังติดขนตานะครับสนุกมากชอบมากเลยอ่ะ
1: จิเจอร์ชอบเครื่องเล่นไหนที่สุดครับ
2: โอ้ไม่ต้องคิดมากนะครับชอบเล่นสไลเดอร์โคลนโอ้สนุกจริงๆครับแล้วยูริชอบอุปกรณ์หรือเกมอะไรครับ
1: ผมชอบสไลเดอร์โคลนกับกระโดดน้ำครับ
2: กระโดดน้ำก็สนุกดีครับแล้วน้องอังเปาชอบเล่นอะไรครับ
3: สไลเดอร์โคนและก็ชอบเล่นกระโดดน้ำ
2: เห็นอยู่นะครับเล่นให้สนุกแต่ระวังตัวเองและคนอื่นรอบๆตัวเองด้วยโอ้ผักบุ้ง
4: เชื่อค่ะครับหนูให้ไข่เอากลับไปกินที่บ้านค่ะ
2: โอ้ทำเมนูอะไรดีนะ
1: ไข่เจียวครับ
2: ไข่เจียวออมเล็ต coming right up ขอบคุณมากเดี๋ยวทีเจอร์เกรกอยากทบทวนนิดนึงนะครับคำศัพท์ที่เราเจอวันนี้นะครับเช่นคำว่าม้าไม้อย่างนี้นะครับเรียกว่า wooden horse
5: wooden horse
2: โอ้เสียงดีคำต่อไปคำที่สองนกกระจอกเทศ ostrich
5: ostrich
2: เสื้อชูชีพ life jacket
5: life jacket
4: life jacket
2: นี่ถูกต้องครับ
1: ขอบคุณมากครับจิเจอร์ที่มาเล่นกับผมวันนี้ผมได้ความรู้จากจิเจอร์มากมายเลยครับ
5: ขอบคุณครับ
2: You're welcome ยินดีเสมอครับไปเล่นต่อดีกว่าไปไหมพอแล้วถ้ามีโอกาสเราจะเล่นต่อครับแต่วันนี้สนุกมากที่จะได้ย้อนเวลากลับมาเป็นเด็กอีกครั้งหนึ่งในชีวิตต้องขอขอบคุณน้องๆด้วยครับ
1: ครับ
2: Thank you very much ผักบุ้ง Thank youขอบคุณมากครับ
6: Today was another day that I had a lot of fun. I didn't expect that coming to visit this group of friends would bring both fun and new experiences. Being in nature and experiencing new things is always good. Don't just stay glued to your phone screen. Come out and play. Have fun like a kid again. See you all later. Bye bye.
2: คำถาม Quiz Challenge ถามว่าสัตว์ไหนข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่สัตว์ปีกA. Ostrich B. Green Duck C. Gecko Dun-dun-dun-dun-dun คำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ C. Gecko เพราะ Gecko แปลว่าตุ๊กแกเป็นสัตว์เลื้อยคลานสามารถพบได้ในบ้านมนุษย์และในป่าดิบด้วยครับ
7: น้องๆคนไหนอยากแลกเปลี่ยนความรู้กับทิชชู่เกรกและเป็นส่วนหนึ่งของรายการส่งประวัติและเรื่องราวที่น่าสนใจของตัวเองไม่ว่าจะเป็นความสามารถพิเศษทักษะอาชีพหรืองานอดิเรกรีบส่งมาที่ Facebook Fanpage World Cap Journey ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับ
2: กี้กี้มาเลยกี้ไม่ยอมกันเนี่ยสงสัยมันอิ่มแล้วยูรี่ว่ายังไงครับ
1: ว่าน่าจะอิ่ม
2: นะอิ่มแล้วใช่ไหม
1: โบนให้ใส่เลยไหม
8: การออกเสียง th เนี่ยนะคะเป็นปัญหาแบบระดับชาติเลยทีเดียวเชียวเฮ้ยมันก็ไม่ใช่ดอเด็กแล้วมันก็ไม่ใช่ทอทงด้วยเสียง th เนี่ยแล้วมันยังมี2เสียงที่แตกต่างกันอีกร้องไห้ทีนี้th เนี่ยมันมี2เสียงด้วยกันนะคะเสียงแรกค่ะเป็นเสียงแบบ unvoiced คือออกมาแค่ลมเราเอาลิ้นเนี่ยมาวางตรงกลางระหว่างฟันบนกับฟันล่างอย่างนี้เนาะแล้วก็ปล่อยลมออกมาเหมือนเราจะแบบเก็บที่หน้ามันจริงๆอ่ะพ่นลมใส่ไปเลยเดี๋ยวเราลองเอาไปใส่กับคำดูว่ามันจะออกมาเป็นยังไงอ่ะลองไปพร้อมกันเลยนะคะวอร์มก่อนวอร์มก่อน3เห็นป่ะคือมันไม่ใช่ถอดธงมันไม่ใช่3อะไรนะคะ3
5: thanks
8: think
5: think
8: think
9: I think
8: about something อะไรก็ว่าไป I think ไม่ I think อะไรเงี้ยนะคะหรือ
9: thin
8: อุ้ยรูปปากเขาเริ่มมาแล้วอ่ะคำต่อไปเลยค่ะ thinkสุดยอดน้องลองทำตามได้เลยนะคะลองวางปากแบบที่บอกเนาะแล้วก็ลองพูดตามออกมาเลยต่อไป
9: Thursday
8: มันก็จะดูเป็นแบบดูเป็นเจ้าของภาษาขึ้นมาเลยทีเดียวเชียวนะคะอีกเสียงนึงค่ะอันนี้คือเสียงที่สองนะคะจะเป็นเสียง voice เนี่ยแปลว่าเส้นเสียงของเราเนี่ยมันจะสั่นแต่วางปากเนี่ยมีคล้ายกันมากๆเลยค่ะคือวางที่เดิมเลยคือลิ้นอยู่ระหว่างฟันบนกับฟันล่างแต่ว่าอันนี้ลิ้นอาจจะไม่ต้องโผล่เข้ามาขนาดนั้นก็ได้อาจจะอยู่แบบหลบๆมีในฟันอุ๊ยเราไม่อยากจะโชว์ลิ้นให้เขาดูนิดนึงอะค่ะลองพร้อมกันโอเคมั้ยได้อยู่เนาะเมื่อกี้เหมือนเราผายลมตอนนี้เหมือนเราก็ผายลมแต่ว่ามีเสียงอะไรอย่างเงี้ยอ่ะเดี๋ยวมาลองดูตัวอย่างกันเลยนะคะ
9: the
8: โอเคอ่ะต่อไป
9: that
8: ปกติเราคิดว่าตัวเนี้ยมันน่าจะเป็นดอเด็กแน่นอนแต่จริงๆแล้วอันนี้มันไม่ใช่ดอเด็กอย่างเดียวเนาะมันมีความสั่นนิดนึงแล้วก็มีลมออกมานิดนึง
9: this
8: ได้อยู่โอเค them ให้มันมีสันกว่าเดิมนิดนึงมันจะเหมือนดอเด็กบวกฟอฟันบวกอะไรก็ไม่รู้อ่ะให้มันออกมาเป็น
9: they
8: โอเค
9: those
8: สมมุติว่าเราออกดอเด็ก dose มันจะกลายเป็น d ไปเลยเนาะเพราะฉะนั้นมีสันนิดนึงนะคะ those ต่อไป
9: these
8: เมื่อกี้มันแบบพี่กะมันง่ายจนเกินไปค่ะแบบมีอะไรที่มันยากกว่านี้ไหมอะค่ะมีโอเควันนี้เรามาอัพเลเวลกันเลยนะคะมันมีสิ่งที่เรียกว่าทั้ง twisters พูดให้ลิ้นมันพันบึบบึบแย่กันไปเลยทีเดียวลองดูขำๆไม่ต้องซีเรียสนะคะคำแรกค่ะ I thought of thanking you อะประโยคต่อไปเลยดีกว่า room 333 on the third floor ทีนี้ประโยคสุดท้ายเนี่ยมันอาจจะยากหน่อยนะคะไม่ยากหน่อยเลยยากเลยนะคะถ้าสมมุติว่าไม่สามารถแบบออกได้หมดมันไม่ไหวแล้วค่ะพี่ไม่เป็นไรค่อยๆฝึกไปนะคะในประโยคจริงๆอ่ะมันไม่ได้แบบ th เยอะขนาดนี้หรอกแต่อันนี้มันเป็นทาง twister ค่อยๆฝึกไปพร้อมๆกันนะคะ I'm thinking of 3333 things. ไหวไหมเราต้องสู้ถ้าไม่ทันยังไงก็ย้อนกลับไปดูใหม่ได้ตลอดนะคะ I'm thinking of 3333 things. ถ้ายังไม่ได้ไม่เป็นไรมันปกติมันธรรมดามากนะคะค่อยๆฝึกกันไปค่อยๆปรับกันไปเดี๋ยวจะได้เองค่ะ

0: บการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
1: หลายๆคนเวลาที่เราเจอชาวต่างชาติใช่ไหมแล้วอยากจะแบบพูดคุยกับเขาสักหน่อย How are you? Where you're from? สองประโยคนี้หลักๆหลังจากนั้นไม่รู้จะคุยอะไรต่อแล้วนะคะเพราะฉะนั้นค่ะวันนี้นะคะคณะเอาตัวอย่าง5ประโยคคำถามที่จะช่วยให้เราสามารถต่อบทสนทนาให้ยาวขึ้นได้ค่ะประโยคแรกค่ะ Number 1 What do you do? What do you do? หรือ What do you do for a living? What do you do for a livingทำอะไรอยู่ตอนนี้ทำอะไรอะไรเงี้ยทำไมว่าจะเป็นงานหรือว่าถ้าเขาเรียนอยู่เขาอาจจะบอกว่าเขาเรียนอยู่ถ้าเขาทำงานเขาจะบอกว่า oh I work as แต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาจะไม่ค่อยถามว่า what is your job งานของเธอคืออะไรมันอาจจะดูเฉพาะเจาะจงไปนิดนึงก็เปิดคำถามให้กว้างไว้นะคะ what do you do what do you do ทำอะไรอยู่ตอนนี้ถ้าสมมุติว่าเขาถามเรากลับมาบ้างอะ what do you do what do you do ไม่ต้องตกใจแล้วก็I'm eating ถ้าเป็นคำถามว่าตอนนี้ทำอะไรอยู่จะเป็น What are you doing What are you doing ในขณะนี้เลยจุดนี้เลยอะค่ะทำอะไรอยู่อะ I'm talking I'm teaching แต่ถ้าเขาถามว่า What do you do ให้เราบอกที่มันเป็นอาชีพหรือเป็นสิ่งที่เราทำเป็นปกติเช่น I'm a student I'm a teacher I work as a teacher I work as a doctor Question number 2 How's life How's life How is life
2: คือชีวิตเป็นไงบ้างช่วงนี้มันค่อนข้าง informal นิดนึงเนาะอาจจะต้องแบบรู้จักกันแล้วสนิทกันแล้วในระดับนึงเคยคุยกันมาก่อนแล้วอะไรเงี้ยให้เขาได้เล่าเรื่องอัปเดตสถานการณ์ซึ่งกันและกันนะคะ How's life
3: Question number 3 What brought you here What brought you here
1: อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์มากๆเลยนะแต่คณะเชื่อว่ามันใช้ได้ในหลายสถานการณ์นะคะโดยเฉพาะเวลาที่อาจจะอยู่ในงานเดียวกันสถานการณ์เดียวกันกิจกรรมเดียวกันแล้วเราไปเจอแล้วเราไปถามเขาว่ามารู้จักงานนี้ได้ยังไงมาถึงที่นี่ได้ยังไง What brought you here อะไรที่ทำให้คุณตัดสินใจให้มาอยู่ตรงนี้ได
3: ้ Question number 4 What do you like about หรือ What do you like most about
1: คืออะไรสักอย่างอะไรเงี้ยเช่น What do you like about Thailand? What do you like about working in this field? หรือ What do you like about studying in Mahidol University? คือคุณชอบอะไรเกี่ยวกับสิ่งนี้สิ่งนี้มันจะค่อนข้างลงลึกเพื่อให้เขาอธิบายมากยิ่งขึ้นเป็น open question นะ open answer คือไม่ใช่ Do you like Thailand?
3: Yes, of course I like Thailand
1: แล้วก็จบconversation แค่ตรงนั้นลองแบบอยากคุยไงอยากคุยกับเขาตอบเราก็จะถามว่าเราชอบอะไรชอบตรงไหนเกี่ยวกับประเทศไทยชอบตรงไหนเกี่ยวกับงานนี้ให้เขาได้เล่าอธิบายเราก็จะได้มีเรื่องไปคุยต่ออีก
3: number 5 how do you say in english
1: หรือจะเป็นภาษาอื่นก็ได้นะคะ
3: in chinese in japanese in german in french
1: แล้วแต่เลยว่าคนที่เราพูดอยู่เนี่ยเขาเป็นคนชาติไหนเนาะสมมติว่าไปเจอสิ่งของอะไรที่เราไม่รู้ว่าถ้าต้องพูดในภาษาเนี้ยหรือภาษาอังกฤษต้องพูดว่าอะไรเราชี้ไปเลย How do you say that in English? How do you say this in French? เพื่อเป็นการที่จะทำให้เราได้เรียนรู้ภาษาเพิ่มเติมไปด้วยเลยค่ะ

0: สุดครับกับภาษาอังกฤษที่ว่า knowledge never ending goal without a plan is just a dream โอ้แม่การวางเป้าหมายโดยที่ไม่ได้มีแผนมันก็แค่ฝันเฟื่องไปวันๆนะครับไปรู้จักกับเขาเลยครับดร.โชคชัยเอี่ยมฤทธิไกรครับดร.คิมครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณเต้สวัสดีครับ

0: ื่อก่อนนะตอนสมัยเราเรียนนะไม่ได้มีเขียนบอกในตำราว่าจริงๆแล้ววิชาที่เรียนมันมีหมดอายุซึ่งหน้าที่อาจารย์ครูก็คือการสร้างคนต่ออะไรที่เป็นงานยากที่สุดคืองานสร้างคนครับ
1: ดร.กิมนะที่วันนี้มาเป็นไกด์ให้กับเราในการแนะนำแนะแนวแนะนำแบ่งปันเคล็ดลับให้กับน้องๆที่ดูอยู
0: ่ครับยินดีครับ
1: ก่อนอื่นเลยนะฮะเล่าถึงประวัติการทำงานแล้วตอนนี้ปัจจุบันทำหน้าที่อะไรยังไงอยู่บ้างครับ
0: จริงๆก็เคยไปลองเป็นเบื้องหน้าแล้วก็หลักๆตอนนี้ก็เป็นเบื้องหลังดีกว่าครับก็เป็นผู้บริหารจริงๆแล้วเป็นลูกจ้างมืออาชีพถ้าเป็นสไตล์ผมก็จะบอกว่าเราอยู่เบื้องหลังเราไม่ได้เป็นคนเบื้องหน้าแต่ว่าเราเป็นผู้บริหารมืออาชีพ
1: ครับ
0: ตอนนี้ก็เป็นรองกรรมการผู้จัดการอยู่ที่ Terro Entertainment
1: ครับ
0: นะครับแล้วก็หลังจากที่ทำงานเป็นลูกจ้างมืออาชีพแล้วเราก็ต้องขยับขยายก็จะมีธุรกิจส่วนตัวนะ
1: ครับ
0: ก็ไปหุ้นกับพี่ๆเพื่อนๆตอนนี้ก็ดูหลังบ้านให้กับของนันเน็กนะครับเกษตรเสพสวัสดิ์ปลากระวงณอยุธยาเนี่ยครับเน็ก55บนออนไลน์ทั้งหมดแล้วก็ยังมีเป็นที่ปรึกษาที่ต่างๆ 3-4 ที่
1: ยอดมากเลยฮะรวมถึงเป็นอาจารย์พิเศษด้วย
0: ใช่ครับอาจารย์พิเศษก็จะรับเป็นรายวิชาที่เราถนัดเพื่อที่จะได้นำประสบการณ์แหละครับความรู้ที่หามาของเก่าบวกของใหม่เนี่ยนำมาถ่ายทอดผู้เรียนจะได้นำไปใช้งานได้จริงไม่ต้องเดินผิดเหมือนเรา
1: ไอ้ที่ว่าเดินผิดมันผิดอะไรยังไงท่าไหนครับอาจารย
0: ์เยอะแยะเลยครับจริงๆแล้วในการทำงานการทำธุรกิจที่ผ่านมาเนี่ยประสบการณ์ในอดีตนะครับยังใช้ได้หลายส่วนในปัจจ
1: ุ
0: บันแต่ว่าการเรียนเนี่ยเมื่อก่อนนะตอนสมัยเราเรียนนะไม่ได้มีเขียนบอกในตำราว่าจริงๆแล้ววิชาที่เรียนมันมีหมดอายุ

0: ไม่ได้เหมือนกับอาจารย์ไม่ได้เคยบอกมาก่อนว่าเหมือนกับข้างกล่องอาหารนะบอกว่าเฮ้ยเรียนไปเนี่ยอีกนานเท่าไหร่มันจะหมดอายุแต่จริงๆมันมีนะก็ตลอดตอนนี้ที่ทำงานด้านดิจิตอลมาก็สัก22ปีที่ผ่านมาเริ่มต้นล้มลุกคลุกคลานเป็นอีคอมเมิร์ซ5รายแรกในประเทศไทยเลยมั้งที่จ่ายผ่าน Payment Gateway ผ่านอะไรพวกนี้ได้เนี่ยเราก็ลองผิดลองถูกโดนแฮกบ้างอะไรบ้างนะครับจนมาสรุปตอนท้ายเนี่ยใครทำตอนนี้ไปเชื่อมแบบนี้เลยใช้เวลา3วันเสร็จจากที่เมื่อก่อนน่ะต้องเดบ 2-3 เดือนก็บอกเลยว่าไปใช้เจ้านี้เป็นอย่างนี้ค่าฟรีเรทอยู่ที่ประมาณเท่านี้พวกอย่างเงี้ยแหละครับเหมือนเราไปย่อโลกที่เราเรียนมา20กว่าปีแล้วมาผนวกกับปัจจุบันแล้วก็ไปบอกผู้เรียนนักศึกษาหรือว่าคอร์สต่างๆที่เรามีโอกาสแต่ธรรมดาผมไม่ค่อยขายคอร์สเพื่อนก็บอกเหมือนกันแต่ว่าก็จะสอนนักศึกษาซะมากกว่าเพื่อที่ผู้เรียนเนี่ยจะได้นำไปทดลองแล้วก็ใช้จริงเลยนะครับ
1: เขาบอกไอ้ยุคดิจิตอลเนี่ยมันจะต้องรู้จักที่จะ learn to unlearn เรียนรู้ที่จะไม่รู้มันแล้วเรียนทิ้งวิชาต่อๆอะไรมั่งอาจารย์ตอนนี้ที่เป็นวิชาที่แต่ก่อนเนี่ยโอ้โหซึ่งอันนี้อาจจะรวมถึงพ่อแม่ที่บอกเนี่ยลูกต้องไปทางนี้ต้องใส่นี้ใส่นี้ใส่นี้แล้วตอนนี้มัน obsolete แล้วมันไม่ใช่ทางแล้วตอนนี
0: ้ก็ยกตัวอย่างที่เราทำงานกันอยู่เนี่ยนิเทศศาสตร
1: ์
0: ดีกว่าสื่อสารมวลชนสิ่งที่เรียนเมื่อจุฬาผมเรียนจบปริญญาโทที่จุฬาตอนปี2002
1: ครับ
0: หมดอายุไปครึ่งหนึ่งได้แล้วครับนะครับแล้วก็ช่วงนี้ครับก็ทำส่งให้อาจารย์หลายๆท่านเหมือนกันว่าธรรมดาณปัจจุบันเนี่ยจะเป็นแมสคอมที่เป็นดิจิตอลนะครับการสื่อสารมวลชนโดยที่ใช้ดิจิตอลเป็นหลักเนี่ยมันไม่ใช่เรียนแค่วิธีการถ่ายทอดอย่างอันนี้ the speech วันนี้เราพูดคุยกันใช่ไหมครับ
1: ใช่
0: แต่จริงๆอ่ะเวลาเรียน mass communication เนี่ยเมื่อก่อนไม่ได้บอกว่าการเขียนแบบนี้แล้วทำยังไงถึงจะเป็นภาษาอื่นได้โดยที่ใช้เครื่องมือ
1: ครับ
0: อย่างตอนนี้เวลาเราทำคลิปอย่างเงี้ยลงบน YouTube เสร็จเนี่ยเราก็จะใส่ CC subtitle เนี่ยครับใส่ CC นะครับclose caption เนี่ยเป็นภาษาอังกฤษก่อนแล้วหลังจากนั้นมันก็จะมีเครื่องมือในการแปลเป็น100ภาษาให้เลย
1: ครับ
0: แต่เบสแรกหรือว่าฐาน

0: แรกเนี่ยเวลาเราพูดภาษาไทยอ่ะถ้าจะทำคุณจะทำเป็นภาษาอังกฤษก่อนนะครับแล้วเวลาจะทำซับไตเติลอื่นเนี่ยคุณถึงแม้คุณไม่มีความรู้ถ้าเกิดคุณทำภาษาอังกฤษเสร็จเนี่ยคุณสามารถไปจ้างฟรีแลนซ์ออนไลน์อย่างต่อนาทีประมาณสัก5 เหรียญคุณจะแปลเป็นภาษาจีนเป็นภาษาเกาหลีภาษาญี่ปุ่นไปตรงเนี้ยโดยที่คุณไม่ต้องมีความรู้เลยใช้เครื่องมือ
1: บ
0: นออนไลน์คุณครูเคยสอนไหม
1: ในยุคผมไม่มีย
0: ุคผมก็ไม่มีครับก็เลยบอกได้เลยว่าความรู้ที่เราเรียนมาเนี่ยมันมีหมดอายุแล้วถ้าเกิดไม่อัปเดตไม่รีสกิลไม่รีเลิร์นนะครับไม่รีสกิลไม่อัพสกิลของตัวเองไปเรื่อยๆเนี่ยมันหมดอายุ
1: ครับ
0: นี่แหละครับก็เป็นที่มาที่แบบ knowledge is never ending เนี่ยครับเป็นตัวหลักเลยผมคิดว่าเรียนต้องใฝ่เรียนรู้ตลอดเวลาแล้วที่สำคัญคือหลังจากเรียนเนี่ยต้องเอามาใช้งานทันที
1: ครับ
0: ลองมาใช้งานอย่างเมื่อคู่เนี่ยพูดได้เป็นบรรยายเล่าให้ฟังเนี่ยแต่ถ้าเกิดไม่เปิดแล้วไม่ให้นักศึกษาไม่ให้คนนี้ลงไปทำจริงๆนะว่าอ่ะเดี๋ยวนี้ถ้าแปลนะ CC นะเบสเป็นภาษาอังกฤษก่อนนะเสร็จแล้วไปจ้างฟรีแลนซ์ยังไงเกิดแล้วเดี๋ยวแพลตฟอร์มต่างๆที่ควรจะไปขึ้นถ้าไปขึ้นที่จีนมี5อันดับแรกแต่ไม่ใช่อยู่ดีๆจะไปเปิดแอคเคาท์ได้เหมือน YouTube คุณต้องไปทำไงอีกเนี่ยแมสคอม
1: ครับ
0: นี่แหละครับแมสคอม
1: ยุคนี้
0: เลยครับยุคเมื่อ5 ปีที่แล้วจนถึงปัจจุบันเนี่ยประมาณนี
1: ้โอ้โอเคงั้นเราต้องพูดหรือสื่อสารยังไงให้คนคนนั้นน่ะเห็นศักยภาพตัวเองแล้วพัฒนาขึ้นมาเป็นผู้บริหารหรือเขาอาจจะไม่มีแต่เสริมเขาเพื่อให้เขาขึ้นมาให้ได
0: ้ก็อย่างที่เรียนครับชุดแรกเนี่ยในการทำงานเป็นผู้บริหารเนี่ยหรือว่าเป็นอาจารย์สอนเนี่ยเราต้องมีทักษะในการประเมิน
1: ครับ
0: ประเมินคนกันว่าเขาอ่ะอยู่ในขั้นตอนไหนช่วงการเรียนการศึกษาอันไหนเสร็จแล้วก็มาต่อด้วยว่าเขาถนัดอะไ
1: ร
0: นะครับ right man on the right job เนี่ยเขาต้องถนัดสิ่งที่เขาเป็นสุดครับแล้วหลังจากนั้นมาเราถึงจะเริ่มเติมด้วยอะไรเติมด้วยการให้เขาไปเรียนอย่างตอนเนี้ย self learning หรือว่าเรียนรู้ด้วยตัวเองนะครับอย่างเวลาการเรียนการสอนผ่านออนไลน์เนี่ยผมก็จะให้กับทีมงานมาตั้งแต่ต้นเลยยกตัวอย่างเช่นทีมวิดีโอทุกคนที่ทำงานของผมทั้งหมดจะต้องจบตัว YouTube Certificate
1: ครับ
0: YouTube Certificate มันมีลึกไปถึงว่าถ้าในองค์กรหนึ่งเนี่ยคุณจะต้องเรียนไม่ต่ำกว่า5 คนในกรณีที่คุณจะเป็น MCN หรือ Multi Content Network ว่าคุณจะไปดูแลให้ช่องอื่นๆได้เนี่ยคุณต้องมีคนจบ YouTube Certificate ได้กี่คนดังนั้นในการเรียนเนี่ยก็เริ่มต้นโดยจุดประกายเบื้องต้นเปิดให้ดูเล่าให้ฟังสรุปเลยจับมาเรียนเลยนะครับ10 กว่าคนนั่งอยู่ในห้องเสร็จก็สอนไปประมาณสัก3 ชั่วโมงหลังจากนั้นมาaccount gmail สมัครให้เรียบร้อยผูกเข้าบริษัทใครได้เซอร์ติฟิเคตถึงจะได้โบนัสก็ผูกไปกับงานเลยหลังนั้นก็เป็นเซลฟ์เลิร์นนิ่งเลยครับคือเข้ามาเสร็จเขาก็จะไปเปิดวิดีโอดูบทที่1บทที่2บทที่3 4 5แล้วก็ดูเสร็จทำแบบทดสอบในการประเมินเนี่ยครับทุกคนเนี่ยที่จะมาเป็นของทางฝั่งทีมงานของผมเนี่ยส่วนมากก็จะโดนโจทย์อย่างนี้

0: และงั้นถ้าเกิดจะถามพี่คิมเอาครับไม่เฉพาะเรื่องของกับนักศึกษาที่สอนอยู่เท่านั้นนะฮะแต่ว่ากับทุกๆการที่ทำเนี่ยทักษะในการสื่อสารเนี่ยสำคัญจำเป็นมากน้อยแค่ไหนยังไงฮะและการสื่อสารที่ดีต้องทำไง
1: เนี่ยครับการสื่อสารสำคัญมากๆกับทุกอาชีพโดยอย่างพวกเราครับที่ทำงานเนี่ยเราเป็นนักสื่อสารมวลชนเนาะอย่างผมเองก็เนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นของเทโลมีเนี่ยตอนนี้รายการทีวีก็ออนอยู
0: ่
1: ที่ช่อง7นะครับมีทกไม่เถียงมีการ์ตูนดังสุดสัปดาห์มีข้าโง่เนี่ยพวกนี้ใช้การสื่อสารการสื่อสารนี่มีทั้งผู้อยู่ข้างหน้าอย่างคุณเต้เนี่ยครับเรียกว่าเป็นพิธีกรมืออาชีพเนี่ยก็อยู่ข้างหน้าเพื่อที่จะสื่อสารกับผู้ช
0: ม
1: แต่การสื่อสารที่ดีเนี่ยคนเบื้องหลังเนี่ยถึงแม้ไม่ได้พูดแต่ต้องทำได
0: ้
1: ตั้งแต่ต้นเลยอย่างเช่นคลิปเนี้ยที่เราพูดกันเนี่ยจะตั้งไทเทิลว่าอะไรจะตั้งชื่อของเรื่องว่ายังไงไม่เกิน100ตัวอักษร
0: ครับถ้าเป็นผมก็ต้อง #speechguide #technique ในการพูด
1: จริงๆแล้วthe speech guide เนี่ยต้องไปไว้หลังสุดของไทเทิลเลยครับต้องไปไว้หลังสุดของครับสมมุติว่าถ้าเป็นผมเนี่ยวันนี้ครับนักสื่อสารมืออาชีพผู้ทำอีคอมเมิร์ซและรายการออนไลน์

0: ผู้ติดตามเป็นอันดับ3ของประเทศทำอย่างไร The Speech
1: โอเค
0: คุณต้องเอา
1: ผมถึงไม่ได้อยู่ข้างหลังไง ผมถึงอยู่แค่ตรงนี้ไง
0: ไม่นะครับอันนี้เป็นสกิลไงครับ เรียนว่าเนี่ยครับวิธีการสื่อสารนี่ขนาดนี้เราคุยกันคนอยู่ข้างหน้าถ่ายทอดแต่ฟังแล้วลื
1: ม
0: แต่การสรุปประเด็นในไททอลใน description เนื้อหาข้างในวิธีการใส่แท็กการคีย์เวิร์ดพวกนี้ยกตัวอย่างเนี่ยครับ มันมีศิลปะในของเขาเองดังนั้นเนี่ยผู้อยู่เบื้องหน้าและเบื้องหลังเนี่ยในการสื่อสารเนี่ยณปัจจุบันมันไม่ใช่การพูดอย่างเดียวละจากคนที่พูดมาเนี่ยคุณจะต้องจับใจความแล้วก็ในตัวอักษรที่จำกัดเนี่ย คุณจะต้องพาดหัวให้โดนทำตั้มเนลให้ได
1: ้
0: สองอย่างนี้ก่อนเลยแล้วเดี๋ยวไซต์ข้างใน YouTube มาเพื่อที่จะเสิร์ชเพื่อที่จะทำอะไรพวกนี้มันจะมาต่อเนื่องกับอันนั้นไป
1: ตั้มเนลก็คือพูดให้เป็น
0: รูป
1: น
0: ิ่
1: ง
0: ภาพปกที่เห็นทุกอันเลยทั้ง Facebook YouTube หรือแพทเทิร์นอื่นๆเนี่ยเอา2เรื่องนี้ก่อนนี่แหละครับถามว่านอกเหนือจากการสื่อสารที่ใช้การพูดแล้วเนี่ยการเป็นผู้ฟังก็เป็นอีกส่วนหนึ่งสำคัญมากเพราะว่าคุณจะต้องสรุปเพื่อที่จะออกงานเนี่ยจริงๆคลิป1ชั่วโมงเนี่ยคนฟังจำไม่ได้หมดหรอก
1: ไม่ทัน
0: ครับแต่เบื้องต้นหัวเรื่องมาแล้วได้ไกด์แล้วก็ใน description คุณทำสรุปไว
1: ้
0: ประมาณหนึ่งใส่ time stamp ด้วยว่านาทีนี้คุณจะเจออะไรนาทีนี้คุณจะเจออะไรเป็นการช็อตคัตรัดให้คนเข้ามาดูและที่สำคัญคือมันสามารถสืบค้นในเรื่องนั้นๆได้เจอเนี่ยเป็นทริคในการทำคลิปทำวิดีโอนั้นนักสื่อสารถ้าถามผมครับ the speech เนี่ย1การฝึกพูดเนี่ยจำเป็นอยู่แล้วเพราะว่าคุณต้องเป็นโค้ชเพื่อที่จะถ่ายทอดสอนต้องสอนทีมงานได้ต้องไปเล่างานเล่าประสบการณ
1: ์
0: เล่าเรื่องราวที่เขาไม่ต้องมาผิดเหมือนเราอีกนะครับเนี่ยไปเสร็จแล้วก็ต้องให้เขาแชร์กลับมาเพื่อที่จะเราจะรับว่าปัญหานั้นคืออะไรนะครับแต่แล้วก็มาประมวลผลเป็นคนหลังบ้านเนี่ยเพื่อที่จะทำสรุปลักษณะเนี้ยนำไปถ่ายทอดได้อีกนะครับ

0: ่สำคัญคือเราสื่อสารยังไงให้ทีมงานน้องๆลูกน้องทั้งหลายเห็นไปในทิศทางเดียวกับเราแล้วบอกเฮ้ยทำได้เว้ยจริงๆทำได้จริงๆแล้วให้เขาเชื่อแล้วเขาทำ
1: ต้องทำด้วยกันครับชุดแรกก่อนเลยถ้าเป็นผู้บริหารแล้วเราอยู่บนหอคอยนั่งอยู่ในห้องอย่างเดียวไม่ลงไปคลุกฝุ่นด้วยกัน
0: คร
1: ับไม่ลงไปทำงานร่วมกันเนี่ยโอกาสจะสำเร็จจะน้อยเพียงแต่ว่าจะทำยังไงให้ทีมงานเนี่ยคนที่เฉิดฉายเนี่ยได้แสดงศักยภาพเต็มที
0: ่
1: นะครับถ้าถามณปัจจุบันเนี่ยในความเก่งในหลายเรื่องเนี่ยสู้น้องๆไม่ได้ละเช่น TikTok เนี่ยครับ TikTok ของ Telo Digital เปิดมาปีที่แล้วเมื่อเนี่ยครับประมาณกุมภาเนี่ยตอนนี้ตามเกือบ2ล้านฟอลละเราเองเราก็ใช้ความเก่าของเราในการที่เจอคน TikTok เจอผู้บริหารเขาทำให้เราได้รู้ว่าอ๋อ Hashtag ในแต่ละช่วงต้องใช้อะไรจะทำ TikTok ยังไงให้ Growth ก็ต้องใช้มันไม่ได้ดูวิดีโอแล้วน
0: ะ
1: เขาไม่ได้ดูวิดีโอเขาจับแต่ว่าโอเคเป็นประเภทสัตว์เลี้ยงนะเป็นประเภทข่าวเป็นประเภทคนหลักๆที่เขารู้อ่ะเขารู้จาก Hashtag Hashtag อะไรที่ตอนนี้เขาดันอย่างเช่นTikTok อยู่นี้ก็เป็นเรื่องการเรียนใครไปใส่ว่าบทเรียน TikTok คุณก็จะไม่ได้ติดไกด์ไลน์พวกอย่างเงี้ยอันเนี้ยเราอ่ะเก๋าเราอ่ะเรารู้เหลี่ยมรู้ว่าวิธีการทำคอนเทนต์ต้องทำยังไงแต่คนที่ถ่ายวิดีโอวิธีการใส่เอฟเฟกต์วิธีการคิดที่สื่อสารกับเด็กกับเด็กเด็กประมาณครับ20ช่วงเรนจ์20นะครับเขาต้องถ่ายแบบไหนก็ถึงจะชอบแล้วกลุ่มที่ดูของรายการนี้จะเป็นแมสต่างจังหวัดก็จะเป็นคนละฟิลกับภาพที่เราอยากจะทำอีกพวกนี้ต้องให้เขาเฉิดฉายใช่ไหมครับดังนั้นเราบอกไกด์ไลน์ไปเสร็จดูแล้วก็ดูงานเขาทำผิดไม่เป็นไรผิดก็บอกว่าเฮ้ยเอาใหม่ทำอีกแล้วเดี๋ยวพอทำแล้วมันเก่งขึ้นอ่ะมันจะโดนบางคลิปนี่โหเคยสูงสุดมีอยู่14ล้านวิวอย่างเงี้ย
0: ครับ
1: ครับ
0: โอ้โห

0: อยากจะขอเช็คลิสต์นิดหนึ่งพี่นะฮะน้องๆมปลายน้องๆมหาวิทยาลัยที่ดูอยู่ตอนนี้อยากจะมานั่งเป็นผู้บริหารอย่างพี่คิมเป็นผู้บริหารอาชีพอย่างที่พี่ว่าเนี่ยนะฮะต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้างครับ
1: อ๋ออย่างแรกเลยต้องชอบต้องรักงานที่ทำ อย่างแรกเลยครับแล้วก็ผมก็จะพูดเสมอว่าเลือกสิ่งที่ตัวเองสนใจเลือกสิ่งที่ตัวเองชอบนะครับเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยทุกอาชีพมันมีมุมข้อดี
0: ครับ
1: แล้วก็ข้อเสียอยู่เยอะ
0: ให้เลือกที่สนใจและชอบไม่ใช่เลือกที่เก่งนะเอาที่ชอบและสนใจ
1: ครับ
0: โอเค
1: เอาเลือกที่ชอบที่สนใจก่อนคิดว่าเราไปอยู่อย่างเงี้ยเป็นหลัก10 20ปีแล้วเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยน่าจะโอเคกับอาชีพนี
0: ้ okay.
1: อยู่อันแรกเลือกที่ชอบที่สนใจอันที่2เนี่ยครับอึดความอดทนก่อนเลยความอดทนเพราะว่าการที่จะลงไปรู้และทำเนี่ยมันใช้โอเคมันจะมีคำเปรียบเทียบอย่างนี้ครับว่าเวลาคุณทำอะไรเรื่องเดิมๆเนี่ยจำนวนประมาณ1,000 ชั่วโมงเนี่ยคุณจะเป็นมืออาชีพในเรื่องนั้นๆเป็นคนเก่งในเรื่องนั้น
0: ๆ
1: มันอาศัยความสม่ำเสม
0: อ
1: นะครับอย่างที่หลังบ้านอย่างเงี้ยวิธีการตั้งวิธีการคิดทำคอนเทนต์ต่างๆครีเอทีฟต่างๆเนี่ยคุณต้องทำเรื่องนี้มันสะสมทำมันไปเรื่อยๆมันจะถึงจุดนึงคุณจะมีความเป็นมืออาชีพหรือว่าความเก่งในเรื่องนั้น
0: ๆ
1: ที่สองก็เลยต้องอดทนต้องอึด
0: โอเค
1: ต้องอึดอดทนก่อนนะครับในส่วนที่สามเนี่ยหลังจากนั้นมาคราวนี้จะเป็นเรื่องแนวความคิดทักษะวิธีการใช้ชีวิตการเทรนนิ่งคนวิธีการหาเรื่องใหม่ๆประสบการณ์ใหม่ๆเข้ามา
0: ครับ
1: นะครับ
0: และการสื่อสารนี่อยู่ในเช็คลิสต์นั้นไหม
1: โอ้โหอยู่ในทุกอันเลยครับนะครับของการสื่อสารเนี่ยผมว่าเริ่มต้นมานะครับอย่างหลายอาชีพเลยอย่างอาชีพที่สื่อสารด้วยกันยากสุดน่าจะเป็นโปรแกรมเมอร
0: ์
1: นะครับแต่ว่าวิธีการพูดวิธีการถ่ายทอดกับวิธีเขียนเขาจะคิดลอจิกหรือว่าแนวความคิดเขาเขียนไม่คิดไม่เหมือนเรา
0: โอเค
1: นะครับวิธีการถ่ายทอดของเขาเนี่ยคนที่เขียนโคดดิ้งได้รู้อ่านสคริปต์ได้ละการที่จะขึ้นไปถัดไปคนก็จะขึ้นไปลักษณะเป็นพวก SA หรือว่า System Analyst วิเคราะห์แล้วก็ System Integration 2 อันนี้ต้องใช้ทักษะในการสื่อสารละเอาภาษาโปรแกรมเมอร์ไปคุยกับภาษาคนให้รู้เรื่องแล้วก็ถ่ายทอดไม่ว่าจะเป็นเรื่องพูดเรื่องเก็บ requirement ความต้องการรวมถึงการทำพวก data flow diagram พวกวิซิโอเป็นวิชวลไลซ์ครับการทำวิชวลไลซ์การทำภาพเนี่ยให้เข้าใจกันทั้งสองข้างให้ได้ดังนั้นการสื่อสารเนี่ยผมว่าใช้ทุกอาชีพ

0: ่ในฐานะผู้บริหารอาชีพครับพี่ขิมครับแน่นอนว่าหลายๆองค์กรหลายหน่วยงานอยากจะเชิญไปร่วมหรืออย่างน้อยมาเป็นที่ปรึกษาก็ยังดีนะฮะหลายๆครั้งพี่ขิมต้องไปพิจารณาต้องไปบอกอ่ะอันนี้ฉันมีไอเดียดังต่อไปนี้ไอ้วิธีการนำเสนอยังไงครับให้เขาซื้อ
1: ครับงานที่ยากเรื่องแรกคือเรื่องคนงานที่ยากอันที่สองคือเรื่องขาย
0: ขาย
1: เนี่ยครับใช่ขายหรือการหารายได้เข้าองค์กรหรือการเพิ่มมูลค่าของโครงการหรือว่าตัวเองที่เข้าไปเนี่ยชุดอันที่สองเนี่ยถ้าถามผมเรื่องขายเนี่ยอย่างแรกเลยต้องรู้ว่าเราอ่ะกำลังจะขายอะไรไม่ใช่ไปแล้วต้องไปด้นสดอย่างเช่นรู้ว่าที่เนี่ยยกตัวอย่างมีอยู่โครงการหนึ่งนะครับเป็นบริษัททำเกี่ยวกับอาหารเสริมนะทำทั้งอาหารเสริมทั้งยาเลยครับเขาอยู่ในตลาดหลักทรัพย์เลยก่อนที่จะเข้าไปเราต้องรู้แล้วว่า product สินค้าเขาคืออะไรเขามี pain point หรือว่าจุดที่มีปัญหาคืออะไรบ้างโอ้ยตัวยาดีไฮโซเลเวลทานหมดละวันก่อนเห็นดาราคนนี้ก็ทานดาราคนนี้ก็ทานแต่ว่าไม่ได้จับเข้าไปเป็นโฆษณาเราก็ต้องดูว่าpain point เขาเป็นอันนี้ซ้ำซ้อนแล้วก็เตรียม bullet หลักๆแล้วทำ bullet แล้วก็เอาเรื่องที่เราเรียนด้านบริหารการบริหารธุรกิจมาเนี่ยการเรียนปริญญาตรีปริญญาโทเนี่ยส่วนสำคัญหนึ่งเลยผมพูดกับนักศึกษาตลอดว่าเราทำเช็คลิสต์ที่เรียนมาทฤษฎีเนี่ยมีหน้าที่เป็นเช็คลิสต์นะครับอย่างเช่น 4P 4CS จนตอนนี้มาเป็น 5A ของ Kotler ทั้งหมดอย่างเงี้ย 4P นะครับ 4CS มองคอน sumer เข้ามาแล้วก็ 5A นะครับไล่จนถึงสุดท้ายตอนนี้ไป advocate เพื่อที่จะบอกต่อ
0: ทั้งหมดนี่คือขั้นต่ำ
1: ก็
0: มินิมัม
1: ดังนั้นเวลาจะพิชงานที่หลักตัวเลขแบบหลายๆล้านขึ้นไปเป็น10อย่างเงี้ยขึ้นไปเป็น100เนี่ยตัวเช็คลิสต์ที่ไปเรียนมาเนี่ยเอามาใช้ถ้าเกือบทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ทำกลยุทธ์เนี่ยโยนเข้าไปเอาสิ่งที่เรามีโยนเข้าไปเอาสื่อที่เรามีโยนเข้าไปเอาครีเอทีฟโยนเข้าไปในนั้นดังนั้นเนี่ยในการไปนำเสนอชุดแรกอ่ะต้องมีพวกหัวข้อบุลเลตเนี่ยที่ดีก่อนหลังจากนั้นก็ออกมาเป็นพรีเซนเทชันแล้วแต่ละว่าคุณจะใส่แค่นิดหน่อยแล้วเล่าให้เขาฟังบางอย่างเนี่ยก็เป็นหน้าแล้วก็มีแค่รูปเดียว

0: แต่เนื้อที่จะอธิบายเนี่ยโอ้โหประกอบไปด้วยองค์ความรู้ต่างๆที่เรากันกรองมาแล้วแล้วก็บอกอันนี้คือบุลเลตสำคัญของแคมเปญนี
1: ้
0: เนี่ยครับดังนั้นในการขายชุดแรกรู้ว่าเราจะไปขายอะไร2ทำกันบ้านมาก่อนเอาทฤษฎีเข้าไปจับ3เนี่ยครับการขายวิธีการพูดการสื่อสารต้องเตรียมตัวมาต้องทำกันบ้านมาก่อนนะพอหลังจากนั้นมาก็ซ้อมนิดหน่อยนะครับแล้วก็ลุยเลยก็มีทั้งวินมีทั้งชนะมีทั้งไม่สำเร็จเหมือนกัน
1: เวลาที่ดีที่สุด duration ที่มันไม่เร็วจนกระทับจนเกินไปหรือว่าไม่ยืดเยอะจนเกินไปเวลาสักเท่าไหร่ที่ความสนใจคนในการดีลธุรกิจเนี่ยถือว่าโอเค
0: 5สไลด์แรกก่อนเลย5 presentation แรกสำคัญที่สุดของในมีติ้งนั้นนะครับ5 presentation แรกเสร็จแล้ว company profile ไม่ต้องเล่าเยอะเปิดด้วยวิดีโอนิดหน่อยพูดแค่5นาทีพอละ
1: ครับ
0: หลังจากนั้นเนี่ยพูดถึงเขาใน5สไลด์แรกสำคัญมากและสุดท้ายมาก็จะไปปิดตอนจบว่ามูลค่าเท่าไหร่จะทำตรงนี้ให้ได้ไม่ได้เมนหลักๆแค่นี้เองครับถามระยะเวลาเหรออยู่ที่ความลึกของงานอย่างบางงานเนี่ยรับ TOR มาเป็นปึกเบลิ่มเลยก็จะนานหน่อยเพราะว่าความต้องการเขาจะลิสต์มาทีละข้อเลยแต่เราอ่ะควรจะโดนใจที่สุดใน5
1: สไลด์แรก

0: คำถามสุดท้ายนะฮะคุณคิมเชื่อว่าการเรียนรู้เนี่ยไม่มีที่สิ้นสุดแต่ทุกอย่างมันต้องมีจุดจบสิ่งที่คิดว่าจะเป็นสิ่งสุดท้ายที่คุณคิมอยากที่จะเรียนรู้จนสำเร็จคืออะไร
1: ผมเชื่อว่าผมจะเรียนไปเรื่อยๆจนกว่าจะฟังไม่ได้จะอ่านไม่เห็นนะครับจะเรียนไปเรื่อยๆจะพยายามทดลองไปเรื่อยๆอย่างตอนนี้ครับที่เพิ่งเรียนล่าสุดมาปีที่แล้วปีนี้ก็จะเรียนพวกบล็อกเชนครับคริปโตเคอเรนซี NFT
0: ครับ
1: อย่างพวกนี่เหมือนกันครับเนี่ยล็อกอิน MetaMask คือล็อกอินในส่วนของบล็อกเชนมาเสร็จเข้าไปแก้แล้วต้องสเต็กทำเอิร์นนี่ย้ายโปรโตคอลคนทำโคดดิ้งได้ยังงงครับ
0: ครับ
1: เพราะว่ามันเป็นทักษะคือถ้าอะไรง่ายเนี่ยโอกาสที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มหรือรายได้เนี่ยจะยาก
0: ครับ
1: แต่อะไรที่มันยากมากๆมีความคอมพลิเคทความลึกซึ้งซับซ้อนเนี่ยเราเองตามไม่ทัน
0: ครับ
1: เราเองตามไม่ทันก็จะต้องบิ้วคนรุ่นใหม่แล้วเราเอามาวิเคราะห์เอามาใช้แล้วก็บิ้วเขาต่อไปในทางที่ถนัดอย่างตอนนี้นึงในธุรกิจเองก็บิ้วทำพวก decentralized finance ครับ
0: อ
1: ันนี้ในธุรกิจเลยเพื่อที่จะ disrupt ของเดิมที่เคยทำอยู่เพราะว่าเกมเดิมยังไงก็สู้เจ้าใหญ่ไม่ได้แต่เกมใหม่เนี่ยเจ้าใหญ่ต้องหันกลับมามองเราว่าเฮ้ยตายแล้วไอ้นี่มันทำแบบนี้แล้ว
0: ครับ
1: นี่แหละครับดังนั้นก็ต้อง invest ในคน
0: ครับ
1: invest เขาให้โอกาสเขา grooming เขาสร้างในตัวนี้ขึ้นมาแล้วก็ให้โอกาสดันเขาไปเป็น CEO เป็นอะไรเราก็อยู่เพิ่งหลังอย่างเดียว

0: สิ่งเหล่านี้ที่ดร.คิมมาแบ่งปันกับเราที่เขารู้ลึกรู้จริงเนี่ยอันนี้ไม่ได้มาด้วยโชคช่วยทั้งหมดนี้มาจากคอนเซปต์ที่ว่าการเรียนรู้ไม่มีสิ้นสุดและแน่นอนครับที่จะต้องส่งต่อคือการสร้างคนซึ่งทักษะในการพูดนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญมากถ้าน้องวันหนึ่งอยากจะรู้ขึ้นมาว่าเอ๊ะเมื่อกี้ที่พูดกันตอนท้ายๆมันคืออะไรนะไปเรียนรู้ไปพัฒนาตัวเองครับน้องๆและเชื่อว่าวันหนึ่งทุกๆคนก็สามารถเป็นดร.คิมได้นะฮะไงวันนี้ต้องขอขอบคุณมากๆนะครับแขกรับเชิญของเรานะครับดร.โชคชัยเอี่ยมนิติกายขอบคุณมากครับ
1: ขอบคุณมากครับคุณเต้ครับ

0: อันไหนๆก็มาแล้วโจทย์สุดท้ายนะฮะอาจารย์คิมนี่เป็นสุดยอดโปรเจกต์อยู่แล้วโน้มน้าวยังไงให้น้องๆที่ดูอยู่ตอนนี้ดูต่อๆไปในทุกๆตอนของ The Speech Guide ครับอาจารย์อ่ะว่า
1: ครับรายการ The Speech Guide เนี่ยครับผมคิดว่าเป็นรายการที่เชิญนะครับคนที่มีประสบการณ
0: ์
1: คนที่เป็นตัวจริงนะครับแล้วก็ยิ่งพิธีกรเก่งๆอย่างคุณเต้เนี่ยคอยเรียกว่าดึงกลเม็ดเด็ดพรายต่างๆไม่ว่าจะเป็นวิธีการสื่อสารวิธีการใช้ชีวิตรวมถึงประโยชน์กับตัวน้องๆและผู้ปกครองนะครับอยากจะให้ติดตาม นะครับรับชมนะครับในช่องทางต่างๆเนี่ยครับไปได้มั่นใจว่าที่ดูอยู่เป็นประโยชน์กับคุณแน่นอนและสามารถนำไปใช้ในชีวิตได้ครับ
0: #speedguide #code #เก่ง #ทักษะกันมาไม่รู้มาถูกทางหรือเปล่านะฮะแต่ว่านอกรอบเดี๋ยวมาคุยอีกทีแล้วกันนะครับยังไงขอบคุณอาจารย์มากๆเลยครับ
1: ดร
0: คิมครับและทั้งหมดนี้ครับก็คือ The Speech Guide ในวันนี้นะครับขอบคุณน้องๆทุกคนที่ติดตามนะครับและกลับมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับกับ The Speech Guide กับแขกรับเชิญสุดพิเศษที่เป็นตัวจริงในสาขาวิชาชีพที่เราจะเชิญมานะครับการที่เอาข้อมูลยากๆเยอะๆมาย่อยให้มันง่าย
2: ๆอย่างแรกที่สุดที่ทำให้คนสนใจไม่ใช่ว่าเรื่องอะไรก็ตามแต่ก็คือดราม่า
0: เทคนิคในการสื่อสารที่จะทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายและสำคัญคือเป็นการสื่อสารเพื่อที่จะหวังเปลี่ยนพฤติกรรมคนเนี่ย
2: คุณเข้าใจเรื่องที่คุณจะพูดก่อนแล้วถ้าเข้าใจเสร็จแล้วคุณไม่ต้องจำสคริปต์สักคำเลยก็ได้สุดท้ายก็ถามข้างในครับว่าอยากเล่าเรื่องอะไร
0: สำหรับวันนี้อาจารย์คิมผมและทีมงานทุกคนสวัสดีครับ

บการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีค่ะพบกันที่นี่นะคะรายการ AYC Food Fit for Fire พัชรีรักษาวงรับหน้าที่พิธีกรนะคะเอาล่ะค่ะเจาะกันที่เรื่องของภาษาอังกฤษกันเลยหลายๆคนนะคะเวลาไปรับประทานอาหารที่ร้านอาหารนะคะมักจะนึกถึงคำว่า restaurant เป็นคำที่คุ้นเคยกันมากๆเลยนะคะแต่ว่าถ้าจะเป็นร้านอาหารเฉพาะเลยนะคะพิเศษหน่อยเนี่ยเล็กๆหน่อยเนี่ยนะคะเราสามารถใช้คำนี้ได้ค่ะ Diner ก็จะหมายถึงนะคะผู้ที่มารับประทานอาหารก็ได้นะคะหรือว่าจะหมายถึงร้านอาหารเล็กๆนะคะขายอาหารเฉพาะนะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเป็นอาหารที่สะดวกหน่อยเร็วหน่อยนะคะอย่างเช่นตัวอย่างประโยคนี้ We'll have dinner at the local diner พวกเรานะคะจะไปทานมื้อเย็นกันที่ร้านอาหารท้องถิ่นเล็กๆนะคะหรือว่าจะเป็นร้านอาหารเฉพาะเลยค่ะในประโยคตัวอย่างนี้เนี่ยนะคะจะมีอีกคำศัพท์นึงนะคะที่น่าสนใจแล้วก็จะใกล้เคียงกันกับคำที่นำเสนอในวันนี้นะคะคำว่า dinner นี้เนี่ยนะคะก็แปลว่ามื้อเย็นหรือว่าอาหารค่ำค่ะซึ่งร้านอาหารนะคะที่เป็นร้านในลักษณะ diner นะเนี่ยจะถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของสังคมอเมริกันเลยก็ว่าได้นะคะเพราะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเจอตามภาคกลางนะคะแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศสหรัฐอเมริกานั่นเองค่ะแล้วก็ไม่ได้เป็นร้านอาหารแนว fast food ซะทีเดียวนะคะแต่ว่าจะเป็นร้านริมทางค่ะที่หน้าตาเนี่ยเมื่อเห็นแล้วเนี่ยจะนึกถึงบรรยากาศในยุค50ค่ะจะเน้นขายอาหารนะคะประเภทง่ายๆเลยอย่างเช่นแฮมเบอร์เกอร์อาจจะมีสปาเกตตี้เฟรนช์ฟรายส์นะคะพวกแซนด์วิชนะคะหรือว่ามีทโลฟค่ะเป็นอะไรที่ง่ายๆแล้วก็เสิร์ฟแบบรวดเร็วเลยค่ะเอาล่ะวันนี้เนี่ยนะคะหมดเวลาของรายการ AYC Food Fit for Fire แล้วอย่าลืมนะคะใครที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับภาษาอังกฤษเนี่ยสามารถที่จะเขียนเข้ามาหากันได้เลยนะคะที่อยู่ของเราด้านล่างตรงนี้ค่ะส่วนวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะ
1: กลับมาพบกันในช่วงเวลาเย็นๆแบบนี้นะครับกับผมอาจารย์เอครับและ
0: เอพัชรีรักษาวงเคนสแบร์เกอร์ค่ะ
1: พี่โดครับเราอยู่กันที่การสัมภาษณ์บริษัท Carryam ซึ่งดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการลงทุนนะครับการจัดหาและก็ธุรกิจทุกรูปแบบในต่างประเทศนะครับเขาจัดหาครูต่างชาติ
0: ว้าวแล้วก็เอาครูเนี่ยนะคะที่ผ่านกระบวนการฝึกอบรมเรียบร้อยแล้วไปสอนโรงเรียนต่างจังหวัดที่ด้อยโอกาส
1: โอ้โหดีมาก
0: ประทับใจมากๆเลย
1: ครับ
0: เอาล่ะคราวนี้เนี่ยนะคะมาที่เรื่องของเอกสารในการสมัครงานกันบ้างเอกสารสำคัญเลยนะคะที่ขาดไม่ได้ก็คือประวัติของผู้สมัครงานนั่นเองภาษาอังกฤษก็คือ resume หลายๆคนคุ้นเคยกับคำนี้อย่าอ่านผิดนะจริงๆแล้วอ่านได้2แบบ resumeแล้วก็จะมีคำว่า resume เนาะ
1: โอ้จะคนได้ยินบ่อยแต่อาจจะไม่ทราบครับว่าเป็นคำสำหรับอเมริกันที่มีรากฐานมาจากฝรั่งเศส
0: นั่นแหละค่ะถึงอ่านแบบเพี้ยนๆแปลกๆนิดนึงนะคะ resume อีกคำหนึ่งนะคะที่ใช้ได้เช่นเดียวกันก็คือคำว่า personal data บางทีเราก็จะได้ยิน profile ก็ได้นะคะแต่ว่า personal data คำนี้เนี่ยทางฝั่งอเมริกันเนี่ยเขามักจะชอบใช้กันแต่ถ้าเป็นฝั่งอังกฤษนะคะ CV นี่ย่อมาจาก curriculum vitae ซึ่งเป็นคำที่คนอังกฤษใช้เรียก resume หรือว่าบางครั้งนะคะเราก็อาจจะเจอคำว่า bio data ซึ่งก็จะมาจากคำเต็มๆเลยว่า biographical data biographical data จะหมายถึงประวัติที่ย่อลงมานิดนึงนะคะเอาล่ะเรามาดูประเด็นอื่นๆกันบ้างนะคะอย่างเช่น to resume doing something ก็เป็นที่ว่าเราจะดำเนินต่อไปในสิ่งที่เราค้างอยู่ที่เราทำค้างอยู่นะคะตัวอย่างประโยคค่ะ after Jenny took a nap for a while she resumed finishing her resume ก็แปลว่าเนี่ยนะคะ Jenny เนี่ยกำลังร่างเรซูเม่อยู่ปรากฏว่าเธอไปนอนหลับสักพักหนึ่งตื่นมาแล้วเธอก็ทำต่อนั่นก็คือ to resume doing something ก็คือกลับมาทำต่อนั่นเองค่ะ
1: ครับและสำหรับวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณนะครับสำหรับผู้สนับสนุนรายการของเรานะครับครับ
0: วันนี้เราสองคนลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่ในครั้งต่อไป AYC Food Fit for Fight สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

สวัสดีครับกลับมากับรายการ AYC Food Fit for Fire อย่างเช่นเคยนะครับและในวันนี้เรายังอยู่ที่ร้านอาหารบ้านวัชราชัยในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับคนไทยทุกคนคงจำได้ว่าเมื่อเร็วๆนี้ตามสื่อไทยนะครับก็จะมีรายงานข่าวเกี่ยวกับแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นที่จังหวัดเชียงรายใช่ไหมครับซึ่งเป็นแผ่นดินไหวที่แรงที่สุดในรอบ70ปีและตามสื่อไทยเนี่ยก็เขียนว่ามีแรงขนาด 4.5 ริกเตอร์ถูกไหมครับเหมือนใช้คำว่าริกเตอร์เหมือนเป็นหน่วยวัดเหมือนหลักกิโลเมตรแต่จริงๆแล้วนะครับถ้าเราจะวัดความแรงของแผ่นดินไหวเราควรจะใช้เต็มคำซะมากกว่านั้นนะครับแทนที่จะใช้คำว่า Richter เฉยๆเนี่ยควรจะใช้คำว่าในภาษาอังกฤษคือ Richter Scale Richter Scale หรือถ้าเป็นภาษาไทยนะครับก็คือตามมาตรา Richter นะครับยกตัวอย่างเช่น An earthquake measuring 2.5 on the Richter scale occurred in Chiang Rai province จนอีกครั้งนะครับAn earthquake measuring 2.5 on the Richter scale occurred in Chiang Rai province. ประโยคนี้ก็หมายความว่าแผ่นดินไหวที่มีแรงขนาด 2.5 ตามมาตรา Richter เกิดขึ้นในจังหวัดเชียงรายครับถ้าเราจะค้นตามสื่อต่างๆในต่างประเทศเนี่ยผมบอกได้เลยนะครับว่าในสมัยนี้เนี่ยมีประเทศน้อยที่ยังใช้คำว่า Richter หรือ Richter scale อยู่นะครับประเทศไทยเป็นหนึ่งในจำนวนน้อยๆเนี่ยที่ยังใช้คำว่า Richter อยู่ประเทศอื่นๆนะครับเมื่อเขาพูดถึงความแรงหรือการวัดความแรงของแผ่นดินไหวเนี่ยเขาจะวัดตามมาตรวัดแบบ magnitude นะครับถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็คือ moment magnitude scale moment magnitude scale ครับยกตัวอย่างเช่น a moderate 4.8 magnitude earthquake hit Ma Sui district of Chiang Rai ทวนอีกครั้งนะครับ a moderate 4.8 magnitude earthquakeHit Ma Sui District of Chiang Rai ประโยคนี้ก็หมายความว่ามีแผ่นดินไหวหนักขนาด 4.8 magnitude เกิดขึ้นที่อำเภอแม่สวยของเชียงรายครับแต่ถ้าสมมุตินะครับว่าเราเจอข่าวเนี่ยที่ไม่ได้ระบุมาตรวัดหรือหน่วยวัดที่ชัดเจนนะครับเราแค่เขียนว่าแผ่นดินไหวนั้นเกิดที่ไหนแรงแค่ไหนแค่นั้นก็เพียงพอแต่ถ้าสมมุตินะครับว่าในข่าวนั้นๆเนี่ยระบุหน่วยวัดหรือมาตรวัดที่ชัดเจนเนี่ยควรจะมีคำว่าตามมาตราเสมอนะครับถึงจะถูกต้องวันนี้เสียดายนะครับเวลาของเราก็หมดแล้วเนี่ยวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ AYC Food Fit for Fight นะคะวันนี้ค่ะเอก็มาอยู่ที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยนะคะเราก็ยังมีเรื่องราวเกี่ยวกับท่าเรือแล้วก็การขนส่งทางน้ำอีกเยอะแยะเลยนะคะที่น่าสนใจนำมาฝากคุณผู้ชมค่ะเราเคยพูดถึงแล้วนะคะคำว่า port P-O-R-T port นี้เนี่ยนะคะจะหมายถึงท่าเรือค่ะและท่าเรือกรุงเทพแห่งนี้ล่ะค่ะถือว่าเป็นท่าเรือแม่น้ำหรือว่าRiver Port รวมถึงเป็นท่าเรือแห่งแรกของประเทศไทยอีกด้วยนะคะส่วนท่าเรือที่ตั้งอยู่บริเวณทะเลนั้นเนี่ยเขาเรียกกันว่า Sea Port หรือว่าจะเป็น Deep Sea Port ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะท่าเรือแหลมฉบังเนี่ยแหละค่ะเป็นตัวอย่างเลยแล้วเมื่อพูดถึงคำว่า Port แล้วนะคะทำให้นึกถึง Port of Call Port ofก็คือท่าเรือที่แต่ละประเทศนะคะจะกำหนดให้เป็นจุดจอดเรือค่ะถ้าหลายจุดก็จะใช้คำว่า ports of call อย่างเช่น Bangkok port is one port of call for tourists on their way to Koh Samui, the Andaman Sea, Singapore, Vietnam and Europeประโยคนี้ก็แปลว่าท่าเรือกรุงเทพนะคะเป็นจุดจอดเรือแห่งหนึ่งสำหรับนักท่องเที่ยวนะคะที่จะไปสู่เกาะสมุยจะเดินทางไปฝั่งทะเลอันดามันนะคะหรือว่าประเทศสิงคโปร์เวียดนามหรือว่าจะเป็นทวีปยุโรปค่ะการกำหนดนะคะให้ท่าเรือใดเนี่ยเป็นจุดจอดหรือว่า port of call ค่ะก็จะส่งผลดีต่อการจัดกิจกรรมของประเทศนั้นๆด้วยละค่ะอย่างเช่นกำหนดให้ท่าเรือกรุงเทพเนี่ยเป็นจุดจอดเรือท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวนะคะก็จะมีโอกาสได้เที่ยวรอบๆกรุงเทพมหานครค่ะรวมไปถึงทางด้านโลจิสติกส์กันด้วยนะคะที่ท่าเรือกรุงเทพเนี่ยยังคงเป็นท่าเรือหลักในการเข้าเทียบท่า Port of Call อยู่ตอนนี้ด้วยละค่ะนอกจากนี้นะคะ Port of Call อาจจะใช้กับการเดินทางอื่นๆได้อีกด้วยแหละอย่างเช่นการเดินทางด้วยเครื่องบินที่จะหมายถึงจุดจอดเครื่องบินนะคะจุดต่อเครื่องก็ได้เนาะเอาละค่ะวันนี้ได้ความรู้ไปเยอะแยะเลยขอบคุณมากๆเลยที่ติดตามชมรายการของเรานะคะแล้วก็จะต้องขอบพระคุณด้วยค่ะการท่าเรือแห่งประเทศไทยวันนี้เอพัชรีรักษาวงเคนสเปเกลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สนับสนุนโดย

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับคุณผู้ชมครับกับผมอาจารย์เอกิตติพัฒน์เสริมทองและ
1: and my name is เอพัชรีรักษาวงศ์ Kinsberger เอาล่ะค่ะตอนนี้เนี่ยเราก็จะมาพูดถึงเรื่องของการสมัครงานพอพูดถึงเรื่องของการทำงานสิ่งแรกเลยที่ผู้สมัครนะคะหรือว่าผู้ว่าจ้างเนี่ยจะต้องพิจารณาก็คือเรื่องของเงินเดือนเป็นสิ่งสำคัญไหมพี่เอ
0: โอ้ที่สุดแล้ว
1: ค่าตอบแทนนะคะซึ่งเงินเดือนเนี่ยภาษาอังกฤษใช้คำว่า salary เป็นค่าจ้างนะคะที่ได้รับเป็นรายเดือนไปและอีกคำศัพท์หนึ่งนะคะที่น่าสนใจก็คือคำว่า wage หรือว่า wages จะหมายถึงค่าจ้างหรือว่าค่าแรงที่ได้รับเป็นรายชั่วโมงหรือว่าเป็นรายวัน
0: แล้วก็อีกอันนึงนะฮะที่ทุกคนอยากได้นะครับสำหรับคนที่ทำงานขายก็จะมีcommission
1: โอ้แน่
0: คอมมิชชั่นนะครับก็ให้การในระหว่างการที่เกิดการขายของนะฮะแบบนี้นะครับก็แบ่งเป็นเปอร์เซ็นต์กำไรกันนะฮะแล้วก็อีกคำหนึ่งนะครับที่เกี่ยวข้องกับค่าตอบแทนนั่นก็คือสิ่งที่ทุกคนตั้งตารอคอย
1: ค
0: ือ โบนัส
1: โบนัสแน่นอนที่สุดเลยนะคะก็คือเงินพิเศษที่ได้รับนอกเหนือจากเงินเดือนล่ะค่ะแต่ในบางบริษัทนะคะอาจจะมีสิ่งที่เรียกกันว่า fringe benefitsFringe benefits ก็คือผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆนอกเหนือจากเงินเดือนหรือว่าค่าจ้างค่ะ
0: ครับเช่นบริษัทที่มีรถรับส่งเนี่ยนะครับก็จะมีที่พักฟรีให้นะครับมีสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลต่างๆนะครับแล้วก็ยังมีคำที่ใกล้เคียงแบบนี้ด้วยใช่ไหมน้องเอ
1: ๋มีด้วยนั่นก็คือคำว่า perks perks นะคะ P-E-R-K perks ซึ่งก็ย่อมาจากคำว่า perquisite นะคะซึ่งหมายถึงเงินเพิ่มหรือว่าสิ่งที่ได้มาโดยสิทธิพิเศษนอกเหนือจากเงินเดือนปกตินะคะอาจจะเป็นพวกทิปต่างๆนี่ก็ถือว่าเป็น perquisite ได้เช่นเดียวกันนะคะหรือว่ามีรถประจำตำแหน่งเป็นต้น
0: ครับก็คือมีสิทธิพิเศษที่เพิ่มขึ้นมานอกเหนือจากข้อกำหนดกฎเกณฑ์ที่ตกลงกันไว้หมดเวลาแล้วโอ้โหเราก็ต้องกลับมาพบกันใหม่นะครับสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนในช่วงนี้นะครับ
1: ค่ะแล้วก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะคุณผู้ชมด้วยที่ติดตามรายการของเราอยู่ค่ะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีนะคะ
0: สวัสดีครับ

วัสดีครับกลับมากับรายการ AYC Food Fit for Fight ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาในร้านอาหารบ้านวัชราชัยอย่างเช่นเคยนะครับคงไม่มีใครหรอกนะครับที่ไม่รู้จักคำว่าเซลฟี่ถูกไหมครับซึ่งเซลฟี่เนี่ยก็คือวิธีการถ่ายรูปตนเองเนี่ยจากผ่านมือถือนะครับหรือกล้องดิจิทัลจริงๆแล้วนะครับคำว่าเซลฟี่เนี่ยมาจากคำว่าเซลฟ์ที่แปลว่าตนเองอยู่แล้วนะครับเติม suffix ie เข้าไปด้วยก็เป็นเซลฟี่ที่แปลว่าถ่ายรูปด้วยตนเองคำนี้นะครับก็เริ่มใช้เปลี่ยนแพร่หลายนะตั้งแต่ปี2012แล้วนะครับจนเป็นคำยอดฮิตในปี2013และบรรจุเป็นคำใหม่เกิดขึ้นใน2014ครับจากคำว่าเซลฟี่นะครับในสมัยนี้มีอีกคำหนึ่งที่เพิ่งเกิดขึ้นมาใหม่นะครับคือคำว่าอัสซีอัสซีก็มาจากคำว่าอัสที่แปลว่าพวกเราหรือเรานะครับดังนั้นอัสซีเนี่ยมีความหมายใกล้เคียงกับคำว่าเซลฟี่อัสซีนี่ก็คือถ่ายรูปคณะด้วยตนเองโดยที่ไม่ต้องพึ่งพาคนอื่นหรือไม่ต้องให้คนอื่นมาถ่ายให้นะครับจากนั้นขึ้นมาก็ยังจะมีกลุ่มคนในโซเชียลมีเดียที่ชอบถ่ายรูปอาหารหรูๆแพงๆหรือสถานที่ท่องเที่ยวหรูๆแพงๆที่ตัวเองไปเที่ยวเพื่ออัพโหลดมาและมาโชว์ให้เพื่อนๆเห็นนะครับซึ่งหลายคนอาจจะคิดว่าเป็นการโชว์ออฟหรือเป็นการอวดขึ้นมานะในภาษาอังกฤษเนี่ยเกิดคำนี้ขึ้นมานะครับคือคำว่า braggy นะครับมาจากคำว่า brag ที่แปลว่าคุยโอ้อวดขึ้นมานะครับส่วนอีกคำหนึ่งที่ผมเชื่อแล้วเกินว่าแฟนรายการเคยเห็นแต่สับสนว่ามันคืออะไรนะครับคือคำว่า hashtag คำว่า hashtag จริงๆแล้วนะครับเป็นเครื่องหมายที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งถ้าเครื่องหมายที่เห็นอยู่ตรงนี้เนี่ยที่เรียกว่า hashtag เนี่ยอยู่หน้าคำอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับในโซเชียลมีเดียเนี่ยเป็นการจับเป็นหมวดหมู่หรือ grouping คำนั้นๆหรือกลุ่มหมู่คำนั้นๆนะครับเพื่อเวลาเราจะค้นหาเรื่องราวในเกี่ยวกับคำนั้นๆเนี่ยจะค้นหาได้ง่ายขึ้นครับส่วนคำสุดท้ายที่น่าสนใจในวันนี้นี่นะครับคือคำว่า catfish นะครับคำว่า catfish โดยทั่วไปที่เรารู้จักก็คือปลาดุกแต่เมื่ออยู่ในโซเชียลมีเดียหรือออนไลน์เนี่ย catfish เนี่ยจะพูดถึงบุคคลที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นักที่มาของคำว่า catfish ในแง่มุมตรงนี้นะครับมาจากร้านอาหารทะเลบางแห่งที่มาขายปลาสวายที่เรียกว่า Vietnamese catfish แทนอาหารทะเลที่แพงกว่าเพราะเป็นการหลอกลวงเขานั่นนะครับเสียดายนะครับวันนี้เวลาของเราก็หมดแล้วนะครับพบกันทุกวันอังคารถึงวันศุกร์นั่นนะครับกับรายการ AYC Food Fit for Fight ต้องขอขอบคุณนะครับที่เป็นผู้สนับสนุนของรายการของเราวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

สวัสดีค่ะได้เวลารายการ AYC Food Fit for Five กันแล้วนะคะและแน่นอนเลยนะว่าผู้ลงทุนหรือว่านักลงทุนเนี่ยเมื่อลงทุนไปแล้วเนี่ยจะต้องนึกถึงเรื่องของผลกำไรแน่นอนเลยนะจริงๆแล้วเป็นประเด็นที่สำคัญเลยนะคะสำหรับนักลงทุนภาษาอังกฤษมีสำนวนนี้ค่ะ throw out a sprat to catch a mackerel หรือว่าจะเป็น set a sprat to catch a mackerel sprat เนี้ยนะคะก็คือปลาทะเลขนาดเล็กหน่อยนะคะความหมายของสำนวนนี้เนี่ยก็คือว่าการที่จะลงทุนน้อยๆเนี่ยแต่ว่าเราเนี่ยมักจะหวังผลมากกว่าที่ได้ลงทุนไปค่ะการให้อะไรเพียงเล็กน้อยโดยหวังว่าจะได้ของที่ดีกว่ามีค่ามากกว่าเป็นการตอบแทนค่ะถ้าเป็นสำนวนไทยนะคะก็คือการหวานพืชเพื่อที่จะหวังผลนั่นเองล่ะค่ะซึ่งที่มาของสำนวนนี้เปรียบกันนะคะกับการจับปลาค่ะก็คือเวลาตกปลาเนี่ยก็จะใช้ปลาตัวเล็กนะคะเป็นเหยื่อเพื่อที่จะให้จับปลาตัวใหญ่ได้ก็เหมือนกันกับการที่เราลงทุนน้อยเพื่อหวังว่าเราจะได้ผลกำไรกลับคืนมาอย่างเยอะแยะเลยนะคะมาดูตัวอย่างเป็นประโยคภาษาอังกฤษค่ะ Tom set a sprat to catchA mackerel when he sent a present to his rich aunt. หรือว่า Tom threw out a sprat to catch a mackerel when he sent a present to his rich aunt. Tom เนี่ยส่งของขวัญไปให้คุณป้าที่จะแบบว่ามีตังค์เยอะแยะเลยนะคะก็เป็นการที่จะแบบว่าลงทุนไปเล็กน้อยนะคะซื้อของขวัญให้คุณป้าแต่ว่าก็หวังผลกำไรเยอะแยะเลยนะคะหวังว่าคุณป้าอาจจะให้เงินกลับมาเยอะๆค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการกันแล้วนะคะพบกันใหม่ในครั้งต่อไป AYC Food Fit for Five วันนี้ขอบคุณครับลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับ
1: พบกันอีกเหมือนเดิมนะคะพี่เอและเอนะคะรายการ AYC Food Fit for Fight ค่ะ
0: เรายังคงอยู่กันที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยนะครับน้องเอมีเรื่องราวดีๆที่เกี่ยวข้องกับการขนถ่ายสินค้าให้เรียนรู้อีกมากทีเดียวล่ะครับ
1: ใช่ค่ะและถ้าพี่เอนะคะหรือว่าคุณผู้ชมนะคะต้องการที่จะนำเข้าหรือว่าอาจจะเป็นส่งออกสินค้านะคะพี่เอนับถึงอะไรเป็นอันดับแรกเลย
0: นำเข้าส่งออกผมก็นึกถึงเรื่องของชิปปิ้ง
1: ต้องแล้วค่ะ
0: การนำสินค้าส่งสินค้าเข้าส่งสินค้าออกนะครับเราก็จะนึกถึงบริษัทชิปปิ้งนะครับหรือที่หลายคนเนี่ยนะฮะก็จะเรียกคำว่าชิปปิ้งสั้นๆแต่จริงๆแล้วมาจากคำว่าชิปปิ้งคอมพานีนะครับหรือว่าชิปปิ้งเอเจนต
1: ์แต่ปัจจุบันนี้เนี่ยนะคะมีธุรกิจอีกรูปแบบหนึ่งนะคะที่เรียกกันว่า freight forwarder ที่จะทำหน้าที่นะคะเป็นธุระแทนผู้ส่งออกและผู้นำเข้าตั้งแต่การจองระวางเรือนะคะการบรรจุสินค้าหรือว่าภาษาอังกฤษใช้คำว่า packing บริการจัดหาคลังพักสินค้า warehouse การให้บริการด้านแรงงานขนถ่ายสินค้านะคะ Steve Doring รวมถึงนะคะการให้คำปรึกษาในเชิงธุรกิจแก่ผู้นำเข้าแล้วก็ส่งออกด้วยนะคะเรียกกันว่าให้บริการแก่ลูกค้ามากมายเลยนะคะผ่านวิธีการสุรากากรด้วยค่ะ
0: โอ้โหแบบนี้นะครับการนำเข้าส่งออกก็ไม่ใช่เรื่อง

0: ยากอีกต่อไปนะครับเพราะเรามีบริษัทที่ทำให้แบบครบวงจรทีเดียวครับคุณผู้ชมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: และที่ทราบมานะครับการท่าเรือแห่งประเทศไทยของเรานะครับในขณะนี้ครับเรามีระบบที่เรียกว่า e-port นะครับซึ่งลดขั้นตอนยุ่งยากมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนในเรื่องของการจัดเอกสารนะครับข้อมูลการขนส่งสินค้าเส้นทางเดินรถการคำนวณให้จ่ายอื่นๆนะครับแล้วก็ยังมีการคำนวณทุกเรื่องแบบนี้ในเว็บไซต์ของการท่าเรือด้วยครับ
1: หมดนี้เนี่ยก็เพื่อที่จะให้มีมาตรฐานการบริการเป็นสากลแล้วก็อำนวยความสะดวกทั้งภูมิภาคเพื่อต้อนรับ AEC หรือว่า ASEAN Economic Community ที่จะเกิดขึ้นปลายปี2015นั่นเอง
0: ถูกต้องครับขอบคุณการท่าเรือแห่งประเทศไทยนะครับที่สนับสนุนรายการของเราด้วยดีตลอดมา
1: ใช่แล้วค่ะวันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่ครั้งต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: สนับสนุนโดย

0: สวัสดีค่ะครับวันนี้เราจะลองไปฟังความรู้สึกของครูต่างชาติที่ได้มีโอกาสสอนนักเรียนไทยกันบ้าง Hello Teacher Bob As a foreign teacher what are some challenges you face in teaching the students
1: Teaching here in Thailand is very different to back where I come from in a class you have many different levels very few that have a very good command in English and you have quite a few that the English is reasonable and then you have an amount that English is very poor. For me, teaching the ones with a very good command, I would set separate sheets for them and teach to the majority.
0: Finally, if you can give some words of encouragement to our viewers or to your students.
1: I think one of the most important things for students who want to learn English and have a good command in the language is to watch films, read books in English, and study as much as they can with the language. That's a good way forward. And when they go into the local community, they will be speaking Thai. So it's important that it's within the English language. This will definitely move you forward.
0: ปัญหาหลักเลยนะคะตามที่ Teacher Bob ได้เล่าให้เราได้ฟังกันก็คือว่าเด็กไทยเนี่ยมักจะขี้อายกันเนาะก็เลยส่งผลต่อการฝึกหรือการพูดภาษาอังกฤษออกมาทำให้นึกถึง2คำนี้เลยค่ะคำแรกเลยค่ะ shy แปลว่าขี้อายนะคะหรือว่าเขินก็ได้ที่จะทำบางสิ่งบางอย่างนะคะไม่กล้าที่จะทำนั่นเองค่ะอีกหนึ่งคำก็คือคำว่า embarrassed ก็หมายถึงอาการอายนะคะแต่ว่าจะเป็นความรู้สึกของการอายแบบหน้าแตกซะมากกว่าหรือว่าถ้าพูดง่ายๆเลยก็คืออับอายขายหน้าละค่ะแต่การพูดภาษาอังกฤษนะคะจะต้องอย่าอายกันนะแล้วก็พูดผิดเนี่ยไม่ถือว่าเป็นอะไรเลยนะ We learn from our mistakes ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะได้เวลาแล้วรายการ AYC Food Fit for Fire นะคะทุกคนก็คงทราบกันดีอยู่แล้วเนาะว่าในปีพุทธศักราช2558เราก็จะก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนซึ่งวันนี้ค่ะเราก็จะเริ่มต้นปูทางเพื่อเตรียมความพร้อมแล้วก็เตรียมความรู้เกี่ยวกับเรื่องของอาเซียน community เราก็ทราบกันดีว่าประเทศไทยเนี่ยอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือว่าถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็คือ Southeast Asia ซึ่งประกอบไปด้วยทั้งหมด11ประเทศด้วยกันนะคะแล้วนอกจากนี้แล้วเนี่ยภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของเราแบ่งภูมิศาสตร์ออกเป็นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แผ่นดินใหญ่ซึ่งถ้าเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยเขาใช้คำว่า mainland southeast asia mainland ก็จะแปลว่าแผ่นดินใหญ่นะคะหรือว่าที่เราคุ้นเคยว่า indochinaอินโดจีนค่ะ Indochina โดยคำว่า Indochina เนี่ยจะเรียกขึ้นเพื่อที่จะเน้นความสำคัญแล้วก็อิทธิพลของประเทศอินเดียแล้วก็ประเทศจีนซึ่งตั้งขนาบอยู่และแน่นอนเลยนะคะว่าปัจจุบันนี้เนี่ยคนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยก็รับเอาวัฒนธรรมของทั้งสองประเทศเนี่ยมาใช้ในชีวิตปัจจุบันกันด้วยแล้วก็ผสมผสานกันนะคะจนเป็นวัฒนธรรมของตัวเองค่ะและอีกภูมิศาสตร์หนึ่งนะคะก็คือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สมุทรหรือว่า Maritime Southeast Asia ทิ้งท้ายวันนี้ด้วยคำนี้คำว่า located ที่หมายถึงตั้งอยู่ณที่จุดๆอะไรก็ว่าไปเราใช้เมื่อเวลาที่เราพูดถึงที่อยู่ของสถานที่ค่ะซึ่งใช้ในลักษณะที่เป็นทางการแต่ว่าก็จะให้ความหมายนะคะที่ชัดเจนกว่าโดยจะต้องมีนะคะ verb to be verb ช่วยก่อนคำว่า located เสมอเลยค่ะอย่างเช่น Thailand is located in Southeast Asia ประเทศไทยตั้งอยู่ในแถบภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ค่ะอีกหนึ่งประโยคตัวอย่างค่ะ My house is located in the Sukhum Wit area บ้านของฉันตั้งอยู่ย่านสุขุมวิทค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วขอขอบคุณนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ Food Fit for
1: Fire พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: การผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

สวัสดีค่ะพบกันที่นี่นะคะรายการ AYC Food Fit for Fire พัชรีรักษาวงรับหน้าที่พิธีกรนะคะเอาล่ะค่ะเจาะกันที่เรื่องของภาษาอังกฤษกันเลยหลายๆคนนะคะเวลาไปรับประทานอาหารที่ร้านอาหารนะคะมักจะนึกถึงคำว่า restaurant เป็นคำที่คุ้นเคยกันมากๆเลยนะคะแต่ว่าถ้าจะเป็นร้านอาหารเฉพาะเลยนะคะพิเศษหน่อยเนี่ยเล็กๆหน่อยเนี่ยนะคะเรา

สามารถใช้คำนี้ได้ค่ะคำว่า dinerDiner ก็จะหมายถึงนะคะผู้ที่มารับประทานอาหารก็ได้นะคะหรือว่าจะหมายถึงร้านอาหารเล็กๆนะคะขายอาหารเฉพาะนะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเป็นอาหารที่สะดวกหน่อยเร็วหน่อยนะคะอย่างเช่นตัวอย่างประโยคนี้ will have dinner

ับหนึ่งนะคะที่น่าสนใจแล้วก็จะใกล้เคียงกันกับคำที่นำเสนอในวันนี้นะคะคำว่า dinner นี้เนี่ยนะคะก็แปลว่ามื้อเย็นหรือว่าอาหารค่ำค่ะซึ่งร้านอาหารนะคะที่เป็นร้านในลักษณะ diner นะเนี่ยจะถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของสังคมอเมริกันเลยก็ว่าได้นะคะเพราะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเจอตามภาคกลางนะคะแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศสหรัฐอเมริกานั่นเองค่ะแล้วก็ไม่ได้เป็นร้านอาหารแนว fast food ซะทีเดียวนะคะแต่ว่าจะเป็นร้านริมทางค่ะที่หน้าตาเนี่ยเมื่อเห็นแล้วเนี่ยจะนึกถึงบรรยากาศในยุค50ค่ะจะเน้นขายอาหารนะคะประเภทง่ายๆเลยอย่างเช่นแฮมเบอร์เกอร์อาจจะมีสปาเกตตี้เฟรนช์ฟรายส์นะคะพวกแซนด์วิชนะคะหรือว่ามีทโลฟค่ะเป็นอะไรที่ง่ายๆแล้วก็เสิร์ฟแบบรวดเร็วเลยค่ะเอาล่ะวันนี้เนี่ยนะคะหมดเวลาของรายการ AYC Food Fit for Five แล้วอย่าลืมนะคะใครที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับภาษาอังกฤษเนี่ยสามารถที่จะเขียนเข้ามาหากันได้เลยนะคะที่อยู่ของเราด้านล่างตรงนี้ค่ะส่วนวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะ
1: กลับมาพบกันในช่วงเวลาเย็นๆแบบนี้นะครับกับผมอาจารย์เอครับและ
0: เอพัชรีรักษาวงเคนสแบร์เกอร์ค่ะ
1: พี่โยมครับเราอยู่กันที่การสัมภาษณ์บริษัทCarryAmซึ่งดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการลงทุนนะครับการจัดหาและธุรกิจทุกรูปแบบในประเทศนะครับเขาจัดหาครูต่างชาติ
0: ว้าวแล้วก็เอาครูเนี่ยนะคะที่ผ่านกระบวนการฝึกอบรมเรียบร้อยแล้วไปสอนโรงเรียนต่างจังหวัดที่ด้อยโอกาส
1: โอ้โหดีมาก
0: ประทับใจมากๆเลย
1: ครับ
0: เอาล่ะคราวนี้เนี่ยนะคะมาที่เรื่องของเอกสารในการสมัครงานกันบ้างเอกสารสำคัญเลยนะคะที่ขาดไม่ได้ก็คือประวัติของผู้สมัครงานนั่นเองภาษาอังกฤษก็คือ resume หลายๆคนคุ้นเคยกับคำนี้อย่าอ่านผิดนะจริงๆแล้วอ่านได้2แบบ resumeแล้วก็จะมีคำว่า resume เนาะ
1: โอ้จะคนได้ยินบ่อยแต่อาจจะไม่ทราบครับว่าเป็นคำศัพท์อเมริกันที่มีรากฐานมาจากฝรั่งเศส
0: นั่นแหละค่ะถึงอ่านแบบเพี้ยนๆแปลกๆนิดนึงนะคะ resume อีกคำหนึ่งนะคะที่ใช้ได้เช่นเดียวกันก็คือคำว่า personal data บางทีเราก็จะได้ยิน profile ก็ได้นะคะแต่ว่า personal data คำนี้เนี่ยทางฝั่งอเมริกันเนี่ยเขามักจะชอบใช้กันแต่ถ้าเป็นฝั่งอังกฤษนะคะ CV นี่ย่อมาจาก curriculum vitae ซึ่งเป็นคำที่คนอังกฤษใช้เรียก resume หรือว่าบางครั้งนะคะเราก็อาจจะเจอคำว่า bio data ซึ่งก็จะมาจากคำเต็มๆเลยว่า biographical data biographical data จะหมายถึงประวัติที่ย่อลงมานิดนึงนะคะเอาล่ะเรามาดูประเด็นอื่นๆกันบ้างนะคะอย่างเช่น to resume doing something ก็เป็นการที่ว่าเราจะดำเนินต่อไปในสิ่งที่เราค้างอยู่ที่เราทำค้างอยู่นะคะตัวอย่างประโยคค่ะ after Jenny took a nap for a while she resumed finishing her resume ก็แปลว่าเนี่ยนะคะ Jenny เนี่ยกำลังร่างเรซูเม่อยู่ปรากฏว่าเธอไปนอนหลับสักพักหนึ่งตื่นมาแล้วเธอก็ทำต่อนั่นก็คือ to resume doing something ก็คือกลับมาทำต่อนั่นเองค่ะ
1: ครับและสำหรับวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณนะครับสำหรับผู้สนับสนุนรายการของเรานะครับครับ
0: วันนี้เราสองคนลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่ในครั้งต่อไป AYC Food Fit for Fight สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

สวัสดีครับกลับมากับรายการ AYC Food Fit for Fire อย่างเช่นเคยนะครับและในวันนี้เรายังอยู่ที่ร้านอาหารบ้านวัชราชัยในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับคนไทยทุกคนคงจำได้ว่าเมื่อเร็วๆนี้ตามสื่อไทยนะครับก็จะมีรายงานข่าวเกี่ยวกับแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นที่จังหวัดเชียงรายใช่ไหมครับซึ่งเป็นแผ่นดินไหวที่แรงที่สุดในรอบ70ปีและตามสื่อไทยเนี่ยก็เขียนว่ามีแรงขนาด 4.5 ริกเตอร์ถูกไหมครับเหมือนใช้คำว่าริกเตอร์เหมือนเป็นหน่วยวัดเหมือนหลักกิโลเมตรแต่จริงๆแล้วนะครับถ้าเราจะวัดความแรงของแผ่นดินไหวเราควรจะใช้เต็มคำซะมากกว่านะครับแทนที่จะใช้คำว่าริกเตอร์เฉย

เนี่ยควรจะใช้คำว่าในภาษาอังกฤษคือ Richter scaleRichter scale หรือถ้าเป็นภาษาไทยนะครับก็คือตามมาตรา Richter นะครับยกตัวอย่างเช่น An earthquake measuring 2.5 on the Richter scale occurred in Chiang Rai province จนอีกครั้งนะครับ An earthquake measuring 2.5 on the Richter scale occurred in Chiang Rai province ประโยคนี้ก็หมายความว่าแผ่นดินไหวที่มีแรงขนาด 2.5 ตามมาตรา Richter เกิดขึ้นในจังหวัดเชียงรายครับถ้าเราจะค้นตามสื่อต่างๆในต่างประเทศเนี่ยผมบอกได้เลยนะครับว่าในสมัยนี้เนี่ยมีประเทศน้อยที่ยังใช้คำว่า Richter หรือ Richter scale อยู่นะครับประเทศไทยเป็นหนึ่งในจำนวนน้อยๆเนี่ยที่ยังใช้คำว่า Richter อยู่ประเทศอื่นๆนะครับเมื่อเขาพูดถึงความแรงหรือการวัดความแรงของแผ่นดินไหวเนี่ยเขาจะวัดตามมาตรวัดแบบ magnitude นะครับถ้าเป็นภาษาคือ moment magnitude scale moment magnitude scale ครับยกตัวอย่างเช่น A moderate 4.8 magnitude earthquake hit Ma Sui district of Chiang Rai ทวนอีกครั้งนึงครับ A moderate 4.8 magnitude earthquake hit Ma Sui district of Chiang Rai ประโยคนี้ก็หมายความว่ามีแผ่นดินไหวหนักขนาด 4.8 magnitude เกิดขึ้นที่อำเภอแม่สวยของเชียงรายครับแต่ถ้าสมมุตินะครับว่าเราเจอข่าวเนี่ยที่ไม่ได้ระบุมาตรวัดหรือหน่วยวัดที่ชัดเจนนั้นนะครับเราแค่เขียนว่าแผ่นดินไหวนั้นเกิดที่ไหนแรงแค่ไหนแค่นั้นก็เพียงพอแต่ถ้าสมมุติเอานะครับว่าในข่าวนั้นๆเนี่ยระบุหน่วยวัดหรือมาตรวัดที่ชัดเจนเนี่ยควรจะมีคำว่าตามมาตราเสมอนะครับถึงจะถูกต้องวันนี้เสียดายนะครับเวลาของเราก็หมดแล้วเนี่ยวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ AYC Food Fit for Fight นะคะวันนี้ค่ะเอก็มาอยู่ที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยนะคะเราก็ยังมีเรื่องราวเกี่ยวกับท่าเรือแล้วก็การขนส่งทางน้ำอีกเยอะแยะเลยนะคะที่น่าสนใจนำมาฝากคุณผู้ชมค่ะเราเคยพูดถึงแล้วนะคะคำว่า port P-O-R-T port นี้เนี่ยนะคะจะหมายถึงท่าเรือค่ะและท่าเรือกรุงเทพแห่งนี้ล่ะค่ะถือว่าเป็นท่าเรือแม่น้ำหรือว่า river port รวมถึงเป็นท่าเรือแห่งแรกของประเทศไทยอีกด้วยนะคะส่วนท่าเรือที่ตั้งอยู่บริเวณทะเลนั้นเนี่ยเขาเรียกกันว่า sea port หรือว่าจะเป็น deep sea port ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะท่าเรือแหลมฉบังเนี่ยล่ะค่ะเป็นตัวอย่างเลยแล้วเมื่อพูดถึงคำว่า port แล้วนะคะทำให้นึกถึงPort of call Port of call ก็คือท่าเรือที่แต่ละประเทศนะคะจะกำหนดให้เป็นจุดจอดเรือค่ะถ้าหลายจุดก็จะใช้คำว่า ports of call อย่างเช่น Bangkok port is one port of call for tourists on their way to Koh Samui, the Andaman Sea, Singapore, Vietnam and Europeประโยคนี้ก็แปลว่าท่าเรือกรุงเทพนะคะเป็นจุดจอดเรือแห่งหนึ่งสำหรับนักท่องเที่ยวนะคะที่จะไปสู่เกาะสมุยจะเดินทางไปฝั่งทะเลอันดามันนะคะหรือว่าประเทศสิงคโปร์เวียดนามหรือว่าจะเป็นทวีปยุโรปค่ะการกำหนดนะคะให้ท่าเรือใดเนี่ยเป็นจุดจอดหรือว่า port of call ค่ะก็จะส่งผลดีต่อการจัดกิจกรรมของประเทศนั้นๆด้วยละค่ะอย่างเช่นกำหนดให้ท่าเรือกรุงเทพเนี่ยเป็นจุดจอดเรือท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวนะคะก็จะมีโอกาสได้เที่ยวรอบๆกรุงเทพมหานครค่ะรวมไปถึงทางด้านโลจิสติกส์กันด้วยนะคะที่ท่าเรือกรุงเทพเนี่ยยังคงเป็นท่าเรือหลักในการเข้าเทียบท่า Port of Call อยู่ตอนนี้ด้วยละค่ะนอกจากนี้นะคะ Port of Call อาจจะใช้กับการเดินทางอื่นๆได้อีกด้วยแหละอย่างเช่นการเดินทางด้วยเครื่องบินที่จะหมายถึงจุดจอดเครื่องบินนะคะจุดต่อเครื่องก็ได้เนาะเอาละค่ะวันนี้ได้ความรู้ไปเยอะแยะเลยขอบคุณมากๆเลยที่ติดตามชมรายการของเรานะคะแล้วก็จะต้องขอขอบพระคุณด้วยค่ะการท่าเรือแห่งประเทศไทยวันนี้เอพัชรีรักษาวงเคนสเปเกลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สนับสนุนโดย

0: สวัสดีครับ
1: สวัสด
0: ี
1: ค่ะ
0: กลับมาพบกันนะครับคุณผู้ชมครับกับผมอาจารย์เอกิตติพัชเสริมทองและ
1: and my name is เอพัชรีรักษาวงเคนส์แบร์เกอร์เอาล่ะค่ะตอนนี้เนี่ยเราก็จะมาพูดถึงเรื่องของการสมัครงานพอพูดถึงเรื่องของการทำงานสิ่งแรกๆเลยที่ผู้สมัครนะคะหรือว่าผู้ว่าจ้างเนี่ยจะต้องพิจารณาก็คือเรื่องของเงินเดือนเป็นสิ่งสำคัญไหมพี่เอ
0: โอ้ที่สุดแล้ว
1: ค่าตอบแทนนะคะซึ่งเงินเดือนเนี่ยภาษาอังกฤษใช้คำว่า salary เป็นค่าจ้างนะคะที่ได้รับเป็นรายเดือนไปและอีกคำศัพท์หนึ่งนะคะที่น่าสนใจก็คือคำว่า wage หรือว่า wages จะหมายถึงค่าจ้างหรือว่าค่าแรงที่ได้รับเป็นรายชั่วโมงหรือว่าเป็นรายวัน
0: แล้วก็อีกอันนึงนะฮะที่ทุกคนอยากได้นะครับสำหรับคนที่ทำงานขายก็จะมีcommission
1: โอ้แน่นอน
0: commission นะครับก็ให้กันในระหว่างการที่เกิดการขายของนะฮะแบบนี้นะครับก็แบ่งเป็นเปอร์เซ็นต์กำไรกันนะฮะแล้วก็อีกคำหนึ่งนะครับที่เกี่ยวข้องกับค่าตอบแทนนั่นก็คือสิ่งที่ทุกคนตั้งตารอคอย
1: ค
0: ือ โบนัส
1: โบนัสแน่นอนที่สุดเลยนะคะก็คือเงินพิเศษที่ได้รับนอกเหนือจากเงินเดือนล่ะค่ะแต่ในบางบริษัทนะคะจะมีสิ่งที่เรียกกันว่า fringe benefitsFringe benefits ก็คือผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆนอกเหนือจากเงินเดือนหรือว่าค่าจ้างค่ะ
0: ครับเช่นบริษัทที่มีรถรับส่งเนี่ยนะครับก็จะมีที่พักฟรีให้นะครับมีสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลต่างๆนะครับแล้วก็ยังมีคำที่ใกล้เคียงแบบนี้ด้วยใช่ไหมน้องเอ
1: ๋มีด้วยนะคะแล้วนั่นก็คือคำว่า perks perks นะคะ perk perks ซึ่งก็ย่อมาจากคำว่า perquisite นะคะซึ่งหมายถึงเงินเพิ่มหรือว่าสิ่งที่ได้มาโดยสิทธิพิเศษนอกเหนือจากเงินเดือนปกตินะคะอาจจะเป็นพวกทิปต่างๆนี่ก็ถือว่าเป็น perquisite ได้เช่นเดียวกันนะคะหรือว่ามีรถประจำตำแหน่งเป็นต้น
0: ครับก็คือมีสิทธิพิเศษที่เพิ่มขึ้นมานอกเหนือจากข้อกำหนดกฎเกณฑ์ที่ตกลงกันไว้หมดเวลาแล้วเนี่ยโอ้โหเราก็ต้องกลับมาพบกันใหม่นะครับสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนในช่วงนี้นะครับ
1: ค่ะแล้วก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะคุณผู้ชมด้วยที่ติดตามรายการของเราอยู่ค่ะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีนะคะ
0: สวัสดีครับ

วัสดีครับกลับมากับรายการ AYC Food Fit for Fight ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาในร้านอาหารบ้านวัชราชัยอย่างเช่นเคยนะครับคงไม่มีใครหรอกนะครับที่ไม่รู้จักคำว่าเซลฟี่ถูกไหมครับซึ่งเซลฟี่เนี่ยก็คือวิธีการถ่ายรูปตนเองเนี่ยจากผ่านมือถือนะครับหรือกล้องดิจิทัลจริงๆแล้วนะครับคำว่าเซลฟี่เนี่ยมาจากคำว่าเซลฟ์ที่แปลว่าตนเองอยู่แล้วนะครับเติม suffix ie เข้าไปด้วยก็เป็นเซลฟี่ที่แปลว่าถ่ายรูปด้วยตนเองคำนี้นะครับก็เริ่มใช้เปลี่ยนแพร่หลายนะตั้งแต่ปี2012แล้วนะครับจนเป็นคำยอดฮิตในปี2013และบรรจุเป็นคำใหม่เกิดขึ้นใน2014ครับจากคำว่าเซลฟี่นะครับในสมัยนี้มีอีกคำหนึ่งที่เพิ่งเกิดขึ้นมาใหม่นะครับคือคำว่าอัสซีอัสซีก็มาจากคำว่าอัสที่แปลว่าพวกเราหรือเรานะครับดังนั้นอัสซีเนี่ยมีความหมายใกล้เคียงกับคำว่าเซลฟี่อัสซีนี่ก็คือถ่ายรูปคณะด้วยตนเองโดยที่ไม่ต้องพึ่งพาคนอื่นหรือไม่ต้องให้คนอื่นมาถ่ายให้นะครับจากนั้นขึ้นมาก็ยังจะมีกลุ่มคนในโซเชียลมีเดียที่ชอบถ่ายรูปอาหารหรูๆแพงๆหรือสถานที่ท่องเที่ยวหรูๆแพงๆที่ตัวเองไปเที่ยวเพื่ออัพโหลดมาและมาโชว์ให้เพื่อนๆเห็นนะครับซึ่งหลายคนอาจจะคิดว่าเป็นการโชว์ออฟหรือเป็นการอวดขึ้นมานะในภาษาอังกฤษเนี่ยเกิดคำนี้ขึ้นมานะครับคือคำว่า braggy นะครับมาจากคำว่า brag ที่แปลว่าคุยโอ้อวดขึ้นมานะครับส่วนอีกคำหนึ่งที่ผมเชื่อแล้วเกินว่าแฟนรายการเคยเห็นแต่สับสนว่ามันคืออะไรนะครับคือคำว่า hashtag คำว่า hashtag จริงๆแล้วนะครับเป็นเครื่องหมายที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งถ้าเครื่องหมายที่เห็นอยู่ตรงนี้เนี่ยที่เรียกว่า hashtag เนี่ยอยู่หน้าคำอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับในโซเชียลมีเดียเนี่ยเป็นการจับเป็นหมวดหมู่หรือ grouping คำนั้นๆหรือกลุ่มหมู่คำนั้นๆนะครับเพื่อเวลาเราจะค้นหาเรื่องราวในเกี่ยวกับคำนั้นๆเนี่ยจะค้นหาได้ง่ายขึ้นครับส่วนคำสุดท้ายที่น่าสนใจในวันนี้นะครับคือคำว่า catfish นะครับคำว่า catfish โดยทั่วไปที่เรารู้จักก็คือปลาดุกแต่เมื่ออยู่ในโซเชียลมีเดียหรือออนไลน์เนี่ย catfish เนี่ยจะพูดถึงบุคคลที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นักที่มาของคำว่า catfish ในแง่มุมตรงนี้นะครับมาจากร้านอาหารทะเลบางแห่งที่มาขายปลาสวายที่เรียกว่า Vietnamese catfish แทนอาหารทะเลที่แพงกว่าเพราะเป็นการหลอกลวงเขานั่นนะครับเสียดายนะครับวันนี้เวลาของเราก็หมดแล้วนะครับพบกันทุกวันอังคารถึงวันศุกร์นะครับกับรายการ AYC Food Fit for Fight ต้องขอขอบคุณนะครับที่เป็นผู้สนับสนุนของรายการของเราวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

วัสดีค่ะได้เวลารายการ AYC Food Fit for Five กันแล้วนะคะและแน่นอนเลยนะคะว่าผู้ลงทุนหรือว่านักลงทุนเนี่ยเมื่อลงทุนไปแล้วเนี่ยจะต้องนึกถึงเรื่องของผลกำไรแน่นอนเลยนะจริงๆแล้วเป็นประเด็นที่สำคัญเลยนะคะสำหรับนักลงทุนภาษาอังกฤษมีสำนวนนี้ค่ะ throw out a sprat to catch a mackerel หรือว่าจะเป็น set a spratTo catch a mackerel, sprat เนี่ยนะคะก็คือปลาทะเลขนาดเล็กหน่อยนะคะความหมายของสำนวนนี้เนี่ยก็คือว่าการที่จะลงทุนน้อยๆเนี่ยแต่ว่าเราเนี่ยมักจะหวังผลมากกว่าที่ได้ลงทุนไปค่ะการให้อะไรเพียงเล็กน้อยโดยหวังว่าจะได้ของที่ดีกว่ามีค่ามากกว่าเป็นการตอบแทนค่ะถ้าเป็นสำนวนไทยนะคะก็คือการหว่านพืชเพื่อที่จะหวังผลนั้นเองล่ะค่ะซึ่งที่มาของสำนวนนี้เปรียบกันนะคะกับการจับปลาค่ะก็คือเวลาตกปลาเนี่ยก็จะใช้ปลาตัวเล็กนะคะเป็นเหยื่อเพื่อที่จะให้จับปลาตัวใหญ่ได้ก็เหมือนกันกับการที่เราลงทุนน้อยเพื่อหวังว่าเราจะได้ผลกำไรกลับคืนมาอย่างเยอะแยะเลยนะคะมาดูตัวอย่างเป็นประโยคภาษาอังกฤษค่ะ Tom set a sprat to catchA mackerel when he sent a present to his rich aunt. หรือว่า Tom threw out a sprat to catch a mackerel when he sent a present to his rich aunt. Tom เนี่ยส่งของขวัญไปให้คุณป้าที่จะแบบว่ามีตังค์เยอะแยะเลยนะคะก็เป็นการที่จะแบบว่าลงทุนไปเล็กน้อยนะคะซื้อของขวัญให้คุณป้าแต่ว่าก็หวังผลกำไรเยอะแยะเลยนะคะหวังว่าคุณป้าอาจจะให้เงินกลับมาเยอะๆค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการกันแล้วนะคะพบกันใหม่ในครั้งต่อไป AYC Food Fit for Five วันนี้ขอบคุณครับลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับ
1: พบกันอีกเหมือนเดิมนะคะพี่เอและเอนะคะรายการ AYC Food Fit for Fight ค่ะ
0: เรายังคงอยู่กันที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยนะครับน้องเอมีเรื่องราวดีๆที่เกี่ยวข้องกับการขนถ่ายสินค้าให้เรียนรู้อีกมากทีเดียวล่ะครับ
1: ใช่ค่ะและถ้าพี่เอนะคะหรือว่าคุณผู้ชมนะคะต้องการที่จะนำเข้าหรืออาจจะเป็นส่งออกสินค้านะคะพี่เอนับถึงอะไรเป็นอันดับแรกเลย
0: นำเข้าส่งออกผมก็นึกถึงเรื่องของชิปปิ้ง
1: ต้องแล้วค่ะ
0: การนำสินค้าส่งสินค้าเข้าส่งสินค้าออกนะครับเราก็จะนึกถึงบริษัทชิปปิ้งนะครับหรือที่หลายคนเนี่ยนะฮะก็จะเรียกคำว่าชิปปิ้งสั้นๆแต่จริงๆแล้วมาจากคำว่าชิปปิ้งคอมพานีนะครับหรือว่าชิปปิ้งเอเจนต
1: ์แต่ปัจจุบันนี้เนี่ยนะคะมีธุรกิจอีกรูปแบบหนึ่งนะคะที่เรียกกันว่า freight forwarder ที่จะทำหน้าที่นะคะเป็นธุระแทนผู้ส่งออกและผู้นำเข้าตั้งแต่การจองระวางเรือนะคะการบรรจุสินค้าหรือว่าภาษาอังกฤษใช้คำว่า packing บริการจัดหาคลังพักสินค้า warehouse การให้บริการด้านแรงงานขนถ่ายสินค้านะคะ stevedoring รวมถึงนะคะการให้คำปรึกษาในเชิงธุรกิจแก่ผู้นำเข้าแล้วก็ส่งออกด้วยนะคะเรียกกันว่าเป็นบริษัทให้บริการแก่ลูกค้ามากมายเลยนะคะผ่านทีการสุรากากรด้วยค่ะ
0: โอ้โหแบบนี้นะครับการนำเข้าส่งออกก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปนะครับเพราะเรามีบริษัทที่ทำให้แบบครบวงจรทีเดียวครับคุณผู้ชมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: และที่ทราบมานะครับการท่าเรือแห่งประเทศไทยของเรานะครับในขณะนี้ครับเรามีระบบที่เรียกว่า e-port นะครับซึ่งลดขั้นตอนยุ่งยากมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนในเรื่องของการจัดเอกสารนะครับข้อมูลการขนส่งสินค้าเส้นทางเดินรถการคำนวณค่าใช้จ่ายอื่นๆนะครับแล้วก็ยังมีการคำนวณทุกเรื่องแบบนี้ในเว็บไซต์ของการท่าเรือด้วยครับ
1: ทั้งหมดนี้เนี่ยก็เพื่อที่จะให้มีมาตรฐานการบริการเป็นสากลแล้วก็อำนวยความสะดวกทางภูมิภาคเพื่อต้อนรับ AEC หรือว่า ASEAN Economic Community ที่จะเกิดขึ้นปลายปี2015นั่นเอง
0: ถูกต้องครับขอบคุณการท่าเรือแห่งประเทศไทยนะครับที่สนับสนุนรายการของเราด้วยดีตลอดมา
1: ใช่แล้วค่ะวันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่ครั้งต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: สนับสนุนโดย

0: สวัสดีค่ะนะคะวันนี้เราจะลองไปฟังความรู้สึกของครูต่างชาติที่ได้มีโอกาสสอนนักเรียนไทยกันบ้าง Hello Teacher Bob As a foreign teacher what are some challenges you face in teaching the students
1: Teaching here in Thailand is very different to back where I come from in a class you have many different levels very few that have a very good command in English and you have quite a few that the English is reasonable and then you have an amount that English is very poor. For me, teaching the ones with a very good command, I would set separate sheets for them and teach to the majority.
0: Finally, if you can give some words of encouragement to our viewers or to your students.
1: I think one of the most important things for students who want to learn English and have a good command in the language is to watch films, read books in English, and study as much as they can with the language. That's a good way forward. And when they go into the local community, they will be speaking Thai. So it's important that's within the English language. This will definitely move you forward.
0: ปัญหาหลักเลยนะคะตามที่ Teacher Bob ได้เล่าให้เราได้ฟังกันก็คือว่าเด็กไทยเนี่ยมักจะขี้อายกันเนาะก็เลยส่งผลต่อฝึกหรือการพูดภาษาอังกฤษออกมาทำให้นึกถึง2คำนี้เลยค่ะคำแรกเลยค่ะ shy แปลว่าขี้อายนะคะหรือว่าเขินก็ได้ที่จะทำบางสิ่งบางอย่างนะคะไม่กล้าที่จะทำนั่นเองค่ะอีกหนึ่งคำก็คือคำว่า embarrassed ก็หมายถึงอาการอายนะคะแต่ว่าจะเป็นความรู้สึกของการอายแบบหน้าแตกซะมากกว่าหรือว่าถ้าพูดง่ายๆเลยก็คืออับอายขายหน้าละค่ะแต่การพูดภาษาอังกฤษนะคะจะต้องอย่าอายกันนั่นแล้วก็พูดผิดเนี่ยไม่ถือว่าเป็นอะไรเลยนะ We learn from our mistakes ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะได้เวลาแล้วรายการ AYC Food Fit for Fire นะคะทุกคนก็คงทราบกันดีอยู่แล้วเนาะว่าในปีพุทธศักราช2558เราก็จะก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนซึ่งวันนี้ค่ะเราก็จะเริ่มต้นปูทางเพื่อเตรียมความพร้อมแล้วก็เตรียมความรู้เกี่ยวกับเรื่องของอาเซียน community เราก็ทราบกันดีว่าประเทศไทยเนี่ยอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือว่าถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็คือ Southeast Asia ซึ่งประกอบไปด้วยทั้งหมด11ประเทศด้วยกันนะคะแล้วนอกจากนี้แล้วเนี่ยภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของเราเนี่ยยังแบ่งภูมิศาสตร์ออกเป็นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แผ่นดินใหญ่ซึ่งถ้าเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยเขาใช้คำว่า mainland southeast asia mainland ก็จะแปลว่าแผ่นดินใหญ่นะคะหรือว่าที่เราคุ้นเคยว่า indochinaอินโดจีนค่ะ Indochina โดยคำว่า Indochina เนี่ยจะเรียกขึ้นเพื่อที่จะเน้นความสำคัญแล้วก็อิทธิพลของประเทศอินเดียแล้วก็ประเทศจีนซึ่งตั้งขนาบอยู่และแน่นอนเลยนะคะว่าปัจจุบันนี้เนี่ยคนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยก็รับเอาวัฒนธรรมของทั้งสองประเทศเนี่ยมาใช้ในชีวิตปัจจุบันกันด้วยแล้วก็ผสมผสานกันนะคะจนเป็นวัฒนธรรมของตัวเองค่ะและอีกภูมิศาสตร์หนึ่งนะคะก็คือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สมุทรหรือว่า Maritime Southeast Asia ทิ้งท้ายวันนี้ด้วยคำนี้คำว่า located ที่หมายถึงตั้งอยู่ณที่จุดๆอะไรก็ว่าไปเราใช้เมื่อเวลาที่เราพูดถึงที่อยู่ของสถานที่ค่ะซึ่งใช้ในลักษณะที่เป็นทางการแต่ว่าก็จะให้ความหมายนะคะที่ชัดเจนกว่าโดยจะต้องมี

0: เนี่ยนะคะ verb to be verb to be verb ช่วยก่อนคำว่า located เสมอเลยค่ะอย่างเช่น Thailand is located in Southeast Asia ประเทศไทยตั้งอยู่ในแถบภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ค่ะอีกหนึ่งประโยคตัวอย่างค่ะ My house is located in the Sukhum Wit area บ้านของฉันตั้งอยู่ย่านสุขุมวิทค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วขอขอบคุณนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ Food Fit for
1: Five พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ดีค่ะคุณพ่อคุณแม่และผู้ปกครองและน้องๆที่น่ารักทุกคนพบกับรายการ English Level Up ครูพี่แนทครูพี่นุ่นมาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆทุกคนแล้วค่ะเอ๊น้องๆเคยสงสัยหรือสับสนกันไหมคะว่าเมื่อไหร่เราจะใช้คำว่า little a little feel a feelหรือ a bit of ที่แปลว่าเล็กน้อยนั่นเองค่ะวันนี้ครูพี่แนทกับครูพี่นุ่นมีคำตอบค่ะทีนี้นะคะเรามารู้จักกับ4คำแรกกันก่อนค่ะคือคำว่า little กับ a little feel กับ a feel ที่แปลว่าเล็กน้อยนั่นเองค่ะคำว่า little กับ a little นะคะเราจะใช้กับคำนามที่นับไม่ได้ค่ะส่วนคำว่า feel กับ a feel เราจะใช้กับคำนามนับได้ที่เป็นพหูพจน์พหูพจน์ก็คือมีหลายสิ่งนั่นเอง
1: คำนามนับได้นะคะภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า countable noun นั่นเองค่ะมาจากคำว่า count ที่แปลว่านับ able ที่แปลว่าสามารถรวมกันเป็น countable noun แปลว่านามนับได้นั่นเองค่ะตัวคำนามนับได้นะคะเราสามารถใส่จำนวนวางไว้ข้างหน้าคำนามนั้นได้ด้วยค่ะยกตัวอย่างเช่น one book หนังสือ1เล่มหรือ a book นั่นเองนะคะหรือ two cats แมว2ตัว three pensปากกา3ด้ามนั่นเองค่ะ
0: แล้วคำนามนับไม่ได้นะคะในภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า uncountable noun ค่ะคำว่า un แปลว่าไม่นะคะคำว่า countable แปลว่านับได้รวมกันเป็น uncountable noun นามนับไม่ได้นั่นเองค่ะคำนามนับไม่ได้เหล่านี้นะคะเราก็จะไม่สามารถระบุจำนวนได้ค่ะว่าเขามีกี่ชิ้นกี่อันกี่สิ่งตัวอย่างเช่นของเหลวต่างๆค่ะน้ำนมเกลือน้ำตาลเหล่านี้เป็นคำนามนับไม่ได้ค่ะ
1: ถ้าเข้าใจแล้วนะคะเราลองมาดูตัวอย่างการใช้ feel a feel little กับ a little กันค่ะคำว่า feel หรือ a feel นะคะจะบวกคำนามนับได้พหูพจน์นั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่นถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าฉันมีหนังสืออยู่ไม่กี่เล่มภาษาอังกฤษเราจะพูดว่า I have a few books เห็นไหมคะ books เติม s เป็นคำนามนับได้พหูพจน์นะคะเราเลยใช้คำว่า a few นั่นเองค่ะ
0: ส่วนคำว่า little นะคะคำว่า little กับ a little เนี่ยเราจะใช้กับคำนามที่นับไม่ได้ค่ะตัวอย่างเช่นครูเพชรจะบอกว่าครูพี่แนทมีน้ำอยู่นิดหน่อยเราจะพูดว่า I have a little water เห็นไหมคะคำว่า water เป็นคำนามนับไม่ได้นะคะเราเลยใช้คำว่า little นั่นเอง
1: ครูพี่นุ่นอยากจะชวนน้องๆไปพบกับรายการ Chris Jobs กันค่ะแล้วอย่าลืมสังเกตนะคะว่ามีคำว่าfeel a feel little หรือ a little ตรงไหนกันบ้างไปดูกันเลยค่ะ
2: โอเค next please
3: hello sir
2: it's you again huh
3: yes
2: all right welcome back so what can I do for you today
3: what do you like to do sir
2: no I mean is like how can I help you today
3: oh today I would like to apply for secretary position.
2: So secretary, not security, right?
3: Yes, secretary.
2: Alright. Okay, so tell me a little bit about your education, please.
3: ครั้งที่แล้วบอกให้พูดยาวๆตื่นเต้นจังเลยโอเค Kindergarten I studied Anuman Minai and World Premise the
2: Code. Can you speak up, please?
3: Speak up?
2: Yes.
3: Speak up, okay.Kindergarten
2: well, no, no, no. Sit down.
3: I'll sit down.
2: But speak up.
3: But speak up.
2: Yeah.
3: Okay.
2: No. Sit down, but speak up.
3: Sit up and speak up.
2: Why? Sit down.
3: Sit down.
2: Why? ดูมานานแล้วเนี่ย
3: พี่มาทำอะไรอะคะ
2: มาสมัครงานกับเธอมั้ง
3: อ้าว
2: มาช่วยเธอสิ
3: หรอคะ
2: แล้วเธอจะลุกๆนั่งๆทำไมเนี่ย
3: ก็เขาบอกว่าให้ speak up ก็ให้ยืนขึ้นแล้วก็พูดไงคะ
2: อ
3: ๋
2: อเพราะ speak up คือพูดขึ้นอย่างงี้ใช่ไหม
3: ใช่ใช่ใช่ใช่
2: ไม่ใช่เธอผิดแล้ว
3: อ้าว
2: speak up แปลว่าไปพูดข้างบน
3: อ๋อโอเคเดี๋ยวไปพูดข้างบน
2: เล่นจะบ้าแล้วโทษเธอนี่คุณผู้ชมครับคำว่า speak 2คำที่พี่น้องชาวไทยควรจะต้องรู้จักเวลาจะพูดกับฝรั่งนั่นนะครับที่ฝรั่งเขาต้องการอะไรก็คือ speak up กับ speak out นั่นเองนะครับ speak up ส่วนมากแล้วจะแปลว่าพูดดังๆหรือจะแปลว่าคิดอะไรก็พูดออกมาก็ได้นะฮะแต่ speak up หลักๆก็จะใช้กับการพูดดังๆคือให้มันเสียงดังขึ้นและ speak out แปลว่ามีความคิดความรู้สึกอะไรก็พูดออกมาเยอะๆไม่ใช่พูดน้อยๆอย่าไปพูดน้อยเพราะกลัวผิดนะครับพูดให้เยอะๆเพื่อฝ รั่งจะได้เข้าใจและประทับใจกับเราแก้ปัญหาความทุกข์ใจอย่างเช่นตอนนี้แหละครับกุ๊กspeak up and speak out พูดดัง
3: ๆก็ตื่นเต้นนะคะโอเค I graduated from Faculty of Computer Science International Course
4: What international course really
1: เป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆจากรายการ Chris Jobs น้องๆสังเกตคำว่า little กับ a little feel กับ a feel กันได้หรือเปล่าเอ่ยครูพี่นุ่นเจอประโยคนึงนะคะที่ว่า Can you tell me a little bit about your education please ช่วยบอกประวัติการศึกษาของคุณสักเล็กน้อยได้ไหมเห็นไหมคะคำว่า a little bit แปลว่าเล็กน้อยนั่นเองค่ะแล้วนอกจากคำว่า little กับ a little feel กับ a feel ที่ครูพี่เน็ตครูพี่นุ่นพูดไปเมื่อตอนต้นนะคะยังมีคำว่า a little ที่แปลว่าเล็กน้อยได้ด้วยค่ะคำว่า a little bit ที่แปลว่าเล็กน้อยนะคะใช้กับคำนามนับไม่ได้เหมือนกับคำว่า little เลยค่ะตัวอย่างเช่นครูพี่เน็ตจะบอกว่าครูพี่เน็ตพูดภาษาจีนได้นิดหน่อยเราจะพูดว่า I can speak a little bit of Chineseเห็นไหมคะฉันพูดภาษาจีนได้นิดหน่อย a little bit แปลว่าเล็กน้อยนั่นเองค่ะแล้วคำนี้นะคะเราจะเห็นเขาใช้กันในภาษาพูดค่ะน้องๆเคยสงสัยกันบ้างไหมคะว่าเมื่อไหร่เราจะใช้คำว่า a little เมื่อไหร่เราจะใช้คำว่า little คำว่า little นะคะกับ a little เนี่ยแปลว่าเล็กน้อยเหมือนกันทั้งคู่เลยค่ะเราจะใช้กับคำนามนับไม่ได้นะคะแตกต่างกันตรงที่คำว่า a little นะคะเราจะใช้กับคำว่าเล็กน้อยแต่ว่ายังพอมีอยู่นั่นเองค่ะเป็นความหมายในเชิงบวกถ้าเราใช้ little ที่ไม่มีอะนำหน้านะคะเราจะใช้ในความหมายที่ว่าเล็กน้อยแต่แทบจะไม่มีเหลือพอเลยค่ะยกตัวอย่างการใช้ a little กับ little นะคะถ้าครูพี่นุ่นอยากจะซื้อขนมครูพี่นุ่นก็หยิบกระเป๋าสตางค์ขึ้นมาเปิดดูแล้วก็เห็นว่ามีเงินอยู่เล็กน้อยแต่เพียงพอที่จะซื้อขนมนะคะครูพี่นุ่นจะพูดว่า I have a little money ฉันมีเงินอยู่เล็กน้อยแต่ว่ามีอยู่เพียงพอนะคะสามารถซื้อขนมได้ค่ะแต่ถ้าเปิดดูแล้วนะคะมีเงินไม่เพียงพอนะคะมีอยู่นิดหน่อยแต่ไม่พอซื้อขนมเนี่ยครูพี่นุ่นจะพูดว่า I have little money ฉันมีเงินอยู่นิดหน่อยเองไม่สามารถซื้อขนมได้อดกินเลยค่ะส่วนการใช้ a feel แล้วก็ feel นะคะที่แปลว่าเล็กน้อยเหมือนกันค่ะแต่ว่าใช้กับคำนามที่นับได้เรามาดูกันค่ะว่าเขาใช้ต่างกันยังไงคำว่า a feel นะคะจะมีความหมายมากกว่าคำว่า feel ค่ะ a feel เนี่ยแปลว่ามีน้อยนะแต่มีอยู่บ้างยังเพียงพออยู่แต่คำว่า feel เฉยๆค่ะจะมีความหมายในแง่ลบก็คือแทบจะไม่มีเลยตัวอย่างนะคะถ้าครูพี่เน็ตต้องการจะบอกว่าครูพี่เน็ตเนี่ยรู้ภาษาจีนอยู่นิดหน่อยเราจะพูดว่า I know a few words of Chinese เห็นไหมคะคำว่า a few นะคะแปลว่ารู้อยู่บ้างนิดหน่อยแต่ว่าถ้าครูพี่เน็ตพูดว่า I know few words of Chineseเห็นไหมคะคำว่า feel ไม่มีอะก็จะมีความหมายที่แบบว่าแทบจะไม่มีเลยค่ะรู้น้อยมากๆแทบจะไม่รู้อะไรเลยน้องๆคะน้องๆคงจะสับสนความหมายแล้วก็การใช้คำว่า little กับ a little feel กับ a feel ใช่ไหมคะเดี๋ยวมีอะเดี๋ยวไม่มีอะครูพี่แนทเลยมีสูตรช่วยจำง่ายๆค่ะคำว่า a little แล้วก็ a feel นะคะตัวอักษรเขาจะมีมากกว่าใช่ไหมคะเพราะว่ามีอะนำหน้าเนี่ยแหละค่ะความหมายของเขาก็จะเป็นในทางบวกค่ะคือมีน้อยนะแต่ก็ยังมีพออยู่บ้างทีนี้ถ้าคำว่า feel กับ little ที่ไม่มีอะตัวอักษรเขาน้อยกว่าใช่ไหมคะความหมายก็จะเป็นแทบจะไม่มีเลยค่ะความหมายก็จะเป็นลบตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วนะคะที่ครูพี่นุ่นจะชวนน้องๆไปพบกับรายการ Itchy Feet
3: และน้องๆมาสังเกตกันนะคะว่าเราเจอคำว่าเล็กน้อยกันอีกไหมไปดูกันเลย
1: ค่ะ
5: Hi boys and girls, I'm here with Chef Joy, who flew all the way from Australia just to show us a very, very delicious menu. สวัสดีครับ Chef Joy ครับ
6: สวัสดีครับ
5: But originally you were born and grew up in the Philippines.
6: So. Actually, I was born in the Philippines and then I moved to Australia.
5: I see. Okay, so what dish are we doing today?
6: All right, what I'm doing here is the popular red velvet.
5: Red velvet
6: cake. Yeah.
5: Red velvet cake.
6: But I'm gonna deconstruct it.
5: Oi, จะทำลายร้านเลยฮะ deconstruct เลยนะ
6: It's a trend nowadays, you know. Everything's deconstructed.
5: Okay, so let's take a look at the ingredients.
6: Sure. What we have here is a strawberry sauce.
5: Sauce double E, นะครับ
6: White chocolate sauce. It's slightly darker because of the caramelization. Then what we have next is an almond praline. It's made of almond nuts. You crush it, roasted it. Then you add a bit of sugar in it, and then you caramelize the sugar. But while you're cooking it, the sugar caramelizes.
5: Caramelize ก็คือทำให้เกิดเป็นคาราเมลหรือที่พี่ไทยเรียกคาราแมลนั่นแหละครับก็คือว่าเอาถั่วเนี่ยอัลมอนด์เนี่ยมาบดเสร็จใส่น้ำตาลคั่วเสร็จก็ได้นี้เลย
6: Then what I have here is basically strawberry crumble. It's made of butter, flour,
5: ใส่แป้ง
6: sugar,
5: ใส่น้ำตาล
6: and then you crumble it by your hand.
5: แล้วขยี้เลยด้วยมือนะ
6: and you bake it in the oven.
5: อ๋อต้องเอาไปอบด้วย
6: The next one is the strawberry yogurt parfait.
5: Okay.
6: You turn it into sort of a semi mousse, semi ice cream.
5: ลูกครึ่งฮะระหว่างจะเป็นแบบมูสแบบเป็นโฟมๆหรือว่าจะเป็นไอติมแต่ว่านี่ก็เรียกว่าเป็นโยเกิร์ตชนิดหนึ่งแล้วกัน
6: And of course the famous red velvet cake.
5: โอ้โหนี่กำมะหยี่สีแดงเราจะแปลตรงๆนะครับ
6: Which is contains of the red sponge with the flavor of apple cider with slightly acidic.
5: มีความเป็นกรดนะครับของน้ำส้มสายชูแอปเปิ้ลนิดนึง
6: Then you have the cream ofthe cream cheese
5: มีครีมชีสเคลือบข้างบนด้วยครับ
6: with additional of whipped cream
5: และแน่นอนต้องมีวิปครีมเนี่ยตัวอร่อยเลยตรงนี
6: ้ and of course we have fresh strawberries and blueberries
5: มีสตรอเบอรี่สดกับบลูเบอรี่สดด้วย
6: that's it
5: okay so let's get cooking chef
6: all right the first thing that I have to do is I'm gonna make it rustic
5: okay
6: so I'm just gonna spread all this sauce everywhere
5: ทำให้มันแบบออกมาแบบเป็นอารมณ์ออกมาแล้วมันใช่เลยมีนู่นนี่เมื่อกี้สตรอเบอรี่ไปแล้วอันนี้ white chalk
6: then the next one is crushed almond praline
5: So where and how much do you put it? It's really up to your mood that day.
6: Correct.
5: แล้วแต่อารมณ์เชฟฮะ
6: And then the strawberry crumbles. Then what we have is the strawberry yogurt parfait.
5: ครับ
6: Then the famous red velvet cakes. So

0: If you notice the small pieces, it's really deconstructed. It's not whole piece, you know?
1: มันถูกทำให้มันเล็กๆลง so it's like the culinary trend at the moment.
0: Correct.
1: Oh, เป็นกระแสว่าด้วยการทำอาหารทุกวันนี
0: ้ Then a few blueberries.
1: Can we change the fruit?
0: Yes, you can. You can use your fresh mango.
1: เปลี่ยนผลไม้ได้นะครับสามารถใช้เป็นมะม่วงก็ได้ย
0: อ And just add some slices of fresh strawberries.
1: Oh.
0: Then the last thing that we have to add, of course, is this strawberry lychee ice cream.
1: ไอติมลิ้นจี่กับสตรอเบอรี่ผสมกันอย่าไปสับสนนะเด็กๆนะไลจี่นี่คือลิ้นจี่นะส่วนลำไยนี่คือลองแก้นนะ
0: The last product that we have to add is the garnish which is the micro herbs
1: Oh the garnish คือส่วนประดับตกแต่งซึ่งไม่มีก็ได้แต่ว่ามีแล้วมันก็สวยดี ถ้าดูดีอ่ะมันก็อร่อยไปครึ่งนึงแล้วล่ะ
0: There you go This is for you to taste
1: Wow we done Oh so this is once again
0: the deconstructed red velvet
1: the deconstructed red velvet ก็คือเป็นเค้ก red velvetนะครับแล้วก็ใส่ด้วยส่วนผสมเล็กๆน้อยๆเต็มไปหมดเลยแลดูน่าดูและน่ากินมากๆเลยวันนี้ขอบคุณเชฟมากนะครับ
0: ขอบคุณครับขอบคุณครับ
1: โอ้ย
2: เป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆจากรายการ Itchy Feed เนี่ยน้องๆเห็นคำที่แสดงจำนวนเล็กน้อยกันบ้างหรือเปล่าเอ่ย
3: ครูพี่นุ่นเจอประโยคนึงนะคะที่ว่า you add a bit of sugar to it ให้คุณเนี่ยเติมน้ำตาลเข้าไปอีกสักเล็กน้อยค่ะ
2: น้องๆจะเห็นได้ว่าคำว่า a bit of นะคะก็คือจะแปลเหมือนคำว่า little กับ a little เลยที่แปลว่าเล็กน้อยค่ะแต่คำว่า a bit of นะคะเราจะใช้กับคำที่ไม่เป็นทางการค่ะ
3: เรามารู้จักกับคำว่า a bit of กันค่ะคำว่า a bit of นะคะแปลว่าเล็กน้อยนะคะใช้กับคำนามนับไม่ได้นั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่น a bit of sugar น้ำตาลเล็กน้อยนะคะ a bit of salt เกลือเล็กน้อยนั่นเองค่ะทั้งน้ำตาลแล้วก็เกลือนี่ก็นับไม่ได้เลยนะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าคุณสามารถเติมน้ำตาลลงไปในเค้กนี้ได้เล็กน้อยภาษาอังกฤษเราจะพูดว่า you can add a bit of sugar on this cakeเห็นไหมคะคำว่า sugar แปลว่าน้ำตาลเป็นคำนามนับไม่ได้เราสามารถใช้คำว่า a bit of ได้ด้วยค่ะ
2: นอกจากนี้นะคะคำว่า a bit of ยังใช้กับนามธรรมได้ด้วยค่ะนามธรรมคืออะไรนามธรรมนะคะคือคำนามที่เราจับต้องไหมคะเป็นอย่างเช่นข้อมูลข่าวสารความดีการช่วยเหลือคำแนะนำไม่ได้เป็นชิ้นเป็นอันให้เราสัมผัสแตะต้องได้นะคะตัวอย่างเช่น a bit of adviceคำแนะนำเล็กน้อย a bit of help ความช่วยเหลือเล็กน้อยตัวอย่างเช่น do you need a bit of help คุณต้องการความช่วยเหลือเล็กน้อยหรือเปล่า
3: เราลองมาทวนกันดีกว่าค่ะว่าคำว่าบอกปริมาณเล็กน้อยนะคะมีอะไรบ้างคะครูพี่แนท
2: คำว่าเล็กน้อยนะคะจะมีคำว่า little กับ a little แล้วก็ a bit of แล้วก็ a little bit of ค่ะแปลว่าเล็กน้อยใช้กับคำนามนับไม่ได้
3: ส่วนคำว่า a few กับ few นะคะแปลว่าเล็กน้อยเหมือนกันเลยเราจะบวกคำนามนับได้พหูพจน์นั่นเองค่ะ
2: ถ้าน้องๆเข้าใจแล้วเรามาลองเล่นเกมกันดีกว่า
3: ข้อที่1 นะคะถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าฉันได้อ่านหนังสือไปนิดหน่อยในวันหยุดเราจะพูดว่าอะไรดีคะ I read books during the holiday ตอบอะไรดีคะระหว่าง a little กับ a few TikTokตอบอะไรดีคะถูกต้องนะคะตอบ a few นั่นเองค่ะ I read a few books during the holiday เห็นไหมคะคำว่า books นะคะเติม s เป็นคำนามนับได้พหูพจน์เราเลยใช้คำว่า a few นั่นเองค่ะ
2: ข้อที่2นะคะถ้าเราต้องการจะบอกว่ามีน้ำอยู่เพียงเล็กน้อยในสระน้ำน้อยแบบแทบจะไม่มีเลยเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษว่ายังไงดี There isWater in the pool ใช้อะไรดีคะระหว่าง few กับ little ใช่แล้วค่ะเราต้องใช้คำว่า little นะคะที่แปลว่าน้อยใช้กับคำนามนับไม่ได้เพราะเราเห็นคำว่า water นั่นเอง
3: ข้อที่3นะคะถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าคุณสามารถเติมเกลือเข้าไปในซุปของคุณได้เล็กน้อยภาษาอังกฤษเราจะพูดว่า you can add salt in your soupใช้อะไรดีคะระหว่าง a few หรือ a bit of TikTok ใช้อะไรดีนะถูกต้องค่ะ a bit of นั่นเองค่ะ You can add a bit of salt in your soup เห็นไหมคะคำว่า salt นะคะแปลว่าเกลือเป็นคำนามนับไม่ได้เราเลยใช้ a bit of นั่นเองค่ะ
2: พบกับรายการต่อไปดีกว่าค่ะกับรายการ Vocab King
3: และน้องๆ นะคะอย่าลืมลุ้นไปกับเพื่อนๆ นะคะว่าวันนี้เพื่อนๆจะสะกดกันได้กี่คำและที่สำคัญนะคะต้องท่องแล้วก็สะกดไปพร้อมๆกับเพื่อนๆเลยนะคะไปดูกันเลย
4: Good morning vocab king
5: Let's play spelling
4: Welcome to the final rounds Are you ready
6: Yes
4: Okay Your first word is income
6: income
4: correct good job slow it down don't worry your next word is medium
6: medium
4: correct
5: ถูกต้องนะคะคำที่สองนี้แปลว่าอะไรคะ
7: ปานกลางครับ
5: ปานกลางนะคะหรือว่าอยู่ตรงกลางก็ได้นะคะโอเคไปต่อกันเลยนะคะ
4: your next word is slight
6: slite
4: slight
6: slide
4: slight
5: ฟังดีๆมีตัวอะไรบ้าง
6: slite
4: slight
6: again
4: slight
6: slide
4: slight
8: เวลาผ่านไปแล้วกว่าครึ่งแต่น้องภูเขาก็ยังฝ่าคำนี้ไปไม่ได้ครับสังเกตจากสีหน้าก็รู้ได้เลยว่าทั้งตื่นเต้นและกดดันสุดๆทำให้เขาไม่สามารถหลุดจากการสะกดแบบเดิม
4: slight
5: นึกถึงคำอื่นที่มีเสียงแบบเนี้ย
4: it slight
6: s l i t e
4: oh slight
6: s l i
5: นึกถึงคำอื่นที่มันออกเสียงแบบนี้เร็ว
4: Don't worry, this word is not easy.
5: สมมุติถ้าบอกว่าคำว่า
4: right หรือ light
5: สะกดยังไง
6: S L I G H T
4: there it is, there it is.
5: พี่โบเชื่อว่าคำนี้เราจะจำได้อีกนานเลยสะกดยังไงนะ
6: S L I G H T ค
4: ่ะแน่นอนครับ slight slight
3: แล้ววันนี้จากรายการ Vocab King เนี่ยมีคำศัพท์คำไหนที่น่าสนใจที่จะเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆกันบ้างคะ
2: วันนี้นะคะครูพี่เนทเจอคำว่า slight ที่เป็น adjective แปลว่าเล็กน้อยอีกแล้วค่ะคำว่า slight นะคะแปลว่าเล็กน้อยเป็น adjective ค่ะตัวอย่างเช่นฉันมีไข้เล็กน้อยเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษว่า I have a slight fever น้องๆคะครูพี่เนทอดไม่ได้เลยค่ะที่จะบอกว่าเวลาเราพูดว่าเราเป็นไข้ในภาษาไทยเราใช้คำว่าเป็นใช่ไหมคะแต่ในภาษาอังกฤษเราไม่ใช้คำว่าเป็นนะคะเราจะใช้คำว่ามีค่ะเพราะฉะนั้น I am a fever ผิดนะคะต้องเป็น I have a fever คือฉันมีไข้ถ้าเราบอกว่าฉันเป็นไข้แปลว่าเราเป็นเชื้อโรคฝรั่งไม่พูดแบบนี้ค่ะ
3: คำว่า slight นะคะถ้าเป็น verb จะแปลว่าถูกมองข้ามหรือถูกเพิกเฉยนั่นเองค่ะจะใช้เหมือนคำว่า overlook นะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าพวกเรารู้สึกถูกมองข้ามภาษาอังกฤษเราจะพูดว่า we feel we are being overlooked or slighted เห็นไหมคะคำว่า slighted นะคะหรือว่า overlook เนี่ยค่ะจะเป็น verb นะคะแปลว่ามองข้ามนั่นเองค่ะ
2: หรือถ้าเราเติม ly เข้าไปข้างหลังคำว่า slight นะคะเป็นคำว่า slightly จะเป็น adverb ค่ะแปลว่าอย่างเล็กน้อยยกตัวอย่างเช่นฉันรู้จักเธอเพียงแค่เล็กน้อยเราจะใช้พูดเป็นภาษาอังกฤษว่า I know her slightly เห็นไหมคะคำว่า slightly ที่แปลว่าเล็กน้อยเป็น adverb ขยาย verb คือคำว่า know นั่นเองค่ะ
3: เอาละค่ะเติมพลังคำศัพท์กันไปแล้วนะคะขอทวนหน่อยค่ะว่าวันนี้เราได้คำศัพท์คำว่าอะไรกันบ้างคำแรกนะคะคำว่า slight ที่เป็น adjective แปลว่า
2: เล็กน้อยใช้วางไว้หน้าคำนามค่ะ
3: slight ที่เป็น verb แปลว่า
2: เมินเพิกเฉยละเลยไม่สนใจ
3: slightly ที่เป็น adverb ใช้ขยาย verb adjective แล้วก็ adverb แปลว่า
2: เล็กน้อย
3: คำว่า overlook ที่เป็น verb นะคะเราจะใช้เหมือนคำว่า slight ที่เป็น verb นั่นเองค่ะแปลว่า
2: เมินเพิกเฉยละเลยไม่สนใจไม่เอาใจใส่ค่ะ
3: เอาละค่ะตอนนี้ก็ได้เวลาแล้วนะคะที่ครูพี่นุ่นจะชวนน้องๆไปพบกับรายการดูให้รู้ตอนคุณยายมหัศจรรย
2: ์กับการให้ที่ไม่รู้จบ
3: ไปดูกันเลยค่ะ
2: ไปดูกันเลย
9: ยืนที่ห้องกันเนี่ยอายุยัตรยาお客さん、お客さん、お客さん。
10: 一人でやられてるんですか？
9: 一人。
10: おお。ねえ、君もちょ
9: ん。前は五人いたんだよ。
10: はい。
9: 五人いたけど、
10: はい。
9: あのこういう何か持ってっちゃうんだ。うちのものを持ってっちゃう。
10: ああ。
9: だから全部首。
10: ซื้อวัตถุดิบอาหารเนี่ยนะแค่แบกนี่ผมว่าเป็น10กิโลเลยนะเนี่ยแบกมาได้ยังไงเธอこれは毎日買い物行くんですか？
9: そう毎日。
10: これ何キロぐらい？どうやって行くんですか？車で？
9: バイク。
10: バイク。
7: ทั้งหมดเนี่ยประมาณน่าจะ10กิโลนะครับนี่ทั้งหมดนี้นะฮะเธอใส่มอเตอร์ไซค์
10: แล้วก็ขนมานะครับทุกวัน2ปีแล้วนะฮะยาสุนีนาชิและไม่มีวันหยุดด้วยท่านทำงานนี่ครับอาจจะเป็นเคล็ดลับของการที่อายุยืนก็ได้ครับ
9: เวลาเซเกนนาชิ
10: โ
9: อ้3時間も5時間もいる人がここにここにずっと夕方まで小学校ただ
10: 500เยนกินไม่อั้นและไม่มีเวลากำหนด
9: มินากันเนี่ยยอโรโกเบะอินมินากะอุริชินะแต่ยอโรโกเบะอินเนี่ย
10: แล้วผู้คนคนที่มากินมาจากทั่วประเทศคือเป็นแบบบุฟเฟ่กินแล้วไม่อั้น
11: 500เยนต่อ1คนกินได้ไม่อั้นเหมือนบุฟเฟ่ทั่วไปแถมลูกค้าบางคนทราบว่าท่านใจดีมากินฟรีก็มีหรือแม้แต่คุณยายเห็นว่าลูกค้ามาไกลให้กินฟรีเพื่อเป็นการปลอบใจที่เดินทางมาไกลก็มีค่ะแต่ผลสุดท้ายเธอต้องขาดทุนเดือนละ 70,000 เยนนี่มันอะไรกันคะเนี่ยงานครัวไม่ใช่งานทำสบายๆสนุกๆ นะคะงานครัวเป็นงานละเอียดแล้วก็ใช้เวลาแต่ดูสิคะว่าเธอกระฉับกระเฉงเดินวนไปมาในครัวเหมือนไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยเลยค่ะแต่ว่าในความเหน็ดเหนื่อยคุณยายก็ยังได้ความช่วยเหลือจากคนมากมายค่ะอย่างคุณผู้ชายท่านนี้เป็นข้าราชการทำอาหารไม่เป็นมาช่วยล้างจานก็ยังดีค่ะ
9: お金500万持ってたから楽しかった。
10: おお、なんか得てるもんね。
9: うん、だからバカで。
10: จากที่เธอเก็บเงินมาประมาณ60ปีครับเก็บหอมรอมริบทีละนิดทีละหน่อยทีละนิดทีละหน่อยครับแล้วเงินเก็บมาได้เนี่ย5ล้านเยนครับก็ไปเที่ยว3เดือนนะแล้วในที่เที่ยว3เดือนเนี่ยเธอมีเงินเหลือล้าน3แสนเยนเอาไปบริจาคอีกทุกการคริสโตว่าそれも同じ値段ですけど子供の場合は無料なんですね
9: 無料無
10: 料何歳からですか
9: 0歳からだ
10: よ。何歳まで？
9: これも。13歳。
10: 13歳。
9: 小学校。
10: โอ้ครับก็บอกว่าคนที่จะมาทานจากประเทศอื่นหรือที่ไหนก็ตามนะครับคิดราคาเดียวกัน500เยนครับสำหรับเด็กนะฮะ0ขวบจนถึง13ขวบกินฟรีไม่อั้นครับ
11: ทำด้วยใจมีแรงไม่มีวันหมดจริงๆค่ะดังนั้นลูกค้าที่มาอุดหนุนไม่ใช่แค่มากินอาหารแต่ถือว่าเป็นการมาให้กำลังใจคุณยายฮัจังด้วยนะคะ
3: มหัศจรรย์กับการให้ไม่รู้จบสนุกกันไหมคะใช่แล้วค่ะเป็นเรื่องราวของคุณยายฮัจจังนะคะที่ยอมขาดทุนเพื่อแลกกับความสุขที่ได้เห็นลูกค้าอิ่มค่ะทีนี้คุณยายเป็นคนที่ใจดีแล้วก็น่าชื่นชมมากๆเลยว่าแต่ครูพี่นุ่นคะคำว่าใจดีแล้วก็น่าชื่นชมในภาษาอังกฤษคือคำว่าอะไรคะคำว่าใจดีในภาษาอังกฤษนะคะเราจะใช้คำว่า kind หรือ generous นั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่นเธอเป็นคนที่ใจดีมากๆเลยภาษาอังกฤษเราจะพูดว่า she is kind and generous นะคะเห็นไหมคะคำว่า kind กับ generous แปลว่าใจดีทั้งคู่เลยค่ะและเมื่อเราทำดีนะคะแล้วมีคนชื่นชมเราเนี่ยภาษาอังกฤษนะคะเราจะใช้คำว่า you did a good job ทำได้ดีมากเลยหรือสั้นๆว่า good job ทำดีมากอย่างนี้นะคะหรืออีกคำหนึ่งนะคะคือคำว่า excellentก็แปลว่ายอดเยี่ยมเช่นกันค่ะ
2: นอกจากนี้นะคะคำที่ใช้ชื่นชมยังมีอีก2คำค่ะคือคำว่า awesome ที่แปลว่าเยี่ยมไปเลยเจ๋งไปเลยค่ะหรือเราจะใช้กับคำว่า I'm proud of you เวลาน้องๆทำอะไรที่น่าภูมิใจเราก็จะพูดคำนี้ค่ะ I'm proud of you
3: เมื่อพูดถึงคุณยายที่น่าชื่นชมนะคะก็มีอีกคำศัพท์นึงค่ะที่น้องๆ นะคะจะต้องจำกันให้ดีๆเลยคือคำว่า admirable นะคะจะเป็น adjective แปลว่าน่าชื่นชมนั่นเองค่ะเราตัดคำว่า able ออกนะคะก็จะเหลือแค่คำว่า admire ที่เป็น verb แปลว่าชื่นชมนั่นเองค่ะ
2: วันนี้เติมพลังอังกฤษกันไป level up กันหรือยังเอ่ยถ้า level up แล้วเรามาทบทวนกันหน่อยดีกว่าค่ะ อย่างแรกที่เราได้เรียนกันไปนะคะคือเรื่องของการใช้ little กับ a little feel กับ a feel ว่าใช้แตกต่างกันยังไงค่ะคำว่า little กับ a little นะคะใช้กับคำนามนับไม่ได้ส่วน feel กับ a feel ใช้กับคำนามนับได้ที่เป็นพหูพจน์ค่ะ
3: เรื่องที่สองนะคะคือเรื่องคำนามนับได้กับคำนามนับไม่ได้นั่นเองค่ะคำนามนับได้นะคะเราสามารถใส่ความระบุจำนวนเอาไว้ข้างหน้าคำนามนั้นได้เลยค่ะเช่นแมว2ตัวแมว3ตัวแบบนี้เป็นต้นค่ะส่วนคำนามนับไม่ได้นะคะเราไม่สามารถใช้คำระบุจำนวนเอาไว้ข้างหน้าได้นะคะยกตัวอย่างเช่นคำว่าน้ำ water เป็นนามนับไม่ได้นั่นเองค่ะ
2: อย่างที่สามนะคะก็คือการใช้ a few a little few กับ little เนี่ยใช้ต่างกันยังไงคำว่า a few กับ a little น้องๆเห็นใช่ไหมคะว่ามีตัวอักษรที่มากกว่าเราเลยจะมีความหมายว่าน้อยนะแต่ยังพอมีอยู่บ้างเป็นความหมายในแง่บวกส่วน few กับ little ที่มีตัวอักษรน้อยกว่าเนี่ยเราก็จะใช้ในความหมายในแง่ลบค่ะคือมีน้อยหรือแทบจะไม่มีเลย
3: เรื่องที่4นะคะคือคำศัพท์คำว่า slight ที่เป็น adjective แปลว่าเล็กน้อย slight เป็น verb แปลว่าเพิกเฉยมองข้ามไม่สนใจslightly เป็น adverb แปลว่ายังเล็กน้อย overlook เป็น verb แปลเหมือน slight ที่เป็น verb เลยค่ะแปลว่าเพิกเฉยมองข้ามไม่สนใจค่ะเรื่องที่5ที่เราได้เติมพลังคำศัพท์กันไปในวันนี้นะคะคือคำศัพท์ในเกี่ยวกับคำว่าใจดีนะคะแล้วก็คำว่าน่าชื่นชมนั่นเองค่ะคำแรกนะคะคือคำว่า kind
2: ใจดี
3: generous
2: ใจดี
3: admirable
2: น่าชื่นชม
3: admire
2: ชื่นชมยกย่อง
3: excellent
2: เยี่ยมไปเลย
3: Good job
2: ดีมากมาก
3: Awesome
2: เจ๋งที่สุดเลย
3: I'm proud of you
2: ฉันภูมิใจในตัวคุณ
3: ก่อนจากกันในวันนี้นะคะครูพี่นุ่นมีสำนวนมาฝากค่ะ Busiest men find the most time คนยิ่งขยันก็ยิ่งมีเวลามากนะคะเหมือนกับการที่คนเรานะคะถ้ายิ่งขยันทำงานเสร็จเร็วเนี่ยเราก็มีเวลาว่างไปทำอย่างอื่นอีกมากมายเลยค่ะ
2: แล้วน้องๆสามารถกลับมาพบกับรายการ English Level Up กันได้ใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดี

พูดกับฝรั่ง I like to watch soundtrack movie ภาษาไทยแล้วก็โอเคนี่แต่ฝรั่งมีงงแน่นอนค่ะ soundtrack เนี่ยนะคะเขาจะนึกว่าเราหมายถึงเพลงประกอบหนังมันมีอีกหลายคำเลยค่ะที่เราก็ใช้กันทั่วไปในภาษาไทยเนาะแต่คนทั่วโลกไม่ได้เข้าใจแบบนั้นถ้าเราจะพูดว่าหนัง soundtrack อาจจะบอกว่า an English film without dubbing นี่คือการพากย์นะคะ without dubbing ถ้าเราจะบอกมีคำอธิบายมีคำแปลด้วยไหมมี subtitle อะไรอย่างเงี้ยนะคะ with subtitles without subtitles เช่นถ้าเราจะพูด I like to watch English films with subtitles I don't like films that are dubbed into Thai languageคำที่สองค่ะเฟรชชี่เนี่ยถ้าเราเอาไปพูดกับฝรั่งเขาก็จะนึกว่าคนที่ดูมีความสดชื่นในตัวอะไรเงี้ยนะคะถ้าเราจะเรียกนะคะก็คือ freshman เรียกได้ทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายเลยค่ะคำที่สามค่ะ pretty mc และนะจุดนี้นะคะขอเจิญเข้ามาได้เลยนะคะตอนนี้เรามีกิจกรรมโน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยว่า master of ceremonies ซึ่งจริงก็คือคำว่า mc นั่นแหละ master

ceremonies หรือถ้าเราเป็นพริตตี้เป็นนางแบบอะไรอย่างเงี้ยเราอาจจะใช้คำว่า models คำต่อไป American chair เอ้ยไปกินเฮ้ยเดี๋ยววันนี้อเมริกันแชร์หันหารกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งอเมริกาไม่น่ามีอเมริกันแชร์แต่ว่าไทยมีอเมริกันแชร์แต่ว่าส่วนใหญ่แล้วถ้าเราจะต้องการอธิบายให้ฝรั่งเข้าใจว่าเอ้ยเดี๋ยวหารกันหรือต่างคนต่างจ่ายอะไรเงี้ยเราใช้คำว่า go Dutch หรือจะใช้คำว่า share the bill split the bill หรือPay separately ไม่ใช้อเมริกันแชร์นะคะเช็คบิลด้วยค่ะทานเสร็จแล้วค่ะเช็คบิลด้วยค่ะถ้าเราพูดว่าเช็คบิลหน่อยเช็คบิลฝรั่งอาจจะเข้าใจได้ว่าให้ตรวจรายการอาหารอีกรอบนึงอะไรเงี้ยนะคะซึ่งถ้าเป็นในอังกฤษอะไรเงี้ยเราอาจจะพูดว่า bill please ขอบิลด้วยค่ะขอบิลด้วยค่ะจะได้จ่ายตังค์ให้นะคะหรือถ้าเป็นในอเมริกานะคะ check please คือขอเช็คด้วยค่ะจะได้จ่ายตังค์ต้องเลือกสักอย่างนะคะไม่เช็คกับบิลรวมกันนะคะ check please bill please คำต่อไปค่ะ x แบรนด์นี้ x แบรนด์นี้ศิลปินคนนี้ x นักร้องคนนี้เหมือนเขาทำงานร่วมกันเขาเป็นพาร์ทเนอร์กันแต่ว่าเราไม่ได้เรียกว่า x ตรงตัวเลยนะคะส่วนใหญ่เราจะใช้คำว่า collaboration หรือสั้นๆก็ collab นะคะคำว่า collaboration เนี่ยเป็นคำนามใช่ไหมคะ Supreme and Louis Vuitton collaboration หรือเราจะบอกว่าแบรนด์นี้ร่วมงานกับแบรนด์นี้โดยใช้เป็น verb แทนก็ใช้คำว่า collaborate นะคะ Supreme collaborates with Louis Vuitton เฮ้ยแกขอแจมด้วยคนได้ไหมอ่ะเหมือนขอไปร่วมด้วยคนได้ไหมใช้คำว่า join Can I join you? Do you want to join us? อะไรประมาณนี้ Go Inter อุ้ยเดี๋ยวนี้คนนี้มัน Go Inter ไปแล้วอะไรเงี้ยนะคะเราไม่มีภาษาอังกฤษนะคะเพราะเราย่อเอง Inter เนี่ยประมาณจากคำว่า international เวลาที่เราจะบอกว่าโอ้ยเขาไปดังทั่วโลกแล้วนะเช่น Lisa Blackpink Bam Bam GOT7 หรือ Boom Bipurit อะไรเงี้ยจะบอกว่า Lisa has gone globalhas become a world-class artist นะใช้คำว่า global international world-class artist ไหนใครมีคำไหนเฮ้ยคนไทยเราพูดกันทั่วไปแต่ว่าฝรั่งไม่น่าเข้าใจอ่ะลองคอมเมนต์มาคุยกันมาแชร์กันว่ามีคำไหนที่น่าสนใจอีกบ้าง

0: การชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: Harmony.
1: มานี่พระองค์ท่านก็เหลือที่ดีแล้วค่ะพระองค์ท่านเนี่ยขอพระราชินีบอกว่าบอกอย่างนี้นะลูกอ่ะไม่ต้องไปไหนนะว่ะพื้นที่ตัวนี้แม่ล่ามาเลยว่ะลูกก็จะดูป่าตัวเองว่ะไม่ต้องไปไหนว่ะ
0: As a result of the restoration of natural resources and the environment in accordance to the Little House and the Big Forest model, deforestation was stopped in its tracks. Now, the local people are conscientious to maintain the balance and abundance of the streams and forests. His Royal Highness is committed to continue, maintain, and further all of the Little House and the Big Forest projects under the Royal Initiatives.As the locals and the entire country receive both direct and indirect benefits from the effort.
2: มีความปลื้มปิติยินดีมากที่พระองค์ทรงห่วงใยทางราษฎรในโครงการของเราอยู่ครับแล้วก็ทำให้เรามีกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ข้างบนนี้ทางโครงการขอน้อมนำแนวพระราชดำริเพื่อที่จะมาใช้กับโครงการและก็ราษฎรที่ร่วมในโครงการในการที่จะสืบสานรักษาต่อยอดโครงการให้สำเร็จลุล่วงให้คนสามารถอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืนและเกื้อกูลกันไม่เบียดเบียนกันครับ
3: รู้สึกดีใจค่ะก็ต่อจากสมเด็จพระนางเจ้าเนาะและพระเจ้าอยู่หัวมาตรงแทนก็ต่อไปก็จะอยู่ไปเรื่อยๆจนกว่าชีวิตหาไม่ค่ะขอบคุณพ่อหลวงค่ะ

0: Good morning สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Good morning รายการที่เชื่อว่าภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
1: Because English is all around
0: ค่ะและรายการของเราก็ผ่านไปแล้ว2สัปดาห์นะคะเราไปถาม professor กันดีกว่าค่ะว่ามีกระแสตอบรับยังไงบ้าง So professor what kind of feedback have you gotten for the show
1: Oh the feedback has been very positive Everyone is saying that it's great that the children are able to practice their English and at the same timeThey are giving to charity and learning to give to others.
0: ค่ะและแน่นอนค่ะเราก็อยากจะเห็นน้องๆทางบ้านนะคะช่วยกันแบ่งปันเพื่อนๆแล้วก็ช่วยเหลือผู้อื่นเช่นเดียวกับน้องๆ20คนที่มาในวันนี้ค่ะ So professor, let's say hello to today's contestants.
1: How are you all doing today? Are you excited to be here?
2: Yes.
1: Who has the most confidence?Okay, well, whoever gets chosen, I wish you the best of luck.
0: ถ้าพร้อมแล้วไปพบกับเกมแรกกันเลยนะคะ Here we go with the first game,
1: Spelling Audition.
3: ในรอบ Spelling Audition, น้องๆทั้ง20คนจะถูกสุ่มออกมาทีละคนโดยน้องจะได้ฟังคำศัพท์1คำจาก Professor. หลังจากนั้นน้องจะต้องสะกดคำนั้นให้ถูกต้องถ้าสะกดถูกน้องจะได้เข้ารอบทันทีแต่ถ้าผิดหมายเลขต่อไปก็จะถูกซุ่มออกมาในรอบนี้เราต้องการผู้เข้ารอบแค่5คนเท่านั้น
0: น้องๆเข้าใจกติกาแล้วใช่ไหมคะเข้าใจแล้วแล้วน้องๆพร้อมหรือยังคะ
2: พร้อมแล้ว
0: เสียงดังฟังชัดมากถ้าพร้อมแล้วนะคะเราไปลุ้นกันดีกว่าค่ะว่าใครจะเป็นผู้โชคดีคนแรกของเราหมายเลขมาค่ะและผู้โชคดีก็คือหมายเลข5ค่ะขอเชิญน้องหมายเลข5ออกมาประจำที่ได้เลยนะคะชื่ออะไรคะ
4: ชื่อน้องนนท์ครับ
0: ชื่อน้องนนท์น้องนนท์อายุเท่าไหร่แล้ว
4: 9ปีครับ
0: 9ปีถ้าพร้อมแล้ว Let's play spelling
1: Your word is future
4: F-U-T-U-R Future
1: Your answer is Incorrect, I'm sorry The correct spelling is F-U-T-U-R-E
0: พลาดไปตัวเดียวเองตัวสุดท้ายไม่เป็นไรนะคะน้องนนท์โอกาสหน้าลองใหม่นะเอาละค่ะหมายเลขมาค่ะใครเอ่ย19ค่ะเชิญเลยชื่ออะไรคะ
5: น้องเบนค่ะ
0: โอเคขอให้โชคดีค่ะ Let's play spelling
1: Your word is disease
5: D-E-S-C-I-N-E
1: Okay, your answer is...Incorrect, I'm so sorry. The correct spelling of disease is D-I-S-E-A-S-E.
0: ชื่ออะไรคะ
6: คาดี้ครับ
0: คาดี้คาดี้อายุเท่าไหร่ละคะ
6: 12ครับ
0: 12วันนี้พกความมั่นใจมาเท่าไหร่คะ
6: 50%
1: Do you feel confident?
6: Yes.
1: All right, you only have one word to win.
0: Let's play spelling.
1: Your word is alphabet.
6: A-L-P-H-A-B-E-T, alphabet.
1: Your answer is... Correct! Good job!
0: Yeah! Oh, น้องคาดี้คะถูกต้องค่ะเก่งมากเลยเอาล่ะเราได้ผู้โชคดีคนแรกของเราเรียบร้อยแล้วขอเชิญน้องคาดี้ไปนั่งรอที่ไมค์จับได้เลยค่ะเก่งมากนะคะมาเลยชื่ออะไรคะ
7: แตงโมค่ะ
0: น้องแตงโมอายุกี่ขวบแล้ว
7: 11ปีค่ะ
0: 11ปีถ้าพร้อมแล้ว Let's play spelling
1: Your word is champion
7: C H A M P I A N
1: Incorrect I'm so sorry You were very close The correct way to spell champion is C H A M P I O N
0: ชื่ออะไรคะ
8: น้องอายค่ะ
0: น้องอายแล้ววันนี้อายหรือเปล่า
8: ไม่ค่ะ
0: ดีมากๆเพราะเรามั่นใจใช่ไหม ขอให้โชคดีค่ะ Let's play spelling.
1: Your word is fountain.
4: F-A-L-T-I-A-N.
1: Incorrect. I'm so sorry. The correct way to spell fountain is F-O-U-N-T-A-I-N.
0: หนุ่มน้อยของเราคนนี้หน้าคุ้นๆชื่ออะไรครับ
5: พฤกครับ
0: น้องพฤกน้องพฤกเคยมาแล้วหรือยัง
5: เคยมาแล้ว2รอบครับ
0: เคยมาแล้วเราไปเตรียมตัวมาเพิ่มหรือเปล่าไปซุ่มท่องคำศัพท์มาเพิ่มหรือเปล่าคะเก่งมากถ้าพร้อมแล้วตั้งใจฟังดีๆนะ Let's play spelling
1: Your word is stadium Okay one more time stadium
5: S-T-A-D-I-U-M
1: Your answer is Correct! That is the correct way to spell stadium
0: โล่งอกแล้วลูกถอนหายใจออกมาเฮือกมาเริ่มเลยเก่งมากเลยน้องพลุกเข้ารอบไปแล้วที่ไมค์จำได้เลยตอนนี้ได้ผู้เข้ารอบไปแล้ว2คนค่ะอีก3คนจะเป็นใครหมายเลขมาค่ะต่อไปก็คือหมายเลข12ค่ะชื่ออะไรคะ
2: ชื่อจูนครับ
0: น้องจูนน้องจูนอายุเท่าไหร่ละคะ
2: 11ครับ
1: Do you feel ready?
2: Yes
1: All right

0: have one word to win.
1: Let's play spelling.
0: Your word is president.
2: P-R-E-S-E-D-E-N-T.
0: Your answer is incorrect. I'm so sorry. Very close. President is spelled P-R-E-S-I-D-E-N-T.
1: เกือบแล้วนิดเดียวเองชื่ออะไรคะ
2: แองจี้ค่ะ
1: แองจี้อายุเท่าไหร่ล่ะคะ
2: 10ปีค่ะ
1: มาสบายความตื่นเต้นออกไปเยี่ยมมากเยี่ยมมากถ้าพร้อมแล้ว Let's play spelling.
0: Your word is village.
2: V-I-L-L-A-G-E.
0: Your answer is...Correct. Good job.
1: ยังไงดิเก่งมากค่ะ Village เราทราบคำศัพท์นี้มาอยู่แล้วหรือเปล่าคะ
2: อยู่แล้วค่ะ
1: ว่าทำไมตอบเร็วมากเก่งมากค่ะน้องที่ไปรอที่ Bike Stop ได้เลยค่ะอะไรหนุ่มน้อยชื่ออะไรคะ
3: ชื่อทีครับ
1: น้องทีอายุเท่าไหร่คะ
3: 11ครับ
1: ตื่นเต้นไหมลูกนิดนึงนะ
0: Have you been practicing your spelling?
3: Yes.
0: Okay, you feel ready? All right.
1: Let's playSpelling.
0: Your word is remote. Remote.
2: R-E-M-O-T-E.
0: Okay, your answer is... Correct. Good job.
1: Yay! เก่งมากมันตื่นเต้นอยู่ใช่ไหมเนี่ย Check it off. ระหว่างเช็คก็ไปรอได้ที่ Bike Stop เลยค่ะเก่งมากเอาละค่ะน้องๆคะคนสุดท้ายที่จะไปร่วมกับเพื่อนๆอีก4คนจะเป็นใครหมายเลขมาค่ะผู้โชคดีก็คือหมายเลข18ค่ะมาเลยสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะ
4: โนเน่ครับ
1: น้องโนเน่อายุเท่าไหร่แล้ว
4: 10ปีครับ
1: พร้อมหรือยังคะขอให้โชคดีค่ะLet's play spelling.
0: Your word is repeat.
4: R-E-P-E-A-T.
0: Your answer is... Correct! Good job!
1: โอ้โหแล้วตอนนี้เราก็ได้ครบทั้ง5คนแล้วนะคะขอเชิญน้องๆทั้ง4คนมารวมตัวกันด้านหน้าเลยค่ะมาเลยและในวันนี้นะคะทางรายการ Good Morning และไทย PBS ก็มีของที่ระลึกมอบให้น้องๆทุกคนเลยค่ะก็คือเสื้อที่น้องๆใส่อยู่นี้นะคะและหนังสือ 5,000 คำศัพท์รับไปเลยคนละ1ค่ะและสำหรับน้องๆทั้ง5คนที่เข้ารอบไปนะคะก็จะได้รับชุดหนังสือเสริมทักษะภาษาอังกฤษทั้ง4ด้านและซีดีรอมค่ะรับไปเลยคนละ1ชุดค่ะไปพบกันในเกมต่อไป Let's go to Spelling Charity
5: น้องๆครับคำศัพท์ในรอบ Spelling Auditionเล่นเอาทั้ง20คนเหนื่อยไปตามๆกันเลยนะครับแต่สุดท้ายก็ได้ตัวแทน5คนจนได้และหลังจากที่พี่ๆทีมงานได้บอกว่าทั้ง9หมวดนั้นมีอะไรบ้างเพื่อนๆทั้ง15คนก็รีบช่วยกันติวคำศัพท์ให้กับตัวแทนของพวกเขาทันทีเลยล่ะครับในรอบ Spelling Charity น้องๆทั้ง5คนจะต้องเล่นทีละคนโดยการเลือกหมวดคำศัพท์1หมวดจาก9หมวดแล้วสะกดคำศัพท์10คำภายใน45วินาทีถ้าไม่แน่ใจสามารถข้ามได้โดยบอก pass ซึ่งแต่ละคำมีมูลค่า500บาทเงินรางวัลทั้งหมดของทั้ง5คนจะมอบให้กับองค์กรเพื่อสังคมต่อไป
1: และเข้ามาสู่ช่วง Spelling Charity แล้วค่ะ ซึ่งในช่วงนี้นะคะน้องๆจะนำเงินทั้งหมดไปมอบให้กับองค์กรสาธารณกุศลค่ะซึ่งในวันนี้น้องๆจะนำไปมอบให้กับองค์กรไหนคะ
6: สมาคมป้องกันการทารุณสัตว์ค่ะ
1: สมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทยใช่ไหมคะ
6: ค่ะ
1: เพราะอะไรคะ
6: เพราะว่าสัตว์เดี๋ยวนี้น่าสงสารค่ะบางครั้งสัตว์ก็ถูกทำร้ายโดยคน
1: ดีมากค่ะเอาละค่ะน้องๆเข้าใจกติกาดีแล้วใช่ไหมคะ
6: ค่ะ
1: เราไปเริ่มกับคนแรกที่เข้ารอบมาเลยนะคะนั่นก็คือน้องคาร์ดี้นั่นเองค่ะทุกคนประจำที่ค่ะคนแรกเลยน้องคาร์ดี้เป็นยังไงคะตื่นเต้นไหม
7: ตื่นเต้น
1: ตื่นเต้นนิดนึงเนาะเอาล่ะเรามีให้เลือกหมวด1ถึง9เลือกหมายเลขอะไรดีคะน้องคาร์ดี้เพื่อนๆว่ายังไงคะ
7: 1 1 1
1: เลข1หมายเลข1ค่ะไปดูเลยค่ะว่าเป็นหมวดอะไรเทคโนโลยีพร้อมหรือยังคะน้องคาร์ดี้
7: พร้อมครับ
1: ถ้าพร้อมแล้ว Let's play spelling
0: We will start now Phone
7: PHONE
0: Fax
7: Pass
0: Camera
7: CAMERA
0: Media
7: Pass
0: Computer
7: COMPUTER
0: Laptop
7: LAPTOP
0: Website
7: WEBSITE
0: Network
7: NETWORK
0: Battery
7: BATTERY
0: Television
7: TELEVISION
0: Television
7: TELEVISION
0: Fax
7: FASH
0: Fax
7: Pass
0: Media
1: หมดเวลาแล้วนะคะเกือบได้ครบทุกคำเลยนะคะขาดไปไม่กี่คำเองคำแรกที่พลาดไปก็คือคำว่า Fax ใช่ไหมคะ
0: The correct way to spell fax is F-A-X
1: แต่เก่งมากๆเลยนะคะน้องคาร์ดี้เพราะว่าวันนี้สะกดถูกทั้งหมด8คำค่ะเก่งมากเลยคนต่อไปน้องรึกเชิญเลยค่ะไปเลือกหมวดกันดีกว่าค่ะตอนนี้เหลือหมายเลข2 3 4 5 6 7 8และ9เพื่อนๆว่ายังไงคะ
2: 3ค่ะ
1: 3โอ้โหไปดูเลยค่ะว่าเป็นหมวด vegetablesปกติเป็นคนชอบกินผักหรือเปล่า
2: ไม่ค่อยอะไร
1: ไม่ค่อยชอบแต่เราสะกดถูกไหมรู้ใช่ไหมคะถ้าพร้อมแล้ว let's play spelling
0: we will start now onion
2: onion pass
0: tomato
2: t o m a t o
0: potato
2: again please
0: potato
2: POTATO
0: Corn
2: CORN
0: Carrot
2: CARROT
0: Garlic
2: Pass
0: Lettuce
2: Pass
0: Parsley
2: Pass
0: Spinach
2: SPINSH
1: หมดเวลาแล้วนะคะน้องพลึกโหก็ทำไปได้หลายคำนะใช่ไหมเราทำไปทั้งหมด4คำ Could you give us the correct way to spell the word?
0: Onion is spelled O-N-I-O-N The next word is spinach S-P-I-N-A-C-H
1: น้องพลึกทำได้ไปทั้งหมด4คำนะคะรวมกับของน้องคาร์ดี้เป็น12คำเก่งมากเชิญไปนั่งเลยค่ะน้องเพลิกเชิญน้องแองจี้มาเลยค่ะตอนนี้นะคะเรามีหมายเลข2 4 5 6 7 8 9เหลืออยู่ค่ะโอ้หมายเลขเลยน้องแองจี้เลขอะไรดีคะ
8: 8ค่ะ
1: หมายเลข8นะคะไปดูกันเลยค่ะว่าหมายเลข8คือหมวดอะไร Musical Instrumentsปกติเล่นดนตรีหรือเปล่าคะ
8: เล่นค่ะ
1: ปกติเล่นเครื่องอะไรเป็นพิเศษ
8: กลองค่ะ
1: เล่นกลองโอ้ยแสดงว่าพร้อมแล้ว
8: ค่ะ
1: พร้อมแล้วนะคะถ้าพร้อมแล้วขอให้โชคดีค่ะ Let's play spelling
0: We will start now Cello
4: C-H-E-L-L-O.
0: Cello.
4: Pass.
0: Drums.
4: D-R-U-M-S.
0: Piano.
4: P-I-A-N-O.
0: Bass.
4: B-A-S-E.
0: Bass.
4: Pass.
0: Violin.
4: V-O-I-L-I-N.
0: Violin.
4: V-I-O-L-I-N.
0: Flute.
4: F-L-U-I-T.
0: Flute.
4: Pass.
0: Trumpet.
4: T-R-U-M-P-E-T.
0: Guitar.
4: D-U-I-T-A-R.
0: Cymbals.
4: S-Y-M-B-L-B-L-E.
1: ไม่เป็นไรนะคะน้องแองจี้เราไปถาม professor ดีกว่าค่ะว่าการสะกดที่ถูกต้องคำว่า cello นี่สะกดว่ายังไงคะ
0: correct way to spell cello is c e l l o
1: ใช่ไหมอีกคำหนึ่งที่น้องแองจี้พลาดไปก็คือ
0: the word bass
1: yeah
0: you spelled it b a s e
1: yeah
0: which is one way to spell it but it's a different meaning for a musical instrument bass is b a s s
1: คำว่า bass น้องที่ทำไปทั้งหมด5คำค่ะรวมกับของเดิมเป็น17คำเดินไปนั่งรอที่ไม่สต็อปเลยน้องทีคะมาเลยค่ะเราไปเลือกหมวดกันเลยดีกว่าค่ะตอนนี้มีหมายเลข2 4 5 6 7และ9เหลืออยู่เพื่อนๆว่ายังไงคะโอ้โหกองเชียร์อะไรนะลูกเลข5หมายเลข5ค่ะไปดูเลยค่ะว่าเป็นหมวดอะไร Nature ธรรมชาติพร้อมหรือยังคะน้องที
9: พร้อมครับ
1: ถ้าพร้อมแล้ว Let's play spelling
0: We will start now C
4: S E A
0: River
4: L I V R
0: River
4: L I V R
0: River
4: River R I V E R
0: Tree
4: T R E
0: Lake
4: Pass
0: Island
4: I R O N
0: Island
4: I S L A N D
0: Beach
4: B L E A C H
0: Beach
4: B L E A C H
0: Beach Beach
4: B-E-S-H
0: Valley
4: Pass
0: Rainbow
4: R-A-I-N-B-O-W
1: โอ้โหคำสุดท้ายนี่ได้ก่อนที่จะหมดเวลานะคะเริ่มสะกดก่อนหมดเวลาเมื่อกี้คำที่เราพลาดมีคำว่าอะไร Lake
0: The correct way to spell the word lake is L-A-K-E
1: What was the other word that he missed?
0: Valley Valley is spelledV-A-L-L-E-Y
1: น้องทีสะกดถูกทั้งหมด6คำรวมกับของเพื่อนๆเป็น23คำค่ะเก่งมากแทนไปนั่งรอที่ไวท์ช็อปเลยหนุ่มหล่อคนสุดท้ายออกมาเลยโนเน่เราไปดูกันดีกว่านะคะว่าเหลือหมายเลขอะไรบ้างมีหมายเลข2 4 6 7และ9ค่ะมีหลายหมายเลขมากเลยน้องโนเน่จะเลือกหมายเลขอะไรดีคะ
4: 4
1: หมายเลข4นะคะเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าหมายเลข4คือหมวดอะไร Transportation รู้ไหมว่าแปลว่าอะไร
4: จะพาหนะ
1: ยานพาหนะถูกต้องค่ะพร้อมหรือยังคะโนเน
4: ่พร้อม
1: พร้อมแล้วนะคะ Let's play spelling
0: We will start now. Ship.
4: S-H-I-P. Ship.
0: Train.
4: T-R-A-I-N.
0: Metro.
4: Pass.
0: Plane.
4: P-L-A-N-E.
0: Tram.
4: Pass.
0: Yacht.
4: Pass.
0: Cruise.
4: Pass.
0: Tricycle. Tricycle.
4: Pass.
0: Skytrain.
4: S-K-Y-T-R-A-I-N
0: Helicopter
4: H-E-L-E-C-O-P-T-E-R
0: Helicopter
4: Pass
0: Metro
4: Pass.
0: Metro Tram
4: T-R-A-M AMP
0: I'm sorry
1: โอ้ยเราเพิ่มมา1ตัว
4: TRAM
1: TRAM เฉยๆพลาดไปนิดเดียวใช่ไหมคะ What was the other word that he missed?
0: The next word is yacht. This is a difficult

0: Difficult word because it has two letters that are silent. The two letters are C and H.
1: คือคำว่า C กับ H จะไม่อ่านออกเสียงเอาละค่ะน้องหนูเน่เก่งมากเลยน้องหนูเน่ทำไปถูกทั้งหมด4คำรวมทั้งหมดเป็น27คำนะคะขอเชิญน้องๆทั้ง4คนมารวมตัวกันข้างหน้าเลยค่ะ Professor ด้วยค่ะและนี่ก็คือน้องๆทั้ง5คนนะคะที่เป็นตัวแทนของน้องๆทั้งหมดที่ได้ไปเล่นเกมสะกดคำนำได้ไปมอบให้กับสมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทยเป็นมูลค่าทั้งหมด 13,500 บาทค่ะเก่งมากๆเลยนะคะและสำหรับน้องๆทางบ้านคนไหนนะคะที่มีความสามารถพิเศษทางด้านสะกดคำค่ะและอยากจะมาเป็นส่วนร่วมของรายการเราและทำความดีแบบนี้นะคะส่งใบสมัครเข้ามาได้เลยค่ะที่อยู่ข้างล่างนี้เลยแล้ววันนี้ก็ต้องขอเชิญน้องๆทั้งหมดมารวมตัวกันตรงกลางหน่อยนะคะมาเลยและก่อนจากไปวันนี้ค่ะพี่โบก็มีข้อคิดดีๆมาฝากน้องๆทุกคนค่ะเรามีชีวิตอยู่จากการได้รับแต่เราสร้างชีวิตใหม่จากการให
0: ้ We make a living by what we get. We make a life by what we give.
1: และจำไว้เลยนะคะว่าภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
2: Because English is all around. Good morning. Bye.
3: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
4: If anything is going to destroy nature, it should come from nature itself and should be friendly to humanity.Thailand is an agricultural country. We export numerous agricultural products. However, outbreaks of agricultural pests are still common, especially in the Khon Saewon province. The initial scope of this research is to solve the problem of pesticide pollution. Farmers in this area use a lot of chemicals. Rice farmers use a lot of pesticide.This shows that they have not been able to solve the problem properly. The use of pesticide not only affects the agriculture production, but also affects the household economy. It's hard for farmers to set aside a part of their income from the sale of their products for the cost of pesticide, which have adverse health effects on both their family and consumers.Therefore, we try to find bioactive compounds in some medical plants in the Khon Saewon that can be used to eliminate major pests. We found that two local plants, Khot Sang and Mamuang Ho Meang Wan, were effective in eliminating wheat armyworm, cutworm, and fall armyworm, which are local major pests of the Khon Saewon. The research began with studying the problem of the infestation of wheat armyworm.Cutworm and fall armyworm, which damage crops. The effectiveness of the biopesticide made from local plants was also tested. The process of making extracts was at the heart of this research to amplify extract. The first step was to dry the local herbs, grind them into fine powder, extract the bioactive compounds with ethanol, and let the ethanol evaporate.The compounds were then dissolved with a solvent like water at different concentrations. The extracts were then dumped on insects. If they were found to have bioactive properties, the crude extract would then be purify using chromatography and the purified compass would be tested again. Our current results show that crude extract from Khosang and Mamung Hom Heng Wan do not cause worm to die immediately. Rather, they cause worm to die slowly within 24 hours. This finding clearly show that both local plants have a potential to repeat hazardous pesticide. Therefore, further study on the isolation of pure bioactive compounds from this crude extract as well as chemical structure modification to improve the purified compass bioactivity will be conducted. This research aims both to study agricultural problems in local community and seek solutions to encourage farmers to cultivate plants that can be used as pesticides in order to reduce the cost of chemicals and environmental impact, as well as educate the villagers about the value of local plants.

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: เราอาจจะเคยลิ้มลองเมนูที่มีรสและสัมผัสอันแปลกประหลาดแต่ก็บอกไม่ได้ในทันทีว่าชอบหรือไม่จนเกิดความสงสัยสร้างประสบการณ์ใหม่ที่ชวนหลงไหลและตราตรึงในความทรงจำเมื่อได้ลองอีกครั้งก็รับรู้ได้ในทันทีว่าโหยหาเข้าไปแล้วเพราะการรังสรรค์เมนูที่ผสมผสานวัฒนธรรมแนวคิดและวิธีการกินจนทำให้เกิดเป็นเมนูอันล้ำค่าน่าลิ้มลองนี้คือวัฒนธรรมส่วนผสมหรือคลุกเคาเจอร์
1: อาหารที่ไม่มีขีดจำกัดมันก็ไม่ต่างกับนักเขียนเพลงที่สามารถเขียนเพลงโดยไม่มีขีดจำกัดเราจะมองอาหารเหมือนศิลปะค่ะเหมือนศิลปะว่าการผสมผสานระหว่างรสชาตินี้กับรสชาตินู้นความเหมาะสมความลงตัวในแต่ละเมนูคือล้วนแต่เกิดจากความรู้สึกที่มันเป็นสิ่งที่มันไม่มีสูตรตายตัวอยู่แล้วเพราะมันเป็นศิลปะ

0: เมื่อคนต่างถิ่นมาเยือนเชียงใหม่ก็มักจะนึกถึงข้าวซอยเมนูที่คนต่างถิ่นบอกว่าแปลกแปลกที่เรียกว่าข้าวซอยแปลกที่ต้องทานเส้นในน้ำกะทิแต่ก็ไม่ได้เรียกว่าก๋วยเตี๋ยวน้ำกะทิแปลกที่ต้องทานคู่กับผักดองและหอมแดงฉุนๆแต่ออกรสหวานในทันทีเมื่อทานพร้อมข้าวซอยแปลกต้องเส้นทอดกรอบที่ทำให้สัมผัสสนุกมากขึ้นในปากและแปลกตรงที่ไม่ว่าจะไปทานข้าวซอยที่ไหนก็รสชาติไม่เหมือนกันเสียทีเดียวยิ่งทำให้ความแปลกนี้ตราตรึงและติดอกติดใจคนต่างถิ่นจนบางคนต้องทำภารกิจตระเวนชิมข้าวซอยทั่วเมืองเชียงใหม่กันเลยทีเดียวล่ะครับ
1: เสน่ห์ของอาหารเหนือก็คือว่าหนึ่งนะคะคือเป็นอาหารที่เรียบง่ายแต่ว่าเขาก็มีเสน่ห์ของเขาคือมีความละเอียดในแต่ละดีเทลคือใช้วัตถุดิบที่

0: เป็นท้องถิ่นจริงๆ
1: ถ้าพูดถึงอาหารเหนือเนี่ยทุกคนจะต้องนึกถึงรสชาติของอาหารแล้วก็กลิ่นอายของเครื่องเทศทางเหนือเรานะคะเพราะว่าเครื่องเทศทางเหนือเรานี่ส่วนมากแล้วมันจะอร่อยกว่าที่อื่นอาจจะเป็นเกี่ยวกับสภาพอากาศด้วยอะไรด้วยนะคะ
2: ในเทปนี้เราจะพาไปดูเมนูที่ถูกสร้างสรรค์

0: รังสรรค์โดยเชฟจอยนั่นเองครับที่หากใครได้ไปที่ตลาดวโรรสจังหวัดเชียงใหม่อาจเคยแวะทานข้าวซอยของแม่จอยเพราะแม่จอยคนนี้ทั้งใจดียิ้มเก่งแถมรสชาติยังถูกปากทำให้ใครๆก็ติดใจในข้าวซอยของแม่จอยนี่แหละครับ
1: สวัสดีค่ะแม่จอยนะคะมาจากร้านข้าวซอยแม่จอยค่ะต้องบอกก่อนนะคะว่าแม่จอยเข้าร่วมกลุ่มของสมาคมอาหารจังหวัดเชียงใหม่นะคะทางสมาคมก็ได้ประสานกับของแกสโตรโนมีนะคะในเรื่องร้านที่อยากจะเข้าร่วมโครงการนะคะซึ่งร้านแม่ก็เป็นหนึ่งในนั้นนะคะที่ได้สมัครเข้าร่วมโครงการของแกสโตรโนมีนะคะจากที่เราทำการผลิตข้าวซอยหรือเราการทำข้าวซอยของเรามันก็จะเป็นรูปแบบเดิมๆใช่ไหมคะแต่พอเราได้เข้ามาเรียนรู้เกี่ยวกับองค์ประกอบของเทคนิคการทำหรือว่าการใช้ทางหลักสูตรวิทยาศาสตร์ประกอบการทำอาหารเนี่ยมันจะมีความโดดเด่นแตกต่างทำให้อาหารเนี่ยดูน่าทานนะคะดีมากค่ะข้าวซอยนี่นะคะคือตั้งแต่เล็กเนาะแม่ก็จะเห็นแล้วว่าข้าวซอยอ่ะมันก็จะมีเป็นเส้นสีเหลืองๆมีน้ำแกงมีไก่หรือหมูหรือเนื้อนะคะแล้วแต่นะคะเพราะว่าที่บ้านแม่เขาทำขายมานานนะคะซึ่งก็จะเป็นประมาณของแม่นี้เป็นร้านรุ่นที่3นะคะที่เราทำนะคะโดยปกตินะคะข้าวซอยเนี่ยเราก็จะเห็นภาพใช่ไหมคะว่าข้าวซอยหมูข้าวซอยกระซอยเนื้อใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเราใช้วัตถุดิบที่มันแตกต่างออกไปซึ่งมันมีทั้งโอเมก้า3เยอะแล้วมีทั้งโปรตีนที่ดีนะคะไขมันดีเราก็น่าจะเอาตรงนี้มาให้กับลูกค้าได้ทานซึ่งมันก็เป็นเกี่ยวกับดีต่อสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุหรือว่าบุคคลทั่วไปนะคะที่รักสุขภาพนะคะทำเมนูข้าวซอยปลาแซลมอนนอร์เวย์โฟมกะทิค่ะเราต้องเตรียมวัตถุดิบขาดไม่ได้คือกะทิแล้วก็เครื่องแกงที่เราทำนะคะซึ่งก็จะมีกระเทียมหอมแดงตะไคร้ผิวมะกรูดนี่ค่ะรวมกันแล้วมาโขกแล้วจะได้นี่เป็นแกงที่กลมกล่อมกลิ่นหอมของผิวมะกรูดนะคะแล้วก็เอามาผัดกับกะทิแต่ว่าก่อนที่เราจะผัดเราก็ต้องมีผงกะหรี่ด้วยในการทำนะคะซึ่งใส่พวกนี้ลงไปก่อนแล้วผัดให้เครื่องแกงมันมีรสหอมแล้วเราก็ตามด้วยเครื่องปรุงที่เรามีอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นตัดน้ำตาลนิดนึงหรือจะใส่ผงปรุงรสนิดนึงแล้วก็ตามด้วยเกลือนะคะนิดนึงนะคะแล้วเราก็เอาของพวกนี้นะคะผัดให้หอมแล้วก็ตามด้วยหางกะทิพอเราใส่หางกะทิให้มันเดือดในน้ำแกงให้มันเข้ากันแล้วเราก็ตามด้วยหัวกะทิอีกทีนึงพอหัวกะทิเดือดแล้วเราก็ต้องรีบปิดไฟนะคะเพราะถ้าข้าวซอยเนี่ยตั้งนานๆกะทิแตกมันแล้วรสชาติของความอร่อยมันจะไม่เกิดนะคะมันจะไม่อร่อยค่ะขั้นตอนของการทำปลาแซลมอนนี้นะคะเราก็จะเอาไปทอดย่างไฟนะคะโดยใช้น้ำมันนิดเดียวนะคะเราก็จะเอาปลาแซลมอนเนี่ยมาทอดให้หนังกรอบก่อนนะคะแล้วก็กลับได้

แล้วก็จะทำเส้นข้าวซอยแล้วก็น้ำแกงอะไรพวกนี้ให้เสร็จเราเตรียมวัตถุดิบทุกอย่างให้เสร็จแล้วเราก็มาจัดจานแล้วก็ตามด้วยน้ำแกง

0: แล้วเราก็ปรุงแต่งหน้าจานด้วยดอกไม้ที่ทานได้นะคะซึ่งสวยงามมากค่ะตัวโฟมกะทินะคะก็ทำให้อาหารจานที่แม่ทำเนี่ยค่ะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นแล้วก็ดูแล้วน่าทานมากขึ้นค่ะเป็นเมนูที่ดีต่อสุขภาพนะคะได้กับทุกคนนะคะทุกเพศทุกวัยค่ะตามด้วยเครื่องเคียงนะคะก็จะมีผักกาดดองหอมแดงมีมะนาวแล้วก็มีพริกข้าวซอยนะคะถ้าท่านใดชอบทานเผ็ดนะคะก็เติมพริกลงไปชอบเปรี้ยวก็เติมมะนาวชอบหวานก็เติมน้ำตาลนะคะคือรสชาติของอาหารเนี่ยจะอร่อยกลมกล่อมนะคะพอเราได้มาทานกับแซลมอนที่เราไปแชร์ในกระทะแล้วเนี่ยมันยิ่งอร่อยหนังปลาแซลมอนก็จะกรอบแล้วหอมปลาแซลมอนค่ะเราใช้ปลาสดนะคะข้าวซอยเนี่ยนะคะแต่ละที่จะไม่เหมือนกันนะคะเพราะว่าบางร้านก็อาจจะข้นแต่บางร้านก็อาจจะกลางๆบางร้านก็อาจจะเป็นข้าวซอยน้ำใสๆนะคะซึ่งแล้วแต่ว่าสูตรของแต่ละร้านนะคะที่เขาจะทำรังสรรค์อาหารออกมาจะไม่เหมือนกันนะคะ
1: จากเมนูข้าวซอยของแม่จอยที่สืบต่อสูตรมาถึง50ปีและได้มีการพัฒนาสูตรมาเรื่อยๆให้เข้ากับยุคสมัยทั้งรูปแบบอาหารและรสชาติของน้ำข้าวซอยที่อร่อยลงตัวรวมไปถึงเพิ่มทางเลือกใหม่ให้กับผู้บริโภคโดยการนำปลาแซลมอนย่างให้เนื้อนุ่มและหนังที่กรอบพอดีเสิร์ฟพร้อมโฟมกะทิหวานมันว่าแล้วก็อยากคีบเส้นชุ่มน้ำที่มีเนื้อปลาและเส้นกรอบเล็กน้อยเข้าปากตามด้วยผักดองสักหน่อยคงอร่อยสุดๆไปเลยแหละครับข้าวซอยมีต้นกำเนิดมาจากชาวจีนมุสลิมที่อพยพมาจากมณฑลยูนนานประเทศจีนมาอยู่ทางภาคเหนือของประเทศไทยแต่เดิมข้าวซอยไม่มีกะทิเป็นส่วนประกอบจะเป็นแบบน้ำใสเรียกก๋วยเตี๋ยวห่อบางก็เรียกป้าปลาซอยด้วยลักษณะของเส้นที่ทำจากแป้งข้าวเหนียวนำมานวดแล้วซอยเป็นเส้นเล็กๆแต่น่าเสียดายที่ข้าวซอยน้ำใสไม่ได้รับความนิยมมากนักต่อมาได้มีการเพิ่มกะทิเข้าไปจนทำให้น้ำข้าวซอยมีลักษณะเข้มข้นขึ้นคล้ายน้ำแกงของชาวมุสลิมทำให้เป็นที่นิยมอย่างมากกลายมาเป็นลักษณะข้าวซอยที่รู้จักกันในปัจจุบันความหนักเบาของกะทิจะแตกต่างไปตามสูตรของแต่ละที่บางก็เข้มข้นเสิร์ฟแบบคลุกคลิกทานกับเนื้อวัวเปื่อยบางก็ไม่เข้มข้นมากบางเบากว่าแต่ยังคงหอมด้วยเครื่องเทศทานคู่กับไก่ชิ้นน่องไก่ส่วนเส้นข้าวซอยจะแบ่งเป็นเส้นไข่มีทั้งแบบเส้นกลมคล้ายเส้นอุด้งของญี่ปุ่นและแบบเส้นแบนคล้ายเส้นพาสต้าแบบอิตาลีบางก็ว่าเส้นแบนจะมีสัมผัสที่เหนียวนุ่มและเป็นที่นิยมกว่าแต่ที่ขาดไม่ได้คือเส้นกรอบที่จะช่วยสร้างสัมผัสให้เพลิดเพลินมากขึ้นรสชาติของข้าวซอยคือความกลมกล่อมอย่างนุ่มนวลเราจะได้กลิ่นเครื่องเทศที่ถูกละลายให้เข้ากันด้วยน้ำกะทิหอมมันออกรสหวานเล็กน้อยจากน้ำตาลมะพร้าวสามารถปรุงรสเปรี้ยวจากมะนาวสดเพิ่มได้หรือจะทานคู่กับผักดองเครื่องเคียงที่ทำให้เอนจอยได้จนหมดชามหากชอบทานเผ็ดพริกข้าวซอยก็ทีเด็ดเหมือนกันครับน้ำมันพริกที่หอมกลิ่นพริกคั่วกระทะและเครื่องเคียงที่เข้ากันได้อย่างประหลาดคือหอมแขกหรือหอมแดงก็ได้ครับที่จะออกรสหวานขึ้นเมื่อทานคู่กับข้าวซอยบางคนถือว่าขาดไม่ได้ต้องมีทุกครั้งดังนั้นข้าวซอยจึงเป็นผลลัพธ์ของการผสมผสานระหว่างอาหารจีนอาหารตะวันออกกลางและอาหารเอเชียอาคเนย์ที่หากว่าใครได้กลิ่นของข้าวซอยแล้วก็ยากจะปฏิเสธได้เลยล่ะครับและเมนูที่2ของวันนี้เป็นเมนูแพลนเบสอาหารทางเลือกไร้เนื้อสัตว์ที่รังสรรค์โดยเชฟซินเจ้าของร้านกูโซคิเชนที่ต้องการสร้างภาพลักษณ์ให้อาหารแพลนเบสน่ารับประทานมีรสชาติที่ไม่น้อยหน้าไปกว่าอาหารที่มีเนื้อสัตว์กับเมนูฟิวชั่นเบอร์เกอร์เฮดซอสข้าวซอยเมนูสุดว้าวที่เต็มไปด้วยสุขภาพจานนี้นี่แหละครับ

0: สวัสดีค่ะชื่อวารีกนกคุณนะคะหรือทุกคนจะเรียกว่าพี่ซินก็ได้นะคะตอนนี้คือซินก็เป็นเจ้าของของร้านกุโซคิทเช่นซึ่งกุโซคิทเช่นเองเราเป็นอาหารวีแกนที่หรือที่เรียกว่าแพลนเบส 100% ตอนนั้นคือเนื่องจากว่าเราเข้าไปในส่วนของนวัตกรรมอาหารก่อนนะคะหรือเรียกว่าโครงการของฟินของทางมช.นะคะเดิมทีคือพี่อยากจะหาวิธีในการที่จะถนอมอาหารที่ทางร้านเรามีหลากหลายชนิดมากเพื่อที่จะทำ product ออกมาขายนอกเหนือจากที่อยู่ในร้านค้าอย่างเดียวเลยมีโอกาสได้เข้าโครงการกับทางเชียงใหม่ก็คือฟินแล้วได้มีโอกาสเจอกับอาจารย์ที่เชียงใหม่แล้วก็เขาเห็นว่าทางร้านอาหารแล้วก็product ของทางคุโซเองน่าสนใจเพราะว่าเราเป็นวีแกนใช่ไหมคะก็คือหรือว่าเรียกว่าอาหารที่ทำจากพืช 100% แล้วมีความธรรมชาติแล้วก็ใช้วัตถุดิบทางท้องถิ่นเลยอาจารย์ก็คือเขาเห็นว่าเป็นร้านอาหารหรือว่าเป็นเมนูที่น่าสนใจเขาก็เลยชวนเข้ามาในโครงการของร้านนาแกสโตรมีหลังจากที่เราไปจอยทางเฟียนนะคะเสน่ห์ของอาหารเหนือก็มันจะเป็นอะไรที่ไม่เหมือนภาคอื่นโดยที่ว่าเขาเรียกวัฒนธรรมของทางเหนือเองคือการใช้ชีวิตแบบสบายๆการใช้ชีวิตไม่เร่งรีบวิถีชีวิตของชาวบ้านที่เรียบง่ายแต่มีความละมุนละไมสะท้อนความเป็นไทยค่อนข้างเยอะเพราะว่าวิถีชีวิตเขาค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่ามีรายละเอียดค่อนข้างที่จะแบบไม่ใช่แบบเร่งรีบแล้วก็ข้ามขั้นตอนต่างๆของชีวิตไปใช่ค่ะจุดเริ่มต้นจริงๆเลยเนี่ยคือเนื่องจากว่าตัวเบอร์เกอร์ของกุโซคิทเช่นเองเป็นซิกเนเจอร์ทางร้านนะคะแล้วเราก็ได้รับรางวัลจากหลายที่เลยมันทำให้เรารู้สึกว่าเป็นเมนูที่น่าสนใจแล้วพอได้เล่าเข้าร่วมโครงการปุ๊บเนี่ยเราก็มีอาจารย์ให้คำปรึกษาแล้วก็มีเชฟทางลานาแกสโตรมีเองเนี่ยก็ได้ร่วมกันเข้ามาช่วยพัฒนาว่าเราทำเมนูที่เกิดจากการผสมผสานตรงนี้ขึ้นมาสะท้อนความเป็นทางเชียงใหม่ทางเหนือเนี่ยค่ะนั่นคือที่มาของเมนูนี้เมนูวันนี้ที่จะทำก็คือเบอร์เกอร์ข้าวกล่ำค่ะแทนที่เราจะใช้ขนมปังซึ่งเป็นส่วนของตัวเบอร์เกอร์เนี่ยเราก็จะใช้ข้าวกล่ำซึ่งเป็นข้าวทางพื้นเมืองทางเหนือซึ่งทางมช.พัฒนาขึ้นมาสายพันธุ์ที่พัฒนาขึ้นมามีความนุ่มแล้วก็อร่อยแล้วก็ที่สำคัญก็คือตัวไส้เบอร์เกอร์หรือว่าตัวที่เราทำเป็นแพตตี้ขึ้นมาเนี่ยแทนที่จะเป็นรสชาติแบบกลางๆเราก็จะปรุงให้มีรสชาติของข้าวซอยเข้าไปโดยใช้เครื่องเทศแล้วก็กะทิต่างๆทำให้มีความละมุนของความข้าวซอยเข้าไปในตัวเบอร์เกอร์ค่ะวัตถุดิบที่ใช้ในเมนูนี้นะคะที่หลักๆก็คือตัวไส้เบอร์เกอร์เองก็คือเกิดจากขาเห็ดหอมนะคะกับเห็ดหอมสดกระบวนการทำนะคะตัวไส้แพตตี้เองอย่างที่บอกค่ะคือเราก็ต้องใช้ตัวที่เป็นขาเห็ดนะคะไปแช่น้ำให้เขาแบบเกิดความนุ่มนิ่มก่อนหลังจากนั้นเราก็ต้องมีการกระบวนการที่เราต้องแช่เครื่องเทศต่างๆเพื่อให้กลิ่นเขาออกไปแล้วจะต้องผ่านกระบวนการผัดโดยใช้เครื่องเทศก็คือหมายถึงพวกรากผักชีกระเทียมหอมทั้งหลายแหล่พริกไทยดำอะไรเงี้ยในการผัดให้เขามีกลิ่นหอมขึ้นมาแล้วเราก็ต้องเอาไปผ่านกระบวนการหมักค่ะให้เขามีรสชาติที่เข้าเนื้อหลังจากนั้นก็คือเราก็จะต้องมาผัดอีกรอบหนึ่งโดยการที่เอาสิ่งที่เราหมักไว้มาผัดอีกรอบหนึ่งแล้วมาปั้นเป็นก้อนพอปั้นเป็นก้อนปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องใช้ลักษณะเป็นตัวแป้งในการที่จะเชื่อมให้เขาติดกันนะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็จะพักเสร็จแล้วเราก็จะไปจี่ไปค่อยๆทอดให้เขาติดแล้วก็เหมือนว่าให้เขาสุกอะค่ะ
1: อ
0: หลังจากนั้นคือเราก็จะไปพักไว้พอพักไว้เสร็จเราก็จะมาทำส่วนของคือข้าวก่ำแล้วก็หุงไว้นะคะตัวซอสที่เราจะมาทำเกี่ยวกับไอ้ตัวเครื่องเทศเนี่ยเราก็จะใช้ซอสที่เกิดจากเห็ดหอมแล้วก็เม็ดมะม่วงหิมพานต์ในการที่จะทำเป็นซอสขึ้นมาหลังจากนั้นก็คือเราก็จะใช้เครื่องเทศหรือเครื่องแกงข้าวซอยเนี่ยไปผัดกับกะทิเพื่อให้มันร้อน

ร็จแล้วเราก็ใช้ไอตัวครีมเนี่ยเข้าไปเพื่อที่จะผัดเข้ากันให้เกิดมาเป็นครีมข้าวซอยขึ้นมาหลังจากนั้นก็คือสามารถเสิร์ฟด้วยกันกับข้าวแล้วก็สลัดได้เลยค่ะ

0: รสชาติเนี่ยนะคะถ้าเกิดว่าถ้ามองจากโลกแบบภายนอกเนี่ยเราก็จะเหมือนเอาเนื้อ2ก้อนที่มันเนื้อวัวที่ปั้นเป็นเหมือนไส้เบอร์เกอร์หรือว่าสเต็กนะคะ2ก้อนเสร็จแล้วก็มาอยู่ด้วยกันเสร็จแล้วก็จะมีข้าวก่ำที่เราปั้นเป็นก้อนเล็กๆอยู่ข้างๆนะคะพร้อมกับสลัดที่เราเตรียมไว้เสิร์ฟพร้อมกับครีมข้าวซอยเนี่ยค่ะเวลาทานเข้าไปเราจะรู้สึกว่ามีรสชาติของข้าวซอยแต่ในขณะที่มันไม่มีเส้นข้าวซอยในขณะที่มันไม่มีน้ำข้าวซอยแต่มันจะมีความนัวของเหมือนทานเนื้อกับอะไรที่เป็นครีมนัวๆแล้วก็มีข้าวไปด้วยกันแล้วก็ตัดเลี่ยนด้วยผักสลัดที่เราเสิร์ฟไปด้วยกันนะคะคือตัวกุโซเองเนี่ยเราก็เมนูเราก็ไม่เหมือนคนอื่นอยู่แล้วพี่ใช้ประสบการณ์กว่า20ปีในการเรียนรู้ที่จะทำอาหารวีแกนหรือว่าอาหารแพลนเบส 100% ให้มีความรู้สึกเหมือนเป็นอาหารที่อร่อยสามารถทานได้โดยที่เราไม่รู้สึกว่ามันขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพราะกุโซเองเนี่ยเราก็จะมีครบเกือบทุกอย่างเลยการที่จะทำข้าวกับเบอร์เกอร์ขึ้นมาเนี่ยมันก็คือเป็นหนึ่งในความรู้สึกที่เราอยากจะทำอยู่แล้วว่าเราอยากจะสร้างอะไรที่รู้สึกว่ามันมีความแปลกใหม่ในขนาดเดียวกันมันก็อยู่บนพื้นฐานของความโดดเด่นของแต่ละที่มารวมกันเพราะสิ่งที่เกิดมาใหม่ก็เท่ากับว่ามันก็จะมีความเด่นหรือมีความสองเท่าของความเด่นของแต่ละจุดมารวมกันซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็น่าอร่อยด้วยค่ะ
1: เบอร์เกอร์เห็ดซอสข้าวซอยเมนูฟิวชั่นที่นำเอากลิ่นอายล้านนาปะทะกับเบอร์เกอร์ต่างชาติเสิร์ฟคู่กับข้าวกล่ำแทนขนมปังที่ให้น้ำตาลน้อยกว่าและยังอุดมไปด้วยคุณประโยชน์เต็มๆจากวิตามินในข้าวรสชาติไม่เผ็ดจัดและถึงแม้ว่าจะไม่มีเครื่องปรุงอย่างน้ำปลาและกะปิที่ต้องใช้ในข้าวซอยเพราะไม่ใช้เนื้อสัตว์แต่รสชาติไม่ธรรมดาเลยล่ะครับสมแล้วที่เป็นเมนูฉบับแกสโทรโนมีที่นอกจากจะดูมีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพยังดึงดูดให้อาหารแพลนเบสดูน่าสนใจมากกว่าเดิม

ในเทปนี้เราก็ได้เห็นเมนูที่พัฒนามาจากข้าวซอยสู่เมนูใหม่ทั้งการข้าวซอยคงต้องบันทึกไว้เป็นหนึ่งในลิสต์เมนูข้าวซอยที่ต้องชิมในเชียงใหม่ให้ได้แล้วล่ะครับแม้ว่าเมนูข้าวซอยจะเดินทางผ่านการเวลามาตั้งแต่สมัยคริสตศตวรรษที่19และดูเหมือนว่าแนวโน้มของข้าวซอยอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อเอาใจนักชิมในรูปแบบใหม่ๆมากขึ้นเพราะกลิ่นและรสเฉพาะตัวที่เป็นความแปลกนี้แหละทำให้ผู้คนต่างถิ่นรวมไปถึงคนท้องถิ่นเองยังหลงไหลในข้าวซอยอยู่เสมอชอบแล้วชอบเลยไม่มีเลิกชอบเราอาจจะเห็นการเดินทางของข้าวซอยไปในต่างแดนที่รสชาติถูกปรับให้ทานง่ายหรือการเดินทางของข้าวซอยที่ถูกทำให้เป็นแบบสำเร็จรูปเพื่อง่ายต่อการรับประทานทุกที่ทุกเวลาเพราะความไร้ขอบเขตอาจเกิดสิ่งใหม่ๆได้เสมอในตอนหน้าจะเป็นเมนูสไตล์แกสโทรโนมีในรูปแบบไหนพบกันได้สัปดาห์หน้าครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมได้เวลาของรายการเพื่อชีวิตและสุขภาพเพื่อชีวิตที่ดีของคนไทยทุกคนค่ะคุณผู้ชมอยู่กับหงธิตารีวงสว่างพาณิชย์นะคะสำหรับวันนี้ค่ะหงพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่หน้าบ้านบำรุงชาติศาสนายาไทยซึ่งสถานที่แห่งนี้นะคะเป็นที่ปรุงยาแผนโบราณของหมอหวานซึ่งตอนนี้สืบต่อกันมาถึงรุ่นที่4แล้วนะคะแล้วก็มีการปรุงยาให้กับลูกค้ามานานกว่า100ปีเลยละค่ะโดยสถานที่แห่งนี้นะคะจะมีการตกแต่งกันแบบชิโนบริติชหรือว่าแบบโคโลเนียลอาณานิคมนั่นเองโดยภายในบ้านแห่งนี้นะคะก็จะประกอบไปด้วยโบราณวัตถุต่างๆที่บอกเล่าถึงเรื่องราวของการปรุงยาแผนโบราณยาวนานเลยล่ะค่ะรวมไปถึงเล่าถึงวิธีการผลิตด้วยเครื่องมือโบราณพวกนี้ด้วยนะคะจะเป็นยังไงตอนนี้หงนัดวิทยากรรับเชิญของเราไว้แล้วคุณเอ๊ะภาชินียาโนไทยเดี๋ยวเราไปพบกับเขาพร้อมๆกันเลยค่ะ

0: คุณผู้ชมคะและตอนนี้นะคะหงนั่งอยู่กับวิทยากรรับเชิญของเราแล้วค่ะคุณเอ๊ะพาจินียาโนไทยนะคะซึ่งเป็นผู้สืบทอดภูมิปัญญาการปรุงยาไทยแบบโบราณรุ่นที่4แล้วค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
0: พี่เอ๊ะคะวันนี้โอ้โหบุกมาถึงนี่เลยอยากรู้ว่าประวัติความเป็นมาของสถานที่แห่งนี้เป็นยังไงบ้างคะช่วยเล่าให้ฟังหน่อยค่ะ
1: ยินดีมากเลยค่ะก็สถานที่นี้นะคะชื่อบำรุงชาติศาสนายาไทยหรือว่าเรียกกันแบบสั้นๆ นะคะก็คือบ้านหมอหวาน
0: ค
1: ่ะหมอหวานก็แน่นอนคือไม่ใช่พี่นะคะคนจะสงสัยว่าแบบเป็นหมอหวานหรือเปล่าอะไรเงี้ยจริงๆหมอหวานเป็นคุณตาทวดของพี่ค่ะท่านเป็นหมอซึ่งเกิดในสมัยรัชกาลที่5นะคะแล้วก็มีอาชีพก็คือเป็นแพทย์แผนไทยแพทย์แผนโบราณนะคะก็ปรุงยาสมุนไพรยาตำรับของไทยเนี่ยให้กับคนไข้ให้กับลูกค้านะคะโดยที่ในยุคนั้นเนี่ยจริงๆแล้วก็ต้องบอกว่าก็ในช่วงสมัยรัชกาลที่5เองเนี่ยก็จะเป็นยุคที่กระแสความนิยมของยาแผนโบราณเนี่ยก็ยังมีอยู่นะคะแต่ในช่วงของในช่วงรัชกาลที่6เนี่ยก็คือกระแสตะวันตกเริ่มที่จะเข้ามามีอิทธิพลบทบาทค่อนข้างสูงรวมถึงการปรุงยาไทยด้วยนะคะโดยเห็นได้จากพระราชบัญญัติการแพทย์ซึ่งได้มีขึ้นเนี่ยตราขึ้นในช่วงปีพ.ศ. 2466นะคะโดยเจตนารมณ์ของกฎหมายฉบับนี้เนี่ยมีเจตนาที่อยากจะทำให้การแพทย์ของไทยในยุคนั้นเนี่ยมีความเป็นสากลทัดเทียมกับนานาอารยประเทศนะคะแต่ทีนี้เนี่ยอาจจะมีข้อความบางส่วนซึ่งสื่อสารออกมาแล้วเนี่ยคือทำให้เข้าใจว่ายาแผนโบราณหรือหมอแผนโบราณเนี่ยไม่ได้รับการรับรองโดยวิทยาศาสตร์หรืออะไรแบบนี้ก็อาจจะสร้างความตระหนกให้กับวงการแพทย์แผนไทยในยุคนั้นอะไรเงี้ยค่ะบางส่วนก็จะเลิกอาชีพเผาตำราทิ้งหรือจะทำ
0: มีผลกระทบด้วย
1: มีผลกระทบในเชิงอาจจะเชิงจิตวิทยาหรืออะไรก็ตามเนี่ยค่ะก็ทำให้ถือว่าหลังจากที่กฎหมายฉบับนี้ออกมาแล้วเนี่ยการแพทย์ไทยก็ค่อยๆจะเหมือนกับว่าเงียบๆลงไปอะไรแบบนี้นะคะแต่ทีนี้เราก็เชื่อว่าในยุคนั้นเนี่ยก็น่าจะมีคนที่ปรุงยาอยู่บางส่วนเป็นหมอหรืออาจจะไม่ได้เป็นหมอแต่ว่าเป็นคนที่มีความรู้ทางด้านนี้ที่ปรุงยา
0: น่าจะเยอะพอสมควรเลย
1: เยอะพอสมควรเลยอย่างเงี้ยค่ะก็บางส่วนเนี่ยจะเลิกอาชีพแต่บางส่วนก็ยังอยากที่จะดำรงอาชีพนี้อยู่ต่อไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเราเชื่อว่าหมอหวานเป็นกลุ่มที่ตั้งใจที่จะดำรงอาชีพนี้อยู่โดยการที่จะหลังจากนั้น1ปีเนี่ยก็ได้พันลงหลักปักฐานคือสร้างอาคารหลังนี้ขึ้นก่อนหน้านี้ต้องบอกว่าเป็นตึกแถวนะคะอยู่ตรงแยกอุณาการถัดจากนี้ไปประมาณสองมุมตึกอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็พอหลังจากนั้นก็มาสร้างที่นี่เนี่ยซึ่งก็จะทำหน้าที่เป็นทั้งบ้านเป็นทั้งร้านขายยาเป็นทั้งสถานที่ผลิตยาเป็นคลินิกนะคะแล้วก็รูปแบบของอาคารเนี่ยหวงจะสังเกตได้ว่าก็จะมีความเป็นฝรั่ง
0: ใช่นะคะ
1: เข้ามาก็จะเห็นว่ามีทั้งอุปกรณ์ในการปรุงยาทั้งยาตะวันตกนะคะมีหูฟังมีปลอดวัดไข้หรือว่าขวดยาหลายๆขวดก็จะเป็นขวดยาฝรั่งแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยก็มียาไทยอุปกรณ์ในการปรุงยาไทยก็มีให้เห็นนะคะซึ่งเดี๋ยวก็จะให้ชมต่อไปดังนั้นเนี่ยแต่ในขณะเดียวกันชื่ออาคารเนี่ยชัดเจนมากว่าบำรุงชาติศาสนายาไทยก็คือเหมือนกับเป็นเจตนารมณ์ของหมอหวานในการที่อยากจะสืบต่อการปรุงยาไทยเนี่ยให้ยังอยู่แม้ว่าในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงนะคะหรือมีกระแสความนิยมของการแพทย์แผนตะวันตกหลากเข้ามาเนี่ยก็ยังอยากที่จะปรุงยาไทยอยู่ต่อไปเพราะฉะนั้นก็เลยจะเป็นประวัติความเป็นมาของสถานที่นี้นะคะ
0: ก็คือยาวนานมากๆตั้งแต่รัชกาลที่5อย่างที่บอกว่า
1: จริงคือโดยตำรับยาหรือโดยหมอหวานเองเนี่ยแต่รัชกาลที่5แต่อาคารหลังนี้เป็นช่วงปลายรัชกาลที่6 1ปีหลังจากที่มีการตรากฎหมาย
0: ยังไงก็ถือว่ายาวนานมากๆค่ะอย่างนี้อยากถามว่าที่นี่มียาแบบไหนบ้างคะ
1: ค่ะในสมัยก่อนนะคะตั้งแต่ที่หมอหวานยังอยู่เนี่ยก็แน่นอนคือเป็นหมอก็จะต้องปรุงยาหลากหลายมากนะคะที่จะรักษาการปวดเจ็บของคนไข้มีทั้งยาถ่ายยากวาดคอยาสตรียาเด็กยาแก้ไข้ต่างๆนะคะแล้วก็ที่ได้รับความนิยมมากๆก็จะเป็นยาหอมนะคะ
0: เคยได้ยิน
1: ค่ะก็จะเป็นยาหอมซึ่งจริงๆในสมัยก่อนเนี่ยมีเรียกว่าจะเป็นร้อยตำรับได
0: ้
1: ค
0: ่
1: ะแต่ว่าโดยที่ยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปความนิยมของผู้ใช้ยานะคะหรือแม้กระทั่งว่าวัตถุดิบหลายๆตัวก็อาจจะหาไม่ได้แล้วกระบวนการปรุงยาบางตำรับซึ่งมีความประณีตพิถีพิถันเลยซับซ้อนแล้วก็ สืบทอดมาไม่ถึงพี่นะคะคืออาจจะด้วยเพราะรุ่นคุณทวดแล้วเนี่ยก็ยังจะมีรุ่นที่2คือคุณยายคือเป็นลูกสาวของคุณทวดแล้วก็รุ่นที่3หลานสาวคือคุณป้านะคะซึ่งปัจจุบันท่านก็ยังมีชีวิตอยู่นะคะก็สืบทอดต่อมาตำรับยาที่ปรุงจากเกือบจะเป็นร้อยตำรับก็ลดค่อยๆลดลงมาเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันที่ยังปรุงอยู่อย่างไม่ขาดช่วงเลยนะคะก็จะมีเป็นยาหอมอยู่ด้วยกันนะคะคือยาหอมสุรามฤทธิ์ยาหอมอินทราโอสถยาหอมประจักษ์แล้วก็ยาหอมสว่างภพคือพูดมาถึงตอนนี้เนี่ยคุณหงอาจจะรู้สึกมีคำถามว่าตกลงยาหอมนี่คือมันยังไงคืออาจจะอยากได้ความคำจำกัดความ
0: ใช่ค่ะเพราะว่ามันมีหลายแขนงอย่างเงี้ย
1: ใช่ค่ะคือเรียกรวมๆว่ายาหอมซึ่งคนส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเข้าใจว่ายาหอมเนี่ยคือบางส่วนคิดว่าเป็นยาดมเพราะว่าชื่อคือยาหอมก็ต้องใช้ดมอะไรเงี้ยนะคะบางส่วนก็อาจจะรู้แหละว่าเป็นจริงๆแล้วเป็นยารับประทานแต่ว่าใช้สำหรับคนสูงอายุหรือคนเป็นลมเท่านั้นอะไรเงี้ยนะคะซึ่งก็จริงๆสำหรับผู้สูงอายุหรือคนเป็นลมเนี่ยก็ไม่ผิดแต่ว่ามันไม่ได้เพียงเท่านั้นเพราะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าให้จำกัดความคำว่ายาหอมเนี่ยค่ะคือจะเป็นยาซึ่งปรุงจากสมุนไพรที่มีกลิ่นหอมแล้วก็มีสรรพคุณหลักเลยในเรื่องของการบำรุงหัวใจทำให้หัวใจทำงานดีเลือดลมสูบฉีดไหลเวียนดีอย่างเงี้ยค่ะปรับความดันในร่างกายให้เป็นปกติก็จะช่วยให้ร่างกายเนี่ยรู้สึกสดชื่นแล้วก็แก้ไขอาการป่วยเจ็บเบื้องต้นเช่นวิงเวียนศีรษะนะคะเหนื่อยอ่อนเพลียหน้ามืดจุกเสียดแน่นท้องคลื่นไส้อาเจียนคือจะเป็นอาการเจ็บป่วยเบื้องต้นดังนั้นเนี่ยจึงจะบอกว่าไม่จำเป็นเลยที่จะต้องใช้สำหรับผู้สูงอายุหรือว่าคนเป็นลมเท่านั้นคืออยากบอกว่าจริงๆตั้งแต่มารดาซึ่งมีตั้งครรภ์แล้วก็มีบุตรอยู่ในท้องมันก็มียาหอมซึ่งพวกบำรุงน้ำนมให้บำรุงครรภ์คลอดออกมาก็มียาหอมซึ่งบำรุงน้ำนมทำให้เด็กมีสารอาหารที่ดีอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าพอเป็นวัยรุ่นหน่อยก็มียาหอมสำหรับกลุ่มคนวัยทำงานวัยกลางคนหรือว่าก่อนจะสิ้นใจก็มียาหอมซึ่งเรียกว่าดูแลกันทั้งชีวิตได้เลยเคยมีโอกาสได้ทำนิทรรศการเรื่องยาหอมนะคะร่วมกับกลุ่มผู้ผลิตยาหอมด้วยกันแล้วก็ร่วมกับกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยรวมถึง อาจารย์ที่คณะเภสัชมหิดลเนี่ยท่านก็ทำคู่มือการใช้ยาหอมไว้ค่ะแล้วก็พูดถึงว่ายาหอมนี่จะเป็นยาแห่งชีวิตเป็นลมหายใจแห่งชีวิตใช้ตั้งแต่เกิดยันสิ้นลม
0: โอ้โหถือว่าครบมาก
1: ๆค่ะ
0: อย่างนี้ถือว่าเป็นตัวที่โดดเด่นที่สุดในบำรุงชาติเลยหรือเปล่าคะ
1: ใช่ค่ะถูกต้องค่ะแล้วนอกจากนั้นแล้วเนี่ยที่ผ่านมาเราจะพูดถึงยาหอมในแง่ของการเป็นยาที่ดีต่อสุขภาพนะคะแต่จริงๆแล้วยาหอมมีคุณค่าอีกเชิงหนึ่งคือคุณค่าในเชิงวัฒนธรรมถามว่ายาหอมเนี่ยมีต้นกำเนิดมาอย่างไรอะไรเงี้ยนะคะก็ต้องย้อนกลับไปตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชนะคะสมัยอยุธยา300กว่าปีมาแล้วอะไรเงี้ยค่ะซึ่งในสมัยนั้นเนี่ยมีการแลกเปลี่ยนสินค้ากันนะคะมีต่างชาติมาทำการค้ามามีใครมีของอะไรก็เอามาแลกเปลี่ยนการรวมถึงวัตถุดิบสมุนไพรด้วยก็เช่นเดียวกันทำให้ก็เราก็จะมีทั้งสมุนไพรไทยจีนแล้วก็อินเดียเนี่ยแบบผสมผสานกันอยู่ในยาหอมนะคะถือกำเนิดมาได้อย่างไรก็บอกว่าจริงๆแล้วมันเกิดจากการรับเอาอิทธิพลการดูแลสุขภาพนะคะของทางฝั่งอายุรเวทของอินเดียซึ่งมีแนวคิดว่าการที่ร่างกายเราเนี่ยเจ็บป่วยเนี่ยจะต้องไม่ได้อาจจะไม่ได้เกิดจากจุดใดจุดหนึ่งแต่ว่ามันคือรวมๆกันหรือบางทีการที่มีสาเหตุจากจุดหนึ่งมันก็ไม่ได้ส่งผลที่จุดเดียวดังนั้นเนี่ยการจะดูแลสุขภาพเนี่ยก็ต้องดูแลสุขภาพแบบองค์รวมนะคะยาหอมก็มีแนวคิดนี้ดังนั้นเนี่ยเกิดจากการที่หมอไทยในยุคนั้นก็เลือกรับปรับใช้เอาวัตถุดิบสมุนไพรซึ่งมีสรรพคุณไปในทิศทางเดียวกันกับยากับสมุนไพรไทยเนี่ยนะคะของจีนของอินเดียมาแล้วก็ผสมผสานกันเกิดเป็นยาหอมซึ่งก็ถือว่าเป็นยาตำรับของไทยแล้วก็ในสมัยก่อนเนี่ยจัดว่าเป็นของสูงเป็นเครื่องสูงซึ่งต้องใช้กันเฉพาะสำหรับเจ้านายในวังเท่านั้นเหตุผลเพราะว่าดิบหลายๆตัวเนี่ยเป็นวัตถุดิบของต่างชาติอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็กระบวนการที่จะปรุงเนี่ยก็มีความมีขั้นตอนซึ่งก็ต้องมีค่าทาสบริวารในการที่จะมาช่วยปรุงช่วยทำให้เสร็จออกมาอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่ายาหอมเพิ่งจะมีโอกาสได้เผยแพร่สู่สามัญชนจริงๆเนี่ยในช่วงรัชกาลที่5นะคะเพราะว่าในยุคนั้นเนี่ยทรงปรารถนาที่จะให้ยาดีๆตำรับ ที่ยาที่ใช้กันอยู่ในรั้วในวังเนี่ยเผยแพร่ออกสู่ราษฎรสู่สาธารณชนก็ส่งให้จัดตั้งโอสถศาลาตามหัวเมืองต่างๆเพื่อที่จะให้ยาดีๆเนี่ยสามารถให้ประชาชนเข้าถึงยาที่ดีได้ยาหอมก็จึงได้รับความนิยมอย่างสูงสุดในช่วงยุครัชกาลที่5ไม่เพียงเป็นยาแค่รักษาการปวดเจ็บแล้วก็เป็นยาเรียกว่าสามัญประจำบ้านเท่านั้นแต่ว่ากลายเป็นสิ่งที่คนนิยมที่จะให้การแทนความรู้สึกปรารถนาดีอยากให้ความสดชื่นก็ไปไหนมาไหนก็เอายาหอม
0: เป็นของขวัญ
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะอย่างนี้อยากเจาะลึกถึงชื่อยาหอมของแต่ละชนิดบ้างว่ามีแตกต่างกันยังไงเห็นพี่เอพูดมาหลายชื่อเหมือนก
1: ันค่ะก็ทั้ง4ตำรับเนี่ยค่ะก็จะเป็นยาหอมทั้งหมดนะคะแล้วก็มีชื่อเรียกที่แตกต่างกันก็ต้องบอกเลยบอกว่าชื่อนี่ก็เป็นชื่อที่ตั้งมาแบบนี้ตั้งแต่สมัยที่หมอหวานยังมีชีวิตอยู่นะคะแล้วก็โดยรวมๆแล้วเนี่ยชื่อก็จะเป็นไปในทางที่อย่างเช่นสุรามฤทธิ์ก็จะบอกว่าเป็นฤทธิ์ของเทวดาสว่างภพชื่อมันก็ชัดเจนว่ารับประทานแล้วสว่างอินทราโอสถยาของพระอินทร์อะไรเงี้ยนะคะหรือประจักษ์ก็ทานแล้วก็แบบกระจ่างแล้วก็ทานกระจ่างเลยเลยประมาณอย่างนั้นความแตกต่างของยาหอมแต่ละตำรับเนี่ยอย่างที่เรียนไปเมื่อสักครู่ว่าสรรพคุณโดยรวมของยาหอมเนี่ยจะมุ่งเน้นเรื่องการบำรุงหัวใจบำรุงลมนะคะคำว่าบำรุงลมเนี่ยจริงๆในทางหลักของทฤษฎีการแพทย์แผนไทยเนี่ยมันมีผลต่อร่างกายเยอะมากนะคะร่างกายเนี่ยมีธาตุทั้ง4คือดินน้ำลมไฟลมก็เป็น1ในธาตุทั้ง4ซึ่งมีอิทธิพลต่อการดำรงอยู่แล้วก็ทำให้ร่างกายเกิดความเคลื่อนไหวคือถ้าไม่มีธาตุลมเนี่ยถามว่า

0: ธาตุน้ำอย่างเลือดเนี้ยมันจะถูกนำพาไปด้วยอะไรหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือลมมันก็ทำให้เกิดลมมากก็จะไฟมันก็จะทำงานอะไรประมาณอย่างเงี้ยค่ะดังนั้นเนี้ยคือลมก็จะมีธาตุลมเนี้ยมีอิทธิพลต่อร่างกายอย่างมากยาหอมก็มุ่งเน้นในการดูแลธาตุลมให้เป็นปกติทีนี้ด้วยความที่ยาหอมแต่ละตำรับเนี่ยประกอบด้วยสมุนไพรหลายสิบชนิดนะคะตัวหลักๆเนี่ยก็จะเป็นตัวที่อย่างของที่เราใช้เนี่ยก็จะเป็นตัวที่คล้ายๆกันเช่นหญ้าฝรั่งนะคะเช่นชมดเช็ดนะคะหรือว่าพิมเสนเกล็ดเนี่ยค่ะคือก็จะเป็นหรือกลุ่มสมุนไพรที่ช่วยบำรุงหัวใจก็อย่างเช่นเกสรต่างๆแต่ว่ามันก็มีตัวยาอีกหลายๆตัวที่แตกต่างกันไปตามแต่ละตำรับทำให้สรรพคุณรวมเนี่ยเหมือนกันก็จริงแต่ว่าแต่ละตำรับก็จะมุ่งเน้นอาการที่แตกต่างกันด้วยจริงๆแล้วอันนี้เป็นโจทย์แรกที่ตอนที่พี่กลับเข้ามาสานต่อกิจการเนี่ยพี่คิดว่าเป็นเรื่องแรกที่จะต้องทำความเข้าใจกับผู้คนในยุคปัจจุบันที่ว่าด้วยความที่สรรพคุณของยาหอมเนี่ยค่อนข้างจะกว้างขวางครอบคลุมทำให้คนในยุคนี้เนี่ยซึ่งต้องการอะไรที่เฉพาะเจาะจงแล้วก็หยิบขึ้นมาปุ๊บรู้เลยว่าฉันจะใช้เมื่อไหร่มันช่วยรักษาสุขภาพยังไงฉันดังนั้นเนี่ยเราจึงต้องพยายามทำความเข้าใจยาแต่ละตำรับว่าตัวเนี้ยบำรุงหัวใจก็จริงแต่ว่ามันอาจจะเด่นในเรื่องของการแก้พิมเวียนหน้ามืดตัวนี้บำรุงหัวใจก็จริงแต่จะเด่นในเรื่องของพวกแก้ท้องอืดจุกเสียดลมในท้องด้วยบางตัวก็จะเด่นในเรื่องของการแก้เหนื่อยอ่อนเพลียหรือบางตัวก็จะเน้นบำรุงหัวใจเลยถ้าสมมติมีอาการที่เฉียบพลันหรืออะไรอย่างนี้ต้องใช้ตัวนี้อะไร
1: ก็คือมุ่งเน้นไปแล้วก็พัฒนาไปเรื่อย
0: ๆคือเรียกว่าเราไม่ได้มีการปรับตำรับยาค่ะแต่ว่าเราพยายามที่จะดึงสรรพคุณที่เด่นของตัวมาเพื่อที่จะตอบสนองให้กับกลุ่มผู้ใช้ซึ่งตรงกับอาการที่เป็นได้ใกล้เคียงที่สุด
1: ค่ะเห็นว่ามีนอกจากยาหอมก็มียาแบบอื่นๆด้วยใช่ไหมคะ
0: ค่ะจริงๆตำรับยาที่ปรุงมาตั้งแต่ในสมัยก่อนจนถึงปัจจุบันเนี่ยที่ยังปรุงอยู่ก็คือยาหอมแต่ตำรับอื่นๆที่เราเคยปรุงไว้แล้วไม่ได้ปรุงแล้วอย่างเหตุผลที่บอกไปเนี่ยในอนาคตเราก็อยากจะนำกลับขึ้นมาทำอีกแต่ที่ปัจจุบันเราได้พัฒนาอันนี้สามารถใช้คำว่าพัฒนาหรือต่อยอดขึ้นมาได้แล้วเพราะว่าเกิดขึ้นในยุคที่พี่กลับเข้ามาก็คือลูกอมชื่นจิตนะคะอันนี้เนี่ยคือเกิดจากเจตนารมณ์ในการที่เราทราบดีแล้วว่ายาหอมเนี่ยมีสรรพคุณที่ดีนะคะแล้วก็ชื่อว่ายาไปอย่างนั้นแต่จริงๆแล้วคนสมัยก่อนเนี่ยใช้ยาหอมเป็นยาว่างคำว่าเป็นยาว่างหมายความว่าไม่ต้องเจ็บป่วยนะไม่ต้องมีอาการหรือว่ารู้สึกว่าฉันจะต้องการยาแต่ฉันว่างๆแล้วฉันอยากรู้สึกสดชื่นต
1: ้
0: องการให้ยาว่
1: าง
0: ก็ใช้ได้เลยเงี้ยค่ะแต่ทีนี้ด้วยความที่ทัศนคติหรือการรับรู้ของคนในยุคปัจจุบันเนี่ยปัจจุบันนี้คือมองว่ายาหอมเนี่ยคือเป็นยาดังนั้นถ้าชื่อว่ายาไม่เจ็บป่วย
1: ยาเพื่อแก้อาการ
0: ไม่เป็นลมไม่แก่ไม่ต้องใช้อย่างเงี้ยนะคะอันที่สองด้วยความที่รสชาติของชื่อก็บอกหวานเป็นลมขมเป็นยาอย่างเงี้ยค่ะก็แน่นอนคือก็จะต้องมีรสชาติที่ขม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แม้ว่าบางรายจะรู้สึกว่าขมทานได้แต่บางรายหลายๆเชื่อว่าก
1: ็
0: ยากอยู่กับการที่จะต้องใช้ยาสมุนไพรนะคะดังนั้นเนี่ยพี่ก็เลยคิดว่าเราควรจะพยายามปรับรูปแบบของยาหอมซึ่งมีสรรพคุณที่แสนจะดีนะคะให้สามารถใช้รับประทานได้ง่ายขึ้นนะคะโดยการที่อันนี้ก็ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงอุตสาหกรรมนะสถาบันวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมซึ่งได้ช่วยหาที่ปรึกษาซึ่งช่วยการพัฒนาสูตรตำรับโดยนำยาหอมประจักษ์นะคะคือตำรับของที่บ้านเนี่ยค่ะเป็นตำรับที่แก้ท้องอืดจุกเสียดอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็นำมาใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่คือเทคโนโลยี encapsulation เคลือบโมเลกุลความขมของผงยาหอมเอาไว้บางส่วนนะคะแล้วก็ปรุงรสชาติเพื่อให้สามารถรับประทานได้ง่ายแล้วก็เหมาะกับการเป็นลูกอมหลังอาหารเพราะมีสรรพคุณที่จะช่วยย่อยแก้ท้องอืดจุกเสียดช่วยขับลมซึ่งก็กลุ่มคนวัยทำงานเนี่ยจะเป็นกันค่อนข้างมากนะคะเราก็เลยคิดว่าการทำแบบนี้เนี่ยมันจะทำให้กลุ่มคนรุ่นใหม่เนี่ยเข้าถึงยาหอมเนี่ยได้ง่ายขึ้น
1: ค่ะ
0: ค่ะคือถ้าสนใจจะชิมเลยเนี่ยก็ได้นะคะ
1: ได้ค่ะเดี๋ยวชิมเลยก็ได
0: ้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นยาหอมซึ่ง อย่างที่บอกว่าเราก็ใช้ยาหอมตำรับที่มีสรรพคุณแก้ท้องอืดอาหารที่เห็นรูปดัง
1: ก็จะเป็น
0: ราชเลวค่ะ
1: ก็ไม่ขมนะคะ
0: ค่ะมันอาจจะมีความขมเหลืออยู่บ้างคือทิ้งไว้เพื่อให้พอรู้ว่าโอเคอันนี้คือยาหอมนะคือมาจากยาหอมอะไรเงี้ยทั้งรสชาติหรือว่ากลิ่นนะคะ คาแรคเตอร์ของยาหอมโดยเฉพาะอย่างยิ่งสรรพคุณเนี่ยยังอยู่ครบ
1: อู้แต่เราจะรู้สึกเย็น
0: ๆใช่ใช่ก็คือมันก็จะทำให้เหมือนเป็นการต่อลมหายใจยาหอมให้ปัจจุบันซึ่งคนเนี่ยใช้อยู่เป็นกลุ่มที่ค่อนข้างจะจำกัดลงเรื่อยๆอะไรเงี้ยนะคะก็อย่างน้อยก็มีลูกอมชื่นจิตเพื่อช่วยในการตอบสนองเรื่องสุขภาพนะคะแล้วก็ง่ายขึ้นต่อการดำรงชีวิตด้วย
1: ค่ะเห็นว่าที่เด่นๆอีกก็มียาดมด้วยใช่ไหมคะ
0: ค่ะยาดมนี่ก็เกิดจากการที่ว่าจริงๆสมัยก่อนไม่ได้ทำนะคะแล้วก็เราก็หลายๆคนที่มาใช้ยาหอมหมอหวานรู้สึกว่าสมุนไพรก็มีกลิ่นหอมดีใช้ปรุงยาหอมทำไมไม่เอากลิ่นมาทำเป็นยาดมบ้างอะไรแบบนี้ค่ะเราก็เลยปรุงเป็นยาดมขึ้นมาแล้วก็มีกลิ่นน้ำปรุงอันนี้ก็จะเป็นความชอบส่วนตัวว่าโอเคถ้ากลิ่นน้ำปรุงมันก็หอมดีถ้ามาใช้เป็นยาดมได้เนี่ยก็มันก็มันก็จะน่าจะมีกลุ่มคนที่ชอบแนวนี้
1: มีเป็นกลิ่นน้ำปรุงกับ
0: กลิ่นยาหอมค่ะ
1: คือมี2แบบด้วย
0: มี2กลิ่นค่ะ
1: ค่ะอันนี้สรรพคุณใช้เพื่ออะไรคะ
0: ก็คือเป็นเหมือนยาดมทั่วไปอ่ะนะคะ
1: ที่เพื่อความสดชื่น
0: ใช่ค
1: ่
0: ะใช่ค่ะแล้วก็ที่อยากจะนำเสนออีกตัวนึงก็จะเป็นน้ำมันทาเส้นน้ำมันทาเส้นเนี่ยไม่ได้เป็นสูตรตำรับเก่าแก่ของทางร้านนะคะแต่เกิดจากการที่ในครอบครัวเราเนี่ยมีเรียนแพทย์แผนไทยแล้วก็ลองนำวิชาความรู้ที่ได้ไปเรียนมาเนี่ยมาลองทำดูแล้วก็พอลองใช้เองเนี่ยก็รู้สึกว่าดีแบ่งให้คนในครอบครัวให้เพื่อนฝูงญาติสนิทมิตรสหายใช้เนี่ยก็ได้รับการตอบรับที่ดีเราก็เลยนำมาคือหลังๆก็เริ่มจะทำแจกไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็เลยทำขายซึ่งความพิเศษของน้ำมันทาเส้นของตำรับที่เราทำเนี่ยคือเราใช้กะทิเป็นตัวเป็นน้ำมันที่สกัดเอาสารสำคัญของตัวยาสมุนไพรซึ่งมีอยู่เกือบ10ชนิดเนี่ยค่ะออกมาแล้วเราใช้เวลาเคี่ยวเนี่ยเกือบจะ10ชั่วโมงทำให้ยาเนี่ยมีความเข้มข้นสูงแล้วก็สามารถใช้ในปริมาณที่เล็กน้อยก็ช่วยแก้อาการได้มันก็จะช่วยแก้เรื่องเคล็ดขัดยอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรื่องกล้ามเนื้อเรื่องกระดูกค่ะ
1: ค่ะเอาละค่ะพูดกันมาเยอะมากๆแล้วอยากรู้ว่าวิธีการทำยังไงอยากจะให้พี่เอ๋สาธิตให้ทำให้ดูสักนิดนึงได้ไหมคะ
0: ยินดีเลยค่ะ
1: อ
0: ัน
1: นี้เป็นทำอะไร
0: คะอันนี้เตรียมเป็นยาหอมสุรามาริตนะคะเป็น1ใน4ตำรับนะคะตำรับนี้จะมีสรรพคุณที่เด่นเรื่องการบำรุงหัวใจนะคะแก้อาการใจสั่นเป็นลมเฉียบพลันและแม้ว่าไม่มีอาการดังที่กล่าวมานี
1: ้
0: ก็สามารถใช้ได้นะคะนี่ก็จะเป็นขั้นตอนสุดท้ายหลังจากที่เรามีการปรุงยาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสมุนไพรกว่า 4-50 ชนิดก็จะอยู่ในก้อนน
1: ี้เด่นๆคือมีตัวอะไรบ้างคะ
0: ก็อย่างที่เรียนไปก็จะมีพวกหญ้าฝรั่นชมดเช็ดชมดเชียงนะคะเดี๋ยวแล้วก็จะมีอย่างอันนี้ก็จะเป็นน้ำดอกไม้น้ำดอกไม้นี่ก็จะเป็นเรียกว่าเป็นกระสายยาคือใช้ร่วมกับยาทุกตำรับเพื่อจะทำให้สรรพคุณของยาเนี้ยมีฤทธิ์แล่นเร็วขึ้นแล้วก็ที่สำคัญขาดไม่ได้เลยก็คือทองคำเปลวนะคะ
1: ทองคำเปลวใช้ด้วย
0: ใช้ด้วยหลายๆคนจะสงสัยเลยว่าเอ๊ะทองเป็นยาด้วยหรอต้องเรียนว่าสมุนไพรเนี่ยมีทั้งมาจากพืชก็ถือเป็นสมุนไพรมาจากสัตว์นะคะแล้วก็มาจากธาตุอย่างทองเนี่ยก็คือถือว่าเป็นสมุนไพรที่มาจากธาตุแล้วก็มีสรรพคุณคือเป็นยาเย็นช่วยลดไข้ช่วยบำรุงสมานผิวพรรณให้ชุ่มชื่นแล้วก็เป็นยายุวัฒน
1: ะ
0: การที่ใช้ยาหอมใช้ทองติดลงไปในยาหอมเนี่ยไม่ใช่เพื่อติดเพื่อความโก้หรูแต่ว่าเพื่อสรรพคุณนะคะ
1: ค่ะเริ่มทำกันเลยค่ะ
0: ค่ะอันนี้ก็จะเป็นแม่พิมพ์ซึ่งใช้ในการเหมือนเป็นบล็อกในการอัดเนื้อยาลงไปนะคะแล้วก็เราก็จะให้
1: จุ่มน้ำ
0: ค่ะนิดนึงเพื่อให้ยามันสามารถเกาะตัวกันได
1: ้ค่ะอันนี้ก็เข้าไปในบล็อก
0: ใช่ค่ะก็จะทำให้ยาแต่ละเม็ดเนี่ยมีขนาดที่มัน
1: เท่ากัน
0: พอๆกันนะคะอันนี้จริงๆเป็นลูกตุ้มสำหรับช่างน้ำหนักแต่ว่าหมอหวานดัดแปลงมาเป็นสำหรับเรียกว่าเป็นขั้นตอนในการตียาคือตีให้ยาหลุดออกจากแม่พิมพ์
1: เอาปริมาณคร่าวๆอย่างนี้ก่อน
0: คร่าวๆอย่างนี้ก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะค่อยปั้นเป็นเม็ดกลมบล็อกพิมพ์ที่ของเห็นจริงๆก็คือจะมีหลายรูปแบบนะคะคือจะมีรูปหัวใจรูปวงรีวงกลมสามเหลี่ยมอะไรแบบนี้นะคะคือเพื่อที่จะให้ช่วยในการจำแนกของยาแต่ละตำรับด้วยนะคะ
1: นี่คือเบสิกคือเป็นกลมๆใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: หลังจากเราทำอย่างนี้เสร็จแล้วเราต้อง
0: ค่ะ
1: เราก็จะ
0: ปั้นเป็นเม็ดกลม
1: อ๋อเอามาปั้นอีกทีนึง
0: ปั้นเป็นเม็ดกลมสำหรับสุรามฤตตำรับอื่นๆไม่ต้องค่ะสุรามฤตจะมีความพิเศษโดดเด่นอยู่ว่า
1: เป็นเม็ดกลม
0: เป็นเม็ดกลมแล้วก็หุ้มทองทั้งเม็ด
1: อยากเห็นตอนหุ้มทองจังเลยว่าต้องทำยังไง

0: เพราะว่าทองมันจะมาเป็นใช่ไหมคะ
1: แล้วก็มันจะมีความยากนิดนึงตรงที่ว่าทองเนี่ยบางมากแล้วก็เบามาก
0: บางทีอาจจะแตก
1: ละเอียดมากค่ะ
0: กลมเท่ากันมากเลย
1: วันนี้ตื่นเต้นกล้องนิดหน่อยธรรมดากลมกว่านี
0: ้หรอคะถ้าหนูทำคงแบบไม่เท่ากัน
1: ก็เดี๋ยวสาธิตให้ดูสัก 2-3 เม็ดนะคะทองเนี่ยใน1แผ่นเราจะใช้กับยาประมาณ2เม็ดครึ่งถึง3เม็ดค่ะ
0: อ๋อแบ่งได้ด้วย
1: ค่ะ
0: อันนี้คือพับแล้วก็
1: แบ่งเป็น3แล้วก็สังเกตว่าเราใช้นิ้วนางในการ
0: ที่มุมเหรอคะ
1: ค่ะใช้นิ้วนางในการกำหนดทิศทางการเคลื่อนไหวของเม็ดยาเพราะว่าเป็นนิ้วที่มีน้ำหนักมือเบาที่สุด
0: อ๋อก็หมุนไปไล่ตามนั้น
1: ใช่ค่ะแล้วก
0: ็คลึ
1: งหาคลึงให้เขาให้เรียบเรียบ
0: แค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วสำหรับการทำเม็ดใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะเราก็อาจจะต้องไปอบให้แห้งแล้วก็ค่อยบรรจุค่ะ
0: โอ้โหอ่ะเดี๋ยวทำต่ออีกหนึ่งเม็ดคือโอ้โหต้องใช้ความประณีตแต่ละเม็ดกว่าจะได้นี่ยากใช่ไหมคะนี่อ๋อถ้าใส่ไม่ครบเราก็ต้อง
1: ก็พยายามค่ะแต่ว่าไม่ได้ซีเรียสถึงขั้นนั้นอะไรเงี้ยค่ะก
0: ็
1: ถ้าอยากให้สวยก็ให้มันครบทั้งเม็ด
0: แล้วค่ะเราได้เห็นกันไปคร่าวๆแล้วนะคะรู้ประวัติความเป็นมาของสถานที่แห่งนี้รู้สรรพคุณของยาต่างๆรวมไปถึงได้เห็นวิธีทำแล้ววันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่เอมากๆเลยนะคะแต่ว่าก่อนจากกันไปอยากจะให้พี่เอฝากถึงคุณผู้ชมทางบ้านหน่อยใครที่สนใจอยากจะมาซื้อยาที่นี่หรือว่ามาสอบถามข้อมูลต่างๆปรึกษาพี่เอได้ที่ไหนบ้างคะ
1: ค่ะก็เรียกว่ามาให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะคะแล้วก็ถ้าท่านผู้ชมท่านไหนที่แวะมาทำธุระนะคะมาไหว้พระหรือว่ามาซื้อสังฆภัณฑ์แถวเสาชิงช้านะคะถนนบำรุงเมืองก็สามารถที่จะแวะมาเยี่ยมที่บ้านหมอหวานได้นะคะเราก็จะเปิดทุกวัน 9:00 น.ถึง 5:00 น.เย็นนะคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยเราก็จะมีอาจจะไปหาเราเจอได้ตามสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมเช่นพระราชวังพญาไทนะคะในบริเวณโรงพยาบาลพระมงกุฎพระราชนิเวศมฤคทัยวันนะคะที่หัวหินแล้วก็มีที่สถานปฏิบัติธรรมเช่นยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยเสถียรธรรมสถานนะคะแล้วก็ที่อีก2ที่ก็จะมีเป็นที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมเหมือนกันก็คือพิพิธภัณฑ์เหรียญแล้วก็นิทรรศรัตนโกสินทร์แล้วก็ตึกถาวรวัตถุอันนี้ก็จะอยู่ในรอบเกาะรัตนโกสินทร
0: ์ค่ะก็ถือว่าหาได้หลายที่ด้วยใครที่สะดวกแถวไหนก็ไป
1: ใช่ค่ะหรือสุดท้ายที่สุดก็คือจะอยู่ที่คิงพาวเวอร์นะคะทั้ง4สาขามีที่รางน้ำนะคะที่ศิวารีบางนาแล้วก็ในที่สุวรรณภูมินะคะ
0: ค่ะก็คือนักท่องเที่ยวก็เป็นที่นิยมเหมือนกัน
1: ก็ถือว่าเป็นของฝากจากเมืองไทยได้ค
0: ่ะยังไงวันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณพี่เอมากๆเลยรวมไปถึงสถานที่ถ่ายทำแห่งนี้นะคะบำรุงชาติศาสนายาไทยนะคะวันนี้ขอบคุณพี่เอมากๆขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณทางรายการเช่นกันค
0: ่ะทั้งสองคนลาไปก่อนแล้วนะคะพบกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 นและทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: สวัสดีครับ and a very warm welcome to See You on the Road Season 2. This is the quiz show in English that is the pride of จุฬาลงกรณ์ University. นี่คือความภาคภูมิใจของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับ We've been spending the past few months in seeking the regional representatives, the champ from each region and Bangkok. And now we're down to the final Fantastic Five. And this is the semi-finals.
1: รอบ semi-final นี้ตัวแทนจากทั้ง4ภาคและกรุงเทพมหานครจะต้องมาแข่งขันกันแบบพบกันหมดหากชนะจะได้3แต้มเสมอกันได้1แต้มแต่ถ้าแพ้ก็จะไม่มีแต้มให้นะครับเก็บสะสมแต้มไปเรื่อยๆจนเมื่อแข่งขันกันครบทั้งหมดแล้ว2โรงเรียนที่มีแต้มสูงสุดจะได้เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศครับซึ่งในแต่ละคู่จะแข่งกันทั้งสิ้น3เกมเช่นเคยเริ่มที่เกมตอบคำถามจาก VTR 100คะแนนต่อด้วยเกมใหม่ที่จะให้น้องๆมาสนุกกับการทดลองกันอย่าง Watch We Do 200คะแนนและเกมที่คุณเคยกันดีอย่าง Who What or Where 3แน่นะครับ
0: ขอเสียงปรบมือดังๆต้อนรับน้องๆจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้องกล้านครราชสีมาและระยองวิทยาคมการดาออมสินน้องอายนะครับ3สาวเตรียมน้องโคราชอยากจะบอกอะไรหนุ่มๆระยองวิทย์ครับ
2: หนุ่มๆระยองสู้ๆฮิ
3: พวกเราไม่ได้มาเพื่อแพ้เว้ยแต่ที่แน่พวกเราไม่ได้มาเพื่อชนะเหมือนกัน
0: All right, so may the best team take 3 points. เราจะเริ่มกันจาก VTR ครับ
4: Hi everyone. Right now I'm at an important site in Surat Thani, the Ratchaphapa Dam. What's so interesting about this place? Well, my boat is ready. So, let's see.
5: Ratchaphapa Dam or Sheolan Dam is an important multi-purpose dam in the south of Thailand. Construction began on February 9, 1982 and was completed in September 1987. King Bhumibol and Princess Mahajakri Sirinthorn preside over the opening of the dam and the hydroelectric power plant on September 30, 1987. The dam was built for flood prevention and irrigation.It supplies water to more than 100,000 rai of farmland and helps locals earn extra income from inland fisheries.
4: There's a few highlights in Ratchaphapa Dam and Khao Sam Kler is one of them. As you can see, this signature view is very popular

0: a year. With this beautiful and peaceful scenery, it's not hard to see why it's such a great place for a vacation.
1: Which of the following is not one of the benefits of Ratchaprapha Dam? A. It is an inland fishery source that helps generate extra income for locals. B. It can create more electricity for the south of Thailand. C. It helps mitigate the severity of the floods in southern Thailand. D. It increases more than 100,000 ไร่ of arable land. พร้อมนะครับน้องๆ2ทีม Hands behind your backs please. ถ้าพร้อมแล้วพี่เต้ให้คิวนะครับ C. U. เอาละ C. ระยองวิทยาคม Your answer.
2: The answer is C. It helps mitigate the severity of the floods in southern Thailand.
1: C. เป็นคำตอบที่ incorrect. All right. So by default, ladies, your turn.
3: Our answer is D. It increases more than 100,000 ไร่ of arable land.
1: Your answer D. Correct.All right, so the first 100 points goes to the ladies from Priem Nom Korat. And now we're going to be entering a brand new game. And the game's called What Should We Do? และสำหรับการทดลองนี้เราตั้งชื่อว่า Enlarging a Balloon. Your challenge is to use the given items to enlarge a balloon so that its horizontal diameter is at least 15 centimeters.Now, the items you see on each of your tables. So now that both teams have their safety goggles on, from the cup. All right, may the best team win 200 points. Let's begin.
4: สามสาวเตรียมน้อมโคราชเลือกนำน้ำส้มสายชูใส่ในขวดและผงฟูใส่ในลูกโป่งครับจากนั้นก็นำลูกโป่งครอบที่ปากขวดแล้วเทผงฟูลงไปในน้ำส้มสายชูครับวิธีนี้มีลุ้นนะเนี่ยแต่จะใหญ่ถึง15เซนติเมตรหรือเปล่าต้องมาลุ้นกันครับฟังสามหนุ่มระยองวิทย์ดูเหมือนจะลองมาหลายวิธีเลยนะครับทั้งเอาผงฟูผสมกับน้ำเปล่าเอาโซดาผสมกับผงฟูเททั้งสองอย่างใส่ลูกโป่งอีกซะด้วยก็ยังไม่สำเร็จตอนนี้เริ่มจะลองน้ำส้มสายชูกับผงฟูดูแล้วครับเอาละครับเริ่มใกล้เคียงกันแล้วทั้งสองแต่ผลก็คือ
1: alright อ้าวน้องๆจากระยองวิทยาคมปล่อยมือก่อนนะครับ alright this is 15 centimeters right here on the pink mark 15เซนจะทำได้หรือไม่ 200 points it's given ได้ครับ it's given ได้ครับ
4: ถ้าอธิบายตามสูตรวิทยาศาสตร์เมื่อนำ acetic acid มาผสมกับโซเดียมไบคาร์บอเนตจะทำให้มีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จะทำให้ลูกโป่งขยายตัวได้ครับผ่านไป2ข้อเป็นเตรียมน้อมนครราชสีมาที่นำอยู่ระยองวิทยาคมจะแก้ปัญหานี้อย่างไรช่วงหน้าห้ามพลาดจ้าคลังปัญญาจุฬาเพื่อประเทศไทย CUIR เปิดให้บริการแก่ประชาชนทั่วไปที่ต้องการศึกษาผ่านคลังผลงานวิชาการของคณาจารย์นักวิจัยและนิสิตบัณฑิตศึกษาของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแบบดิจิทัลในรูปแบบฉบับเต็มสามารถเข้าใช้ได้แล้ววันนี้สถานการณ์ตอนนี้ระยองวิทยาคมต้องชนะในข้อต่อไปให้ได้เท่านั้นเพื่อตีเสมอและแบ่งกันไปคนละแต้มไปติดตามกันครับ
1: เกมนี้เป็นเกมที่คุ้นเคยกันดี Who, What, or Where The following are the characteristics of which country Clue number one This country's main exports are hydroelectricity, gypsum, timber, handicraft, cement, fruit, gems, and spices Its major trade partners are Germany, IndiaJapan and Australia. Clue number two. This country has a monarchy. Its population is composed of the Sharshops, Ngalop, and Lhotshampa peoples. To clue number three. The takin is the national animal. It is an endangered animal that can only be found in this country. It looks like a cross between a cow and a large goat.Clue number four. This country is situated in the Himalayan

0: strange. It is one of the countries in South Asia that has never been colonized by the European. And the last clue, it is the only country in the world that uses the principle of gross national happiness, or GNH, to measure its development. Ryong Wittiakum. So your answer is?
1: Bhutan.
0: ใจเย็นนี่คือแบบตีเสมอนะไม่ได้ได้แชมป์ประเทศโอเคอ่ะกันเราไปคนตอบพื้นฐาน which of the five clues gave it up
2: three because the name Thakin is I don't know too but sound like it's not in Europe or Africa it might be near India maybe
0: นะครับโอ้ตอนนี้กระชากมาแล้ว1แต้มก็ยังดี
2: ก็เพราะเราก็มีคำคมอยากจะฝาก
0: นี่เขามีคำคมมาฝากจัดไป
2: ความสุขไม่ได้เกิดจากชัยชนะกระทะเคลือบเชฟรอนกระทะเคลือบเชฟรอน
0: เชฟรอนมันยิ้มน้ำมันนะถ้าเชฟรอนเชฟรอนก็ผ่านอร่อยดีไม่เป็นไรขอเสียงปรบมือดังๆให้กับน้องๆเรียววิทยาคมด้วยครับเพราะฉะนั้นน้องๆทั้ง2ทีมรับไปคนละ1แต้มNext up, please welcome มอ.วิทยานุสรณ์และน้องๆสาธิตจุฬา Welcome back, guys. Welcome back. น้องเจเจ น้องเบนและน้องว่านนะครับ Is there anything you guys would like to say to your friends from สาธิตจุฬา
3: ตอนจบอ่ะ
4: อย่าโกรธนะ
3: 3คะแนนอ่ะพวกเราขอนะ
0: One of the teams will go back with 3 points. เราจะเริ่มกันด้วยแน่นอนที่สุดครับก็คือ VTR.
5: Nowadays, a lot of young people are interested in careers in agriculture. But it's not so easy. It's not only about digging, planting, selling, making money. That's why today we not only need to develop agricultural innovations, but bring more business management principles into practice. Let's go plant some vegetables, guys.
6: In March, the School of Agricultural Resource, Chulalongkorn University, in collaboration with the independent organizations and private institutes, held a ceremony in which the Organic Agricultural Network PGS NAN pledged to produce organic vegetables and practice honest organic farming for consumers. In the past, NAN province did corn farming and used chemicals to stimulate yields. After harvest, farms were burned.thereby creating air pollution. The health of some farmers also suffered from exposure to chemicals. The Organic Agriculture Network PGS NAN requires its members to practice organic farming, which means they cannot use any chemicals. The network also has a local quality assurance system, where the local community approves of the quality of the products. In this case, the locals community comprises the member of the network and the consumers of the agricultural products.The certification system does not involve independent organization or the third party. Together, the members and the consumers set standards and penalties for those who violate the agreement or use chemicals in their farming. This community quality assurance system is suitable for farmers who are selling their crops locally and focusing on community involvement. This type of certification doesn't include a costly certification fee, unlike certification for large businesses.
5: Today, this network has more than 53 members, and within a year and a half, 18 of those members have already been certified.
0: Of all these farmers, who could be certified by the organic PGS model? Mr. A grows corn all year round without using any chemicals. Mr. B uses manure and compost. Mr. C exports his produce.Mr. D burns corn cobs and other plants after the harvest to let them decompose and turn into organic fertilizer. เอามือไว้ข้างหลังนะครับพี่เต้ให้คิวนะ See you! สาธิตจุฬาได้ไปตอบครับ
7: The answer is A. Mr. A grow corn all year round without using any chemicals.
0: A! Your answer. น้องๆมอวิทยาสอนครับตอบอะไรดี
1: B Mr. B uses manure compost
0: Your answer B Correct นำไปแล้ว100คะแนนไอ้200คะแนนต่อไปเนี่ยแหละจะยากหน่อย And the name of the game is called What Should We Do And for this game, safety is our number one concern. ความปลอดภัยต้องมาก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเชิญน้องๆทั้ง2ทีมแปลงร่างได้เลยนะครับพร้อมนะ1 2 3 1 2 3โอเคการทดลองนี้มีชื่อว่า floating clips กติกามีอย่างงี้ Basically you have to float as many paper clips as possible on the water. What's given?A tank, some water, 100 paper clips, and a chicken statue. All right, you guys have 2 minutes. Begins now.
8: ทั้งสองโรงเรียนต่างก็มีวิธีที่น่าสนใจวางกันอย่างบรรจงแต่ยังไงก็ไม่สำเร็จสักทีจึงต้องมีตัวช่วยแต่เอ๊ะเจ้าไก่นี่มันอะไรกันนะจะทำข้าวมันไก่หรือเปล่ากระตากเอาไปดูครับว่าเรื่องนี้มันจะจบลงยังไงปักปักปักปักกระตาก
0: ฟิฟฟอร์ทรีทูวันแฮนด์ส์ออฟเราจะมาดูของน้องน้องมออก่อนนะครับน้องน้องมออไม่มีสักคลิปเดียวนะครับในขณะที่สาธิตจุฬา You guys have 7 paper clips under the water Man, we want them on the surface เพราะฉะนั้นน้องๆทั้ง2ทีมนี้ไม่มีใครได้200คะแนนไปนะครับน้องๆลองหยิบมาคลิปหนึ่งแล้วทำให้เป็นลักษณะอย่างที่พี่เต้ทำตอนนี้ลูกนี่แหละครับคือตัวที่จะวางโดยลำพังตัวมันเองเนี่ยจมแน่นอนแต่ไอ้ตัววางเนี่ยจะทำให้เพื่อนๆของมันลอยได้แรงตึงผิวด้านบนเนี่ยมันเกิดขึ้นจากอะไรครับน้องๆครับโมเลกุลของน้ำด้านล่างเนี่ยเขาดึงให้โมเลกุลด้านบนซึ่งข้างบนไม่มีน้ำอยู่บนเขาใช่ไหมทำให้มันดึงลงมาแล้วมันแน่นเพราะฉะนั้นก็เลยทำให้คลิปเนี่ยสามารถลอยได้สืบเนื่องจากว่ามันมีความแน่นเพราะไอ้พระเอกตัวจริงเนี่ยคือโมเลกุลของน้ำที่อยู่ด้านล่างเข้าใจป่ะ
8: เอาละสิแน่นอนคู่นี้จะไม่มีผลเสมอโรงเรียนไหนจะได้3แต้มไปช่วงหน้ารู้กันจ้าม.อ.วิทยานุสรณ์นำสาธิตจุฬาอยู่100คะแนนแต่อะไรก็ยังไม่แน่นอนเพราะยังเหลืออีก2เกมให้ได้ลุ้นกันโรงเรียนไหนจะได้3แต้มไปไปติดตามกันครับ
0: Alright, so none of you received 200 points ไม่เป็นไรเพราะอะไรครับเกมต่อไปนี้มูลค่าถึง300คะแนน And the game is called Who, What, or Where The following are the characteristics of which food Clue number one This food has been part of the Thai cuisine for over a century Its name is believed to have come from a word that expresses how addictive, irresistible, and delicious it is Clue number twoIt can only be grown once a year. It has fiber that covers the white and red grain. The grain is small and slim with a curved tip. Each grain is about 6.7 millimeters long, 1.18 millimeters wide, and 1.64 millimeters thick. It is resilient against diseases, insects, other pests.It also adapts well to the environment. Clue number three. This food has many nutritional benefits. It is high in fiber, protein, phosphorus, and iron. It also contains gamma-oresinol, GABA, or gamma-aminobutyric acid, and antioxidants that help prevent cancer, slow down aging, prevent memory loss, nourish the blood, and prevent heart disease.Because it is high in fiber, it is good for the digestive system. Clue number four. In 2006, it received a Geographical Identification Certification, or GI, from the Rice Department and Department of Agriculture. making it Thailand's first GI rice. Its GI name has the word Pathalung in it. มอ.วิทยานุสรณ
9: ์อะไรล่ะ
0: Yes ตอบแล้วครับ
9: อะไรล่ะพัทลุง
0: หมดเวลากดแล้ว So your answer is
10: สังหยดไร
0: ซ์สังหยดไรซ์ Your answer is correct นี่คือโมเมนต์นี่คือไงรู้ไหมนี่ต้องโปรดต้องยี้แล้วก็อย่างงี้มองลงงี้
3: ต้องสารภาพว่าโปรดเจอข้าวนี้ในร้านอาหาร The Terrace ครับมันเป็นข้าวแบบขมกเหมือนว่ามันมาจากภาคใต้แต่โปรดลืมๆไปแล้วจะกินกับคุณแม่แล้วก็ลองเสิร์ชดูในอินเทอร์เน็ตก็เลยมีพอติดหัวบ้างแล้วก็จำได้ว่ามันเป็นสีแดงแล้วมันก็อร่อยนะเท่าที่โปรดลองทานดู
0: เพราะฉะนั้น3คะแนนเป็นของน้องๆสาธิตจุฬาขอเชิญทุกท่านนะครับพบกับน้องๆจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และเตรียมอุดมศึกษาดอนกล่าวนครราชสีมาขอต้อนรับครับน้องทามน้องเมโลดี้และน้องไผ่หลิวนะครับน้องๆสาธิตมช. Is there anything you'd like to tell your friends from เตรียมน้องโคราช
11: ทำใจดีๆไว้นะ3แต้มเป็นของพวกเรา
0: โอ้โหตายอกอีแป้นจะแตกร้องไห้มีอะไรที่3สาวจากเตรียมน้องโคราชอยากจะบอกเพื่อนๆสาธิตมช.ครับ
12: เชียงใหม่เชียงใหม่ฮักตั๋วอยู่ฮู้อำเปา
0: All right guys so bear with me on this one นะ we're gonna start with the VTR round
13: There's a type of nutrient-rich shellfish that has become in short supply and is now very expensive. But now we can farm this type of shellfish. Let's go have a look.
14: Today, fewer and fewer abalone can be found in nature. Not only that, the harvesting process also destroys the environment. So the Aquatic Resources Research Institute, Chulalongkorn University,launched a project to build a prototype of a commercial abalone farm as an alternative to the wild-caught abalone. Studies have found that it is possible to farm the species called Haliotis asinina, or Ass's Ear abalone, which is a tropical species that can be bred all year round by mimicking the natural method. In order to stimulate the breeding process,The Research Institute built a dark room and an irrigation system to replace the tides in nature. There might be an excessive amount of semen from the male, causing polyspermy, or when multiple sperms fertilize an egg. That egg is then considered damaged. Its cell cannot be divided, resulting in an abnormal embryo will eventually die. So the researchers let the female and the male release their eggs and sperm in their own separate pools before bringing the eggs and the sperms together for fertilization. Each fertilization produces 5 to 6 million eggs.
0: Which of the following statements correctly describes the purpose of the Abalone Farm Project by Chulalongkorn University's Aquatic Resources Research Institute? A.It is a research project that aims to stimulate the breeding of abalone in nature. B. It is a construction of a dark room to increase the breeding frequency of the male and female abalones. C. It is a construction of an abalone farm prototype that can prevent eggs from damaging and embryos from dying. Or is it D. It is a stimulation of an abalone species called Haliotis asinina for the purpose of seasonal breeding. พร้อมนะครับให้สัญญานะครับ Hands behind your backs, guys. พร้อมแล้ว See you. เอาละสิสาธิตวช.เชิญครับ
11: ตอบ C ครับ It is a construction of an abalone farm prototype that can prevent eggs from damaging and embryos from dying.
0: คำตอบของน้องๆข้อ4นั้นเรื่องหอยฝอยรับไป100คะแนนเรียบร้อยนะฮะสำหรับน้องๆจากสาธิตมช.น่าเสียดายหมดเวลาซะแล้วครับวันนี้ติดตามความสนุกได้ใหม่ในครั้งหน้าบอกเลยนะครับว่าคู่นี้

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ Strong Together ซีซั่นที่2ค่ะรายการนี้นะคะอยู่ด้วยกันกับวาวนะคะวาวจะพาทุกคนไปปรับเปลี่ยนพฤติกรรมออกกำลังกายดูแลสุขภาพให้ทุกคนสุขภาพดีขึ้นและรูปร่างดีขึ้นค่ะ

0: ำหรับวันนี้นะคะก็เป็นวันแรกนะคะที่วาวจะได้เจอกับน้องสตางค์ที่จะมาเป็นแขกรับเชิญของรายการ Strong Together ซีซั่นที่2นี้ค่ะในรายการนี้นะคะเราจะมีท่าออกกำลังกายและการดูแลสุขภาพตั้งแต่คนที่เพิ่งเริ่มต้นเลยค่ะใครที่เป็นบิกินเนอร์หรือว่ามือใหม่ไม่เคยออกกำลังกายมาก่อนหรือเพิ่งเริ่มต้นในการดูแลสุขภาพนะคะไม่ต้องห่วงเลยว่าจะต้องทำยังไงบ้างมีขั้นตอนยังไงสามารถทำไปพร้อมกับเราได้ตั้งแต่ต้นจนครบ1เดือนเลยนะคะและเรามาดูกันนะคะว่าน้องสตางค์เนี่ยในระยะเวลา1เดือนจะมีการปรับเปลี่ยนรูปร่างและสุขภาพยังไงบ้างค่ะ
1: สวัสดีค่ะสตางค์นะคะวันนี้นะคะตังก็มาออกกำลังกายค่ะซึ่งบอกเลยว่ามาออกวันแรกนะคะซึ่งปกติเนี่ยตังไม่เคยออกกำลังกายเลยแต่ว่าวันนี้จะมาทำชาเลนจ์ให้กับตัวเองก็คือจะมาออกกำลังกายซึ่งบอกเลยว่าก่อนหน้านี้นะคะตังก็ทำงานตลอดเลยแล้วก็ไม่มีเวลาแบบได้ออกกำลังกายไม่มีเวลาดูแลตัวเองเลยซึ่งรู้สึกว่าตัวเองแบบไม่ค่อยแข็งแรงแล้วเหนื่อยง่ายเดี๋ยววันนี้จะมาออกกำลังกายแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าตังจะเปลี่ยนตัวเองได้ขนาดไหนค่ะ
0: ในรายการนี้นะคะเราจะอยู่ด้วยกันช่วงเช้าๆแบบนี้นะคะตลอดระยะเวลา1เดือนเลยเราจะมาออกกำลังกายร่วมกันปรับอาหารไปด้วยกันนะคะและที่สำคัญนะคะเรามีแขกรับเชิญมาด้วยค่ะยินดีต้อนรับน้องตังค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะน้องตังน้องตังนะคะจะอยู่ด้วยกันกับเรานะคะตลอดระยะเวลา1เดือนเลยเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าน้องตังจะฟิตขึ้นสุขภาพดีขึ้นยังไงได้บ้างแต่ก่อนอื่นมาขอสัมภาษณ์กันก่อนน้องตังทำไมถึงคิดอยากออกกำลังกายคะ
1: ก็ต้องบอกก่อนว่าก่อนหน้านี้คือไม่ค่อยได้ออกกำลังกายเลยค่ะแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองช่วงนี้ทำงานค่อนข้างหนักแล้วก็เลยอยากที่จะออกกำลังกายเพราะว่าพอเราทำงานแล้วไม่ได้ออกกำลังกายอย่ารู้สึกเหนื่อยง่ายมากแล้วน้ำหนักก็ขึ้นง่ายมากเหมือนกันค่ะก็เลยอยากมาลองออกกำลังกายดูค่ะ
0: เยี่ยมเลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าสามารถที่จะเพิ่มกล้ามเนื้อนะให้เราอ้วนยากขึ้นยังไงได้บ้างแล้วก็ออกกำลังกายท่าไหนดูแลตัวเองยังไงนะคะให้ฟิตขึ้นได้บ้างสำหรับโปรแกรมในวันนี้นะคะจะเป็นการออกกำลังกายแบบ upper body ค่ะน้องตังupper body ก็คือช่วงตัวด้านบนนะคะจะมีกล้ามเนื้อหลักๆตั้งแต่กล้ามเนื้อหลังกล้ามเนื้อหน้าอกนะคะแล้วก็รวมไปถึงแขนเนาะต้นแขนด้านหลังต้นแขนด้านหน้านะคะเดี๋ยวจะรวมกันทั้งหมดเลยในโปรแกรมออกกำลังกายในวันนี้นะคะเราไปดูกันค่ะว่ามีท่าอะไรกันบ้างและอุปกรณ์ในวันนี้นะคะวาวใช้เป็นขวดน้ำนะอาจจะเป็น600 ml นะคะหรือ 1.5 ลิตรก็ได้นะคะ2ขวดนะคะหรือถ้าที่บ้านใครมีดัมเบล1โล2โลนะคะไม่ต้องหนักมากสามารถนำมาใช้ได้เลยค่ะก่อนที่เราจะเริ่มโปรแกรมในวันนี้เดี๋ยวเราจะมาวอร์มอัพกันก่อนค่ะเตรียมตัวเลยค่ะเริ่มจากนะคะเดี๋ยวเราหมุนแขนไปข้างหน้ามาวงใหญ่ๆเลยไป1

0: 4ขอ10ทีนะคะ5มา6วงใหญ่ๆเลย7อ่าดี8 9 10แล้วหมุนกลับกันค่ะมา1 2ทางบ้านทำไปพร้อมกันเลยนะคะ4 5 6 7 8 9 10เมื่อยยังตั้งแต่เท้าผมเดี๋ยวขึ้นมาให้แบบนี้นะคะแล้วชูแขนขึ้นไปข้างบนเลย10ทีค่ะป่ายืดแขนสุดเลยค่ะ2 3 4ดีค่ะมา5 6 7 8 9 10โอเคเดี๋ยวขออีกมุมนึงนะคะเป็นยืดแขนไปข้างหน้านะแล้วดึงศอกมาข้างหลังดีค่ะป่าย10ทีกลับไปแล้วดึง2หันด้านข้างให้พี่นิดนึง3ดีค่ะบีบตรงนี้ไว้4 5ไม่ยกหัวไหล่นะ6บีบสะบักมา7นั่นแหละค่ะมา3ที8 9อีกที1 10โอเคพอไหวไหม
1: ไหวค
0: ่ะได้แล้วเนาะเดี๋ยวเราจะเหมือนกอดลูกบอลนะเอามือมากอดลูกบอลใหญ่ๆแล้วก็เปิดหงายมือขึ้น5แบบนี้ค่ะ10ทีไป2ดีค่ะ3 4ห้าหกเจ็ดแปดอีกสองทีเก้าอีกทีหนึ่งสิบโอเคเอาละค่ะวอร์มอัพกันพอหอมปากหอมคอเดี๋ยวเราไปลุยออกกำลังกายวันนี้กันเลยค่ะเริ่มจากนะเดี๋ยวท่าแรกนะคะเราจะใช้อุปกรณ์ของเรานะคะเป็นขวดน้ำสั่งใช้ดัมเบลได้เลยนะคะหยิบขึ้นมาเลยนะเราจะยืนนะคะปลายเท้าหันตรงไปนะ
1: ค่ะ
0: ความกว้างประมาณห้ามเกินเท่าช่วงเอวนะแคบประมาณนิดนึงโอเคปลายเท้าตรงนะคะแล้วเราจะดันสะโพกไปข้างหลังพับตัวลงแล้วออกแรงนะคะดึงศอกขึ้นข้างบนปล่อยมือลงมาโอเคแบบนี้นะ
1: ค่ะ
0: สิบสี่ก้างเข่าไว้ที่นิดนึงเข่าเป็นแนวเดียวกับปลายเท้านะคะดันสะโพกขึ้นแล้วก้มตัวไปข้างหน้านิดนึงพับตัวลงอีกนิดนึงโอเคยืดหน้าอกไว้เกรงท้องดึงข้อศอกขึ้นมานั่นแหละค่ะแล้วปล่อยแขนลงโอเคอันนี้คือท่าแรกของเรานะคะชื่อว่าท่า bench over row นะเราจะทำกัน10ทีนะคะถ้ามองจากมุมด้านข้างนะคะดึงศอกขึ้นไปตรงๆนะคะหนีบศอกเข้ากับช่วงลำตัวไว้แล้วดึงแขนขึ้นอันนี้คือท่าที่1นะคะต่อมาท่าที่2นะคะจริงๆอยู่ใน position เดิมได้เลยนะคะยืนแบบเดิมได้เลยนะคะเราจะเปิดแขนไปข้างหลังแล้วพับแขนกลับมาที่เดิมงอศอกนะแล้วก็เหยียดแขนออกตึงแล้วก็พับกลับมาแบบนี้อีก10ทีโอเคนะท่านี้นะคะจะช่วยกระชับแขนด้านหลังให้แขนด้านหลังเนี่ยเราได้กระชับแข็งแรงเลยนั่นคือท่าที่2ของเราอีก10ทีนะคะท่าต่อมาท่าที่3นะจะเป็นท่าที่เราใช้การโอเวอร์เฮดหรือว่าเพรสขึ้นด้านบนนะอ่ะมาเดี๋ยวเราเริ่มจากนะคะเราถือดัมเบลนะหรือขวดน้ำนะคะหันขึ้นที่ด้านบนนะคะแบบนี้นะคะแล้วเพรสขึ้นที่เพดานเลยอย่ากางแขนออกแบบนี้นะพยายามให้อยู่ในช่วงหัวไหล่นะคะแล้วก็งอข้อศอกกลับลงมาตอนที่กลับลงมาเนี่ยดัมเบลจะอยู่ประมาณระดับหูนะแล้วพอพร้อมแล้วเราก็เพรสขึ้นไปใหม่แบบนี้อ่ะทำให้พี่ดูนิดนึงมาอีกสัก3ทีหนึ่งเกรงท้องเก็บกระดูกซี่โครงเข้ามานิดนึงเหมือนเราแข็งไว้อ่ะแล้วชูแขนขึ้น2อีกทีหนึ่ง3โอเคประมาณนี้ท่านี้นะคะเป็นท่าที่3ของเราก็อีก10ที
1: ได้ค่ะ
0: และจบในท่าสุดท้ายเป็นแกนกลางลำตัวกันนิดนึงนะคะท่าแพลงนะอ่ะเดี๋ยววางดัมเบลก่อนลงไปอยู่ที่แมตต์เลยค่ะท่าแพลงนะคะเราจะวางข้อศอกไว้ที่พื้นนะเดี๋ยวตั้งลงที่พื้นได้เลยนะคะโอเคค่ะพอพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวตั้งจะยกเข่าขึ้นจากพื้นนะขากางนิดนึงประมาณเท่าช่วงเอวนะคะนั่นแหละโอเคเกรงท้องไว้เก็บก้นมาพี่วันนิดนึงนั่นแหละดึงสะดือเข้ามาหันหลังเก็บก้นลงมาอีกนิดนึงขมิบก้นไว้โอเคละค้างไว้สัก10วินะ10 9 8 76 5 4 3 2 1เยี่ยมมากโอเคสำหรับท่านี้นะคะน้องสังตอนที่เรายกตัวขึ้นเนี่ยเราจะต้องฟิลกล้ามเนื้อด้านหน้าขาด้วยเกรงหน้าขาเกรงก้นเกรงท้องแล้วก็สะบักไม่จมแล้วดันสะบักขึ้นเดี๋ยวตอนทำพี่วอจะคอยไกด์ท่าไปตลอดด้วยตอนที่ทำโอเคจะค้างกันไปสักประมาณ20วินาทีพอทำ4ท่านี้ครบแล้วนะคะเราพักกันแป๊บหนึ่งแล้วก็เริ่มทำใหม่ทำทั้งหมด3เซตด้วยกันค่ะทางบ้านพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปลุยกันนะคะจากท่าแรกนะท่า bench over row นะคะตั้งยืนขาหันไปด้านตรงๆนะปลายเท้าตรงนะคะแล้วเราดันสะโพกไปข้างหลังพับตัวลงเกรงท้องเอาไว้นะ พอพร้อมแล้วตังดึงข้อศอกขึ้นไป10ทีทางบ้านไปพร้อมกันเลยนะคะ2 3 4หนีบศอกเอาไว้นะคะ5 6 7 8 9อีกทีนึง10โอเคพี่ว่าให้ยืดตัวพักขึ้นมา1ทีพร้อมไปต่อท่าที่2นะพับตัวลงเหมือนเดิมเลยค่ะงอข้อศอกค้างเอาไว้แล้วเราเหยียดแขนออกไปด้านหลัง1 2ดีค่ะมือนิ่งๆไว้นะ3 4 5 6ทางบ้านสู้ๆนะคะป่าย7เกรงแขนเกรงท้องเกรงหลังไว้8ขออีก2ที 9อีกทีเดียว10โอเคค่ะยืดตัวขึ้นมาอ่ะท่าที่3เราจะทำ overhead press นะคะหรือว่า shoulder press นะคะโอเคเกรงท้องเอาไว้นะพร้อมแล้วนะคะเหยียดแขนขึ้นข้างบนป่าย1เค้า10ทีค่ะ2 3 4ชูแขนขึ้นมาข้างบนเหมือนจะไปข้างหลังนิดนึงนะคะ5นะหลังไม่แอ่นนะตั้งเก็บท้องให้พี่นิดนึง6 7อีก3ที 8 9อีกทีเดียวนะคะทุกคน10โอเควางดัมเบลลงมาลงที่พื้นแมตได้เลยค่ะใครไม่มีแมตตัวเปล่าได้เลยนะคะหรือเอาผ้ามาปูได้นะโอเคนะคะเตรียมตัวนะเดี๋ยวเราจะจิกปลายเท้าไว้ข้างหลังนะคะพอพร้อมแล้วเราจะยกเข่ากัน1 2 3ยกเข่าขึ้นปั๊บเกรงท้องเกรงก้นเกรงหลังนะคะเกรงหลังขึ้นมานิดนึงโอเคหลังตรงนี้ไม่จมนะดันข้อศอกขึ้นมาเก็บก้นลงใหม่นิดนึง15 14เกรงไว้13 12 1110 9 8 7 6 5 4 3 2 1โอเคเอาเข่าลงทับลงมาท่านี้นะคะที่ต้องระวังนะระวังหลังไม่แอ่นนะเมื่อกี้สั่งอาจจะต้องเก็บท้องให้ไหวนิดนึงสังเกตตรงกระดูกตรงนี้ค่ะที่คอของเรานะเราจะไม่เปิดออกเราจะเก็บแท็กเข้ามาเนาะเดี๋ยวพี่ว่าไกด์ให้อีกทีนึง
1: ได
0: ้ทักแบบหนึ่งผ่านรอบแรกเราเป็นไง
1: ตัวเบาไป
0: พักกันหายหอมปากหอมคอนะคะ1นาทีนะโดยประมาณนะคะเดี๋ยวเราวนมาเซตที่2กันค่ะสลับอุปกรณ์กันนิดนึงนะคะ
1: ขวดน้ำเราก็สามารถใช้ขวดใหญ่กว่านี้ได
0: ้ได้จริงๆถ้าขวดใหญ่ 1.5 ลิตรก็ประมาณ1โลครึ่งนะคะ อันนี้จะประมาณครึ่งโล500-600 ml เนาะส่วนอันนี้ดัมเบลที่เลือกมาวันนี้เป็น2โลก็ถ้าที่บ้านมีแบบไหนใช้ได้หมดเลยนะคะเลือกเอาเบาๆก่อนนะพร้อมนะเซตที่2มาโอเคท่าแรกนะคะ bend over row นะปลายเท้าตรงนะคะพร้อมแล้วพับหลังลงมาเกรงท้องเอาไว้ยืดหน้าอกเอาไว้นะคะดึงข้อศอกขึ้นไป10ที 1 2 3 4เกรงท้องเอาไว้นะ5 6พยายามบีบสะบักเข้าหากันนะคะ7 8อีก2ที 9 อีกที1ติปโอเคให้ยืดขา1ทีเดี๋ยวเราจะผลักแขนไปข้างหลังนะคะพร้อมนะทุกคนมาพับตัวลงมาเกรงท้องเอาไว้งอข้อศอกเตรียมไว้เลยพร้อมแล้วนะคะผลักแขนไปข้างหลังค่ะ1 2ค่ะ3ตั้งช่วยพี่นับนะตอนที่ทำท่านี้นะคะอยากให้ทุกคนเกรงท้องตอนที่เราสะบัดแขนไปข้างหลังเนี่ยพยายามที่จะคอนโทรลมันดีๆจุดหมุนคือข้อศอกเนาะอีก1ที10โอเคเยี่ยมมากเลยยืดขึ้นมาถ้าต่อมาที่3 shoulder press ค่ะมาฝึก overhead press กันนะคะยืนให้มั่นคงนะเกรงท้องเอาไว้นะคะล็อกข้อมือไว้ให้ดีๆถ้าพร้อมแล้วเราดันขึ้นข้างบนกันนะป่าย1 2 3 4เกรงท้องไว้หลังไม่แอ่นนะคะทุกคน6 7อีก3ทีเท่านั้นมา8 9อีกทีเดียว10โอเควางดัมเบลลงเลยลงมาที่พื้นแมตกันค่ะลงมาที่พื้นแมตกันทำแพลงนะคะเอามือประสานกันไว้แบบนี้ก็ได้นะขาข้างหนึ่งยืดไปก่อนจิกปลายเท้าไว้นะคะพอพร้อมแล้วนะเหยียดขาอีกข้างหนึ่งยกสะโพกขึ้นเกรงท้องนะตั้งเก็บก้นให้พี่นะคะนั่นแหละดีค้างไว้ค่ะ20 19 18 17 16 15 14 1312 11 10อีกนิดเดียว9 8 7ดันสะบักขึ้นมา6 5 4 3 2 1โอเควางเข่าจบไปแล้ว2เซต หายใจก่อน

0: ดีมากเก่งมากค่ะทางบ้านเป็นยังไงบ้างพักกันแป๊บหนึ่งจิบน้ำได้เล็กๆนะคะเดี๋ยวเราจะต่อกันอีกเล็กนึงนะคะเมื่อกี้นะคะในการออกกำลังกายแต่ละท่านะพยายามโฟกัสนะคะอย่างท่าแรกนะเราจะโฟกัสหลังนะคะท่า bent over row นะพยายามบีบสะบักเข้าหากันนะคะท่าที่2ที่เราผักแขนพยายามฟิลกล้ามเนื้อตรงนี้เอาไว้นะท่าที่3นะคะท่าที่เราดันขึ้นนะเราใช้กล้ามเนื้อหลังนะคะพยายามกล้ามเนื้อหัวไหล่นะคะพยายามโฟกัสที่ไหล่เอาไว้นะคะและท่าสุดท้ายแพลงเป็นแกนกลางลำตัวพยายามเกรงท้องเอาไว้เนาะเราจะใช้แกนกลางนะคะคือกล้ามเนื้อทั้งหมดล้อมรอบกระดูกสันหลังดูว่าเราจะต้องโฮลตัวเองอยู่ให้ได้โอเคอีก1เซตพร้อมไหมอีก1เซต
1: พร้อมค่ะ
0: มาลุยกันค่ะโอเค bench over row ก่อนนะพับตัวไปนะคะเกรงท้องเก่งหลังดันสะโพกไปข้างหลังเยอะๆเหยียดเข่าขึ้นนิดนึงเกรงท้องยืดหน้าอกพร้อมแล้วป่ายดึง1 2 3 4ทั้งบ้านสู้ๆนะคะไปเรื่อยๆนะ7อีก3ทีเท่านั้นค่ะ8 9และ10โอเคยืดตัวขึ้นมา1ทีป่าท่าที่2ต่อนะคะดึงศอกขึ้นมานะป่ายเหยียดแขนป่าย1แขนนิ่งๆไว้นะไปค่ะ3ท่านี้นะคะพยายามโฟกัสที่กล้ามเนื้อด้านหลังแขนนะคะใครที่อยากให้กระชับเนี่ยได้เลยเสร็จแล้วอีก3ทีมานิดเดียว
1: 9
0: อีกทีเดียว
1: 10
0: โอเคท่ามาท่าที่3ตั้งแขนขึ้นมานะข้อศอกมาข้างนั่งนิดนึงนะคะเกรงท้องไว้พร้อมแล้วลุยกันค่ะ10ทีไป2เกรงท้องไว้นะ4ท่านี้นะคะจะทำให้กล้ามเนื้อช่วงตรงด้านบนของเรานะคะค่อนข้างแข็งแรงขึ้นนะมีน้ำหนักมาอยู่เหนือศีรษะค่ะกี่ทีแล้วนะตา
1: 9
0: แล้วเหรอ
1: 10
0: โอเคโอ้โหเร็วมากเลยแอบนับเกินให้พี่ป่ะเนี่ยลงมาค่ะลงมาที่แมตกันเลยแพลงค่ะทุกคน20วินาทีนะทุกคนนะไปพร้อมๆกันนะคะเหยียดขาไปข้างนึงก่อนพอพร้อมแล้ว1 2 3ป่ายเหยียดขาอีกข้างนึงจิกปลายเท้าไว้เกรงก้นเกรงหลังป่าย20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 32 1โอเคเรียบร้อยค่ะ4 5 3เซตของเราในวันนี้เป็นยังไงบ้างไหวอยู่ไหมวันแรก
1: ถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดี
0: นะเป็นการเริ่มต้นที่ดีนะคะวันนี้ก็จะนะเป็นมัดใหญ่ๆอาจจะยังไม่ได้แบบลงไปที่ช่วงขามากเดี๋ยวโปรแกรมต่อๆไปในวันอื่นๆนะคะเราก็จะสลับกล้ามเนื้อกันไปเรื่อยๆเอาละค่ะออกกำลังกายกันเสร็จแล้วก็ต้องมีการยืดเหยียดหรือว่า stretching นะคะมาเริ่มกันเลยนะคะเริ่มจากการชูแขนขึ้นข้างบนค่ะแล้วพับข้อศอกมามืออีกข้างนึงมาแตะเอาไว้นะแล้วเรานะคะจะออกแรงกดมาค้างไว้นะคะ10 9 8 7 6 5 4 3 2 1โอเคสลับมือค่ะสลับด้านกันมาอีกด้านหนึ่งนะคะออกแรงกดศอกมานิดนึง10 9 8 7 6 5 4 3 2 1โอเคค่ะคลายออกทีนี้ยืนให้มั่นคงนะเราจะชูมือขึ้นมาข้างบนนะคะเอามือซ้ายจับข้อมือมือขวาไว้นะคะเหยียดแขนขึ้นนะแล้วเราออกแรงดึงลำตัวเรามาทางด้านซ้ายแงนมองหน้าทางด้านขวานิดนึงเหยียดลำตัวไปนะคะ109 8 7 6 5 4 3 2 1โอเคอีกด้านนึงค่ะสลับมือกันมือขวามาจับข้อมือซ้ายนะคะยกตัวขึ้นยืดเหยียดออกไปด้านข้างค่ะ10 9 8 7 6 5 4 3 2 1โอ้คลายออกมาอีกสักท่าหนึ่งประสานมือไว้ที่ด้านหน้านะคะแล้วเราเหมือนมีคนดึงมือเราไปด้านหน้าโก่งสะบักออกนะคะ10 9 8 7 6 5 4 3 2 1คลายออกค่ะอีกท่าหนึ่งประสานมือไว้ที่ด้านหลังนะคะเหยียดแขนออกนะ แล้วยกแขนขึ้นเท่าที่ไหวนะคะยืดหน้าอกเอาไว้นะ10 9 8 7 6 5 4 3 2 1โอเคผ่อนคลายออกค่ะประมาณนี้นะคะสำหรับการยืดเหยียดของเราค่ะโอเคไหวเนาะ
1: ไหวค่ะ
0: อันนี้เป็นแบบเริ่มแรกเบสิกปกติมันอาจจะแบบเร็วขึ้นหรือแทนที่สนับสนุนครั้งเราใช้จับเวลาเช่นแบบท่าละ30วิก็คือโรลไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบ30วิแล้วก็เปลี่ยนท่ามันก็จะหนักขึ้นนิดนึงแต่ว่าช่วงแรกเนี่ยให้นับเป็นจำนวนครั้งเพราะว่าอยากจะโฟกัสกล้ามเนื้อได้ก่อนเดี๋ยวตั้งอยู่กับพี่1เดือนก็จะค่อยๆหัดโฟกัสกล้ามเนื้อไปมันจะค่อยๆกระชับขึ้นเรื่อยๆตามน้ำหนักที่เราใช้ด้วยกับความยากของท่าด้วยเฮ้ยแต่เมื่อกี้โอเคนะบอกพี่ว่าไม่เคยออกกำลังกายมาก่อนแต่แบบแพลงพอพี่บอกให้แบบเก็บก้นอะไรเงี้ยก็ทำได้เพราะบางคนอาจจะทำไม่ได้เลยบางคนอาจจะแบบเฮ้ยกล้ามเนื้อนี้คืออยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยสำหรับวันแรกของน้องตังนะคะวันนี้วาว่าทำได้ดีทีเดียวค่ะช่วงแรกๆนะทุกคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันยากจังเลยจะคุมกล้ามเนื้อตรงไหนให้มันถูกต้องนะคะขอบอกก่อนว่าทำไปก่อนไม่เป็นไรค่อยๆโฟกัสตามที่วาบอกไปทีละท่าทีละขั้นตอนจะทำได้ดีเหมือนน้องตังวันนี้แน่นอนค่ะใครที่ออกกำลังกายไม่เป็นนะคะไม่ต้องกลัวเลยวาวก็จะพาทุกคนออกกำลังกายไปแบบนี้ในช่วงเช้าๆนะคะไปเรื่อยๆตลอดระยะเวลา1เดือนพร้อมกับวาวและน้องตังนะคะสำหรับโปรแกรมพรุ่งนี้จะเป็นอะไรนั้นพรุ่งนี้ไปติดตามชมกันนะคะวันนี้เราสองคนขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะทุกคน
1: สวัสดีค่ะ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
2: อยากจะพูดปฏิเสธแต่ว่าก็กลัวเขาเสียใจไม่อยากทำให้เขาเสียใจจะต้องพูดยังไงดีปกติเราก็อาจจะพูดว่า no ลองเพิ่มคำเดียวเข้าไปค่ะ thanks หรือสองคำก็ได้ thank you no thanks no thanks no thank you มันก็จะถ้าเกิดสมมติ no ธรรมดาใช่ไหมก็ไม่อะแต่ถ้าเกิดเป็น no thanks โอ้ไม่อะค่ะขอบคุณนะคะขึ้นมานะคะอีกอย่างนึงนะคะอาจจะพูดว่าแบบ I'm okay thank you I'm good thank you it's all right thank you อย่าเพิ่งเข้าใจผิดนะเพราะนี่เคยมาแล้วนะคะอยากบริการนะคะเพื่อนชาวต่างชาติเอาน้ำไหม would you like some water แล้วเขาก็พูดตอบกลับมาว่า I'm okay thank you I'm okay thank you ไอเราก็นึกว่า I'm okay แปลว่าอ่ะโอเคเปล่าเลยเขาบอกหมายถึงว่าพอแล้วเฮ้ยตอนนี้โอเคแล้วที่มีกินมากพอแล้ว I'm okayI'm all right. I'm good. Thank you. แปลว่าปฏิเสธนะคะต่อไปนะคะปฏิเสธว่าวันนี้คงไปไม่ได้คงไม่ใช่สำหรับฉันนะคะ Not today. Not today. หรือ Not for me. Not for me. Thank you. เพิ่มคำว่า thank you ไปทุกๆคำได้เลย I would rather not. I would rather not. แล้วก็เพิ่ม Thank you. แปลว่าโอ้ฉันคงไม่ดีกว่าค่ะคงไม่ดีกว่า I think I will pass. I think I'll pass. Thank you.ไม่ได้ใช้กับเฉพาะแบบ pass the exam อย่างเดียวนะ pass แปลว่าผ่านไม่เอาก็ได้

กันนะคะทีนี้ถ้ารู้สึกว่าเสียใจอ่ะกลัวว่าเขาจะแบบทำไมไม่รักษาน้ำใจเลยนะคะลองเพิ่มระดับขึ้นมาอีกนิดนึง That's very kind of youThat's very kind of you. โอ้โหช่างเป็นความใจดีของคุณจริงๆเลย But I cannot go. เขามีน้ำใจจังเลยนะที่ชวนหรือว่าที่ให้ข้อเสนอนี้มาแต่ว่าไม่ได้หรือ I appreciate the offer. หรือ I appreciate the invitation. เรารู้สึกซาบซึ้งใจแล้วรู้สึกดีอยากขอบคุณมากๆเลยอ่ะเธอให้คำข้อเสนอนี้มาหรือว่าคำเชิญเนี้ยแต่ again but อะไรก็ตาม I will be busy tomorrow.หรือ I'm not interested หรือขอโทษไปเลยก็ได้ Sorry I'm afraid I don't like it Sorry I'm afraid I'm not into it Sorry I'm afraid I'm not interested in it คือขอโทษนะ I'm afraid ไม่ได้แปลว่ากลัวอย่างเดียวนะคะอาจจะแปลว่าเกรงว่าได้ด้วยนะคะทีนี้สุภาพขึ้นมาอีกนิดนึงโอยแกอยากไปมากโอ้ยแกชอบมากที่เธอเสนอมานี่มันดีมากๆเลยนะแต่ว่าไม่ได้จริงๆ I wish I could but I wish คือโอ้โหฉันหวังอย่างมากเลยจริงๆฉันก็อยากให้มันได้อะนะแต่ว่าตึ๊ดๆแล้วก็ปฏิเสธไปนะคะ I wish I could but I will be busy tomorrow แต่ว่าพรุ่งนี้ยุ่งก็เลยไม่น่าจะได้ไป I would love to butI would love แปลว่าหูอยากนะใจฉันนะอยากแต่ว่ามันมีความจำเป็นอะไรบางอย่าง I would love to but I will be away this weekend สมมติเพื่อนชวนไปเที่ยวแต่ว่าโอ๊ยเราต้องไปต่างจังหวัดหรืออะไรก็แล้วแต่ว่ากันไป sounds great but sounds great but I have work to do or sounds great but I have so many things to finish by tonightเฮ้ยมันฟังดูดีนะสิ่งที่เธอพูดมาเนี่ยฟังดูเข้าท่าเลยเราสนใจนะแต่ว่าเราไปไม่ได้หรือ what a pity โอ้โหน่าเสียดายจังเลยอ่ะแล้วก็บอกเหตุผลเราไปนะคะ what a pity I will be abroad then what a pity I will be abroad then คือโอ้น่าเสียดายจังเลยอ่ะเพราะว่าช่วงนั้นอ่ะเราไปต่างประเทศพอดีอะไรประมาณเนี้ยก็แล้วแต่นะคะเราสามารถใช้ประโยคอย่างเงี้ยในการปฏิเสธเพื่อให้เป็นการรักษาน้ำใจนะคะแล้วก็ดูไม่ห้วนจนเกินไปได้เสมอเลยค่ะ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ีมใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับรายการคิดนะฮะแล้วกระผมครูคิดนะฮะก็จะมานำเสนอภาษาอังกฤษนะครับแบบสนุกๆให้กับคุณผู้ชมเหมือนเดิมนั่นเองนะครับแหมเมื่อกี้นะครับเปิดมาก็พูดสำเนียงนะครับได้ค่อนข้างจะผิดเลยทีเดียวนะครับรายการคิกนะฮะเพราะถ้าไปบอกว่ารายการคิกเนี่ยมันจะต้องแปลว่าปุ๊บจะต้องแปลว่าเตะสิครับแต่ที่จริงแล้วนะครับรายการของเราชื่อว่าคลิกนะครับคลิกนั่นเองนะฮะแต่ทุกวันนี้นะครับนี่ก็คือปัญหาของบ้านเราอย่างนะครับกับการใช้ภาษาอังกฤษนั่นก็คือการออกเสียงภาษาอังกฤษไม่ถั่วต้มนั่นเองนะฮะแต่ผมจะพยายามอย่างมากเลยครับที่จะมารวบรวมนะครับภาษาอังกฤษที่พี่น้องชาวไทยออกเสียงผิดระดับชาติอย่างแรกเลยครับวันนี้ผมจะมาพยายามเนี่ยนะฮะมากรุ๊ปเนี่ยนะฮะกลุ่มคำต่างๆที่จะมีทริคเนี่ยนะหรือจะมีการคลิกเนี่ยนะครับให้คุณผู้ชมนั้นได้เข้าใจนะครับว่ากลุ่มคำแบบนี้เขาจะออกเสียงงี้ครับแต่ผมก็มีวอร์นิ่งสักนิดนึงนะครับวอร์นิ่งก็คือคำเตือนนะครับว่าสุดท้ายแล้วนะครับในภาษาอังกฤษมันก็ไม่ได้มีอะไรตายตัวนะครับเพราะว่ามันสามารถที่จะบิดเบือนไปนะครับตามอัธยาศัยของฝรั่งเขาเนี่ยนะฮะอย่างเช่นที่นักเรียนผมคนนึงเคยเดินมาถามผมครับว่าอาจารย์ผมไม่เข้าใจทำไม TO คือ to DO ก็ดูแล้วทำไม GO ไม่กูผมก็บอกไปสั้นๆครับกูก็ไม่รู้เพราะให้ทำยังไงได้ล่ะครับเพราะว่าถ้า TO คือ to DO คือดู GO มันคือ go อะฮะแล้วเราจะรู้ได้ไงครับวิธีเดียวนะครับก็คือการหาสื่อนะครับที่มีภาษาอังกฤษที่แท้จริงที่ถูกต้องนะฮะแล้วก็ทำยังไงครับฟังแล้วถ้าเป็นไปได้ถ้าเขามีซับอังกฤษนะครับเหมือนรายการของเราเนี่ยนะครับฟังดีๆอ่านตามแล้วก็ที่สำคัญนะครับก็คือพูดตามทีเดียวครับดังนั้นครับวันนี้ผมอยากคุณผู้ชมนั้นอ้าปากเปิดตาเปิดหูเปิดสมองเปิดใจแล้วมาลองออกเสียงภาษาอังกฤษกับผมกันสักนิดนึงดีกว่าครับคำแรกครับก็คือคำว่า pronunciation ไม่ใช่ pronunciation นะครับถึงแม้ว่า verb เนี่ยนะครับก็คือ pronounce นะครับแต่พอมันเป็นนามเนี่ยนะครับมันก็จะพูดว่า pronunciation นี่ก็คือเรื่องแรกของเราวันนี้ครับก็คือเมื่อไหร่ที่ verb เนี่ยนะครับกับนามเนี่ยนะครับมันมีการเปลี่ยนแปลงกันนะครับการออกเสียงก็มักจะมีการเปลี่ยนแปลงเหมือนกันครับอยากให้เราไปดูกันนิดนึงครับก็คือคำนี้ครับคำว่าตัดสินใจครับถ้ามันเป็น verb เนี่ยนะครับเป็น verb เนี่ยเขาจะออกเสียงว่าอะไรครับ decide นะครับ decide I decided to buy a house ผมตัดสินใจซื้อบ้านครับแต่พอ decide กลายเป็นคำนามเนี่ยนะครับมันจะกลายเป็นอะไรครับถามว่า decision หรือ decision ครับตึ๊กตอกตึ๊กตอก decision เห็นไหมฮะง่ายๆครับเพราะเรารู้อยู่นะครับว่า decide ก็จะเป็น decision make a decision ก็คือทำการตัดสินใจนี่ง่ายต่อไปครับถ้าเป็น verb to เชิญชวน inviteผมอยากจะเชิญชวนคุณมาเรียนภาษาอังกฤษนะครับ I would like to invite you to come and study English with me invite ก็คือ verb to เชิญชวนแต่พอเป็นนามฮะอย่างเช่นส่งการ์ดเชิญหรือบัตรเชิญนะครับเขาจะเรียกอะไรครับระหว่างข้อ1 invitation กับข้อ2 invitation นะครับ

invitation เห็นไหมครับเพราะหลายคนพูดว่า invitation ก็รู้สึกแปลกแต่ปรากฏว่าพอคำว่า inspire นะครับแล้วก็ออกเสียงว่าผิดเป็น inspire นะครับ inspire เห็นสระไอเนี่ยนะฮะกลายเป็นนามปุ๊บชาวไทยก็ออกเสียงว่า inspiration แล้วรู้สึกก็โอ้นะโอเคเลยจริงๆแล้วนะครับมันเป็นอะไร inspiration นั่นเองครับถ้าให้เหมือนถ้าให้เหมือนเป็นกฎกติกาเดียวคือสระอินะครับ inspiration แต่เนื่องจากฝรั่งเขาจะพูดเร็วนะครับบางครั้งก็จะกลายเป็น inspiration เสียงมันจะเปอร์มากกว่านั่นเองครับแต่จะ inspiration

อย่างเช่นคำว่า inspire เนี่ยนะครับฝรั่งก็จะต้องออกเสียงว่า inspire ถูกต้องแล้วครับ inspire ไม่ใช่ inspire นะครับวิธีการจำง่ายๆครับก็คืออยู่ในปาร์ตี้ร้อนดังกับไฟเออร์เธอสวยเซ็กซี่ร้อนดังกับไฟเออร์ fire ก็คือfire ถูกต้องไหมครับไม่มีใครออกเสียงว่า fire ใช่ไหมฮะแล้วก็แน่นอนไม่ใช่ fire แน่นอนนะครับดังนั้นนะครับ ire ก็คือ fire ถ้าเป็นสายไฟฟ้าก็เรียกว่า wire ใช่ไหมฮะหรือแม้กระทั่งเนี่ยนะครับยางรถยนต์ก็คือเรียกว่า tire นะฮะ tire คำว่าจ้างก็คือ hire hire hire นะฮะหรือแม้กระทั่งคำว่าเหนื่อยเนี่ยนะครับก็คือ tired นะฮะสองพยางค์นะครับ tired นะฮะหรือถ้าเกษียณเนี่ยนะครับจากการทำงานหรือว่าเลิกเล่นกีฬานะครับเขาเรียกว่า retire แต่น้องๆมหาวิทยาลัยห้ามใช้เด็ดขาดนะครับคำว่า retire I retire ไม่ได้นะครับเพราะถ้าคุณนั้นโดนทายออกจากมหาวิทยาลัยนะครับเขาจะเรียกว่า I got expelled นั่นเองครับ I got expelled ก็คือถูกไล่ออกนั่นเองครับดังนั้นครับอย่าลืมนะครับว่าคำที่ลงท้ายด้วย ire นะครับต้องออกเสียงว่า ire ผมเคยเจอนะครับพี่น้องชาวไทยคนนึงครับมาทำงานสายครับผมถามเขาไปว่า why are you late คุณมาสายทำไมเขาบอกผมแบบนี้ครับเขาบอกว่า my car have a fat Thai รถผมมีคนไทยอ้วนๆนั่งมาด้วยเอ้าแล้วมันจะไปเกี่ยวอะไรวะเขาก็บอกครับนี่ครับยางแบนนะครับอาจารย์โอ้โหยางแบนไปออกซะ fat Thai ที่จริงแล้วนะครับต้องเป็น flat tire สิครับผมนะฮะเพราะปัญหาคือคำว่า flat มันมีตัว L ด้วยนะครับผมก็ไปข้ามซะครับ flat เนี่ยนะฮะดังนั้นครับวันนี้เรื่องที่อยากจะเน้นนะครับก็คือภาษาอังกฤษครับเมื่อไหร่ที่มันมีตัว L กับตัว R นะครับอยู่ตรงนั้นเนี่ยก็ต้องใส่เสียงนะครับอย่างเช่นผมก็คือ Chris นะครับผมดังนั้นอย่าใช้ออกเสียงภาษาไทยกันให้ถูกต้องนะครับไม่ใช่ครูคิดครูคิดบ้านครูคิดอยู่ตรงไหนบ้านของผมตรงไปเลี้ยวฝาโอ้โหจะเอาหินไปเฟี้ยงบ้านซะหน่อยเนี่ยนะฮะต้องเป็นอะไรครับครูคริสสิครับออกเสียงภาษาไทยถูกต้องเนี่ยนะฮะคุณก็จะสามารถออกเสียงภาษาอังกฤษได้ถูกต้องเหมือนกันครับก็คือ Christopher นะฮะหรือว่า flat นะฮะแล้วคำว่ายางก็คือ tire flat tire นั่นเองครับกฎกติกาที่2เนี่ยนะครับผมที่ผมเห็นประจำนะครับก็คือคุณผู้ชมครับปุ๊บนี่ก็คือนิ้วครับ finger ก็คือนิ้วนั่นเองนะครับแต่ทราบไหมครับว่าพอเป็นคำว่านักร้องปุ๊บเนี่ยนะครับเขาจะไม่ได้ออกเสียงว่า singer นะครับหรือ singer นะครับมันจักเย็บผ้าแล้วครับเขาจะออกเสียงว่า singer เป็นงองูครับนี่นะครับไม่มีกฎกติกามารยาทนะครับ singer ไม่ใช่ singer ครับนั่นก็หมายความว่าการร้องเพลงนะครับก็ต้องเป็น singing นั่นเองครับ singing ถูกต้องแล้วครับไม่ใช่ sinking นะครับเพราะถ้าคุณบอกว่า sinking เนี่ย sinking มันจะแปลว่าจมน้ำสิครับคุณผู้ชมครับปัญหานะครับเคยเจอนะครับที่แน่นอนฮะฝรั่งคนนึงนะครับออกเรือไปนะครับในอ่าวไทยครับเรือเธอไปชนหินฮะแล้วก็เลยวอไปที่หอบังคับการว่าI'm sinking ผมกำลังจมน้ำปรากฏนะครับว่าพี่น้องชาวไทยงงนะครับ You are sinking What song are you singing โอ้ยไม่ได้ร้องเพลงไหมก็เลยจะจมน้ำอยู่แล้วครับดังนั้นครับการร้องเพลงก็เรียกว่า singing นะครับและอีกหนึ่งคำนะครับที่เราออกเสียงผิดกันบ่อยๆนะครับก็คือคำว่า belongings นั่นเองนะครับ belongings ก็แปลว่าอะไรครับของมีค่านะครับไม่ใช่ belonging นะฮะดังนั้นครับอยากจะบอกนะครับว่าเมื่อไหร่เห็นคำว่าGINGS นะครับหลายๆครั้งมันจะเป็นงิ่งนะฮะก็ลองเช็คกันดีๆแล้วกันครับชุดต่อไปนี่นะฮะจะเป็นอันนี้ครับคำว่าหุบเขานะครับในภาษาอังกฤษเนี่ยนะฮะเขาจะสะกดกันเป็น VALLEY บ้านเราก็ไปออกเสียงนะครับวาเล่นะฮะโอ้โหวาเล่นะครับฝรั่งก็ฟังว่าอะไรครับฝรั่งก็จะฟังเป็นว่าบริการรับฝากจอดรถสิครับผม valet parking ครับ valet เพราะ valet parking นะครับจะเห็นได้ตามโรงแรมนะครับกับร้านอาหารหรูๆชนิดนึงครับก็จะมีบริการรับฝากจอดรถให้ valet parking ครับที่จริงแล้วคำนี้ไม่ได้ออกเสียงว่า valet นะครับคำนี้ก็ออกเสียงว่า valley ครับผมถ้าหุบเขาครับจำไว้เลยนะครับเมื่อไหร่ที่เป็น ley นะครับจะเป็น lawley เองนะครับ valley นะครับ valley หรืออย่างเช่นนะครับเพลงที่เขามาร้องรวมกันไม่ใช่เมดเล่นะครับต้องเป็น medley นั่นเองครับ volleyball ไม่ใช่วอลเล่บอลนะฮะ volleyball นะฮะส่วนรถเข็นนะครับก็จะเรียกว่า trolley นะฮะไม่ใช่ trolley นะครับ trolley เนี่ยเป็นนักแสดงตลกมั้งฮะ trolley นั่นเองครับหรือแม้กระทั่งบัมบัมบัมบัมบัมบัมบัมบัมบัมบัม harley นะฮะไม่ใช่ harley นะฮะ harley davidson นะฮะ son นะฮะไม่ใช่สันนะฮะบ้านเราครับ harley davidson พอฝรั่งมาถาม is that a harley davidson ฮะ
Harley Davidson ฮะ

0: ฮาร์เลย์เดวิดสันแย่ฮาร์เลย์เดวิดสันต้องเข้าใจนะครับคุยพี่น้องชาวไทยก็ต้องฮาร์เลย์เดวิดสันแต่ถ้าฝรั่งเนี่ยนะครับก็จะออกเสียงว่าฮาร์ลีย์เดวิดสันนั่นเองครับคำต่อไปครับคำที่ลงท้ายด้วยนะครับที่ด้วยตัว BT หรือ PT นี่นะฮะอยากจะฝากบอกนะครับว่าตัว P กับตัว B นะครับหลายๆครั้งไม่ได้ออกเสียงนะฮะอย่างเช่นคำนี้ครับคำว่า receiptที่แปลว่าใบเสร็จนะครับบ้านเราชอบออกเสียงว่า receipt นะฮะ receipt ไม่ใช่ receipt นะฮะก็จะออกเสียงว่า receipt นะครับผม receipt นั่นเองนะฮะเหมือนกับคำนี้ครับคำว่าหนี้สินนั่นเองนะฮะหนี้สินเนี่ยนะครับก็คือ debt นะครับไม่ได้ออกเสียงว่า debt แล้วก็ไม่ได้ออกเสียงว่า debt ด้วยนะฮะบางคนบอก debt debt นะฮะเขาออกเสียงว่า debt นั่นเองครับตัว b จะข้ามไปเลยนะครับเขาออกเสียงว่า debt อย่างเช่นถ้าตอนนี้ผมเป็นหนี้เนี่ยนะครับI'm in debt นั่นเองครับ I'm in debt ต้องใส่นะฮะถ้าไม่ได้ใส่ in นะครับไปออกเสียงว่า I am debt ก็จะแปลว่าเขาตายแล้วนะตัวเอง I'm in debt และอีกหนึ่งคำนะครับที่มีความเกี่ยวข้องคำว่า debt นะครับก็คือคำว่า doubt นั่นเองครับซึ่งคำนี้นะครับบ้านเรานะครับมักจะชอบเข้าใจผิดกันบ่อยๆนะครับนึกว่า doubt เนี่ยมันจะแปลว่าสงสัยไงแต่มันแอบมันผิดนะครับไม่ใช่นะฮะ doubt เนี่ยนะครับแปลว่าอะไรแปลว่าความคิดในเชิงลบหรือการไม่ไว้วางใจอะไรเป็นอย่างสูงนั่นเองครับเหตุผลหนึ่งที่คนไทยนั้นพูดภาษาอังกฤษกันไม่ค่อยได้ที่จริงแล้วมีความรู้แล้วก็มีประสบการณ์การเรียนรู้มาเยอะนะครับแต่เป็นเพราะตัวเองนั้น doubt ตัวเองครับ doubt ตัวเองไม่ได้แปลว่าสงสัยนะฮะ doubt ตัวเองคืออะไรมองว่าตัวเองนั้นไม่เก่งหรือว่าเหมือนแบบเก่งสู้เขาไม่ได้ครับก็เลยคิดตัวกับตัวเองว่าโอ้ฉันจะว่าฉันทำไม่ได้แน่เลยแล้วก็เลยไม่กล้าที่จะพูดนั่นเองครับดังนั้นครับอยากจะบอกนะครับว่า get rid of your doubts get rid of your doubts ก็คืออะไรครับกำจัดนะครับความคิดในเชิงลบของตัวเองแล้วลองคิดดูสิครับว่าเราก็พอมีความรู้เราก็ทำได้ลองทำดูผิดถูกไม่เป็นไรครับขอให้ได้ลองทำดูสักนิดหนึ่งก็ดีครับนะฮะดังนั้นครับคำว่า doubt แปลว่าความคิดในเชิงลบนะฮะอย่างเช่นฝรั่งจะใช้ครับ I doubt it ก็จะแปลอะไรผมคิดว่าไม่นะคำต่อไปครับคำชุดนี้ก็ออกเสียงผิดประจำเลยนะฮะคำว่าน้ำผลไม้ครับ juice นะครับผม juice ไม่ได้ออกเสียงว่าจุ้ยนะฮะ juice นะครับผมท้องเสีย juice เลยนะครับผมน้ำผลไม้ไม่ใช่จุ้ยนะฮะต้องออกเสียงว่า juice นั่นเองครับเมื่อไหร่ที่เป็น UI นะครับอยู่ในไส้นะครับก็จะออกเสียงสระอูกันบ่อยๆครับนะฮะอย่างเช่นอีกหนึ่งคำนะครับก็คือคำว่า cruise นั่นเองครับถูกต้องครับ cruise เหมือนทอมครูซนะฮะชาวไทยนะครับบางทีไปออกเสียงว่าครุยนะฮะอย่างเช่นเราจะไปทานข้าวล่องเรือกันนะครับบนแม่น้ำเขาจะเรียกว่าอะไรครับเรียกว่า dinner cruise แต่ผมเคยได้ยินนะครับไปถามฝรั่งว่า would you like to go on a dinner cruise ฝรั่งก็งงฮะ dinner cruise ฮะเพราะอยากจะบอกนะครับว่าล่องเรือทานข้าวต้องออกเสียงว่า dinner cruise แต่ถ้า dinner cruise เนี่ยน่าจะเป็นการหาของกินตามท้องตามขยะอะไรเงี้ยนะเหมือนคุยของกินเนี่ยนะฮะนั้นครับต้องออกเสียงว่าอะไร dinner cruise นั่นเองครับนะฮะ cruise แปลว่าการล่องเรือหรืออย่างเช่นครับ cruise control ไม่ใช่ cruise control นั่นเองครับคำต่อไปครับเมื่อไหร่ที่นะฮะคำภาษาอังกฤษเนี่ยนะครับลงท้ายด้วยตัว B ฮะมันก็จะต้องออกเสียงลากยาวต่ำนิดนึงนะครับคล้ายๆกับภาษาไทยครับก็คืออย่างเช่นบ้านผีปอบเราคงไม่ได้บอกว่าบ้านผีป๊อปใช่ไหมครับผมบ้านผีปอบนั่นเองครับดังนั้นครับอยากจะฝากไว้นะครับก็คือ1ฮะคำว่าปูเนี่ยนะครับก็ต้องออกเสียงว่า crab ก็คือปูครับผมเหมือนคล้ายๆกินแกลบฮะแต่ถ้าไปออกเสียงสั้นๆว่า crab เนี่ยนะฮะอย่างเช่นบ้านเราชอบเสียง I like to eat crabถ้าพูดสั้นๆอย่างนี้ก็เหมือนกันเลยครับผมชอบกินครีนะครับผม crab ก็คือครีคือของเสียๆ crab ก็คือปูหรืออีกหนึ่งคำครับที่เราออกเสียงกันผิดนะครับเรื่องราวของอาหารก็คืออะไรครับเนื้อลูกแกะเนี่ยนะครับมันสะกดเป็น lamb เนี่ยนะครับผม lamb เนี่ยมันออกเสียงว่า lamb รู้จักพี่คนนี้ไหมครับพี่อ่างครับ
1: วันนี้จะมาสอนคำว่าเนื้อลูกแกะเนื้อลูกแกะก็ออกว่าแหลมไงนึกออกป่ะแหลมเลยนั่นไงเข้าใจแล้วใช่ไหมล่ะ
0: แหลมนั่นเองครับแต่ก็อย่าไปออกเสียงเหมือนอย่างนั้นนะฮะไม่งั้นผมกลัวคุณไปหาฝรั่งครับไปบอก Can I have some
1: แหลมเลย
0: นะฮะดังนั้นครับต้องออกเสียงว่าแหลมถ้าไปออกเสียงสั้นๆว่าแหลมเนี่ยนะฮะแหลมก็จะกลายเป็นโคมไฟสิครับโอ้นี่ฟันแข็งมากนะฮะไปกินโคมไฟได้ด้วยแหลมคือโคมไฟแหลมเนี่ยนะฮะ ก็คือลูกแกะหรือเนื้อลูกแกะนั่นเองครับที่จริงนะครับมันก็จะมีหลายคำนะที่ลงท้ายตัว B นะฮะที่บ้านเราออกเสียงผิดอันนึงนะครับออกไปเลยครับพี่น้องครับออกไปเลยนะครับพี่น้องบ้านเราก็ไปออกเสียงว่าม็อบใช่ไหมฮะถ้าไปบอกฝรั่งครับว่า today we mop here mop here ก็จะเราจะมาถูพื้นที่นี่สิครับผมนะฮะม็อบเนี่ยมันไม่ได้นะครับฝรั่งจะฟังเป็น mop mopที่จริงแล้วนะครับมันต้องออกเสียงว่ามอบนั่นเองครับมอบ M O B มอบเหมือนกับขอมอบดอกไม้ในสวนเนี่ยนะฮะมอบแต่ถ้าเป็นม็อบถูพื้นหรือไม้ถูพื้นแต่ที่จริงแล้วนะครับถ้าเรามีการชุมนุมกันเนี่ยนะครับที่จริงฝรั่งเขาก็ไม่ค่อยรู้ว่ามอบเท่าไหร่หรอกครับเพราะมอบภาษาอังกฤษจะแปลว่ากลุ่มคนที่มีความไม่ดีหรือว่ามีพึงประสงค์ไม่ดีกันเนี่ยนะฮะการชุมนุมเนี่ยนะครับเขาจะเรียกว่า a rally นะฮะหรือว่า demonstrationหรือจะเป็น protest ก็ได้ครับ protest ก็เหมือนประท้วงนั่นเองนะครับดังนั้นฝากไว้นะฮะคำที่ลงท้ายในตัว B เนี่ยก็ต้องลากยาวต่ำตัวที่2ครับที่ลากยาวต่ำก็คือตัว D ครับ Thai food นะฮะไม่ใช่ Thai food นะฮะไปถามฝรั่ง Would you like to eat some Thai food พี่ครับพี่จะกินเท้าไทยหน่อยครับผมนะฮะดังนั้นครับก็เป็นใน Thai foodหรือแม้กระทั่งครับวันนี้นะครับคุณผู้หญิงครับคุณมีแฟนฝรั่งแล้วอยากจะด่าแฟนฝรั่งของคุณว่าคุณเป็นผู้ชายที่ไม่ดีมากเลยก็ต้องบอกอะไรครับ you are a bad man แต่ผมเคยเจอนะครับที่นะครับรีบด่าแฟนฝรั่งตัวเอง I hate you you are a bad man ฝรั่งทำท่าแบบนี้ให้ดูเลยครับโอเค baby I'm bad man แล้วเธอจะเป็น bad girl ไหมดังนั้นนะครับก็อยากจะบอกครับว่า bad man ก็คือมนุษย์ข้างข่าวBad man เนี่ยนะครับก็คือผู้ชายที่ไม่ดี Thai food ก็คือเท้าไทย Thai food ก็แน่นอนครับก็คืออาหารไทยนั่นเองครับตัวที่3หลักๆที่เราใช้ผิดนะฮะในแก๊งนี้ครับก็คือตัว G นั่นเองครับชาวไทยครับไปทำกระเป๋าหายที่เมืองนอกครับแล้วไปถามฝรั่งว่า Where is my bag Where is my bag หลังฉันอยู่ไหนฝรั่งบอกเอาหลังก็อยู่ที่ข้างหลังสิครับคุณก็ไปดูสิครับดังนั้นนะครับไม่ใช่แบกนะครับต้องเป็นอะไรครับแบกเหมือนกับวันนี้ผมกำลังอะไรครับแบกของอย่างหนักใช่ไหมฮะแบกนั่นเองครับแบกนะฮะจ็อกไม่ใช่จ็อกนะฮะจ็อกหรือว่าแม้กระทั่งหมานะครับต้องออกเสียงว่า dog นะฮะไม่ใช่ dog เพราะถ้าไปออกเสียงว่า dog นะครับมันก็จะแปลว่าการเอาเรือนะครับมาจอดเทียบท่านั่นเองครับผมเรื่องต่อไปนะครับที่เรานั้นมักจะมีปัญหาในการออกเสียงนะครับก็คือออกเสียงตัว L กับตัว R นั่นเองครับตัว L ก็ต้อง L นะฮะเสียงก็คล้ายๆ rolling ส่วนตัว R นะครับก็คือเร่อก็คือคล้ายๆนั่นนะครับผมกับรอเรือนะครับ R เนี่ยนะครับเรามาลองดูฝั่งตัว R กันก่อนไหมฮะตัว R ครับจะมีอะไรบ้างครับ 1. rice ก็คือข้าวครับ rice 2. ครับก็จะมีคำว่า rightright right ที่แปลว่าถูกต้องหรือว่าเลี้ยวขวาครับต่อไปนะครับก็จะมีคำว่า ripe นะฮะก็คือผลไม้ที่สุกแล้วนั่นเองครับ ripe ต่อไปนะครับจะมีคำว่า ride นะตัวนี้มันเป็นตัว D นะครับส่วนนั้นตัว D ก็ต้องเป็นลากยาวต่ำก็คือ ride ไม่ใช่ไรไม่ไบนะครับ ride นะครับ ride แล้วก็อีกหนึ่งคำก็คือคำว่า rise rise ที่แปลว่าขึ้นนะครับอย่างเช่น sunrise นั่นเองครับบางคนผมได้ยินนะครับไลกลายเป็นรูปไลกันไปหมดเลยครับไปดูฝั่งตัว L กันบ้างครับตัว L ก็จะมีอะไรบ้างครับกดไลค์กดไลค์นะฮะไม่ได้นะครับกดไลค์แต่แน่นอนครับถ้าคุยกับคนไทยผมจะพูดว่ากดไลค์นะฮะแต่ถ้าฝรั่งมาต้องเป็นไลค์ที่แปลว่าชอบ light light ที่แปลว่าไฟแปลว่าเบาแล้วสว่างหรือจะแปลว่าจุดก็ได้ครับอย่างเช่นจุดเทียนนะครับต่อไปจะมีคำว่าlice นะฮะที่แปลว่าเห็บเหาอะไรอย่างงี้นะฮะต่อไปนะครับก็จะมีคำว่า life ที่แปลว่าชีวิตนะครับแล้วก็อีกหนึ่งคำนะครับก็คือคำว่า live live live ที่แปลว่าถ่ายทอดสดนั่นเองนะครับ live และอย่าลืมนะครับต้องแยกแยะให้ถูกนะครับระหว่าง live ถ่ายทอดสดนะฮะแล้วถ้ามี s ก็จะกลายเป็นชีวิตหลายชีวิตอย่างเช่น many livesและถ้าเป็น live 1ตัวก็จะเป็น live นะครับซึ่งอยากจะฝากไว้นะครับสุดท้ายนี้ก่อนเราจะปิดนะฮะตอนนี้นะครับก็คืออยากจะให้ทุกๆคนนะครับในประเทศไทยออกเสียงกันถูกต้องสักทีนะครับ long live the king ครับผมขอให้ทรงพระเจริญไม่ใช่ long life the king นั่นเองนะครับผมแม่นะคุณผู้ชมครับแน่นอนครับหวังว่าคุณคงจะกลายเป็นคนที่ออกเสียงภาษาอังกฤษกันได้ถูกต้องแล้วก็พูดได้มากขึ้นอย่างแน่นอนนะครับแต่ตอนนี้นะครับรายการคลิกของเราก็หมดเวลากันอีกแล้วเนี่ยนะครับแล้วอย่าลืมมาพบกันคราวหน้านะครับแต่ตอนนี้ลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ

หลายๆคนเวลาที่เราเจอชาวต่างชาติใช่ไหมแล้วอยากจะแบบพูดคุยกับเขาสักหน่อย How are you? Where you from? สองประโยคนี้หลักๆหลังจากนั้นไม่รู้จะคุยอะไรต่อแล้วนะคะเพราะฉะนั้นค่ะวันนี้นะคะคณะเอาตัวอย่าง5ประโยคคำถามที่จะช่วยให้เราสามารถต่อบทสนทนาให้ยาวขึ้นได้ค่ะประโยคแรกค่ะ Number 1 What do you do? What do you do?หรือ What do you do for a living? What do you do for a living? ทำอะไรอยู่ตอนนี้ทำอะไรอะไรเงี้ยไม่ว่าจะเป็นงานหรือว่าถ้าเขาเรียนอยู่ก็อาจจะบอกว่าเขาเรียนอยู่ถ้าเขาทำงานเขาจะบอกว่า Oh I work as แต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาจะไม่ค่อยถามว่า What is your job?งานของเธอคืออะไรมันอาจจะดูเฉพาะเจาะจงไปนิดนึงก็เปิดคำถามให้กว้างไว้นะคะ What do you do? What do you do? ทำอะไรอยู่ตอนนี้ถ้าสมมุติว่าเขาถามเรากลับมาบ้างอะ What do you do What do you do ไม่ต้องตกใจแล้วก็I'm eating ถ้าเป็นคำถามว่าตอนนี้ทำอะไรอยู่จะเป็น What are you doing What are you doing ในขณะนี้เลยจุดนี้เลยอะค่ะทำอะไรอยู่อะ I'm talking I'm teaching แต่ถ้าเขาถามว่า What do you do ให้เราบอกที่มันเป็นอาชีพหรือเป็นสิ่งที่เราทำเป็นปกติเช่น I'm a student I'm a teacher I work as a teacher I work as a doctor Question number 2 How's lifeHow's life? How is life? คือชีวิตเป็นไงบ้างช่วงนี้มันค่อนข้าง informal นิดนึงเนาะอาจจะต้องแบบรู้จักกันแล้วสนิทกันแล้วในระดับนึงเคยคุยกันมาก่อนแล้วอะไรเงี้ยให้เขาได้เล่าเรื่องอัปเดตสถานการณ์ซึ่งกันและกันนะคะ How's life? Question number 3 What brought you here? What brought you here?อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์มากๆเลยนะแต่คณะเชื่อว่ามันใช้ได้ในหลายสถานการณ์นะคะโดยเฉพาะเวลาที่อาจจะอยู่ในงานเดียวกันสถานการณ์เดียวกันกิจกรรมเดียวกันแล้วเราไปเจอแล้วเราไปถามเขาว่ามารู้จักงานนี้ได้ยังไงมาถึงที่นี่ได้ยังไง What brought you here อะไรที่ทำให้คุณตัดสินใจให้มาอยู่ตรงนี้ได้ Question number 4 What do you like about หรือ What do you like most aboutคืออะไรสักอย่างอะไรเงี้ยเช่น What do you like about Thailand? What do you like about working in this field? หรือ What do you like about studying in Mahidol University? คือคุณชอบอะไรเกี่ยวกับสิ่งนี้สิ่งนี้มันจะค่อนข้างลงลึกเพื่อให้เขาอธิบายมากยิ่งขึ้นเป็น open question นะ open answer คือไม่ใช่ Do you like Thailand? Yes, of course I like Thailand แล้วก็จบ conversation แค่ตรงนั้นลองแบบอยากคุยไงอยากคุยกับเขาตอบเราก็จะถามว่าแล้วชอบอะไรชอบตรงไหนเกี่ยวกับประเทศไทยชอบตรงไหนเกี่ยวกับงานนี้ให้เขาได้เล่าอธิบายเราก็จะได้มีเรื่องไปคุยต่ออีก number 5 how do you say in English หรืออาจจะเป็นภาษาอื่นก็ได้นะคะ in Chinese in Japanese in German in Frenchแล้วแต่เลยว่าคนที่เราพูดอยู่เนี่ยเขาเป็นคนชาติไหนเนาะสมมติว่าไปเจอสิ่งของอะไรที่เราไม่รู้ว่าถ้าต้องพูดในภาษาเนี้ยหรือภาษาอังกฤษต้องพูดว่าอะไรเราชี้ไปเลย How do you say that in English? How do you say this in French? เพื่อเป็นการที่จะทำให้เราได้เรียนรู้ภาษาเพิ่มเติมไปด้วยเลยค่ะ

0: to the food station. My name is Wantani. You can call me Kuni. Do you understand? Yes. How do you understand? เข้าใจว่าไงคะเมื่อกี้ครูพูดอะไรลูก
1: ไม
0: ่ทราบอ๋อแล้วตอบ yes ทำไมครูพูดว่า
1: ไม่น
0: ั่
1: นอ๋อ
0: ยังไม่ใช่โอ้นี่ดาวมีจินตนาการไม่ใช่เมื่อกี้แค่แนะนำตัวเองค่ะ My name is เป็นการแนะนำตัวค่ะMy name is Wantani ชื่ออะไร Wantani and you can call me ครูนีแต่พวกเราเรียกว่าครูนีก็ได้นะคะโอเค Now do you understand เข้าใจยัง Yes อันนี้แหละเข้าใจจริงๆนะเมื่อกี้มั่วนิดนึงไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะโอเคนะคะ Our topic is food หัวข้อของเราที่เราจะเรียนเช้าวันนี้คือ food แปลว่าอาหารนะคะ So today this morning did you have your breakfast ใช่ถามว่ากินข้าวเช้าหรือยัง
2: กินแล้วครับ
0: Yes ตอบ yes ลูก
2: Yes
0: นะกินแล้ว What did you have for your breakfast What แปลว่าอะไรกินอะไรข้าวเหนียวไก่โอเคไก่ภาษาอังกฤษว่าอะไรคะ
2: ช
0: ิคเก้นข้าวเหนียวข้าวเหนียวชิคเก้นแปลว่าไก่ลูกใช่ไก่รู้แล้วข้าวเหนียวล่ะข้าวเหนียวข้าวเหนียวโอเค sticky rice rice แปลว่าข้าวนะคะ sticky rice with chicken กินข้าวเหนียวไก่ทอดโอเคข้าวเหนียวไก่ใช่ไหมโอ้ยเหมือนกันเลยค่ะวันนี้ครูก็กินข้าวเหนียวไก่มาโอ้ใจเราตรงกันเนาะนะโอเค which one do you know เรารู้จักคำอาหารประเภทไหนบ้างเชคไข่ดาวไข่ดาวภาษาอังกฤษว่าไงนะเดี๋ยวเราได้เรียนมีคำว่าเอกยูเอ๊ะแต่ดาวอะไรนะสตาร์หรือเปล่าไม่ใช่นะเอ็กซ์ตาไข่ดาวใช่หรือเปล่านะเดี๋ยวมาเรียนอันนี้อะไรคะเขียวๆแตงกวาภาษาอังกฤษว่าไงเนาะยังไม่รู้ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวสอนอันนี้อะไร
3: แซนด
0: ์วิชขนมปังแซนด์วิชโอเคอันนี้อะไรคะ
4: ชา
0: ชาน่าจะเหมือนชามากกว่าชาโอเคอันนี้อะไรอันนี้โอเคทุกคนรู้จักชิคเก้นไก่ใช่ไหมคะโอเค this morning เช้านี้ what should I have for breakfast ครูควรจะกินอะไรดีกินอะไรคะ
5: ชิคเก้น
0: คนตอบออกมาดึงให้หน่อยออกมาดึง what shouldI have for breakfast เช้านี้คนกินอะไรออกมาเลยค่ะมาดึง
6: แซนด์วิช
0: มาครูกินอะไรดี
7: อันนี
0: ้โอเคโอเคอันนี้คนอื่น
8: นี่
0: เอาชิคเก้นอันนี้กินทั้งตัวเลยดิบๆอยู่เลยนะกินอันนี้เค้กอันนี้ด้วยโอเค
9: ทั้งหมดเลย
0: กินหมดเลยสรุปกินหมดเลยโอเค thank you very much กลุ่มนี้แนะนำว่าให้กินให้หมดเลยอันนี้ยังดิบๆอยู่เลยนะยังไม่ได้ปรุงเลยแสดงว่าต้องเป็นปอบเนาะเสร็จเดี๋ยวกินเด็กๆเลยนะคะเนี่ยโอเค and if I am sleepy ง่วงนอน what should I have ควรกินอะไรดีถ้าง่วงเนี่ย
10: กินเนื้อ
0: which one คุณค่ะทีไรคิวคัมเบอร์หรือกินแตงกวาไหมคะหายง่วงไหม
11: ไม
0: ่หายใช่ไหมคะโอเคกินเค้กกินเค้กแล้วหายง่วงว้าวนะเอาลองดูเนาะกินเค้กแล้วหายง่วงนะคะบางคนเริ่มสลบแล้วโอเค so this for breakfast right And after this หลังจากนี้เราแบ่งเป็น2ทีมแล้วตอนนี้เดี๋ยวบางคนจะเริ่มง่วงแล้วนะคะเราก็จะแบ่งนะจะมีกิจกรรมให้ทำนั่นก็คือ ฝั่งนึงนะคะเดี๋ยวจะเอารูปให้ส่วนอีกฝั่งนึงจะมีคำศัพท์ภาษาอังกฤษให้ไม่ได้ถ้าขอรูปต้องอยู่ฝั่งนี้นะเดี๋ยวเราจะต้องนะคะใครได้รูปไหนนะใครได้คำศัพท์ไหนเราจะต้องมาแมทช์กันนะคะมาจับคู่นั่นเองค่ะนะเดี๋ยวพี่นะคะจะแจกรูปแล้วก็คำศัพท์ให้พวกเรานะคะเราจะได้เรียนคำศัพท์เพิ่มเติมเนาะเอาชิคเก้นเดี๋ยวต้องไปจับคู่กับฝั่งนู้นนะคะยังใจเย็น
3: ยังนี่แปะไหมครับ
0: ครับคนละรูปพอแปะสวยแบบนี้เลย
3: แครอท
0: คำศัพท์เดี๋ยวอย่าเพิ่งแปะหนูบอกว่าเราบอกน้องว่าคำศัพท์อย่าเพิ่งแปะเดี๋ยวรอแป๊บนึงรอด้วยคำศัพท์อย่าเพิ่งแปะแป๊บนึงแปะรูปก่อนนะคะแปะรูปก่อนนั่งก่อนเด็ดไหมอันนี้เหลือเนาะเหลือพอไหมแปะให้หมดเลยลงมาหน่อยนะคะแล้วใช่ไหมลองมาลุ้นนะว่าเพื่อนกลุ่มนี้เขาจะแปะคำศัพท์ถูกไหมนะคะขอไม้ฝั่งนี
5: ้
0: จะแปะแล้วแต่ว่าอยากได้รางวัลโอ้ใช่ระหว่างรอแป๊บนึงนะเดี๋ยวพี่จะขอตัดอันนี้ให้ก่อนมันไม่พอฮะเดี๋ยววันนี้ตลอดการทำกิจกรรมเรามีของรางวัลให้นะแต่ว่าของรางวัลไม่ได้ทุกคนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะต้องมีเกมมีกิจกรรมให้ทำนะคะแต่ของที่ทุกคนจะได้คือสติกเกอร์แล้วก็ลูกอมค่ะนะเพราะฉะนั้นถ้าร่วมกิจกรรมกับเราแน่นอนทุกคนได้สติกเกอร์นะคะเดี๋ยวพี่จะมาทยอยแจกให้นะลูกอมด้วยใครได้ลูกอมไปคืนนี้อย่าลืมแปรงฟันดีๆนะคะ

ียเพิ่งนะคะเดี๋ยวรอเราแป๊บนึงนะคำศัพท์พวกนี้เรารู้หมดหรือยังยังใช่ไหมไม่เป็นไรลองเดาดูนะคะลองเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะคะอันนี้แฮมเบอร์เกอร์แฮมเบอร์เกอร์เราได้คำนายเดี๋ยวรอแป๊บนึงเดี๋ยวรอกระดาษก้าวก่อนรู้ทุกคำหรือยังรู้ไหมรู้แล้วเก่งมากนะคะเดี๋ยวรอแป๊บนึงจะไม่ใช่ลูกทุกภาพอ๋อมีหัวนี้เออของแม่ค่ะของตัวนี้ก็มีแปะไม่พอค่ะโอเคนะพร้อมยังพร้อมหรือยังพร้อมหรือยังฝั่งนี้โอเค stand up please pose it แปะไปนี้แปะข้างล่างแปะข้างล่างตรงนี้แปะข้างล่างนะคะแปะนี่แปะคำศัพท์ไว้ตรงนี้เลยถึงไหมลูกอันนี้เหร

0: If you have finished posting that ทุกคน get back to your seat กลับมาที่นั่ง and sit down ค่ะ very good water ไปลองติดต่อพี่ข้างนอกเลยนะคะมาไปโอเคดันผ้านับเถอะมันคืออะไรลูกมีอยู่เจอยัง Can you find that มันคืออะไรรู้ไหมอันไหนยังเหลืออยู่อันไหนยังเหลืออยู่มันแปลว่าอะไรครับ Can you find that the last word คำสุดท้ายแล้วหนูเจอไหมลูกเจอแล้วโอเค well done very good เรียบร้อยFinally you did it ในที่สุดพวกเราก็ทำสำเร็จนะคะเก่งมากเลยแต่ลองมาเช็คก่อนถูกต้องหรือไม่นะคะลองมาดูจากตรงนี้แล้วกันนะคะอันนี้ what is this pizza นะคะถูกต้องไหม yes or no yes next แตงโมภาษาอังกฤษว่ายังไงwatermelon โอเคถูกต้องค่ะnextbanana แปลว่ากล้วยใครชอบกินชิคเก้นชอบกินเหรอคะ next fish ปลา very good this what is this tea แปลว่าชาต่อมา nextChicken ไก่ How about this corn ข้าวโพด corn okay next cake really easy right ง่ายเลยข้อนี้ How about this sandwich เราทำสับเลยใช่ไหมคะ sandwich นะ How about this beef แปลว่าเนื้อวัวนะคะ beef คือเนื้อวัว chicken คือเนื้อไก่next ภาษาไทยเราจะเรียกว่าแซลมอนภาษาอังกฤษอ่านว่าแซลมอนไม่ออกเสียง L นะแซลมอนนะคะภาษาไทยใช้คำว่าปลาแซลมอนแต่ภาษาอังกฤษไม่ใช่แซลมอนนะคะโอเคต่อมากาแฟกาแฟกับชาต่างกันใช่ไหมคะนะโอเค next sausage คือ
1: ไส้กรอก
0: ค่ะชอบไหมชอบกินกันไหม
1: ชอบ
0: next โอเค spaghetti ทับศัพท์เลยนะคะ spaghetti โอเค next ภาษาไทยเราเรียกช็อกโกแลตแต่ภาษาอังกฤษออกเสียงว่าช็อกเกตช็อกเกตภาษาไทยแปลว่าช็อกโกแลตนี่แหละแต่ภาษาอังกฤษต้องอ่านออกเสียงว่า
1: ช็อก
0: เกตโอเคเก่งมาก next
1: ซุป
0: แปลว่าซุปนะคะอันนี้อะไรต้มยำกุ้งมีแถมด้วยใช่ไหมมีกุ้งแถมมาด้วยนะต้มยำนะทับศัพท์เลยค่ะคำนี้next pineapple นะคะแปลว่าสับปะรดส่วนอันนี้ครับสับแครอทใครชอบกินชอบกินใช่ไหมต่อมาเดี๋ยวอันนี้คืออะไรเนี่ยอันนี้แปลว่าอะไรคะwater แปลว่าอะไรน้ำคู่กับอะไรดีอันนี้ใช่ไหมคู่กับอันนี้ใช่ไหมคะโอเค water ก็คือน้ำเปล่านะคะน้ำเปล่าส่วนอันนี้คืออะไร
1: น
0: ้
1: ำส
0: ้
1: ม
0: orange juice นะคะ juice คำนี้ค่ะ juice แปลว่าน้ำผลไม้ส่วน orange แปลว่าอะไรคะ
1: น
0: ้ำส้มทีนี้ถ้าเกิดว่าเราบอกว่าอยากจะกินน้ำแตงโมแตงโมว่าอะไรละ watermelon juice อยากจะกินน้ำสับปะรดPineapple juice ใช่ไหมคะนะนี่แปลว่าน้ำ ผลไม้โอเคต่อมาอันนี้อาจจะดูยากนิดนึงค่ะมันคืออะไรคะข้าวผัดภาษาอังกฤษว่า fry rice คำว่าข้าวนะคะใช้คำว่า rice r i c e rice นะเรากินข้าวทุกวันใช่ไหมเพราะเราต้องรู้จักคำนี้นะไม่งั้นเดี๋ยวเราสั่งข้าวไม่ได้ fry rice ต่อมาเป็นแตงกวาภาษาอังกฤษอ่านว่าใครอ่านได้ใครอ่านได้ยังไม่ใช่ยังไม่ใช่มีใครไหมโอเคมาละ cucumber แปลว่าแตงกวาเรากินแตงกวากับอะไรบ้าง
2: ข้าวผัด
0: ข้าวผัดใช่ใช่เกี่ยวกับขนมเหรอคะข้าวหมกไก่ใช่ๆเนาะกินกับน้ำพริกก็ได้ใช่ไหมถ้าต้มโอเค next milk อันนี้กินทุกวันเลยสูงเลยใช่ไหมคนนี้ดีโอเคต่อมา tomato แปลว่าชอบไหม
2: ชอบ
0: โอเคกินแล้วผิวดีนะคะดีมากอันนี้เมื่อกี้ที่คุยกัน fryegg ไข่ดาวค่ะไข่ดาวนะไข่ดาว fry egg ไม่ใช่ egg star fried egg แปลว่าไข่ดาวต่อมาอันนี้คืออะไรก้อนเนี่ยเป็นก้อนๆเลย
2: ขนมโรตี
0: bread อ่านว่า bread โรตีหรอโรตีจะไม่ใช่หน้าตาแบบนี้นะโรตีจะเป็นกลมๆนะคะอันนี้ bread ขนมปังนะคะต่อมาอันนี้เห็นรูปเปล่า
2: สปาเกตตี้
0: อันนี้บางกลุ่มตอบว่าราเมงมันคืออะไร
2: ก๋วยจั๊บ
0: ก๋วยจั๊บภาษาไทยบอกว่าก๋วยเตี๋ยวใช่ไหมภาษาอังกฤษอ่านว่า noodle นะคะโอเคอันนี้บางคนบอกว่าราเมงน่ารักจังต่อมาอันนี้ค่ะเป็นก้อนอย่างนี
2: ้
0: สเต็กเราทับศัพท์เลยนะคะกินสเต็กชอบกินกันไหมชอบเนาะ next apple อันนี้ง่ายเลยใช่ไหมคะ apple ต่อมาแฮมเบอร์เกอร์หน้าตาแบบนี้นะคะส่วนแซนด์วิชหน้าตาแบบนี้เนาะAnd I think the last one, ice cream, นะคะเป็น ice cream หรือว่าไอติมเราจะทับศัพท์ว่าไอติมใช่ไหมนะคะโอเคตอนนี้รู้จักคำศัพท์หมดหรือยัง

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: A group of children named Yuri, Ang Tao, and Park Dong have sent a message to me through the Facebook page. They said that they would like to invite me to play at the playground and the wooden horse at their backyard garden. They will take me on a tour of the amusement park in exchange for my English language tutoring. Moreover, they guarantee a fun and wet experience. Wow! Can I resist such an invitation? Yuri, Ang Tao, Park Dong, get ready to meet me. Hey, they said it would be over here. How am I doing? Where is it? It's over here? Oh, I'm coming. Yay! Good morning.
1: Good morning.
2: My name is Park Dong. I'm 5 years old.
0: Oh, น่ารัก. Okay, let's go. ของต่อไปอุ๊ยเลือกไม่ได้เอาเสื้อเขียวดีกว่าครับ
3: My name is Ang Bao. I'm 8 years old.
0: ของสุดท้ายเชิญเลยครับ
4: My name is Yuri. I'm 10 years old.
0: น้อง Yuri 10 years old. My name is Teacher Greg. I'm 34 years old. ตกลง Teacher Greg อายุเท่าไหร่ครับ
5: 34
0: ภาษาอังกฤษว่า 34 I'm an English teacher. Teacher Greg สอนวิชาอะไรครับ ถูกต้องครับเป็นครูสอนภาษาอังกฤษนั่นเองครับ
6: ผมดีใจมากเลยครับ ที่ชิดเชื่อมาผมถึงสวนหลังบ้าน
0: Teacher ก็ ดีใจเหมือนกันครับ เพราะเป็นโอกาสที่ดีไปเที่ยวและฝึกภาษาไปด้วย
6: ชิดเชื่อมานี่ ชิดเชื่อเห็นมาหรือยังครับ
0: ยังไม่เห็น อยู่นู่นหรือเปล่า
6: ไม่ใช่ครับ ทางนี้ครับ
0: ทางนี้เหรอ โอ้ใหญ่มากเลยครับ สอนคำว่า ม้า ภาษาอังกฤษว่า
5: horse
0: เป็นตัวจริงหรือเปล่าครับ
6: ไม่ครับ
0: เป็นม้าครับ ทำจากไม้
5: wooden horse
0: เสียงดีชัดเก่งมาก
2: จะพาลิเชียไปเล่นสวนหลังบ้าน ลิเชียพร้อมหรือยังครับ
0: ทีเชียร์พร้อมที่สุดในโลก เด็กๆพร้อมหรือยังครับ
5: พร้อมแล้วครับ
0: เริ่มจากจุดไหนดีครับ
6: ที่นี่มีกิจกรรมเยอะมากเลยครับ
0: ทางบ้านนะครับ ได้ยินหรือเปล่า ที่นี่มีกิจกรรมมากมาย ตั้งใจฟังคำศัพท์และตอบคำถามด้วย Quiz Challenge รออยู่ครับ
6: เดินตามพวกผมมาเลยนะครับ
0: แล้วตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับ
7: เราอยู่ในกรงไก่ครับ
0: เห็นรอบๆตัวเรานะมีสัตว์เลี้ยงเยอะแยะมากมายนะครับ คำว่าสัตว์เลี้ยงใช้คำว่า Farm Animal
5: Farm Animal
0: แล้วมีตัวอะไรบ้าง
8: นกกระจอกเทศ
0: ostrich
5: ostrich
0: เก่งมาก รู้หรือเปล่าไก่ภาษาอังกฤษว่า
5: chicken
0: ได้ละไก่จะร้องว่ายังไงครับ
5: เอ๊ะ
0: รู้หรือเปล่าที่บ้านผมมันจะร้องว่า คากูดูดูดู ไม่เป็นไรครับ ตั้งต่อครับ มีอะไรอีกไหม
9: เยอะเลยครับ
0: เช่น
9: ห่าน หมู กระต่าย แพะ ไก่และก็เป็ด
0: เริ่มจากคำว่าเป็ด จักได้ละห่าน ดูดีนะ
5: goose
0: และกระต่ายคือ rabbit ชัดเจนครับ
6: แล้วก็หมู
0: หมู pig แล้วหมูจะร้องว่ายังไงครับ
5: อูด
0: ที่บ้านผมร้องว่า อ้อยอ้อยอ้อย จริงนั่นอ้อยอ้อยอ้อยอุดอุดอ้อยอ้อย
6: เราหันไปหันสัตว์กันไหมครับ
0: Sure, but which should we start? หรือว่าเริ่มจากสัตว์ตัวไหนดีครับ
6: นกกระจอกเทศและต่อไปก็ไปให้เต่าครับ
0: เมื่อกี้ teacher ก็เห็นนกกระจอกเทศ แต่ว่ามันหายไป ไปไหน?
6: อยู่ตรงนู้นครับ
0: อ๋อ เห็นแล้ว พาไปดูได้ไหม
6: ได้ครับ
0: Let's go, come on

0: ตอนนี้น้องๆพาทีเจอร์ให้อาหารสัตว์ครับผมเต่ากินอาหารด้วย Colored Greens และนกกระจอกเทศกิน Carrot แต่ทุกคนครับเสียดายมากนกกระจอกเทศอิ่มแล้วไม่เป็นไรครับให้อาหารสัตว์อื่นก็ได้ครับสัตว์ตัวต่อไปตัวอะไรครับ
1: แพะครับ
0: แพะภาษาอังกฤษว่า Goat
1: Goat
0: แล้วแพะชอบกินอะไรครับ
2: กินได้ทุกอย่าง
0: ทุกอย่างกินพิซซ่าเหรอครับ

0: นุกมากจริงๆครับแล้วต่อไปนี้จะพาทีเจอร์แกรกไปทำอะไรดีครับ
1: ไปเก็บไข่ของแม่ไก่อารมณ์ดีกันครับ
0: แม่ไก่คำนี้น่ารู้นะเด็กๆดูบากด้วยนะ hen
2: hen
0: แต่ถ้าเป็นตัวผู้ rooster
2: rooster
0: ทีเจอร์แกรกได้ยินเสียงแล้วกุ๊กกุ๊กเอ๊กเอ๊กเข้าไปดูดีกว่า
1: ครับ
0: let's go follow me ตามผมมาเลยโอ้เด็กๆดูในองค์นะครับมีไข่ไก่เต็มเลยช่วยเก็บด้วยนะ
1: ครับ
0: เย้
1: ไข
0: ่
1: ไก
0: ่สองฟองแล้ว
1: ผมครบแล้วครับ
0: ครบแล้ว1 2 3 4 4ฟองฮะโอ้ผักบุ้งได้เยอะมาก4ครบแล้วทำเมนูอะไรดีครับไข่เจียวหรือไข่ดาว
3: ไข่เจียว
0: โอเคจัดให้ครับ
4: คือไก่ที่นี่เราจะเลี้ยงแบบคือมันจะเป็น free range เป็นไก่เลี้ยงปล่อยไก่เราจะไม่เครียดเพราะว่าเราเลี้ยงให้เขาจิกอาหารธรรมชาติ nutrition อะไรต่างๆเนี่ยมันจะได้มากกว่าไก่ที่เลี้ยงในจำกัดพื้นที่ไก่ที่นี่เราไม่ได้เลี้ยงด้วยสารเร่งโตอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันก็จะธรรมชาติมาก
1: ทีเจอร์ครับพร้อมไปเล่นที่สนุกกันเนี่ยครับ
0: พร้อมที่สุดในโลกแต่ไม่รู้จะเล่นอะไรดีครับเด็กๆดูรอบๆตัวเองมีอะไรบ้างช่วยแนะนำครับ
1: มีสไลเดอร์ครับแล้วก็บ้านต้นไม้
0: บ้านต้นไม
1: ้ซิปไลน์
0: ก็มีครับ
1: แล้วก็เด้งดึงคร
0: ับสไลเดอร์น้ำใช้คำว่า water slide
2: water slide
0: เฮ้ยเก่งมากและบ้านต้นไม้เฮ้ยมีป้ายด้วยเด็กๆ
2: tree house
0: ใช่แล้วนะแบบนี้ด้วยนะครับ zip line ก็ไม่เปลี่ยนเรียกว่า zip line แล้วน้องยูรีครับคิดว่าทีเจอร์เกรกตัวใหญ่สูงๆแบบนี้ควรเล่นอะไรก่อนครับ
1: สไลเดอร์ครับ
0: โอ้มันเร็วไหมเร็วแค่ไหน
1: ก็เร็วมากๆเลยครับ
0: ยูรีเล่นให้ทีเจอร์ดูก่อนหน่อยไหม
1: ได้ครับเดี๋ยวให้เปากับบุ้งผักบุ้งเล่นนะคร
0: ับ ได้เดี๋ยวที่จะดูให้เป็นวิธีเล่นครับผักบุ้งเห็นไหมครับพื้นเพื่อนก็ขึ้นได้ยังไงครับนั่นคืออะไร
1: เป็นเชือก
0: ปีนอะไรปีนเชือกผักบุ้งพูดว่า climb the rope
2: climb the rope
0: เก่งมากคิดแล้วว่าปีนเชือกแล้วขึ้นไปไหนครับ
1: ขึ้นไปเล่นสไลเดอร์ทางนี้ครับจะขึ้นบันไดหรือปีนเชือกก็ได้ครับ
0: ทีนี้ก็รู้แล้วนะครับจะปีนเชือกเอาแบบว่าลำบากเฮ้ยเด็กๆขึ้นบันไดก็ได้ก็แล้วแต
1: ่เดี๋ยวให้เปากับผักบุ้งเล่นโจครับเดี๋ยวผมอธิบายด้านล่างให้ครับ
0: เยี่ยมเล่นให้สนุกครับลงมาเลย
1: ลงมาเลย
0: ว้าวเฮ้ยเปาหยุดหยุดวู้ฮู้ว้าว
1: พี่เจ้าต่างนะครับแบบ
0: โอ้เร็วมากกล้าหาญอยากเล่นด้วย
1: ครับ
0: เดี๋ยวดูของพี่เจ้ามันจะเร็วแค่ไหนครับ
1: โอเคครับ

0: Okay, we're gonna do it. We're going down the slider. Sadhu. See you soon. 3, 2, 1. Wow.
1: เป็นยังไงโอเคไหมครับ
0: โอมากเลยสนุก
1: จริงๆครับเราไปเล่นซิปไลน์กันครับ
0: โอ้ดีมากเลยนะครับแต่ที่จะกระโคเล่นไม่เป็นเล่นยังไงครับ
1: เดี๋ยวให้พวกหนูเล่นเล่นให้ดูก่อนก็ได้ครับ
0: เฮ้ยเล่นได้ยังไงเห็นไหมนู่นมีป้ายที่บอกว่า zip line is closed from 12 to 1หรือว่า zip line ก็ปิดเวลา12นาฬิกาถึง13นาฬิการอเวลาอีก5นาทีครับ
1: ไม่เป็นไรครับที่นี่เล่นได้ก่อนเลยครับ
0: โอเคเชิญเลยครับมาโชว์สกิลป้ายผู้ที่จะไม่เชื่อนะครับผักบุ้งตัวเล็กตัวน้อยจะเล่นก่อนทีเชอร์อีกผักบุ้งพร้อมหรือยังครับโอเคโชคดีครับ ready steady go จับแน่นๆครับจับแน่นๆ

0: ไปแล้วไปแล้ว
1: โอ้น้องผักปุ้งนะครับกล้าหาญเล่นก่อนทีเชอร์อีกทีเชอร์ก็ต้องทำใจไปก่อนครับเพราะคิดว่าถ้าทีเชอร์เล่นมันจะเร็วกว่านี้มากเลยครับคำที่น่ารู้นับคือกล้าหาญหรือว่า brave เช่น I am brave ที่แปลว่าฉันกล้าหาญเอาละครับอังเปาพร้อมหรือยังครับ
2: พร้อมแล้วครับ
1: 1 2 3 go ลงมาแล้วจับแน่นๆจับแน่นๆไปโอ้เย้ well done เอาละครับและคนที่3รออยู่นะครับโอเคยูริ you ready 1 2 3 bye byeโอ้มือเดียวสุดยอดว้าว well done ได้เวลาแล้วนะทีเชอร์ต้องเล่นด้วยมันจะเป็นยังไงครับกวนนิดนึงโอเค let's see โอเค don't forget children safety first หรือว่าปลอดภัยไว้ก่อนครับ let's try it ready steady here we goBye. ลงมาแล้ว

0: ทิชเชอร์ครับอันนี้ชูชีพทิชเชอร์ครับ
1: สอนให้นะครับคำว่าเสื้อชูชีพเด็กๆรู้บ้างด้วยนะ
0: ครับ
1: life jacket
2: life jacket
1: เก่งมากเดี๋ยวถอดเสื้อก่อนโอเค let's try oh Yuri thank you ขอบคุณมากแล้วให้ทิชเชอร์ใส่ life jacket เพราะอะไรครับแล้วจะทำอะไรต่อ
0: เพื่อทิชเชอร์ยืนไม่ถึงและจมครับ
1: จมน้ำ
0: ใช่ครับเพื่อใส่เพื่อความปลอดภัยครับ
1: ถูกต้องเพื่อความปลอดภัยหรือ safety
2: safety
1: ใช่แล้วนะครับเราจะเล่นกิจกรรมอะไรครับ
0: เป็นเล่นน้ำครับ
1: เล่นน้ำ
0: อันนู้นครับเป็นด่านแรกเลยครับ
1: โอ้ที่มีเชือก
0: ครับ
1: โอ้น่าเล่นมากเลยนะครับ
0: คร
1: ับ รออะไรเด็กๆพร้อมหรือยัง
0: พร้อมแล้วครับ
2: พร้อมแล้วค่ะ
1: Let's go ไป

0: ีโคลนเพราะเราอยากให้เด็กเรียนรู้ธรรมชาติได้มาเล่นโคลนได้มาคลุกคลีกับความเลอะคือมาก็เล่นให้เต็มที่เลยที่นี่แตกต่างจากที่อื่นยังไงคือเราอยากให้เด็กมาเรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชาติต่างๆเวลาเขามาเล่นเขาจะได้มีความคิดว่าเครื่องเล่นอันนี้ต้องเล่นแบบไหนเขาจะได้จดจ่อได้ใช้ความคิดของเขาว่าโอเคเขาต้องรับผิดชอบตัวเองแบบไหนอยากให้เด็กได้มาเรียนรู้สิ่งต่างๆด้วยตัวเขาเองการที่เด็กมาเล่นที่นี่ส่วนมากเด็กเมืองจะไม่รู้เนาะว่าการเล่นโคลนเล่นกับธรรมชาติมันคือแบบไหนเพราะเด็กในเมืองก็จะเล่นแต่กับโทรศัพท์อยู่แต่ในห้องสี่เหลี่ยมพอเขามาเล่นที่นี่เขาก็จะได้เพื่อนใหม่ได้ความรู้เกี่ยวกับการเล่นกับธรรมชาติว่ามันเป็นยังไงก็จะได้ทำให้เขามีความหงแหนว่าโอเคโตขึ้นไปเขาจะได้มีความรักในธรรมชาติ
1: เจ๊ครับ
2: ครับ
1: วันนี้เล่นสนุกไหมครับ
2: โอ้ดูสภาพนะครับแล้วดูหน้าตาด้วยโคลนยังติดขนตานะครับสนุกมากชอบมากเลยอ่ะ
1: เจ๊ชอบเครื่องเล่นไหนที่สุดครับ
2: โอ้ไม่ต้องคิดมากนะครับชอบเล่นสไลเดอร์โคลนโอ้สนุกจริงๆครับแล้วยูริชอบอุปกรณ์หรือเกมอะไรครับ
1: ผมชอบสไลเดอร์โคลนกับกระโดดน้ำครับ
2: กระโดดน้ำก็สนุกดีครับแล้วน้องอังเปาชอบเล่นอะไรครับ
3: สไลเดอร์โคนแล้วก็ชอบเล่นกระโดดน้ำ
2: เห็นอยู่นะครับเล่นให้สนุกแต่ระวังตัวเองและคนอื่นรอบๆตัวเองด้วยโอ้ผักบุ้ง
4: เชื่อค่ะครับหนูให้ไข่เอากลับไปกินที่บ้านค่ะ
2: โอ้ทำเมนูอะไรดีนะ
1: ไข่เจียวครับ
2: ไข่เจียวออมเล็ต coming right up ขอบคุณมากเดี๋ยวทีเจอร์เกรกอยากทบทวนนิดนึงนะครับคำศัพท์ที่เราเจอวันนี้นะครับเช่นคำว่าม้าไม้อย่างนี้นะครับเรียกว่า wooden horse
5: wooden horse
2: เสียงดีคำต่อไปคำที่สองนกกระจอกที่ ostrich
5: ostrich
2: เสื้อชูชีพ life jacket
5: life jacket
4: life jacket
2: นี่ถูกต้องครับ
1: ขอบคุณมากครับทีเจอร์ที่มาเล่นกับผมวันนี้ผมได้ความรู้จากทีเจอร์มากมายเลยครับ
5: ขอบคุณครับ
2: You're welcome ยินดีเสมอครับไปเล่นต่อดีกว่าไปไหมพอแล้วถ้ามีโอกาสเราจะเล่นต่อนะครับแต่วันนี้สนุกมากทีเจอร์ได้ย้อนเวลากลับมาเป็นเด็กอีกครั้งหนึ่งในชีวิตต้องขอขอบคุณน้องๆด้วยครับ
1: ครับ
2: Thank you very much ผักบุ้ง Thank youขอบคุณมากครับ
6: Today was another day that I had a lot of fun. I didn't expect that coming to visit this group of friends would bring both fun and new experiences. Being in nature and experiencing new things is always good. Don't just stay glued to your phone screen. Come out and play. Have fun like a kid again. See you all later. Bye bye.
2: คำถาม Quiz Challenge ถามว่าสัตว์ไหนข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่สัตว์ปีกA. Ostrich B. Green Dove C. Gecko Dun-dun-dun-dun-dun คำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ C. Gecko เพราะ Gecko แปลว่าตุ๊กแกเป็นสัตว์เลื้อยคลานสามารถพบได้ในบ้านมนุษย์และในป่าดิบด้วยครับ
7: น้องๆคนไหนอยากแลกเปลี่ยนความรู้กับทีเจอร์เกรกและเป็นส่วนหนึ่งของรายการส่งประวัติและเรื่องราวที่น่าสนใจของตัวเองไม่ว่าจะเป็นความสามารถพิเศษทักษะอาชีพหรืองานอดิเรกรีบส่งมาที่ Facebook Fanpage World Capture นี่ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับ
8: กี้กี้มาเลยกี้ไม่ยอมกันเนี่ยสงสัยมันอิ่มแล้วยูรี่ว่ายังไงครับ
1: ว่าน่าจะอิ่ม
8: เนี่ยอิ่มแล้วใช่ไหม
1: โค้งให้ใส่เลยแม่
9: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 192-194 ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
10: Increasing numbers of people are infected with AMR pathogen, causing a great deal of socioeconomic loss. So it is urgent to establish a research consortium that focuses on alternative therapeutics to tackle AMR. The problem worldwide at the moment, the burden of AMR is rising significantly in Asia and especially in Thailand because Thailand, we are regarded as a high risk region for the emergence and dissemination of AMR. So each year, increasing numbers of people are infected with AMR pathogen. Patients infected with bacterial pathogens are usually prescribed a standard set of broad spectrum antibiotics regardless ofthe drug susceptibility to the bacterium. So a treatment failure with the third line drug is increasingly common, causing a great deal of socioeconomic loss. So it is urgent to establish a research consortium that focuses on alternative therapeutics to tackle AMR. Our research group aims to use a multi-pronged approach that investigates alternative strategies to combat AMR.In order to reduce the amount of antibiotic consumption and to extend the lifetime of currently used antibiotics, we work on Clostridioides difficile, which is a gram-positive anaerobic bacterium, and it is a major causative agent for antibiotic-associated diarrhea. We use different approaches, including phage therapy, reversal of the resistant mechanism, and also use the pre and probiotics to tackle AMR as well.Initially, when we started, we collaborated with a hospital that affiliated with Mahidol University, and we found that a lot of patients got infected with the Clostridium difficile. Most of the doctor would treat the patient directly without isolating those bacteria, and that can cause a resistance in a way. What we aim is that wewcollect the strain first, and then we characterize the genetic background based on antibiotic susceptibility, and we try to identify the potential mechanism that caused the bacteria to be resistant, and then we can use that mechanism to be our target for therapeutics. We receive a number of the grant, like Mahidol University collaborating.Grants as well, and we also use that grant to initiate the network and apply for international grants as well. We publish quite a number of papers in international journals using different approaches as well, and we have collaborative network both domestically and also internationally as well. So our program would actually encourage between country partners as well.To focus on AMR. So not just our lab or Mahidol University, but we have the international collaborative network to tackle the AMR as well. We have to say that our data kind of guide the way to preclinical trial. So basically, we have the different approaches. Our integrated molecular data obtained from our study would benefit the design.Or preclinical trial, especially the targeted therapies for specific driver events. So our genomic assessment of AMR isolates, in this case, is a Clostridium difficile, by finding the signature and also finding the phage island would be valuable information for programming effective prevention and also design alternative routes for treatment of AMR microbes as well. Our project would contribute to economic development and social welfare in various ways. One of the immediate outcomes is to improve patient care. So antibiotic susceptibility testing is time-consuming and costly. Therefore, treatment without a proper diagnosis is common. The knowledge gained in our project will lead to targeted strategies to combat AMR in specific pathogens. So in our case, we use Clostridium difficile as the model. So personalized medicine promises to improve clinical outcomes by using the knowledge about AMR mechanism to identify appropriate treatment of infection. We already established a consortium internationally, so we aiming to get more funding from international agency as well, and to expand our work to develop alternative therapeutic approaches in full aspect to generate data in various dimensions. So this way, each research group can broaden the expertise to other diseases relevant to the country's social welfare and economics.

0: ับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

สวัสดีครับคุณผู้ชมครับนำทุกท่านเข้าสู่รายการ The Speech Guide ผมเต้สุวัจนกลิ่นสุวรรณนะครับแขกรับเชิญทุกๆคนครับที่เราเชิญมาใน The Speech Guide ในซีซั่นนี้ครับล้วนแล้วแต่เป็นตัวจริงในแต่ละสาขาอาชีพที่เขาและเธอทำงานอยู่ครับแขกรับเชิญของเราในวันนี้นิยามตัวเองว่าเป็นผู้บริหารอาชีพครับเขาคนนี้ครับมีหลากหลายตำแหน่งทำหน้า

0: ที่อยู่หลากหลายหน้างานเยอะแยะไปหมดรวมถึงล่าสุดฮะเป็นอาจารย์พิเศษในมหาวิทยาลัยชั้นนำหลายๆมหาวิทยาลัยด้วยเขาคนนี้นะครับมีการเรียนรู้ตลอดเวลาเพราะเชื่อว่าการเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุดครับกับภาษาอังกฤษที่ว่า knowledge never ending goal without a plan is just a dream โอ้แม่การวางเป้าหมายโดยที่ไม่ได้มีแผนมันก็แค่ฝันเฟื่องไปวันๆนะครับไปรู้จักกับเขาเลยครับดร.โชคชัยเอี่ยมฤทธิไกรครับดร.คิมครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณเต้สวัสดีครับ

0: ื่อก่อนนะตอนสมัยเราเรียนนะไม่ได้มีเขียนบอกในตำราว่าจริงๆแล้ววิชาที่เรียนมันมีหมดอายุซึ่งหน้าที่อาจารย์ครูก็คือการสร้างคนต่ออะไรที่เป็นงานยากที่สุดคืองานสร้างคนครับ
1: ดร.คิมนะที่วันนี้มาเป็นไกด์ให้กับเราในการแนะนำแนะแนวแนะนำแบ่งปันเคล็ดลับให้กับน้องๆที่ดูอยู
0: ่ครับยินดีครับ
1: ก่อนอื่นเลยนะฮะเล่าถึงประวัติการทำงานแล้วตอนนี้ปัจจุบันทำหน้าที่อะไรยังไงอยู่บ้างครับ
0: ก็เคยไปลองเป็นเบื้องหน้าแล้วก็หลักๆตอนนี้ก็เป็นเบื้องหลังดีกว่าครับก็เป็นผู้บริหารจริงๆแล้วเป็นลูกจ้างมืออาชีพถ้าเป็นสไตล์ผมก็จะบอกว่าเราอยู่เบื้องหลังเราไม่ได้เป็นคนเบื้องหน้าแต่ว่าเราเป็นผู้บริหารมืออาชีพ
1: ครับ
0: ตอนนี้ก็เป็นรองกรรมการผู้จัดการอยู่ที่เทโรเอนเตอร์เทนเมนต
1: ์ครับ
0: นะครับแล้วก็หลังจากที่ทำงานเป็นลูกจ้างมืออาชีพแล้วเราก็ต้องขยับขยายก็จะมีธุรกิจส่วนตัวนะ
1: คร
0: ับก็ไปหุ้นกับพี่ๆเพื่อนๆตอนนี้ก็ดูหลังบ้านให้กับของนันเน็กนะครับเกษตรสวัสดิ์ปลากระวงนายุทธยาเนี่ยครับช่องนันเน็ก55บนออนไลน์ทั้งหมดแล้วก็ยังมีเป็นที่ปรึกษาที่ต่างๆ3ที่ที่ประมาณนี้
1: ยอดมากเลยฮะรวมถึงเป็นอาจารย์พิเศษด้วย
0: ใช่ครับอาจารย์พิเศษก็จะรับเป็นรายวิชาที่เราถนัดเพื่อที่จะได้นำประสบการณ์แหละครับความรู้ที่หามาของเก่าบวกของใหม่เนี่ยนำมาถ่ายทอดผู้เรียนจะได้นำไปใช้งานได้จริงไม่ต้องเดินผิดเหมือนเรา
1: ไอ้ที่ว่าเดินผิดมันผิดอะไรยังไงท่าไหนครับอาจารย
0: ์เยอะแยะเลยครับจริงๆแล้วในการทำงานการทำธุรกิจที่ผ่านมาเนี่ยประสบการณ์ในอดีตนะครับยังใช้ได้หลายส่วนในปัจจุบัน
1: ครับ
0: แต่ว่าการเรียนเนี่ยเมื่อก่อนนะตอนสมัยเราเรียนนะไม่ได้มีเขียนบอกในตำราว่าจริงๆแล้ววิชาที่เรียนมันมีหมดอายุ

0: ไม่ได้เหมือนกับอาจารย์ไม่ได้เคยบอกมาก่อนว่าเหมือนกับข้างกล่องอาหารนะบอกว่าเฮ้ยเรียนไปเนี่ยอีกนานเท่าไหร่มันจะหมดอายุแต่จริงๆมันมีนะก็ตลอดตอนนี้ที่ทำงานด้านดิจิทัลมาก็สัก22ปีที่ผ่านมาเริ่มต้นล้มลุกคลุกคลานเป็นอีคอมเมิร์ซ5รายแรกในประเทศไทยเลยมั้งที่จ่ายผ่าน Payment Gateway ผ่านอะไรพวกนี้ได้เนี่ยเราก็ลองผิดลองถูกโดนแฮกบ้างอะไรบ้างนะครับจนมาสรุปตอนท้ายเนี่ยใครทำตอนนี้ไปเชื่อมแบบนี้เลยใช้เวลา3วันเสร็จจากที่เมื่อก่อนน่ะต้องเดบ 2-3 เดือนก็บอกเลยว่าไปใช้เจ้านี้เป็นอย่างนี้ค่าฟรีเรทอยู่ที่ประมาณเท่านี้พวกอย่างเงี้ยแหละครับเหมือนเราไปย่อโลกที่เราเรียนมา20กว่าปีแล้วมาผนวกกับปัจจุบันแล้วก็ไปบอกผู้เรียนนักศึกษาหรือว่าคอร์สต่างๆที่เรามีโอกาสแต่ธรรมดาผมไม่ค่อยขายคอร์สเพื่อนก็บอกเหมือนกันแต่ว่าก็จะสอนนักศึกษาซะมากกว่าเพื่อที่ผู้เรียนเนี่ยจะได้นำไปทดลองแล้วก็ใช้จริงเลยนะครับ
1: เขาบอกไอ้ยุคดิจิตอลเนี่ยมันจะต้องรู้จักที่จะ learn to unlearn เรียนรู้ที่จะไม่รู้มันแล้วเรียนทิ้งวิชาต่อๆอะไรมั่งอาจารย์ตอนนี้ที่เป็นวิชาที่แต่ก่อนเนี่ยโอ้โหซึ่งอันนี้อาจจะรวมถึงพ่อแม่ที่บอกเนี่ยลูกๆต้องไปทางนี้ต้องใส่นี้ใส่นี้ใส่นี้แล้วตอนนี้มัน obsolete แล้วมันไม่ใช่ทางแล้วตอนนี
0: ้ก็ยกตัวอย่างที่เราทำงานกันอยู่เนี่ยนิเทศศาสตร
1: ์
0: ดีกว่าสื่อสารมวลชนสิ่งที่เรียนเมื่อจุฬาผมเรียนจบปริญญาโทที่จุฬาตอนปี2002
1: ครับ
0: หมดอายุไปครึ่งหนึ่งได้แล้วครับนะครับแล้วก็ช่วงนี้ครับก็ทำส่งให้อาจารย์หลายๆท่านเหมือนกันว่าธรรมดาณปัจจุบันเนี่ยจะเป็นแมสคอมที่เป็นดิจิตอลนะครับการสื่อสารมวลชนโดยที่ใช้ดิจิตอลเป็นหลักเนี่ยมันไม่ใช่เรียนแค่วิธีการถ่ายทอดอย่างอันนี้ The Speech วันนี้เราพูดคุยกันใช่ไหมครับ
1: ใช่
0: แต่จริงๆอ่ะเวลาเรียน Mass Communication เนี่ยเมื่อก่อนไม่ได้บอกว่าการเขียนแบบนี้แล้วทำยังไงถึงจะเป็นภาษาอื่นได้โดยที่ใช้เครื่องมือ
1: ครับ
0: อย่างตอนนี้เวลาเราทำคลิปอย่างเงี้ยบนลงบน YouTube เสร็จเนี่ย

0: ราก็จะใส่ CC subtitle เนี่ยครับใส่ CC นะครับ close caption เนี่ยเป็นภาษาอังกฤษก่อนแล้วหลังจากนั้นมันก็จะมีเครื่องมือในการแปลเป็นร้อยภาษาให้เลย
1: ครับ
0: แต่เบสแรกหรือว่าฐานแรกเนี่ยเวลาเราพูดภาษาไทยถ้าจะทำคุณจะทำเป็นภาษาอังกฤษก่อนนะครับแล้วเวลาจะทำซับไตเติลอื่นเนี่ยคุณถึงแม้คุณไม่มีความรู้ถ้าเกิดคุณทำภาษาอังกฤษเสร็จเนี่ยคุณสามารถไปจ้างฟรีแลนซ์ออนไลน์อย่างต่อนาทีประมาณสัก5เหรียญคุณจะแปลเป็นภาษาจีนเป็นภาษาเกาหลีภาษาญี่ปุ่นแบบพวกเนี้ยโดยที่คุณไม่ต้องมีความรู้เลยใช้เครื่องมือ
1: บ
0: นออนไลน์คุณครูเคยสอนไหม
1: ในยุคผมไม่มีย
0: ุคผมก็ไม่มีครับก็เลยบอกได้เลยว่าความรู้ที่เราเรียนมาเนี่ยมันมีหมดอายุแล้วถ้าเกิดไม่อัปเดตไม่รีสกิลไม่รีเลิร์นนะครับไม่รีสกิลไม่อัพสกิลของตัวเองไปเรื่อยๆเนี่ยมันหมดอายุ
1: ครับ
0: นี่แหละครับก็เป็นที่มาที่แบบนะ knowledge is never ending เนี่ยครับเป็นตัวหลักเลยผมคิดว่าเรียนแล้วมันต้องใฝ่เรียนรู้ตลอดเวลาแล้วที่สำคัญคือหลังจากเรียนเนี่ยต้องเอามาใช้งานทันที
1: ครับ
0: ใช้งานอย่างเมื่อคู่เนี่ยพูดได้ไปบรรยายเล่าให้ฟังเนี่ยแต่ถ้าเกิดไม่เปิดแล้วไม่ให้นักศึกษาไม่ให้คนเนี่ยลงไปทำจริงๆนะว่าอ่ะเดี๋ยวนี้ถ้าแปลนะ CC นะเบสเป็นภาษาอังกฤษก่อนนะเสร็จแล้วไปจ้างฟรีแลนซ์ยังไงเกิดแล้วเดี๋ยวแพลตฟอร์มต่างๆที่ควรจะไปขึ้นถ้าไปขึ้นที่จีนมี5อันดับแรกแต่ไม่ใช่อยู่ดีๆจะไปเปิดแอคเคาท์ได้เหมือน YouTube คุณต้องไปทำไงอีกเนี่ยแมสคอม
1: ครับ
0: นี่แหละครับแมสคอม
1: ยุคนี้
0: เลยครับ
1: ยุคนี้
0: ยุคเมื่อ5ปีที่แล้วจนถึงปัจจุบันเนี่ยประมาณนี
1: ้โอ้โอเคงั้นเราต้องพูดหรือสื่อสารยังไงให้คนคนนั้นเห็นศักยภาพตัวเองแล้วพัฒนาขึ้นมาเป็นผู้บริหารหรือเขาอาจจะไม่มีแต่เสริมเขาเพื่อให้เขาขึ้นมาให้ได
0: ้ก็อย่างที่เรียนครับชุดแรกเนี่ยในการทำงานเป็นผู้บริหารเนี่ยหรือว่าเป็นอาจารย์สอนเนี่ยเราต้องมีทักษะในการประเมิน
1: ครับ
0: ประเมินคนกันว่าเขาอยู่ในขั้นตอนไหนช่วงการเรียนการศึกษาอันไหนเสร็จแล้วก็มาต่อด้วยว่าเขาถนัดอะไ
1: ร
0: นะครับ right man on the right job เนี่ยเขาต้องถนัดสิ่งที่เขาเป็นสุดครับแล้วหลังจากนั้นมาเราถึงจะเริ่มเติมด้วยอะไรเติมด้วยการให้เขาไปเรียนอย่างตอนนี้ self learning หรือว่าเรียนรู้ด้วยตัวเองนะครับอย่างเวลาการเรียนการสอนผ่านออนไลน์เนี่ยผมก็จะให้กับทีมงานมาตั้งแต่ต้นเลยยกตัวอย่างเช่นทีมวิดีโอทุกคนที่ทำงานของผมทั้งหมดจะต้องจบตัว YouTube Certificate
1: คร
0: ับ ครับ YouTube Certificate มันมีลึกไปถึงว่าถ้าในองค์กรหนึ่งเนี้ยคุณจะต้องเรียนไม่ต่ำกว่า5คนในกรณีที่คุณจะเป็น MCN หรือ Multi Content Network ว่าคุณจะไปดูแลให้ช่องอื่นๆได้เนี่ยคุณต้องมีคนจบ YouTube Certificate ได้กี่คนดังนั้นในการเรียนเนี่ยก็เริ่มต้นโดยจุดประกายเบื้องต้นเปิดให้ดูเล่าให้ฟังสรุปเลยจับมาเรียนเลยนะครับ10กว่าคนนั่งอยู่ในห้องเสร็จก็สอนไปประมาณสัก3ชั่วโมงหลังจากนั้นมาอ่ะ account gmail สมัครให้เรียบร้อยผูกเข้าบริษัทใครได้เซอร์ติฟิเคทถึงจะได้โบนัสก็ผูกไปกับงานเลยดังนั้นก็เป็นเซลฟ์เลิร์นนิ่งเลยครับคือเข้ามาเสร็จเขาก็จะไปเปิดวิดีโอดูบทที่1บทที่2บทที่3 4 5แล้วก็ดูเสร็จทำแบบทดสอบในการประเมินเนี่ยครับทุกคนเนี่ยที่จะมาเป็นของทางฝั่งทีมงานของผมเนี่ยส่วนมากก็จะโดนโจทย์อย่างนี้

0: ครับและงั้นถ้าเกิดจะถามพี่คิมเอาครับไม่เฉพาะเรื่องของกับนักศึกษาที่สอนอยู่เท่านั้นนะฮะแต่ว่ากับทุกๆการที่ทำเนี่ยทักษะในการสื่อสารเนี่ยสำคัญจำเป็นมากน้อยแค่ไหนยังไงฮะและการสื่อสารที่ดีต้องทำไง
1: เนี่ยครับการสื่อสารสำคัญมากๆกับทุกอาชีพโดยอย่างพวกเราครับที่ทำงานเนี่ยเราเป็นนักสื่อสารมวลชนเนา
0: ะ
1: อย่างผมเองก็เนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นของเทโลมีเนี่ยตอนนี้รายการทีวีก็ออนอยู
0: ่
1: ที่ช่อง7นะครับมีทกไม่เถียงมีการ์ตูนดังสุดสัปดาห์มีข้าโง่ในการสื่อสารการสื่อสารนี่มีทั้งผู้อยู่ข้างหน้าอย่างคุณเต้เนี่ยครับเรียกว่าเป็นพิธีกรมืออาชีพเนี่ยก็อยู่ข้างหน้าเพื่อที่จะสื่อสารกับผู้ช
0: ม
1: แต่การสื่อสารที่ดีเนี่ยคนเบื้องหลังเนี่ยถึงแม้ไม่ได้พูดแต่ต้องทำได
0: ้
1: ตั้งแต่ต้นเลยอย่างเช่นคลิปเนี้ยที่เราพูดกันเนี่ยจะตั้งไทเทิลว่าอะไรจะตั้งชื่อของเรื่องว่ายังไงไม่เกิน100ตัวอักษร
0: ครับถ้าเป็นผมก็ต้อง hashtag speech guide hashtag เทคนิคในการพูด
1: จริงๆแล้ว the speech guide เนี่ยต้องไปไว้หลังสุดของ title เลยครับต้องไปไว้หลังสุดของ title เลยครับสมมุติว่าถ้าเป็นผมเนี่ยวันนี้ครับนักสื่อสารมืออาชีพผู้ทำ e-commerce และรายการออนไลน์มีผู้ติดตามเป็นอันดับ3ของประเทศทำอย่างไร the speech
0: โอเค
1: คุณต้องเอา
0: ผมถึงไม่ได้อยู่เบื้องหลังไง ผมถึงอยู่แค่ตรงนี้ไง
1: ไม่ครับอันนี้เป็นสกิลไงครับ เรียนว่าเนี่ยครับวิธีการสื่อสารนี่ขนาดนี้เราคุยกันคนอยู่ข้างหน้าถ่ายทอดแต่ฟังแล้วลื
0: ม
1: แต่การสรุปประเด็นใน title ใน description เนื้อหาข้างในวิธีการใส่แท็กการคีย์เวิร์ดพวกนี้ยกตัวอย่างเนี่ยครับ มันมีศิลปะในของเขาเองดังนั้นเนี่ยผู้อยู่เบื้องหน้าและเบื้องหลังเนี่ยในการสื่อสารเนี่ยณปัจจุบันมันไม่ใช่การพูดอย่างเดียวละจากคนที่พูดมาเนี่ยคุณจะต้องจับใจความแล้วก็ในตัวอักษรที่จำกัดเนี่ย คุณจะต้องพาดหัวให้โดนทำตั้มเนลให้ได
0: ้
1: สองอย่างนี้ก่อนเลยแล้วเดี๋ยวไซต์ข้างใน YouTube มาเพื่อที่จะเสิร์ชเพื่อที่จะทำอะไรพวกนี้มันจะมาต่อเนื่องกับอันนั้นไป
0: ตั้มเนลก็คือพูดให้เป็น
1: รูป
0: น
1: ิ่
0: ง
1: ที่ภาพปกที่เห็นทุกอันเลยทั้ง Facebook YouTube หรือแพทเทิร์นอื่นๆเนี่ยเอา2เรื่องนี้ก่อนนี่แหละครับถามว่านอกเหนือจากการสื่อสารที่ใช้การพูดแล้วเนี่ยการเป็นผู้ฟังก็เป็นอีกส่วนหนึ่งสำคัญมากเพราะว่าคุณจะต้องสรุปเพื่อที่จะออกงานเนี่ยจริงๆคลิป1ชั่วโมงเนี่ยคนฟังจำไม่ได้หมดหรอก
0: ไม่ทัน
1: ครับแต่เบื้องต้นหัวเรื่องมาแล้วได้ไกด์แล้วก็ใน description คุณทำสรุปไว
0: ้
1: ประมาณหนึ่งใส่ time stamp ด้วยว่านาทีนี้คุณจะเจออะไรนาทีนี้คุณจะเจออะไรเป็นการช็อตคัตรัดให้คนเข้ามาดูและที่สำคัญคือมันสามารถสืบค้นในเรื่องนั้นๆได้เจอเนี่ยเป็นทริคในการทำคลิปทำวิดีโอดังนั้นนักสื่อสารถ้าถามผมครับ the speech เนี่ย1การฝึกพูดเนี่ยจำเป็นอยู่แล้วเพราะว่าคุณต้องเป็นโค้ชเพื่อที่จะถ่ายทอดสอนต้องสอนทีมงานได้ต้องไปเล่างานเล่าประสบการณ
0: ์
1: เล่าเรื่องราวที่เขาไม่ต้องมาผิดเหมือนเราอีกนะครับเนี่ยไปเสร็จแล้วก็ต้องให้เขาแชร์กลับมาเพื่อที่จะเราจะรับว่าปัญหานั้นคืออะไรนะครับแต่แล้วก็มาประมวลผลเป็นคนหลังบ้านเนี่ยเพื่อที่จะทำสรุปลักษณะเนี้ยนำไปถ่ายทอดได้อีกนะครับ

0: ่สำคัญคือเราสื่อสารยังไงให้ทีมงานน้องๆลูกน้องทั้งหลายเห็นไปในทิศทางเดียวกับเราแล้วบอกเฮ้ยทำได้เว้ยจริงๆทำได้จริงๆแล้วให้เขาเชื่อแล้วเขาทำ
1: ต้องทำด้วยกันครับชุดแรกก่อนเลยถ้าเป็นผู้บริหารแล้วเราอยู่บนหอคอยนั่งอยู่ในห้องอย่างเดียวไม่ลงไปคลุกฝุ่นด้วยกัน
0: คร
1: ับไม่ลงไปทำงานร่วมกันเนี่ยโอกาสจะสำเร็จจะน้อยเพียงแต่ว่าจะทำยังไงให้ทีมงานเนี่ยคนที่เฉิดฉายเนี่ยได้แสดงศักยภาพเต็มที
0: ่
1: นะครับถ้าถามณปัจจุบันเนี่ยในความเก่งในหลายเรื่องเนี่ยสู้น้องๆไม่ได้ละเช่น TikTok เนี่ยครับ TikTok ของ Telo Digital เปิดมาปีที่แล้วเมื่อเนี่ยครับประมาณกุมภาเนี่ยตอนนี้ตามเกือบ2ล้านฟอลละเราเองเราก็ใช้ความเก่าของเราในการที่เจอคน TikTok เจอผู้บริหารเขาทำให้เราได้รู้ว่าอ๋อ Hashtag ในแต่ละช่วงต้องใช้อะไรจะทำ TikTok ยังไงให้ Growth ก็ต้องใช้มันไม่ได้ดูวิดีโอแล้วน
0: ะ
1: เขาไม่ได้ดูวิดีโอเขาจับแต่ว่าโอเคเป็นประเภทสัตว์เลี้ยงนะเป็นประเภทข่าวเป็นประเภทคนหลักๆที่เขารู้อ่ะเขารู้จาก Hashtag Hashtag อะไรที่ตอนนี้เขาดันอย่างเช่นTikTok อยู่นี้ก็เป็นเรื่องการเรียนใครไปใส่ว่าบทเรียน TikTok คุณก็จะไม่ได้ติดไกด์ไลน์พวกอย่างเงี้ยอันนี้เราอะเก๋าเราอะเรารู้เหลี่ยมรู้ว่าวิธีการทำคอนเทนต์ต้องทำยังไงแต่คนที่ถ่ายวิดีโอวิธีการใส่เอฟเฟกต์วิธีการคิดที่สื่อสารกับเด็กเด็กประมาณครับอายุ2020ช่วงเรนจ์20นะครับเขาต้องถ่ายแบบไหนก็ถึงจะชอบแล้วกลุ่มที่ดูของรายการนี้จะเป็นแมสต่างจังหวัดก็จะเป็นคนละฟิลกับภาพที่เราอยากจะทำอีกพวกนี้ต้องให้เขาเฉิดฉายใช่ไหมครับดังนั้นเราบอกไกด์ไลน์ไปเสร็จดูแล้วก็ดูงานเขาทำผิดไม่เป็นไรผิดก็บอกว่าเฮ้ยเอาใหม่ทำอีกแล้วเดี๋ยวพอทำแล้วมันเก่งขึ้นอ่ะมันจะโดนบางคลิปนี่โหเคยสูงสุดมีอยู่14ล้านวิวอย่างเงี้ย
0: ครับ
1: ครับ
0: โอ้โห

0: อยากจะขอเช็คลิสต์นิดหนึ่งพี่นะฮะน้องๆมปลายน้องๆมหาวิทยาลัยที่ดูอยู่ตอนนี้อยากจะมานั่งเป็นผู้บริหารอย่างพี่คิมเป็นผู้บริหารอาชีพอย่างที่พี่ว่าเนี่ยนะฮะต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้างครับ
1: อ๋ออย่างแรกเลยต้องชอบต้องรักงานที่ทำ อย่างแรกเลยครับแล้วก็ผมก็จะพูดเสมอว่าเลือกสิ่งที่ตัวเองสนใจเลือกสิ่งที่ตัวเองชอบนะครับเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยทุกอาชีพมันมีมุมข้อดี
0: ครับ
1: แล้วก็ข้อเสียอยู่เยอะ
0: ให้เลือกที่สนใจและชอบไม่ใช่เลือกที่เก่งนะเอาที่ชอบและสนใจ
1: ครับ
0: โอเค
1: เอาเลือกที่ชอบที่สนใจก่อนคิดว่าเราไปอยู่อย่างเงี้ยเป็นหลัก10 20ปีแล้วเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยน่าจะโอเคกับอาชีพนี
0: ้ okay.
1: อยู่อันแรกเลือกที่ชอบที่สนใจอันที่2เนี่ยครับอึดความอดทนก่อนเลยความอดทนเพราะว่าการที่จะลงไปรู้และทำเนี่ยมันใช้โอเคมันจะมีคำเปรียบเทียบอย่างนี้ครับว่าเวลาคุณทำอะไรเรื่องเดิมๆเนี่ยจำนวนประมาณ1,000 ชั่วโมงเนี่ยคุณจะเป็นมืออาชีพในเรื่องนั้นๆเป็นคนเก่งในเรื่องนั้น
0: ๆ
1: มันอาศัยความสม่ำเสม
0: อ
1: นะครับอย่างที่หลังบ้านอย่างเงี้ยวิธีการตั้งวิธีการคิดทำคอนเทนต์ต่างๆครีเอทีฟต่างๆเนี่ยคุณต้องทำเรื่องนี้มันสะสมทำมันไปเรื่อยๆมันจะถึงจุดนึงคุณจะมีความเป็นมืออาชีพหรือว่าความเก่งในเรื่องนั้น
0: ๆ
1: ที่สองก็เลยต้องอดทนต้องอึด
0: โอเค
1: ต้องอึดอดทนก่อนนะครับในส่วนที่สามเนี่ยหลังจากนั้นมาคราวนี้จะเป็นเรื่องแนวความคิดทักษะวิธีการใช้ชีวิตการเทรนนิ่งคนวิธีการหาเรื่องใหม่ๆประสบการณ์ใหม่ๆเข้ามา
0: ครับ
1: นะครับ
0: และการสื่อสารนี่อยู่ในเช็คลิสต์นั้นไหม
1: โอ้โหอยู่ในทุกอันเลยครับนะครับของการสื่อสารเนี่ยผมว่าเริ่มต้นมานะครับอย่างหลายอาชีพเลยอย่างอาชีพที่สื่อสารด้วยกันยากสุดน่าจะเป็นโปรแกรมเมอร
0: ์
1: นะครับแต่ว่าวิธีการพูดวิธีการถ่ายทอดกับวิธีเขียนเขาจะคิดลอจิกหรือว่าแนวความคิดเขาเขียนไม่คิดไม่เหมือนเรา
0: โอเค
1: นะครับวิธีการถ่ายทอดของเขาเนี่ยคนที่เขียนโคดดิ้งได้รู้อ่านสคริปต์ได้ละการที่จะขึ้นไปถัดไปคนก็จะขึ้นไปลักษณะเป็นพวก SA หรือว่า System Analyst วิเคราะห์แล้วก็ System Indication 2 อันนี้ต้องใช้ทักษะในการสื่อสารละเอาภาษาโปรแกรมเมอร์ไปคุยกับภาษาคนให้รู้เรื่องแล้วก็ถ่ายทอดไม่ว่าจะเป็นเรื่องพูดเรื่องเก็บ requirement ความต้องการรวมถึงการทำพวก Data Flow Diagram พวกวิซิโอเป็นวิชวลไลซ์ครับการทำวิชวลไลซ์การทำภาพเนี่ยให้เข้าใจกันทั้งสองข้างให้ได้ดังนั้นการสื่อสารเนี่ยผมว่าใช้ทุกอาชีพ

0: ในฐานะผู้บริหารอาชีพครับพี่ขิมครับแน่นอนว่าหลายๆองค์กรหลายหน่วยงานอยากจะเชิญไปร่วมหรืออย่างน้อยมาเป็นที่ปรึกษาก็ยังดีนะฮะหลายๆครั้งพี่ขิมต้องไปพิจารณาต้องไปบอกอ่ะอันนี้ฉันมีไอเดียดังต่อไปนี้ไอ้วิธีการนำเสนอยังไงครับให้เขาซื้อ
1: ครับงานที่ยากเรื่องแรกคือเรื่องคนงานที่ยากอันที่สองสุดก็คือเรื่องขาย
0: ขาย
1: เนี่ยครับใช่ขายหรือการหารายได้เข้าองค์กรหรือการเพิ่มมูลค่าของโครงการหรือว่าตัวเองที่เข้าไปเนี่ยชุดอันที่สองเนี่ยถ้าถามผมเรื่องขายเนี่ยอย่างแรกเลยต้องรู้ว่าเราอ่ะกำลังจะขายอะไรไม่ใช่ไปแล้วต้องไปด้นสด
0: okay. อ
1: ย่างเช่นรู้ว่าที่เนี่ยยกตัวอย่างมีอยู่โครงการหนึ่งนะครับเป็นบริษัททำเกี่ยวกับอาหารเสริม
0: คร
1: ับ ทำทั้งอาหารเสริมทั้งยาเลยครับเขาอยู่ในตลาดหลักทรัพย์เลยก่อนที่จะเข้าไปเราต้องรู้แล้วว่า product สินค้าเขาคืออะไรเขามี pain point หรือว่าจุดที่มีปัญหาคืออะไรบ้าง
0: คร
1: ับ โอ้ยตัวยาดีไฮโซเลเวลทานหมดละวันก่อนเห็นดาราคนนี้ก็ทานดาราคนนี้ก็ทานแต่ว่าไม่ได้จับเข้าไปเป็นโฆษณา
0: คร
1: ับ เราก็ต้องดูว่าเพนพอยต์เขาเป็นอันนี้ซ้ำเสร็แล้วก็เตรียมบุลเลตหลักๆแล้วทำบุลเลตแล้วก็เอาเรื่องที่เราเรียนด้านบริหารการบริหารธุรกิจมาเนี่ยการเรียนปริญญาตรีปริญญาโทเนี่ยส่วนสำคัญหนึ่งเลยผมพูดกับนักศึกษาตลอดว่าเราทำเช็คลิสต์ที่เรียนมาทฤษฎีเนี่ยมีหน้าที่เป็นเช็คลิสต
0: ์
1: นะครับอย่างเช่น 4P 4CSจนตอนนี้มาเป็น 5A ของคอตเลอร์ทั้งหมดอย่างเงี้ย 4P นะครับ 4CS มองคอน sumer เข้ามาแล้วก็ 5A นะครับไล่จนถึงสุดท้ายตอนนี้ไป advocate เพื่อที่จะบอกต่อ
0: ทั้งหมดนี่ขั้นต่ำ
1: ก็
0: มินิมัม
1: ดังนั้นเวลาจะพิชงานที่หลักตัวเลขแบบหลายๆล้านขึ้นไปเป็น10อย่างเงี้ยขึ้นไปเป็น100เนี่ยตัวเช็คลิสต์ที่ไปเรียนมาเนี่ยเอามาใช้เกือบทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ทำกลยุทธ์เนี่ยโยนเข้าไปเอาสิ่งที่เรามีโยนเข้าไปเอาสื่อที่เรามีโยนเข้าไปเอาครีเอทีฟโยนเข้าไปในนั้นดังนั้นเนี่ยในการไปนำเสนอชุดแรกอ่ะต้องมีพวกหัวข้อบุลเลตเนี่ยที่ดีก่อนหลังจากนั้นก็ออกมาเป็นพรีเซนเทชันแล้วแต่ละว่าคุณจะใส่แค่นิดหน่อยแล้วเล่าให้เขาฟังบางอย่างเนี่ยก็เป็นหน้าแล้วก็มีแค่รูปเดียวแต่เนื้อที่จะอธิบายเนี่ยโอ้โหประกอบไปด้วยองค์ความรู้ต่างๆที่เรากั่นกรองมาแล้วเราก็บอกอันนี้คือบุลเลตสำคัญของแคมเปญนี
0: ้
1: เนี่ยครับดังนั้นในการขายชุดแรกรู้ว่าเราจะไปขายอะไร2ทำกันบ้านมาก่อนเอาทฤษฎีเข้าไปจับ3เนี่ยครับการขายวิธีการพูดการสื่อสารต้องเตรียมตัวมาต้องทำกันบ้านมาก่อนนะพอหลังจากนั้นมาก็ซ้อมนิดหน่อยนะครับแล้วก็ลุยเลยก็มีทั้งวินมีทั้งชนะมีทั้งไม่สำเร็จเหมือนกัน
0: เวลาที่ดีที่สุด duration ที่มันไม่เร็วจนกระทั่งจนเกินไปหรือว่าไม่ยืดเยอะจนเกินไปเวลาสักเท่าไหร่ที่ความสนใจคนในการเดียวธุรกิจเนี่ยถือว่าโอเค
1: 5สไลด์แรกก่อนเลย5 presentation แรกสำคัญที่สุดของใน meeting นั้นนะครับ5 presentation แรกเสร็จแล้ว company profile ไม่ต้องเล่าเยอะเปิดด้วยวิดีโอนิดหน่อยพูดแค่5นาทีพอละ
0: ครับ
1: หลังจากนั้นเนี่ยพูดถึงเขาใน5สไลด์แรกสำคัญมากและสุดท้ายมาก็จะไปปิดตอนจบว่ามูลค่าเท่าไหร่จะทำตรงนี้ให้ได้ไม่ได้เมนหลักๆแค่นี้เองครับถามระยะเวลาเหรออยู่ที่ความลึกของงานอย่างบางงานเนี่ยรับ TOR มาเป็นปึกเบื้องเลยก็จะนานหน่อยเพราะว่าความต้องการเขาจะลิสต์มาทีละข้อเลยแต่เราอ่ะควรจะโดนใจที่สุดใน5
0: สไลด์แรก

0: คำถามสุดท้ายนะฮะคุณคิมเชื่อว่าการเรียนรู้เนี่ยไม่มีที่สิ้นสุดแต่ทุกอย่างมันต้องมีจุดจบสิ่งที่คิดว่าจะเป็นสิ่งสุดท้ายที่คุณคิมอยากที่จะเรียนรู้จนสำเร็จคืออะไร
1: ผมเชื่อว่าผมจะเรียนไปเรื่อยๆจนกว่าจะฟังไม่ได้จะอ่านไม่เห็นนะครับจะเรียนไปเรื่อยๆจะพยายามทดลองไปเรื่อยๆอย่างตอนนี้ครับที่เพิ่งเรียนล่าสุดมาปีที่แล้วปีนี้ก็จะเรียนพวกบล็อกเชนครับคริปโตเคอเรนซี NFT
0: ครับ
1: อย่างพวกนี่เหมือนกันครับเนี่ยล็อกอิน MetaMask คือล็อกอินในส่วนของบล็อกเชนมาเสร็จเข้าไปแก้แล้วต้องสเต็กทำเออร์นี่ย้ายโปรโตคอลคนทำโคดดิ้งได้ยังงงครับ
0: ครับ
1: เพราะว่ามันเป็นทักษะคือถ้าอะไรง่ายเนี่ยโอกาสที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มหรือรายได้เนี่ยจะยาก
0: ครับ
1: แต่อะไรที่มันยากมากๆมีความคอมพลิเคทความลึกซึ้งซับซ้อนเนี่ยเราเองตามไม่ทัน
0: ครับ
1: เราเองตามไม่ทันก็จะต้องบิ้วคนรุ่นใหม่แล้วเราเอามาวิเคราะห์เอามาใช้แล้วก็บิ้วเขาต่อไปในทางที่ถนัดอย่างตอนนี้นึงในธุรกิจเองก็บิ้วทำพวก decentralized finance ครับ
0: อ
1: ันนี้ในธุรกิจเลยเพื่อที่จะ disrupt ของเดิมที่เคยทำอยู่เพราะว่าเกมเดิมยังไงก็สู้เจ้าใหญ่ไม่ได้แต่เกมใหม่เนี่ยเจ้าใหญ่ต้องหันกลับมามองเราว่าเฮ้ยตายแล้วไอ้นี่มันทำแบบนี้แล้ว
0: ครับ
1: นี่แหละครับดังนั้นก็ต้อง invest ในคน
0: ครับ
1: invest เขาให้โอกาสเขา grooming เขาสร้างในตัวนี้ขึ้นมาแล้วก็ให้โอกาสดันเขาไปเป็น CEO เป็นอะไรเราก็อยู่เป็นเพิ่งหลังอย่างเดียว

0: สิ่งเหล่านี้ที่ดร.คิมมาแบ่งปันกับเราที่เขารู้ลึกรู้จริงเนี่ยอันนี้ไม่ได้มาด้วยโชคช่วยทั้งหมดนี้มาจากคอนเซ็ปต์ที่ว่าการเรียนรู้ไม่มีสิ้นสุดและแน่นอนครับที่จะต้องส่งต่อคือการสร้างคนซึ่งทักษะในการพูดนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญมากถ้าน้องวันนึงอยากจะรู้ขึ้นมาว่าเอ๊ะเมื่อกี้ที่พูดกันตอนท้ายๆมันคืออะไรนะไปเรียนรู้ไปพัฒนาตัวเองครับน้องๆและเชื่อว่าวันนึงทุกๆคนก็สามารถเป็นดร.คิมได้นะฮะงานวันนี้ต้องขอขอบคุณมากๆนะครับแขกรับเชิญของเรานะครับดร.โชคชัยเอี่ยมฤทธิกายขอบคุณมากครับ
1: ขอบคุณมากครับคุณเต้ครับ

0: อ่ะไหนๆก็มาแล้วโจทย์สุดท้ายนะฮะอาจารย์คิมนี่เป็นสุดยอดโปรเจกต์อยู่แล้วโน้มน้าวยังไงให้น้องๆที่ดูอยู่ตอนนี้ดูต่อๆไปในทุกๆตอนของ The Speech Guide ครับอาจารย์อ่ะว่า
1: ครับรายการ The Speech Guide เนี่ยครับผมคิดว่าเป็นรายการที่เชิญนะครับคนที่มีประสบการณ
0: ์
1: คนที่เป็นตัวจริงนะครับแล้วก็ยิ่งพิธีกรเก่งๆอย่างคุณเต้เนี่ยคอยเรียกว่าดึงกลเม็ดเด็ดพลายต่างๆไม่ว่าจะเป็นวิธีการสื่อสารวิธีการใช้ชีวิตรวมถึงประโยชน์กับตัวน้องๆและผู้ปกครองนะครับอยากจะให้ติดตาม ครับรับชมครับในช่องทางต่างๆเนี่ยครับไปได้มั่นใจว่าที่ดูอยู่เป็นประโยชน์กับคุณแน่นอนและสามารถนำไปใช้ในชีวิตได้ครับ
0: Hashtag Speed Guide Hashtag Code Hashtagเก่งแฮชแท็กทักษะกันมาไม่รู้มาถูกทางหรือเปล่านะฮะแต่ว่านอกรอบเดี๋ยวมาคุยอีกทีแล้วกันนะครับยังไงขอบคุณอาจารย์มากมากเลยครับ
1: ดรคิมครับ
0: และทั้งหมดนี้ครับก็คือ The Speech Guide ในวันนี้นะครับขอบคุณน้องๆทุกคนที่ติดตามนะครับและกลับมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับกับ The Speech Guide กับแขกรับเชิญสุดพิเศษที่เป็นตัวจริงในสาขาวิชาชีพที่เราจะเชิญมานะครับการที่เอาข้อมูลเยอะๆมาย่อยให้มันง่ายๆ
2: อย่างแรกที่สุดที่ทำให้คนสนใจไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามแต่ก็คือดราม่า
0: เทคนิคในการสื่อสารที่จะทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายและสำคัญคือเป็นการสื่อสารเพื่อที่จะหวังเปลี่ยนพฤติกรรมคนเนี่ย
2: คุณเข้าใจเรื่องที่คุณจะพูดก่อนแล้วถ้าเข้าใจเสร็จแล้วคุณไม่ต้องจำสคริปต์สักคำเลยก็ได้สุดท้ายก็ถามข้างในครับว่าอยากเล่าเรื่องอะไร
0: สำหรับวันนี้อาจารย์คิมผมและทีมงานทุกคนสวัสดีครับ

0: รู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7ถึง9ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

สวัสดีค่ะพบกันที่นี่นะคะรายการ AYC Food Fit for Fire พัชรีรักษาวงรับหน้าที่พิธีกรนะคะเอาล่ะค่ะเจาะกันที่เรื่องของภาษาอังกฤษกันเลยหลายๆคนนะคะเวลาไปรับประทานอาหารที่ร้านอาหารนะคะมักจะนึกถึงคำว่า restaurant เป็นคำที่คุ้นเคยกันมากๆเลยนะคะแต่ว่าถ้าจะเป็นร้านอาหารเฉพาะเลยนะคะพิเศษหน่อยเนี่ยเล็กๆหน่อยเนี่ยนะคะเราสามารถใช้คำนี้ได้ค่ะคำว่า diner ก็จะหมายถึงนะคะผู้ที่มารับประทานอาหารก็ได้นะคะหรือว่าจะหมายถึงร้านอาหารเล็กๆนะคะขายอาหารเฉพาะนะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเป็นอาหารที่สะดวกหน่อยเร็วหน่อยนะคะอย่างเช่นตัวอย่างประโยคนี้ we'll have dinner at the local diner we'll have dinnerat the local diner พวกเรานะคะจะไปทานมื้อเย็นกันที่ร้านอาหารท้องถิ่นเล็กๆนะคะหรือว่าจะเป็นร้านอาหารเฉพาะเลยค่ะในประโยคตัวอย่างนี้เนี่ยนะคะจะมีอีกคำศัพท์นึงนะคะที่น่าสนใจแล้วก็จะใกล้เคียงกันกับคำที่นำเสนอในวันนี้นะคะคำว่า dinner นี้เนี่ยนะคะก็แปลว่ามื้อเย็นหรือว่าอาหารค่ำค่ะซึ่งร้านอาหารนะคะที่เป็นร้านในลักษณะดิเนอร์นะเนี่ยจะถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของสังคมอเมริกันเลยก็ว่าได้นะคะเพราะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเจอตามภาคกลางนะคะแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศสหรัฐอเมริกานั่นเองค่ะแล้วก็ไม่ได้เป็นร้านอาหารแนวฟาสต์ฟู้ดซะทีเดียวนะคะแต่ว่าจะเป็นร้านริมทางค่ะที่หน้าตาเนี่ยเมื่อเห็นแล้วเนี่ยจะนึกถึงบรรยากาศในยุค50ค่ะจะเน้นขายอาหารนะคะประเภทง่ายๆเลยอย่างเช่นแฮมเบอร์เกอร์อาจจะมีสปาเกตตี้เฟรนช์ฟรายส์นะคะพวกแซนด์วิชนะคะหรือว่ามีทโลฟค่ะเป็นอะไรที่ง่ายๆแล้วก็เสิร์ฟแบบรวดเร็วเลยค่ะเอาล่ะวันนี้เนี่ยนะคะหมดเวลาของรายการ AYC Food Fit for Fire แล้วอย่าลืมนะคะใครที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับภาษาอังกฤษเนี่ยสามารถที่จะเขียนเข้ามาหากันได้เลยนะคะที่อยู่ของเราด้านล่างตรงนี้ค่ะส่วนวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ

0: วัสดีค่ะ
1: กลับมาพบกันในช่วงเวลาเย็นๆแบบนี้นะครับกับผมอาจารย์เอครับและ
0: เอพัชรีรักษาวงเคนสแบร์เกอร์ค่ะ
1: พี่โยครับเราอยู่กันที่การสัมภาษณ์บริษัท Carryam ซึ่งดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการลงทุนนะครับการจัดหาและธุรกิจทุกรูปแบบในต่างประเทศนะครับเขาจัดหาครูต่างชาติ
0: ว้าวแล้วก็เอาครูเนี่ยนะคะที่ผ่านกระบวนการฝึกอบรมเรียบร้อยแล้วไปสอนโรงเรียนต่างจังหวัดที่ด้อยโอกาส
1: โอ้โหดีมาก
0: ประทับใจมากๆเลย
1: ครับ
0: เอาล่ะคราวนี้เนี่ยนะคะมาที่เรื่องของเอกสารในการสมัครงานกันบ้างเอกสารสำคัญเลยนะคะที่ขาดไม่ได้ก็คือประวัติของผู้สมัครงานนั่นเองภาษาอังกฤษก็คือเรซูเม่หลายๆคนคุ้นเคยกับคำนี้อย่าอ่านผิดนะจริงๆแล้วอ่านได้สองแบบเรซูเม
1: ่
0: แล้วก็จะมีคำว่า resume เนาะ
1: โอ้จะคนได้ยินบ่อยแต่อาจจะไม่ทราบครับว่าเป็นคำศัพท์อเมริกันที่มีรากฐานมาจากฝรั่งเศส
0: นั่นแหละค่ะถึงอ่านแบบเพี้ยนๆแปลกๆนิดนึงนะคะ resume อีกคำหนึ่งนะคะที่ใช้ได้เช่นเดียวกันก็คือคำว่า personal data บางทีเราก็จะได้ยิน profile ก็ได้นะคะแต่ว่า personal data คำนี้เนี่ยทางฝั่งอเมริกันเนี่ยเขามักจะชอบใช้กันแต่ถ้าเป็นฝั่งอังกฤษนะคะ CV นี่ย่อมาจาก curriculum vitae ซึ่งเป็นคำที่คนอังกฤษใช้เรียก resume หรือว่าบางครั้งนะคะเราก็อาจจะเจอคำว่า bio data ซึ่งก็จะมาจากคำเต็มๆเลยว่า biographical data จะหมายถึงประวัติที่ย่อลงมานิดนึงนะคะเอาล่ะเรามาดูประเด็นอื่นๆกันบ้างนะคะอย่างเช่น to resume doing something ก็เป็นการที่ว่าเราจะดำเนินต่อไปในสิ่งที่เราค้างอยู่ที่เราทำค้างอยู่นะคะตัวอย่างประโยคค่ะ after Jenny took a nap for a while she resumed finishing her resume ก็แปลว่าเนี่ยนะคะ Jenny เนี่ยกำลังร่างเรซูเม่อยู่ปรากฏว่าเธอไปนอนหลับสักพักหนึ่งตื่นมาแล้วเธอก็ทำต่อนั่นก็คือ to resume doing something ก็คือกลับมาทำต่อนั่นเองค่ะ
1: ครับและสำหรับวันนี้นะครับต้องขอขอบพระคุณนะครับสำหรับผู้สนับสนุนรายการของเรา

ตามสื่อไทยนะครับก็จะมีรายงานข่าวเกี่ยวกับแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นที่จังหวัดเชียงรายใช่ไหมครับซึ่งเป็นแผ่นดินไหวที่แรงที่สุดในรอบ70ปีและตามสื่อไทยเนี่ยก็เขียนว่ามีแรงขนาด 4.5 ริกเตอร์ถูกไหมครับเหมือนใช้คำว่าริกเตอร์เหมือนเป็นหน่วยวัดเหมือนหลักกิโลเมตรแต่จริงๆแล้วนะครับถ้าเราจะวัดความแรงของแผ่นดินไหวเราควรจะใช้เต็มคำซะมากกว่านั้นนะครับแทนที่จะใช้คำว่า Richter เฉยๆเนี่ยควรจะใช้คำว่าในภาษาอังกฤษคือ Richter scale Richter scale หรือถ้าเป็นภาษาไทยนะครับก็คือตามมาตรา Richter นะครับยกตัวอย่างเช่น An earthquake measuring 2.5 on the Richter scale occurred in Chiang Rai province จนอีกครั้งนะครับ An earthquake measuring 2.5 on the Richter scaleoccurred in Chiang Rai province ประโยคนี้ก็หมายความว่าแผ่นดินไหวที่มีแรงขนาด 2.5 ตามมาตราริกเตอร์เกิดขึ้นในจังหวัดเชียงรายครับถ้าเราจะค้นตามสื่อต่างๆในต่างประเทศเนี่ยผมบอกได้เลยนะครับว่าในสมัยนี้เนี่ยมีประเทศน้อยที่ยังใช้คำว่าริกเตอร์หรือริกเตอร์สเกลอยู่นะครับประเทศไทยเป็นหนึ่งในจำนวนน้อยๆเนี่ยที่ยังใช้คำว่าริกเตอร์อยู่ประเทศอื่นๆนะครับเมื่อเขาพูดถึงความแรงหรือการวัดความแรงของแผ่นดินไหวเนี่ยเขาจะวัดตามมาตรวัดแบบ magnitude นะครับถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็คือ moment magnitude scale moment magnitude scale ครับยกตัวอย่างเช่น a moderate 4.8 magnitude earthquake hit Mae Sui district of Chiang Rai ทวนอีกครั้งนะครับ a moderate 4.8 magnitude earthquakeHit Mae Sui District of Chiang Rai ประโยคนี้ก็หมายความว่ามีแผ่นดินไหวหนักขนาด 4.8 magnitude เกิดขึ้นที่อำเภอแม่สวยของเชียงรายครับแต่ถ้าสมมุตินะครับว่าเราเจอข่าวเนี่ยที่ไม่ได้ระบุมาตรวัดหรือหน่วยวัดที่ชัดเจนนะครับเราแค่เขียนว่าแผ่นดินไหวนั้นเกิดที่ไหนแรงแค่ไหนแค่นั้นก็เพียงพอแต่ถ้าสมมุติเอานะครับว่าในข่าวนั้นๆเนี่ยระบุหน่วยวัดหรือมาตรวัดที่ชัดเจนเนี่ยควรจะมีคำว่าตามมาตราเสมอนะครับถึงจะถูกต้องวันนี้เสียดายนะครับเราก็หมดแล้วเนี่ยวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ AYC Food Fit for Fight นะคะวันนี้ค่ะเอก็มาอยู่ที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยนะคะเราก็ยังมีเรื่องราวเกี่ยวกับท่าเรือแล้วก็การขนส่งทางน้ำอีกเยอะแยะเลยนะคะที่น่าสนใจนำมาฝากคุณผู้ชมค่ะเราเคยพูดถึงแล้วนะคะคำว่า port P-O-R-T port นี้เนี่ยนะคะจะหมายถึงท่าเรือค่ะและท่าเรือกรุงเทพแห่งนี้ล่ะค่ะถือว่าเป็นท่าเรือแม่น้ำหรือว่า river port รวมถึงเป็นท่าเรือแห่งแรกของประเทศไทยอีกด้วยนะคะส่วนท่าเรือที่ตั้งอยู่บริเวณทะเลนั้นเนี่ยเขาเรียกกันว่า sea port หรือว่าจะเป็น deep sea port ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะท่าเรือแหลมฉบังเนี่ยแหละค่ะเป็นตัวอย่างเลยแล้วเมื่อพูดถึงคำว่า port แล้วนะคะทำให้นึกถึงPort of call Port of call ก็คือท่าเรือที่แต่ละประเทศนะคะจะกำหนดให้เป็นจุดจอดเรือค่ะถ้าหลายจุดก็จะใช้คำว่า ports of call อย่างเช่น Bangkok port is one port of call for tourists on their way to Koh Samui, the Andaman Sea, Singapore, Vietnam and Europeประโยคนี้ก็แปลว่าท่าเรือกรุงเทพนะคะเป็นจุดจอดเรือแห่งหนึ่งสำหรับนักท่องเที่ยวนะคะที่จะไปสู่เกาะสมุยจะเดินทางไปฝั่งทะเลอันดามันนะคะหรือว่าประเทศสิงคโปร์เวียดนามหรือว่าจะเป็นทวีปยุโรปค่ะการกำหนดนะคะให้ท่าเรือใดเนี่ยเป็นจุดจอดหรือว่า port of call ค่ะก็จะส่งผลดีต่อการจัดกิจกรรมของประเทศนั้นๆด้วยละค่ะอย่างเช่นกำหนดให้ท่าเรือกรุงเทพเนี่ยเป็นจุดจอดเรือท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวนะคะก็จะมีโอกาสได้เที่ยวรอบๆกรุงเทพมหานครค่ะรวมไปถึงทางด้านโลจิสติกส์กันด้วยนะคะที่ท่าเรือกรุงเทพเนี่ยยังคงเป็นท่าเรือหลักในการเข้าเทียบท่า Port of Call อยู่ตอนนี้ด้วยละค่ะนอกจากนี้นะคะ Port of Call อาจจะใช้กับการเดินทางอื่นๆได้อีกด้วยแหละอย่างเช่นการเดินทางด้วยเครื่องบินที่จะหมายถึงจุดจอดเครื่องบินนะคะจุดต่อเครื่องก็ได้เนาะเอาละค่ะวันนี้ได้ความรู้ไปเยอะแยะเลยขอบคุณมากๆเลยที่ติดตามชมรายการของเรานะคะแล้วก็จะต้องขอขอบพระคุณด้วยค่ะการท่าเรือแห่งประเทศไทยวันนี้เอพัช

0: สวัสดีครับ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ค่ะ
0: กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับคุณผู้ชมครับกับผมอาจารย์เอกิตติพัฒน์เสริมทองและ
1: and my name is เอพัชรีรักษาวงเคนสแบร์เกอร์เอาล่ะค่ะตอนนี้เนี่ยเราก็จะมาพูดถึงเรื่องของการสมัครงานพอพูดถึงเรื่องของการทำงานสิ่งแรกๆเลยที่ผู้สมัครนะคะหรือว่าผู้ว่าจ้างเนี่ยจะต้องพิจารณาก็คือเรื่องของเงินเดือนเป็นสิ่งสำคัญไหมพี่เอ
0: โอ้ที่สุดแล้ว
1: ค่าตอบแทนนะคะซึ่งเงินเดือนเนี่ยภาษาอังกฤษใช้คำว่า salary เป็นค่าจ้างนะคะที่ได้รับเป็นรายเดือนไปและอีกคำศัพท์หนึ่งนะคะที่น่าสนใจก็คือคำว่า wage หรือว่า wages จะหมายถึงค่าจ้างหรือว่าค่าแรงที่ได้รับเป็นรายชั่วโมงหรือว่าเป็นรายวัน
0: แล้วก็อีกอันนึงนะฮะที่ทุกคนอยากได้นะครับสำหรับงานขายก็จะมีcommission
1: โอ้
0: commission นะครับก็ให้การในระหว่างการที่เกิดการขายของนะฮะแบบนี้นะครับก็แบ่งเป็นเปอร์เซ็นต์กำไรกันนะฮะแล้วก็อีกคำหนึ่งนะครับที่เกี่ยวข้องกับค่าตอบแทนนั่นก็คือสิ่งที่ทุกคนตั้งตารอคอย
1: ค
0: ือ โบนัส
1: แน่นอนที่สุดเลยนะคะก็คือเงินพิเศษที่ได้รับนอกเหนือจากเงินเดือนล่ะค่ะแต่ในบางบริษัทนะคะจะมีสิ่งที่เรียกกันว่า fringe benefits ก็คือผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆนอกเหนือจากเงินเดือนหรือว่าค่าจ้างค่ะ
0: ครับเช่นบริษัทที่มีรถรับส่งเนี่ยนะครับก็จะมีที่พักฟรีให้นะครับมีสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลต่างๆนะครับแล้วก็ยังมีคำที่ใกล้เคียงแบบนี้ด้วยใช่ไหมน้องเอ
1: ๋มีด้วยนะคะแล้วนั่นก็คือคำว่า perks perks นะคะ perk perks ซึ่งก็ย่อมาจากคำว่า perquisite นะคะซึ่งหมายถึงเงินเพิ่มหรือว่าสิ่งที่ได้มาโดยสิทธิพิเศษนอกเหนือจากเงินเดือนปกตินะคะอาจจะเป็นพวกทิปต่างๆนี่ก็ถือว่าเป็น perquisite ได้เช่นเดียวกันนะคะหรือว่ามีรถประจำตำแหน่งเป็นต้น
0: ครับก็คือมีสิทธิพิเศษที่เพิ่มขึ้นมานอกเหนือจากข้อกำหนดกฎเกณฑ์ที่ตกลงกันไว้หมดเวลาแล้วเองโอ้โหเราก็ต้องกลับมาพบกันใหม่นะครับสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนในช่วงนี้นะครับ
1: ค่ะแล้วก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะคุณผู้ชมด้วยที่ติดตามรายการของเราอยู่ค่ะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีนะคะ
0: สวัสดีครับ

วัสดีครับกลับมากับรายการ AYC Food Fit for Fight ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาในร้านอาหารบ้านวัชราชัยอย่างเช่นเคยนะครับคงไม่มีใครหรอกนะครับที่ไม่รู้จักคำว่าเซลฟี่ถูกไหมครับซึ่งเซลฟี่เนี่ยก็คือวิธีการถ่ายรูปตนเองเนี่ยจากผ่านมือถือนะครับหรือกล้องดิจิทัลจริงๆแล้วนะครับคำว่าเซลฟี่เนี่ยมาจากคำว่าเซลฟ์ที่แปลว่าตนเองอยู่แล้วนะครับเติม suffix ie เข้าไปด้วยก็เป็นเซลฟี่ที่แปลว่าถ่ายรูปด้วยตนเองคำนี้นะครับก็เริ่มใช้เปลี่ยนแพร่หลายนะตั้งแต่ปี2012แล้วนะครับจนเป็นคำยอดฮิตในปี2013และบรรจุเป็นคำใหม่เกิดขึ้นใน2014ครับจากคำว่าเซลฟี่นั้นนะครับในสมัยนี้มีอีกคำหนึ่งที่เพิ่งเกิดขึ้นมาใหม่นะครับคือคำว่าอัสซีอัสซีก็มาจากคำว่าอัสที่แปลว่าพวกเราหรือเรานั่นนะครับดังนั้นอัสซีเนี่ยมีความหมายใกล้เคียงกับคำว่าเซลฟี่อัสซีนี่ก็คือถ่ายรูปคณะด้วยตนเองโดยที่ไม่ต้องพึ่งพาคนอื่นหรือไม่ต้องให้คนอื่นมาถ่ายให้นะครับจากนั้นขึ้นมาก็ยังจะมีกลุ่มคนในโซเชียลมีเดียที่ชอบถ่ายรูปอาหารหรูๆแพงๆหรือสถานที่ท่องเที่ยวหรูๆแพงๆที่ตัวเองไปเที่ยวเพื่ออัปโหลดมาและมาโชว์ให้เพื่อนๆเห็นนะครับซึ่งหลายคนอาจจะคิดว่าเป็นการโชว์ออฟหรือเป็นการอวดขึ้นมานะในภาษาอังกฤษเนี่ยเกิดคำนี้ขึ้นมานะครับคือคำว่า braggy braggy นะครับมาจากคำว่า brag brag ที่แปลว่าคุยโอ้อวดขึ้นมานะครับส่วนอีกคำหนึ่งที่ผมเชื่อแล้วกันนะว่าแฟนรายการเคยเห็นแต่สับสนว่ามันคืออะไรนะครับคือคำว่า hashtag คำว่า hashtag จริงๆแล้วนะครับเป็นเครื่องหมายที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งถ้าเครื่องหมายที่เห็นอยู่ตรงนี้เนี่ยที่เรียกว่า hashtag เนี่ยอยู่หน้าคำอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับในโซเชียลมีเดียเนี่ยเป็นการจับเป็นหมวดหมู่หรือ grouping คำนั้นๆหรือกลุ่มหมู่คำนั้นๆนั่นนะครับเพื่อเวลาเราจะค้นหาเรื่องราวในเกี่ยวกับคำนั้นๆเนี่ยจะค้นหาได้ง่ายขึ้นครับส่วนคำสุดท้ายที่น่าสนใจในวันนี้นะครับคือคำว่า catfish catfish นะครับคำว่า catfish โดยทั่วไปที่เรารู้จักก็คือปลาดุกแต่เมื่ออยู่ในโซเชียลมีเดียหรือออนไลน์เนี่ย catfish เนี่ยจะพูดถึงบุคคลที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นักที่มาของคำว่า catfish ในแง่มุมตรงนี้นะครับมาจากร้านอาหารทะเลบางแห่งที่มาคาสวายที่เรียกว่า Vietnamese catfish Vietnamese catfish แทนอาหารทะเลที่แพงกว่าเพราะเป็นการหลอกลวงเขานั่นนะครับเสียดายนะครับวันนี้เวลาของเราก็หมดแล้วนะครับพบกันทุกวันอังคารถึงวันศุกร์นะครับกับรายการ AYC Food Fit for Fight ต้องขอขอบคุณนะครับที่เป็นผู้สนับสนุนของรายการของเราวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

วัสดีค่ะได้เวลารายการ AYC Food Fit for Five กันแล้วนะคะและแน่นอนเลยนะคะว่าผู้ลงทุนหรือว่านักลงทุนเนี่ยเมื่อลงทุนไปแล้วเนี่ยจะต้องนึกถึงเรื่องของผลกําไรแน่นอนเลยนะจริงๆแล้วเป็นประเด็นที่สําคัญเลยนะคะสําหรับนักลงทุนภาษาอังกฤษมีสํานวนนี้ค่ะ throw out a sprat to catch a mackerel หรือว่าจะเป็น set a spratTo catch a mackerel. Sprat เนี่ยนะคะก็คือปลาทะเลขนาดเล็กหน่อยนะคะความหมายของสำนวนนี้เนี่ยก็คือว่าการที่จะลงทุนน้อยๆเนี่ยแต่ว่าเราเนี่ยมักจะหวังผลมากกว่าที่ได้ลงทุนไปค่ะการให้อะไรเพียงเล็กน้อยโดยหวังว่าจะได้ของที่ดีกว่ามีค่ามากกว่าเป็นการตอบแทนค่ะถ้าเป็นสำนวนไทยนะคะก็คือการหวานพืชเพื่อที่จะหวังผลนั้นเองล่ะค่ะซึ่งที่มาของสำนวนนี้เปรียบกันนะคะกับการจับปลาค่ะก็คือเวลาตกปลาเนี่ยก็จะใช้ปลาตัวเล็กนะคะเป็นเหยื่อเพื่อที่จะให้จับปลาตัวใหญ่ได้ก็เหมือนกันกับการที่เราลงทุนน้อยเพื่อหวังว่าเราจะได้ผลกำไรกลับคืนมาอย่างเยอะแยะเลยนะคะมาดูตัวอย่างเป็นประโยคภาษาอังกฤษค่ะ Tom set a sprat to catchA mackerel when he sent a present to his rich aunt. หรือว่า Tom threw out a sprat to catch a mackerel when he sent a present to his rich aunt. Tom เนี่ยส่งของขวัญไปให้คุณป้าที่จะแบบว่ามีตังค์เยอะแยะเลยนะคะก็เป็นการที่จะแบบว่าลงทุนไปเล็กน้อยนะคะซื้อของขวัญให้คุณป้าแต่ว่าก็หวังผลกำไรเยอะแยะเลยนะคะหวังว่าคุณป้าอาจจะให้เงินกลับมาเยอะๆค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการกันแล้วนะคะพบกันใหม่ในครั้งต่อไป AYC Food Fit for Five วันนี้ขอบคุณครับลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับ
1: พบกันอีกเหมือนเดิมนะคะพี่เอและเอนะคะรายการ AYC Food Fit for Five ค่ะ
0: เรายังคงอยู่กันที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยนะครับน้องเอมีเรื่องราวดีๆที่เกี่ยวข้องกับการขนถ่ายสินค้าให้เรียนรู้อีกมากทีเดียวล่ะครับ
1: ใช่ค่ะและถ้าพี่เอนะคะหรือว่าคุณผู้ชมนะคะต้องการที่จะนำเข้าหรือว่าอาจจะเป็นส่งออกสินค้านะคะพี่เอนับถึงอะไรเป็นอันดับแรกเลย
0: นำเข้าส่งออกผมก็นึกถึงเรื่องของชิปปิ้ง
1: ถูกต้องแล้วค่ะ
0: การนำสินค้าส่งสินค้าเข้าส่งสินค้าออกนะครับเราก็จะนึกถึงบริษัทชิปปิ้งนะครับหรือที่หลายคนเนี่ยนะฮะก็จะเรียกคำว่าชิปปิ้งสั้นๆแต่จริงๆแล้วมาจากคำว่าชิปปิ้งคอมพานีนะครับหรือว่าชิปปิ้งเอเจนต์
1: แต่ปัจจุบันนี้เนี่ยนะคะมีธุรกิจอีกรูปแบบหนึ่งนะคะที่เรียกกันว่า freight forwarder ที่จะทำหน้าที่นะคะเป็นธุระแทนผู้ส่งออกและผู้นำเข้าตั้งแต่การจองระวางเรือนะคะการบรรจุสินค้าหรือว่าภาษาอังกฤษใช้คำว่า packing บริการจัดหาคลังพักสินค้า warehouse การให้มาด้านแรงงานขนถ่ายสินค้านะคะ Steve Doring รวมถึงนะคะการให้คำปรึกษาในเชิงธุรกิจแก่ผู้นำเข้าและก็ส่งออกอีกด้วยนะคะเรียกเป็นว่าบริษัทให้บริการแก่ลูกค้ามากมายเลยนะคะผ่านวิธีการสุรากากรด้วยค่ะ
0: โอ้โหแบบนี้นะครับการนำเข้าส่งออกก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปนะครับเพราะเรามีบริษัทที่ทำให้แบบครบวงจรทีเดียวครับคุณผู้ชมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: และที่ทราบมานะครับการท่าเรือแห่งประเทศไทยของเรานะครับในขณะนี้ครับเรามีระบบที่เรียกว่า e-port นะครับซึ่งลดขั้นตอนยุ่งยากมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนในเรื่องของการจัดเอกสารนะครับข้อมูลการขนส่งสินค้าเส้นทางเดินรถการคำนวณค่าใช้จ่ายอื่นๆนะครับแล้วก็ยังมีการคำนวณทุกเรื่องแบบนี้ในเว็บไซต์ของการท่าเรือด้วยครับ
1: หมดนี้เนี่ยก็เพื่อที่จะให้มีมาตรฐานการบริการเป็นสากลแล้วก็อำนวยความสะดวกทางภูมิภาคเพื่อต้อนรับ AEC หรือว่า ASEAN Economic Community ที่จะเกิดขึ้นปลายปี2015นั่นเอง
0: ถูกต้องครับขอบคุณการท่าเรือแห่งประเทศไทยนะครับที่สนับสนุนรายการของเราด้วยดีตลอดมา
1: ใช่แล้วค่ะวันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่ครั้งต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: สนับสนุนโดย

0: สวัสดีค่ะครับวันนี้เราจะลองไปฟังความรู้สึกของครูต่างชาติที่ได้มีโอกาสสอนนักเรียนไทยกันบ้าง Hello Teacher Bob As a foreign teacher what are some challenges you face in teaching the students
1: Teaching here in Thailand is very different to back where I come from in a class you have many different levels very few that have a very good command in English and you have quite a few that the English is reasonable and then you have an amount that English is very poor. For me, teaching the ones with a very good command, I would set separate sheets for them and teach to the majority.
0: Finally, if you can give some words of encouragement to our viewers or to your students.
1: I think one of the most important things for students who want to learn English and have a good command in the language is to watch films, read books in English, and study as much as they can with the language. That's a good way forward. And when they go into the local community, they will be speaking Thai. So it's important that it's within the English language. This will definitely move you forward.
0: ปัญหาหลักเลยนะคะตามที่ Teacher Bob ได้เล่าให้เราได้ฟังกันก็คือว่าเด็กไทยเนี่ยมักจะขี้อายกันเนาะก็เลยส่งผลต่อการฝึกหรือการพูดภาษาอังกฤษออกมาทำให้นึกถึง2คำนี้เลยค่ะคำแรกเลยค่ะ shy แปลว่าขี้อายนะคะหรือว่าเขินก็ได้ที่จะทำบางสิ่งบางอย่างนะคะไม่กล้าที่จะทำนั่นเองค่ะอีกหนึ่งคำก็คือคำว่า embarrassed ก็หมายถึงอาการอายนะคะแต่ว่าจะเป็นความรู้สึกของการอายแบบหน้าแตกซะมากกว่าหรือว่าถ้าพูดง่ายๆเลยก็คืออับอายขายหน้าละค่ะแต่การพูดภาษาอังกฤษนะคะจะต้องอย่าอายกันนะแล้วก็พูดผิดเนี่ยไม่ถือว่าเป็นอะไรเลยนะ We learn from our mistakes ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะได้เวลาแล้วรายการ AYC Food Fit for Fire นะคะทุกคนก็คงทราบกันดีอยู่แล้วเนาะว่าในปีพุทธศักราช2558เราก็จะก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนซึ่งวันนี้ค่ะเราก็จะเริ่มต้นปูทางเพื่อเตรียมความพร้อมแล้วก็เตรียมความรู้เกี่ยวกับเรื่องของอาเซียน community เราก็ทราบกันดีว่าประเทศไทยเนี่ยอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือว่าถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็คือ Southeast Asia ซึ่งประกอบไปด้วยทั้งหมด11ประเทศด้วยกันนะคะแล้วนอกจากนี้แล้วเนี่ยภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของเราเนี่ยยังแบ่งภูมิศาสตร์ออกเป็นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แผ่นดินใหญ่ซึ่งถ้าเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยเขาใช้คำว่า mainland southeast asia mainland ก็จะแปลว่าแผ่นดินใหญ่นะคะหรือว่าที่เราคุ้นเคยว่า indochinaIndochine ค่ะ Indochina โดยคำว่า Indochina เนี่ยจะเรียกขึ้นเพื่อที่จะเน้นความสำคัญแล้วก็อิทธิพลของประเทศอินเดียแล้วก็ประเทศจีนซึ่งตั้งขนาบอยู่และแน่นอนเลยนะคะว่าปัจจุบันนี้เนี่ยคนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยก็รับเอาวัฒนธรรมของทั้งสองประเทศเนี่ยมาใช้ในชีวิตปัจจุบันกันด้วยแล้วก็ผสมผสานกันนะคะจนเป็นวัฒนธรรมของตัวเองค่ะและอีกภูมิศาสตร์หนึ่งนะคะก็คือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สมุทรหรือว่า Maritime Southeast Asia ทิ้งท้ายวันนี้ด้วยคำนี้คำว่า located ที่หมายถึงตั้งอยู่ณที่จุดๆอะไรก็ว่าไปเราใช้เมื่อเวลาที่เราพูดถึงที่อยู่ของสถานที่ค่ะซึ่งใช้ในลักษณะที่เป็นทางการแต่ว่าก็จะให้ความหมายนะคะที่ชัดเจนกว่าโดยจะต้องมีนะคะ verb to be verb ช่วยก่อนคำว่า located เสมอเลยค่ะอย่างเช่น Thailand is located in Southeast Asia ประเทศไทยตั้งอยู่ในแถบภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ค่ะอีกหนึ่งประโยคตัวอย่างค่ะ My house is located in the Sukhum Wit area บ้านของฉันตั้งอยู่ย่านสุขุมวิทค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วขอขอบคุณนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ดีค่ะคุณพ่อคุณแม่และผู้ปกครอง
1: และน้องๆที่น่ารักทุกคนพบกับรายการ
0: English Level Up ครูพี่แนท
1: ครูพี่นุ่น
0: มาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆทุกคนแล้วค่ะ
1: น้องๆเคยสงสัยหรือสับสนกันไหมคะว่าเมื่อไหร่เราจะใช้คำว่า little a little few a few หรือ a bit of ที่แปลว่าเล็กน้อยนั่นเองค่ะ
0: วันนี้ครูพี่แนทกับครูพี่นุ่นมีคำตอบค่ะทีนี้นะคะเรามารู้จักกับ4คำแรกกันก่อนค่ะคือคำว่า little กับ a little few กับ a few ที่แปลว่าเล็กน้อยนั่นเองค่ะคำว่า little กับ a little นะคะเราจะใช้กับคำนามที่นับไม่ได้ค่ะส่วนคำว่า few กับ a few เราจะใช้กับคำนามนับได้ที่เป็นพหูพจน์พหูพจน์ก็คือมีหลายสิ่งนั่นเอง
1: คำนามนับได้นะคะภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า countable noun นั่นเองค่ะมาจากคำว่า count ที่แปลว่านับable ที่แปลว่าสามารถรวมกันเป็น countable noun แปลว่านามนับได้นั่นเองค่ะตัวคำนามนับได้นะคะ

0: เราสามารถใส่จำนวนวางไว้ข้างหน้าคำนามนั้นได้ด้วยค่ะยกตัวอย่างเช่น one book หนังสือ1เล่มหรือ a book นั่นเองนะคะหรือ two cats แมว2ตัว three pens ปากกา3ด้ามนั่นเองค่ะ
1: แล้วคำนามนับไม่ได้นะคะในภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า uncountable noun ค่ะคำว่า un แปลว่าไม่นะคะคำว่า countable แปลว่านับได้รวมกันเป็น uncountable noun นามนับไม่ได้นั่นเองค่ะคำนามนับไม่ได้เหล่านี้นะคะเราก็จะไม่สามารถระบุจำนวนของเขาได้ค่ะว่าเขามีกี่ชิ้นกี่อันกี่สิ่งตัวอย่างเช่นของเหลวต่างๆค่ะน้ำนมเกลือน้ำตาลเหล่านี้เป็นคำนามนับไม่ได้ค่ะ
0: ถ้าเข้าใจแล้วนะคะเราลองมาดูตัวอย่างการใช้ few a few little กับ a little กันค่ะคำว่า few หรือ a few นะคะจะบวกคำนามนับได้พหูพจน์นั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่นถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าฉันมีหนังสืออยู่ไม่กี่เล่มภาษาอังกฤษเราจะพูดว่า I have a few books เห็นไหมคะ books เติม s เป็นคำนามนับได้พหูพจน์นะคะเราเลยใช้คำว่า a few นั่นเองค่ะ
1: ส่วนคำว่า little นะคะคำว่า little กับ a little เนี่ยเราจะใช้กับคำนามที่นับไม่ได้ค่ะตัวอย่างเช่นครูเพชรจะบอกว่าครูพี่เน็ตมีน้ำอยู่นิดหน่อยเราจะพูดว่า I have a little water เห็นไหมคะคำว่า water เป็นคำนามนับไม่ได้นะคะเราเลยใช้คำว่า little นั่นเอง
0: พี่นุ่นอยากจะชวนน้องๆไปพบกับรายการ Chris Jobs กันค่ะแล้วอย่าลืมสังเกตนะคะว่ามีคำว่าfew, a few, little หรือ a little ตรงไหนกันบ้างไปดูกันเลยค่ะ
2: โอเค next please
3: hello sir
2: it's you again huh
3: yes
2: all right welcome back so what can I do for you today
3: what do you like to do sir
2: no I mean is like how can I help you today
3: oh today I would like to apply for secretary position.
2: So secretary, not security, right?
3: Yes, secretary.
2: All right. Okay, so tell me a little bit about your education, please.
3: ครั้งที่แล้วบอกให้พูดยาวๆตื่นเต้นจังเลย Okay. Kindergarten I studied Anuman Minai and World Premise the
2: Home. Can you speak up, please?
3: Speak up?
2: Yes.
3: Speak up, okay. Kindergarten I...
2: No. Sit down.
3: Oh, sit down.
2: But speak up.
3: But speak up.
2: Yeah. No. Sit down, but speak up.
3: Sit up and speak up.
2: Why?
3: Why?
2: Sit down. Why? ดูมานานแล้วเนี่ย
3: พี่มาทำอะไรอะคะ
2: มาสมัครงานกับเธอมั้ง
3: อ้าว
2: มาช่วยเธอสิ
3: หรอคะ
2: แล้วเธอจะลุกนั่งทำไมเนี่ย
3: ก็เขาบอกว่าให้ speak up ก็ให้ยืนขึ้นแล้วก็พูดไงคะ
2: อ
3: ๋
2: อเพราะ speak up คือพูดขึ้นอย่างนี้ใช่ไหม
3: ใช่
2: ไม่ใช่เธอผิดแล้ว
3: อ้าว
2: speak up แปลว่าไปพูดข้างบน
3: อ๋อโอเคเดี๋ยวไปพูดข้างบน
2: เล่นจะบ้าแล้วโทษเธอนี่คุณผู้ชมครับคำว่า speak 2คำที่พี่น้องชาวไทยควรจะต้องรู้จักเวลาจะพูดกับฝรั่งนั่นนะครับที่ฝรั่งเขาต้องการอะไรก็คือ speak up กับ speak out นั่นเองนะครับ speak up ส่วนมากแล้วจะแปลว่าพูดดังๆหรือจะแปลว่าคิดอะไรก็พูดออกมาก็ได้นะฮะแต่ speak up หลักๆก็จะใช้กับการพูดดังๆคือให้มันเสียงดังขึ้นและ speak out แปลว่ามีความคิดความรู้สึกอะไรก็พูดออกมาเยอะๆไม่ใช่พูดน้อยๆอย่าไปพูดน้อยเพราะกลัวผิดนะครับพูดให้เยอะๆเพื่อฝรั่งจะได้เข้าใจและประทับใจกับเราแก้ปัญหาความทุกข์ใจอย่างเช่นตอนนี้แหละครับกุ๊กspeak up and speak out พูดดังๆ
3: ก็ตื่นเต้นนะคะโอเค I graduated from Faculty of Computer Science International Course
2: What international course really
1: เป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆจากรายการ Chris Jobs น้องๆสังเกตคำว่า little กับ a littlefeel กับ a feel กันได้หรือเปล่าเอ่ย
0: ครูพี่นุ่นเจอประโยคนึงนะคะที่ว่า Can you tell me a little bit about your education please ช่วยบอกประวัติการศึกษาของคุณสักเล็กน้อยได้ไหมเห็นไหมคะคำว่า a little bit แปลว่าเล็กน้อยนั่นเองค่ะ
1: แล้วนอกจากคำว่า little กับ a little feel กับ a feel ที่ครูพี่เน็ตครูพี่นุ่นพูดไปเมื่อตอนต้นนะคะยังมีคำว่า a little bit ที่แปลว่าเล็กน้อยได้ด้วยค่ะคำว่า a little bit ที่แปลว่าเล็กน้อยนะคะใช้กับคำนามนับไม่ได้เหมือนกับคำว่า little เลยค่ะตัวอย่างเช่นครูพี่เน็ตจะบอกว่าครูพี่เน็ตพูดภาษาจีนได้นิดหน่อยเราจะพูดว่า I can speak a little bit of Chinese เห็นไหมคะฉันพูดภาษาจีนได้นิดหน่อย a little bit แปลว่าเล็กน้อยนั่นเองค่ะ แล้วคำนี้นะคะเราจะเห็นเขาใช้กันในภาษาพูดค่ะ
0: น้องๆเคยสงสัยกันบ้างไหมคะว่าเมื่อไหร่เราจะใช้คำว่า a little เมื่อไหร่เราจะใช้คำว่า little คำว่า little นะคะกับ a little เนี่ยแปลว่าเล็กน้อยเหมือนกันทั้งคู่เลยค่ะเราจะใช้กับคำนามนับไม่ได้นะคะแตกต่างกันตรงที่คำว่า a little นะคะเราจะใช้กับคำว่าเล็กน้อยแต่ว่ายังพอมีอยู่นั่นเองค่ะเป็นความหมายในเชิงบวกถ้าเราใช้ little ที่ไม่มีอะนำหน้านะคะเราจะสมัยที่ว่าเล็กน้อยแต่แทบจะไม่มีเหลือพอเลยค่ะยกตัวอย่างการใช้ a little กับ little นะคะถ้าครูพี่นุ่นอยากจะซื้อขนมครูพี่นุ่นก็หยิบกระเป๋าสตางค์ขึ้นมาเปิดดูแล้วก็เห็นว่ามีเงินอยู่เล็กน้อยแต่เพียงพอที่จะซื้อขนมนะคะครูพี่นุ่นจะพูดว่า I have a little money ฉันมีเงินอยู่เล็กน้อยแต่ว่ามีอยู่เพียงพอนะคะสามารถซื้อขนมได้ค่ะแต่ถ้าเปิดดูแล้วนะคะมีเงินไม่เพียงพอนะคะมีอยู่นิดหน่อยแต่ไม่พอซื้อขนมเนี่ยครูพี่นุ่นจะพูดว่าI have little money ฉันมีเงินอยู่นิดหน่อยเองไม่สามารถซื้อขนมได้อดกินเลยค่ะ
1: ส่วนการใช้ a few แล้วก็ few นะคะที่แปลว่าเล็กน้อยเหมือนกันค่ะแต่ว่าใช้กับคำนามที่นับได้เรามาดูกันค่ะว่าเขาใช้ต่างกันยังไงคำว่า a few นะคะจะมีความหมายมากกว่าคำว่า few ค่ะ a few เนี่ยแปลว่ามีน้อยนะแต่มีอยู่บ้างยังเพียงพออยู่แต่คำว่า few เฉยๆค่ะจะมีความหมายในแง่ลบก็คือแทบจะไม่มีเลยตัวอย่างนะคะถ้าครูพี่แอดต้องการจะบอกว่าครูพี่แอดเนี่ยรู้ภาษาจีนอยู่นิดหน่อยเราจะพูดว่า I know a few words of Chinese เห็นไหมคะคำว่า a few นะคะแปลว่ารู้อยู่บ้างนิดหน่อยแต่ว่าถ้าครูพี่แอดพูดว่า I know a few words of Chineseเห็นไหมคะคำว่า feel ไม่มีอะก็จะมีความหมายที่แบบว่าแทบจะไม่มีเลยค่ะรู้น้อยมากๆแทบจะไม่รู้อะไรเลยน้องๆคะน้องๆคงจะสับสนความหมายแล้วก็การใช้คำว่า little กับ a little feel กับ a feel ใช่ไหมคะเดี๋ยวมีอะเดี๋ยวไม่มีอะครูพี่แนทเลยมีสูตรช่วยจำง่ายๆค่ะคำว่า a little แล้วก็ a feel นะคะตัวอักษรเขาจะมีมากกว่าใช่ไหมคะเพราะว่ามีอะนำหน้าเนี่ยแหละค่ะความหมายของเขาก็จะเป็นในทางบวกค่ะคือมีน้อยนะแต่ก็ยังมีพออยู่บ้างทีนี้ถ้าคำว่า feel กับ little ที่ไม่มีอะตัวอักษรเขาน้อยกว่าใช่ไหมคะความหมายก็จะเป็นแทบจะไม่มีเลยค่ะความหมายก็จะเป็นลบ
0: ตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วนะคะที่ครูพี่นุ่นจะชวนน้องๆไปพบกับรายการ Itchy Feet
1: และน้องๆมาสังเกตกันนะคะว่าเราเจอคำว่าเล็กน้อยกันอีกไหมไปดูกันเลย
0: ไปดูกันเลยค่ะ
4: Hi boys and girls I'm here with Chef Joy who flew all the way from Australia just to show us a very very delicious menu สวัสดีครับ Chef Joy ครับ
5: สวัสดีครับ
4: But originally you were born and grew up in the Philippines
5: so. Actually I was born in the Philippines and then I moved to Australia
4: I see Okay so what dish are we doing today
5: All right what I'm doing here is the popular red velvet
4: Red velvet
5: cake.
4: Yeah. Red velvet cake.
5: But I'm gonna deconstruct it.
4: Oi, จะทำลายรากเลยฮะ deconstruct เลยนะ
5: It's a trend nowadays, you know. Everything's deconstructed.
4: Okay, so let's take a look at the ingredients.
5: Sure. What we have here is a strawberry sauce.
4: Sauce strawberry, นะครับ
5: White chocolate sauce. It's slightly darker because of the caramelization. Then what we have next is an almond praline. It's made of almond nuts. You crush it, roasted it. Then you add a bit of sugar in it, and then you caramelize the sugar on a pot while you're cooking it. The sugar caramelizes.
4: Caramelize ก็คือทำให้เกิดเป็นคาราเมลหรือที่พี่ไทยเรียกการาแมนั่นแหละครับก็คือว่าเอาถั่วเนี่ยอัลมอนด์เนี่ยมาบดเสร็จใส่น้ำตาลคั่วเสร็จก็ได้นี้เลย
5: Then what I have here is basically strawberry crumble. It's made of butter, flour,
4: ใส่แป้ง
5: sugar,
4: ใส่น้ำตาล
5: and then you crumble it by your hand.
4: แล้วขยี้เลยด้วยมือนะ
5: and you bake it in the oven.
4: อ๋อต้องเอาไปอบด้วย
5: The next one is the strawberry yogurt parfait.
4: Okay.
5: You turn it into sort of a semi mousse, semi ice cream.
4: ลูกครึ่งฮะระหว่างจะเป็นแบบมูสแบบเป็นโฟมๆหรือว่าจะเป็นไอติมแต่ว่านี่ก็เรียกว่าเป็นโยเกิร์ตชนิดหนึ่งแล้วกัน
5: And of course the famous red velvet cake
4: โอ้โหนี่กำมะหยี่สีแดงถ้าจะแปลตรงๆนะครับ
5: Which is it contains of the red sponge with the flavor of apple cider with slightly acidic
4: มีความเป็นกรดนะครับของน้ำส้มสายชูแอปเปิ้ลนิดนึง
5: Then you have the cream the cream cheese
4: มี cream cheese เกลือบนด้วยครับ
5: with the additional of whipped cream
4: และแน่นอนต้องมี whipped cream เนี่ยตัวอร่อยเลยตรงนี
5: ้ and of course we have fresh strawberries and blueberries
4: มีสตรอเบอรี่สดกับ blueberry สดด้วย
5: that's it
4: okay so let's get cooking chef
5: all right the first thing that I have to do is I'm gonna make it drastic
4: okay
5: so I'm just gonna spread all this sauce everywhere
4: ทำให้มันแบบออกมาแบบเป็นอารมณ์ออกมาแล้วมันใช่เลยเอาเมนูเนี่ยเมื่อกี้

0: สตรอเบอรี่ไปแล้วอันนี้ไวท์ช็อก
1: Then the next one is crushed almond praline
0: So where and how much do you put it? It's really up to your mood that day
1: Correct
0: แล้วแต่อารมณ์เชฟอะ
1: And then the strawberry crumbles. Then what we have is the strawberry yogurt parfait.
0: ครับ
1: Then the famous red velvet cakes. So if you notice, it's small pieces. It's really deconstructed. It's not whole piece, you know.
0: มันถูกทำให้มันเล็กเล็กลง So it's like the culinary trend at the moment.
1: Correct.
0: Oh, เป็นกระแสว่าด้วยการทำอาหารทุกวันนี้
1: Then a few blueberries.
0: Can we change the fruit?
1: Yes, you can. You can use your fresh mango.
0: เปลี่ยนผลไม้ได้นะครับสามารถใช้เป็นมะม่วงก็ได้อยู
1: ่ And just add some slices of fresh strawberries.
0: Oh.
1: Then the last thing that we have to add, of course, is this strawberry lychee ice cream.
0: ไอติมลิ้นจี่กับสตรอเบอรี่ผสมกันอย่าไปสับสนนะเด็กๆนะไลจี่นี่คือลิ้นจี่นะส่วนลำไยนี่คือลองแก้นนะ
1: The last product that we have to add is the garnish, which is the micro herbs.
0: Oh, the garnish คือส่วนประดับตกแต่งซึ่งไม่มีก็ได้แต่ว่ามีแล้วมันก็สวยดีถ้าดูดีมันก็อร่อยไปครึ่งนึงแล้วล่ะ
1: There you go This is for you to taste
0: Wow we done โอ้โห So this is once again
1: the deconstructed red velvet
0: The deconstructed red velvet ก็คือเป็นเค้ก red velvet นะครับแล้วก็ใส่ด้วยส่วนผสมเล็กๆน้อยๆเต็มไปหมดเลยแลดูน่าดูและน่ากินมากๆเลยวันนี้ขอบคุณเชฟมากนะครับ
1: ขอบคุณครับขอบคุณครับ
0: โอ้ย
2: เป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆจากรายการ Itchy Feed เนี่ยน้องๆเห็นคำที่แสดงจำนวนเล็กน้อยกันบ้างหรือเปล่าเอ่ย
3: ครูพี่นุ่นเจอประโยคนึงนะคะที่ว่า you add a bit of sugar to it ให้คุณเนี่ยเติมน้ำตาลเข้าไปอีกสักเล็กน้อยค่ะ
2: น้องๆจะเห็นได้ว่าคำว่า a bit of นะคะก็คือจะแปลเหมือนคำว่า little กับ a little เลยที่แปลว่าเล็กน้อยค่ะแต่คำว่า a bit of นะคะเราจะใช้กับคำที่ไม่เป็นทางการค่ะ
3: เรามารู้จักกับคำว่า a bit of กันค่ะคำว่า a bit of นะคะแปลว่าเล็กน้อยนะคะใช้กับคำนามนับไม่ได้นั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่น a bit of sugar น้ำตาลเล็กน้อยนะคะ a bit of salt เกลือเล็กน้อยนั่นเองค่ะทั้งน้ำตาลแล้วก็เกลือนี่ก็นับไม่ได้เลยนะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าคุณสามารถเติมน้ำตาลลงไปในเค้กนี้ได้เล็กน้อยภาษาอังกฤษเราจะพูดว่า you can add a bit of sugar on this cakeเห็นไหมคะคำว่า sugar แปลว่าน้ำตาลเป็นคำนามนับไม่ได้เราสามารถใช้คำว่า a bit of ได้ด้วยค่ะ
2: นอกจากนี้นะคะคำว่า a bit of ยังใช้กับนามธรรมได้ด้วยค่ะนามธรรมคืออะไรนามธรรมนะคะคือคำนามที่เราจับต้องไม่ได้ค่ะเป็นอย่างเช่นข้อมูลข่าวสารความดีการช่วยเหลือคำแนะนำไม่ได้เป็นชิ้นเป็นอันให้เราสัมผัสหรือแตะต้องได้นะคะตัวอย่างเช่น a bit of adviceคำแนะนำเล็กน้อย a bit of help ความช่วยเหลือเล็กน้อยตัวอย่างเช่น do you need a bit of help คุณต้องการความช่วยเหลือเล็กน้อยหรือเปล่า
3: เราลองมาทวนกันดีกว่าค่ะว่าคำว่าบอกปริมาณเล็กน้อยนะคะมีอะไรบ้างคะครูพี่แนท
2: คำว่าเล็กน้อยนะคะจะมีคำว่า little กับ a little แล้วก็ a bit of แล้วก็ a little bit of ค่ะแปลว่าเล็กน้อยใช้กับคำนามนับไม่ได้
3: ส่วนคำว่า a few กับ few นะคะแปลว่าเล็กน้อยเหมือนกันเลยเราจะบวกคำนามนับได้พหูพจน์นั่นเองค่ะ
2: ถ้าน้องๆเข้าใจแล้วเรามาลองเล่นเกมกันดีกว่า
3: ข้อที่1 นะคะถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าฉันได้อ่านหนังสือไปนิดหน่อยในวันหยุดเราจะพูดดีคะ I read books during the holiday ตอบอะไรดีคะระหว่าง a little กับ a few ติ๊กตอกติ๊กตอกตอบอะไรดีคะถูกต้องนะคะตอบ a few นั่นเองค่ะ I read a few books during the holiday เห็นไหมคะคำว่า books นะคะเติม s เป็นคำนามนับได้พหูพจน์เราเลยใช้คำว่า a few นั่นเองค่ะ
2: ข้อที่2นะคะถ้าเราต้องการจะบอกว่ามีน้ำอยู่เพียงเล็กน้อยในสระน้ำน้อยแบบแทบจะไม่มีเลยเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษว่ายังไงดี There isWater in the pool ใช้อะไรดีคะระหว่าง few กับ little ใช่แล้วค่ะเราต้องใช้คำว่า little นะคะที่แปลว่าน้อยใช้กับคำนามนับไม่ได้เพราะเราเห็นคำว่า water นั่นเอง
3: ข้อที่3นะคะถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าคุณสามารถเติมเกลือเข้าไปในซุปของคุณได้เล็กน้อยภาษาอังกฤษเราจะพูดว่า you can add salt in your soupใช้อะไรดีคะระหว่าง a few หรือ a bit of TikTok TikTok ใช้อะไรดีนะถูกต้องค่ะ a bit of นั่นเองค่ะ you can add a bit of

0: of salt in your soup เห็นไหมคะคำว่า salt นะคะแปลว่าเกลือเป็นคำนามนับไม่ได้เราเลยใช้ a bit of นั่นเองค่ะ
1: พบกับรายการต่อไปดีกว่าค่ะกับรายการ vocab king
0: และน้องๆนะคะอย่าลืมลุ้นไปกับเพื่อนๆนะคะว่าวันนี้เพื่อนๆจะสะกดกันได้กี่คำและที่สำคัญนะคะต้องท่องแล้วก็สะกดไปพร้อมๆกับเพื่อนๆเลยนะคะ
1: ไปดูกันเลย
2: Good morning vocab king
3: Let's play spelling
2: Welcome to the final rounds Are you ready
4: Yes
2: Okay Your first word is income
4: income
2: correct good job slow it down don't worry your next word is medium
4: medium
2: correct
1: ถูกต้องนะคะคำที่สองนี้แปลว่าอะไรคะ
5: ปานกลางครับ
1: ปานกลางนะคะหรือว่าอยู่ตรงกลางก็ได้นะคะโอเคไปต่อกันเลยนะคะ
2: your next word is slight
4: slite
2: slight
4: slide
2: slight
1: ฟังดีๆมีตัวอะไรบ้าง
4: slite
2: slight
4: again
2: slight
4: slide
2: slight
6: เวลาผ่านไปแล้วกว่าครึ่งแต่น้องภูเขาก็ยังฝ่าคำนี้ไปไม่ได้ครับสังเกตจากสีหน้าก็รู้ได้เลยว่าทั้งตื่นเต้นและกดดันสุดๆทำให้เขาไม่สามารถหลุดจากการสะกดแบบเดิม
2: slight
1: นึกถึงคำอื่นที่มีเสียงแบบเนี้ย
2: it it slight
4: s l i t e
2: oh slight
4: s l i
1: นึกถึงคำอื่นที่มันออกเสียงแบบนี้เร็ว
2: Don't worry, this word is not easy.
1: สมมติถ้าบอกว่าคำว่า
2: right หรือ light
1: สะกดยังไง
4: S L I G H T
2: Ah, there it is, there it is.
1: พี่โบเชื่อว่าคำนี้เราจะจำได้อีกนานเลยสะกดยังไงนะ
4: S L I G H T ค
2: ่ะแน่นอนครับ slight slight
0: แล้ววันนี้จากรายการ vocab king เนี่ยมีคำศัพท์คำไหนที่น่าสนใจที่จะเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆกันบ้างคะ
1: วันนี้นะคะครูพี่เน็ตเจอคำว่า slight ที่เป็น adjective แปลว่าเล็กน้อยอีกแล้วค่ะคำว่า slight นะคะแปลว่าเล็กน้อยเป็น adjective ค่ะตัวอย่างเช่นฉันมีไข้เล็กน้อยเราจะพูดเป็นภาษาว่า I have a slight feverน้องๆคะครูพี่เน็ตอดไม่ได้เลยค่ะที่จะบอกว่าเวลาเราพูดว่าเราเป็นไข้ในภาษาไทยเราใช้คำว่าเป็นใช่ไหมคะแต่ในภาษาอังกฤษเราไม่ใช้คำว่าเป็นนะคะเราจะใช้คำว่ามีค่ะเพราะฉะนั้น I am a fever ผิดนะคะต้องเป็น I have a fever คือฉันมีไข้ถ้าเราบอกว่าฉันเป็นไข้แปลว่าเราเป็นเชื้อโรคฝรั่งไม่พูดแบบนี้ค่ะ
0: คำว่า slight นะคะถ้าเป็น verb จะแปลว่าถูกมองข้ามหรือถูกเพิกเฉยนั่นเองค่ะจะใช้เหมือนคำว่า overlook นะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าพวกเรารู้สึกถูกมองข้ามภาษาอังกฤษเราจะพูดว่า we feel we are being overlooked or slighted เห็นไหมคะคำว่า slighted นะคะหรือว่า overlook เนี่ยค่ะจะเป็น verb นะคะแปลว่ามองข้ามนั่นเองค่ะ
1: หรือถ้าเราเติม ly เข้าไปข้างหลังคำว่า slight นะคะเป็นคำว่า slightly จะเป็น adverb ค่ะแปลว่าอย่างเล็กน้อยยกตัวอย่างเช่นฉันรู้จักเธอเพียงแค่เล็กน้อยเราจะใช้พูดเป็นภาษาอังกฤษว่า I know her slightly เห็นไหมคะคำว่า slightly ที่แปลว่าเล็กน้อยเป็น adverb ขยาย verb คือคำว่า know นั่นเองค่ะ
0: เอาละค่ะเติมพลังคำศัพท์กันไปแล้วนะคะขอทวนหน่อยค่ะว่าวันนี้เราได้คำศัพท์คำว่าอะไรกันบ้างคำแรกนะคะคำว่า slight ที่เป็น adjective แปลว่า
1: เล็กน้อยใช้วางไว้หน้าคำนามค่ะ
0: slight ที่เป็น verb แปลว่า
1: เมินเพิกเฉยละเลยไม่สนใจ
0: slightly ที่เป็น adverb ใช้ขยาย verb adjective แล้วก็ adverb แปลว่า
1: เล็กน้อย
0: คำว่า overlook ที่เป็น verb นะคะเราจะใช้เหมือนคำว่า slight ที่เป็น verb นั่นเองค่ะแปลว่า
1: เมินเพิกเฉยละเลยไม่สนใจไม่เอาใจใส่ค่ะ
0: เอาละค่ะตอนนี้ก็ได้เวลาแล้วนะคะที่ครูพี่นุ่นจะชวนน้องๆไปพบกับรายการดูให้รู้ตอนคุณยายมหัศจรรย
1: ์กับการให้ที่ไม่รู้จบ
0: ไปดูกันเลยค่ะ
1: ไปดูกันเลย
7: ยืนที่ห้องการ์เน่เอายอยัตเตอร์ยอお客さん、お客さん、お客さん。
8: 一人でやられてるんですか？
7: 一人。

0: นี่คุณผู้ชมผม
1: ดูบ้านเนี่ย5人いたんだよ
0: はい
1: 5人いたけど
0: はい
1: あのこういう何か持ってっちゃうんだうちのものを持ってっちゃう
0: あ
1: だから全部首
0: อ๋อซื้อวัตถุดิบอาหารเนี่ยนะแค่แบกนี่ผมว่าเป็น10กิโลเลยนะเนี่ยแบกมาได้ยังไงเธอこれは毎日買い物行くんですか？
1: そう毎日。
0: これ何キロぐらい？どうやって行くんですか？車で？
1: バイク。
0: バイク。ทั้งหมดเนี่ยประมาณน่าจะ10กิโลครับนี่ทั้งหมดนี้นะฮะเธอใส่มอเตอร์ไซค์แล้วก็ขนมานะครับทุกวัน22ปีแล้วนะฮะยาสุนีนาชิและไม่มีวันหยุดด้วยท่านทำงานนี่ครับอาจจะเป็นเคล็ดลับของการที่อายุยืนก็ได้ครับ
1: เวลา制限なし
0: โ
1: อ3時間も5時間もいる人がいる。ここにここにずっと夕方まで小学校ただ。
0: 500円。ยเยนกินไม่อั้นและไม่มีเวลากำหนด
1: みんながね喜べばいい。みんなが嬉しいなって喜べばいいんだ。
0: แล้วผู้คนคนที่มากินมาจากทั่วประเทศคือเป็นแบบบุฟเฟ่กินแล้วไม่อั้น
2: 500เยนต่อ1คนกินได้ไม่อั้นเหมือนบุฟเฟ่ทั่วไปแถมลูกค้าบางคนทราบว่าท่านใจดีมากินฟรีก็มีหรือแม้แต่คุณยายเห็นว่าลูกค้าใหม่ให้กินฟรีเพื่อเป็นการปลอบใจที่เดินทางมาไกลก็มีค่ะแต่ผลสุดท้ายเธอต้องขาดทุนเดือนละ 70,000 เยนนี่มันอะไรกันคะเนี่ยงานครัวไม่ใช่งานทำสบายๆสนุกๆ นะคะงานครัวเป็นงานละเอียดแล้วก็ใช้เวลาแต่ดูสิคะว่าเธอกระฉับกระเฉงเดินวนไปมาในครัวเหมือนไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยเลยค่ะแต่ว่าในความเหน็ดเหนื่อยคุณยายก็ยังได้ความช่วยเหลือจากคนมากมายค่ะอย่างคุณผู้ชายท่านนี้เป็นข้าราชการทำอาหารไม่เป็นมาช่วยล้างจานก็ยังดีค่ะ
1: お金500万持ってったから楽しかった
0: よ。おー、なんか得てもらえ。
1: おー、だから爆発的。
0: จากที่เธอเก็บเงินมาประมาณ60ปีครับเก็บหอมรอมริบทีละหน่อยทีละนิดทีละหน่อยครับแล้วเงินเก็บมาได้เนี่ย5ล้านเยนเนี่ยก็ไปเที่ยว3เดือนฮะแล้วในที่เที่ยว3เดือนเนี่ยเธอมีเงินเหลือล้าน3แสนเยนเอาไปบริจาคอีกトークから来る人はそれも同じ値段ですけど子供の場合は無料なんですね。
1: 無料。
0: 何歳からですか？
1: 0歳からだよ。
0: 何歳まで？子供。
1: 13歳。
0: 13歳。
1: 小学校。
0: โอ้ครับก็บอกว่าคนที่จะมาทานจากประเทศอื่นหรือที่ไหนก็ตามนะครับคิดราคาเดียวกัน500เยนครับสำหรับเด็กนะฮะ0ขวบจนถึง13ขวบกินฟรีไม่อั้นครับ
2: ทำด้วยใจมีแรงไม่มีวันหมดจริงๆค่ะดังนั้นลูกค้าที่มาอุดหนุนไม่ใช่แค่มากินอาหารแต่ถือว่าเป็นการมาให้กำลังใจคุณยายฮัจจังด้วยนะคะ
3: คุณยายมหัศจรรย์กับการให้ไม่รู้จบสนุกกันไหมคะใช่แล้วค่ะเป็นเรื่องราวของคุณยายฮัจจังนะคะที่ยอมขาดทุนเพื่อแลกกับความสุขที่ได้เห็นลูกค้าอิ่มค่ะทีนี้คุณยายอ่ะเป็นคนที่ใจดีแล้วก็น่าชื่นชมมากๆเลยว่าแต่ครูพี่นุ่นคะคำว่าใจดีแล้วก็น่าชื่นชมในภาษาอังกฤษคือคำว่าอะไรคะคำว่าใจดีในภาษาอังกฤษนะคะเราจะใช้คำว่า kind หรือ generous นั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่นเธอเป็นคนที่ใจดีมากๆเลยภาษาอังกฤษเราจะพูดว่า she is kind and generous นะคะเห็นไหมคะคำว่า kind กับ generous แปลว่าใจดีทั้งคู่เลยค่ะและเมื่อเราทำดีนะคะแล้วมีคนชื่นชมเราเนี่ยภาษาอังกฤษนะคะเราจะใช้คำว่า you did a good job ทำได้ดีมากเลยหรือสั้นๆว่า good jobทำดีมากอย่างนี้นะคะหรืออีกคำหนึ่งนะคะคือคำว่า excellent ก็แปลว่ายอดเยี่ยมเช่นกันค่ะนอกจากนี้นะคะคำที่ใช้ชื่นชมยังมีอีก2คำค่ะคือคำว่า awesome ที่แปลว่าเยี่ยมไปเลยเจ๋งไปเลยค่ะหรือเราจะใช้กับคำว่า I'm proud of you เวลาน้องๆทำอะไรที่น่าภูมิใจเราก็จะพูดคำนี้ค่ะ I'm proud of youเมื่อพูดถึงคุณยายที่น่าชื่นชมนะคะก็มีอีกคำศัพท์หนึ่งค่ะที่น้องๆ นะคะจะต้องจำกันให้ดีๆเลยคือคำว่า admirable นะคะจะเป็น adjective แปลว่าน่าชื่นชมนั่นเองค่ะแต่ถ้าเราตัดคำว่า able ออกนะคะก็จะเหลือแค่คำว่า admire ที่เป็น verb แปลว่าชื่นชมนั่นเองค่ะ วันนี้เติมพลังอังกฤษกันไปเลเวลอัพกันหรือยังเอ่ยถ้าเลเวลอัพแล้วเรามาทบทวนกันหน่อยดีกว่าค่ะอย่างแรกที่เราได้เรียนกันไปนะคะคือเรื่องของการใช้ little กับ a little feel กับ a feel ว่าใช้แตกต่างกันยังไงค่ะคำว่า little กับ a little นะคะใช้กับคำนามนับไม่ได้ส่วน feel กับ a feel ใช้กับคำนามนับได้ที่เป็นพหูพจน์ค่ะเรื่องที่2นะคะคือเรื่องคำนามนับได้กับคำนามนับไม่ได้นั่นเองค่ะคำนามนับได้นะคะเราสามารถใส่ความระบุจำนวนเอาไว้ข้างหน้าคำนามนั้นได้เลยค่ะเช่นแมว2ตัวแมว3ตัวแบบนี้เป็นต้นค่ะส่วนคำนามนับไม่ได้นะคะเราไม่สามารถใช้คำระบุจำนวนเอาไว้ข้างหน้าได้นะคะยกตัวอย่างเช่นคำว่าน้ำ water เป็นนามนับไม่ได้นั่นเองค่ะอย่างที่3นะคะก็คือการใช้ a few a little few little เนี่ยใช้ต่างกันยังไงคำว่า a few กับ a little น้องๆเห็นใช่ไหมคะว่ามีตัวอักษรที่มากกว่าเราเลยจะมีความหมายว่าน้อยนะแต่ยังพอมีอยู่บ้างเป็นความหมายในแง่บวกส่วน few กับ little ที่มีตัวอักษรน้อยกว่าเนี่ยเราก็จะใช้ในความหมายในแง่ลบค่ะคือมีน้อยหรือแทบจะไม่มีเลย
4: เรื่องที่4นะคะคือคำศัพท์คำว่า slight ที่เป็น adjective แปลว่าเล็กน้อย slight เป็น verb แปลว่าเพิกเฉยมองข้ามไม่สนใจslightly เป็น adverb แปลว่ายังเล็กน้อย overlook เป็น verb แปลเหมือน slight ที่เป็น verb เลยค่ะแปลว่าเพิกเฉยมองข้ามไม่สนใจค่ะเรื่องที่5ที่เราได้เติมพลังคำศัพท์กันไปในวันนี้นะคะคือคำศัพท์ในเกี่ยวกับคำว่าใจดีนะคะแล้วก็คำว่าน่าชื่นชมนั่นเองค่ะคำแรกนะคะคือคำว่า kind
3: ใจดี
4: generous
3: ใจดี
4: admirable
3: น่าชื่นชม
4: admire
3: ชื่นชมยกย่อง
4: excellent
3: เยี่ยมไปเลย
4: Good job
3: ดีมากมาก
4: Awesome
3: เจ๋งที่สุดเลย
4: I'm proud of you
3: ฉันภูมิใจในตัวคุณ
4: ก่อนจากกันในวันนี้นะคะครูพี่นุ่นมีสำนวนมาฝากค่ะ Busiest men find the most time คนยิ่งขยันก็ยิ่งมีเวลามากนะคะเหมือนกับการที่คนเรานะคะถ้ายิ่งขยันทำงานเสร็จเร็วเนี่ยเราก็มีเวลาว่างไปทำอย่างอื่นอีกมากมายเลยค่ะ
3: แล้วน้องๆสามารถกลับมาพบกับรายการ English Level Up กันได้ใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ